0: ทาง TikTok นะครับผมเห็นคุณศักชัยช็อปนะครับคุณสมจาสมจาณสีนะครับแล้วก็คุณเจ้ากบนะคุณไพศาล3412นะครับเข้ารวมแล้วรวมทั้งคุณบุญลือแสงสกุลนะครับกับขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกกำลังใจครับ
1: ค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่กรุณาส่งข้อความมาทาง LINE ด้วยนะคะเรายินดีมากๆแล้วก็ดีใจนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเวลาที่เราทราบว่ารายการ Good Morning ASEAN ที่พวกเราจัดกันด้วยความตั้งใจจริงทุกวันเนี่ยค่ะเป็นเพื่อนคุยนะคะแล้วก็ได้บอกเล่าข่าวสารให้คุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในระหว่างการเดินทางไปทำงานหรือว่าไปทำธุระอะไรนั่นนะคะดีใจมากๆเลยอย่างเช่นคุณเป้าหมายของชีวิตเนี่ยก็บอกว่าฟังในรถนะรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังได้ทุกทางเลยนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนไปจนถึงที่หมายโดยปลอดภัยค่ะก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยนะคะถึงที่หมายด้วยสวัสดิภาพค่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับผมพาไปดูรายงานพิเศษซึ่งก็คือเวลาเราฟังข่าวเนี่ยอเมริกากับอิสราเอลอเมริกากับอิหร่านเอ๊ะอิสราเอลทำไมอะไรที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลเนี่ยมีความรู้สึกว่าอเมริกาเนี่ยจะโอนอ่อนผ่อนตามคล้อยตามสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็เพราะว่าทางอิสราเอลเนี่ยเขาได้มีการจัดตั้งองค์กรที่เป็นล็อบบี้ยิสต์นะครับอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีก็คือสำนักงาน IPAC หรือ AIPAC นะครับ IPAC ตัวนี้ย่อมาจากอเมริกันอิสราเอลนะครับเป็นหน่วยงานที่เขาให้การสนับสนุนนะครับคือให้ข้อมูลของอิสราเอลกับบรรดานักการเมืองของอเมริกาอเมริกันอิสราเอล Public Affairs Committee นะครับเราได้พูดกันถึงเรื่องโครงสร้างเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆที่มาจากการบริจาคทั้งจากทางภาคเอกชนแล้วก็จากงบประมาณของรัฐบาลอิสราเอลนะครับนี้เราไปดูเป้าหมายหลักแล้วก็เป้าหมายขององค์กรอันนี้เขาบอกว่า APEC เนี่ยมีเป้าหมายหลักอยู่3ประการคือสนับสนุนความมั่นคงของอิสราเอลในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาส่งเสริมความร่วมมือทางทหารข่าวกรองและเทคโนโลยีระหว่างทั้ง2ประเทศนะครับแล้วก็ผลักดันนโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่สอดคล้องกับความมั่นคงของอิสราเอลในเชิงนโยบายเนี่ย APEC มักสนับสนุนความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลอย่างต่อเนื่องคว่ำบาตรศัตรูของอิสราเอลเช่นอิหร่านต่อต้านกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลางแล้วก็ยังจะเป็นเรื่องของจุดยืน Pro Israel Bipartisan Consensus ในรัฐสภาของอเมริกาหรือสภาคองเกรสด้วยนะครับเครือข่ายทางอิทธิพลในสภาคองเกรสเนี่ยระดับวุฒิสมาชิก APEC เนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวุฒิสมาชิกทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันโดยมักจะสนับสนุนแคมเปญการเลือกตั้งผ่านโดเนอร์เน็ตเวิร์กก็คือ APEC เนี่ยให้เงินสนับสนุนในแคมเปญการไปลงหาเสียงเลือกตั้งนะครับนอกจากนั้นยังจะทำบรีฟิ่งด้านความมั่นคงของตลาดออกต่างเนี่ยป้อนให้กับบรรดาสสไอ้สวของอเมริกาด้วยแล้วก็ผลักดันมติสนับสนุนอิสราเอลในวุฒิสภาก็คือเวลาที่อะไรที่มีเรื่องเกี่ยวกับอิสราเอลเนี่ยก็จะไปบอกให้บรรดาสวเนี่ยสนับสนุนเสมอนะครับในระดับผู้แทนราษฎรหรือ House of Representatives เนี่ย APEC ก็ยังมีอิทธิพลนะครับในการให้สนับสนุนให้บรรดาผู้แทนทั้งหลายหรือ Representative เนี่ยสนับสนุนอะไรที่เกี่ยวกับอิสราเอล Pro Israel Voting Score นะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังสนับสนุนผู้สมัครในเขตเลือกตั้งต่างๆด้วยนะแล้วก็นอกจากนั้นในระดับประธานาธิบดี APEC ก็โอเคถึงแม้ว่าจะไม่เปิดเผยโดยตรงนะครับแต่ก็ไปสนับสนุนว่าผู้สมัครท่านใดนะครับไม่คัดค้านอิสราเอลเนี่ย APEC ก็จะไปสนับสนุนในด้านของการให้บริจาค กับบรรดาหัวคะแนนอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเหล่านี้สนับสนุนอิสราเอลผ่านตัวแทนเหล่านั้นเพื่อป้อนข้อมูลนี้ไปถึงท่านประธานาธิบดีนะครับในระดับรัฐและระดับ county แล้วก็ city ก็คือเรียกว่าทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่น APEC ที่ก็เข้าไปสนับสนุนบรรดานักการเมืองท้องถิ่นให้มีทัศนคติที่ดีต่ออิสราเอลอย่างเช่นให้โปรแกรมเชิญชวนไปดูอิสราเอลไปดูอะไรต่างๆนานาไปดูงานนะครับเชิญชวนกันไปเพื่อให้มีความรู้สึกที่ดีต่ออิสราเอลครับนี่ก็เป็นความสำคัญของ APEC สำนักงานที่เป็นล็อบบี้ยิสต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อให้บริการนั้นสนับสนุนอิสราเอลครับ
1: ค่ะในระหว่างที่ฟังพี่ต้นนะคะตาก็เหลือบไปเห็น

0: คุณผู้ฟังส่งข้อความทางไลน์เพิ่มเข้ามานะคะคุณเก๋ค่ะบอกว่าฟังตอนขับรถไปส่งลูกตอนเช้าตั้งแต่เรียนอนุบาลตอนนี้อยู่มัธยมปลายแล้วค่ะกลับบ้านก็ฟัง
1: ไป
0: อย
1: ู่ต่อใช
0: ่ไหม ใช่ค่ะฟังตั้งแต่ลูกเรียนอนุบาลไปจนถึงตอนนี้อยู่ม.ปลายแล้วอ่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะเป็นแฟนคลับที่แบบยาวนานมากแล้วก็คุณเก๋ก็บอกว่าเป็น FC ทุกช่วงรายการด้วยนะคะมาต่อกันอีกเรื่องนึงนะคะถ้าหากว่ายังพอมีเวลานะคะก่อนที่จะไปฟังการวิเคราะห์ดีๆจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะมีรายงานจาก Nature Health นะฮะแล้วก็ Electric เนี่ยก็นำผลงานวิจัยของ Nature Health ซึ่งเป็นวารสารด้านสุขภาพนะคะมาเปิดเผยต่อนะมาเผยแพร่ต่อเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่า China's EV shift cut pollution enough to prevent 262,000 deaths ค่ะนะคะนั่นก็หมายความว่าการนำเอานโยบายพลังงานสะอาดแล้วก็สนับสนุนให้ผู้คนใช้รถไฟฟ้ากันมากยิ่งขึ้นในประเทศจีนเนี่ยช่วยตัดลดมลพิษทางอากาศนะคะไปได้มากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ช่วยป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะอันเกิดมาจาก PM 2.5 หรือว่าฝุ่นควันพิษอะไรก็ตามที่เกิดจากควันไอเสียเนี่ยนะคะได้มากถึงราวๆ 262,000 คน 262,000 คนนะคะนี่เป็นรายงานที่ Nature Health ซึ่งเป็นวารสารด้านสุขภาพนำออกมาเผยแพร่นะคะเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะจากการสำรวจสภาพอากาศแล้วก็มลพิษทางอากาศในเมืองต่างๆจำนวน150แห่งทั่วประเทศจีนนะคะและเขาก็ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าสภาพการนะคะหลังจากที่ทางการจีนเนี่ยสนับสนุนให้ผู้คนนะใช้รถพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดกันมากขึ้นเนี่ยมันช่วยลดละอองฝุ่นนะคะที่เกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลงอย่างฮวบฮาบเลยทีเดียวนะคะถึง 30.67% นะคะนอกจากนี้แล้วการใช้รถไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าที่มาจากแบตเตอรี่ไฟฟ้านะคะหรือเป็นรถไฮบริดปลั๊กอินนะฮะรถที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยมีส่วนสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการลดอนุภาคขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 ได้มากถึง 23.80% นะคะถ้าคิดเป็นระดับไมโครกรัมก็คือ 8.97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรฮะนี่ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะคะที่ทำให้เราได้เห็นว่าพลังการ move ไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยมันช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างดีจริงๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ก็ยังได้เปิดเผยต่อนะคะว่า not all pollutants drop equally ค่ะนั่นก็หมายความว่าไม่ใช่ว่ามลพิษจะลดลงเท่าๆกันในรถทุกประเภทนะเพราะว่ารถบรรทุกดีเซลเนี่ยยังคงเป็นตัวการใหญ่ค่ะที่ทำให้ปริมาณของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะไม่ได้ขยับลงเลยนะคะลดเพียงแค่ 1.81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะคะนั่นก็หมายความว่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่ก็ยังคงมีอยู่นะคะและในขณะเดียวกันผลการวิจัยนี้ก็บอกว่าที่สหรัฐนะคะนโยบายการใช้รถพลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถพลังงานใหม่เนี่ยนะก็เห็นผลเช่นกันค่ะนะคะรถยนต์ EV เพิ่มทุกๆ200คันเนี่ยช่วยลดไนโตรเจนไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะหรือว่า NO2 ในแคลิฟอร์เนียได้ 1.1% ค่ะยังไงก็ตามนี่ก็ได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าการเคลื่อนตัวไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยอย่างน้อยๆก็ช่วยเรื่องคุณภาพอากาศคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ก็ต้องช่วยกันนะครับเพื่อทำให้เราได้หายใจได้ดีขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับว่าเราไปดูกันว่าเอจะยกระดับความสัมพันธ์ไทยกับอิหร่านเพิ่มขึ้นได้อย่างไรครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

0: คยไปเที่ยวทะเลแล้วเจอป้ายพื้นที่ส่วนบุคคลทั้งที่ควรเป็นหาดสาธารณะไหมครับหรือเห็นป่าสวยๆถูกล้อมรั้วทำรีสอร์ททั้งที่ตามกฎหมายพื้นที่เหล่านี้คือสมบัติของประชาชนทุกคนในความเป็นจริงมีหลายพื้นที่ถูกบุกรุกเพื่อทำประโยชน์ส่วนตัวทั้งที่การออกเอกสารสิทธิ์ทับป่าหรือถมที่ล้ำลำน้ำเพื่อทำธุรกิจซึ่งบางกรณีอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนี่คือหน้าที่ของสำนักงานปปช.ในการตรวจสอบว่ามีการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือเอื้อประโยชน์ให้เอกชนหรือไม่เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องป่าหายหรือทะเลถูกปิดแต่คือการเอาสมบัติส่วนรวมไปเป็นของส่วนตัวครับหากพบพื้นที่สาธารณะถูกปิดกั้นจนคนทั่วไปเข้าใช้ไม่ได้อย่าปล่อยผ่านแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205การแจ้งของคุณคือจุดเริ่มต้นในการทวงคืนพื้นที่ของทุกคนกลับมาครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: 7:14 ค่ะของวันพุธที่24 มิถุนายน 2569นะคะช่วงนี้เราไปติดตามการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันนะคะว่าไทยเราจะเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านอย่างไรและในแง่มุมไหนค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สว
5: ั
6: สดีครับคุณผู้ฟังครับ
3: ค่ะอาจารย์คะวันนี้อาจารย์อยู่ที่ประเทศไทยหรืออินโดนีเซียคะอากาศเป็นยังไงบ้าง
6: ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับเพราะว่าเรามีงานสำคัญชื่อว่า Os for ASEAN Alumni Dialogue ครับเป็นเวทีเรานำศิษย์เก่านะครับของออสเตรเลียที่ไปเรียนหนังสือที่ออสเตรเลียจากทั่ว11ประเทศอาเซียนเนี่ยมาช่วยกันระดมสมองครับเป็นเวิร์กช็อป3วันเพื่อที่จะดูซิว่าอาเซียนกับออสเตรเลียจะสามารถทำให้ความสัมพันธ์นะครับความร่วมมือของทั้งสองภูมิภาคเนี่ยมันเจริญงอก งามได้มากกว่านี้ได้อย่างไรครับ
3: ค่ะค่ะขอเอาใจช่วยนะคะแล้วก็หากว่ามีความคืบหน้าใดๆก็จะได้สักถามอาจารย์นะคะในรายการนี้นะคะคนฟังจะได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะอาจารย์คะ
6: ครับขอบพระโอ้จะเล่าว่าเมื่อคืนนี้มีงานเลี้ยงปกติแล้วก็นัดกินข้าวเฉยๆแต่ว่าทีมไทยแลนด์ครับน้องๆจากประเทศไทยเนี่ยเตรียมการแสดงมาด้วยนะฮะ
3: เหรอฮะ
6: ซอฟต์พาวเวอร์มากนะครับ
3: เป็นอะไรคะอาจารย
6: ์เป็นรำไทยผสมแดนซ
3: ์
6: เพลงกลางครับโอ้โหแบบเป็นเรียกเสียงกรีดกราคือฮาได้ในกลุ่ม11ประเทศอาเซียนนะครับเขาก็แต่งชุดแบบชุดทันสมัยนะครับแล้วก็มีสบายแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาจากเชียงรายก็เอาเครื่องประดับที่เป็นเหมือนกับของไทยมาด้วยก็มาแต่งกันสวยงามแล้วก็ออกมากึ่งเซิร์ฟกึ่งแดนซ์กึ่งลำก็ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านได้เห็นนะครับว่าประเทศไทยเรามีศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม
5: มีเบรกก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่อยู่ด้วยไหมครับ
6: ไม่มีแต่ว่าจริงๆก็ผมก็ชวนกับเด็กน้องๆเขาว่าเฮ้ยถ้าเราจะให้สนุกอ่
3: ะ
6: เราชวนคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันคล้ายๆกันเนี้ยมาร้องรำทำเพลงด้วยกันมานะครับน้องๆเขาไปไกลกว่าผมมีพวกชวนแล้วอาจารย์ไม่ต้องบอกหรอกเขาชวนแล้วเพียงแต่ว่าอีก 2-3 ประเทศที่มีวัฒนธรรมคล้ายๆกันเขาไม่พร้อม
3: อ๋อค่ะค่ะหนึ่งในนั้นก็มีสปป.ลาวด้วยหรือเปล่าคะ
6: แต่มันแสดงให้เห็นนะครับว่าเยาวชนของเราเนี่ยmindset เขาดีมากถูกต้องไหมครับในขณะที่หลายๆคนมันแย่งกันเคลมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่อเนี่ยอะไรแต่พอของเราเนี่ยเราจะเตรียมการแสดงแล้วเราก็ชวนทุกคนว่าเอ้ยในเมื่อมันคล้ายๆกันเรามาร่วมกันไหมจะได้เป็นทีมของวัฒนธรรมร่วมกันว่าน่ารักมากวิธีคิดของพวกเรา

0: ครับก็สนุกสนานร่าเริงครับแล้วก็มันก็ทำให้การสร้างเน็ตเวิร์กการสร้างเครือข่ายของเด็กเยาวชนในอาเซียนเนี่ยมันพัฒนาอีกเลเวลหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นอกจากกิจกรรมของเราในห้องเวิร์กช็อปครับ
1: ค่ะ
2: ครับแล้วเรื่องของความการเมืองก็ผ่านไปเดี๋ยวว่าพอนักการเมืองไปแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่กันจริงๆก็คือเราต้องอยู่ด้วยกัน
0: ต้องใช่ครับใช่ครับเป้าประสงค์อันนี้คือเราอยากที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์มากกว่าแล้วก็นอกจากออสเตรเลียแล้วเนี่ยผมคิดว่าอีกประเทศหนึ่งซึ่งประเทศไทยเราเองก็มีความสัมพันธ์ยาวนานด้วยนะครับนั่นก็คือตั้งแต่สมัยสยามเปอร์เซียใช่ไหมฮะต่อเนื่องจะมาเกินกว่า400ปีแล้วเนี่ยนาทีนี้เนี่ยภูมิภาคเปอร์เซียหรือปัจจุบันก็อิหร่านเนี่ยกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งละใช่ไหมครับหลังจากมีการลงนามในอิสลามาบัด MOU นะครับแล้วก็มีการเจรจา18ชั่วโมงซึ่งถึงแม้มันจะกระพ้องกระแพงนะครับแต่ว่ามันก็เดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ถ้าเราไม่รีบผมคิดว่าเราเองอาจจะตกขบวนด้วยซ้ำเพราะว่าคนอื่นเขาพร้อมลองนึกภาพนะครับว่าหลังจากที่มีการลงนาม MOU ก่อนที่จะมีการเจรจาอีกนะครับเราเห็นท่าทีแล้วแหละว่ายุโรปตะวันตกอ่ะอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันประกาศทันทีว่าถ้าสหรัฐอเมริกาเลิกการคว่ำบาตรอิหร่านเมื่อไหร่พวกเขาก็จะยกเลิกการคว่ำบาตรด้วยในขณะที่เราเห็นทันทีนะครับว่าสิงคโปร์ใช่ไหมครับเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยบอกแล้วว่าไอ้โครงการฟื้นฟู$300,000,000,000สหรัฐเนี่ยเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินสมทบนะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะซื้อบัตรผ่านประตูครับเข้าสู่ตลาดกลางแล้วก็แน่นอนอีกประเทศหนึ่งซึ่งก็ซุ่มๆแล้วก็ดูว่าพร้อมเสมอที่จะเข้าสู่เวียดนามเพราะนั้นถ้าเรายังช้าแก่การที่จะไปฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วยกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านเนี่ยเราอาจจะตกขบวนนะครับเพราะว่านาทีนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกามองแล้วแหละว่าอิหร่านมันไม่ใช่แค่เฉพาะอิหร่านแต่ว่าอิหร่านเนี่ยในความเป็นจริงก็คือป้อมปราการทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เลยนะครับในการที่จะปิดประตูจีนที่จะแผ่อำนาจออกมาทางด้านตะวันตกถูกไหมครับทางด้านตะวันออกเนี่ยอเมริกาเขามีเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์เป็น first island chain เป็นโซ่เกาะใช่ไหมครับในการที่จะปิดล้อมจีนทางด้านตะวันออกอยู่แล้วแต่ทางด้านตะวันตกเนี่ยอิหร่านแล้วก็แน่นอนปากประตูสู่เอเชียกลางทั้งหลายเนี่ยถ้าจะปิดล้อมจีนทางด้านตะวันตกก็ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้เมื่อไม่ได้ด้วยวิธีการทางด้านการทหารก็ต้องใช้วิธีการทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องเริ่มมองใหม่แล้วแหละว่าเราจะกลับไปฟื้นฟูและยกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านยังไงโดยที่ไม่ได้เป็นปรปักษ์กับทั้งจีนไม่ได้เป็นทั้งปรปักษ์กับสหรัฐอเมริกาโจทย์มันจะเป็นโจทย์ที่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เดินหน้าเราก็จะเสียโอกาสนะครับผมคิดว่าเรื่องนึงที่ควรจะต้องเริ่มทำทันทีเลยเนี่ยนะครับก็คือในประเทศไทยคงจะต้องเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ว่าเรากับอิหร่านจะทำเขตการค้าเสรีกันได้ไหม FTA แต่แน่นอน อย่าเพิ่งไปประกาศว่าจะทำ FTA กับอิหร่านตอนนี้ถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันจะเป็นการถลำตัวเร็วจนเกินไปแล้วก็อาจจะไปติดเรื่อง secondary sanction ซึ่งตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกายังสงวนสิทธิ์อยู่นะครับว่าการคว่ำบาตรทางอ้อมเนี่ยเขายังไม่ได้ยกเลิกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรารีบผีผามไปพูดว่าเราจะเปิด FTA กับอิหร่านเขตการค้าเสรีกับอิหร่านเนี่ยเราอาจจะโดนความเสี่ยงเรื่อง secondary sanction แล้วมันมากระทบกับการเจรจาลดภาษีระหว่างเรากับอเมริกานะครับแต่ว่าเราต้องศึกษาไว้ก่อนครับเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่โดนปิดประเทศโดนคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจมา40ปีนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการทางการค้าของเขาเนี่ยมีความซับซ้อนมากเขามีเรื่องของวัฒนธรรมศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการทางการค้าก็จะยิ่งซับซ้อนใหญ่เลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราต้องเตรียมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้นะครับแต่ในขณะเดียวกันในระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่มันทำได้ง่ายและเร็วกว่า FTA ศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า PTA ครับ Preferential Trading Arrangement หรือว่า Preferential Trading Agreement นะครับก็คือการให้สิทธิพิเศษทางการค้าแบบบางรายการสิทธิพิเศษแบบชั่วคราวซึ่งทำได้เร็วกว่านะครับเพราะนั้นเราเจาะจงลดภาษีเป็นรายสินค้าครับ product specific โดยเน้นสินค้าที่มันมีประโยชน์ร่วมกันแล้วก็สามารถตอบแทนกันได้ครับอย่างเช่นเราขอให้อิหร่านลดข้อกีดกันทางการค้าและภาษีกับสินค้ากลุ่มอาหารสินค้ากลุ่มเกษตรที่เรา

0: ศักยภาพในการจะส่งไปอิหร่านเพื่อแลกกันกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปุ๋ยเคมีแล้วก็พลังงานที่เราอยากได้จากอิหร่านแล้วเราจะลดภาษีให้เขาลักษณะแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเดินหน้าได้เร็วกว่าใช่ไหมครับแล้วก็สินค้าเหล่านี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆสินค้าอย่างเช่นอาหารข้าวสินค้าเกษตรแป้งมันสำปะหลังเวชภัณฑ์ซึ่งอิหร่านเขาต้องการมากเนี่ยมันเป็นกลุ่มสินค้าที่เป็นกลุ่ม non sanction product นะครับกลุ่มสินค้าที่ไม่ถูกคว่ำบาตรแล้วมันเป็นสินค้าเชิงมนุษยธรรม humanitarian products เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ถูกกีดกันจากประชาคมนานาชาติแน่นอนเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเชิงรุกที่ถ้าเราสามารถที่จะไปปักธงปักหมุดได้ก่อนคนอื่นเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับอิหร่านที่มีมาในอดีตนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอเพราะสินค้ากลุ่มอาหารสินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์สินค้ากลุ่มเกษตรสินค้ากลุ่มแป้งพวกนี้เนี่ยมันยังมีอีกปราการหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือความแตกต่างกันในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะมีปลาฮาลาลแต่ปลาฮาลาลของเราเนี่ยมันเป็นปลาฮาลาลที่เน้นเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะศาสนาอิสลามแบบนิกายขอโทษนิกายชียะนิกายซุนนีของประเทศไทยซุนนีแต่ของอิหร่านเนี่ยเป็นชียะนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์เองแล้วก็สำนักงานมาตรฐานมกอชนะครับอาหารนะครับจะต้องคุยกับเขาว่าเราจะทำ MRA หรือว่า Mutual Recognition Arrangement เพื่อที่จะทำให้มาตรฐานอาหารฮาลาลของเราที่เบสออนวิธีคิดแบบซุนนีเนี่ยมันสอดคล้องกับมาตรฐานของเขาที่เป็นชียะได้ไหมโดยการมีมาตรฐานการยอมรับร่วมกันหรือ Mutual Recognition Arrangement ซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าส่วนสำคัญเลยก็คือเราคงจะต้องไปขอความช่วยเหลือนะครับจากผู้นำนิกายชียะในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือท่านซายิดสุไลมานฮุซัยนีนะครับซึ่งก็แน่นอนท่านเองก็อยู่ในกระบวนการเดียวกันกับคณะกรรมการแล้วก็ท่านจุฬาราชมนตรีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องเอามิติทางด้านสังคมวัฒนธรรมมาจับด้วยแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอในช่วง60วันต่อจากนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงซึ่งมันทำให้เราลำบากมากในช่วงที่ผ่านมาก็คือหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอิหร่านเคยเป็นผู้ซื้อข้าวไทยจากประเทศไทย แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะซื้อข้าวจากประเทศไทยได้และเราไม่สามารถขายให้เขาได้เพราะว่ามันติดเรื่องระบบการชำระเงิน เวลาจะชำระเงินระหว่างประเทศมันใช้ US dollars ครับและระบบการแจ้งข้อมูลการชำระเงินกับส่งมอบสินค้าเนี่ยเขาเรียกระบบ SWIFT ซึ่งอิหร่านยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบสวิฟต์ได้อย่างเต็มสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นที่ผ่านมาเราค้าขายกับเขาไม่ได้พอเราค้าขายเขาไม่ได้แต่ทำไมเวียดนามค้าขายกับเขาได้แล้วเราเสียตลาดข้าวของเราให้เวียดนามเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องเร่งแก้ไขตรงนี้แล้วทำโปรเจกต์ระยะสั้นระยะเร่งด่วนเพื่อระบายสินค้าของเราแล้วแลกกับของที่เขาต้องการอย่างเช่นเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้กลไกเขาเรียกบาร์เตอร์เทรดbarter trade ก็คือเอาสินค้าแลกสินค้านะครับเอาข้าวของเราแลกกับปุ๋ยของเขาได้ไหม food for fertilizer อย่างเงี้ยได้ไหมนะครับโดยการที่เราบอกเราส่งข้าวไปเขาส่งปุ๋ยเคมีมาแล้วขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในรัฐวิสาหกิจของเราเนี่ยช่วยเป็นคนทำเรื่องการเคลียร์บัญชี clearing แบบคู่ขนานQuelling account ให้ได้ไหมว่ามูลค่าข้าวที่เราส่งไปกับมูลค่าของพลังงานหรือปุ๋ยเคมีที่เขาส่งมาเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินสกุลท้องถิ่นแล้วเทียบกันเนี่ยมันเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้ว Clearing กันให้ได้นะครับลักษณะแบบนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะมีต้นทุนการผลิตที่ลดต่ำลงในขณะเดียวกันก็ระบายสินค้าของเราออกไปได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเม็ดพลาสติกไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเคมีนะครับตรงนี้ผมคิดว่าควรจะต้องทำ
1: อาจารย์ครับอิหร่านเขายังไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบของการเคลียร์ลิงกับจีนเหรอครับที่ของจีนเขามีระบบหนึ่งใช่ไหมฮะ
0: เขามีระบบที่เรียกว่า CIPS นะครับมันอยู่ในระบบนั้นอยู่แล้วแล้วธนาคารของไทยบางแห่งก็ใช้ระบบ CIPS อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสภาพคล่องและปริมาณการทำธุรกรรมเนี่ยมันไม่ได้มากพอแล้วไอ้เงินที่จะใช้ในการที่จะส่งระหว่างกันเนี่ยมันอาจจะยังเงินสกุลท้องถิ่นเนี่ยเรารับเงินของอิหร่านมาเราก็ไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้าเราทำเป็น barter trade เลยโดยที่ไม่จะ

0: นจะต้องมีเงินมาเก็บไว้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีสภาพคล่องที่สูงกว่านะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องทำด้วยก็คือถึงแม้วันนี้สินค้าทุกรายการมันอาจจะยังไม่สามารถที่จะค้าขายกันได้ทันทีเพราะมันยังติดข้อจำกัดเรื่องการคว่ำบาตรเรื่องอะไรอยู่แต่เราควรจะต้องทำให้เขารู้ครับว่าถ้าวันหนึ่งมันค้าขายกันได้เรามีสินค้าอะไรที่พร้อมจะขายให้เขาบ้างเรามีบริการอะไรที่พร้อมจะขายให้เขาบ้างแล้วเขาก็ต้องทำให้เรารู้ด้วยว่าเขามีสินค้าและบริการอะไรที่คนไทยจะไปซื้อกลับมาได้ถูกไหมครับแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงกลางปีงบประมาณถ้าจ
1: ะ
0: ให้รัฐบาลพาผู้ประกอบการไปทำโรดโชว์ไปอะไรเงี้ยมันทำยากเพราะฉะนั้นเราทำเป็น virtual trade fair ได้ไหมทำเป็นแบบออนไลน์ระหว่างกันก่อนได้ไหมเพื่อลดต้นทุนและไม่ได้มีปัญหาด้านงบประมาณถูกต้องไหมครับเราจัดผู้ทำ virtual business matching จับผู้ธุรกิจออนไลน์ไว้ก่อนนะครับว่าโอ้ยไทยเรามีโชว์เคสแบบนี้สินค้าที่เราพร้อมขายบริการที่เราพร้อมขายแล้วเขามีสินค้าแบบนี้บริการที่เขาพร้อมขายแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วเราจับคู่กันไว
1: ้
0: เมื่อ EPA ข้อตกลงเราทำได้เมื่อต่อไปในอนาคตการคว่ำบาตรทั้งหมดถูกยกเลิกเมื่อต่อไปในอนาคตเรามี FTA กับเขามันจะได้มีสินค้าและบริการและผู้ประกอบการที่รู้จักกันไว้อยู่แล้วแล้วก็แน่นอนถ้าเป็นกรณีของบริการก็ต้องติดต่อนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างบริการท่องเที่ยวบริการ wellness บริการรักษาพยาบาลเนี่ยเศรษฐีอิหร่านก็อยากมาประเทศไทยนะฮะแต่เขามาไม่ได้หรือมายากเพราะว่าวีซ่ามันยังมีความยากลำบากอยู่วีซ่าต้องส่งมาทำที่กรุงเทพอ่ะแทนที่จะสามารถที่จะทำได้เลยที่อิหร่านอย่างนี้เป็นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปพูดถึงเรื่องของการปลดล็อกนอกจากปลดล็อกทางด้านความมั่นคงแล้วมันจะต้องไปปลดล็อกทางด้านสังคมวัฒนธรรมด้วยอย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกับททอย่างเงี้ยท่องเที่ยวจะช่วยกันทำแพ็กเกจการท่องเที่ยวโรงแรมและอาหารที่สอดคล้องกับวิถีอิสลามแบบชีอะได้ด้วยไหมนะครับถ้าเราทำแบบนี้พร้อมกันสับทำพร้อมกันเนี่ยนะครับแล้วสร้างเนื้อเรื่องที่ถูกต้องว่าการค้าของเรากับอิหร่านเนี่ยมันเป็นการค้าที่สนับสนุนสันติภาพและมนุษยธรรมอเมริกาก็ว่าเราไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยการเชื่อมโยง2ประเทศเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถที่จะ utilize และเชื่อมโยง Belt and Road Initiative ของจีนก็ว่าเราไม่ได้
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นวิธีการไหนมันจะได้ทั้งประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการถูกดุลทางด้านความมั่นคง
1: ค่ะวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วน
2: ต่อกันแล้วครับ
1: ค่ะขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งวันนี้สวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพ

0: 7:31 ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่24มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศสุนีนะครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับนะครับสวัสดีครับคุณเยมินครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณภูเบศแล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันนะ

0: านทีมาเจอนะช่วงนี้ไม่ได้ถัดต้องขออภัยด้วยเสียงหายเป็นหวัดอีกแล้วคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอาจจะแบบเออคุณเยมินเป็นอะไรอีกแล้วเป็นหวัดอีกแล้วเหมือนเพิ่งหายไปเพิ่งกลับมาจากจีนค่ะกลับมาจากปักกิ่งไปเดินมาแมนจีนมาที่นู่นอากาศร้อนนะคะแต่ว่ามีลมดีเนาะกลับมาเมืองไทยก็เจอร้อนเหมือนกัน
1: คร
0: ับ
1: ผมฮะ
0: ไม่เป็นไรแต่ว่าเสียงแหบเสียงแห้งไม่เป็นไรเป็นหวัดแค่ไหนไม่เป็นไรแต่ยังมีแรงนะคะที่จะมารายงานข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแน่นอนละค่ะความคืบหน้าของข่าวนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนดิฉันก็ยังติดตามข่าวเสมอนะกลับมาเมืองไทยก็โอ้พอเปิดหน้าข่าวดูโอ้โหความเคลื่อนไหวของข่าวเยอะแยะมากมายประเด็นที่น่าสนใจอย่างที่จะมารายงานที่ได้ฟังกันในวันนี้นะประเด็นหลักประเด็นใหญ่เรื่องของการโครงการสอบท้องถิ่นเนี่ยคุณภูเบศ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องที่พอหลายคนฟังต้องร้องอื้อหือทำกันขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าเป็นการโกงกันมหาลานะหลักพันล้านเลยทีเดียวก็เป็นประเด็นหลักประเด็นใหญ่นะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้หลายฉบับด้วยกันหยิบยกมาจากมติชนแล้วกันเนาะมติชนน่ะมีประเด็นนี้นะคะเนื่องจากว่าสุดเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.โดยท่านผู้ช่วยเลขาธิการปปช.นะคะก็มีคุณพัฒนพงษ์ตันเพ็งตันเพชรภูมินะแล้วก็นายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ค่ะมีอีกท่านหนึ่งก็คือพันตำรวจเอกชีนัทกรวัฒนแสงประเสริฐท่านเป็นรองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะหลายหน่วยงานนะคะผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไปร่วมกันตรวจสอบแล้วก็มีการแถลงคดีใหญ่เป็นคดีทุจริตแก้ไขกระดาษคำตอบแลกเปลี่ยนกับการเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นปี68เมื่อปีที่แล้วนี่เองซึ่งจากการไปตรวจค้นเนี่ยนะคะทางปปช.เนี่ยเขาไปตรวจบ้านพักนะคะซึ่งอยู่ในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนี้เองค่ะมีนายฉัตรพิสุทธิ์คนนี้อายุ31ปีเป็นผู้นำในการตรวจค้นทำไมถึงมีการตรวจค้นเรื่องนี้เพราะว่ามันมีการร้องเรียนมาเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานแล้วก็คลิปเสียงที่ระบุว่ามีกลุ่มบุคคลนะมีติวเตอร์บางกลุ่มเนี่ยที่เขาแอบอ้างมีเส้นสายในการช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็เข้ารับราชการท้องถิ่นประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นใหญ่ที่จะต้องมีการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีก็เอ๊ะนะคะพอได้รับรายงานเรื่องนี้มานายกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่มาดูในส่วนของปปช.ก่อนนะภาพรวมจากการตรวจค้นเมื่อวานเนี่ยดิฉันจะไล่เรียงให้ฟังเลยนะคะว่าการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยไปพบกลุ่มบุคคลเขามีการปรับแก้เอกสารต้องสงสัยขณะเข้าตรวจค้นเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้ยังไงข้อสอบที่เราสอบเข้าไปเนี่ยมันมีคนมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแก้เอกสารจากคนที่ได้คะแนนน้อยทำให้ได้คะแนนมากแล้วก็สามารถเป็นพนักงานท้องถิ่นเขาทำยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกลุ่มบุคคลที่เขาไปตรวจค้นว่ามีการปรับแก้เอกสารต้องสงสัยปปช.เขาไปตรวจยึดเอกสารได้จำนวนมากเลยมีทั้งสำเนากระดาษคำตอบรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่ไปตรวจพบก็เป็นหลักฐานชิ้นดีเลยแหละนะคะมีการเชิญตัวบุคคลเข้ามาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มจำนวนอีก10กว่าคนการสอบครั้งนี้มีการประกาศรับนะคะ87ตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 1,669 อัตราเป็นการสอบจากทั่วประเทศเลยนะแล้วก็มีกระบวนการเรียกรับเงินเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมีหลักแสนนะ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปนะแต่ว่าถ้าตำแหน่งสูงเนี่ยสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทในแต่ละจังหวัดเลยทีเดียวเพราะว่าในบางจังหวัดที่มีอัตราการแข่งขันสูงตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรทราคาที่แพงขึ้นมาอย่างเช่น 700,000 ถึง 800,000 บาทอย่างที่บอกไปของกลางที่รวบรวมมาได้เนี่ยก็มีทั้งรายชื่อบุคคลที่ตรวจสอบที่มาที่ไปวิธีการที่ได้ไปถึงต้นตอคนที่กระทำความผิดนะคะเขาก็มีการสืบค้นจากกระดาษคำตอบเนี่ยแหละแล้วก็มีการสาวย้อนไปข้างหลังด้วยรวมถึงอาจจะตรวจสอบนะคะคนที่ระบุว่ามีการสอบได้เนี่ยตรงนี้จะต้องรู้จักตำแหน่งด้วยนะถ้ามันมีการตรวจพบว่ามีการทุจริตจริงๆทีนี้ในส่วนนายพอคนต้องสงสัยชื่อพอพานนะดิฉันตัวย่อแล้วกันจะได้ไม่มีปัญหาในการร้องเรียนหรือว่า เป็นการพาดพิงซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างไรในประเด็นนี้นายพอพานเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นข้าราชการที่อยู่ในกระบวนการเป็นนายหน้าคนที่ต้องการหาคนที่มาบัญ

0: จุรับราชการแล้วมีการเรียกรับเงินจากการสอบผ่านเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางในหน้านี่แหละรับเงินมาแล้วไปไหนต่อล่ะตรงนี้แหละอยู่ระหว่างการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องสอบนะว่าในพอรับเงินมาจากคนที่เขาต้องการสอบผ่านเนี่ยเอาไปที่ไหนจะไปถึงตัวการใหญ่หรือไม่นะจากพยานหลักฐานจำนวนเงินที่เรียกมานะคิดคำนวณกับตำแหน่งที่เปิดสอบ87ตำแหน่งเนี่ยโอ้คุณภูเบศ
1: ครับ
0: 4,500ล้านนะคุณคูณบวกลบคูณหารกันไปแล้วนะเป็นตัวเลขที่โอ้มากเป็นการโกงที่เรียกได้ว่าทุจริต4,500 ล้านบาทนะฮะสำหรับคนที่ต้องสงสัยตัวนายพอพานเนี่ยตำแหน่งใหญ่นะคะเป็นผู้อำนวยการเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษไว้ในบ้านหลังดังกล่าวทีนี้ในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะล่าสุดเนี่ยนายอังสิตสัมพันธรัตน์เนี่ยมีการเซ็นคำสั่งเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการชั่วคราวเนี่ยมีการระบุในวันที่ปปช.เข้าตรวจสอบทุจริตเนี่ยก็คือมีการให้ออกนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนตรงนี้ก็ต้องมีการไล่เมียงไปนะคะในส่วนนายกว่าอย่างไรเดี๋ยวคุณภูเบศมาเล่าให้ฟังรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปลัดมหาไทยที่พูดถ้าคุณภูเบศมีข้อมูลนะทีนี้มาดูข้อมูลจากที่ดิฉันได้อ่านมาเนี่ยมติชนเขาพาดหัวข่าวว่าอย่างไรในประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวตัวใหญ่นะพาดหัวตัวไม้เลยในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเชื่อว่าหลายฉบับก็คงเล่นเรื่องนี้เด้งอธิบดีสอทอประจำมหาไทยเส้นโกงสอบท้องถิ่นหลังปปช.ตำรวจบุกยึดหลักฐานอื้อจ่ายหัวละ 3,500 ถึง 800,000 ค่าเสียหาย 4,500 ล้านบาทอนุทินลั่นรับไม่ได้สั่งจัดการเด็ดขาดค่ะ
1: ครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ Daily News นะครับก็มีข้อมูลในส่วนนี้เหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายอังสิตสัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยย้ายด่วนนายธีรุจสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถ.ให้มาประจำการกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวก็มีผลตั้งแต่วันนี้24มิถุนายนเป็นต้นไปครับส่วนกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีพอได้รับทราบข้อมูลนี้แล้วนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเห็นข่าวแล้วแทบจะเป็นลมเพราะราคาค่าซื้อตำแหน่งสูงถึงหัวละ 350,000 ถึง 700,000 บาททั้งที่เด็กจบใหม่เพิ่งเหยียบเท้าเข้ามาทำงานเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทแต่กลับต้องแบกรับต้นทุนมหาศาลขนาดนี้แล้วประเทศไทยจะอยู่ได้อย่างไรนายกรัฐมนตรียืนยันด้วยนะครับว่าฝ่ายการเมืองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนพร้อมกับเปิดไฟเขียวให้เจ้าหน้าที่ลุยปราบปรามได้อย่างเต็มที่เนื่องจากพบข้อสังเกตสำคัญว่ามีผู้ที่มาเกี่ยวข้องนะครับเป็นตู้เซฟและวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมด่วนกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อขยายผลทลายขบวนการนี้นะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เช้านี้เช่นเดียวกันนะครับปลัดมท.เด้งฟ้าผ่าอธิบดีเส้นโกงสอบขรก.พนักงานท้องถิ่นตะลึงสะพัดมโหฬาร 4.5 พันล้านเสียหนูรับไม่ได้เรียกบิ๊กเต่าหารือนายกบอกจะเป็นลมบรรจุข้าราชการเงินเดือนไม่ถึง 15,000 แต่ต้องจ่ายซื้อตำแหน่งข้าราชการทะลุ 700,000 ถึง 800,000 รับไม่ได้ย้ำฝ่ายการเมืองไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นพาดหัวหลักเช้านี้เดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันสักครู่นะครับมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันต่อครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจิมผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็

0: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอ
0: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ขอสู่ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวครับคุณเยมินครับ
4: ค่ะก็ช่วงนี้มาเรื่องค่าครองชีพประชาชนสักหน่อยก็แล้วกันนะคุณภูเบศเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ตอนนี้คนไทยหลายๆคนก็อยากจะให้รัฐบาลมีมาตรการลดค่าครองชีพนะคะเรื่องของน้ำมันแม้ราคาจะลดลงมาแล้วนะคะค่าไฟสักนิดสักหน่อยจะเป็นไรลดได้ไหมหรือว่าตั๋วร่วมรถโดยสารก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่จะสามารถลดการลดค่าเดินทางของประชาชนได้ตรงไหนที่มองว่าจะเป็นการลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้นะคะดิฉันก็คิดว่ารัฐบาลก็คงอยากจะหาแนวทางนะคะซึ่งเรื่องของตั๋วร่วมรถโดยสารเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นนึงนะที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะคะพูดถึงในที่ประชุมครม.ในเรื่องของมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารระบบร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนก็จะสามารถควบคุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายตรงนี้ในรายละเอียดเป็นอย่างไรจะขออธิบายแบบนี้คือในการใช้วิธีการลักษณะของตั๋วร่วมเนี่ยในราคา17บาทถึง45บาทตรงนี้เป็นอัตราเรทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยรัฐบาลเนี่ยเขาจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้นะคะจำไว้นะคะ1มกราคมปี70ก็คือปีหน้าเลยในเรทนี้เพราะว่าอย่างไรเพราะว่าอะไรทำไมถึงจะต้องมาทำเรื่องนี้เพราะว่าอัตราค่าโดยสารเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะขึ้นราคาเนาะเพราะว่าตรงตามกับนโยบายมาตรการของเขาที่มันมีการครบกำหนดตามระยะเวลาแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไปดูว่าตรงเนี้ยที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ไหมถ้าจะเป็นเรทราคา17บาทถึง45บาทในเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวอยากจะเริ่มเป็นของใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนจะทำได้ไหมตรงนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐมนตรีคมนาคมนะคะก็คือนายธิปัตรราชกิจประการเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปหารือเกี่ยวกับการทำระบบ clearing house เพื่อจัดทำระบบการเก็บเงินตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าการที่จัดทำระบบให้ดีเนี่ยประชาชนก็จะสามารถใช้ได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะคะการจัดทำระบบเก็บเงินก็คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวเนี่ยทางรัฐมนตรีคมนาคมเขาตั้งใจที่จะทำให้ทันปีใหม่ปี2570นะคะก็คือปีหน้าเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคะว่าจะสามารถทำได้หรือไม่นะคะสำหรับอัตรานี้17บาทถึง45บาทในมติชนพาดหัวนะคะเป็นประเด็นรองเฮครม.ไฟเขียวตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร17ถึง45บาทที่พัดคาดเริ่ม1มกราคม70เตรียมคุยทำระบบ clearing house ค่ะ
3: ครับต่อกันที่ประเด็นเรื่องของค่าไฟนะครับนายกอนุทินก็มีการสั่งสอบด่วนครับปมค่าไฟทางหลวงแฝงในบินประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลครับถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์นะครับรวมถึงเรื่องของการเก็บเงินค่าไฟทางสาธารณะที่แฝงอยู่ในบินค่าไฟฟ้าของบ้านเรือนประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.กฟผ.นะครับและการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.เร่งตรวจสอบและหารือข้อเท็จจริงโดยละเอียดว่าการจัดเก็บค่าไฟในลักษณะนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรและทำไมถึงปล่อยให้เกิดขึ้นย้ำชัดเจนว่าถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการเพิ่มค่าไฟแล้วเอาภาระมาคิดกับประชาชนจริงตอบได้คำเดียวว่าไม่ได้และตนเองจะเป็นคนลงมือแก้ไขปัญหานี้ให้ถูกต้องอย่างแน่นอนเมื่อผู้สื่อข่าวทันย้ำนะครับว่าเป้าหมายหลักไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระตรงนี้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบกลับทันทีว่าไม่ใช่แค่ไม่อยากแต่ไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระเลยส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเรื่องนี้เป็นการเคลมผลงานกันหรือไม่นายกรัฐมนตรีชี้แจงอย่างอารมณ์ดีนะครับว่าเรื่องนี้ตนเองมีการเอ๊ะหรือว่าตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่สมัยอยู่กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่ว่าในตอนนั้นไม่ได้คุมกระทรวงพลังงานและคมนาคมจึงทำได้แค่ตั้งคำถามแต่วันนี้เข้ามาเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วคำถามเดิมจึงกลับมาและที่นายเอกนัทรัฐมนตรีพลังงานออกมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าได้รับน้องเอหรือว่าข้อสังเกตไปจากตนเองนั่นเองครับสำหรับกรณีที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมออกมาแสดงความกังวลว่าถ้าหากผลักดันผลักค่า

0: ภาระค่าไฟถนนไปให้กับกระทรวงคมนาคมหรือว่ากรมทางหลวงรับผิดชอบทางกระทรวงจะแบกรับงบประมาณส่วนนี้ไว้ไม่ไหวนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็กล่าวชี้แจงเรื่องนี้เป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณภายในของภาครัฐเปรียบเสมือนเงินกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาในระบบบัญชีไม่ได้ระบุว่าไปเอาเงินของประชาชนมาจ่ายแต่ถ้าหากในอนาคตตรวจสอบแล้วชัดเจนว่าต้องเปลี่ยนระบบกรมทางหลวงก็มีหน้าที่ต้องไปตั้งงบประมาณประจำปีตามปกติขึ้นมาเพื่อจ่ายค่าไฟเองไม่ใช่บอกว่าไม่มีเงินแล้วจะไม่ทำแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องอนาคตต้องขอเวลาดูเรื่องข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่เกิดขึ้นก่อนผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำมาตรการเยียวยาประชาชนที่ต้องทนจ่ายค่าไฟแฝงส่วนนี้มาเป็นเวลานานหลายสิบปีนายกรัฐมนตรีระบุว่าขอแก้ไขปัญหาในปัจจุบันให้ชัดเจนก่อนรัฐบาลชุดนี้มีภารกิจสำคัญสูงสุดคือการทำให้ประเทศเจริญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและดูแลปากท้องของประชาชนให้ดีที่สุดที่ผ่านมาก็มีการลดภาระค่าครองชีพด้วยการลดค่าไฟในกลุ่ม200ยูนิตแรกไปแล้วส่วนหลังจากนี้หากมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนรัฐบาลก็พร้อมที่จะเข้าไปเคลียร์ให้จบส่วนมาตรการเยียวยาอื่นๆตนเองและทีมงานก็คิดอยู่ทุกๆวันเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนครับมีพาดหัวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของ Daily News ครับนายกเอ๊ะค่าไฟแฝงคุยรับรู้ตั้งแต่เป็นมท.1สั่งพลังงานกฟผ.กฟน.สะสางด่วนช่วยทั่วไทยหรือโครงสร้างหมกเป็ดพิพัฒน์เผยนายกสั่งล้างท่อค่า FT เลิกมัดมือชกเก็บค่าไฟทางสาธารณะหลังพบประชาชนถูกเอาเปรียบครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้นะคะตัวท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เองก็บอกว่าแต่ถ้าจะให้ทางคมนาคมเป็นคนจ่ายแทนเนี่ยโหมันเป็นเงินจำนวนมหาศาลนะหลักหมื่นล้านเลยทีเดียวอ่ะก็เดี๋ยวต้องไปดูนะคะถ้าค่า FT ไม่มาแฝงกับประชาชนทั้งประเทศที่จะต้องไปจ่ายค่าไฟให้กับเรื่องของไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยมันจะไปดึงเม็ดเงินจากตรงไหนได้นะรอการชี้แจงแล้วกันถ้ากระทรวงคมนาคมไม่รับเป็นแม่งานไปเอามาดูอีกประเด็นนึงหลังประชุมครม.เมื่อวานนี้มีประเด็นหลายประเด็นเลยมีการพูดถึงซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี70เหมือนกันเมื่อวานมีการพูดถึงว่าที่ประชุมครม.ได้ผ่านร่างพรบ.งบนะคะโดยมีข้อตกลงว่าจะมีคณะกรรมาธิการวิสามันขึ้นมาพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณ72คนเบื้องต้นเนี่ยมีการกำหนดกรอบการทำงานพิจารณาตั้งแต่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมปีนี้แหละนะคะอีกประเด็นนึงนะคะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนที่มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของร่างพิจารณาพรบงบประมาณมีเวลา1สัปดาห์พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะอภิปรายโดยมี30คนที่จะลงรายละเอียดในรายกระทรวงส่วนร่างพรบโอนงบประมาณปี69จะเข้าสู่การพิจารณาในสภาวันที่25มิถุนายนนี้นะคะก็ใกล้ถึงแล้วเนาะพรุ่งนี้ซึ่งตัวนางสาวสิริกัญญาบอกว่าก็ออกมาล่าช้าแถมยังสามารถโอนงบได้น้อยด้วยจากที่เคยประกาศว่าจากเดิมที่จะโอน 80,000 ล้านบาทแต่กลับโอนได้นะคะ 10,000 กว่าล้านเท่านั้นอาจจะไม่คุ้มกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องชะลอในไตรมาสที่3ทั้งนี้ประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งเลยนะคะที่รัฐบาลจะต้องเตรียมรับมือก็คือเรื่องของ GHAI Passport ในปีงบประมาณ70นะคะมีการพูดถึงประเด็นนี้กันเยอะนะคะเป็นประเด็นดราม่าพรรคประชาชนเดินนางสาวสิริกัญญาว่าอย่างไรเขาบอกว่าในเรื่องของ THAI Passport เนี่ยเขายังไม่เห็นรายละเอียดเพียงแต่ทราบว่าจะมีโครงการสเตจที่2ในงบ900ล้านบาทแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตด้วยนะคะว่าโครงการ THAI Passport สเตจ1ที่ลงทุนไปแล้วประมาณ 1,600 ล้านแต่กลับไม่ได้แพลตฟอร์มที่เป็นของรัฐบาลเลยเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลเนี่ยไม่มีแต่กรรมสิทธิ์นั้นกลับไปตกอยู่กับเอกชนดังนั้นหากมีเฟส2ออกมาจะทำให้โครงการเกิดความซ้ำซ้อนหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายค้านหากผู้ได้รับโครงการไม่ใช่เจ้าของเดียวกันกับเฟส1จะต้องทำแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่หรือไม่เป็นการซ้ำซ้อนเติมเงินหรือเปล่านะถ้าหากเป็นเจ้าของเดียวกันจะถือเป็นการล็อกแล้วก็ประหยัดการทำงบการทำแพลตฟอร์มเนี่ยมันอาจจะง่ายสะดวกขึ้นทั้งในเรื่องของงบความสะดวกสำหรับโครงการ THAI Passport เนี่ยตรงนี้อยู่ในช่วงกำลังรวบรวมข้อมูลหากพูดไปก็เหมือนเป็นการเฉลยข้อสอบล่วงหน้านะคะว่าจะมีโครงการอะไรอยู่บ้างแต่ว่าขั้นตอนทางกฎหมายที่จะต้องดำเนินการไปพร้อมกับการรอการอภิปรายตรงนี้นะคะก็คงต้องเป็นสมัยหน้านางสาวสิริกัญญาบอกว่าสมัยนี้ไม่น่าจะทันนะคะตรงนี้ก็ ป็นเรื่องของ

0: AI Passport นะคะแล้วก็ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาโดยนายแพทย์เจมศักดิ์เทยุระนะคะก็พูดถึงอีกประเด็นหนึ่งในการแถลงเรียกร้องวุฒิสภาแสดงจุดยืนความชัดเจนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยบอกว่าตนนั้นได้ทำหนังสือด่วนถึงประธานวุฒิสภาขอให้นำประเด็นนี้เข้าสู่การหารือในที่ประชุมวุฒิแล้วนะคะแล้วก็มีการรายงานจากที่ประชุมวุฒิสภาที่มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานในการประชุมตรงนี้ก็มีการพิจารณาเห็นชอบพลตำรวจโทจักรพงษ์วิวัฒน์วานิชอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็มาทำหน้าที่นะแทนนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันค่ะภาพหัวข่าวมติชนนะคะรวมหลายประเด็นเลยทั้งเรื่องการเมือง TSI Passport เรื่องของการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่นะคะภาพหัวมติชนจักรพงษ์นั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวุฒิโบสถ์ฉลุย140เสียงครม.เคาะงบปี70ทงสภาฝ่ายค้านจองกฐิน TSAI Passport ประชาชนยืนยันเลือกสสร. 100% ค่ะ
1: ครับพักอีกสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีประเด็นพักประชาชนขยับแล้วนะครับคุณสุริกัญญาก็ออกมาเรียกร้องคุณภาวุฒิออกมาชี้แจงสังคมปม DSI พบเส้นทางการเงินที่เอี่ยวกับคดีแชร์ Forex ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ต่อกันที่ประเด็นข่าวนี้นะครับเรื่องของ Forex ครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ที่อาคารอนาคตใหม่นะครับถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคมีชื่อเข้าไปพัวพันกับเส้นทางการเงินในคดี Forex ของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยนางสาวสิริกัญญาก็ยอมรับว่าคดีนี้มีความร้ายแรงและอาจจะขยายผลเป็นคดีอุกชะกันตั้งแต่ความผิดฐานฟอกเงินไปจนถึงอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งการที่นายภาวุฒิเงียบหายไปหลายวันคาดว่าน่าจะอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเข้าชี้แจงกับ DSI ทั้งนี้ทางพรรคประชาชนขอเรียกร้องให้นายภาวุฒิออกมาแถลงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนเท่าที่ทำได้โดยไม่ให้กระทบต่อรูปคดีพร้อมกับยืนยันว่าพรรคไม่ได้นิ่งเฉยและได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสืบสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของ Daily News นะครับไม้เต้นไล่จิกภาวุฒิแจง Forex เสียทีตั้งกรรมการสอบโรคIB ทยอยพบ DSI หมายเต้นถามหาป้อมภาวุฒิโปรแจงปชน.ไม่นิ่งนอนใจตั้งคณะกรรมการสืบสอบข้อเท็จจริงยอมรับอาจจะกลายเป็นคดีอุกชะกันอาชญากรรมข้ามชาติวอนสาธารณชนอย่าปล่อยขบวนการเบี่ยงประเด็นทำหลุดโฟกัสงบประเทศครับ
0: แต่ใกล้ถึงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คุณผู้เบ็ดมีสิทธิ์เลือกไหมคะ
1: ไม่มีครับเป็นคนต่างจังหวัดครับ
0: ดิฉันก็ย้ายเข้ามาเป็นคนกทม.ได้ไม่นานนะคะก็เป็นหนึ่งในที่ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกผู้ว่ากทม.นะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.28มิถุนายนนี้นะในส่วนของการเตรียมความพร้อมของตำรวจทางกทม.ก็ร้องขอกำลังตำรวจเน้นการรักษาความสงบบริเวณศูนย์ประสานงานและชุดรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งในช่วง27-28มิถุนายนก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละค่ะรวมจำนวนทั้งสิ้นโอ้โหเกือบ 8,000 นายเลยนะ 7,895 นายนะคะโดยบชน.เนี่ยเขาจัดกำลังสนับสนุนภารกิจชุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรชุดพื้นที่เร็วชุดพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ในวันที่28มิถุนายนก็คือวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ 1,686 นายส่วนกกต.กลางก็ร้องขอให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วประจำเขตเลือกตั้ง50ชุดปฏิบัติงาน 19-28 มิถุนายนรวม150นายค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จะมาถึงนี้ประเด็นนี้ค่ะบชน.จัดกำลังตำรวจเกือบ 10,000 นายเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัย50เขตหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,628 จุดแจ้งความเกี่ยวกับการกระทำผิดคดีเลือกตั้ง3คดีเตรียมข้อมูลประชุมร่วมกับผบ.ตร. 25มิถุนายนนี้จากมติชนค่ะ
1: ครับก็มีประเด็นชายแดนสั้นๆนะครับนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์ที่มีการตั้งข้อสังเกตหลังประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้ยินเสียงเครื่องบินรบ F-16 ขึ้นบินในยามวิกาลนะครับนายกก็ยืนยันชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะครับเป็นแค่เพียงการฝึกซ

พร้อมตามปกติเท่านั้นก็มีพาดหัวในแนวหน้าครับนายกแจง F16 ขึ้นบินกลางดึกไม่มีอะไรแค่ฝึกซ้อมทอ.แจงเป็นการฝึกตามวงรอบทุก1เดือนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์24ชั่วโมงยันอยู่ในน่านฟ้าไทยไม่ล้ำเขตแดนของเพื่อนบ้านชี้เสียง F16 คือเสียงความมีเอกราชอธิปไตยไทยนะครับปิดท้ายที่ประเด็นนี้นะครับพันเอกดร.ขจรศักดิ์ไทยประยูรหัวหน้าศูนย์ประเมินผล

0: การรู้เท่าทันให้กลุ่มเยาวชนและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสร้างกลไกเฝ้าระวังที่เข้มแข็งสามารถคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ถูกบิดเบือนซึ่งมักเป็นชนวนเหตุของความขัดแย้งในสังคมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทั้งนี้โครงการดังกล่าวครับเปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพราะเมื่อเครือข่ายภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะส่งผลโดยตรงต่อการลดปัญหาการแพร่กระจายข้อมูลอันเป็นเท็จในสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ในการสื่อสารในพื้นที่เป็นไปด้วยความสร้างสรรค์และช่วยป้องกันไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสารที่มุ่งสร้างความแตกแยกถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยผ่านการส่งต่อข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับทั้งหมดก็คือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับผมภูเบศสุนีและคุณเยมินแหวนเครือต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอสคแจ้งเหตุขายนมค้างสต๊อกราคาต่ำที่ลดภาระค่าจัดเก็บและค่าทำลายสินค้านางวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสคทำหนังสือถึงนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสคภายหลังมีข้อซักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติโดยระบุว่าอสคมีผลิตภัณฑ์นมคงคลังประมาณ 15,000 พาเลทมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้หากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 6,750,000 บาทซึ่งการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บและค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสคได้รับรายได้กลับคืนมาเป็นเงินสดประมาณ5,000,000บาทนอกจากนี้การจำหน่ายดังกล่าวยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพหนังสือที่แจ้งยังระบุได้ว่าอสคได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่ละหน่วยงานมีข้อจำกัดและไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้จึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหาร

0: จัดการทรัพย์สินโดยก่อนหน้านี้นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายวัชรพลให้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยได้สั่งระงับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสค.ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมให้ผู้อำนวยการอสค.รายงานข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบกระบวนการจำหน่ายความโปร่งใสข้อมูลผู้ซื้อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและในช่วงบ่ายวันนี้นายธีรชัยจะเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติโคนมฉบับใหม่รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของอสค.ด้วยโดยหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการผลักดันให้ขยายสิทธิประโยชน์โครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตลอดจนกำหนดมาตรการกำกับดูแลคุณภาพน้ำนมดิบที่ใช้ผลิตนมโรงเรียนอย่างเข้มงวดก่อนเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกสินค้าและสถานะทางการเงินของอสค.ต่อไปเช้าวันนี้ PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95ลดลง3บาท20สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมแก๊สโซฮอล์99ลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง4บาท20สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะตำรวจทลายรังซ่อมดัดแปลงปืนเถื่อนขายออนไลน์ตำรวจดศ.เปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่นจู่โจมปิดล้อมบ้านเป้าหมายย่านเคหะร่มเกล้าหลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งซุกซ่อนดัดแปลงและจำหน่ายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์ในจังหวัดที่เจ้าหน้าที่กระจายกำลังเข้าปิดล้อมและแสดงตัวขอตรวจค้นกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังมั่วสุมอยู่ภายในบ้านเกิดอาการลนลานตกใจกลัวโดยผู้ต้องหา2ใน3รายพยายามวิ่งหนีออกทางประตูด้านหลังชั้น2แล้วปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านข้างเคียงแต่สุดท้ายหนีไม่พ้นร่างกระแทกพื้นหลังคาพังพลัดตกลงมาได้รับบาดเจ็บตำรวจจึงเข้าควบคุมตัวและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทันทีก่อนจะสามารถรวบตัวผู้ต้องหาไว้ได้ทั้งหมดรวม3รายประกอบด้วยนายถนอ่องสัญชาติเมียนมานายณัฐพงษ์และนายธีรศักดิ์อายุระหว่าง 21-23 ปีจากการเข้าตรวจค้นพื้นที่อย่างละเอียดพบของกลางถึง20รายการทั้งปืนพกซ่อนพิฆาตยอดฮิตอย่างไลฟ์การ์ด .22 WMR ปืนไทยประดิษฐ์ลูกสองสั้นรวมไปถึงปืนแบล็งกันและบีบีกันอีกนับ10กระบอกที่เตรียมไว้ดัดแปลงส่งขายเครือข่ายแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้จะหมุนเวียนใช้เพจ Facebook อวตารหลายชื่อโพสต์ภาพอาวุธปืนเพื่อดึงดูดลูกค้าที่อยากได้ปืนเถื่อนแต่เมื่อมีลูกค้าหลงกลโอนเงินมาให้แก๊งนี้ก็จะทำการบล็อกหนีไม่ส่งของให้จริงจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มชาวเน็ตที่ออกมาร่วมแชร์พฤติกรรมและตั้งค่าหัวไล่ล่ากลุ่มวัยรุ่นแก๊งนี้อย่างดุเดือดตำรวจฝากเตือนผู้ที่คิดจะซื้อขายปืนเถื่อนซึ่งไม่ได้มาตรฐานลำกล้องหรือตัวปืนอาจแตก

0: หรือระเบิดคามือหรือเป็นอันตรายต่อตัวผู้ซื้อเองขอให้ผู้ที่ชื่นชอบในอาวุธปืนศึกษากฎหมายให้ดีทำให้ถูกต้องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: จะบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายหรืออาหารเป็นพิษที่ร้านอาหารต้องรับผิดชอบตามกฎหมายให้ประกันภัยช่วยดูแลคุณเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ
2: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียวCPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: เส้นทางของก๊าซธรรมชาติกว่าจะเดินทางมาถึงมือเราในทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นจากแท่นขุดเจาะกลางอ่าวไทยที่ดึงก๊าซดิบขึ้นมาจากชั้นหินลึกใต้พื้นทะเลแล้วส่งผ่านท่อใต้น้ำลากยาวขึ้นฝั่งมายังโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่นี่เองคือหัวใจสำคัญของกระบวนการทั้งหมดที่ทำหน้าที่คัดแยกสารประกอบในก๊าซออกทีละชั้นอย่างละเอียดโดยก๊าซมีเทนจะถูกส่งต่อไปเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนก๊าซอีเทนและโพรเพลนจะถูกส่งเข้าโรงงานปิโตรเคมีแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกและสิ่งรอบตัวเราขณะที่ก๊าซบิวเทนและโพรเพลนเมื่อนำมาผสมกันจะกลายเป็นก๊าซหุงต้มหรือ LPG ที่เราใช้ในครัวของบ้านทุกหลังซึ่งการแยกองค์ประกอบเพื่อนำไปต่อยอดแบบนี้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้หลายเท่าเมื่อเทียบกับการนำก๊าซติดไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยจึงไม่ใช่แค่พลังงานความร้อนแต่คือธรรมชาติที่ล้ำค่าและเป็นฐานรากเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณเอกพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณเอกพร
8: ครับสวัสดีผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
7: ครับนี่วันพุธแล้วนะครับที่14มิถุนายนจริงๆในประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็ยังเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจก็คือเรื่องค่าไฟแสงวันนี้ก็ยังมีเรื่องที่หลายท่านก็ออกมาแสดงความคิดความเห็นกันนะรวมทั้งท่านนายกด้วยแต่ว่าเรื่องที่ดูจะเป็นประเด็นร้อนมาแรงขึ้นมาทันทีเลยก็คือเรื่องโกงสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะคุณเอกพร
8: ใช่ครับ
7: โอ้โห
8: ก็ต้องเรียกว่ามันฮือฮาจริงๆฮะเพราะว่านี่คือการโกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปีนี้ที่จะบรรจุปีนี้นะครับแต่สอบกันตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีขออภัยนะครับ ก็ตามข้อมูลเนี่ย87ตำแหน่งแต่ว่า 6,669 อัตรานะครับก็คือเยอะมาก
9: ครับ
8: แล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปตรวจสอบบ้านพักที่นนทบุรีเนี่ยไปเจอสำเนากระดาษคำตอบอยู่ประมาณสัก 3,000 กระดาษเห็นว่าแก้มีรายงานว่ามีติ๊กแก้คำตอบไปแล้วเนี่ยประมาณ 2,000 อยู่ระหว่างการจัดทำก็แปลว่ายังทำไม่เสร็จ
9: ครับ
8: คือมันก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะครับ
9: ก็เป็นการ
8: คุณรับ 6,000 กว่าตำแหน่งเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าตามหลักฐานเนี่ยก็โกงไปแล้วประมาณ1ใน3ครับ
9: เป็นข้อมูลที่ทางปปช.กับทางตำรวจปปป.ที่ก็ร่วมมือกันเข้าตรวจค้นเนี่ยเขาบอกว่าในจำนวนผู้สมัครทั่วประเทศเนี่ยมัน 400,000 กว่าคนนะ
8: ครับ
9: โอ้แสดงว่าคนอยากเป็นข้าราชการท้องถิ่นกันเยอะมากแต่ต้องการเพียง 6,600 กว่าคน
8: ครับ
9: 80กว่าตำแหน่งอะไรนี่แหละ
8: ครับ
9: นะแต่ 6,600 กว่าคนเชื่อว่ามีการจ่ายเงินกันนะ 9,000 กว่าคน
8: ครับก็คือตามเรทเนี่ย 350,000 ถึง 800,000 นะครับแต่จ่าย 9,000 แต่ตำแหน่งมันมี 6,000 กว่าแล้วอย่างนี้ทำไง
9: ก็เขาบอกว่าก็มันก็คงจะต้องมีคนที่อาจจะโชคดีได้เป็นสำรองแต่ว่ามันก็คงจะมีคนที่จ่ายเงินแล้วก็ไม่ได
8: ้ครับ
9: มันจึงอาจจะเป็นที่มาที่ทำให้มันมีการร้องเรียนแล้วการร้องเรียนเนี่ยถึงขั้นเห็นว่าเอาข้อมูลอะไรไปแฉกันว่าจ่ายเงินให้ใครอะไรต่างๆเนี่ยมันจึงเป็นข้อมูลที่ทำให้ปปช.กับทางปปป.เนี่ยเขาตามกลิ่นมาจนกระทั่งมาถึงไอ้บริษัทเนี่ยที่บางใหญ่เนี่ย
8: ครับ
9: มูลเหตุมันน่าจะเกิดมาจากคือผมฟังดูว่าผู้สอบเขาไม่แน่ใจว่าทำไมคะแนนของเขาทำได้ดีทำไมเขาไม่ได้อะไรเงี้ยนะแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะเป็นคนที่จ่ายเงินแล้วก็ไม่ได้จะมากกว่านะเพราะถึงยังไงเนี่ยคุณสอบคะแนนดียังไงเนี่ยมันมีแรงจูงใจขนาดว่าต้องเอาเรื่องแล้วข้อมูลถ้าถึงขั้นรู้วงในไปแจ้งปปช.กับตำรวจเขาได้ขนาดนี้แสดงว่ามันน่าจะมีมูลไอ้เรื่องหลังนี้มากกว่าก็คือน่าจะอยู่ในกลุ่มคนที่จ่ายแล้วก็มันไปรับกันมากเกินไปจนกระทั่งมันเอาบรรจุกันได้ไม่ครบ
8: ครับเขาตามข้อมูลตำรวจนะตามข้อมูลตำรวจเนี่ยเขาบอกเขาก็ได้รับแจ้งเบาะแสมาก็เลยมีการเฝ้าสังเกตการ3วันซึ่งผมก็มองว่าการที่คุณเฝ้าสังเกตการ3วันเนี่ยก็แปลว่าคุณได้รับการชี้เบาะแสว่าคุณมาที่บ้านนนทบุรีนี่แหละ
9: ใช่ใช
8: ่การจิ้มพิกัดมาว่าบ้านนนทบุรีเนี่ยมันก็แปลว่าเออมันถ้ามันรู้ลึกขนาดนี้นะแสดงว่าถ้าสืบเองเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรถ้าถามผมนะ
9: ม
8: ันน่าจะต้องใช้เวลา
9: เนี่ยผม
8: ถ้ารู้ก็ดูมันได้พิกัดมา
9: คืออันนี้จ่ายกันล้นเกินน่าจะเป็นประเด็นนะคราวนี้ก็เรื่องคดีเนี่ยก็เขาก็ยังไม่แถลงนะว่ามีการแจ้งความใครอะไรยังไงบ้างเส้นสายกลไกแต่มันเป็นกระบวนการเนี่ยมันแน่นอนอยู่ละเอาไอ้ตัวข้อสอบมาแก้ได้เนี่ยมันต้องวงในถูกไหมคุณเอกพร
8: แต่วิธีการมันจะอย่างนี้นะคุณเมษานที่เขาจับเจอเนี่ยมันไม่ใช่ข้อสอบตัวจริงนะ
9: สำเนามา
8: ที่เขาไปเจอของกลางเนี่ยมันเป็นสำเนาคืออย่างนี้ฮะข้อสอบของจริงเนี่ยอยู่ที่มสวโกดังที่มสวเขาเป็นคนจัดเก็บจัดโกดังไหนไม่รู้ล่ะไม่แน่ใจว่าอยู่ในมหรือเปล่าแต่จะเป็นสถานที่เหมือนคล้ายๆบัตรเลือกตั้งอ่ะต้องไปหาเช่าหรือหาเก็บอะไรที่มันตามระเบียบแบบแผน
9: ครับ
8: กุญแจจะมี2ดอกดอกแรกมสวเก็บอีกดอกนึงคือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นคนเก็บ
9: ครับ
8: นะครับ
9: ครับ
8: ดังนั้นเนี่ยวิธีการมันก็คือตอนนี้เขาประกาศคะแนนไปแล้วสมมติเป็นผมแล้วกันผมโกงเอาว่าให้ผมได้90คะแนนประกาศไปแล้วว่าผมได้90ก็จะเอาใบมานั่งคัดแยกจากที่มีเป็นแสนๆเนี่ยคัดแยกออกมาว่าใครจ่ายมั่ง พอจ่ายบ้างสมมติเอาเป็นผมนะ

0: เฮ้ยเอกพรนี่มันจ่ายนี่ประกาศแล้วว่ามันได
1: ้
0: หยิบใบเอกพรมาทำสำเนาครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าเขาจะทำสำเนาตั้งแต่ก่อนเก็บเข้าโกดังแล้วทุกใบมันจะมีสำเนาอยู
1: ่ครับ
0: ก็คือไปเลือกมาว่าอันไหนของเอกพรพอเลือกเสร็จดูในใบประกาศผลอ๋อเอกพรมันได้90แต่มาดูใบจริงเฮ้ยเอกพรมันได้แค่50เองแปลว่าไอเอกพรเนี่ยมันต้องแก้40ข
1: ้
0: อ
1: ให้ได้คะแนนให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่จะได้บรรจุ
0: ครับและไอแผนกที่จับเมื่อวันจันทร์ที่นนเนี่ยมันคือแผนกที่แก้จากใบสำเนาสมมุติแก้ข้อ1ถึง30เพราะต้องแก้ให้ถูกอีก30ข้อถูกมั้ย30 40ข้อ
1: ครับ
0: แก้ใบข้อต้องเปลี่ยนคำตอบ1ถึง30ตึ๊ดๆๆทำในสำเนาก็จะส่งไอ้สำเนาเนี่ยให้อีกแผนกนึงซึ่งไม่ได้อยู่ที่นนนะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู
1: ้
0: ส่งไปเสร็จเดี๋ยวแผนกนั้นเนี่ยเขาจะเอาสำเนาที่แก้แล้วเนี่ยไปแก้กับกระดาษคำตอบจริง
1: ดูจริงอีกทีนึง
0: ซึ่งวิธีการก็แมนนวลเลยฮะเอายังลบๆแล้วก็เอาดินสอฝนใหม
1: ่โอ้โหต้องใช้แรงงานเยอะ
0: กว่าแรงงานเยอะมากเพราะมันต้องรัดกุมคุณไพศาลมันต้องรัดกุมดังนั้นเนี่ย
1: คือถ้ามันไม่มีการร้องเรียนไม่มีการร้องเรียนมันก็ไม่ต้องทำอย่างนี้หรอก
0: ครับดังนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันน่าสนใจคือไอ้ขั้นตอนที่จับเมื่อวันจันทร์เนี่ยมันยังเป็นขั้นตอนที่ใช้จากสำเนาเนี่ยแต่ประเด็นของเรื่องคือแล้วไอ้คำตอบของกระดาษจริงเนี่ยคุณไปเอาออกมาได้ไงหมายถึงไม่แน่ใจว่าทำไปแล้วหรือยังบางส่วนนะหรือว่าในอนาคตที่จะทำเนี่ยเพราะกุญแจมันอยู่กับมสว.กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ครับ
0: แล้วเมื่อวานเนี่ยสถ.ออกแถลงการตอนหัวค่ำบ่อยมสว.เลยฮะเพราะเขาบอกการจัดซื้อจัดจ้างมสว.จัดการทุกอย่างทุกขั้นตอน
1: ก็เนี่ยผมก็เห็นเนี่ยก็คือเขาโดนอธิบดีโดนเด้งแล้วถูกเพ่งเล็งใช่ไหมสถ.หรือว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้ถูกเพ่งเล็งมากเขาก็รีบ
0: ออกแถลงการอธิบดีเนี่ยอธิบดีเดี๋ยวมีประเด็นนะเดี๋ยวติดไว้ก่อนเดี๋ยวคุยกันต
1: ่อเป็นแถลงการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นผมดูรายละเอียดเลยนะเพราะเป็นสาระสำคัญมากออกแถลงการชี้แจงกรณีตรวจพบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการจัดสอบพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องจนถึงที่สุดสืบเนื่องจากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.ได้แถลงข่าวผลการเข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้เข้าสอบที่ยอมจ่ายเงินโดยมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญคือนายพอพานปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ณสถานที่ดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานสำคัญในการกระทำความผิดเป็นจำนวนมากทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสถมีมติให้สถเนี่ยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2569โดยได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในวงเล็บมสวเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการกระบวนการดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่การออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์และเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบจัดสอบภาคกอภาคขอและภาคคอสถานที่เก็บแบบทดสอบจัดหายานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบการประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตลอดจนการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบและกระดาษคำตอบในทุกขั้นตอนมีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านการ

0: การปราบปรามการทุจริตทั้ง7องค์กรเข้าร่วมสังเกตการอย่างใกล้ชิดประกอบด้วย1กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้เขาเป็นเจ้าภาพ2สำนักงานปปช3ปปท4บกปปปร่วมสังเกตการอยู่ด้วย5 DSI ครับ6ปปงฟอกเงินเนี่ยและ7ฮะคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ของกรมเขาเอง
1: กสท.เขา
0: ใช่ครับ7หน่วยงานด้วยกันที่ช่วยกันสอดส่องดูแลให้มันเป็นไปด้วยความสุจริตยุติธรรมนะปัจจุบันเขาบอกด้วยปัจจุบันกระดาษคำตอบทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้ในห้องบ้านคงที่ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้รับจ้างจัดหาตามเงื่อนไข TOR โดยมีการใส่กุญแจล็อกอย่างแน่นหนาจำนวน2ชุดซึ่งลูกกุญแจอยู่ที่มหาวิทยาลัยผู้รับจ้างและสถ.อย่างละชุดพร้อมทั้งมีระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงสถ.ย้ำชัดว่าจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะกรมปกครองกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆอย่างเต็มที่และหากผลการตรวจสอบพบว่ามีผู้ใดหรือบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามจะต้องถูกดำเนินคดีและรับผิดชอบทั้งแพ่งทางอาญาและทางปกครองโดยจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด
1: ครับ
0: อันนี้ยังเป็นทางการเลยนะแถลงการออกมาช่วง
1: ซึ่งผม
0: เย็นๆเมื่อวานใช่ไหม
1: ประมาณแถวๆหัวค่ำนะเย็นๆหัวค่ำแถวๆนั้นนะซึ่งผมก็เข้าไปดูนะครับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยนะครับมันมีการยื่นเสนอราคามานะครับสามเจ้าที่จะจัดทำการสอบเนี่ยนะเจ้าแรกเนี่ยเป็นมอราชภัฏสุรินทร์อันนี้เนี่ยนะครับราคาที่เสนอมาเนี่ย98ล้านไม่ผ่านมสวเนี่ยยื่น133ล้านผ่านเพราะว่าใกล้เคียงกับราคากลางราคากลางเนี่ยอยู่ที่139ล้านส่วนอีกเจ้าหนึ่งคือห้างหุ้นส่วนจำกัด NBK Inter Service อันนี้129ล้านก็ไม่ผ่านทีนี้ฮะพอเจาะลึกเข้าไปที่ TORTOR ที่มีการเซ็นแล้วก็สุดท้ายประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรากฏว่ามันเซ็นกันตอนมีการประกาศกันตอนกลางปี68นี่คือกลางปี68แต่สอบต้นปี69เพื่อเป็นข้าราชการประจำบรรจุปี69เนี่ยคนที่เซ็นเนี่ยคือคุณนฤชาโคสาศิวิไลตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู
0: ่สมัยคุณอนุทิน
1: สมัยคุณอนุทินนะทีนี้เนี่ยพอมาไล่นิดนึงเป็นอย่างนี้ผมประกอบกับพอดีผมฟังจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะเขาก็อ้างอิงมาจาก Next News อีกทีนึงของคุณเก๋ประสงค์เนี่ยเขาเปิดคลิปเสียง Exclusive เปล่าสืบมานะครับว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ยเหมือนโทรมาคุยกับผู้หญิงเหมือนอารมณ์ว่าเฮ้ยได้ราคามาเนี่ยได้โควต้ามาที่จะเนี่ยสอบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปีนี้เนี่ยแหละได้มากี่2,000 โควต้าแต่ทุนเนี่ยทุนมันมา 300,000 แปลว่าคุณต้องส่งขึ้นไปอ่ะ 300,000 ก่อนหน้านั้นเนี่ยโอเคหลังคุณจะไปเรียกเก็บเท่าไหร่ก็แล้วแต่ 350,000 ถ้าคุณเรียกได้ 350,000 คุณก็เก็บไว้เอง 50,000 อีก 300,000 คุณก็ส่งขึ้นไปเขาก็อธิบายอย่างนี้ในคลิปนะทีเนี้ยในคลิปยังอธิบายต่ออีกว่าเออแต่เขาจะเอาอธิบดีออกนี่อธิบดีไม่ใช่คนของเขาบอกใช่เห็นว่าอธิบดีใหม่เนี่ยมาจากใต้คนของเขา
0: อันนี้คืออันนี้อันนี้คือเข้าใจว่าน่าจะช่วงประมาณอาจจะเหตุการณ์ก่อนที่จะมีการโยกย้ายอะไรตอนสมัยที่คุณอนุทินมาเป็นรัฐบาลครั้งที่หนึ่ง
1: ในคลิปเสียงเนี่ยถึงท่านบอกว่า

0: มาจากสุราษฎร์เลยด้วยซ้ำนะมาจากสุราษฎร์เลยด้วยซ้ำ
1: ถ้าสุราษฎร์ก็อธิบดีที่เพิ่งถูกแย่งมานี่แหละอดีตผู้ว่าสุราษฎร์
0: เราก็ไม่ได้อยากจะไปกล่าวหาท่านนะแต่มันดันบังเอิญพอดีเป๊ะไงว่าอธิบดีธีรยุทธสุภวิบูลผลที่เพิ่งโดนเด้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยท่านเพิ่งย้ายมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยพฤศจิกา68และก่อนหน้าท่านเป็นผู้ว่าสุราษฎร
1: ์
0: ทีเนี้ยพอมาไล่เรียงไทม์ไลน์กันก็สนุกดีฮะเมื่อกี้ผมนั่งเปิดเล่นๆนะก็คือสมัยคุณอนุทินมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยรอบแรกเนี่ยนะครับกันยา66ตอนคุณเศรษฐาเป็นนายกกันยา66ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชื่อว่าขจรศรีชวโนไทยแต่พอคุณอนุทินดำรงตำแหน่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าก็มีการโยกย้ายมีการโยกย้ายคุณนฤชาโคสาศิวิไลเนี
1: ่
0: ยให้มาดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดี
1: อดีตผู้ว่าสุริอดีตผู้ว่าบุรีรัมย
0: ์ได้ดำรงตำแหน่งพฤศจิกา67จนถึง28กรกฎาคม68แล้วปรากฏว่า28กรกฎาคม68ใช่ไหมฮะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกับที่มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีพอดีช่วงนั้นเนี่ยนะครับมหาดไทยเนี่ยเป็นคุณภูมิธรรมขึ้นมานั่ง
1: คุณอนุทินถอนตัว
0: ปรากฏว่า
1: พรรคภูมิใจไทยถอนตัว
0: ปรากฏว่าก็มีการโยกย้ายอธิบดีช่วงของคุณภูมิธรรมเนี่ยก็เปลี่ยนตัวเป็นร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์แต่ปรากฏว่าคุณภพชนกเนี่ยมาดำรงตำแหน่งแค่ไม่กี่เดือนฮะมากรกฎาคม68ก็อยู่ถึงแค่พฤศจิกายน68เพราะในห่วงนั้นเนี่ยเปลี่ยนรัฐบาลนะเป็นรัฐบาลภูมิใจ
1: ก็ใช่เพราะว่าคุณอิงก็พ้นจากตำแหน่งสามวิชัยรัฐบาลก็ไป
0: ก็เลยเป็นเนี่ยท่านอธิบดีธีรุตคนปัจจุบันที่เพิ่งถูกโยกย้ายเมื่อวาน
1: คุณนฤชาก็ที่เด้งไปจากกรมการปกครองก็กลับมาแต่ไม่ได้กลับกรมการไม่ใช่ดิเขาเด้งจากคุณนฤชาเนี่ยเด้งจากสถแล้วกลับมากรมการปกครอง
0: เป็นโครงการปกครอง
1: ใหญ่ขึ้นอีกก็เดี๋ยว
0: ลุงตรงนั้นนะ
1: เดี๋ยวเรื่องคนนี่มาว่าแต่ว่ามันมีความน่าสนใจอยู่นิดหนึ่งผมทิ้งท้ายไว้นะคุณนรเศรษฐนาหนองตูมทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเขาเกิดไปนึกข้อมูลอะไรขึ้นมาได้ไม่ทราบเขาเลยโพสต์ใน Facebook ของเขานะบอกว่าวันนี้เห็นข่าวบุกทลายขบวนการทุจริตเขาโพสต์เมื่อวานโกงสอบพนักงานท้องถิ่นทำให้นึกถึงคุณมนัสสุวรรณรินทร์เพราะท่านเนี้ยผมจำได้ท่านเคยบอกว่าร่าง TOR สำหรับสอบท้องถิ่นซึ่งปิดช่องว่างทุจริตทุกประเด็นเนี่ยเป็นฝีมือของตัวท่านเองท่านเคยได้รับคำสั่งให้มาช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลด้วยนะครับชื่นชมครับคือคนเนี้ยขณะเนี้ยมาช่วยงานนายกที่ทำเนียบแต่ตำแหน่งเนี่ยเป็นรองผู้ว่าเข้าใจว่าจะรองผู้ว่าโคราชซึ่งปรากฏว่าพอมีโพสต์อันนี้ของคุณนรเศรษฐนาหนองตูมเนี่ยนะคุณมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งปัจจุบันช่วยราชการคุณอนุทินอยู่ที่ทำเนียบได้โพสต์เฟซบุ๊กตอบกรณีดังกล่าวทันทีว่าถูกต้องครับใช่ครับฝีมือผมเองถ้าปฏิบัติตาม TOR ผมทุกประการไม่เป็นแบบนี้หรอกครับสอทอจะรอดหากชี้แจงได้ว่าปฏิบัติตาม TOR ของผมที่เหลือมหาวิทยาลัยก็ต้องชี้แจงถ้าชี้แจงไม่ขาดก็แสดงว่าร่วมมือกันผมมีหน้าที่ล่างให้แล้วคนปฏิบัติตาม TOR ก็ต้องชี้แจงด้วยนะครับและ TOR ที่ผมร่างก็จะเป็นที่มาของการสืบทุจริตและเอาผู้กระทำการทุจริตมาลงโทษเบื้องต้นบอกไว้เลยคนถือกุญแจห้องเก็บกระดาษคำตอบมีทั้งมหาวิทยาลัยและกรมสถ.
0: สถ.
1: แต่ที่เห็นในข่าว

0: วน่าจะเป็นสำเนากระดาษคำตอบพิมพ์มาจากไฟล์ที่ได้จากการตรวจคะแนนเพราะใน TOR ที่ผมร่างผมกำหนดไว้ว่าต้องมีเครื่องตรวจที่สามารถถ่ายสำเนาไว้โดยทันทีน่าจะเอามาแต่งคะแนนก่อนหลังจากนั้นจึงไปเอากระดาษคำตอบฉบับตัวจริงมาสนให้ถูกต้องตรงกันกับที่แก
1: ้
0: และผมยอมรับว่าผมเป็นบุคลากรสำคัญที่ร่าง TOR ฉบับนี้และผมเชื่อว่าจะป้องกันการทุจริตได้แต่ผมเองก็ให้ข้อสังเกตถึงช่องโหว่หากมหาวิทยาลัยทุจริตก็ไม่อาจจะแก้ไขได้อย่างไรก็ดีเรื่องนี้ก็ต้องพิสูจน์ว่าเกิดจากมหาวิทยาลัยหรือเกิดจากใครข้อความที่ผมเคยให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับช่องโหว่ TORรู้สึกแกจะบ่อยๆไปที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์กันนะ
1: ครับคือเท่าที่เราดูนะผมว่ามันก็ยังโทษไม่ได้ว่าเกิดจาก TOR แต่ไอ้เกิดจากกระบวนการในการจัดการเนี่ยแน่นอน 100% ถูกไหมฮะถ้ามันไม่ได้มีคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบหรือเก็บข้อสอบมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่มีทางที่จะโกงในวิธีนี้ได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยรูปแบบการสอบเนี่ยมีปัญหาแน่นอนแต่ TOR เนี่ยอันนี้เราก็ต้องพูดกันตามตรงว่าจากข้อมูลณตอนนี้มันยังบอกไม่ได้ว่าเพราะโอ้ TOR มีปัญหาแต่มันมาจากในกระบวนการในการจัดการหลังจากเนี้ยแน่ๆแต่ไม่ได้หมายความว่า TOR จะโปร่งใสอะไรนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตกันไปก็ว่ากันแต่ยังโทษ TOR เต็มๆไม่ได้ยังโทษไม่ได้อันนี้เพิ่มเรียกว่าด้วยความเป็นธรรมอ่ะตอนนี้มสว.เมื่อวานเนี้ยผมทีมงานผมนะโทรเช็คมสว.เนี่ยพยายามจะขอคำชี้แจงเพราะท่านเงียบอยู่ไงปรากฏว่าท่านก็บอกว่าอธิบดีไม่ว่างอธิการบดีไม่ว่างก็เลยยังไม่มีการชี้แจงเกิดขึ้นวันนี้ยังไงก็ต้องมีชี้แจงนะร้อนมากเรื่องนี้นะครับบ่อยไปที่มสว.เต็มๆ
0: หาหมอรักษามือหรือเปล่า
1: ทำไม
0: รับเผือกร้อนไปแล้วนะมือลวกเลยเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวคุยกันต่อ
0: คร
1: ับ คร
0: ับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6322

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: 8:37 ครับเอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
2: เรื่องโกงข้อสอบเนี่ยมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากเล่าให้ฟังนะ
1: ครับ
2: คือเมื่อวานนี้เนี่ยนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเนี่ยที่นนทบุรีที่บางเลนบางใหญ่เนี่ยนะครับว่าพฤติการเป็นยังไงนะโอ้มันก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขาไปดูเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเจ้าของชื่อนายกอแต่สุดท้ายก็มาทราบว่าเป็นข้าราชการนะครับเขาก็ใช้ชื่ออีกชื่อนึงนะเขาใช้ชื่ออะไรนะพอพาน
1: จ่าเป็นจ่า
2: พอพาน
1: พันจ่าอะไร
2: ครับ
1: มียศทหารอยู่แต่ว่าน่าจะเป็นอดีตเชื่อพอพานเป็น

0: ข้าราชการระดับผู้อำนวยการอยู่ที่องค์การบริหารอยู่อะไรนะเทศบาลหรืออะไรของวิเชียรบุรีใช่ไหมจังหวัดเพชรบูรณ์
1: วิเชียรบุรีใช่ครับ
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยจริงๆอยู่มาเป็น10ปีแล้วแต่ว่า2ปีก่อนเนี่ยมันเริ่มมีการต่อเติมชั้น2แล้วก็ทำเป็นบริษัทชาวบ้านก็ถามทำไรอ่ะเขาบอกอสังหาริมทรัพย์ที่ดินอสังหาริมทรัพย
0: ์
1: แต่ชาวบ้านเขาบอกว่ามันเริ่มผิดสังเกตฮะบริษัทเนี่ยที่อ้างว่าเปิดอสังหาริมทรัพย์คนจะเข้ามาทำงานกันตอน5โมงเย็นคนที่เข้ามาทำงานปกติเนี่ยคุณก็ใส่เสื้อเชิ้ตเสื้อยืดอะไรก็ว่ากันไปบอกชุดกากีทั้งนั้นใส่ชุดข้าราชการมาทำงานตอน5โมงเย็นกูจะถึง2ทุ่มเสาร์อาทิตย์ก็จะมากันตั้งแต่9โมงเช้ายิงยาวกันไปเหมือนทำโอทีฮะ
0: ครับ
1: ไปจนถึง2ทุ่มนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มผิดสังเกตแต่ก็ยังพยายามจะไม่ได้เอะใจอะไรทุกครั้งก็จะถือแฟ้มถือลังกระดาษถือคอมเข้ามานะครับจนมาทราบข่าวค่อยอ๋อว่าอ๋อคนที่มาข้าราชการทั้งนั้นนะครับมันก็โอ้โหทำซะ
0: เห็นเป็นสิบคนเลยนะ
1: เป็นสิบแล้วสิบทีก็มาที10-20คนเห็นว
0: ่
1: า
0: ก็มาทำพาร์ทไทม
1: ์ครับ
0: เลิกจากงานราชการเพราะว่าเห็นตำรวจเข้าไปสอบบางคนก็บอกอยู่อบต.เนี่ยแถวๆเนี่ยนนทบุรีแล้วใกล้ๆกันนี
1: ่
0: ชวนชวนกันมา
1: ครับ
0: ก็แต่ก็คงจะรู้นะว่าทำอะไรเพราะว่าเห็นอยู่ก็เป็นข้อสอบอยู่ตัวเองบรรจุเข้ามาก็ต้องผ่านการสอบอยู่ก็เห็นอยู่มันน่าจะเป็นข้อสอบที่ตัวเองนั่นแหละเข้ามาก็คงจะรู้อยู่ว่ามันคงมีการทุจริตอะไรกันอยู่อันนี้ก็น่าจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาด้วยนะข้าราชการเหล่านี้นะมีแถลงการจากเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเขาด้วยนะเขาออกแถลงการว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการแข่งขันสอบก็ชี้แจงต่อสื่อมวลชนและสาธารณชนบอกว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลจากการตรวจค้นเนี่ยแล้วก็มีการพาดพิงมาถึงเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนั้นขอชี้แจงให้ทราบทั่วกันว่าเทศบาลไม่มีความเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการหรือกระบวนการทุจริตดังกล่าวทางนี้ทางเทศบาลยืนยันความบริสุทธิ์ใจและยินดีที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ในท้ายประกาศของเทศบาลยังระบุคำเตือนอย่างชัดเจนว่าหากพบว่ามีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือข้อความที่สร้างความเสียหายต่อเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีทางหน่วยงานจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปรู้สึกเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเทศบาลไปเกี่ยวว่าเป็นข้าราชการของที่นี่ไม่ใช่หรอข่าวมันก็ชัดๆนะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ฮะ
0: ก็เอาละเขาก็คงจะป้องกันอะไรกันไว้นะแต่คนที่พอโยงมาถึงเรื่องของอธิบดีทีรุธที่ถูกเด้งไปนะคุณอนุทินเขาก็เกลียวกราดอะไรทันทีนะแล้วก็เนี่ยแอคชั่นในเรื่องว่าต้องจริงจังต้องอะไรต่างๆนะฮะแต่ผมเห็นบทวิเคราะห์ของไทยโพสต์ก็ออกมานะเขาฟันธงเลยเขาบอกว่าคุณทีรุธอธิบดีสถที่ถูกเด้งไปเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะกลับมานั่งเก้าอี้เดิ
1: ม
0: นะเพราะว่าในคำสั่งก็บอกว่าให้ไปนั่งที่กระทรวงมหาดไทยไปก่อนใช่ไหมยังไม่ได้ว่าย้ายขาดนะก็มีรายงานของไทยโพสต์เนี่ยเขามีบทวิเคราะห์เขาว่าอย่างนี้นะคุณทีรุธสุภวิบูลผลที่ถูกคำสั่งด่วนย้ายฟ้าผ่าออกจากตำแหน่งเป็นการด่วนชั่วคราวนะตามคำสั่งของปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ย พบว่าโดยประวัติแล้วนายธีรุธนี่เติบโตอย่างรวดเร็วในยุคของนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรมว.มหาดไทยตั้งแต่ยุครัฐบาลนายเศรษฐาและนางสาวแพทองธารชินวัตรจนเมื่อนายอนุทินขึ้นมาเป็นนายกและควบรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้มีการเข้าไปจัดทัพสิงคลองหลอดมหาดไทยทันทีหลังเขารับตำแหน่งไม่นานโดยมีการทำโผมหาดไทยเข้าครม.เมื่อวันที่14ตุลาคม2568มีการเด้งอธิบดีผู้ว่าหลายคนที่ขึ้นมาในยุคในภูมิธรรมเวชยชัยพี่ใหญ่สิงห์ดำรัฐศาสตร์จุฬาซึ่งเป็นรองนายกและควบรมว.มหาดไทยโดยนายอนุทินและฝ่ายการเมืองสีน้ำเงินมีการทำโผเด้งอธิบดีหลักๆของมหาดไทยหลายคนในยุคนายภูมิธรรมเป็นมธ.1เช่นอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีที่ดินอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วดันวิกคลองหลอดที่ถูกมองว่าเป็นสายสิงห์น้ำเงินเข้ารับตำแหน่งหลักหมดซึ่งในโผดังกล่าวได้ไม่ได้มีแค่นายนฤชาโคสาสิงห์วิไลน้องรักเนวินชิดชอบสมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้ผมอ่านตามไทยโพสต์นะท่านจะฟ้องไทยโพสต์ต้องจำเลยที่หนึ่งนะผมสองคุณเอกพรถ้าไม่ได้พูดอะไร
1: ผมต้องโดนด้วย
0: เป็นพยานนะคุณนฤชาโคสาศิวิไลน้องรักเนวินชิดชอบสมัยเป็นผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์ที่ถูกนายภูมิธรรมเด้งจากอธิบดีสถไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยแต่นายอนุทินโยกกลับมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองครับคุมปลัดจังหวัดถึงนายอำเภอทั่วประเทศควบกับให้ตำแหน่งประธานบอร์ดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใหญ่ครับคลองหลอดและในโผที่เข้าครม.วันเดียวกันนายอนุทินยังดันนายธีรุธผู้ว่าสุราษฎร์ธานีมาเป็นอธิบดีสถด้วยโดยเด้งร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์จากอธิบดีสถไปเป็นผู้ว่าเพชรบุรีที่ถือเป็นการลดชั้นมีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่าที่ผ่านมาวงการนักปกครองคลองหลอดมหาดไทยมองไปในทางเดียวกันว่าช่วงหลังนายธีรุธสนิทกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรมว.คมนาคมถ่ายโพสเป็นจำเลยที่หนึ่งถ้าก็ฟ้องผมสองรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยดูแลภาคใต้จึงทำให้ได้รับการผลักดันให้เป็นอธิบดีกรมใหญ่ของมหาดไทยอย่างอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่คุมงบท้องถิ่นแสนล้านที่ถือว่าเติบโตอย่างรวดเร็วจนวงการยุทธจักรสิงห์มหาดไทยกล่าวขานกันอื้ออึงเพราะเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นอธิบดีกรมใหญ่คุมงบแสนล้านในวัยแค่52ปีและตอนนี้เหลืออายุราชการอีกหลายปีมีสิทธิ์ลุ้นเก้าอี้ปลัดมหาดไทยคนใหม่ตามรอยอดีตอธิบดีสถที่ขึ้นเป็นปลัดมหาดไทยอย่างปลัดเก่งนายสุทธิพงษ์จุลเจริญและนายพงษ์พโยมวาสภูติเป็นต้นสำหรับเส้นทางในลายนักปกครองบิ๊กคลองหลอดของนายธีรุธที่เป็นสิงห์ทองรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเติบโตในพื้นที่โดยการเข้าลายนักบริหารนักปกครองที่ยะลาสอบต.โดยลือกันว่าตอนเป็นรองผู้ว่ายะลาสร้างผลงานโดนใจบิ๊กการเมืองสีน้ำเงินภาคใต้หลายเรื่องจนปรากฏว่าที่ยะลาจังหวัดเดียวมีสว.หลุดเข้ามาได้ในสภาถึง3คนและเป็นสว.สีน้ำเงินล้วนทำให้ฝ่ายการเมืองเห็นฝีมือว่างานบริหารทำได้ดีงานการเมืองก็สุดยอดครบเครื่องทั้งบูทั้งบุญเลยดันพรวดแบบฟาสต์แทร็กไปเป็นอธิบดีสถกรมใหญ่อันดับ2ของมหาไทยรองจากกรมการปกครองทั้งที่เป็นผู้ว่าสุราษฎร์ธานีได้เพียงไม่กี่เดือนอย่างไรก็ตามจากปฏิบัติการทลายเครือข่ายโกงข้อสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นครั้งนี้ที่มีการสอบเมื่อกุมภาพันธ์68พบว่านายธีรุธเข้ามาเป็นอธิบดีสถอย่างเป็นทางการเมื่อ12พ.ย.68ครับและช่วงกุมภา68เป็นตอนที่มีการสอบดังกล่าวตอนนั้นนายธีรุธยังเป็นผู้ว่าอยู่ที่สุราษฎร์ธานีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆโดยตรงกับการสอบดังกล่าวอย่างไรก็ตามเมื่อกลายเป็นคดีที่ปปช.เข้ามาตรวจสอบเต็มตัวที่อาจมีคนในกรมสถ.หรือผู้บริหารในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งเกี่ยวข้องด้วยจึงทำให้ฝ่ายการเมืองกระทรวงมหาดไทยจึงต้องดับกระแสสังคมที่ร้อนแรงลงจึงมีการเด้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแบบฟ้าผ่าของกระทรวงมหาดไทยแต่ถ้าดูข้อเท็จจริงว่าอ้าวท่านย้ายมานี่มัน มันนู่นมันนั่นเนี่ยมัน12พอยอเนี่ย

0: เขาสอบกันแต่กุมภา68ท่านย้ายมา12พ.ย.68หลังจากนั้นทั้งนานอันเนี้ยจะทำให้ท่านรอดแล้วได้กลับสื่อเขาฟันธงว่าอย่างนั้นครับนี่เป็นบทวิเคราะห์ของสื่ออย่างไทยโพสต์นะ
1: ครับ
0: ซึ่งไทยโพสต์ผมก็ดูโดยแนวทางข่าวเขาก็ไม่ได้มีอคติโจมตีอะไรรัฐบาลคุณทินนะปกติ
1: ครับ
0: ครับ
1: ปกติไทยโพสต์เนี่ยจะเป็นแนวขวาด้วยนะแนวอนุรักษ์นิยมหน่อย
0: เขาไม่ตีรัฐบาลส่วนใหญ่จะตีฝ่ายค้าน
1: ครับใช่คือผมเนี่ยมองในแง่ที่ว่าอย่างผมยึดจากหลักฐานเมื่อวานนี้นะฮะที่บอกว่าแก้กระดาษคำตอบไปแล้ว 2,000 ใบเนี่ยผมก็พยายามตีเป็นตัวเลขเล่นๆนะที่คุณบอกว่าในรับ 350,000 ไปจนถึง 800,000 เนี่ยถ้าผมตีกลางๆสัก 500,000 นะ 2,000 คนคูณ 500,000 นี่ 1,000 ล้านนะ
0: อ่ะก็คำนวณมา 4-5,000 ล้านนี่ว่ากว่าเงิน
1: ที่มัน 4-5,000 ล้านนี่เห็นว่ามันเป็นเรื่องของภาพรวมอย่างอื่นด้วยเป็นพวกแบบความสูญเสียความเสียหายอะไรต่างๆนานาด้วยแต่อันนี้ผมแค่พูดในเรื่องตัวเงินสินบนตัวเงินใต้โต๊ะล้วนๆเนี่ยนี่ตีอย่างต่ำนะอย่างต่ำมา 1,000 ล้านแล้วทำมากี่ปีและอีกอย่างนึงเนี่ยนี่แค่การสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะก่อนหน้านี้เราก็เคยได้ยินข่าวมันก็มีข้าราชการส่วนนั้นส่วนนี้ขออภัยนะสีต้องอาจจะสีนั้นสีนี้อ่ะผมไม่อยากพูดชื่อองค์กรเนี่ยแล้วกันมีการตรวจเจอโกงข้อสอบอะไรต่างๆที่เคยเป็นประเด็นร้อนเนี่ยเท่ากับปีนึงเนี่ยเรามีข้าราชการที่ใช้วิธีการเนี่ยในการเข้ามาทำงานเนี่ยหลายพันคนนะต่อปีหลายพันคนเผื่อจะหมื่นเอาด้วยนะเอาเป็นเล่น
0: ก็เนี่ยรอบล่าสุดที่ว่าเนี่ย 6,000 กว่า
1: คือ 6,000 เป็นบรรจุไงฮะแต่ที่เอามีหลักฐานว่าโกงแน่ๆเนี่ยอันเนี้ยมันประมาณ 2,000 ไงและอาจจะมากกว่านั้นด้วยเพราะว่ายังแก้กันไม่เสร็จเอาที่นับที่แก้เสร็จผมนับแบบขั้นต่ำอ่ะ
0: 3เห็นก็บอกกระดาษเตรียมไว้ 3,000 ที่กำลังทยอยแก้อยู
1: ่ผมก็เลยพูดถึงทั้งระบบข้าราชการไทยนี่แค่ส่วนท้องถิ่นปีนึงมีข้าราชการโกงจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อให้ได้เป็นข้าราชการเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นหมื่นคนนะแล้วกี่ปีอ่ะ
0: ครับ
1: ทับไปนี่ตอนนี้ที่อยู่ในระบบเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะกล่าวหาข้าราชการหรอกแต่ว่ามันก็มีเยอะจริงๆอ่ะอย่างนี้มันน่าสนใจโอ้โหเขาเรียกว่าตัวเงินนะที่ใช้ในการโกงเนี่ยสะสมกันไปนี่เป็นหลักหมื่นล้านนะหลายปีหลายองค์กรที่โกงข้อสอบกันเนี่ย
0: คือมันไม่มีพยานหลักฐานก่อนหน้านี้ใช่ไหมแต่มันได้ยินได้ฟังกันมาก่อนอย่างสธเนี่ยผมได้ยินบ่อยที่สุดพูดตรงๆนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยผมได้ยินบ่อยที่สุดเลยแต่มันไม่เคยมีเรื่องไอ้เที่ยวเนี้ยมันเกิดมีการร้องเรียนอย่างที่เราได้คุยกันมาตอนต้นนะปมเหตุมันเกิดจากการมีการร้องเรียนแล้วมันเอาข้อมูลภายในเนี่ยมาชี้เบาะแสให้เจ้าหน้าที่เจ้าที่ก็เลยเข้าไปถึงจุดต่างๆอะไรที่มันโป๊ะได
1: ้ครับคือมันเคยมีหลายรอบนะคุณไพศาลแบบสอบโกงตำรวจอย่างเงี้ยก็มีนะ
0: ครับ
1: สอบโกงตำรวจสอบท้องถิ่นอะไรต่างๆนานาที่มีการแยกสอบกันไปเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับอย่างที่คุณไพศาลบอกอะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันมีเยอะจริงๆมันถูกตรวจสอบว่ามีเยอะ
0: แค่การมีจำนวนเยอะด้วยเวลาสอบแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันเขาบอกว่ามันมีหลายๆเรื่องนะที่มันไม่ใช่ว่าความเลวของมันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการจ่ายเงินกันเพื่อเข้ามาเนี่ยนะเกิดการทุจริตกันอย่างขนาดใหญ่เนี่ยในระบบราชการเนี่ยจะโยงไปถึงนักการเมืองอะไรด้วยหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ตำรวจเขาให้เขาสอบกันไปไม่รู้จะถึงมากนะแต่ว่ามันทำให้วงจรอุบาทเนี่ยมันขับเคลื่อนไปเหมือนกับไอ้สโนว์บอลนายกก็ยังพูดเลยเงินเดือนแค่15,000มันจ่ายไปยังไงต้อง350,000-800,000-800,000
1: คร
0: ับขอโทษทีมันจ่ายอยู่แล้วเพราะเขารู้อยู่ว่าเข้าไปถึงนั่นเนี่ยเขาโกงกินได้เยอะกว่านั้น

0: ก็เป็นอีกเรื่องด้วยนะคุณไพศาลผมก็ได้ยินได้ฟังมานะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจ่ายไปเพื่อจะไปโกงเอาคืนอย่างเดียวมันจะมีบางส่วนเนี่ยเขาจ่ายไปเพื่อรับประกันความมั่นคงของชีวิตนะฮะเหมือนผมยอมจ่าย 300,000 500,000 นะ 500,000 แต่ผมรู้ว่าผมจะอยู่ในผมจะมีงานทำไปตลอดชีวิตนะฮะไม่ต้องกังวลละและงานเนี้ยมันเป็นงานที่มีสวัสดิการดีด้วยเบิกค่ารักษาพยาบาลเอ๊ะผมไม่แน่ใจข้าราชการยังเบิกให้พ่อให้แม่ได้อยู่ว่า
1: เบิก
0: ได้อยู่นะใช่ฮะ
1: ค่ารักษาพยาบาลให้พ่อแม่ได้หมด
0: คือมันเหมือนซื้อประกันคุณไพศาลบางคนเขาไม่ได้จ่ายมาเพื่อต้องการจะเอาเงินคืนอย่างเดียวหรอกแต่แบบอย่างน้อยอุ่นใจมีเงินก้อนเนี้ยจ่ายไปไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรแต่อุ่นใจแต่ถ้าได้ใช้ก็คุ้มมันคือการซื้อความมั่นคงในชีวิตในอนาคตอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะแบบอารมณ์สบายแล้ว
1: ก็
0: ใช้จ่ายมันมีคนออกแล้ว
1: ก็ถ้าไล่ไปมันจะมีแรงจูงใจได้เยอะเรื่องทุจริตผมให้เรื่องว่ามันมีช่องทางที่จะเข้าไปหาเงินโกงกินอะไรรับเงินนู่นรับเงินนี่อะไรยุบยับไปหมดเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยยังหละหลวมมากในเรื่องของการทุจริตนะตัวกรองอะไรต่างๆนี่มันยังไม่ถี่พอนะ
0: คร
1: ับแล้วก็ก็อาจจะเป็นอย่างคุณเอกพรว่าเป็นถือว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมีสวัสดิการดีถ้าเทียบกับทุกๆอาชีพที่มีการเป็นข้าราชการถึงเงินเดือนไม่สูงมาแต่ว่าสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างมีความมั่นคงอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องผลกับอีกอันนึงนะมีบางคนเขาบอกผมบอกว่ามันเป็นการเข้าที่ง่ายที่สุดในการที่จะไปต่อในกระทรวงมหาดไทยคือเข้ามาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็จริงนะไปอาจจะประจำอยู่อบต.เทศบาลอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าวิ่งดีๆเส้นดีๆเนี่ยมันสามารถเข้าไปเป็นปลัดอำเภอเข้าไปเป็นอะไรต่างๆเติบโตไปสามารถขึ้นไปถึงนายอำเภอได้เลยได้มันมีช่องทางถ้ามีพลังพอแต่บางทีสอบตรงก็ทั้งนั้นเนี่ยบางทีทางมันแข่งขันสูงกว่าแต่ถ้าเข้าทางเนี้ยมันอาจจะเป็นช่องทางที่บางคนเขาใช้เป็นทางเข้าไปเนี่ยเขาบอกมันมีแรงจูงใจเรื่องนี้ด้วย
0: เพราะการโกงเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะอันนี้สำหรับผมนะมันเป็นการโกงที่อุกอาจมากเพราะว่ามันเจาะเข้าไปในระบบของการตรวจข้อสอบและแก้ข้อสอบกันคือก่อนหน้านี้เรามักจะเห็นการโกงในลักษณะในสนามสอบจำได้ไหมมันเคยมีดราม่าว่าต้องเข้าเครื่องตรวจโลหะในการสอบ
1: คือหาทางให้ทำยังไงให้เอาเปรียบผู้สอบด้วยกัน
0: ครับเพราะพักหลังๆเนี่ยมันไม่ใช่การโกงข้อสอบแบบที่เราเคยรับรู้รับทราบในอดีตแล้วในอดีตเนี่ยมันก็โอเคจดโพยบ้างมีส่งสัญญาณมือถงมือถือแล้วก็อะไรเข้าไปเสียบหูฟังบ้างแต่ที่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันใส่ซิมแล้วก็มีอุปกรณ์ขนาดเท่าบัตรเครดิตนะฮะบางทีแอบทำเป็นแบบบัตรเครดิตปลอมเดี๋ยวนี้เขาเลยห้ามพกอะไรทุกอย่างเลยอะไรไม่เกี่ยวกับการสอบห้ามพกแล้วมีฝังมาในปากกา
1: ครับ
0: มาในดินสอแล้วมีหูฟังอ่ะคุณไพศาลเหมือนสายลับอ่ะแต่ไอ้หูฟังนี่มันทันสมัยถึงขั้นเข้าเม็ดถั่วเหมือนเจมส์บอนด์นะ
1: ครับ
0: แล้วยัดเข้าไปมีคนบอกอ
1: ่
0: ะคือมันขนาดนั้นเลยฮะ
1: อันนั้นเขาเรียก
0: มันก็เลยทำให้โอ้โหคือมันก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆมันเลยทำให้ต้องเข้มงวดแต่อันนี้ผมพูดในมิติสนามสอบอันนี้เรายังพอทำเนาน่ะเพราะมันยังไม่ได้เจาะไปถึงแกนเรา
1: คืออันนั้นน่ะที่ว่าที่คุณเอกพรว่าเนี่ยคือแสดงว่ายังไม่ได้ซื้อกรรมการ
0: ใช่ยังไม่ได้ซ
1: ื้อต้องหาวิธีโกงกรรมการหลอกแตกตากรรมการถูกไหม
0: หรืออาจจะมีผู้เห็นเป็นใจบ้างบางคนในสนามสอบบ้างนะแต่ไม่ได้ทั้งระบบ
1: ไม่ใช่ทั้งระบบ
0: ใช่เป็นบุคคล
1: แต่อันเนี้ยเท่าที่เขาฟังดูอันเนี้ยเข้าใจว่ามันซื้อกรรมการกันเลยนะกรรมการเป็นคนโกงให้เอง
0: ถูกต้อง
1: คำว่ากรรมการนี่หมายถึงว่าคนที่เนี่ยมีอำนาจในการที่จะกำหนดได้ว่าใครจะได้ใครจะตกนั่นแหละ
0: ครับ
1: ขนาดทำข้อสอบไม่ได้ยังแก้ข้อสอบให้ทำคะแนนได้เพื่อจะได้เข้าองค์ประกอบ
0: ใช่คือเดี๋ยวนี้นะไอการโกงข้อสอบแบบนั้นเนี่ยมันจะตรวจง่าย

ผมเคยคุยกับคนที่เขาเคยอยู่ในแวดวงนี้นะมันตรวจง่ายเพราะอะไรรู้ไหมฮะไอแบบเก่านะแบบโกงในสนามสอบเนี่ยเพราะว่ามันใช้ AI

0: ไอ้คนที่มันได้87คะแนนเนี่ยมันตอบผิดข้อเดียวกันหมดเลยมั้ย18ข
1: ้
0: อ
1: เออพิรุธทันทีเลยนะ
0: ซึ่งเขาบอกแบบอัตรานี่ผมก็เปิดข้อมูลดูไวๆนะที่ผมเคยอ่านเนี่ยพอดีเจอพอดีเขาบอกว่ามันเคยมีตอบผิดเหมือนกัน18ข้อซึ่งโอกาสเนี่ยคือ 68,000 ล้านใน1
1: อืมนี่เหมือนลอตเตอรี่
0: เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีเนี่ยในการจับมันก็เลยต้องหาวิธีการอ่ะเพราะเวลามันบอกโพยมันบอกคนหนึ่งมันไม่คุ้มไงมันต้องบอกบอกเป็นสิบ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับแล้วไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

ณะนี้เวลา 9 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลส่งสองร่างกฎหมายเข้าสภาวันนี้เพิ่มประสิทธิภาพศาลยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายสำคัญ2ฉบับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้แก่ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมโดยมีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือกฎหมายเลมอนลอว์โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสำหรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้รวดเร็วและทันต่อปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นโดยกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้ชัดเจนพร้อมยกระดับเจ้าพนักงานคดีเป็นบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านของศาลเพื่อสนับสนุนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้รวดเร็วกว่าเดิมขณะที่กฎหมายเลมอนลอว์มีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยกำหนดสิทธิ์ของผู้ซื้อหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถตรวจพบความบกพร่องได้ในขณะซื้อหรือรับมอบสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและมีหลักประกันในการใช้สิทธิ์มากยิ่งขึ้นตมรวบผู้ร้ายข้ามแดนหัวโจกองค์กรอาชญากรรมฝรั่งเศสหนีคดีซ่องโจรพ่วงคดียาเสพติดตำรวจสากลเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและคนร้ายเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะที่เข้ามากบดานซ่อนตัวในประเทศไทยแล้วมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับนายอับดุลราฮิมนามสมมุติอายุ35ปีชาวฝรั่งเศสซึ่งมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มักเปลี่ยนคอนโดไปมาและมักขี่รถจักรยานยนต์ออกไปตามสถานบริการในเวลากลางคืนกลับมาในตอนเช้าส่วนในเวลากลางวันมักจะซ่อนตัวอยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามสังเกตการพฤติกรรมทั้งในประเทศไทยและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจนทราบว่านายอับดุลราฮิมพักอาศัยอยู่กับชาวฝรั่งเศสอีกคนคือนายมุสตาฟานามสมมุติอายุ33ปีทั้ง2คนเป็นบุคคลตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้ในส่วนของนายอับดุลราฮิมยังเป็นผู้ร้ายข้ามชาติตามหมายแดงตำรวจสากลในข้อหานำเข้ายาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติดโดยผิดกฎหมายมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือซ่องโจรการฟอกเงินสมคบคิดในการปกปิดอำพราง

0: างหรือการแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยมากระทั่งวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ข้อมูลจากสายลับจนแน่ชัดว่าทั้งสองรายหลบหนีย้ายคอนโดมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครจึงนำกำลังชุดสืบสวนพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมได้แจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบจากนั้นจึงควบคุมตัวทำบันทึกควบคุมตัวทั้งสองรายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้โปรตุเกสชนะอุซเบกิสถาน5-0และอังกฤษเสมอกาน่า0-0ศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันนัดที่2ของกลุ่มเคระหว่างโปรตุเกสซึ่งประเดิมนัดแรกเสมอกับดีอาร์คองโก1-1พบกับอุซเบกิสถานน้องใหม่ตัวแทนจากเอเชียที่เปิดหัวพ่ายโคลอมเบีย1-3ประตูแรกเกิดขึ้นนาทีที่6ชูอาลการเซโลกระชากถึงเส้นหลังก่อนคลอสมาเสาแรกให้โรนัลโดวิ่งมาวอลเล่ส่งบอลเข้าตาข่ายพาโปรตุเกสขึ้นนำ1-0นาทีที่17โปรตุเกสนำห่าง2-0จากนูโน่เมนเดสจากนั้นคริสเตียโน่โรนัลโดหลุดเข้าไปยิงหนีผู้รักษาประตูทำให้โปรตุเกสนำห่าง3-0ครึ่งหลังผ่านมาครบ1ชั่วโมงพอดีโปรตุเกสมานำห่างเป็น4-0จากการทำเข้าประตูตัวเองของอุซเบกิสถานท้ายเกมนาทีที่87โปรตุเกสมาได้ประตูที่5จากราฟาเอลเลอาจบเกมโปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถาน5-0เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนหลังผ่านไป2นัดรอบแบ่งกลุ่มอีกคู่หนึ่งอังกฤษเสมอกาน่า0-0ทำให้ทั้ง2ทีมมี4แต้มเท่ากันหลังผ่าน2นัดกลุ่ม L โอกาสเข้ารอบสดใสโปรแกรมนัดสุดท้ายกลุ่ม L อังกฤษจะพบกับปานามาส่วนกาน่าจะพบโครเอเชียทั้ง2คู่เตะพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนนี้ทีมชัดชาติปล่อยคลิปหาเสียงพร้อมร่ายกลอนชวนประชาชนคนกรุงออกไปใช้สิทธิ์ให้มากๆนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9โพสต์คลิปหาเสียงและเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์กันในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยนายชัชชาติและทีมกรุงเทพทำงานได้ทำท่าลักษณะคล้ายท่านอนเรียงกันเป็นเลข9พร้อมกับกล่าวเป็นกลอนระบุว่าเห็นหลายคนบอกว่านอนมาแน่ความจริงแท้ไม่มีแน่อาจพลิกผันถ้าอยู่บ้านไม่ออกไปใช้สิทธิ์กันทีมเรานั้นอาจอดไปได้นอนยาว28มิถุนากาเบอร์9ช่วยพาเราก้าวต่อไปไม่นอนเหงาทุกคะแนนมีค่าอนาคตเราลุกไปเข้าคูหาประชาธิปไตยท่านี้การทำคลิปเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อย้ำเตือนในช่วงโค้งสุดท้ายอีกครั้งหลังการไปเดินหาเสียงในหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้พบว่ามีประชาชนหลายคนไม่ทราบว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ซีคอน

0: ทั้งปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน 2569 สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: นาฬิกา9นาทีนะครับเอาละครับมาคุยกับคุณเอกพรผมไพศาลกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
2: ครับ
1: เรื่องค่าไฟแฝงก็นายกก็ให้สัมภาษณ์ยาวเลยนะเมื่อวานประชุมครม.สื่อก็ถามนายกนายกบอกว่าจริงๆเนี่ยที่คุณเอกนัทเขาออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี้มาจากตัวนายกเองนะ
2: นายกบอกนายกธุรกิจ
1: เขาบอกว่าเอ๊ะก่อนแล้วเนี่ยแล้วก็คุณกิ่งเขาก็เลยไปดูในรายละเอียดแล้วก็เอามาแถลงเพราะนายกบอกว่าเพราะว่าได้รับน้องเอ๊ะจากผมนายกว่าไงนะบอกที่คุณเอกนัทเข้ามาพูดแล้วเนี่ยคือยังไงครับอ๋อคุณเอกนัทเขาพูดเพราะว่าได้รับน้องเอ๊ะจากผมเพราะผมเนี่ยเอ๊ะตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งน้ำตีมหาไทยแล้ว เนื่องจากว่าการไฟฟ้าเนี่ยเขาเคยรายงานว่าไอ้เรื่องค่าภาระค่าไฟสาธารณะอะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาไทยนายกเขาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยก็เขาบอกว่าเนี่ยการไฟฟ้าทั้งสองการไฟฟ้าเนี่ยเขามารายงานว่าภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่การไฟฟ้าเขารับเอาไว้หน่วยงานต่างๆอะไรไม่ต้องไปจ่ายเขาเป็นคนดูแลเรื่องนี้นายกเขาก็บอกว่าตอนนั้นเขาก็เอ๊ะแล้วแต่เพียงว่าเขาไม่ได้ไปขยายต่อว่าแล้วรับไว้แล้วหมายถึงว่าจ่ายเองหรือยังไงจนกระทั่งมาเป็นนายกได้คุมทั้งกระทรวงพลังงานกับอะไรต่างๆเนี่ยจึงได้คุณเอกนัทก็เอ๊ะจับที่เอ๊ะเนี่ยเขาเลยคุณเอกนัทเขาเลยไปดูต่ออ๋อไม่ใช่ว่าการไฟฟ้าเขารับเป็นต้นทุนของเขาครบส่งผ่านไปให้ประชาชน
2: ครับผมเห็นคุณลอรี่องค์พลยอดเมืองเจริญกระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับก็อธิบายถึงที่มาที่ไปของเรื่องนี้นะเขาก็บอกได้สั่งเก็บข้อมูลเรื่องเหล่านี้แล้วนะครับบอกว่าค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นที่เราเรียกกันว่าความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคเนี่ยบอกว่าคาดการว่าน่าจะมีการเพิ่มในบินค่าไฟประชาชนอยู่ที่ประมาณ10สตางค์ต่อหน่วยพอคำนวณออกมาเป็นเม็ดเงินต่อปีจะสูงถึง 16,000 ถึง 19,000 ล้านบาทอันนี้ในภาพรวมแต่ถ้าแฝงอยู่ในบินค่าไฟเนี่ยหน่วยละ10ตังค์นะครับบอกว่าจากสถิติพบว่าสูงขึ้นเป็นอัตราก้าวหน้าจากปี58จากที่เคยอยู่4สตางค์พุ่งขึ้นเป็น7สตางค์ในปี62แล้วก็เป็น10สตางค์ในปี69ยกตัวอย่างเช่นหากเป็นบ้านขนาดกลางใช้ไฟเดือนละ500หน่วยต่อเดือนจะถูกเรียกเก็บแฝงปีละ600บาทซึ่งจำนวนนี้ประชาชนไม่ควรต้องจ่ายอันนี้เขามองกันอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่าที่มาที่ไปเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดแต่เริ่มจากมติครม.ปี30หรือ39ปีที่แล้วเจตนาเริ่มต้นก็คือยกเว้นค่าไฟสาธารณะให้กับท้องถิ่นเพื่อความปลอดภัยในยุคที่ยังไม่มีอบต.หรือเทศบาลอนุโลมให้เทศบาล66จังหวัดใช้ไฟฟรีหากใช้ไม่เกิน 10% ของหน่วยไฟในพื้นที่ซึ่งผมก็เชื่อว่าแต่ก่อนไฟมันก็ยังไม่เยอะมากเลยแหละนะก็เลยเหมือนกับโอเคให้ฟรีไปแต่พอพักหลังเนี่ยมันคงเริ่มเยอะด้วยนะแต่กฎมันยังไม่มีการแก้และยังอธิบายว่าปัจจุบันท้องถิ่นเนี่ยมีงบประมาณมีการเลือกตั้งอบต.และเทศบาลก็ดูแลเองได้แล้วแต่กลับยังเป็นกฎเดิมฮะก็คือใช้สิทธิ์ใช้ไฟฟรีแบบบุฟเฟ่จนเกิดพฤติกรรมปล่อยปละละเลยไม่ยอมเปลี่ยนเป็นหลอด LED หรือลงทุนโซลาร์เซลล์เพื่อประหยัดไฟเพราะถ้าเปลี่ยน

0: ลอด LED เนี่ยจะประหยัดค่าไฟได้ครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็คิดอยู่ว่าใช้ฟรีแต่ความจริงคือภาระมาตกอยู่ที่ประชาชนแล้วก็ยังมีการยกตัวอย่างบอกว่าที่ชัดเจนที่สุดครับคือกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกทม.ไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้น 10% นี้และต้องจ่ายเงินค่าไฟของตัวเองจากงบประมาณจังหวัดแต่คนกรุงเทพที่จ่ายค่าไฟตัวเองแล้วแต่ค่าไฟในบิลยังถูกนำไปหารเฉลี่ยช่วยจ่ายค่าไฟฟรีให้ภูมิภาคด้วยเท่ากับว่าคนกรุงต้องจ่ายค่าไฟสาธารณะซ้ำซ้อน2ต่อเอออันเนี้ยมีเหตุผลครับ
1: ก็ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคุณมงคลตรีกิจจานนท์ก็ให้สัมภาษณ์ในประเด็นค่าไฟทางหรือไฟสาธารณะที่ถูกนำไปบวกรวมในบิลค่าไฟประชาชนเนี่ยคือยังพูดกันค่าไฟทางไฟสาธารณะนะแต่ว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยไออันเทคนิคอลลอสเนี่ยมันรวมถึงไอไฟถูกลักด้วยยังไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องไอไฟที่ถูกขโมยถูกลักอาจจะตัวเลขไม่เยอะก็ได้อาจจะเป็นหลักแค่เป็นร้อยล้านหรืออะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะร้อยล้านหรือว่าอย่างมากก็พันล้านไอแต่นั้นมันเป็นหมื่นล้านใช่ไหม
0: กับ 20,000
1: ก็คุณมงคลเนี่ยเขาบอกว่าก็ยอมรับว่าเป็นความจริงนะที่มันไปรวมอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนตามที่รัฐมนตรีพลังงานเอกนัทเขาได้แถลงอะอย่างไรก็ตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าอยู่แล้วซึ่งหากมีการกำหนดมาอย่างไรก็ต้องดำเนินการไปตามนั้นทั้งนี้โครงสร้างไฟฟ้าและอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาต่างๆเป็นของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วเกี่ยวกับค่าไฟทางหรือไฟสาธารณะที่ถูกนำไปบวกรวมอยู่ในบินค่าไฟประชาชนยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องของโครงสร้างไฟฟ้าเป็นอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาของสนพ.และกกพ.ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยปฏิบัติที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่กำหนดซึ่งหากมีการกำหนดอย่างไรก็ต้องมีหน้าที่ดำเนินการไปตามนั้นก็บอกว่าถ้าจะให้ทำยังไงก็ไปแก้ที่ผู้กำหนดคือสนพ.และกกพ.
0: คร
1: ับ ตีได้ว่าอย่างนั้นนะในการให้สัมภาษณ์ก่อนผู้บริหารการไฟฟ้า
0: อย่างคุณพิพัฒน์เนี่ยผมก็เห็นก็เริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าแล้วถ้าสมมติเอามาจ่ายเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเพราะส่วนใหญ่มันก็ไฟทางหลวงบางคนเขาก็มองว่ามันก็ต้องเป็นทางหลวงที่ดูแลโดยกระทรวงคมนาคมเนี่ยมาเป็นฝ่ายดูแลเนี่ยมันก็น่าสนใจว่ามันจะยังไงอย่างนี้ก็ต้องตั้งงบมาไปคุยกันให้ดีๆนะเพราะคนเอ๊ะคือนายกนะแต่คุณพิพัฒน์บอกไม่มีตังค์จ่ายนะต้องไปคุยกันให้ดี
1: ๆนะคุณนัทมงคลนาวินเขาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลและนักวิเคราะห์ข้อมูลในยุทธการสังคมนะรู้สึกเขาจะเป็นผู้เคยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
0: ภูมิใจไทย
1: คุณนัทมงคลนาวินเนี่ยเขาบอกในมุมมองข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรประชาชนแบกรับจริงไหมมีเทคนิคอะไรซ่อนอยู่ในฐานะนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมผมได้ไปเจาะลึกข้อบังคับและหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการของทั้งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.มาสรุปเนื้อแท้เชิงโครงสร้างให้ฟังแบบเคลียร์ชัดๆกันนะครับข้อเท็จจริงเชิงโครงสร้างของรัฐในวงเล็บประชาชนจ่ายส่วนไหนเท่าไหร่แต่การตรวจสอบข้อกำหนดและกลไกการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยข้อเท็จจริงแบ่งเป็น2มิติที่ต้องแยกแยะให้ชัดเจนดังนี้ครับ 1. ไฟทางส่วนไหนที่ประชาชนต้องจ่ายต้องร่วมจ่ายตามหลักเกณฑ์ของรัฐและ

0: บาลมีการกำหนดสิทธิพิเศษยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลต่างๆในโควต้าไม่เกินร้อยละ10ของหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆซึ่งไฟฟ้าสาธารณะประเภทที่ถูกนำมาหารเฉลี่ยเป็นต้นทุนแฝงในค่าไฟฐานของประชาชนคือไฟส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะทั่วไปที่ดูแลโดยท้องถิ่นได้แก่ไฟส่องสว่างตามตรอกซอกซอยถนนชุมชนที่อยู่ในความดูแลเทศบาลหรืออบต.สองไฟถนนรองถนนเชื่อมหมู่บ้านที่ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยในชุมชนสามไฟส่องสว่างตามสะพานข้ามคลองหรืออุโมงค์ท้องถิ่นจุดที่ไม่เกี่ยวในวงเล็บเองไม่หารกับประชาชนก็คือไฟของสถานที่ราชการไฟในสวนสาธารณะปิดที่มีรั้วกั้นไฟระดับเทศกาลและไฟทางหลวงแผ่นดินสายประธานเช่นมอเตอร์เวย์หรือถนนสายหลักเชื่อมจังหวัดของกรมทางหลวงส่วนนี้ใช้เงินก็ประมาณแผ่นดินจ่ายตรงไม่ได้นำมาคิดในระบบโควต้านี้ครับ2คิดเป็นเงินเท่าไหร่ในบินค่าไฟของเราในทางพฤตินัยไฟค่าไฟส่องสว่างในโควต้า 10% ที่ยกเว้นในท้องถิ่นนี้จะถูกคิดเป็นต้นทุนดำเนินงานสาธารณะหรือ operational expenseซึ่งนำไปคำนวณเฉลี่ยรวมอยู่ในโครงสร้างอัตราค่าไฟฐานหรืออัตราก้าวหน้าต่อหน่วยที่เราจ่ายกันไม่ใช่สะท้อนอยู่ในค่า FT หรือค่าไฟผันแปรนะตัวเลขเม็ดเงินแฝงปริมาณไฟฟ้าสาธารณะในโควต้านี้คิดเป็นประมาณ 2-2.5% ของการใช้ไฟฟ้าทั่วทั้งประเทศซึ่งมหารเฉลี่ยออกมาแล้วจะตกอยู่ที่ประมาณ 10-15 สตางค์ต่อหน่วยลองเช็คบิลบ้านตัวเองง่ายๆนะครับหากเดือนนี้บ้านคุณใช้ไฟทั้งหมด400หน่วยคิดเป็นเงินประมาณ 1,600-1,800 บาทเงินที่คุณร่วมหารเฉลี่ยจ่ายค่าไฟทางสาธารณะในเดือนนั้นจะซ่อนอยู่ประมาณ 40-60 บาทครับถอดบทเรียนต่างประเทศเขาทำกันอย่างไรเมื่อมองไปที่ประเทศอื่นๆที่มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดการพลังงานเนี่ยเป็นระบบเราจะเห็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาภาพลวงตาทางการคลังนะก็คือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเช่นสหรัฐและอังกฤษแยกกระเป๋า 100% ใช้หลักการแยกตามเขตอำนาจชัดเจนมิเตอร์ไฟส่องทางจะถูกแยกต่างหากและส่งบินไปเก็บที่เทศบาลเมืองนะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเช่นบราซิลใช้โมเดลค่าไฟทางที่โปร่งใสมีการจัดตั้งภาษีเฉพาะที่เรียกว่าโคซิป COSIP นะแม้จะเก็บรวมมาในบินค่าไฟเหมือนกันแต่กฎหมายบังคับให้แยกบรรทัดเป็นค่าไฟสาธารณะชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบได้ว่าตนเองจ่ายเงินอุดหนุนไฟส่องสว่างไปเท่าไหร่ในแต่ละเดือนไม่มีการหมกเม็ดคำนวณรวมเป็นต้นทุนแสนนะก็คือพูดง่ายๆมีทั้งที่แยกไปชัดเจนเลยเอาให้หน่วยงานเทศบาลหรืออบต.เป็นคนจ่ายหรือว่าเอามารวมในบินประชาชนแต่แยกรายการเอาไว้ให้เห็นชัดแนวทางแก้ไขเชิงยุทธศาสตร์ของไทยล่ะควรจะเป็นอย่างไรเพื่อสร้างความเป็นธรรมและโปร่งใสนะเขาบอกว่าควรอย่างนี้หนึ่งแยกภาระและตัดงบประมาณให้ตรงจุดรัฐบาลและกกพ.ต้องพิจารณาแยกภาระค่าไฟสาธารณะออกจากโครงสร้างค่าไฟฐานของประชาชนทั่วไปอย่างเด็ดขาดโดยบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรง 100% จากเม็ดเงินภาษีท้องถิ่นและภาษีที่ดินที่จัดเก็บไปแล้ว 2. ปฏิรูปโครงสร้างบินค่าไฟเพื่อความโปร่งใสหากรัฐยังจำเป็นต้องใช้ระบบอุดหนุนข้ามกลุ่มบินค่าไฟฟ้าควรมีช่องแยกบรรทัดระบุชัดเจนว่าในเงินทุกบาทที่เราจ่ายไปมีกี่สตางค์ที่ถูกนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลที่แท้จริงตามสิทธิ์แบบอารยประเทศ3ยุทธศาสตร์จัดการความสูญเสียด้วยเทคโนโลยีสะอาดรัฐต้องเร่งเปลี่ยนผ่านไฟทางและไฟสาธารณะทั่วประเทศไปสู่ระบบประหยัดพลังงานเช่นหลอด LED หรือการใช้ไฟทางโซลาร์เซลล์ในจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อลดภาระและต้นทุนรวมพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืนอันนี้ก็เป็นความเห็นของคุณนัทมงคลนาวินนะที่เขียนซะยาวเหยียดเลยแต่น่าสนใจครับ
1: ผมว่ามันก็ต้องเอาอะไรสักทางหนึ่งฮะถ้าเกิดจะเอาแบบเก่านะที่อยู่ในบินเนี่ยประชาชนเขายอมรับได้ไหม นะแต่ก็ต้องแยกไอเทมออกมาให้ชัดเจนนะแต่อย่างที่บอก

0: ปแหละฮะว่าท่านก็ต้องคิดเอาไว้แหละว่าเขาไม่ได้เก็บมาแชร์ในบินค่าไฟมันก็อยู่ในภาษีอยู่ดีฮะยังไงเราก็ควักฮะแต่จะควักทางตรงหรือควักทางอ้อมแค่นั้นเองแต่เท่าที่ผมฟังนะเมื่อวานนี้ก็ไปคุยกับเด็กๆน้องๆที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเขาก็มองว่าคือพอมันออกมาในบินนะมันเห็นชัดๆว่ามันจ่ายแต่พอมันอยู่ในภาษีเนี่ยมันก็เหมือนกับทั่วไปฮะมันไม่ได้ควักออกมาแบบจากตัวเองไม่ได้ควักออกมาจากกระเป๋าตรงๆมันก็อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกมั้งเป็นเรื่องความรู้สึกด้วยแล้วก็น้องบางคนบอกแล้วผมยังรายได้ผมยังไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีเขาก็รู้สึกว่าไม่อยู่ในบินค่าไฟดีกว่า
1: ครับคือมันต้องดูว่าหนึ่งใครจะเป็นคนจ่ายสองใครจะต้องเป็นคนดูแลไฟนั้นหลอดขาดใครจะต้องเป็นคนเปลี่ยนทำยังไงให้มันลดการใช้ไฟฟ้าลงเช่นใช้หลอดเปลี่ยนเป็นหลอด LED อะไรต่างๆเหล่านี้มันจะต้องมีคนที่พูดง่ายมันต้องมีคนไปช่วยเปลี่ยนเจ้าภาพจะให้ประชาชนจ่ายโดยตรงผ่านบินค่าไฟทำให้โปร่งใสมีการแจ้งรายการชัดเจนหรือว่าจะให้หน่วยงานตั้งเป็นงบประมาณไปจ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันผมคิดว่ามันอยู่ทั้งสองมันมีทั้งสองเรื่องนะก็คือเรื่องว่าใครจ่ายกับเรื่องว่าแล้วตกลงใครจะเป็นคนดูแลไอ้ไฟเหล่านี
0: ้
1: เพราะว่ามันเขาบอกว่าบางทีให้ประชาชนจ่ายแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นภาระของอบต.เทศบาลเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ดูแลเรื่องว่ามันจะต้องทำไงยังไงให้มันประหยัดให้มันมีประโยชน์อย่างแท้จริงใหญ่เสาไฟกินรีตั้งสักทีอย่างเงี้ยมันควรไหมไม่รู้จะไปสว่างอะไรกันนักหนาเนี่ยมันกินไฟแล้วออกเราเพิ่งรู้ออกเขาไม่ได้จ่ายค่าไฟเขาให้ชาวบ้านจ่ายถ้าเทศบาลจ่ายค่าไฟก็อาจจะปนีทีเดียวมากกว่านี้ก็เป็นไปได
0: ้ครับจากเรื่องไฟนะพอดีผมเห็นรายงานข่าวจากทาง Next News เนี่ยเพิ่งจะรายงานเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้นี่เองนะเรื่องโกงข้อสอบนะ
1: ครับ
0: เรื่องไม่ใช่โกงข้อสอบสิเรียกว่าการจ่ายเงินเพื่อให้ได้การเข้าทำงานนะ
1: โกงสอบเข้า
0: บอกว่าโกงสอบนะครับสำนักข่าว Next News เขาบอกว่าเขาได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบคดีนี้ว่านอกเหนือจากการขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้วมีการแกะรอยข้อมูลจากไฟล์คำตอบที่พบในจุดเกิดเหตุเขาบอกว่าปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่เป็นช่องโหว่สำคัญที่ทำให้เกิดการทุจริตการสอบก็คือการรวมศูนย์การสอบไว้ที่ส่วนกลางทั้งหมดทำให้บุคคลบางกลุ่มสามารถแทรกแซงเข้าถึงข้อมูลกระบวนการสอบรวมถึงผลการสอบได้ทั้งหมดหากมีการกระจายสอบโดยให้อำนาจแต่ละท้องถิ่นดำเนินการสอบตามแบบเดิมก่อนคำสั่งคสช.ที่8/60ก็จะไม่เกิดปัญหาแบบนี้ที่ผ่านมาเกิดปัญหาที่มหาสารคามแห่งเดียวก็เอามาเป็นข้ออ้างในการรวบอำนาจการสอบไว้ส่วนกลางจนเกิดปัญหานะครับซึ่งเรื่องนี้ผู้มีอำนาจควรจะต้องทบทวนรูปแบบการจัดสอบใหม่เขายังบอกอีกว่าปัญหาสำคัญนะที่ต้องติดตามตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงชัดเจนก็คือที่มาของไฟล์กระดาษคำตอบที่มีการนำมาใช้แก้ไขเพื่อช่วยเหลือผู้สมัครสอบที่จ่ายเงินบ้านหลุดรอดมาจากช่องทางใดใครเกี่ยวข้องซึ่งกลุ่มบุคคลที่จะต้องถูกตรวจสอบครับก็คือเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒที่เป็นคนรับผิดชอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถ.ด้วยเนื่องจากมีการกล่าวอ้างว่ากระดาษคำตอบปัจจุบันยังถูกเก็บรักษาไว้ในห้องมั่นคงแล้วก็ป้องกันมีกล้องวงจรปิดตลอด24 ชั่วโมงพอกล่าวอ้างมาแบบนี้นะครับว่ากระดาษคำตอบถูกเก็บไว้อย่างดีคำถามก็คือไฟล์ข้อมูลกระดาษคำตอบที่พบเห็นว่ามีกว่า 9,000 คนหลุดออกมาได้อย่างไรซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบข้อมูลที่มสว.เพื่อนำกระดาษคำตอบจริงที่เก็บไว้มาตรวจสอบว่าตรงกับไฟล์กระดาษคำตอบหรือเปล่าหากมหาวิทยาลัยไม่ยินยอมจะมีการขอหมายศาลเข้าไปตรวจค้นเพราะปัญหาการทุจริตไม่ได้มีแค่สอบในข้าราชการทั่วไปเท่านั้นกรณีการสอบเลื่อนขั้นตำแหน่งอื่นๆก็มีปัญหาเหมือนกันในส่วนระดับผู้อำนวยการมีรายงานข่าวทางลับว่ามีการจ่ายกันถึงหลักล้านซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้เก็บข้อมูลเพื่อเตรียมเข้าตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกต่อไป Next News

0: พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหารมสว.นะครับปรากฏว่ายังไม่สามารถติดต่อได้อันนี้เช่นกันยืนยันเหมือนกันเมื่อวานนี้พยายามติดต่อแล้วติดต่อไม่ได้เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: มีประธานต้านโกงเขาออกแต่ว่าน่าจะยังเป็นมุมมองเรื่องเกี่ยวกับThailand AI Passport อยู่นะดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยโพสต์ Facebook เรื่องหลายโครงการรัฐทำไมถึงให้เอกชนมาเขียน TOR สงสัยว่าดร.นิมิตต้องเอาเรื่องเคสล่าสุดเนี่ยมันไม่ใช่รู้สึกจะเป็นข้าราชการเขาเขียน TOR กันเองด้วยซ้ำไปนะ
0: นะจริงๆใครเขียนอ่ะถ้ามัน intention มันจะโกงมันก็เลี่ยงได้หมดเลยไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่ปากฝ่ายไหนนะแต่อยู่ที่บุคคลนะผมว่าม
1: ันน่าจะผมว่ามันน่าจะเข้ากระดูกแล้วปัญหามันเข้าเนื้อเข้ากระดูกแล้ว
0: ครับ
1: มันอยู่ในวงจรมันอยู่ในอะไรนะคุณไปเขียนกติกาเขียนอะไรยังไงมันก็มีช่องทางให้
0: ครับ
1: พลิกพลิ้วเพราะว่ามันโหมันลึกจนกระทั่งมันน่ากลัวอย่างยิ่งนะในเรื่องการทุจริตบ้านเรานะ
0: ใช่โดยเฉพาะในหน่วยงานราชการเนี่ยมันแบบหนักหนาสาหัสเอกชนเนี่ยมันยังแบบเขายังตรวจสอบกันเองฮะเพื่อความโปร่งใสเรื่องธุรกิจกำไรของเจ้าของบริษัทเนี่ยแต่ในงานราชการเนี่ยมันแบบโอ้โหมันไม่มีใครตรวจสอบและจัดการอย่างจริงจังจริงจริง
1: เอาละครับวันนี้หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้นะครับคุณเอกพรครับ
0: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: กทม.บางทีอยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดปั๊มไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้าฟรีฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
9: อรุณสวัสดิ์ค่ะ 9:33 นะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะเช้านี้พบกันวันพุธที่24มิถุนายน2569กับแก้มพิญญพัฒน์ดาดอุตรานะคะก็วันนี้วันพุธนะคะก็จะมีช่วงของการวิเคราะห์หุ้นนะคะ เต็มชั่วโมงเลยตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปจนถึง11โมงนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ส่งคำถามกันเข้ามาไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะทั้งทาง SMS 4689399นะคะทาง LINE @mcotnews แล้วก็ถ้าใครที่รับชมรายการผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ mcotnews FM 100.5 เนี่ยก็คอมเมนต์

คำถามเข้ามาใต้ไลฟ์ของรายการกันได้เลยนะคะมีตัวไหนที่อยากจะสอบถามเป็นพิเศษนะคะหรือว่ากลยุทธ์การลงทุนนะคะก็พิมพ์กันเอาไว้นะเดี๋ยวแก้มรวบรวมคำถามไว้ถามคุณสุเชษกับคุณชอในช่วงเบรกที่2ของรายการนะคะวันนี้เนี่ยประเด็นในประเทศไทยเราก็มีเรื่องราวที่ต้องจับตาแล้วก็อัปเดตกันหลายเรื่องเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมกนง.ในวันนี้นะคะซึ่งก็จะรู้กันในช่วงของหลังจากบ่าย2โมงนะคะว่าทางกนง.นะคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยเราเนี่ยจะมีมติในเรื่องของนโยบายนะคะแนวทางเรื่องของดอกเบี้ยอย่างไรนะคะซึ่งก็คาดการณ์กันเอาไว้ว่าคงจะคงดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% ต่อปีนี่แหละนะคะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็ยังอยู่ในช่วงที่มีความผันผวนนะแล้วก็เปราะบางอยู่นะคะอย่างไรก็ตามก็เดี๋ยวรอฟังการแถลงข่าวผลการประชุมในช่วงบ่ายสองครึ่งจนถึงบ่ายสามครึ่งวันนี้นะคะว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรจะเป็นไปตามคาดหรือเปล่านะคะซึ่งจากทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยที่เขาคาดว่ากนง.น่าจะคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% ในการประชุมวันนี้เนี่ยนะคะก็คือน่าจะรอประเมินทิศทางเงินเฟ้อแล้วก็เศรษฐกิจในระยะข้างหน้าหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมเร่งขึ้นน้อยกว่าคาดและเศรษฐกิจไตรมาส1ของปีนี้ก็ยังขยายตัวได้ดีนะคะโดยมองแรงกดดันเงินเฟ้อมาจากปัจจัยฝั่งอุปทานและชั่วคราวค่ะขณะที่ทิศทางเศรษฐกิจครึ่งหลังของปี69ก็ยังได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานในตลาดโลกที่สูงแต่ก็มีมาตรการภาครัฐมาช่วยประคองภาพรวมการขยายตัวนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยนะที่ก็รอฟังกันนะคะซึ่งอาจจะไม่แน่ว่าจะมีผลกับหุ้นในช่วงบ่ายวันนี้หรือเปล่านะคะสำหรับการประกาศออกมานะจะเป็นไปตามคาดหรือว่าจะพลิกคาดก็รอดูกันไปนะคะส่วนเรื่องของเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมครม.นะคะก็มีหัวข้อสำคัญหนึ่งเรื่องของพรบ.งบอย่างเรื่องของตัวร่วมนะคะเอาไปดูเรื่องของตัวร่วมกันก่อนนะคะซึ่งทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องที่ครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะคะครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตัวร่วมในราคา 17-45 บาทนะคะก็คือเสียค่าเข้าเพียงครั้งเดียวซึ่งรัฐบาลก็จะผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายใน1มกราคมปีหน้าเป็นของขวัญปีใหม่นะคะจากนี้กระทรวงคมนาคมก็จะหารือเกี่ยวกับการทำระบบชำระบัญชีหรือว่า clearing house เพื่อจัดทำระบบเก็บเงินให้เสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำให้ทันนะในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งก็ต้องไปหารือกับกระทรวงการคลังด้วยนะคะว่ารัฐบาลจะเอารถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นของรฟม.เนี่ยจะระดมทุนจากไหนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาปีครึ่งถึง2ปีที่จะว่ากันไปนะคะสำหรับการแถลงเนี่ยนะคะที่ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยได้พูดถึงนะคะก็หลักการเนี่ยคือ1อัตราค่าโดยสารสูงสุดจะไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวรวมอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิม17บาทครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดหากค่าโดยสารตลอดเส้นทางไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวให้จัดเก็บตามจริงและไม่มีการเก็บอัตราค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนโดยจัดเก็บที่สถานีต้นทางเพียงครั้งเดียวนะคะ2ก็คือใช้บัตร EMV Contactless Card ในการชำระค่าโดยสารและก็3กำหนดค่าโดยสารพิเศษสำหรับผู้สูงอายุเด็กคนพิการและผู้ด้อยโอกาสค่ะก็ครม.เนี่ยก็ยังรับทราบมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกปี2568ที่เห็นชอบการปรับโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบองค์รวมโดยให้รฟม.เป็นหน่วยงานของรัฐรายเดียวที่ดำเนินการทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าแบบองค์รวมนะคะรวมทั้งดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องในการโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลักสายสีเขียวส่วนต่อขยายสายสีทองและสายสีแดงรวมถึงรายได้และภาระของโครงการดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนในเรื่องของงบนะคะครม.เมื่อวานนี้ก็เห็นชอบพรบ.โอนงบปี69นะคะกรอบ 1,328 ล้านบาทนะคะแล้วก็เห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นะคะในวงเงิน 3.78 ล้าน

ล้านบาทนะคะซึ่งก็คุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยบอกว่านายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่ารัฐบาลนะคะก็อยากจะให้ครม.นะคณะรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยได้ใช้โอกาสนะคะในการชี้แจงให้ข้อมูลในสภาในกรณีที่ส.ส.ซักถามต่างๆนะคะจะได้อธิบายเรื่องของการใช้เงินว่าใช้งบประมาณคุ้มค่านะคะซึ่งในการพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายทางสภาเนี่ยจะพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนะคะก็คือวันพรุ่งนี้นะแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการจำนวน25คนขึ้นมานะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมสภาก็จะพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี2570นะคะในวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งครม.ก็เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ72คนตามที่เคยดำเนินการมาในอดีตนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องราวของบ้านเรานะคะแล้วก็ถ้าเรามาดูในเรื่องที่เกี่ยวโยงกับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ครม.มีมติเห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อกำหนดมาตรฐานการคัดกรองสินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงเชื่อมโยงกับการใช้แรงงานบังคับนะคะคือประเทศที่ส่งของมาให้เราเนี่ยแล้วถ้าเขามีการใช้แรงงานบังคับแล้วเราไม่มีแนวทางการควบคุมอันนี้ก็เป็นข้อกังวลของทางสหรัฐอเมริกานะคะที่อาจจะทำให้เก็บภาษีเนี่ย 12.5% นะถ้าเทียบกับประเทศที่เขามีมาตรการในการจัดการเรื่องของการนำเข้าสินค้าที่เชื่อมโยงกับแรงงานบังคับอันนั้นจะโดน 10% นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการสอบสวนทางการค้าตามมาตรา301ของทางฝั่งสหรัฐเขานะคะซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงแรงงานเราก็รับลูกไปดูกันต่อด้วยนะคะอีกเรื่องนึงมีเรื่องของการเตรียมเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Pass อย่างFastPass อย่างเป็นทางการนะคะเพื่อเร่งรัดแล้วก็อำนวยความสะดวกในการอนุมัติการลงทุนในประเทศนะคะเรื่องของค่าเงินบาทปรากฏว่าเราก็ปิดอ่อนค่าสุดในรอบ1ปีเลยนะคะมาอยู่ที่33.14 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะก็มาจากแรงกดดันเรื่องของดอลลาร์ที่แข็งค่าแล้วก็ราคาทองคำที่มันร่วงลงมาแรงนะคะสำหรับฝั่งของต่างประเทศนะคะมาดูกันว่าหุ้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยคือโดยรวมนะถ้าอย่างฝั่งของตั้งแต่เอเชียเนี่ยนะคะก็ปิดร่วงกันเป็นแถบๆเลยนะคะแล้วรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะที่ก็ปิดร่วงลงไปนะคะ 2% ได้นะเมื่อวานนี้เนี่ยหุ้นไทยเราก็ลงไปแรงเลยนะคะ33จุดนะคะในโซนของเอเชียเนี่ยก็คือลงตามๆทางฝั่งสหรัฐเลยนะคะเพราะว่าการปรับตัวของหุ้นเทคนะแล้วก็อย่างหุ้นที่ก่อนหน้านี้ร้อนแรงมาอย่าง SpaceX ก็ร่วงไปแรงนะคะดังนั้นเนี่ยพอส่งผลกระทบมาเป็นลูกโซ่เนี่ยทางฝั่งของเอเชียเมื่อวานนี้นะคะญี่ปุ่นก็ลงมา 3.55% เกาหลีใต้ลงมาเกือบ 10% ค่ะ 9.99% นะคะตลาดหุ้นไต้หวันก็ลงมา 1.3% นะคะเซี่ยงไฮ้หางเสงก็ลงมา 1% กว่าๆกันทั้งนั้นเลยนะคะก็ถือว่าเป็นแรงเทขายหนักทีเดียวแล้วอย่างที่บอกไปคือตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยโอ้โหลงมาขนาดนี้เนี่ยค่ะเพราะว่าก็เจอตัวหุ้นใหญ่ที่ทั้ง SK Hynix ทั้ง Samsung นะคะที่ดิ่งแรงเพราะว่ามีแรงขายหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะคะนำลงมาเนี่ยนะคะจากทางฝั่งสหรัฐมาฝั่งเกาหลีก็เลยลงมาด้วยเหมือนกันนะคะก็ลงมา 10% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการของดัชนีคอสปีนะคะซึ่ง เมื่อวานนี้ก็เลยต้องมีการสั่งระงับการซื้อขายชั่วคราวกัน20นาทีเลยนะคะเป็นการปรับฐานที่ถือว่ารุนแรงจริงๆนะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากเรื่องของราคาของหุ้นเหล่านี้ที่มันปรับตัวขึ้นมาแรงแล้วก็ต่อเนื่องนะคะเพราะอย่าง SK Hynix เนี่ยก็ดีตัวมาเรื่อยๆนะคะคืออย่างบางวันบางช่วงเนี่ยคือขึ้น 2% ต่อกันมา 7-8 วันอย่างเงี้ยค่ะถึงเวลาที่มันร่วงมันก็ลงมาแรงนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าทางฝั่งของตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีการใช้ leverage นะคะมีการใช้เงินกู้กันมานะลงทุนเนี่ยตรงนี้มันก็สร้างความผันผวนที่รุนแรงขึ้นก็ขึ้นแรงลงก็ลงแรงนะคะแต่ว่าเช้านี้ตลาดหุ้นเกาหลีก็ดีดตัวกลับขึ้นมานะมีแรงซื้อคืนนะคะ Samsung เองก็กลับขึ้นมา
SK Hynix ก็กลับขึ้นมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปไล่เรียงดูกันนะแต่ว่า

0: อย่างของฝั่งสหรัฐเนี่ยเมื่อคืนนี้นะคะก็ปิดร่วงลงนะคะ Nasdaq ก็ลงต่อนะจากกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าหุ้นเทคกลุ่ม Mag 7นะคะก็ดัชนีดึงดัชนีลงมานะคะสำหรับดัชนีของสหรัฐนะคะเมื่อคืนนี้แต่ละกระดานนะคะดาวโจนส์เนี่ยลงมาไม่เท่าไหร่นะ 0.09% S&P 500ลงมา 1.44% แต่ว่า Nasdaq เนี่ยค่ะร่วงลงมา 2.2% ได้นะคะอันนี้ก็แน่นอนว่าพอฝั่งของสหรัฐลงก็ยิ่งส่งผลมายังเช้าวันนี้นะคะในโซนของเอเชียแต่ว่าก็ยังจะถือว่ามีบางตลาดที่ดีดกลับขึ้นมาเนื่องจากเมื่อวานเนี้ยร่วงแรงมากไปอาจจะมากไปหน่อยนะคะแล้วก็ทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวมาไล่ดูกันนะเมื่อมีเวลามีจังหวะกันแล้วกันนะคะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยถือว่าหลายๆตัวที่เป็นกลุ่มเทคยักษ์ใหญ่ของฝั่งสหรัฐเนี่ยมีแรงขายลงมาแบบซึมมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะมาดูตลาดหุ้นฝั่งยุโรปนะคะดัชเยอรมนีเมื่อวานนี้ปิดลบ 0.98% นะคะฟุตซี่100ของอังกฤษปิดลบ 0.09% นะคะ CAC 40ของฝรั่งเศสค่ะลบมา 0.71% เช้านี้นะคะสำหรับ Nikkei นะคะลบ 0.66% ค่ะจริงๆตอนเปิดเนี่ยมันบวกกลับขึ้นมาได้นะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ลงไปแรงแต่ว่าสุดท้ายก็ไล่ลงไปนะคะลงมา 0.67 ละเซี่ยงไฮ้ลบ 0.46% ค่ะหางเสงลบ 0.06%เกาหลีใต้นะคะก็บวกกลับมาก่อนหน้านี้บวกมากกว่านี้นะตอนนี้ลดช่วงบวกลงมาแล้วบวกมา 1.31% นะคะหลังจากที่เมื่อวานร่วงลงไปแรงส่วนของไต้หวันค่ะตอนนี้ลบ 2% นะมาดูราคาน้ำมันกันนะคะสำหรับราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังลงมาต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่ามีความเคลื่อนไหวที่ช่องแคบฮอร์โมสที่ก็สามารถส่งน้ำมันกันได้มากขึ้นนะคะคือพอสหรัฐเนี่ยปลดล็อกเรื่องของการคว่ำบาตรการค้าน้ำมันของอิหร่านเนี่ยค่ะก็ทำให้มีซัพพลายเข้ามาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีรายงานจากสื่อของฝรั่งเศสนะคะที่บอกว่าเขาอ้างอิงข้อมูลบริษัทวิเคราะห์การขนส่งทางทะเลนะคะที่ระบุว่าเรือขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์อย่างน้อย36ลำได้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมสนะคะก็ถือเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะแต่อย่างไรก็ตามตัวเลขเนี้ยก็คิดเป็นเกือบ1/3ของปริมาณการเดินเรือในภาวะปกติของช่องแคบฮอร์โมสซึ่งโดยเฉลี่ยมีเรือผ่านราว120ลำต่อวันนะคะแต่ว่าก็เป็นตัวเลขที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะดังนั้นสำหรับราคาน้ำมันนะคะสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนสิงหาคมค่ะราคาปิดเขาเนี่ยก็อยู่ที่73ดอลลาร์21เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะก็ลบไปเกือบ 1% พอมาเช้านี้นะคะก็ลงต่อนะคะลงมา 0.9% อยู่ที่72ดอลลาร์55เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนสิงหาคมค่ะลงไป 1% นะเมื่อวานปิด77ดอลลาร์เช้านี้นะคะจาก77เนี่ยก็ลงมาอยู่ที่76ดอลลาร์37เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะลงมาต่อนะส่วนราคาทองคำนะคะก็ยังโดนกดดันอย่างต่อเนื่องนะคะคือตลาดนี่คาดการณ์กันไปแล้วว่าโอ้โหเดี๋ยวเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง2ครั้งในปีนี้ค่ะก็ทำให้นะสกุลเงินดอลลาร์ก็แข็งค่านะคะราคาทองคำก็ถูกกดดันสำหรับสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนสิงหาคมนะคะลบไป 1.27% ปิดที่ 4,149 ดอลลาร์ต่อออนซ์เช้านี้ลงต่อนะคะสำหรับโคเม็กซ์ค่ะหลุด 4,001 แล้วนะคะมาอยู่ที่ 4,080 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะลบมา 1.67% ส่วนโกลด์สปอตนะคะก็หลุด 4,001 เหมือนกันนะคะอยู่ที่ 4,057 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะลบมา 1.23%มาดูทองไทยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมีการปรับราคาทั้งหมด25ครั้งลบไป800บาทเช้านี้ค่ะปรับราคา4ครั้งแล้วลบ500บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 64,100 บาทขายออกที่บาทละ 64,300 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,060 บาทโค้ดเงินบาทนู่นเลยค่ะ33บาท41สตางค์นะคะไหลลงมาเริ่มไปเรื่อยๆแล้วนะคะสำหรับบาทไทยเรานะคะส่วนช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันต่อเลยกับอาจารย์ทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะ10ปีของ Brexit เนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นชัดมากก็คืออังกฤษเนี่ยเปลี่ยนผู้นำเป็นว่าเล่นแล้วตอนนี้มากยิ่งกว่าอิตาลีแล้วเพราะอิตาลีแต่ก่อนก็จะเปลี่ยนอย่างมากหรือแม้แต่ประเทศไทยก็ตามคืออังกฤษเนี่ยยังคุณมาร์กเกต เทชเชอร์เนี่ยอยู่เกือบ12ปีโทนี่แบลร์11ปีอะไรเหล่านี้แต่ปรากฏว่า Brexit ปังเนี่ยก็ทำให้เดวิดแคมเมอรอนต้องลาออ

0: ราะว่าเขาก็เป็นฝ่ายที่เสนอให้มีลงประชามติแล้วตัวเขาเองคิดว่าควรจะอยู่กับ EU ก็ลาออกแล้วหลังจากนั้นน่ะ2016นะฮะที่ประชามติไอ้ออกมาลงประชามตินั้นน่ะมัน 4.8 กับ 5.2 ใช่มั้ยคะพอคุณอะไรนะคุณเทเรซาเมย์เข้ามาใช่มั้ยคะก็ปรากฏว่ากว่าจะเจรจาเธอก็ไม่เดินหน้าเลยตั้ง4ปีเนี่ย2020กว่าที่จะลงเอยในสมัยของบอริสจอห์นสันนะฮะซึ่งก็ใช้เวลามากกว่าปีซึ่งการอยากขาดนี่มันก็รุนแรงมากเพราะว่ามันการเคลื่อนไหวการเคลื่อนของสินค้าและคนเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ถล่มเศรษฐกิจอังกฤษน่าดูทีเดียวนะฮะและหลังจากนั้นก็แน่นอนลิสทรัสมาถึงก็บอกลดดอกเบี้ยเอาละ 4,000 บาทวิ่งจู๊ดเลยนะคะดอกเบี้ยเพราะนั้นเธอก็อยู่ได้ไม่ถึง2เดือนคือ49วันแล้วก็มาถึงวิชิฟูแนกแล้วก็ในที่สุดทุก4ปีของพรรคคอนเซอร์เวทีฟนี่ประชาชนก็บอกไม่ไหวแล้วแล้ว Brexit ด้วยเขาก็หันมาตั้งความหวังกับเลเบอร์นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เคสแฟมเมอร์เนี่ยชนะถล่มทลายมากเลยนะคะแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังและตอนนี้เขายังดิลิเวอร์ไม่ได้เพราะตัวเศรษฐกิจเนี่ยการที่ออกมาจาก Brexit เนี่ยมันก็ถล่มทั้งไอการเคลื่อนไหวของสินค้าจากยุโรปหรือการขายของจากอังกฤษเข้ายุโรปไปก็ตามเนี่ยมันยุ่งยากมากนะฮะตรวจตราเลยทั้งหลายและการเคลื่อนไหวของคนด้วยคนที่จะมาทำงานที่อังกฤษจากยุโรปก็ไม่มีตรงกันข้ามกับกลายเป็นผู้อพยพใหม่มาทางเรืออะไรเหล่านี้ที่มันไม่ใช่ประเภทที่มาจากยุโรปนะฮะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าตัวที่ตัดสินก็ยังเป็นเศรษฐกิจเนี่ยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วก็นอกจากนั้นก็อังกฤษก็ฝ่าไอ้โควิดมานะคะซึ่งตรงนั้นก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยถล่มเศรษฐกิจด้วยแล้วก็มาเจอสงครามยูเครนแล้วก็ล่าสุดนี่ก็คืออิหร่านเนี่ยไอ้น้ำมันนี่คือเหมือนต้นทุนนะอังกฤษเขาจะมีน้ำมันเข้ามาจากทะเลเหนือแต่ว่าราคาน้ำมันโลกมันขึ้นมันก็เป็นต้นทุนเพราะนั้นข้าวของไอ้สิบปีที่แพงขึ้นเนี่ยนะพวกเกือบ 40% นะคะราคาสินค้าในขณะที่รายได้เนี่ยมันไม่เพิ่มตามนะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวที่เปลี่ยนรัฐบาลนี้ด้วยเพราะเต็มไปด้วยความหวังแล้วก็สำหรับคุณอะไรเนี่ยเคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยเขาก็มาโดนเรื่องความเชื่อมั่นเพราะเขาไปเลือกทูตอังกฤษประจำวอชิงตันดีซีนี่ก็เป็นแก๊งเดียวกับเอฟซีนะคะซึ่งก็แสดงว่าท่านนายกเนี่ยไม่ตรวจสอบหรือจัดเม้นที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องได้ผู้นำคนที่7ซึ่งตอนนี้จะเข้ามาเนี่ยเผื่อราคาน้ำมันลงเนี่ยอาจจะช่วยเขาหน่อยนึงนะก็ต้องดูว่าได้60วันมันไปด้วยดีเนี่ยคุณแอนดี้อะไรนะเบอร์นัมนะคะตัว H ไม่ออกเสียงนะก็ตัว H ไซเลนต์เหมือนคำว่าเอาที่แปลว่าชั่วโมงก็ไม่พูดว่าเอาอย่างแบบนี้เอาเพราะฉะนั้นตัว H ออกไม่ได้ก็คือเบอร์นัมนะคะอย่างไรก็ตามก็ถ้าเข้ามาในยามที่ราคาน้ำมันลงก็ยังดีแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยโพหลายโพบอกว่าไอ้ที่ออกจาก Brexit เนี่ยแต่ก่อนมัน 48-52 ให้ออกใช่ไหมฮะตอนนี้มันตรงข้ามหลายคนบอกอยากจะกลับแต่คงไม่กลับแล้วแต่ขณะเดียวกันอังกฤษเนี่ยคุณสตาร์เมอร์เข้ามาก็บอกจะ reset ความสัมพันธ์กับยุโรปนะฮะเป็นด้านไปเลยแต่ยังไม่ได้ทำมากเพราะว่าอังกฤษก็พยายามไปทำ FTA กับทั้งโลกทั้งโอ้โหออสเตรเลียนิวซีแลนด์เยอะแยะไปหมดเลยอินเดียทั้งหลายเนี่ยแต่วอลุ่มการค้าเนี่ยมันน้อยกว่าที่อังกฤษเคยค้าขายกับยูเออยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นปัญหาว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังเป็นตัวถ่วงอยู่มากจากการที่ออกมาจาก Brexit ค่ะนี่ก็เป็นภาพ10ปีที่ผ่านมาที่กระเทือนทั้งด้านการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจอังกฤษอย่างรุนแรงค่ะ
1: ค่ะนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแล้วค่ะกลับมาที่เรื่องราวในบ้านเรานะคะเมื่อวานนี้ที่ติดเอาไว้กับทางอาจารย์ธนวัฒน์นะคะเพราะว่าก็มีประเด็นจากทางรัฐบาลนะคะที่เขาบอกว่าตั้งเป้าหมายยกระดับประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงนะคะในปี2581ก็คือภายใน12ปีนะคะซึ่งอันนี้ก็มาจากที่มีการประชุมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอ.เมื่อวันที่22มิถุนายนเป็นต้นมานะคะแล้วก็ในวันที่22มิถุนายนนะคะก็จะทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแหละแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะหารือเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันประเทศประชุมกันทุก 4-6 สัปดาห์นะมากันกรองนโยบายในด้านอุตสาหกรรมเกษตรกรรมพลังงานแรงงานแล้วก็การค้ากันนะคะซึ่งสำหรับยุทธศาสตร์ที่เราตั้งใจจะขับเคลื่อนยกระดับเป็นประเทศรายได้สูงเนี่ยนะคะก็คืออยากจะให้รายได้ต่อหัวเป็น 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยด้วยคูณ33บาทเนี่ยก็จะประมาณสัก 495,000 บาทต่อปีนะคะจากปัจจุบันเนี่ยถ้าเดิมทีอยู่ที่ 8,000 ถึง

0: 9,000 ดอลลาร์ต่อปีนะจะให้เป็น 15,000 นะคะซึ่งเขาก็จะมีแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน7อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักมีเกษตรและอาหารยานยนต์แห่งอนาคตอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลยาและสุขภาพการท่องเที่ยวคุณภาพสูงการค้าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะก็จะดำเนินงานโดยอาศัย4กลไกหลักก็คือการลงทุนใหม่การท่องเที่ยวการพัฒนาทุนมนุษย์และการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐพร้อมกับตั้งเป้าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยติด1ใน20ของโลกมีแนวทางอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เพิ่มเติมกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
1: ครับสวัสดีครับคุณแก้วมาทางฝั่งครับ
0: ค่ะเรื่องของการตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชากรมีรายได้สูงเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็เป็นแนวทางที่เคยเตรียมกันเอาไว้ตั้งแต่สมัยของพลเอกประยุทธ์ถูกไหมคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีความติดขัดกันมาในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เป้าเราเนี่ยเขาบอกว่า12ปีเราจะทำให้ได้อาจารย์มีมุมมองยังไงมีข้อติดขัดยังไงที่คิดว่าน่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญมั้งคะ
1: ก็ถ้าถามผมใช้สุภาษิตไทยเนาะ เป็นงานที่แข่งครกขึ้นภูเขานะครับเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าคือตอนที่มีการวางไว้ว่าในปี2580ไทยจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยตอนนั้นคือรายได้ต่อหัวจะตกอยู่ประมาณ 13,000 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีนะครับตอนนี้พอคุณแก้มสังเกตว่าตัวเลขเมื่อกี้คือ 15,000 นะครับต่อมาเนี่ยวิธีแปลงกลับก็คือเอาจำนวนประชากรเนี่ยคูณรายได้ต่อหัวออกมาเป็น GDP นะครับพอมาเป็น GDP ปั๊บเนี่ยก็จะต้องหารว่า GDP จะต้องมีการขยายตัวปีละเท่าไหร่นับจากนี้12ปีในตอนสมัยพลเอกประยุทธ์ได้วางไว้เนี่ยวางว่าเศรษฐกิจไทยต้องโต 5% ภายใน20ปีคือทุกปีต้องโต 25% นะครับ
0: ตั้งแต่61เลยใช่ไหมคะ61ถึง80ยุทธศาสตร์20ปี
1: ครับเพราะนั้นถ้าสมมติว่าปี61จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราโตเฉลี่ยปีละประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับหรือไม่เกิน 2% แต่สังเกตว่ารองนายกอนุทินเนี่ยพูดว่าเศรษฐกิจไทยจะต้องปรับให้โตเกิน 3%
0: ค่ะ
1: จากเฉลี่ยโต 2.7 มาเป็นเกิน 3% ขนาด20ปีต้องโตปีละ5ครับเพราะนั้น12ปีเนี่ยจะต้องโตปีละ6หรือ 7% นะ
0: โอ้มาดูเกินฝันไปไหมคะอาจารย
1: ์ก็ผมว่าฝันให้ไกลไปถึงนะมันถึงเวลาที่คนไทยต้องช่วยกันเนี่ยมันก็ต้องพยายามอะครับคืออย่างน้อยเนี่ยอีก12ปีข้างหน้าเนี่ยขอให้เราติดประเด็นแรกก่อนคือตอนนี้เราเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับ26ของโลกนะครับเพราะนั้นการวิ่งเข้าไปสู่1ถึง20เนี่ยผมคิดว่า
0: ไม่ไกล
1: ก็น่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายทำได้นะมาเลเซียยังเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อก่อนไทยมาเลเซียอยู่ใกล้กันนะตอนนี้มาเลเซียเขาติด1ใน20นะฮะสิงคโปร์ติดอันดับ1คนไทยก็ต้องทำให้ได้เพราะว่าฉากทัดแรกเนี่ยต้องทำให้ได้ฉากทัดที่2เนี่ยสิ่งต้องทำเนี่ยเพื่อจะให้สอดคล้องกับ Thailand Fast Pass นะครับก็คือการลดคอร์รัปชันให้ได้เมื่อวานเรามีข่าวคือคอร์รัปชัน 4,500 ล้านบาทในการสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับและนายกรัฐมนตรีก็ฟันธงทันทีผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นประตูสู่ OECD เป็นประตูที่ทำให้เราเนี่ยมีความโดดเด่นในเวที FTA เพราะตอนนี้เนี่ยเราก็จะประมาณการเจรจา FTA กับยุโรปและแคนาดาด้วยอยู่ในปลายนะครับเพราะเรื่องทุกเรื่องเนี่ยเราก็พิจารณาว่า1ขึ้นไปท็อป20ก่อนแล้วก็ทำให้สิทธิ์ไทยเนี่ยโตให้ได้เกินปีละ 5% ให้ได้อะมาเลยนะครับสิงคโปร์เนี่ยเขาโตเกิน4ไทยต้องทำไม่ได้ครับตอนนั้นผมคิดว่าก็เป็นเป้าหมายที่ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันลุ้นครับ
0: ดังนั้นการเดินหน้าจะไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนะหรือว่ารายได้สูงเนี่ยที่เขามีแผนเอาไว้นะ4กลไกหลักเรื่องของการลงทุนใหม่การท่องเที่ยวการพัฒนาทุนมนุษย์แน่นอนเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐนะอาจารย์มองในแต่ละมุมยังไงบ้างคะ
1: คืออายุสัตว์ชาติ20ปีนะครับแล้วก็แผน13 12 13เนี่ยคือเน้นประสิทธิภาพภาครัฐผมคิดว่าสิ่งที่ชัดที่สุดคือใน IMD ที่มีการจัดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยประสิทธิภาพภาครัฐเนี่ยก็ต้องทำให้มันเด่นแล้วครับให้เด่นกว่านี้เนาะซึ่งตอนนี้คะแนนเราไม่ได้สูงนะครับคะแนนเราอยู่อันดับกลางๆสิ่งที่เราต้องทำก็คือแปลงเป็นรัฐดิจิทัลให้มากที่สุดเพื่อขจัดคอร์รัปชันด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยนะครับ One Stop Service ที่เราทำ Fast Pass เนี่ยของ BOI เนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำได้เร็วเนี่ยนะครับการลงทุนจะมาแล้วก็ถ้าเราทำการท่องเที่ยวให้โดดเด่นนะครับเราก็จะมีรายได้หมุนเวียนเข้ามาเยอะทำให้เศรษฐกิจต่างๆดีขึ้นผมคิดว่าประสิทธิภาพรัฐเนี่ยต้องทำแน่ๆนะครับสิ่งสำคัญต่อมาคือการสนับสนุนในเรื่องของดิจิทัลนะครับการค้าขายเปิด FTA ลดกฎระเบียบต่างๆส่งเสริมการลงทุนแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้โดดเด่นผมคิดว่าเราก็มาถูกกลไกนะครับ4ข้อเนี่ยน่าจะ

0: เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานสำคัญครับและเรื่องพลังงานก็เป็นเรื่องสำคัญคร
1: ับ ค่ะการท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาตั้งใจจะขับเคลื่อนให้เป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงอาจารย์มีมุมมองยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้ก็สูงขึ้นนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเมื่อก่อนเนี่ยมาแบบทัวร์น
1: ะ
0: เป็นแบบทัวร์ศูนย์เหรียญเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวที่มาแบบแบ็คแพ็คแล้วก็จ่ายมากขึ้นแม้ว่าจะมีการรีวิวในโลกโซเชียลบอกว่าเราเด่นด้านสตรีทฟู้ดเนี่ยแต่การใช้จ่ายเขาก็ตั้งแต่รูฟท็อปที่เป็นคาเฟ่

0: ไตล์แบบแฟชั่นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเด่นขึ้นเราก็อาจจะเหมือนชองอลิเซ่ฮะเราอาจจะมีถนนสีลมเป็นชองอลิเซ่แบบฝรั่งเศสนะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นความท้าทายนะคะที่ก็เป็นความหวังก็แล้วกันนะคะสำหรับประชาชนชาวไทยนะแต่อย่างไรก็ตามก็มีความท้าทายใหม่ๆมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมากมายในแต่ละภาคส่วนด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันในโอกาสต่อๆไปวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์หุ้นกันค่ะ

ณ10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเลขาปปทพบนายกปมทุจริตสอบท้องถิ่นนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทเข้าทำเนียบรัฐบาลหารือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเมื่อถามว่าข้อมูลขณะนี้เชื่อมโยงไปถึงใครบ้างนายภูมิวิสารกล่าวว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปปทได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งส่วนรายละเอียดขอยังไม่เปิดเผยขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อนส่วนจะนำเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่ยังไม่ทราบแต่ยอมรับว่ามีรายชื่อของข้าราชการเกี่ยวข้องระดับหนึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนมีระดับรัฐมนตรีช่วยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ไม่น่าถึงขนาดนั้นล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกการสอบข้าราชการท้องถิ่นยกชุดแม้บรรจุข้าราชการไปแล้วหลังพบขบวนการทุจริตเสกโลโซได้รับพักโทษปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเรือนจำเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีหลังเข้าโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณกลางเพชรบุรีเป็นเวลา5เดือนโดยมีการวิภากรภรรยานายณัฐวุฒิใส่เกลือและบรรดาแฟนคลับมารอรับซึ่งเสกได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและรักตนเองและพระกรุณาธิคุณนายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่มีโครงการทำให้ได้เข้าดำเนินหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและปลอดภัยเวลาหนึ่งขออภัยค่ะเวลา1ปี3วันที่ใช้ชีวิตในเรือนจำอย่างนักโทษได้เรียนรู้มีสติที่ตัวเองก้าวพลาดและออกไปแล้วจะไม่ทำให้ใครผิดหวังอยากจะฝากถึงทุกคนเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายและชีวิตจะมีความปลอดภัยมีความสุขคณะการพักการลงโทษครั้งนี้นายเสกสรรจะติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EM ในระหว่างการคุมประพฤติและนายเสกสรรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดจนครบกำหนดโทษในวันที่13ธันวาคม2570รัฐบาลสั่งติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำและกุ้งกล้ามแดงนายุทธนันท์วงสวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นและสัตว์น้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นกรณีการพบปลาหมอคางดำในหลายจังหวัดหรือการตรวจพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาทางนี้ได้มีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในทุกมิติโดยเฉพาะการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานวิจัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนรวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นในอนาคตด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าสั่งการให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจุดที่มีรายงานการพบสัตว์น้ำต่างถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลและประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศก่อนดำเนินมาตรการบริหารจัดการที่เหมาะสมสำหรับกรณีปลาหมอคางดำในจังหวัดสมุทรสงครามยังคงดำเนินมาตรการควบคุมประชากรอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีการตรวจพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาอยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลการแพร่กระจายและประเมินผลกระทบเพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการที่เหมาะสม

0: ลดความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะคมนาคมสั่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาเครื่องบินชนนกหลังปีที่แล้วเกิดเหตุกว่า 1,600 ครั้งนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการลดอุบัติเหตุอากาศยานชนนกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินและลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสายการบินนายพัทรพงศ์กล่าวว่าปัญหาอากาศยานชนนกเป็นความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตของนกจำนวนมากประกอบกับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในปี2568เกิดเหตุอากาศยานชนนก 1,644 ครั้งสร้างความเสียหายต่อชิ้นส่วนสำคัญของอากาศยานอาทิเครื่องยนต์ส่วนหัวของเครื่องยนต์กระจกข้องนักบินนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางอ้อมอย่างรุนแรงทั้งการต้องนำเครื่องบินออกจากการให้บริการเพื่อตรวจสอบและซ่อมบำรุงความล่าช้าของเที่ยวบินและภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลชดเชยผู้โดยสารสร้างมูลค่าความเสียหายรวมของสายการบินอยู่ที่กว่า530ล้านบาทต่อปีคณะที่ประชุมได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยได้ตั้งคณะทำงานบูรณาการขึ้นเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระยะยาวโดยมีนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานคณะทำงานเพื่อมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนามาตรการเชิงวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินของประเทศลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนรัฐบาลเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยดูแลแรงงานไทยกว่า40ล้านคนจัดมหกรรมความปลอดภัยแห่งชาติครั้งที่38ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังให้ความสำคัญกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการมุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกสถานที่ทำงานเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสุขอนามัยดีและเอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานทุกคนซึ่งกลไกหนึ่งที่สำคัญและขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องคือการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติหรือ Thailand Safe at Work ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่38ระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายน2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีสำหรับงานดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้นายจ้างลูกจ้างผู้ที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของแรงงานไทยกว่า40ล้านคนทั่วประเทศและตั้งเป้าลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์รวมทั้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของไทยให้เทียบเท่าระดับสากลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
6: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CP

0: DHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Market
1: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcot news โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:10 นะคะกลับมาเบรกที่2ของ Econ News Update นะคะก็มาดูตลาดหุ้นกันนะเมื่อวานนี้เนี่ยเราย้อนไปนะคือตลาดหุ้นไทยเราลบไป33จุดนะคะปิดที่1,540จุดแล้วก็ในหุ้น5อันดับแรกเนี่ยเป็นแรงขายทั้งหมดเลยเมื่อวานนี้ต่างชาติขายหนักเลยนะคะขายสุทธิ 14,800 กว่าล้านบาทนะโปรแกรมเทรดขายสุทธิเกือบ250ล้านบาทรายย่อยซื้อเข้าไปค่ะ 11,200 กว่าล้านบาทนะคะกองทุนในประเทศก็ซื้อสุทธิ 3,840 ล้านบาทนะคะหุ้นที่กดดันตลาดอย่างหนักเลยเนี่ยก็คือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะนำโดยเดลต้านะตัวเดียวก็กดดันตลาดไป18จุดแล้วนะคะใน5อันดับแรกนะคะที่ว่ามีแรงขายทั้งหมดเนี่ยคือกัฟนะคะก็ร่วงลงไป 1.22% นะคะก็หลังจากที่มีเรื่องของการขายบิ๊กล็อตเนี่ยก็ลงมานะคะส่วนเดลต้าก็ลงมา 5.37% นะคะเช้านี้เดลต้าลงต่อด้วยนะคะอันดับ3 KBank เมื่อวานนี้ลงไป 1.43% นะคะตามมาด้วยปตท.ลบ 2.1% แล้วก็อันดับ5แบงก์กรุงเทพ BBL ลบ 1.39% นะคะมาดูเช้าวันนี้ค่ะปรับตัวขึ้นมาได้แต่ก็ยังอ่อนๆ นะคะดัชนีเนี่ยบวกมา 2.6 จุดนะคะ 1,543 จุดนะอันดับ1ค่ะเดลต้านะคะที่ลงต่อไปอีกเกือบ 1% นะคะอันดับ2 Gulf นะคะมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วบวกมา 0.8% KBank อันดับ3ค่ะก็บวกมาเกือบ 2% นะคะอันดับ4 Advance นะคะก็ลบ 0.84% ที่เหลือเนี่ยเป็นบวกหมดเลยนะคะ AOT 2.6% ค่ะบวกขึ้นมานะคะ HANA บวกมา 1.39% BBL ค่ะบวก 0.28% SCB บวก 0.35% Mint บวก 2.07% แล้วก็สวัสดิ์วันนี้มาแรงบวก 3.2% นะคะดังนั้นก็คุณฟังมีคำถามเกี่ยวกับตัวไหนนะคะก็ส่งเข้ามาได้นะทั้ง SMS ทั้งทาง LINE นะคะ LINE @mcotnews SMS 4689399แล้วก็ทางเพจ Facebook นะคะที่เพจ mcotnews FM 100.5 ใต้ไลฟ์ของรายการเรานะคะช่วงนี้ก็ต้อนรับนะคะทั้งคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดและคุณชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมาร่วมวิเคราะห์กับเรานะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: วันนี้เนี่ยทาง ASL มองเซ็นดิเด็กเนี่ยจุดรับ1530กับ1540 1540กับ1530คราวนี้ประเด็นก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยตัวเดลต้าลงมา17บาทนะก็ลงไป20กว่า30กว่าจุดนะรวมถึงตัวกราฟลงถึงตัวหุ้นใหญ่ๆทั้งหมดนะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลงทั้งหมดวันนี้เนี่ยถ้าตัวเดลต้านะจะหาจุดรับของเดลต้าเนี่ยมันมี moving average ในแง่ของ75วันอยู่ที่ระดับราคา304บาท305บาท
1: โอ้โห
2: นะ305บาทเนี่ยหมายถึงว่าขณะนี้เนี่ยเดลต้าจะต้องลงไปนะจาก313เนี่ยลงมา4บาทแล้วเนี่ยลงไปอีก8บาทก็นะฮะถ้าสู้กันลงไปนั้นก็ประมาณ304ก็โอเคนะก็304ก็เป็นจุดรับใครที่อยากจะซื้อเดลต้าก็ไปรอที่ประมาณ300อ่ะนะอย่าเพิ่งซื้อตอนนี้นะเพราะตอนนี้เนี่ยยังมีแรงขายในตลาดในญี่ปุ่นในไต้หวันนะไต้หวันนี่ลง 2% นะฮะ 1,121 จุดนะในญี่ปุ่นลง 264เพราะฉะนั้นเนี่ยในเดลต้าดูให้

มันซาซาก่อนนะปล่อยให้เขาเล่นเล่นกันให้เรียบร้อยกันไปก่อนนะฮะเพราะนั้นเดลต้าลงมาก็จะมีจุดรับที่บริเวณ300ถึง305นะฮะแล้วก็ตัวดัชนีนั้นก็จะลงไปอยู่บริเวณ 1,530 นะ10กว่าจุดนะฮะก็โอเคนะฮะในแง่ตัวหุ้นนะทางเอสแอลเอาตัวหุ้น TFG ขึ้นมา TFG เนี่ยเป็นหุ้นที่ตามปัจจัยพื้นฐานนะมันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะในแง่ผลการงานข่าวที่เข้ามากระทบของ TFG เนี่ยมันเป็นข่าวเดิมนะที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้โครงสร้างผู้บริหารนะ TFG เนี่ย9.50 บาทนะฮะตอนนี้ราคาเป้าหมายเนี่ย TFG ของทาง SL มองจุดรับ9.20 บาทจุดต้านอยู่ที่10.20 บาทประมาณ10บาทนะฮะ TFG นั้นสายสัญญาณของตัว TFG โดยส่วนใหญ่นะครับในแง่ของตัว slow store อยู่ระดับ66นะครับแล้วก็ขึ้นไปทดสอบเนี่ยบริเวณจะได้บริเวณที่ประมาณ10บาทถึง10.50 บาทสตางค์ถ้ามากที่สุดนั้น TFG จะวิ่งขึ้นไปที่11.50 บาทแต่ขณะนี้เนื่องจาก slow store ของตัว TFG เนี่ยอยู่ที่ระดับ66แล้วนะเพราะนั้นการขึ้นไปที่ระดับราคา9.55 บาทเนี่ยจะขึ้นไปทดสอบแรกเนี่ยก็คือ10.50 บาทสตางค์ก็มีโอกาสฮะมีโอกาสขึ้นไปถึงระดับ11.50 บาทสตางค์เพราะนั้นTFG น่าสนใจไหมน่าสนใจนะเพราะว่า1สายสัญญาณทุกอย่างขึ้นหมด เส้นระยะสั้นตัดระยะยาวขึ้นCandlestick อยู่เหนือเส้นนะฮะเส้น5วันกำลังจะตัดเส้น10วันขึ้นนะครับแล้วก็ประคับประคองด้วยเส้น25วันประคับประคองด้วยเส้น75วัน Slow Store อยู่ระดับ66นะครับเพราะนั้นทุกอย่างเป็นสายสัญญาณในขาขึ้นหมดในตัว TFGนะครับก็ไปรอดูว่าซื้อถ้าซื้อ9.55 บาทแนวต้านแรก10.50 บาทแนวต้านที่2นั้นอยู่ที่ประมาณ11.50 บาทตังค์นะครับตัวที่2ครับเป็นหุ้น TOA หุ้นตัวนี้เนี่ยมันมีสายสัญญาณในช่วงหลังเนี่ยมีการทำราคาขึ้นมานะครับจากระดับราคาประมาณ12บาทตอนนี้ขึ้นมา13บาทสูงสุดอยู่ที่14บาทนะครับแต่ขณะนี้เนี่ย Slow Store เนี่ยอยู่ระดับ76กำลังตัดลงนะครับเพราะนั้นการที่จะเข้าในตัว TOA เนี่ยก็เพิ่มต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยอย่างไรก็ตามเนี่ยเส้น moving ระยะสั้นเนี่ยตัดระยะยาวขึ้นมีจุดสัมผัสอยู่ที่ประมาณขณะนี้เนี่ยจุดรับอยู่ที่ประมาณ12บาท80กับ13บาทประมาณ13บาท30สตางค์นะครับแนวต้านตัวบนเนี่ยทาง SL ให้แนวต้านไว้ที่ระดับ14บาทกับ14บาท50สตางค์นะครับอันนั้นเป็นแนวต้านของตัว TOA นะครับตัวต่อมานั้นเป็นหุ้นของตัว MTC เป็น leasing นะครับเป็น leasing ในแง่ของตัว leasing เนี่ยตัว MTC นั้น slow store อยู่ระดับ74แล้วนะครับราคาหุ้นของเขาปิดไปเมื่อวันก่อน29บาท50สตางค์เมื่อวานนี้นะฮะขณะนี้เทรดกันอยู่ที่30บาทแนวต้านทางงานรีเสิร์ชออกงานมาคือประมาณ31บาท75หรือ32บาทอันนั้นเป็นแนวต้านอยู่แล้วนะครับถ้าทะลุผ่าน32ไปได้เนี่ยมีโอกาสขยับขึ้นไปเล่นที่ระดับราคา34-35บาทได้29บาทน่าสนใจไหมก็มันเสียอยู่อย่างเดียวนะฮะในแง่ของตัว slow store ที่ค่อนข้างแพงอาจจะขึ้นไปเหนือกว่า32บาทยากหน่อยนะครับแต่ก็โอเคฮะเป็นทิศทางขาขึ้นในตัว MTC นะครับจุดรับ29บาทนะครับจุดต้านอยู่ที่32บาทเซนเทลฮะเป็นหุ้นที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับสโลว์สโตร์นั้นอยู่ที่ระดับ75แล้ว75-76แล้วราคาหุ้นขึ้นไปทดสอบตัวบนเนี่ย36บาท50สตางค์นะครับขณะนี้ปิดลงมาเล่นกันอยู่ที่35บาท50แนวต้านที่ระดับ37บาทเป็นแนวต้านครับก็โอเคเซนเทลก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งแนวโน้มของตัวเซนเทลอาจจะแกว่งตัวนะครับถ้าจะเล่นกรอบของตัวเซนเทลมันมีจุดรับที่แข็งแรง35บาทจุด1นะครับแล้วก็33บาทหลุด35บาทน่าสนใจนะฮะแล้วก็ขึ้นไปตอนนี้ทดสอบยอดแรกเนี่ย37บาทนะครับ MTC น่าสนใจนะครับMTC น่าสนใจ Tentel น่าสนใจนะในขณะที่ตัว TOA ต้องเล่นรอบส่วน TFG นั้นเป็นหุ้นที่เล่นตามกราฟได้เลยนะฮะตามผลการงานได้เลยเพราะนั้นวันนี้เช้านี้งานรีเสิร์ชออก TFG เด่นนะครับ TFG เด่นแล้วก็ตัว MTC เด่น Centel เด่นนะ3ตัวนี้น่าสนใจฮะในขณะ

0: ที่ตัวของ TOA ต้องเล่นเก่งกำไรนะครับผมก็ฝากไปแล้วกันครับโอเคครับเกินครับคุณจอ
1: เห็นนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่ตลาดจริงแล้วเนี่ยตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยนะครับเสียงส่วนใหญ่มีแต่ลบกันนะครับตลาดหุ้นไทยก็วันนี้พยายามจะบวกกลับขึ้นมาหลังจากที่เมื่อวานนี้เราลบแต่ก็บวกได้เล็กน้อยนะครับตอนนี้บวกกันได้ 1.97 จุดนะครับหรือ 0.13% เซตอยู่ที่ 1543 ณตอนนี้นะครับดาวโจนส์ก็ยังลบอยู่เล็กน้อยลบ 45 จุดแต่ฟิวเจอร์ก็ลบอยู่เล็กน้อยมา62จุดนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็อย่างที่พูดต้นชั่วโมงกันไปว่าต่างชาติเมื่อวานขายเยอะมีบิ๊กล็อตด้วยแล้วก็มีเรื่องของการกดดันจากกลุ่มชิ้นส่วนที่ร่วงลงมาทั้งโลกเนี่ยนะครับก็ทำให้ภาวะตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าต้องติดตามใกล้ชิดแล้วเพราะว่าถ้ามาดูกราฟกันจะเห็นทรงกราฟนะครับว่ามันเปลี่ยนไปพอสมควรเลยแต่ถึงทรงกราฟของในดูของไทยเห็นชัดว่าเปลี่ยนชัดมากแต่ของดาวโจนส์ถือว่ายังเก่งนะครับถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวลงมาบ้างแต่ดาวโจนส์ก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับดูกราฟเดย์กราฟวีกราฟมันดาวโจนส์ยืนเหนือค่าเฉลี่ยได้หมดทุกเส้นทั้งเดย์วีกมัน MACD ก็เหนือศูนย์ทั้งเดย์ทั้งวีกทั้งมันนะครับดาวโจนส์ถือว่าค่อนจะแกร่งแล้วนะครับแต่ก็ตามในช่วง 3-4 วันมานี้เป็นช่วงการชะลอตัวแบบทรงไซด์เวย์ซึ่งก็ยังเก่งเป็นแค่ว่าชะลอตัวมาก็ยังไม่หลุดค่าเฉลี่ยเส้นแรกค่าเฉลี่ย10วันก็ยังไม่หลุดนะครับตอนนี้ก็ลุ้นกันต่อว่าดาวโจนส์จะคงสภาพแบบนี้ได้ไปตลอดทั้งสัปดาห์หรือสัปดาห์หน้าไหมแนวรับสำคัญที่ใกล้สุดค่าเฉลี่ย10วันอยู่ประมาณสัก 51,200 นะครับถ้าไม่ปิดใต้ค่าเฉลี่ย10วันลงมาก็ถือว่าค่อนข้างจะเก่งแต่ยังไม่มีอะไรแค่พักตัวชั่วคราวแล้วขึ้นต่อนั่นเองนะครับแต่ภาพของเซตเนี่ยไม่เหมือนดาวโจนส์นะครับมันไม่เหมือนกันเลยเพราะเซตของเราตอนนี้เป็นภาพที่เสี่ยงที่อาจจะกลายเป็นขาลงนะครับเพราะว่าภาพของเซตของเราเนี่ยบอกเลยว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่หลุดใต้ค่าเฉลี่ยดับ25วันลงมานะครับซึ่งเขาเรียกว่าหลุดมาทีไรเนี่ยหวาดเสียวทุกครั้งเพราะว่าการหลุดใต้ค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันลงมาเนี่ยมันหมายถึงการเสี่ยงที่อาจจะการขาลงโดยเฉพาะยิ่ง MC ที่โค้งลงตัดใต้เส้นซิกแนลมาแล้วด้วยนะครับมันเสี่ยงกันที่อาจจะถ้าลงต่อไปอีกหน่อยอาจจะเกิดเพราะว่าขาลงแค่ลงเป็นเดือนได้แต่ก็ตามก็จะมีเขาเรียกว่ายังมีข่าวดีสำหรับท่านที่เป็นพวกชาวสวนชาวสวนนี่กล้าเขาจะกล้ามากเพราะว่าชาวสวนเนี่ยอาจจะไปดูประวัติเก่าที่เซตเนี่ยเคยมีการหลุดใต้ค่าเฉลี่ยดับ10วัน25วันลงมานะครับในช่วงประมาณสักประมาณปลายเดือนมีนานะครับแล้วก็ช่วงประมาณสักปลายเดือนเมษาซึ่งเคยหลุดใต้ค่าเฉลี่ย25วันลงมาไอ้2ครั้งนี้เนี่ยหลุดใต้ค่าเฉลี่ย25วันมาแค่วัน2วันแล้วดีดกลับเลยแต่รอบนี้เนี่ยท่านต้องระวังมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเห็นชัดเลยเมื่อวานนี้ชาวสวนของเรารายย่อยเนี่ยกล้าซื้อเสี่ยงเข้าไปค่อนจะเยอะเลยนะครับเราต้องรุ้นกันต่อแล้วครับว่ารอบนี้จะเก่งกันถูกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตามเทคนิคที่บอกว่าจะเสี่ยงนะลงมาแบบนี้ถึงแม้ว่าจะใกล้โอเวอร์เริ่มโอเวอร์โซแล้วก็ตามโซคลาสสิก5วันระดับเดย์เขาเริ่มโอเวอร์โซนะครับก็คือมีสัญญาณที่บอกว่าแรซ่าอาจจะเด้งซึ่งวันนี้ก็เห็นว่าเด้งนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเด้งแล้วยังไม่ผ่านให้เหนือ1580ขึ้นไปคือไม่ผ่านค่าเฉลี่ยระดับ10วัน25วันแล้วยืนได้เนี่ยยังมีความเสี่ยงมากอยู่ที่ว่าต่อให้เด้งอาจเป็นเด้งสั้นแบบสร้างยอดเตี้ยลงซึ่งการสร้างยอดเตี้ยลงเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแต่ยอดเตี้ยลงไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นภาพของการที่ลงต่ำกว่าจุดต่ำวันเมื่อวานนี้ต่ำสุดแล้ว1538นะครับถ้าในช่วงสัปดาห์นี้ถึงต้นสัปดาห์หน้าเราปิดต่ำกว่า1538เมื่อไหร่ไม่สวยแน่มันเหมือนกับเป็นภาพของการที่มันจะย่อตัวลงต่อและการย่อตัวลงต่อเนี่ยบอกให้เลยนะครับว่ามันหมายความว่ามันอาจจะย่อลงมาถึงด้านล่างด้านล่างเนี่ยจะมีแนวรับสำคัญเนี่ยไปรับค่าเฉลี่ย75วันอยู่ประมาณ 1,500 จุดนะครับแต่ก่อนจะถึง 1,500 จุดจะมีฐานเล็กๆนะครับอยู่มาสัก1510โดยประมาณนะครับตัว 1,500 จุดก็เป็นความหวังอันนึงสำหรับการที่บางท่านจะพยายามถ้าเกิดมันลงแรงขึ้นมาเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องดูว่าจุดนั้นจะหยุดการลงไหวหรือเปล่าถ้า 1,500 จุดยังเอาไม่อยู่เนี่ยนั่นหมายความว่าสถานการณ์มันจะเลวร้ายยิ่งขึ้นมันคือจุดนั้นเนี่ย MC คงจะใต้สูงไปแล้วถ้าหลุด 1,500 จุดนะครับแต่ตอนนี้คงต้องลุ้นไว้2วันนี้แหละครับว่าจะดีดกลับขึ้นไปได้ไวมาอย่างน้อยสุดก็ประคองตัวทรงๆไม่ต่ำกว่าฐานเดิมก็ยังพอต่อสู้ได้คือไม่ต่ำกว่า1538เมื่อวานนี้นะครับส่วนตัวกราฟเดย์กราฟวีคกับเซตเองต้องบอกนะครับกราฟเดย์เนี่ยมันมีอาการที่สินค้าลงจะมากแต่กราฟวีคจะมีแนวรับสำคัญอยู่ตรงค่าเฉลี่ย10วีคค่าเฉลี่ย10วีคหรือค่าเฉลี่ย10สัปดาห์อยู่ที่ประมาณ1536นะครับก็คือเรียกว่าใกล้ๆกับโลเดิมเมื่อวานนี้แหละนะครับว่าอยากหลุดแล้วกันถ้าถูกตีระดับวีคก็จะหลุดด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: MC ของวีคของมันยังโอเคอยู่ก็ MC ของวีคของมันยังเหนือศูนย์อยู่นะครับก็ยังพอจะพอมีแรงสู้บ้างในวีคของมันแต่ระดับเดย์เนี่ยชักไม่ค่อยสวยละนะครับส่วนในกราฟต่างชาติทุกองค์จะเห็นนะครับว่าเมื่อวานนี้จะเห็นเลยนะครับว่าการที่ต่างชาติขายเยอะทำให้กราฟมันเขาเรียกว่ากราฟค่าส่งต่างชาติที่โผล่ลงเขาจะมากเมื่อวานเนี่ยขายเยอะนะครับที่บอกก็มีเรื่องส่วนหนึ่งแล้วซึ่งเรื่องของการบิ๊กล็อก ของไอ้ตัวกราฟก็อีกส่วนหนึ่งนะครับแต่

ก็ตามก็จะมีแรงพยายามจะต่อสู้จากกองทุนแต่ก็ตามแรงสู้กองทุนยังไม่พอที่จะต่อสู้กับขายต่างชาติทำให้เซ็ตของเราปรับตัวแรงถึงแม้ว่าวันนี้กองทุนจะช่วยซื้อบ้างก็ตามนะครับส่วนตัวค่าเงินบาทเองเข้ามาดูเห็นนะครับค่าบาทแนวโน้มใหญ่กับค่าบาทเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับว่าแนวโน้มทั้งเดย์ทั้งวีคมันเชียร์ไปทางอ่อนค่านะครับเพราะว่าภาพนี้มันบอกเลยว่าความเสี่ยงการอ่อนค่าต่อไปข้างบนมีโอกาสถึงแม้ว่าช่วงสั้นอาจจะมีการแข่งข้ามาบ้างแข่งข้ากลับบ้างเพราะว่ามันเริ่มโอเวอร์บอทระยะสั้นแล้วแต่ก็ตามเนี่ยแต่ภาพหลักเนี่ยในโน้มใหญ่ทั้งเดย์ทั้งวีคเอ็มซีเหนือศูนย์หมดคือน้ำหนักเป็นการอ่อนค่านะครับก็มีโอกาสเลยที่อาจจะเห็นระดับ34ในวันนี้นะครับแล้วการที่ขึ้นถึงระดับ34นะนั่นหมายความว่าจะทำให้กราฟระดับวีคและระดับมันเนี่ยเห็นชัดถึงการเปลี่ยนโน้มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดพ้น34กว่าขึ้นไปนิดนึงเนี่ยในกราฟระดับวีคเนี่ยมันจะอ่อนค่าเกินค่าเฉลี่ยทุกเส้นในระดับวีคเลยและถ้า34ขึ้นไปเนี่ยในระดับมันก็จะพ้นแนวต้านค่าเฉลี่ยทุกเส้นเช่นเดียวกันนะครับมันจะทำให้แนวโน้มเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนค่าไปไกลกว่านี้อีกถ้าเกิดพ้น34เริ่มยืนได้เนี่ยอันตรายนะครับสำหรับแนวโน้มหลักที่จะคงสภาพอ่อนค่าไปเรื่อยๆนะครับส่วนในภาพของน้ำมันนะครับน้ำมันเนี่ยมีภาพต่างกับค่าบาทเพราะน้ำมันเนี่ยมันเป็นภาพของขาลงเลยครับเป็นขาลงที่ค่อนข้างชัดเลยนะครับกับเดย์นะชัดมากเพราะว่าหลุดค่าเฉลี่ยทุกเส้น MC ใต้0นะครับในรับต่อวีก็หลุดค่าเฉลี่ยเกือบทุกเส้นละหรือนะครับสำคัญคือค่าเฉลี่ยระดับ75วีอยู่ข้างล่างที่ไม่หลุดคือแถวๆประมาณแถว74นะครับฐานเดิมตอนนี้อยู่76แล้วก็มีแนวรับระดับ75วีเนี่ยอยู่แถว74ซึ่งได้ดูตรง74เป็นสำคัญแล้วกันถ้าเขาปิดใต้74เมื่อไหร่เนี่ยนั่นหมายความว่าหลุดค่าเฉลี่ยระดับวีทุกเส้นนะครับแล้วก็หลุดใต้74เมื่อไหร่เนี่ยฐานถัดไปถ้าดูกราฟระดับมันจะเห็นระดับใกล้ๆที่เราใกล้70เหรียญนะครับ70เหรียญจะรับระดับ200มันจะรออยู่ด้านล่างถ้าหลุด74ลงมานะครับแต่ก็ตามเนี่ยตอนนี้สำหรับท่านที่ชอบมันถูกเนี่ยตอนนี้ก็คือยุคนั้นมันถูกแล้วเพียงว่ารอบนี้จะถูกไปถึงเท่าไหร่ที่เราต้องดูกันต่อไปนะครับส่วนในภาพต่อมานะครับเรามาดูภาพของชุดตัวทองบ้างตัวทองเนี่ยต้องบอกนะครับว่าสำหรับท่านที่ช้อนซื้อทองไว้ระวังนิดนึงนะครับทองเนี่ยต้องบอกนะครับว่าบางท่านก็ตอนนี้พยายามจะลุ้นแล้วว่าฐานเดิมจะรับอยู่ไหมฐานเดิมอยู่ใกล้4,000นะครับมัน4,000นิดๆนะครับตอนนี้4054แล้วมันใกล้ฐานเดิมไปทุกทีแล้วตอนนี้ต้องลุ้นตัวเลขจิตวิทยาละ4,000เนี่ยใกล้ฐานเดิมด้วยจิตวิทยาด้วยมันจะรับอยู่ไหม4,000ถ้ารับอยู่ถือว่ายังโอเคยังโอเคพยายามประคองตัวแต่เป็นขาลงนะเป็นขาลงที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควรด้วยเพราะกราฟเดย์และกราฟวีค MC ใต้0หมดนะครับแล้วกราฟเดย์หนูตั้งเฉลี่ยทุกเส้นกราฟวีคหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง10 25วีคเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าหลุด 4,000 เมื่อไหร่แนวรับ75วีคจะรออยู่ด้านล่างนะครับถ้าเอาตัวเลขปัดเศษได้ง่ายคือประมาณ 3,900 3,800 แล้วรับ75วีคนะครับและ75วีคถ้ายังเอาไม่อยู่ถ้า 3,800 เอาไม่อยู่อีกแนวรับระดับมันเรามาดูกันต่อระดับมันเนี่ยเป็นระดับเดือนนะครับจะบอกว่าแนวรับถัดไปหลังจากหลุด 3,800 แล้วเนี่ยรับกลับมันเนี่ยบอกว่าอยู่แถวประมาณสัก25มันจะแถว 3,600-3,500 โดยประมาณนะครับอันนี้ก็ต้องดูนิดนึงนะสำหรับท่านที่ช้อนซื้อทองไว้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะแนวโน้มใหญ่ค่อนข้างจะเป็นขาลงนะครับมาดูส่วนของบิตคอยบ้างบิตคอยฟิวเจอร์ถ้ามาดูจะเห็นนะครับว่าบิตคอยฟิวเจอร์ในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าสัญญาณบิตคอยฟิวเจอร์เนี่ยเป็นภาพของขาลงทั้งเดย์ทั้งวีคเหมือนกันนะครับเพราะทั้งเดย์ในระดับเดย์หรือต้าเฉลี่ยทุกเส้นแต่ดีหน่อยที่ยังไม่หลุดฐานเก่าอยู่ 59,000 นะครับตอนนี้บิตคอยน์ฟิวเจอร์อยู่ที่ 62,800 นะครับตอนนี้ลุ้นเลยว่าการพักตัวรอบนี้ที่ต้าเฉลี่ยระดับวีคระดับเดย์ทุกเส้นเนี่ยมันจะล่วงไปถึงฐานเก่าตรง 59,000 หรือจะหลุด 59,000 หรือเปล่าถ้าหลุด 59,000 เนี่ยก็หมายความว่าหลุดใต้ค่าเฉลี่ยทุกเส้นทั้งเดย์ทั้งวีคนะครับซึ่งวีคตอนนี้ก็มีใต้0อยู่แล้วด้วยก็ไม่ค่อยสวยแต่ระดับมันเองมันก็ไม่ช่วยเท่าไหร่เลยเพราะว่าหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง10มัน25มันด้วยนะครับแล้วก็ MC ระดับมันเองเนี่ยโค้งลงตัดใต้สัญญาณใกล้จะตัดใต้0แล้วตอนนี้ก็ดูกัน 59,000 รับอยู่ไหมถ้าการรับไม่อยู่เนี่ยไปรอตรงค่าเฉลี่ยระดับ75มันแถว 57,000 51,000 อีกทีเลยนะครับเอาล่ะมาดูกลุ่มสกังไปนิดนึงนะครับก่อนที่ฝากเลยกันกลุ่มสาหกรรมเข้ามาดูจะเห็นนะครับว่ากลุ่มสาหกรรมเนี่ยวันนี้เนี่ยกลุ่มที่เขาเรียกว่าลบหนักสุดนะครับคือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตัวเดิมๆจุดเซ็ตนะครับเป็นตัวทั้งพาขึ้นพาลงนะครับวันนี้ส่วนนี้ลบไป 1.76% นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ที่บอกลุ้นตรงไอ้ 34,000 เนี่ยจะรับจู่ไหมรอบนี้จะเด้งไหมนะครับถ้าเด้งแล้วก็ยังพอประคองตัวนะครับแต่ถ้าลงต่อ 34,000 เอาไม่อยู่กลุ่มชิ้นส่วนเนี่ยเป็นอาการที่ไม่ค่อยสวยนะครับมาดูกลุ่มนึงครับที่เป็นกลุ่มใหญ่แล้ววันนี้ก็ลบประมาณ 0.59% นะครับคือกลุ่มของ ICT นี่ก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง 10-25 วัน MC ใต้0แล้ว2วันนะครับเป็นการหลุดใต้ฐานหลุดมาเกือบใกล้ฐานเก่าของตัวภาคของ2ยอดหรือตัว W นะครับ

0: นี้เนี่ยอันตรายเหมือนกันว่าถ้าลงต่อนิดเดียวเนี่ยจะหลุดฐานเก่าแบบเด็ดขาดเลยแล้วคือหลุดใต้ถ้าปัดจะไม่ง่ายจากตอนนี้221ถ้าหลุด220เมื่อไหร่เนี่ยอาจเป็นการไหลลงตามภาพตัวของตัว M ขอภัยตัว M 2ยอดตัว M 2ยอดและจะถ้าหลุด220เมื่อไหร่อาจจะลงมาถึงใกล้214-210โดยประมาณนะครับเป็นค่าเฉลี่ยครับ200วันแล้วก็ใกล้กับฐานเดิมด้วยนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งที่เป็นกลุ่มของกลุ่มที่บวกว่ากลุ่มที่บวกวันนี้เรามาดูกลุ่มขนส่งนะครับที่บวกเป็นยังไงบ้างกลุ่มขนส่งถึงแม้จะบวกเนี่ยปฏิการบวกหลังที่เมื่อวานลงแรงนะครับเมื่อวานนี้หลุดค่าเฉลี่ย10วันเป็นครั้งแรกหลังจากนี้วันนี้ก็พยายามจะต่อสู้นะต้าน10วันอยู่ตอนนี้ก็พยายามจะต่อสู้ตรง230แบบพอดีเลยตรงต้าน10วันว่าจะผ่านขึ้นไปได้มั้ยถ้าผ่านเหนือ210ขึ้นไปได้ก็ถือว่าวันนี้เค้าเรียกว่าลงชั่วคราวแล้วปรับมาใหม่แต่ถ้ายังไม่พ้น230เนี่ยเราอาจจะย่อมาถึงระดับ224-223แนวรับค่าเฉลี่ย25วันได้นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากจะพูดกันนิดหนึ่งคือกลุ่มของธนาคารกลุ่มใหญ่ธนาคารเองเพราะธนาคารนี้ถือว่าเก่งนะครับเวสเซ็ตโลกทั้งยอดธนาคารไม่สนครับธนาคารเนี่ยย่อตัวเมื่อวานนี้นิดหน่อยวันนี้ตีกลับไปใหม่แล้วย่อตัวเมื่อวานก็ย่อตัวชั่วคราวยังคงเหลือแค่ทุกเซ็นนะครับทั้งเมื่อวานและวันนี้นะครับวันนี้บวกกลับมาจากวันนะครับยังเป็นภาพขาขึ้นที่สวยงามเลย MACD คงเนื้อสูงเหนือซิกแนลนะครับการปรับตัวลงก็จะปรับตัวให้คลายความโอเวอร์บอทจากสโตคัสติกอาซาคิโอเวอร์บอทนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นภาพที่ตีกลับขึ้นมาเหมือนจะพยายามที่จะสร้างภาพเป็นการส่งไซด์เวย์ให้เหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นอยู่นะครับเอาละหมดเวลา10โมงครึ่งพอดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาต่อกันค่ะ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:32 นะคะกลับมาเบรกสุดท้ายของ Econ News Update นะคะก็เดี๋ยวมาไล่ดูคำถามกันมาดูเรียงตัวกันไปเลยนะคะแน่นอนว่าช่วงนี้ที่เจ็บหนักอยู่สำหรับเดลต้านะมีผู้ฟังถามมาแต่ว่าอันนี้จะลุ้นเสี่ยงซื้อเขาถามถึงแนวรับเมื่อกี้ที่คุณสุเชษฐ์บอกว่าประมาณสัก304ใช่ไหมคะ304-305เนาะเดลต้า
4: อันนี้กำลังมาแล้ว
1: ฮะใกล้แล้วใช่ไห
4: ม
1: แต่ว่าถ้าดูจากทิศทางเนี่ยแล้วก็ดูจากจริงๆแล้วถ้าทางเทคนิคเขาไม่ควรหลุดเท่าไหร่คะถ้าหลุดเท่าไหร่นี้คือบายบาย
4: เดลต้าตอนนี้เนี่ยในแง่ของตัวเดลต้าเนี่ยมันมีจุดรับอยู่ที่สำคัญอย่างที่เรียนให้ทราบคือ304บาทเพราะตัวสโลว์สโตร์เนี่ยไปอยู่ที่ระดับ12นะไปอยู่ระดับ 12.60 แล้วความหมายของระดับ 12.60 เนี่ยมันควรที่จะมีการรีบาวกลับได้ละในขณะที่ถ้าเอา earning per share มาจับเนี่ยนะที่ระดับ300เนี่ยมันก็ควรจะเป็นระดับที่มันน่าจะเป็นจุดรับได้ละตรงที่ระดับ300เนี่ยสโลว์สโตร์มันต่ำเนี่ยทางฟันเดเมนทัลเขาทางเทคนิคเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นจุดค่อนข้างที่จะเป็นจุดรับของตัวในแง่ของตัวหุ้นละนะฮะถ้ามองถึงในแง่ของระดับวีคนะระดับวีคเส้นอีกเส้นหนึ่งในเส้นของระดับ25วีคที่จะเป็นจุดรับเนี่ยต่ำกว่า300มาจนถึงบริเวณ275บาทนะฮ ในตัวเดลต้านะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณชอ
4: บอันแรกก่อน
1: คุณชอบบอก

0: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วันนี้เนี่ยก็คือจะไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าเราเห็นฮานา
1: ใช่
0: ฮานาบวกแฮ
1: มันไม่ใช่ฮานาคงเจริญเนี่ยเป็นลักษณะที่ลงไม่ได้มากนะฮะแต่ฮานาเนี่ย
0: พอลงไป
1: ค่อนข้างดีนะฮะค่อนข้างดีนะ
0: แม้แต่วันก่อนน่ะเขาขึ้นมาถึง40กันทั้งฮานาทั้ง KCE นะวันนี้มาอยู่3637ก็คืออาจจะมีแรงซื้อกลับมาบ้าง
1: ราคาจะพยายามยืนอยู่ตรงบริเวณที่ต่ำที่35ลงมาเนี่ยเขาผมว่าเป็นจุดที่ทั้ง2ตัวหุ้นเขาให้ความสนใจอยู่ฮะ
0: ค่ะมีที่ถามถึง AOT มานะคะเขาบอกว่าติดอยู่ที่61.60
1: 61บาทเนี่ยถ้าเป็นรอบนี้คงไม่ใช่นะพอรอบนี้สูงสุดคือ60.50 บาทต้องเป็นรอบที่แล้วรอบที่แล้วเนี่ยนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูให้ฮะแป๊บเดียวนะฮะ AOT เนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยที่61บาทเนี่ยมันตั้งแต่ปี2025 2024 2025ถือมาปีกว่าแล้วฮะก็สวดมนต์ต่อไปอีก1ปีฮะตอนนี้ราคามัน60บาทแล้วอ่ะใช่ไหมมันเหลืออีกบาทเดียวอ่ะไม่น่าเครียดแล้วล่ะ
0: ตอนนี้59อยู่ค่ะตอนน
1: ี้2บาทเองนะติดไปจนถึงระดับราคา25บาทแล้วนะจาก25บาทตอนนี้ขึ้นมาถึงระดับเนี้ยใช้ระยะเวลา2ปีแล้วอ่ะก็โอเคไม่ต้องเครียดฮะใจเย็นฮะสงครามมันเลิกแล้วถ้าสงครามเลิกยิ่งการท่องเที่ยวยิ่งน่าจะดีขึ้นถ้าเลิกนะถ้าเลิกถ้าไม่เลิกก็ระดับราคานี้ก็เป็นระดับราคาแกว่งถ้าเครียดมาก2บาทเนี่ยโอ้โหมัน2บาทนะฮะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยคุณถ้าคุณซื้อ61บาทเนี่ยมันลงไปถึงระดับ30บาทเนี่ยคุณคงเครียดหนักกว่าตรงนี้แล้วฮะเพราะนั้นสวดมนต์ฮะสวดมนต์
0: ค่ะสายคมนาคมค่ะตัวร่วมของรถไฟฟ้าจะมีผลกับหุ้นเบมไปในทิศทางไหน
1: มันมีหนังสือออกข่าวฮะไอ้เนี่ยหนังสือพิมพ์หนังสือออกข่าวว่าโอ้พอใช้ส่วนร่วมแล้วก็เลยจะทำให้ตัวเบมดีขึ้นอย่างนั้นถ้าใช้ส่วนร่วมแล้วเบมดีขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ฮะเบมเนี่ยราคาหุ้นขนาดนี้5บาท95นะฮะ BTS ก็จะดีเหมือนกันนะฮะ BTS ตอนนี้2บาทเองฮะถ้าใช้ส่วนร่วม BTS ก็คงจะดีขึ้นเหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าใช้2บาทมันก็น่าจะขึ้นไปที่ระดับราคา3บาทได้เร็วกว่าตัวเบมนะที่เบมถ้าจะขึ้นมาเนี่ยระดับราคาก็จะอยู่ที่ช่วงนี้นะฮะทดสอบก็ประมาณ6.50 บาทอ่ะ
0: แต่ว่าวันนี้เขาเบมวันนี้เขาลงเพราะว่า
1: ไม่มีอะไรฮะไม่ได้มีอะไรเลยก็คือไปคิดกันเองว่าไปคิดกันเองว่าเออมันใช้ตัวร่วมแล้วจะดีขึ้นตัวร่วมมันยังไม่ได้เกิดขึ้นฮะมันคิดล่วงหน้าไปมันก็เป็นลักษณะของเก็งกำไรระยะสั้น
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาขึ้นมาแล้วเหรอคะก่อนหน้านี้เขาขึ้นมารับ
1: แล้วใช่ไหมขึ้นมาแล้วขึ้นมาสักหนึ่งอาทิตย์แล้วฮะเนี่ยขึ้นมาจากระดับราคา5บาทขึ้นมาที่5.50 บาทขึ้นมาที่6บาทแล้วก็6.10 บาท
0: ก็เลยย
1: ่อๆย่อๆหน่อยฮะไม่ได้มีอะไร
0: ค่ะแล้วก็หุ้นการบินไทยค่ะนะคะปลดล็อกหุ้นใช่ไหมขายได้3สิงหาช่วงนี้ยังไงดีนะคะ
1: ก็ถูกแรงขายเยอะฮะจากระดับราคา7บาทตอนนี้ลงมา6.10 บาทแล้ว6.10 บาทก็ราคา6บาทคงจะเป็นราคาต่ำกว่า6บาทลงมาเนี่ยมันมีจุดต่ำสุดเนี่ยนะรอบแรกนั้นอยู่ที่ระดับราคาประมาณ5.85 บาทนะ5.85 บาทแล้วรอบที่2เนี่ยอยู่ที่ระดับราคา5.55 บาทฮะนะ5.85 บาท5.55 บาทนะเป็นจุดรับของตัวการบินไทยมันตรงคงต้องดูว่าคนขายเนี่ยจะเลิกขายหมดหรือยังแล้วการเลิกขายหมดเนี่ยนะจะเป็นการเลิกขายที่ต่อเนื่องไหมอันนี้ต้องดูก่อนนะครับ
0: ค่ะแล้วเราพอจะเห็น
1: อะไรเอ่ย
0: หมายถึงว่าระยะนี้ก่อนที่จะถึงช่วงของการปลดล็อกจริงๆเนี่ยค่ะเขาเริ่มแผ่วลงยังแรงขายแผ่วยัง
1: 7บาทลงมาเรื่อยๆเลยอ่ะกองทุนต่างๆขายเยอะแยะไปหมดเลยกองทุนต่างๆขายเยอะแยะไปหมดเลย
0: ค่ะก็มี
1: อย่าเพิ่งคาดหวังฮะใครที่มีการบินไทยอยู่อย่าเพิ่งคาดหวังฮะ
0: รอดูไปก่อนนะคะ
1: รออีกนะฮะถึงเดือนอะไรนะสิงหาใช่ไหม
0: ต้นสิงหา
1: อาจจะได้5.50 บาทไง
0: แต่ว่ามันก็
1: ตั้งเป้าไว้5.50 บาทเป็นจุดซื้อ
0: ค่ะ

0: แต่เราก็อาจจะเห็นว่าการขายเนี่ยไปเสด็จน้ำจบจริงๆคือหลังจากเขาปลดล็อกอีกทีหนึ่ง
1: ใช่ใช่ถึงตอนนั้นเนี่ยการขายอาจจะหมดตู
0: ม
1: แล้วก็เลิกขายละแล้วต้องไปสร้างใหม่ตอนนั้นปลายปีพอดีฮะท่องเที่ยว
0: นั่นนะสิแล้วก็หุ้น True นะคะจะไปต่อหรือพักฐานแล้วเมื่อกี้คุณชอก็บอกว่ากลุ่ม ICT ไม่ค่อยจะดีด้วยเนี่ยยังไงดีเอ่ยคะสำหรับ True วันนี้ก็ลงมาอยู่ 13.4 นะฮะ
1: ลงมาที่ไหนเอ่ยลง
0: 13.4
1: ก็
0: แอดวานซ์จริงๆวันนี้ทรูขึ้นมานะทรูขึ้นมาจากเมื่อวานแต่ว่าแอดวานซ์นี่เขายังเปลี่ยนแถวๆน
1: ี้ยังฮะยังทั้งคู่เลยทรู 13.4 ก็ไม่มีอะไรฮะก็ราคาอยู่ตรงนี้ฮะราคาเมื่อวานนี้ผมทำ13บาทเป็นจุดรับฮะ
0: 13บาท
1: 13บาทฮะ13บาทเป็นจุดรับคือเนื่องจากตอนนี้บอกเลยนะทราบก่อนหุ้นในกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม ICT ถูกแรงขายเยอะมากอาจจะเพราะการทำกำไรเอานี้ ICT เนี่ยมันประกอบด้วยตัวของ Advance กับตัวของ True เป็นตัวหลักที่ถูกแรงขายนักกลยุทธ์เชิง Fundamental จะไปซื้อตัวข้างล่างฮะตรงนี้เขาไม่เครียดฮะเขาปล่อยให้วันนั้นเขาปล่อยให้ราคาหุ้นเขาจะไม่มาสู้ตรงที่ระดับAdvance ที่จริงแล้วเขาสู้ที่360แล้วเอาไม่อยู่เมื่อวานนี้หูโดนแรงขายตูมตูมตูมตูมตูมนะฮะในความคิดผมเองเนี่ยผมก็ให้ลูกค้าผมล้างพอร์ตหมดนะฮะแอดวานคือพอเพื่อนนักทุนนั่งดูแล้วเนี่ยมันมีสองเรื่องเราเป็นนักฟันดาเมนทัลโอเครู้ละฟันดาเมนทัลแต่ฟันดาเมนทัลกับปฏิกิริยาเมื่อวานนี้20จุดเนี้ย25จุดเนี้ยแล้วท่านยังเป็นฟันดาเมนทัลอยู่เนี่ยมาหาสุเชษฐ์มาเดี๋ยวจะแก้ฟันดาเมนทัลให้แม่งจริงเลยนะฮะก็ต้องรู้ว่าหุ้นตัวนี้ถูกแรงขายและถ้าท่านจับตลาดเนี่ยท่านจะพบอย่างหนึ่งก็คือตลาดเนี่ยจะรู้เลยได้เลยว่ามันมีสายสัญญาณที่ค่อนข้างอ่อนตัวคนที่ไปจาก 100.5 ไปฟังรายการแล้วไปนั่งเรียนกันด้วยกันเนี่ยนะที่รอบที่แล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ในกรุ๊ปไลน์และกรุ๊ปไลน์เนี่ยมันถูกส่งเข้าไปขายอะไรก็แล้วแต่นะแต่คนที่ฟัง 100.5 แล้วไม่พยายามที่จะมาเรียนกับเราเนี่ยไม่พยายามที่จะไปนั่นนะก็จะต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้นะต้องเปลี่ยนแปลงว่าคือถ้าเป็นนักลงทุนจริงโอเคไม่มีอะไรฮะถือไปได้ฮะถือเดลต้าถือแอดวานถือกราฟถึงทูนะมันเป็นโลกที่เติบโตข้างหน้านะมันไปได้เยอะแต่ในระยะสั้นๆเนี่ยมันจะถูกกดดันฮะ
0: ค่ะงั้นมาที่อีกคำถามนะคะก็คือ IVL นะคะถือระยะสั้นเล่นรอบได้ไหม
1: ไม่ได้ฮะเพราะว่าขนาดนี้เนี่ย IVL มันขึ้นมาจากปิโตรเคมนะฮ
0: ะ
1: ปิโตรเคมเนี่ยตอนที่มีสงครามเนี่ยตัวราคาผิดพันเนี่ยมันดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพอสงครามเลิกแล้วเนี่ยตัว PDTGC เนี่ยจะอ่อนตัวลงมานะตรงต้นทุนเนี่ยขณะนี้อ่อนตัวลงมายืนอยู่ที่32บาทแล้วใน PDTGC นะระดับราคาของ PDTGC ที่น่าสนใจเนี่ยคือระดับราคา30ต้น30เลยอ่ะเอาไม่ต้อง30ต้นอ่ะ IVL นะเช่นเดียวกันนะฮะราคาหุ้นขณะนี้ถูกทุบลงมาอีกนะราคาจะมีจุดรับคือต่ำกว่า20บาทลงไปนะคือราคา20บาทลงไปนะฮะมีจุดต่ำสุดอยู่ที่18บาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ราคา21บาท20ตังค์ยังไปไหนไม่ได้ถ้าจะซื้อเพิ่มไปซื้อเพิ่มที่ระดับราคา20บาทนะฮะอย่าเพิ่งลุยกับเขาตรงนี้ถ้าเอาเทคนิคจับในแง่ของสโลว์สโตร์จริงๆแล้วมันก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่ามันอยู่ที่17แต่ด้วยจากบรรยากาศของตัวผิดพันในแง่ของตัวอุตสาหกรรมเนี่ยยังเป็นลักษณะอ่อนตัวเพราะนั้น20บาทน่าสนใจกว่าราคาตรงนี
0: ้ค่ะ
2: ครับผมสมเสริมกลุ่มปิโตรนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ
0: เพรา
2: ะปิโตรเองก็บอกนะครับในภาพรวมในกลุ่มปิโตรเนี่ยต้องบอกนะครับว่าตอนนี้ก็เป็นขาลงมาพอมาขาลงราคามันโลกนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นขาลงที่ซีใต้สูงใต้ซีเงาและอยู่ใต้เฉลี่ยทั้ง15 75วันตอนนี้นะสำคัญนี่คือค่าเฉลี่ย200วันที่ใกล้แต่ว่า550จะรับอยู่ไหมหรือจะลงลึกไปหรือจะไปใกล้460ใกล้ฐานเก่าอันนี้ต้องดูกันว่าจะหยุดตรงไหนสำหรับปิโตรโดยรวมครับ
0: ค่ะอ๋อดังนั้นเนี่ยมีเซกเตอร์ที่ทางคุณชอเตรียมวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยไหมคะนอกจากกลุ่มปิโต
2: รอ๋อถ้าจะเสริมอันอื่นนะครับเสริมอื่นเนี่ยเรามาดูกลุ่มที่ชอบพูดกันบ่อยๆดูซิว่าตอนนี้กับเรื่องหรือเปล่ากลุ่มโรงพยาบาล

0: รงพยาบาลนี้ต้องบอกนะครับว่าเอาไม่ขึ้นแต่ก็ไม่ลงแหละทรงๆอยู่แถวไฟเดอร์ไฟเรียกวิ่งออกข้างเหมือนเดิมๆเลยนะครับไม่ลงล่างแล้วก็ไม่ขึ้นบนนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ต้องบอกเลยว่ายังไม่ค่อยไปไหนจากกลุ่มโรงพยาบาล
1: นะคะมีคำถามที่คุณผู้ฟังถามถึงขออีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะพีปตท.กับปตท.สผ.ค่ะควรเข้าซื้อราคาเท่าไหร่เน้นถือปันผลถือยาว
2: ถือยาวๆนะฮะปตท.เนี่ยถือยาวก็ต้องถือที่ระดับราคา33บาทฮะตอนนี้35บาทนะฮะถ้าจะถือยาว33บาทราคาน้ำมันในอีก2อาทิตย์ใน1เดือนคงจะนิ่งคงจะนิ่งนะฮะดูราคาที่นิ่งเพราะนั้นถ้าราคาที่นิ่งจาก35บาทของปตท.เนี่ยควรจะไปยืนที่33บาทตรงนั้นราคาที่น่าสนใจนะส่วนพิเทพนะส่วนพิเทพนะพิเทพเนี่ยราคาถ้าหลุดลงไปจากตรงนี้130บาทเนี่ยถ้าใครไปแล้วหาว่าผมว่าเนี่ยไปดู YouTube ที่ทำใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาฮะพิเทพเนี่ยผมให้ราคา110บาทเลยนะฮะจากตอนนี้130นะฮะ
1: ไกลเลย
2: ไกลเลยฮะไกลเลยเพราะว่าราคาน้ำมันมันอ่อนตัวฮะราคาน้ำมันใน IQX BRT เนี่ยนะฮะถ้าใครดูที่ตัวราคาน้ำมันโลกเนี่ยขณะนี้อ่อนตัวจาก76แล้วเนี่ยมันขึ้นมาจาก65แล้วกำลังลงไปถึง65กำลังลงไปเรื่อยๆเลย
1: มันจะได้ถึงขนาดนั้นเลยใช่ไหม
2: มันเนื่องจากมันมีน้ำมันที่ออกมาจากตลาดเยอะมากเพราะนั้นราคาน้ำมันโลกมันจะเป็นลักษณะอ่อนตัวพอมันอ่อนตัวเนี่ยมันทำให้ตัวทั้งเบนซ์เองทั้ง WTI เป็นลักษณะอ่อนตัวหมดเพราะนั้นถ้าอ่อนตัวเนี่ยให้ตัวของตอนนี้76ก็บอกหูลง65มากไปเอา70อย่างเงี้ยมันก็คือต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์หรือ1เดือนน่ะถึงจะรู้ผลเพราะนั้นถ้าจะซื้อหุ้นชุดเนี้ยไม่ควรซื้อฮะยังไม่ควรซื้อคุณเล่นน้ำมันตอนขาลงเนี่ยคุณก็ใจเย็นฮะต้องใจเย็น
1: ไปเอาปันผลแบงค์ดีกว่าไหมฮะหรือไง
2: น่าสนใจกว่าคุณแก้มเอาไปเล่นแบงค์ดีกว่าแบงค์ยังได้ทั้งฟันเดเมนทัลได้ทั้งเงินปันผลได้ดีกว่าฮะ
1: คำถามจาก SMS ค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมเสริมนอนเบนนิดนึงนะครับนอนเบนเนี่ยอย่างที่บอกนะครับแนวรับใกล้ๆกับคนอาจจะ10แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองถึงภาพที่ยาวกว่านั้นดูไปถึงปีที่แล้วดูว่าต่ำสุดเนี่ยปีที่แล้วที่เคยเกิดจนช่วงสักเดือนตุลาและเดือนธันวาปีที่แล้วก็ต่ำสุดเท่าไหร่ครับต่ำสุดปีแล้วมันเบรนเนี่ยอยู่ที่60แล้วครับ58ถึง60โดยประมาณนะครับตอนนี้76ต้องมาดูรอบนี้น้ำมันจะถูกไปถึงจุดต่ำสุดของปลายปีที่แล้วหรือเปล่าครับไปถึง60 58แล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อครับ
1: ค่ะก็ลุ้นกันไปนะเพราะว่าตอนก่อนอันนี้ที่เขากังวลกันว่าเดี๋ยวราคาน้ำมันมันคงจะค้างสูงอีกนานแหละไม่ใช่ลงมาง่ายๆนี่มันก
2: ็นี่มันลงมาจาก115เหรียญนะฮะ
1: บันไดเลื่อนมาเลย
2: 115เหรียญเนี่ยใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนานะฮะไม่ใช่มีนาพฤษภา115เหรียญมิถุนาเนี่ยราคายืนอยู่ที่จาก115เหรียญนะฮะมิถุนาลงมา101จาก101เนี่ยขนาดเนี้ยยังไม่สิ้นเดือนมิถุนาเลยนะจาก101เหลือ75แล้วฮะ
1: อืมค่ะ
2: ลงลิฟต์ฮะ
1: ค่ะลงลิฟต์นะโอเคมาที่คำถามทาง SMS นะคะ SCGP BA OSP แนวโน้มราคาจะขึ้นต่อไหมคะ
2: SCGP แย่นะฮะ SCGP เนี่ยราคามันเต็มที่ระดับราคานี้นะฮะเป็นแพ็คเกจจิ้งของตัวของปูนใหญ่นะราคา28บาทเต็มเพราะสโลโซอยู่ระดับ78ละนะฮะก็เต็มค่อนข้างเต็มนะฮะมากที่สุดเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยโอกาสยากฮะนะฮะตัวต่อไปนะครับ
1: ค่ะเป็น BA ค่ะ
2: อ๋อสายการบินโอเคสายการบินดูค่อนข้างดีนะฮะ BA เด่นกว่า AAV ใครที่ซื้อ BA ไว้เนี่ยแสดงว่าคนนั้นเก่งกว่านะฮะไม่เล่นเป็นคนที่ฟันเดเมนทัลเลยนะไม่เล่น AAV เพราะ AAV เนี่ยนะเป็นเครื่องบินเหมือนกันนะฮะแต่ AV เนี่ยเล่นบาท5ตังค์ก็ไปถึงบาท8ตังค์แบบ10ตังค์ลงแล้วแต่ BA เนี่ยนะโอ้โหเล่นฟันเดเมนทัลเลยฮะจากระดับราคา13บาทตอนนี้17บาท50ตังค์ดีกว่าหุ้นการบินไทยอีกฮะ เพราะนั้นหุ้นสายการบินดีที่สุดคือตัว BA
1: ค่ะ
2: ไปขึ้นนะฮะการบินไทยเนี่ยขึ้นจาก5บาท5บาท50ขึ้นไป7บาทแล้วลงมาละนะฮะเนี่ยโดนถล่มขายกองทุนต่างๆผมซื้ กองทุนอะไรนะ BOA ไอ้ของเนี่ยฮะตอนนี้เขาแจ

0: กบอกว่าได้เงินคืนแล้วนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาขายหุ้นการบินไทยกันฮะ
1: OSP ค่ะ
0: OSP หุ้นตัวนี้ไม่เป็นลักษณะของโอสถภานะฮะช่วงหลังเนี่ยมีลักษณะของการเก็งกำไรตอนนี้โซโลสโตอยู่85ฮะที่ระดับราคา17บาทผมว่าที่ระดับราคาเนี้ยจาก14บาทขึ้นมา17บาทก็เต็มที่ของเขาแล้วนะฮะในแง่ของโซโลสโตนะครับก็ถ้าจะไปที่18บาท50ไปได้ไหมไปแต่นั้นยอดดอยเลยนะฮะอันนั้นยอดดอยเลยครับผม
1: ค่ะAdvance ถามถึงแนวรับค่ะรับแถวนี้
0: 350ฮะเร็วไหมฮะ
1: ได้เลยใช่ไหม
0: 350 360ฮะจำได้เลยฮะ350 360เนี่ยฮะเป็นแนวของเขาอยู่ฮะ350เนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งมากนะฮะในหลายเดือนในหลายครั้งมาก350ยิ่งต่ำกว่า250ต้นทุนกูยิ่งถูกคราวนี้ดูอันนึงประชาถ้าขยับขึ้นไปเนี่ยเขาสามารถไปได้ถึงระดับ400 380กับ400ฮะเพราะนั้นน่าซื้อฮะน่าซื้อ Advance Dividend ดีด้วยนะถ้าจะซื้อเอา Dividend เนี่ยตัวนี้ Dividend ดีกว่าปทฮะดีกว่าสผ.ด้วยนะดีกว่าสผ.ด้วย
1: แต่ว่าที่คุณชอบอกเมื่อกี้ ICT ไม่ค่อยดีเนี่ยคือต้องดูว่าไปถึงประมาณไหนคะที่เขาจะเริ่มเด้ง
0: เราอันนี้พูดถึงในแง่ของดิวิเดนเนี่ยมันจะพูดถึงในแง่ของผลการงานในแง่ผลการงานในตัวแ
1: อ
0: ดวานซ์เนี่ยมันเด่นอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะฮะมันเด่นอยู่แล้ว
1: เราไม่ต้องดูทั้งเซกเตอร์เน
0: า
1: ะ
0: ไม่ต้องดูโอเซกเตอร์วันนี้มันไม่มีอะไรฮะมีหุ้นที่เล่นมีหุ้นที่เล่นอยู่นอกนั้นเป็นหุ้นตัวเล็กๆทั้งหมดนะมีแอดวานซ์กับเมื่อก่อนนี้ยังมีตัวอินทัชเดี๋ยวนี้ไม่มีละหายไปละ
1: ไหนๆก็ไหนๆดูกอล์ฟหน่อยค่ะ
0: GULF นะฮะ
1: ค่ะ
0: earning per share เขาได้60ใช่ไหมฮะ60ตังค์ได้2บาท40เล่นด้วย PE 20เท่าราคา60บาทฮะ25เท่าราคา60บาท30เท่าราคา72บาทตอนนี้ราคาคือ PE 25เท่าฮะ60บาทเนี่ยฮะ60บาท61บาทราคาจุดรับอยู่ที่59บาท50ตังค์ใน Moving Average ใน75วันครับผมสโลว์สโตร์ขนาดนี้ต่ำมากครับ17นะเพราะนั้นไม่คือถ้าเอาเทคนิคจับอย่างเดียวเลยนะฮะกราฟเอาเทคนิคจับก็คือเอาจุดรับที่59บาท55บาทตังค์นะฮะราคาเฉลี่ยของบิ๊กล็อตใหญ่อยู่ที่59บาทฮะโอเค
1: แรงขายหลังจากเรื่องของบิ๊กล็อตนี่แผ่วลงยังคะ
0: บิ๊กล็อตนี่คือเซมาเทคขายให้กับตัวเจ้าของฮะเจ้าของเข้าไปซื้อหุ้นเข้าไปถือหุ้นแทน
1: ทีนี้ที่พอรายย่อยเขาขายตามเนี่ยค่ะตอนนี้เริ่มเบาลงยังฮะเริ่มมีรับ
0: รายย่อยไม่มีขายฮะเพราะรายย่อยขายไปคือรายย่อยเนี่ยขนาดนี้รายย่อยโดยส่วนใหญ่นะผมว่ารายย่อยไม่ได้ขายอะรายย่อยยืนดู
1: เก็บ
0: ยืนดูเนี่ยเก็บฮะตกใจฮะไม่รู้จะทำอะไรยืนดูฮะนะส่วนรายกลางเนี่ยขายฮะขายแล้วก็มาเล่นจุดรับอยู่ข้างล่างเนี่ย
1: รับแถวห้า
0: ห้าเก้าหกสิบเนี่ย
1: ค่ะTLI ค่ะ
0: PLI
1: T ตัว T ค่ะ T
0: T
1: TLI
0: T อ๋อประกัน
1: ค่ะ
0: ประกันไม่ได้ไปไหนนะฮะราคาหุ้นก็ยืนอยู่ที่11บาทเนี่ยคนที่ซื้อประกันเนี่ยหุ้นตัวนี้ไม่รู้ใครเชียร์นะฮะแต่เชียร์มาสักประมาณ5เดือนละราคาไปสูงสุดอยู่ที่ระดับราคา12บาท50ตังค์แล้วลงไปที่10บาทแล้วจาก10บาทเนี่ยขึ้นมาที่11บาท50ตังค์แล้วก็ยืนที่11บาทก็เป็นราคาที่เป็นกรอบฮะ10บาท11บาท12บาทมี3ราคาฮะยังไปไหนไม่ได้ยังไปไหนไม่ได
1: ้บางมาที่กลุ่มแบงค์นะคะมีคำถามถึง K-Bank ว่ารับต้านเท่าไหร
0: ่ K-Bank เหรอฮะ K-Bank รับเหรอฮะ
1: เ
0: คาะฮะร
1: ับ
0: เคาะต้านนั่น220ฮะตอนนี้มัน211แล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้นั่งคุยกับท่านหนึ่งเนี่ยนะท่านยังบอกว่าเสียดายขาย K-Bank ไปผมสมหน้าเสียดายเดี๋ยวมันไป240แล้วเดี๋ยว210บาทแล้วนะตอนนี้210บาท211บาทเลยนะฮะเนี่ยมันไม่ยอมลงฮะนะมันไม่ยอมลง
1: รอปันผลกัน
0: เขารอปันผลกันฮะแล้วราคาหุ้นคุณแก้มดูเนี่ยดูกราฟมันนะแก้มพอมันขึ้นอย่างเงี้ยนะพอมันทะลุ200เนี่ยมันไปมันเลยนะมันไม่รอเลยนะคือเมื่อก่อนนี้มันยังรอแล้วอยู่ตรงเนี้ยมันรอที่190จำได้ไหม190 192 200เนี่ยกว่าจะขึ้น200ยากแต่พอขึ้น200เนี่ยไปเลยนะมันไปแบบมันทิ้งยากเป็นนิวไฮไปแล้วนะเนี่ยถ้าearning per share

0: ค่คูณกันเข้าไปแล้วเนี่ยมันทำได้220ฮะนะแต่ถ้าดิวิเดนจ่ายด้วยดิวิเดนจ่ายดีด้วยนะดิวิเดนจ่ายดีด้วยนะแล้วยิ่งถ้ามีคนที่ไปบีบบังคับให้จ่ายดิวิเดนดีด้วยนะเพราะเข้าไปถือหุ้น 49% เนี่ยแจ้งคิดดูอ่ะมันเนี่ยสอรี่มันก็คือดิวิเดนรอบนี้มันจะจ่ายดีกว่ารอบที่ผ่านๆมา
1: แล้วที่กนง.เขาจะเคาะเรื่องของดอกเบี้ยวันนี้ค่ะจะส่งผลยังไงคาดยังไงบ้างคะ
0: แนวส่วนใหญ่ผมว่ากนง.เนี่ยคงมองไปทิศทางตามทางสหรัฐอเมริกามากกว่า
1: คงส่งดอกเบี้ย
0: ส่งคงอัตราดอกเบี้ยโดยภาพใหญ่ส่งอัตราดอกเบี้ย
1: ค่ะก็น่าจะส่งผลในทิศทางไหน
0: ไม่มีอะไร
1: ไม่มีอะไร
0: แต่ดีในแบงค์ดีในแบงค์เพราะแบงค์จะออกผลการงานเนี่ยวันที่เนี่ยฮะกลางเดือนหน้าวันที่10กรกฎาคมนะฮะ10 11 12 13 14 15 15 15ถึง20ฮะ
1: โอเคก็เคแบงค์เคาะนะคะแต่ว่ามีที่คุณ
0: กรุงไทยเคาะ36บาท
1: กรุงไทยก็เคาะอ่ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวก่อนแบงค์ที่ทำรายการได้แล้วราคาที่จะไปได้เอางี้ฮะแบงค์กรุงเทพเนี่ยราคาเป้าหมายคือ185บาทตอนนี้ราคาของแบงค์กรุงเทพเนี่ยยืนอยู่ที่ระดับราคาอยู่ตรงนี้ฮะ170 175เพราะนั้นไปได้มากสุด185บาทอันนี้คือแบงค์เทพนะ
1: ฮะ
0: แบงค์ที่2คือกสิกรจากระดับราคาตรงนี้ฮะที่200แบงค์กสิกรเนี่ยเคแบงค์นะที่ระดับราคาอยู่ที่210บาทเนี่ยเราทำตัวเลขได้220บาทนะและถ้าสูงสุดจะไปถึง240บาทเพราะนั้นกสิกรเด่นกว่าแบงค์เทพตัวที่3 KTB KTB เนี่ยเราทำearning per share ของเขาเนี่ยทำได้ประมาณ37บาทแต่ตอนนี้คือ36บาทยี่50ตังค์เนี่ยเพราะนั้นมันเหลือแก๊ปน้อยมากเพราะนั้นถ้าแบงค์ใหญ่อีกตัวนึงคือไทยพาณิชย์เราทำไทยพาณิชย์ได้อยู่ที่ประมาณ140-145บาทซึ่งราคาตรงนี้มันเต็มเพราะนั้นไทยพาณิชย์เนี่ยมันเต็มไทยพาณิชย์ก็เลยไปไหนไม่ค่อยได้แล้วเพราะมันเต็มไปหมดละ
1: ก็มีคำถามนี้เลยคุณผู้ฟังที่ถามมาทางไลน์บอกว่าหุ้น SCB กับ BBL ตอนทุนของเขาว่าต่ำซื้อไว้กินปันผลตอนนี้กำไรแล้วควรขายก่อนไหมแล้วค่อยเก็บใหม
0: ่ควรขายดีวิเดนเดี๋ยวกินปันผลยังไม่ออกเลยนะ
1: คงกินมาแล้ว
0: อ๋อโอเค
1: หรือเปล่าก
0: ินไปแล้วใช่ไหม
1: ถ้ากินไปแล้ว
0: จะเอารอบใหม่ไหมแต่รอบใหม่เนี่ยมันจะจ่ายเนี่ยมันจะปิด X เดือนกรกฎาคมนี้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วไปจ่ายทีกันยานะ
1: แนะนำว่ายังไม่ขายใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
0: ไม
1: ่ถ้ารอปันผล
0: แล้วถ้าในความคิดผมเนี่ยขายไทยพาณิชย์เพราะไทยพาณิชย
1: ์เต็ม
0: ต่ำสุดเต็มไปสวิตถ้าคุณเอาแบงค์เทปไว้ถืออีกตัวหนึ่งที่คุณควรจะไปคือไปกสิกรไทยพาณิชย์กับไทยพาณิชย์กับกสิกรเขาสู้กันอยู่แล้วเพราะนั้นกสิกรไปได้น่าจะดีกว่า
1: ค่ะมีคำถามถึงสวัสดิ์ค่ะจะขึ้นไหมคะกับบ้านปู
0: บ้านปูคือหุ้นอะไรอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: ไม่ผมแซวเลย
1: บ้าน
0: ปูมันเป็นรวมกับ BBP บริษัทย่อยมันแล้วก็กลับโครงสร้างใหม่เอาบริษัทใหม่เข้ามาคือบ้านปูเนี่ยมันไม่รู้จะคิดอะไรมันก็เลยไปเอาบริษัทบ้านปูพาวเวอร
1: ์
0: มารวมตัวด้วยแล้วก็ชุบชีวิตใหม่เพื่อเป็นหุ้นใหม่เพื่อจะได้ทำราคาใหม่เพราะนั้นถ้าคุณเล่นบ้านปูคือคุณนักเก่งกำไรต้องเล่นกราฟเอาฮะส่วนหุ้นตัวสวัสดิ์เนี่ยมันเป็นของลิสซิ่งทั้งหมดที่มันมีแนวโน้มเติบโตจำ MTC ได้ไหม MTC อันดับ1ตัวติดล้ออันดับ2แล้วก็ตัวสวัสดิ์อันดับ3ซึ่งขณะนี้สวัสดิ์เนี่ยราคามันห่างตอนนี้22บาทเนี่ยราคามันห่างจาก25บาทค่อนข้างเยอะมันห่างจาก30บาทค่อนข้างเยอะเพราะนั้นสวัสดิ์น่าสนใจมากที่สุดแต่ MTC เนี่ยขณะนี้ MTC เนี่ยราคาหุ้นมันไปยืนอยู่ที่ระดับราคาประมาณ30บาทราคาสูงสุด40บาทมันห่างกันอีก10บาทนะมันนั้นตัวของติดล้อไม่ต้องพูดถึงอะมันอยู่ที่17บาท18บาทนั่นเองนะเพราะนั้นตัวสวัสดิ์น่าสนใจฮะ
1: ค่ะเอาล่ะวันนี้ก
0: ็
1: ตอบคำถามได้หมดแล้วนะคะก็ทิ้งท้ายสักนิดนึงแล้วกันนะคะว่าสำหรับทิศทางเซตโดยรวมวันนี้ควรจะเป็นแนวประมาณไหนดีเราควรระวังหรือเราควรเริ่มเก็บบางอันที่ว่ากันไปหรือยังไง
0: เก็บแบงค์ฮะเก็บแบงค์เก็บแบงค์กับถูกฮะเก็บแบงค์กับถูกนะครับแล้วก็ไปดูนะฮะตัวสวัสดิ์ก็โอเค3ตัวหุ้นฮะวันนี้ให้3ตัวหุ้น
1: นะคุณชอ
0: บอาทิตย์หน้ามาคุยกันอีกทีนึง
1: ภาพรวมสำหรับทองกับบิตคอยฟันธงว่านะตอนนี้คือยังไงดีคะหนีก่อน
0: วอก
1: หรือยังไง

0: คุณช
1: อก็โอเคถ้าพูดถึงเซตนะครับก็คงต้องดูเป็นตัวไปนี่คุณเชษฐ์บอกนะครับว่าภาพใหญ่เซตไม่ค่อยสวยหรอกแต่ก็มีบางกลุ่มบางพวกบางตัวที่ยังสวนตลาดได้นะครับซึ่งต้องดูเป็นตัวไปดูไปทุกฐานประกอบที่เชษฐ์แนะนำนะครับว่าบางตัวที่ราคาเต็มแล้วเราก็ไม่ควรจะไปไล่มันนะครับถึงแม้จะขึ้นก็ตามนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะทั้งคุณสุเชษฐ์นะคะแล้วก็คุณชอที่มาร่วมกันวิเคราะห์นะคะขอบคุณทุกคำถามที่ส่งเข้ามา

0: ลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีสั่งลงโทษทุกฝ่ายที่มีเอี่ยวปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าหลังปปช.และบก.ปปป.เข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งในการประชุมว่าจะต้องนำคนผิดมาลงโทษทางยึดทรัพย์สินจากการทำผิดลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจมีหน่วยงานอื่นที่มากกว่านั้นและปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องยกเลิกการสอบครั้งนี้แม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วเมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายต้องยกเลิกไม่ต้องกลัวใครมาฟ้องหากทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยและมีคำพิพากษาและมีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานปกรณ์ยันระบบสอบกพ.ต่างจากสท.ไม่มีช่องว่างสอบแล้วสอบเลยแก้ไขไม่ได้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการบุกจับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นการจะเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือไม่โดยระบุว่าการจับกุมขบวนการนี้ได้ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการเปิดโปงจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีกพร้อมย้ำว่าในแง่ของตนเองมองว่าดีเพราะจะทำให้การวางระบบในอนาคตทำได้อย่างถูกต้องไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกเมื่อถามว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.จะดูแลควบคุมเรื่องการจะสอบบรรจุข้าราชการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตนายประกรณ์มองว่าการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ส่วนที่ตัวรับผิดชอบดูแลสำนักงานกพ.ก็กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ดำเนินการไปแล้วได้แต่ถ้าหากออกแบบเป็นระบบเปิดก็สามารถที่จะเข้าไปดูแลข้อมูลภายหลังได้ก็จะทำให้มีปัญหาซึ่งได้กำชับให้ไปดูแลตรวจสอบให้ดีในกรณีลักษณะเช่นนี้ยืนยันว่าระบบการสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ซึ่งเป็นคนละระบบกันและในเบื้องต้นได้รับรายงานว่าจากกพ.ไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยจำคุกติ๊กชิโร่2ปีไม่รอลงอาญาพร้อมเพิกถอนใบขับขี่คดีเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพที่ห้องพิจารณาคดี301ศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีที่นายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยในคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้อื่นเสียชีวิต2ศพบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อคืนวันที่10ตุลาคม2567ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าความผิดดังกล่าวมีอัตราโทษจำคุก4ปีแต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2ปีแม้จำเลยจะแสดงความสำนึกผิดเดินทางไปร่วมงานศพผู้เสียชีวิตและมีการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่ศาลเห็นว่ายังไม่สามารถตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งกันได้อีกทั้งพฤติการแห่งคดีถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรงเนื่องจากจำเลยสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหรือเบรกได้แต่ไม่กระทำจึงมีคำสั่งไม่รอการลงโทษพร้อมเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคำร้องของโจทก์ร่วมอย่างไรก็ตามในคดีนี้จำเลยได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งสิ้น3ล้านแต่ทางโจทก์ได้มีการฟ้องแพ่งโดยเรียกค่าเสียหาย21ล้านก่อนจะต่อรองกันเหลือ18ล้านซึ่งจำเลยมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปจึงขอต่อรองเหลือ7ล้านแต่โจทก์ไม่ยอมคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมีนบุรีซึ่งวันนี้จำเลยสามารถรับเงิน 500,000 บาทที่จำเลยมายื่นเยียวยาต่อหน้าศาลกลับไปได้เลยและเงินส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งภายหลังฟังคำพิพากษาทนายความของจำเลยอยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและเตรียมยื่นอุทธรณ์คดีต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน

0: เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะทรัมป์จะร่วมมอบถ้วยรางวัลแชมป์ฟุตบอลโลกจานนี่อินฟาติโนประธานฟีฟ่ายืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมาร่วมชมเกมการแข่งขันและร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลให้แก่ทีมแชมป์ฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศวันที่19กรกฎาคมนี้ที่เมืองอีสต์รัตเทิร์นฟอร์ดรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐเคยขึ้นเวทีฉลองแชมป์สโมสรโลกกับทีมเชลซีที่สนามแห่งนี้มาแล้วจนมีรายงานว่าถ้วยจริงถูกนำไปตั้งโชว์ในห้องทำงานรูปไข่ทำเนียบขาวส่วนทีมแชมป์ได้รับถ้วยจำลองไปแทนสื่อกีฬาชื่อดังอย่างThe Atlantic รายงานว่าประธานฟีฟ่าพยายามเข้าชมการแข่งขันให้ได้มากที่สุดซึ่งบางวันเข้าชมมากถึง2นัดในขณะที่นายทรัมป์ยังไม่ได้ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลกในปีนี้เลยแม้แต่นัดเดียวไทเกอร์วูดเผยเตรียมปรับรูปแบบการแข่งขัน PGA ทัวร์ไทเกอร์วูดอดีตนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกชาวอเมริกันซึ่งเพิ่งกลับมาปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายของ PGA ทัวร์หลังถูกจับในข้อหาขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมาเมื่อวันที่27มีนาคมก่อนจะเข้ารับการบำบัดรักษาเปิดเผยเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับ PGA ทัวร์ให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการแข่งขันในอนาคตได้เสนอการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของ PGA ทัวร์โดยระบบใหม่ที่จะเตรียมเริ่มใช้ในปี2028จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ระดับได้แก่แชมเปี้ยนชิพซีรีส์สำหรับนักกอล์ฟระดับแถวหน้าซึ่งมีการขยายจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและ Challenger Series สำหรับระดับรองลงมาซึ่งเงินรางวัลจะลดลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่งจากเดิมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวมข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: 11:09 น.สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Marketing News Update ค่ะวันนี้วันพุธที่24 มิถุนายน 2569ค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับวันดีวรรณเมธางกูลนะคะแล้ววันนี้วันพุธอาจารย์สรรชัยเตียวประเสริฐกุลมีนัดกับท่านผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจค่ะหนึ่งในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของ Power Bank ตอนนี้ถามท่านผู้ฟังว่าเอ๊ะพก Power Bank กันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะเพราะว่ามีการประเมินกันว่า Power Bank เนี่ยอาจจะไม่ใช่ธุรกิจระดับแสนล้านหยวนในอนาคตแล้วมันอาจจะหายไปเลยก็ว่าได้อันนี้เป็นคำพูดของ CEO ของบริษัท Power Bank ของจีนนะคะที่ออกมาพูดเองแล้วก็

0: ยอมรับว่าเขาปรับตัวไวมากๆนะคะเพราะว่าตอนนี้รายได้จาก Power Bank เหลือเพียง 12% เท่านั้นถ้าเทียบกับรายได้รวมของทั้งบริษัททั้งๆที่ธุรกิจหลักของเขาคือ Power Bank มาก่อนนะคะตอนนี้เขาค่อยๆถอยห่างออกจากธุรกิจ Power Bank ค่ะก็คงอาจจะแตกต่างจากโกดักที่โกดักอาจจะเคยรู้นะคะว่ากล้องดิจิตอลเนี่ยจะมาแต่ว่ายังไม่ทำอะไรเพราะว่ากลัวว่ากล้องดิจิทัลเนี่ยจะมาดิสรัปธุรกิจของตัวเองก็เลยไม่กล้าที่จะรุกไปข้างหน้านะคะทั้งๆที่ตัวเองนั้นมีงานวิจัยมีทีมวิจัยของบริษัทเนี่ยที่มองว่ามันต้องพัฒนาจากกล้องฟิล์มไปสู่กล้องดิจิทัลแล้วนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะหรือแม้แต่บ้านเราเนี่ยอาจจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เขามีหม้อน้ำซุปแบบโอ้โหตั้งแต่รุ่นอากงเปิดไฟอ่อนมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เวลาจะขายใหม่วันหนึ่งเขาจะใช้น้ำซุปนั้นเป็นหัวเชื้อเขาบอกว่ามันเป็นหัวเชื้อน้ำซุปที่อร่อยแล้วก็เติมแล้วก็ปรุงใหม่เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาบอกว่าตั้งแต่รุ่นอากงเนี่ยไม่เคยปิดเตานี้เลยเปิดไฟอ่อนๆตลอดแต่ว่าที่ญี่ปุ่นมีร้านไก่ทอดร้านดังที่เขาใช้น้ำมันอายุ66ปีไม่เคยทิ้งเลยเขาก็บอกว่าเชื่อว่ามันเป็นหัวใจของความอร่อยเหมือนกันอ่ะเรื่องราวเหล่านี้รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันเลยนะคะกับอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับพรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ค่ะอาจารย์
1: ก็วันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับแป๊บเดียวนี่มาจะครึ่งปีแล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็อยากจะเล่าให้ฟังนิดครับเมื่อ2วันก่อนนี้นะครับ Apple เนี่ย ออก iOS macOS แล้วก็ iOS แล้วก็ iPadOS แล้วก็ watchOS นะครับแล้วก็ tvOS เนี่ย27 beta 2ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ลงไปแล้วนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะครับคราวนี้อีกอันนึงนะครับก็มีเกี่ยวกับเรื่องของWatchOS นะครับก็กว่าจะออกมาเนี่ยก็เพิ่งออกมาเมื่อเช้านี้เองใครที่ใช้ Watch Apple Watch เนี่ยไปอัปเดตกันได้แต่ว่าที่อัปเดตได้เนี่ยต้องเป็น Apple Watch เนี่ยนะครับ9 10 11แล้วก็เป็น Ultra 2กับ3เท่านั้นหลังที่รุ่นที่มาก่อนนั้นเนี่ยไม่สามารถนะครับที่จะอัปเดตได้แล้วนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงก็เขาก็พยายามที่จะเอาเขาเรียกอะไรครับApple เรียกว่า Apple AI เนี่ยนะครับ Intelligent เนี่ยเข้ามาให้ได้นะครับคราวนี้เรามาดูต่อนิดหนึ่งครับว่าในตอนนี้เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าอีกประมาณ3เดือนข้างหน้าเนี่ย iPhone รุ่นใหม่ก็จะออกแล้วหรือ iPhone 18 iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max นะครับแล้วก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะครับนาฬิกา Apple Watch รุ่น12แล้วก็อัลตร้า4นะครับแต่ตอนนี้คุณทิมคุกเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับ The Wall Street Journal เมื่อวานนี้นะครับบอกว่าในตอนนี้เนี่ย Apple เนี่ยจำเป็นแล้วว่าปีนี้จะต้องมีการปรับขึ้นราคาสินค้าที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าในขณะนี้เนี่ย ชิปหน่วยความจำที่เรียกว่า DRAM กับชิปเก็บข้อมูลที่เรียกว่า SSD หรือ NAND Flash เนี่ยครับ ที่ใช้อยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ในนาฬิกาทุกๆอย่างเนี่ยมันขึ้นราคาไปเยอะมากซึ่งตรงนี้เนี่ยทางทิมคุกเนี่ยบอกว่า Apple เนี่ยพยายามที่จะบรรเทาภาระต้นทุนนี้พยายามที่จะไม่ขึ้นราคามาตลอดนะครับแต่ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่ว่าไม่สามารถทำอย่างนั้นได้สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าหน่วยความจำ DRAM เนี่ยกับชิปเก็บข้อมูลเรียกว่า NAND Flash เนี่ยนะครับพุ่งขึ้นสูงมหาศาลมากราคาเนี่ยขึ้นเยอะมากเลยเนื่องจากว่าตอนนี้พวกบรรดา data center ที่ใช้ AI เนี่ยกวาดซื้อหน่วยความจำกับชิปเก็บข้อมูลไว้มหาศาลมากนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็เซ็นสัญญาการซื้อเนี่ยประมาณ 3-4 ปีล่วงหน้าเลยแล้วก็มีการจ่ายราคาแพงกว่าที่พวกบริษัทมือถือนี่ซื้อด้วยนะครับก็ทำให้พวกบรรดาบริษัทที่ทำพวก ความหน่วยความจำพวกนี้หันไปเน้นการผลิตชิปให้กับองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็ลดการผลิตชิปสำหรับผู้บริโภคลงนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Microsoft Meta Amazon ทุกเจ้าเนี่ยนะครับประกาศลงทุนมหาศาลเกี่ยวกับเรื่องของ AI ทำให้ชิปทั้งสองอย่างเนี่ยราคาขึ้น

0: มาณ4เท่าตัวนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะมีการขึ้นราคาไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสิ้นปีหน้านะครับในขณะนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่า Apple เนี่ยจำเป็นต้องผลักราคาสูงขึ้นซึ่งคาดว่าแอป iPhone 18 Pro รุ่นใหม่เนี่ยเดิมเนี่ยนะครับราคาอาจจะอยู่ที่ประมาณ 36,000 บาทใช่ไหมครับแต่ปีนี้จะขึ้นไปประมาณเกือบหมื่นหนึ่งนะครับ เป็นประมาณ 46,000 บาทแล้วก็รุ่นอื่นๆนี้ก็จะขึ้นตามไปหมดแล้วนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตลาด DRAM เนี่ยมีผู้ผิดอยู่3รายเท่านั้นเองในโลกนะครับรายใหญ่ๆคือ Samsung SK Hynix อันนี้มาจากเกาหลีแล้วก็ Micron ของอเมริกาส่วนนานแซดเนี่ยมีเคียวเซียซึ่งเดิมเนี่ยก็คือโตชิบ้านะครับอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็แซนดิสตอนนั้น2เจ้ามีคนมีอยู่เท่านี้นะครับเพราะนั้นราคาเนี่ยมันพุ่งไป อย่างมหาศาลนะครับในขณะนี้เนี่ยราคาของสมาร์ทโฟนและ PC ทุกอย่างจะขึ้นหมดแล้วแต่ในตอนนี้ Apple เนี่ยจะขึ้นหนักมากเพราะว่าอย่าง Apple เนี่ยรุ่น18 Pro จะขึ้นประมาณ 10,000 ใช่มั้ยครับแต่ถ้ารุ่น18 Pro Max จะขึ้นมากกว่านั้นนะครับ เพราะนั้นแหมตอนนี้แพงเหมือนทองแล้วเวลาเราซื้อทีหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้หลายๆปีหน่อยนะไม่ใช่เปลี่ยนกันบ่อยๆนะครับอย่างผมเนี่ยใช้ iPhone 13 Pro Max เนี่ย5ปีแล้วนะก็ยังใช้ได้อยู่นะก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกปีนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันจะแพงมากเลยเอาละคราวนี้มาอีกเรื่องนึงครับคนที่เคยใช้คอมพิวเตอร์ในยุคโบราณเนี่ยนะครับตั้งแต่ยุคแรกๆเลยเนี่ยครับจะจำได้ว่าตอนที่คอมพิวเตอร์ออกมาใหม่ๆในโลกนี้เนี่ยมันจะมีแบรนด์อยู่บางแบรนด์ที่ว่าปัจจุบันเนี่ยได้สูญหายไปแล้วนะครับแบรนด์แรกเนี่ยคืออัตริกนะครับแบรนด์ที่2เนี่ยชื่อว่าคอมโมโดนะครับซึ่งรุ่นที่ดังมากเนี่ยมันคือคอมโมโด64แล้วก็รุ่นเนี้ยมันขายเนี่ยในยุคเดียวกับที่ Apple เนี่ยเพิ่งเปิดบริษัทใหม่ๆแล้วก็ Apple เนี่ยขายตัวของอะไรครับ Apple 2นะครับซึ่งเนี่ย Commodore เนี่ยก็เป็นคู่แข่งรายสำคัญเนี่ยของ Apple เนี่ยมากเลยนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพวกแบรนด์เหล่านี้เนี่ยก็ไปต่อไม่ได้แล้วก็ขาดทุนกันไปนะครับแล้วก็ปิดบริษัทกันไปหายไปหมดแต่แบรนด์ Commodore เนี่ยในขณะนี้เนี่ยยังมีผู้ถือเจ้าของเป็นเจ้าของอยู่นะครับคือบริษัท Commodore Electronic นะครับในตอนนี้เนี่ยเขาลื้อฟื้นแบรนด์ Commodore เนี่ยที่เป็นแบรนด์คอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆเลยตั้งแต่ยุค Apple 2เนี่ยกลับมาเป็นโทรศัพท์มือถือครับโดยโทรศัพท์มือถือที่เขาทำเนี่ยเป็นโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Commodore เลยนะครับแล้วก็ใช้รุ่นว่า Callback 8020เป็นโทรศัพท์ฝาพับเนี่ยเหมือนกับ Samsung ในสมัยก่อนเนี่ยนึกออกไหม
1: ค่ะนึกออกค่ะอาจารย
0: ์ในยุคก่อนๆที่เป็นโทรศัพท์กดปุ่มนะ
1: ค่ะ
0: เครื่องไม่ใหญ่มากครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้แต่ว่ามีความสามารถเนี่ยโดยการที่ว่าเครื่องนี้จะลดนะครับการติดหน้าจอและโซเชียลมีเดียของคนทั่วไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือก็จะบล็อกไม่สามารถที่จะลง Facebook Instagram TikTok หรือเว็บแอปหรือเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับแต่ยังสามารถที่จะรองรับแอปที่สำคัญเนี่ยได้เช่น WhatsApp Signal Spotify Google Map Uber อะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับโดยว่าเขาเนี่ยจะใช้ระบบปฏิบัติการของตัวเองชื่อว่า Sailfish UX นะครับ Sail ที่แปลว่าใบเรือเนี่ยนะครับ OS พัฒนาบน Linux แล้วก็จะใช้ชิป MediaTek นะครับHelio G81 มี RAM ทั้งหมดเนี่ย 4GB ความจุ 64GB กล้องหลัง 48แบตพอร์ตเปลี่ยนได้มีช่องหูฟังและมีวิทยุ FM ย้อนยุคนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 18,000 บาทนะครับกำลังจะเริ่มออกมาขายเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเขาจะขายให้กับคนที่อยากจะหลบเรื่องโซเชียลมีเดียนะครับแต่ก็ยังอยากจะมีแอปที่จำเป็นในชีวิตใช้งานอยู่นะครับก็เลยอันนี้เขาก็เลยออกเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อคอมมอดอร์ออกมาแปลกใจมากเลยที่ยี่ห้อนี้มันหายไปเนี่ยหลายสิบปีแล้วทำไมอยู่เฉยๆเนี่ยมันกลับขึ้นมาใหม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: คัมแบ็กมาโดยที่ราคาแอบจะแรงไปนิดหนึ่งไหมคะอาจารย
0: ์นิดหนึ่งครับเพราะโทรศัพท์แบบนี้เนี่ยราคามันจะถูกควรจะต้องถูกกว่านี้เยอะนะครับแต่เขาเนี่ยก็คงแบบทำมาเขาบอกว่าของเขาทำมาอย่างดีนะแล้วก็สามารถใช้งานได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าใช้โซเชียลมีเดียไม่ได้เท่านั้นโดยจงใจเก็บบล็อกไม่ให้มีการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปนะครับก็ดูต่อไปแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโทรศัพท์รุ่นนี้ออกมาแล้วคอมมอดอร์เนี่ยจะกลับมาฟื้นได้ไหม
1: ค่ะจริงๆก็น่า
0: จริงๆก็น่าพอเคยได้ยินยี่ห้อคอมมอดอร์

0: ไม่เคย
1: แ
0: น่ไม่เคยได้ยินค่ะอาจารย์
1: ไม่ทันแน่ๆเลยเพราะว่านั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงประมาณ1980น่ะ
0: ค่ะจริงๆ
1: ก็พูดง่ายๆคือประมาณ40 50ปีแล้วอ่ะ
0: ค่ะดูจากความเป็นฝาพับมันก็น่ารักดีค่ะอาจารย์แล้วก็เขาอาจจะมาจับกระแสคนที่ต้องการโซเชียลดีท็อกซ์ก็คืออยากจะปลดบล็อกจากโซเชียลต่างๆแต่ว่าถ้าดูถึงการใช้งานเวลาเราเปิด Google Map ทีแล้วมันเป็นฝาพับแล้วมันหน้าจอไม่ใหญ่อาจารย์มันน่าจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ไหมคะ
1: ก็น่าจะใช้ได้อยู่เพราะว่ามันจะใหญ่กว่ามือถืออายุเดิมนิดนึงนะครับตอนที่ผมไปดูขนาดมันเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ได้เล็กมากนะครับเอาละคราวนี้เรามาดูอีกเรื่องนึงครับตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่อง power bank เนี่ยตลาดมันใหญ่มากเลยนะเพราะ power bank เนี่ยมันอยู่กับเรามานานมากแล้วก็ราคาตลาดเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ประมาณสักโหเยอะเลยนะครับใหญ่มากเลยเป็นแสนล้านนะครับเป็นแสนล้านเหรียญอเมริกาเลยนะครับถ้าเป็นธุรกิจใหญ่มากเลย500,000,000,000 บาทต่อปีนะครับในขณะนี้แล้วบริษัทที่ทำ power bank ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยคือแบรนด์ Anker A-N-K-E-R นะครับเคยได้ยินไหมยี่ห้อนี้
0: เคยได้ยินค่ะ
1: ยี่ห้อนี้เนี่ยจะพ่อขาย power bank อย่างเดียวในปีที่แล้วเนี่ยขายไป 152,000 ล้านบาทครับในขณะที่ตลาด power bank ทั่วโลกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 ล้านใช่ไหมของเขาเนี่ยกินเข้าไปแล้ว 30% นะ 30% นะครับนอกจากนั้นบริษัทนี้เนี่ยเขายังทำธุรกิจเรื่องของพวกหัวชาร์จแล้วก็ระบบแบตเตอรี่ทั้งเก็บพลังงานขนาดใหญ่ด้วยก็ขายไปได้อีกประมาณสักประมาณเกือบ8-9 หมื่นล้านบาทนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ย Anker เนี่ยเป็นแบรนด์ที่โตมาจาก Power Bank แต่เขาบอกว่าทางผู้ก่อตั้งหรือ CEO เนี่ยนะครับของ Anker เนี่ยออกมาบอกว่า Power Bank เนี่ยกำลังจะเข้าสู่จุดจบครับที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าวันนี้1 นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีการบริหารการใช้แบตเตอรี่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้สังเกตไหมครับว่าเราใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะอยู่ได้เกินวันนึงอ่ะบางทีอยู่ได้2วันเลย
0: ค่ะ
1: ทั้งที่มันมีสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ย power bank เนี่ยอาจจะลดความจำเป็นลงแล้วมันเกะกะมากเลยใช่ไหมครับอันที่2นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นโอกาสที่จะใช้ได้นานๆเนี่ยมันก็จะมีนะครับ3บริษัทระบบการชาร์จเนี่ยทำได้เร็วกว่าสมัยก่อนเนี่ยเยอะมากพูดง่ายๆคือว่าชาร์จแป๊บเดียวก็เต็มแล้วสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาชาร์จเนี่ยมันนานมากเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยชาร์จแล้วเร็วนะครับนอกจากสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ขณะนี้เนี่ยเขาคาดว่านะครับตลาดของ power bank ที่มันจะอยู่ที่มาสัก500,000,000 บาทเนี่ยจะโตประมาณปีละ 1% ต่อปีเท่านั้นเองแล้วมีโอกาสที่จะลดหดตัวลงด้วยนะครับซึ่งเพราะเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยบริษัทแองเกอร์เนี่ยนะครับเขาก็รู้ตัวแล้วว่าไอ้ธุรกิจเนี้ยมันไม่น่าจะไปต่อได้ในระยะยาวนะครับในขณะนี้เนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนไปทำธุรกิจใหม่ซึ่งธุรกิจใหม่ของเขาเนี่ยก็คือระบบเก็บกักพลังงานในบ้านพูดง่ายแบตเตอรี่ที่ใช้กับพวกโซลาร์เซลล์ระบบโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ปิดพันทำพลังงานสะอาดนะครับพวกบรรดาพวกกังหันลมต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าในขณะนี้ธุรกิจของเขาเนี่ยที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใช้ในบ้านแล้วก็ใช้ในพวกบรรดาพวกหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับกับโซลาร์เซลล์เนี่ยในขณะนี้พวกขายได้เดือนปีนึงประมาณเกือบ 20,000 ล้านบาทนะครับแล้วในตอนนี้เนี่ยเขาบอกปีที่แล้วเนี่ยเขามี power bank อยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ100กว่ารุ่นแต่ในตอนนี้เนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องลดลงไปเนี่ยให้เหลืออยู่มาไม่เกิน330รุ่นครับเพราะว่าพอมันมีรุ่นเยอะๆเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปมันคงคุณภาพได้ยากมากเพราะจำนวนผิดเนี่ยมันน้อยนะครับแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแองเกอร์เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาต้องเรียกคืนแบตพาวเวอร์ทั่วโลกที่เขาขายออกไปแล้วเนี่ยประมาณ 2.4 ล้านเครื่องนะครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยก็เลยบอกอย่างนึงว่าบริษัทใหญ่ที่สุดในโลกที่ทำพาวเวอร์เนี่ยก็มาบอกแล้วว่า power bank มันจะไปต่อไม่ได้ตอนนี้พรเนี่ยต้องถามหน่อยว่าพรเนี่ยพก power bank ไหม
0: พรไม่ได้พกค่ะอาจารย
1: ์เมื่อก่อนพกไหม
0: เมื่อก่อนก็มีบ้างค่ะ
1: แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วว
0: ันนี้พรก็ถามท่านผู้ฟังเหมือนกันนะคะว่าท่านผู้ฟังเนี่ยพกอยู่หรือเปล่าแต่ว่าพรคิดถึงโกดักเลยค่ะอาจารย์โกดักเองเขาอาจจะปรับตัวไม่ทันทั้งที่เขาก็รู้ว่ากล้องดิจิตอลจะมาแต่ว่า

0: ไม่ได้ปรับตัวอันแต่เนี้ยคือเขาปรับตัวไวมากแองเกิล
1: จริงๆแล้วเนี่ยนะรู้เปล่าว่าโกดักเนี่ยเป็นคนคิดกล้องดิจิตอลขึ้นมาเป็นคนแรกของโลกเลยนะ
0: ค่ะ
1: แต่เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่กล้าทำครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็กลัวว่าถ้าเขาเนี่ยไปทำตัวเขาตัวโทรศัพท์มือไม่ใช่ทำกล้องดิจิตอลเนี่ยมันจะไปกระทบกับตัวของฟิล์มของเขาใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ก็ทำให้คู่แข่งเนี่ยพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งเขาเนี่ยก็ตามไม่ทันนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าวันนี้เนี่ยตัวของโกดักก็ยังอยู่นะครับแต่แองเกอร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเร็วมากเลยครับก็อันนี้ก็น่าสนใจครับเดี๋ยวเรามาดูต่อไปครับว่ามันจะเป็นอย่างนี้จริงไหมคิดว่าอยู่อีกประมาณปี2ปีเนี่ยเราคงได้เห็นแล้วล่ะว่าไอ้ Power Bank เนี่ยมันจะไปรอดหรือไม่รอดนะแต่ผมก็ค่อนข้างเชื่อนะครับว่าไม่น่าจะไปต่อได้ยาวนักเพราะว่าสาเหตุที่เป็นเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้คนเริ่มไม่อยากพก Power Bank แล้วตอนนี้มันวุ่นวายมากเลยนะพรเวลาเราขึ้นเครื่องเนี่ยนะครับเราไปขึ้นเครื่องเนี่ยเราจะต้องแบบมีมาตรฐานเพราะว่าแบงค์มีนู่นมีนี่ห้ามใช้ห้ามอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันทำให้แบบความวุ่นวายเนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะพกพอแบงค์กันเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายึดพกไปเนี่ยไม่รู้จะโดนยึดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไง
0: ค่ะ
1: นะครับอ่ะคราวนี้มาครับอีกเรื่องนึงอันนี้เรื่องน่าสนใจมากเลยต้องบอกว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับมีประเทศหลายประเทศในโลกเลยนะครับที่เริ่มห้ามเด็กต่ำกว่า16ปี17ปี18ปีเนี่ยหลายแล้วแต่ประเทศที่ไม่เหมือนกันนะไม่ให้ใช้โซเชียลมีเดียครับแต่การที่ไม่ให้ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าคุมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Instagram Facebook เขาเรียกอะไรครับ X แล้วก็ Snapchat นะครับแต่ยังให้แอปพลิเคชันส่งข้อความอย่าง WhatsApp กับ Signal ได้นะครับผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็ว่ามีประเทศอะไรที่ทำอย่างนั้นบ้างนะครับมีประเทศที่ทำอย่างนั้นนี่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเมืองไทยเราอันตรกิจานาด้วยในอเมริกาในยุโรปนะครับออสเตรียเนี่ยห้ามโซเชียลมีเดียเนี่ยสำหรับโดยเด็ดขาดสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า14ปีแล้วก็มีประเทศที่มาห้ามใช้โซเชียลมีเดียสำหรับเด็กรุ่นอายุมากกว่า10ต่ำกว่า15ปีประกอบด้วยประเทศในยุโรปเช่นโปแลนด์กรีซเดนมาร์กสโลวีเนียฝรั่งเศสและตุรกีนะครับแล้วก็ห้ามเด็กต่ำกว่าอายุ16ปีมีออสเตรเลียแคนาดาเยอรมนีอินโดนีเซียมาเลเซียอังกฤษและก็สเปนครับก็ปรากฏว่าตรงนี้อินโดนีเซียเนี่ยกับมาเลเซียเนี่ยค่อนข้างไวเขาก็ดูเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของเด็กนะครับก็เลยห้ามเด็กใช้โซเชียลมีเดียคำถามคือพรกับท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับคิดว่าเมืองไทยเราควรจะห้ามเด็กต่ำกว่า16ปีเล่นโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการไหม
0: ก็โดยเฉพาะก็น่าจะห้ามค่ะอาจารย์ก็น่าจะห้ามเพราะว่าเยาวชนบางทีแยกแยะคอนเทนต์ไม่ออกว่าคอนเทนต์เนี่ยเอาแค่ขำๆหรือว่าควรทำตามหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่มิจฉาชีพหลอกเด็กได้ด้วย
1: แต่เขาบอกว่าที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่ามันทำให้เด็กเนี่ยไม่สนใจการเรียนครับ
0: ค่ะ
1: ง่ายๆคือว่าสนใจแต่เรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทำให้การเรียนเนี่ยมันเสื่อมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็อาจจะแบบทำให้เด็กเนี่ยเสียนิสัยเสียคนด้วยนะพรเพราะนั้นพรคิดว่าเมืองไทยเราเนี่ยรัฐบาลก็ควรจะต้องมาทำเรื่องนี้ไหมไม่ควรจะทำเรื่องการแจก AI อย่างเดียวไหม
0: จริงๆตอนนี้ถ้าทุกพูดถึงกระแสที่อาจารย์เล่าว่าแบบหลายๆประเทศเขามาดูเยาวชนอายุน้อยไม่ให้เข้าถึงโซเชียลแต่ว่าบ้านเราเนี่ยกำลังผลักดันให้เด็กรู้จัก AI มากขึ้นการใช้ AI มากขึ้นด้วยในทาง
1: ก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ผมว่าการใช้ AI เนี่ยนะครับกับการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้เขาพูดถึงโซเชียลมีเดียแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการห้ามการใช้ AI นะเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเราเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องมาพิจารณาแล้วนะถึงเวลาหรือยังว่าเด็กของเราเนี่ยจะต้องเลิกเล่นโซเชียลมีเดียกันสักทีนึงเหมือนกับประเทศที่เขาพัฒนาในอาเซียนเนี่ยก็มี2ประเทศไปแล้วแม้ที่ทำก็คือมาเลเซียกับอินโดนีเซียนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้น

0: นี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องมานั่งพิจารณากันแล้วว่าเมืองไทยเราเนี่ยอาจจะต้องมีการพิจารณากันเรื่องนี้ไห
1: ม
0: เพราะว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยผมว่าเด็กของเราเนี่ยคงจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะแต่อาจารย์ในอีกมุมนึงในโซเชียลมีเดียมันก็จะมีกลุ่มของคนที่ใช้ AI แล้วเขามาปรึกษาอะไรกันด้วยนะคะอาจารย
0: ์ก็ไปปรึกษาที่อื่นได้ไงครับไม่ต้องมาปรึกษาที่โซเชียลมีเดีย
1: ค่ะอาจารย์
0: เดี๋ยวเราทางฝั่งที่น่าสนใจก่อนดีไหม
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะคะเลยเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงหน้าค่ะ
2: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจื่อมผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: 11:32 กลับมาคุยกันต่อใน Marketing News Update นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับวันดีและอาจารย์สัญชัยนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยกันต่อท่านผู้ฟังคะยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนแต่ว่าความสะดวกสบายก็ทิ้งไม่ได้นะคะขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะแต่ว่าเขามีไอเทมลับมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะการหุงข้าวแบบแยกน้ำนี้ก็จะช่วยลดปริมาณน้ำตาลในข้าวได้นะคะตัวหม้อด้านในเคลือบนอนสติ๊กทำให้ข้าวไม่ติดล้างง่ายและมีความทนทานค่ะมีให้เลือก6ฟังก์ชันหุงด่วนก็ได้ทำโจ๊กก็ดีทำซุปก็ได้นะคะ1อาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยมั่นใจในมาตรฐานมอกรับประกันสินค้านาน1ปีเต็มค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียนะคะจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะสั่งซื้อตอนนี้ยังมีของแถมฟรีเพิ่ม2รายการก็คือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมของแถมก็เกือบ300บาทแล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ02-114-3390 02-114-3390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะและยังเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcord Super Fan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจในการส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดค่ะแล้วก็ทีมชาติที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่าของกว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ค่ะขั้นตอนง่ายๆนะคะเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบซื้อบัตรMcord Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะโดยบัตร Mcord Super Fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆ 20 บาทค่ะ

0: ก็คือจะได้รับ10ใบในการโหวตนะคะแต่ว่าถ้าจะเอาให้คุ้มเนี่ยก็ซื้อบัตร Mcot Superfan Diamond ในราคา500บาทก็จะได้รับ30ใบ300ใบนะคะ500บาทนี้ได้300ใบในการร่วมโหวตค่ะของแถมกับภารกิจนี้นะคะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเนี่ยคือรางวัลที่1ก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan ค่ะมูลค่าเกือบล้าน6เลยนะคะ 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็รางวัลที่2ก็จะเป็นพวกรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC35 รางวัลแล้วก็ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะคะแล้วก็ยังมี Gold Gift Voucher อีก5รางวัลค่ะภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan จะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมนะคะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ cheer.mcot.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะอ่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยกันต่อเลยนะคะอาจารย์เชิญค่ะ
1: ครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งอะครับตอนนี้มันเป็นยุคที่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องหุ่นยนต์ใช่ไหมครับแล้วในตอนนี้หุ่นยนต์เนี่ยก็เข้ามาแทนการใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยเรากำลังนึกถึงหลายอย่างอันที่หนึ่งที่นึกแน่ๆคือหุ่นยนต์ที่เป็นแขนกลนะครับที่มันใช้อยู่ในพวกโรงงานใช้ในการพวกประกอบก็เรียกว่าอะไรครับประกอบพวกสินค้าบริการตัวสินค้าต่างๆเนี่ยแทนคนงานของเรานะครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยมันมีประสิทธิภาพสูงมากนอกจากนั้นแล้วการพัฒนาการในตอนนี้ยังเน้นหนักไปในเรื่องของการทำหุ่นยนต์จะเหมือนมนุษย์นะครับแล้วก็อยากจะเอามาใช้ในบ้านมาใช้เกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการเป็นแม่บ้านหรือเป็นอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับแต่ในตอนนี้มันมีตลาดใหม่ขึ้นมาตลาดหนึ่งซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญมากแล้วผมว่าจริงๆแล้วตลาดนี้มันเป็นตลาดที่มีผลกระทบต่อเมืองไทยเยอะมากเลยนะครับก็คือในตอนนี้เนี่ยพบว่าในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศยุโรปในกลุ่มยุโรปเนี่ยนะครับกำลังมีปัญหากับในญี่ปุ่นเนี่ยกำลังมีปัญหารุนแรงมากเลยก็คือมันขาดแรงงานอย่างรุนแรงนะครับในภาคเกษตรกรรมครับพูดง่ายๆก็คือเลยไล่ในฟาร์มเลยต่ออะไรพวกเนี้ยมันไม่สามารถที่จะหาคนนะไปใช้งานได้นะครับคราวนี้เขาก็มาดูว่าเอ๊ะไอ้ค่าแรงต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดว่าในจีนเนี่ยนะครับค่าแรงของคนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 เดือนละ 20,000 บาทพูดง่ายๆก็คือว่าปีนึงตกประมาณ 240,000 ครับที่เป็นแรงงานในภาคเกษตรนะครับเป็นต้นเฉลี่ยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในยุโรปกับอเมริกาเนี่ยกับญี่ปุ่นเนี่ยค่าแรงงาน1คนเนี่ยอาจจะถึงประมาณสัก1ล้านบาทต่อปีนะครับในขณะที่จีนเนี่ยมันประมาณสักปีละ 200,000 กว่าบาทเองใช่ไหมแต่ในยุโรปกับอเมริกานี่คือ2ล้านประมาณล้านหนึ่งนะครับถึงล้าน 200,000 บาทดังนั้นเนี่ยมันก็มีบริษัทในจีนเนี่ยอยู่หลายบริษัทเหมือนกันที่ว่ากำลังพัฒนาหุ่นยนต์นะครับที่จะไปทำงานเนี่ยแทนแรงงานของคนในฟาร์มและในภาคเกษตรนะครับโดยบริษัทหนึ่งเนี่ยที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยเป็นบริษัทที่เปิดขึ้นมาใหม่นะครับอยู่ที่เซินเจิ้นชื่อบริษัทเหอซินตงลี่นะครับเขากำลังพัฒนาหุ่นยนต์เกษตรอัตโนมัติซึ่งสามารถทำงานกลางแจ้งได้โดยที่หนึ่งนะครับมันสามารถวิ่งในแปลงเกษตรได้นะครับในการที่เขาจะสอดวัชพืชหรือว่าในการที่เขาจะปลูกผักหรืออะไรต่ออะไรแบบนี้นะครับปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักต่างๆสองสแกนภาพพืชอย่างเรียลไทม์เพื่อตรวจหาโรคพืชด้วย AI 3ดำเนินการพ่นยาเฉพาะจุดที่มีความจำเป็น 4. กำจัดวัชพืช 6. ใช้ AI กับกล้องถ่ายรูปนะครับกับเซ็นเซอร์เนี่ยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องผลผลิตนะครับและแทนแรงงานคนโดยที่เขาทำออกมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหุ่นยนต์การเกษตรชั้นสูงเนี่ยที่ทำงานได้เต็มที่เนี่ยตัวนึงเนี่ยมันจะตกประมาณ2ล้าน5แสนถึง3ล้านบาทนะครับในขณะที่จีนเนี่ยไม่คุ้มค่าก็คือว่าปีนึงมันค่าแรงคนมันแค่ 200,000 กว่าบาทเองใช่มั้ย
0: 204,000
1: แต่ในยุโรปเนี่ยค่าแรงมันตกประมาณล้านกว่าบาทไงกับในญี่ปุ่นกับอเมริกา
0: 2ปีคืนทุน
1: เพราะฉะนั้น2ปีคืนทุนไง
0: ค่ะ
1: ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยบริษัทพวกนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยทำหุ่นยนต์พวกนี้เขาไม่ได้อยากจะขายในเมืองจีน

0: เพราะเขารู้ว่ามันขายไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็จะไปขายในยุโรปอเมริกาแล้วก็ในเขาเรียกว่าอะไรครับในญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็บอกว่าเขาสามารถทำได้เนื่องจากว่าในประเทศจีนเนี่ยการผลิตหุ่นยนต์เนี่ยนะครับสามารถทำได้เนื่องจากว่าเขามีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์กล้องมอเตอร์แบตเตอรี่ระบบคุมโรงงานประกอบวิศวกรและระบบการสร้างอย่างดีนะครับเขามีทั้งโรงงานชิ้นส่วนมีวิศวกรมีทุกอย่างไม่ครับปิดหุ่นยนต์ได้ราคาต่ำกว่านะครับและในตอนนี้เนี่ยพอเขาเริ่มทำเนี่ยเข้าไปทดสอบในพื้นที่ภูเขานะในมณฑลเสฉวนกับที่ไหนอีกรู้ไหม
1: ที่ไหนคะ
0: ทะเลทรายในซินเจียงครับเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าหุ่นยนต์ทำงานได้ในสภาพแบบนี
1: ้
0: ไม่มีปัญหาแน่นอนถ้าไปใช้ในยุโรปกับอเมริกาเพราะในยุโรปอเมริกาเนี่ยฟาร์มเนี่ยเป็นขนาดใหญ่แล้วก็มีการปลูกเนี่ยพืชผักเนี่ยเป็นพืชเชิงเดี่ยวนะครับเพราะนั้นมันสามารถจะทำงานหนักได้ขนาดเจอพื้นที่อย่างทะเลทรายหรือภูเขายังทำงานได้เลยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเข้าไปเนี่ยที่เข้าไปที่พวกฟาร์มหรือไร่เนี่ยยุโรปกับอเมริกาเนี่ยไม่มีปัญหาแน
1: ่
0: เขาเอาตัวนี้ไปต่อยอดกับโดรนเกษตรด้วยนะครับทำให้เกิดระบบโดรนเกษตรอัจฉริยะ 100% นะครับแล้วเขาต้องการจะแข่งขันกับใครรู้ไหม
1: แข่งกับ
0: บริษัทอเมริกาใหญ่ๆอย่างจอห์นดีร์ครับซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในเรื่องของเครื่องจักรการเกษตรแล้วก็ไปแข่งกับบริษัทญี่ปุ่นด้วยนะพวกคูโบต้ายันมาอะไรต่ออะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นในตอนนี้เนี่ยกำลังบอกอย่างนึงว่าจีนเนี่ยกำลังเปลี่ยนการผลิตของตัวเองนะไปสู่การผลิตสินค้าเนี่ยที่อาจจะไม่ได้เป็นสินค้าที่มีความต้องการในประเทศจีนเลยนะแล้วก็เอาไปขายให้กับต่างประเทศอันเนี้ยถ้าเกิดว่าหุ่นยนต์พวกนั้นมันมากันจริงๆนะ
1: ค่ะ
0: สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์เกษตรในยุโรปอเมริกา
1: จะต่ำ
0: ในญี่ปุ่นจะต่ำลง
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดเมืองไทยเราเนี่ยค่าแรงมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะผมว่าเมืองไทยจะลำบากเพราะราคาสินค้านี่จะแพงกว่าคนอื่นไง
1: ค่ะแล้วเขาไปทดลองในพื้นที่ทะเลทรายด้วยก็ถ้านั่นก็น่าจะไปตะวันออกกลางได้แล้วอาจจะกระทบกับแรงงานไทยแรงงานไทยที่ไปทำงานภาคการเกษตรในตะวันออกกลางด้วยนะคะอาจารย
0: ์ก็จะมีปัญหาด้วยใช่ไหมครับเพราะเรื่องของเหล่านี้เนี่ยมันกำลังมองแล้วว่าเมืองไทยเราเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องเหล่านี้นะก็พูดไปสองเรื่องแล้วใช่วันนี้ก
1: ็
0: คือเรื่องเฮ้ยเราจะเอาพวกจากกรมการเกษตรหรือหุ่นยนต์ต่างๆหรือโดรนเนี่ยมาใช้ในการเกษตรเมืองไทยได้อย่างไรนะครับเพื่อจะลดต้นทุนการผลิตของเราให้ต่ำลงและประสิทธิภาพสูงขึ้นอันที่สองพิจารณาหน่อยได้ไหมว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่อายุต่ำกว่า16หรือ18เนี่ยบล็อกการใช้โซเชียลมีเดียได้ไหมเพื่อจะทำให้เด็กของเราเนี่ยตั้งใจเรียนมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้รับข้อมูลที่อันตรายมากๆนะเอาล่ะคราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเบาๆแล้วนะคือออนเมื่อก่อนนี้เคยกินพิซซ่าฮัทไหม
1: เคยค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ยังกินอยู่ป่ะ
1: เออไม่ค่อยค่ะอาจารย
0: ์เดี๋ยวนี้พิซซ่าในเมืองไทยเราเนี่ยที่ดังๆเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่เจ้านะ
1: ค่ะ
0: เจ้าที่อยู่มานานที่สุดนี่ก็พิซซ่าฮัท
1: ค่ะ
0: มันอยู่มานานมากแล้วแล้วตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นพิซซ่าคาร์มานีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่พิซซ่าฮัทก็ยังอยู่นะนอกจากนั้นก็จะมีโดมิโนพิซซ่าแต่สาขาไม่เยอะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีของคนไทยด้วยนะคือนารายพิซซาเรียเคยทานไหม
1: เคยค่ะเคยค่ะอันนี้เขาทำเป็นบุฟเฟ่เลยค่ะ
0: อร่อยด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่แล้วในตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าไอ้พิซซ่าเจ้าพิซซ่าฮัทเนี่ยซึ่งเป็นพิซซ่าเก่าแก่เนี่ยนะครับตอนนี้เป็นบริษัทอยู่ในเครือของกลุ่มยำซึ่งยำเนี่ยเขาเป็นเจ้าของของ KFC แล้วก็เป็นเจ้าของของพวกทาโก้เบลอะไรต่ออะไรพวกนี้ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกหลายเจ้านะครับอีกหลายอย่างในตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าทางด้านของยำเนี่ยเขาพบว่าพิซซ่าฮัทเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลประกอบการไม่ดีคือขาดทุนมาหลายไตรมาสแล้วนะครับดังนั้นในตอนนี้เนี่ยมันทำให้กำไรของเขาโดยรวมมันตกลงเพราะ KFC ของเขาเนี่ยยังดีอยู่นะครับแล้วก็ตัวอื่นๆก็ยังดีอยู่แต่ว่ามีตัวพิซซ่าฮัทเนี่ยเป็นตัวที่ว่าถ่วงทำให้กำไรเขาตกลงนะครับดังนั้นยำเนี่ยที่เป็นบริษัทอเมริกาเนี่ยก็เลยขายพิซซ่าฮัทออกไปทั้งหมดนะครับซึ่งตกลงกันไปได้โดยการที่ว่าถ้าเป็นสาขานอกจีนจะขายให้บริษัทที่ Long Range Capital ในราคา 1,500 ล้านเหรียญ นะตกประมาณเกือบ 50,000 ล้านนะแล้วก็ในประเทศจีนเนี่ยก็ขายให้กับยำไชน่าไปในราคาเนี่ยประมาณเกือบ 4,000 ล้านเหรียญเหมือนกัน

0: 4,000 ล้านบาทเหมือนกันนะครับทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยไปเป็นประมาณเนี่ยเกือบหมื่นล้านนะไม่ใช่หมื่นล้านเกือบแสนล้านครับจริงๆแล้วแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ดังมาก่อน68ปีจำได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยนะพิซซ่าฮัทเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ดอย่างวันนี
1: ้
0: เวลาเข้าไปเนี่ยเราต้องสั่งแล้วต้องรอประมาณ 15-20 นาทีใช่ไหมครับแต่หลังๆเนี่ยเขาปรับให้มีความเป็นฟาสต์ฟู้ดมากขึ้นเพราะต้องการก็คิดว่าคนไทยคนเนี่ยต้องการที่จะประหยัดเวลาเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในร้านพิซซ่าฮัทจำได้ไหมมันจะมีโคมไฟสีแดงๆเนี่ยแขวนอยู่ทุกโต๊ะเลยซึ่งอันนี้เป็นแบบโบราณแล้วก็ลักษณะของการทำพิซซ่าของเขาเนี่ยก็จะเป็นการทำพิซซ่าแบบทำสดในร้านนะครับแล้วก็ขายไปคนก็กินไปเยอะมากเลยแต่ตอนหลังๆนี่สังเกตไหมว่าพิซซ่าฮัทเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพเนี่ยไม่แตกต่างไปจากฟาสต์ฟู้ดคนอื่นเลยแล้วก็ทำให้มีพวกพิซคนก็เปลี่ยนไปกินอย่างอื่นแทนเพราะว่าต้องบอกว่าพิซซ่าฮัทมันไม่ค่อยอร่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องดูต่อไปครับว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาจะมีการปรับตัวพิซซ่าฮัทเนี่ยให้มันเป็นอย่างไรแล้วสามารถจะทำให้มันฟื้นตัวกลับมาได้เหมือนเดิมหรือไม
1: ่เมื่อก่อนนุ้นจำได้ถ้าเกิดว่าไปทานบางทีถ้าเราสั่งสลัดเขาจะมีถ้วยอะค่ะอาจารย
0: ์ใช่
1: แล้วเราไปตักใช่ไหมคะก็ตักเท่าไหร่ในถ้วยนั้นได้ก็พูนๆแบบโอ้โหเราจะรู้สึกว่าเราชนะอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ แต่หลังๆเนี่ยมันก็มาเจออีกเจ้าหนึ่งที่เป็นของชื่ออะไรนะที่เป็นสลัดบาร
1: ์ดูสิแบรนด์เขาสีเขียวเนี่ย
0: เขียวอ่ะเขียวอ่ะของของไมเนอร์กรุ๊ปอ่ะนะ
1: ค่ะใช
0: ่นั่นแหละก็ตักไม่จำกัดไงเพราะนั้นไม่มีลุ้นในต่อไปแล้ว
1: ใ
0: ช่ครับ
1: ใช่
0: ก็ดูต่อไปครับว่าตอนนี้เป็นยังไงแต่ยำเนี่ยเขาบอกว่าถ้าขายออกไปแล้วเขาจะดีขึ้นแต่ตอนนี้นะ KFC เนี่ยพอรู้ไหมว่าในอเมริกาตอนนี้เขาก็เริ่มแย่นะเพราะยอดขาย KFC ในอเมริกามันตกลงไปเนื่องจากว่ามีเจ้าอื่นเนี่ยที่อร่อยกว่าดีกว่าได้ขึ้นมาเยอะมากแต่ว่าเข้าไปดีในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าแข็งแรงมากๆเลยก็คือ KFC นะครับแล้วเชื่อไหมพรเขาบอกการใช้มาสคอตเนี่ยนะมาสคอตที่ใช้คุ้มที่สุดในโลกเนี่ยคือผู้พันแซนเดอร
1: ์
0: สังเกตไหมว่าไปที่ไหนก็มีแต่ผู้พันแซนเดอร์แล้วผู้พันแซนเดอร์เนี่ยก็เสียชีวิตไปนานแล้วแต่ในวันนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าเขาปรับอยู่ตลอดเวลาเด็กรุ่นใหม่ก็ยังรู้สึกคุ้นชินกับผู้พันแซนเดอร์อยู
1: ่
0: แล้วก็ปรับดูให้มันดูน่ารักดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยการใช้เนี่ยผมว่าการใช้มาสคอตหรือว่าพวกเนี้ยผมว่า KFC ทำได้ดีมากเป็นบริษัทที่ใช้คุณเขาเรียกว่าผู้พันแซนเดอร์ได้เต็มที่จริงๆเลย
1: ค่ะ
0: เอาละคราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งมาดูนิดหนึ่งครับเรื่องพอพูดฟาสต์ฟู้ดก็ต้องไปเกี่ยวกับศูนย์การค้ากับค้าปิดใช่ไหม
1: อาจารย์ขาพอดีที่เรานึกไม่ออกต้องฟังตอบมาแล้วค่ะซิดเลอร์ค่ะ
0: ใช่ซิดเลอร์ใช่
1: ขอบคุณคุณพานุพงศ์ค่ะ
0: ครับเอาละคราวนี้มาดูนิดหนึ่งครับว่าในตอนนี้เนี่ยพอรู้ไหมว่าถ้าพูดถึงความหนาแน่นของศูนย์การค้าเนี่ยทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยอยู่ที่สิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีศูนย์การค้าเนี่ยกับห้างสรรพสินค้าเนี่ยอยู่ประมาณ1ตารางเมตรต่อประชากร1คน
1: อ
0: ันดับ2เนี่ยคือประเทศไทยครับ 0.8 ตารางเมตรต่อ1คนแต่อย่าลืมนะครที่สิงคโปร์เนี่ยนักท่องเที่ยวกับนักธุรกิจที่เขาเดินทางเข้าไปอ่ะเยอะกว่าประชากรในประเทศเขาอีก
1: ด
0: ังนั้นเนี่ยการที่เขามีศูนย์การค้าเท่ากัน1ตารางเมตรต่อประชากร1คนเนี่ยจริงๆมันอาจจะต่ำกว่าเมืองไทยก็ได้นะเพราะว่ามันมีชาวต่างชาติเนี่ยกับพวกนักธุรกิจเดินทางเข้าไปเยอะมากนักท่องเที่ยวก็เยอะใช่ไหมแต่เมืองไทยเนี่ย 0.8 ตารางเมตรนะครับต่อ1คนสูงมากเลยนะสูงกว่าโตเกียวครับโตเกียวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.4 ตารางเมตรโตเกียวเนี่ยนะเวลาเราไปที่ญี่ปุ่นเห็นไหมว่าศูนย์การค้าเยอะมากแต่ยังไม่เยอะเท่าเมืองไทยนะเพราะเมืองไทยเนี่ย 0.8 เยอะกว่ามาเลเซียเยอะกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนและก็ในโลกด้วยดังนั้นเนี่ยมันกำลังบอกอย่างหนึ่งแม้ว่าเมืองไทยเนี่ยเกิดโอเวอร์ซัพพลายของศูนย์การค้าและค้าปลีกนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่ค้าปลีกใหม่ๆเนี่ยพวกศูนย์ค้าเปิดตัวอยู่ต่อเวลาเลย
1: ค่ะก็กำลังพูดถึงเรื่องของห้างหลาย

0: แห่งตอนนี้เรียบเงียบแล้วก็ซบเซานะคะคนเดินน้อยร้านเช่าก็บางทีก็อยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเรานอกจากจะมีศูนย์การค้ามีคอมมูนิตี้มอลล์เกิดขึ้นมากมายนะคะหลายแห่งเลยคือถ้ามองพื้นที่ค้าปลีกตอนนี้โอ้โหเปิดตัวกันอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งในกรุงเทพปริมณฑลเราก็จะเห็นนครปฐมใช่ไหมคะขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงทำให้ศูนย์การค้าหลายแห่งตอนนี้เผชิญกับจำนวนคนไปเดินที่มันลดลงหลายแห่งดูเงียบเหงาร้านที่อยู่ในศูนย์การค้าหรือว่าอยู่ในคอมมูนิตี้มอลล์เขาอยู่ไม่ได้เขาต้องปิดกิจการก็จะมีพื้นที่ว่างให้เช่าบางทีถ้าไปเดินอ่ะจะเห็นป้ายให้เช่าเยอะเลยนะคะในหลายทำเลข้อมูลนี้เนี่ยมาจากการรายงานตลาดอสังหาริมทรัพย์ราคาปลีกนะคะของหน่วยงานภาคเอกชนที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งถ้ามองดูเนี่ยโอ้โหตอนนี้ตลาดค้าปลีกไทยกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะที่ผู้เช่ามีทางเลือกมากขึ้นนะคะเพราะว่าผู้เช่าเองถ้าตลาดนี้ห้างนี้ไม่เวิร์กทำกำไรไม่ได้เขาก็อาจจะย้ายไปอยู่ในทำเลอื่นในห้างอื่นนะคะหรือว่าบางเจ้าถ้าเป็นรายเล็กๆเงินทุนไม่หนาพอก็อาจจะปิดกิจการไปเลยก็เป็นไปได้อาจารย์กลับมาแล้วนะคะอาจารย์ขาเชิญค่ะ
1: กลับมาแล้วครับเมื่อกี้ก็สายหลุดไปนิดนึงนะครับขอโทษท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ในตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดโอเวอร์ซัพพลายนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเซ็นทรัลก็กำลังจะเปิดนอตวิวนะครับอยู่ใกล้แถวๆเดียวกับตัวของฟิวเจอร์พาร์ครังสิตใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: และตอนนี้เนี่ยตัวผมไม่กับบางนาก็กำลังจะเปิดขยายตัวมาเป็นเมกาซิตี้นะที่จะใหญ่โตกว่าเดิมอีกนอกจากนั้นเนี่ยพอไปที่ไหนเนี่ยพอสังเกตไหมว่าจะมีพวกเขาเรียกอะไรครับมีพวกคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับเยอะแยะไปหมดแล้วก็ศูนย์การค้าที่เพิ่งเปิดใหม่เนี่ยก็ยังมีนะเช่นอะไรนะครับวันแบงคอกก็มีนู่นก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในตอนนี้ที่เกิดขึ้นมันเกิดสภาพโอเวอร์สปายด้วยเหตุนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปเดินห้างอีกต่อไปแล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อาจจะไปเดินบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการช้อปปิ้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปการเป็นการช้อปออนไลน์เพราะว่าการช้อปออนไลน์เนี่ยเชื่อว่ามันสะดวกมากกว่าและในขณะเดียวกันเนี่ยราคาก็อาจจะไม่แพงหรืออาจจะใกล้เคียงกับศูนย์การค้าแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะถูกกว่านะครับเพราะว่าในศูนย์การค้าเนี่ยค่าเช่าในแต่ละมันแพงมากนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเกิดการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการศูนย์การค้าที่รุนแรงมากและศูนย์การค้าที่ไม่มีจุดยืนนะครับพูดง่ายๆคือเปิดขึ้นมาเพื่อขายของอย่างเดียวเนี่ยจะไปต่อไม่ได้และในตอนนี้เนี่ยอย่างที่มีพรบอกนะครับว่าผู้เช่าเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นแต่ในขณะที่เขาต้องดึงดูดทั้งผู้เช่าด้วยแล้วก็ต้องดึงดูดผู้ใช้บริการด้วยเพราะถ้าเกิดว่ามีผู้เช่าแต่ไม่มีผู้มาใช้บริการก็ไม่ได้เพราะนั้นคุณต้องทำตลาดสองฝั่งเลยน
0: ะ
1: ทำตลาดเรียกผู้เช่าการทำตลาดเพื่อเรียกผู้ใช้บริการมาแต่ถ้าไม่มีจุดเด่นชัดเจนหรือว่ายังยึดรูปแบบเดิมๆบริหารแบบเดิมๆเนี่ยผมว่าจะเหนื่อยมากความขี่ในการเดินทางไปสู่ร้านค้าเนี่ยลดลงนะครับเพราะนั้นศูนย์การค้าทุกที่เนี่ยตอนนี้จะมีการปรับจากการที่ว่าขายสินค้าอย่างเดียวเนี่ยเป็นการใช้ชีวิตนะครับหรือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ร้านอาหารสุขภาพและกิจการชุมชนมากขึ้นจะสังเกตไหมครับว่าศูนย์การค้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเต็มไปด้วยร้านอาหารจะเต็มไปด้วยพื้นที่กิจกรรมจะเปิดเต็มไปด้วยพื้นที่เด็กพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพฟิตเนสสถาบันการศึกษาเรียนพิเศษกวดวิชานะครับแล้วบริการอื่นๆทำเล็บทำผมอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดสาเหตุอันหนึ่งก็คือต้องการให้คนเนี่ยเข้ามาใช้บริการมากขึ้นและใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์การค้ามากขึ้นเพื่อทำให้เขาเนี่ยยังซื้อของกันอยู่นะครับเพราะนั้นในขณะนี้เนี่ยมีการจับตาดูนะครับว่าภายในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายของศูนย์การค้าในประเทศไทยที่รุนแรงมาก
0: ๆ
1: เชื่อว่าพวกบรรดาพวกร้านที่ไม่พวกศูนย์การค้าที่ไม่มีจุดบอกไม่มีจุดขายนะครับหรือไม่มีจุดเด่นของตัวเองเนี่ยน่าจะไปไม่รอดครับเพราะนั้นเราต้องดูต่อไปครับว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับศูนย์การค้าในเมืองไทยพรคิดว่ายังไงครับเดี๋ยวนี้ไปศูนย์ค้าน้อยลงไหม
0: น้อยลงอาจารย์บางทีปั๊มน้ำมันร้านในปั๊มน้ำมันก็เป็นคู่แข่งกับร้านอาหาร

0: ในศูนย์การค้าด้วย
1: ก็เป็นครับ
0: เราไม่ต้องไปขับรถไกลไปถึงห้างไปหาที่จอดใช่ไหมคะแล้วก็
1: ใช่เพราะว่าศูนย์การค้าปั๊มน้ำมันบางแห่งเนี่ยก็ใหญ่นะเดี๋ยวนี้
0: ใหญ่แล้วก็มี
1: ร้านอาหารเยอะพยายามที่จะเอาของต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปเยอะแยะไปหมดเพราะว่าเขาก็รู้อีกเหมือนกันว่าต่อไปเนี้ยการเข้าไปเติมน้ำมันอาจจะลดลงไปเรื่อยๆไง
0: ค่ะเขาก็ต้อง
1: หาอะไรคนเรามันเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เออเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นอะไรบางอย่างที่เขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนไปใส่บริการอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องกินเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้าไปเยอะ
0: ๆค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่ามันต้องมีการปรับตัวกันตลอดเวลาเลยนะ
0: กำลังพูดถึงการปรับพื้นที่ของศูนย์การค้าเนี่ยอย่างเซ็นทรัลรามอินทราที่รีโนเวทมาอาจารย์เขาก็เพิ่มพื้นที่ให้คนไปนั่งมีที่ชาร์จแบตพื้นที่ให้คนไปนั่งพักหย่อนใจโดยที่อาจจะไม่ได้เป็นส่วนของพื้นที่ร้านใดเป็นพื้นที่ส่วนกลางมากขึ้นอันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าเขาก็ปรับตัวอยากให้ดึงคนเข้าห้างก่อนแต่ใหม่ๆหลังรีโนเวทมาก็คนเยอะแต่ช่วงนี้ก็ดูซาซาแล้วนะคะอาจารย
1: ์ก็สักพักหนึ่งมาครับถ้าเกิดว่าทำได้ไม่ดีเนี่ยนะก็คงลำบากเหมือนกันแหละเพราะว่ามันคงอยู่ยาวไม่ได้เนื่องจากว่าพื้นที่เหล่านี้ดึงคนเข้าไปได้แต่ถ้าการซื้อการขายไม่มีเนี่ยคงเหนื่อยแหละ
0: ค่ะ
1: ต้องดูต่อไปครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันมาถึงจุดเปลี่ยนที่รุนแรงมากเลยในขณะนี้เนี่ยต้องรอมรับหลังเพราะว่าจุดเปลี่ยนแรงจริงๆนะครับ
0: เหลือ2นาทีสุดท้ายอาจารย์เอาเรื่องอะไรดีคะ
1: เอาเรื่องอะไรดีนะครับเอาเรื่องอะไรดีเอาเรื่องง่ายๆแล้วกันเขาบอกว่าอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยนะครับน้ำอัดลมเนี่ยนะครับกินแล้วดีหรือไม่ดีเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกินน้ำอัดลมเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะเป็นน้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาลเยอะใช่ไหมแต่เขาบอกว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นมีน้ำตาลหรือไม่มีน้ำตาลนะมันมีโอกาสที่เขาจากการศึกษาเขาบอกว่ามันทำให้เราเนี่ยมีอายุสั้นลงเนี่ยประมาณ 50% นะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะทำให้ระบบของใครว่าระบบของร่างกายระบบย่อยอาหารและระบบหัวใจกับเส้นเลือดเนี่ยนะครับเสื่อมสภาพเร็วขึ้น 21% ครับวันนี้เนี่ยน้ำอัดลมก็แพงนะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราหยุดกินกันดีไหม
0: ค่ะบางคนบอกว่าเอ๊ะมัน 0% แล้วแต่ 0% ก็ยังอันตรายอยู
1: ่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ 0% เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกน้ำตาลเทียมเนี่ยมันก็ทำให้ระบบในร่างกายเรารวนมากเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะเขาบอกว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยก็เลยแบบผมก็จะแนะนำนะว่าเป็นไงแล้วเขามีคนเขียนมานะว่าน้ำอัดลมเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างฟังแล้วตลกมากเลยครับ หนึ่งนะคืออะไรรู้ไหม
0: คือ
1: ใช้แบบช่วยซักผ้าเวลามีอะไรมันติดแล้วเอาน้ำหน้าลมยะลาดแล้วก็ล้างออกเลยมันจะหลุดง่ายขึ้นสองเทลงไปล้างส้วมสามใช้กำจัดสนิมสี่นะครับเวลาโลหะเนี่ยอย่างพวกเหล็กสเตนเลสและมีคราบเนี่ยเอาหน้าลมไปแช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 4ใช้ปรุงอาหารครับเช่นทำแฮมทำซี่โครงทำหมูอบ
0: ห
1: ้าใช้ทำความสะอาดแหมตรงลงนี่มันจะเป็นน้ำอัดลมหรือเป็นน้ำยาซักผ้ากันแน่นะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นน้ำยาทำความสะอาดแบบนี้เนี่ยแล้วก็แบบกินเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้อายุเราเนี่ยสั้นลง 51% แล้วก็ทำให้หัวใจเรากับระบบเลือดของเราเนี่ยแย่ลง 21% เนี่ยนะแล้วถ้าเราต้องการจะเราอย่าไปกินดีกว่าไหม
0: ค่ะ
1: และในขณะเดียวกันถ้าเราประโยชน์ของมันมีแต่เรื่องของการทำความสะอาดเนี่ยก็ไปซื้อน้ำยาทำความสะอาดแต่ไม่ต้องใช้น้ำมันลมด้วย
0: ค่ะค่ะ
1: มันแพงนะ
0: มันแพงแล้วมันไม่เป็นประโยชน์กับสุขภาพก็แค่ดูแลทำความสะอาดอะไรเท่านั้นเองใช่ไหมคะแต่คนเขาบอกว่าเขากินแล้วก็สดชื่นแต่ว่าวันนี้เราคงได้ประมาณนี้ค่ะอาจารย์คะ
1: ครับเดี๋ยวอย่างนี้ก็กลับมาอีกทีในวันศุกร์นะครับก็จะพยายามเอาเรื่องที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังเนาะ
0: ค่ะ
1: ครับวันนี้ผมกับพรก็ลาไปก่อนเลยนะครับขอบพระคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: อย่างทุกคนอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายศาลพิพากษาติ๊กชิโร่จำคุก2ปีไม่รอลงอาญาพร้อมเพิกถอนใบขับขี่คดีเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพเมื่อปลายปี67วุฒิสภาสหรัฐลงมติ50ต่อ48เสียงให้ทรัมป์ยุติสงครามในอิหร่านหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่24มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยครับ
0: ขอเริ่มกันที่ความพร้อมในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะคะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือไปตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทางเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญของการเตรียมความพร้อมกำลังพลในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้งนี้ในส่วนของแผนปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของกองทัพเรือมีการเตรียมความพร้อมหลักนะคะก็คือการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ่อมแซมเรือพระราชพิธีและการเตรียมท่าเทียบเรือค่ะสำหรับรูปแบบการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธี52ลำนะคะแบ่งจัดขบวนเป็นเรือ5ริ้วแบ่งจัดขบวนเรือเป็น5ริ้วนะคะความยาว 1,200 เมตรกว้าง90เมตรโดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 2,200 นายค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีครับสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นรอบที่มีปัญหาแม้บรรจุไปแล้วก็ตามครับบอกไม่ต้องกลัวใครฟ้องหากผลออกมาทุจริตในเมื่อที่มาเป็นไปตามทฤษฎีผลไม้พิษลั่นคนชั่วกว่าคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าครับหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทจนเป็นเหตุให้มีการโยกย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายธีรุตสุภวิบูลผลเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวช่วงแรกของการประชุมครับว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งใช้เวลากระทันหันมากเชื่อว่าทุกท่านทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นที่สนใจและกังวลของประชาชนวันนี้จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจปปท.และก็ฝ่ายปกครองปปช.เพื่อรับฟังที่มาที่ไปและก็สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำคนกระทำผิดมาลงโทษยึดทรัพย์สินจากการกระทำผิดที่ผ่านไปแล้วเพื่อประโยชน์ของการทำทุจริตนี้ลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีหน่วยงานอื่นมากกว่านั้นครับซึ่งก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ตลอดจนหาแนวทางแผนการที่จะดำเนินการต่อไปซึ่งเรื่องการสอบครั้งนี้ครับคงเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องยกเลิกแม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้ว ในเมื่อที่มาเป็นไปตามทฤษฎีผลไม้พิษที่มาไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกไปใครได้รับความเดือดร้อนก็ต้องไปไล่บี้เอาเองเพราะจะมาใช้ว่าบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วแต่เมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกซึ่งเรื่องนี้ครับไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้อง

0: พอหากพวกเราทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีคำพิพากษาและมีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยนะครับว่าเพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติซึ่งจะต้องเล่นแบบนี้ครับเพราะผมจะไม่รับใครที่เสนอขึ้นมาแล้วบอกว่าผ่านแล้วก็ผ่านไปแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะเป็นการกระทำที่ทุจริตแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องขอชื่นชมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ขอแสดงความชมเชยในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดและไม่มีการดำเนินการที่รั่วไหลซึ่งเป็นไปตาม MOU ที่เซ็นกันไว้ครับที่จะป้องกันและก็ปราบปรามการกระทำความผิดทุจริตในทุกรูปแบบและทุกอย่างก็เก็บเป็นความลับได้ดีนายกยังชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกนายครับซึ่งได้ติดตามดูปฏิบัติการตามสื่อสารมวลชนและการรายงานในระบบราชการซึ่งก็เห็นว่าทุกคนเข้าไปดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและก็ไม่หวาดหวั่นกับอิทธิพลใดๆทางสิ้นครับ
1: ยังอยู่ที่เรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้อดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โพสต์ยืนยันเรื่องของการแต่งคะแนนในกระดาษคำตอบค่ะบอกว่าต้องมีเฉลยจากมหาวิทยาลัยนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาอดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโพสต์เฟซบุ๊กกรณีปปช.ไปทลายขบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบหลักฐานมีการเรียกรับเงินเพื่อแก้ข้อสอบ350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและที่แข่งขันสูงราคาสูงถึง 7-8 แสนบาทค่ะกระทั่งมีการโยงไปถึงจ่าพอผ่านนะคะข้าราชการเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยยืนยันว่าการแต่งคะแนนในกระดาษคำตอบได้ต้องมีคำเฉลยจากมหาวิทยาลัยคำเฉลยนี้เก็บไว้เป็นความลับฝ่ายเดียวของมหาวิทยาลัยสถ.ไม่อาจรับทราบได้ TOR กำหนดไว้แบบนั้นค่ะคำเฉลยจำนวน87 ชุดเอามาได้อย่างไรนะคะนายมนัสยังยืนยันว่ากระดาษที่เห็นไม่ใช่กระดาษข้อสอบจริงค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นกระดาษที่ปริ้นมาจากไฟล์ PDF ที่สแกนไว้ในขณะตรวจคำตอบเพราะว่าใน TOR กำหนดไว้เช่นนั้นนะคะโดยระบุว่าต้องมีเครื่องตรวจที่สามารถสแกนภาพถ่ายไว้ได้เมื่อตรวจแล้วเสร็จก็ให้สำเนาข้อมูลลงในไฟล์ลงในฮาร์ดดิสก์ส่งให้กรมส่งเสริมจำนวน1 ชุดสรุปข้อมูลนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับการปริ้นสำเนาภาพถ่ายมานั้นก็ด้วยเพราะต้องการตกแต่งคะแนนก่อนที่จะไปดำเนินการกับต้นฉบับจริงส่วนใครปริ้นใครทำตนไม่ได้พูดเป็นเรื่องของกระบวนการส่วนทางเพชรบูรณ์ค่ะเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีก็ประกาศชี้แจงด่วนนะคะกรณีที่ถูกพาดพิงถึงขบวนการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นและพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสค่ะขณะที่นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะผู้กำกับดูแลได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีสั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้งขีดเส้นตายให้รายงานผลกลับมายังจังหวัดภายใน7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือค่ะ
0: นายปกรณ์ นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการบุกจับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือไม่ว่าการจับกุมขบวนการนี้ครับถือเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าเป็นการเปิดโปงจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีกแล้วก็ย้ำว่าในแง่ของตนมองว่าดีครับเพราะจะทำให้การวางระบบในอนาคตทำได้อย่างถูกต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับกุมขบวนการดังกล่าวรวมถึงการขยายผลเพื่อจะได้หาช่องทางปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดครับและเมื่อเราเป็นสมาชิก OECD หรือว่าองค์การระหว่างประเทศใดๆเขาจะได้เชื่อมั่นว่าเรามีความโปร่งใสในการทำงานจริงๆและมีระบบตรวจสอบได้เมื่อถามว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.จะดูแลควบคุมเรื่องการจัดบรรจุสอบข้าราชการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตนายประกรณ์ก็มองว่าการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ส่วนตัวนะครับที่รับผิดชอบดูแลสำนักงานกพ.ก็กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดครับเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ดำเนินการไปได้แล้วแต่ถ้าการออกแบบเป็นระบบเปิดก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลภายหลังได้ก็จะทำให้เกิดปัญหาซึ่งได้กำชับให้ไปดูแลตรวจสอบให้ดีในกรณีลักษณะเช่นนี้นะครับก็ยืนยันว่าระบบการสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นคนละระบบกันและในเบื้องต้นครับได้รับรายงานว่าในส่วนของกพ.ไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อ

0: ข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยครับ12:10 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาสมเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจื่อมผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: มีเรื่องของการสกัดสวยทุจริตการดูดทรายนะคะวันนี้ปปช.จังหวัดนครพนมค่ะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบึงกาฬได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการดูดทรายและทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ภาค4พื้นที่ตำบลดงบังอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนายนราวิทย์มาตราชหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตบอกว่าการขออนุญาตดูดทรายมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับค่ะทำให้ผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการขอใบอนุญาตหลายฉบับและแต่ละฉบับก็มีกระบวนการพิจารณาอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันทำให้ผู้ประกอบการอาจจะหลีกเลี่ยงในการขออนุญาตและเข้าไปดำเนินการดูดทรายโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งอาจมีการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายประกอบกับค่าตอบแทนจากการดูดทรายที่รัฐควรจะได้รับพบว่าในพื้นที่ตำบลดงบางผู้ประกอบการท่าทรายยังไม่ได้ยื่นและชำระค่าตอบแทนตามปริมาณทรายที่ดูดกับพนักงานจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มานานทำให้ภาครัฐเสียหายนะคะการลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบในครั้งนี้ก็เพื่อจะตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการดูดทรายและทรัพยากรธรรมชาติและลดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตและส่งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุจริตและผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลพิกัดพื้นที่และสถานะใบอนุญาตต่อสาธารณะค่ะพร้อมกับแนะนำให้ผู้ประกอบการท่าทรายนะคะปฏิบัติตามกฎหมายที่จะต้องชำระภาษีให้หน่วยงานในพื้นที่ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดียินดีที่จะเข้าไปชำระภาษีตามกฎหมายต่อไปค่ะด้านนายกอบต.ดงบางนายชูศักดิ์วสันต์บอกว่าพื้นที่ตำบลดงบางอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬปัจจุบันมีผู้ประกอบการท่าทราย7รายนะคะยังประกอบการอยู่5รายตลอด4ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการไม่ได้มีการชำระค่าภาษีซึ่งส่งผลทำให้รัฐเสียหายขาดโอกาสในการพัฒนาตำบลทางอบต.ได้มีหนังสือไปยังผู้ประกอบการทั้งหมดให้มาชำระภาษีการใช้ที่ดินของรัฐซึ่งคงค้างจ่ายมานานกว่า4ปีและในวันที่26มิถุนายนนี้ก็จะครบกำหนดการแจ้งเตือนครั้งที่3แล้วหลังจากนั้นก็จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบการค่ะ
0: กรรมาธิการการปกครองครับเชิญผู้ว่านิรัตลองซีฟู้ดแจงปมมาเซียแล้วก็สวยโยกย้ายในจังหวัดภูเก็ตครับการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครองโดยมีนายธนยศลิ้มสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการครับได้เชิญนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการ การกระทรวงมหาดไทยแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมครับเนื่องจากติดภารกิจประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมประชุมรวมถึงว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชน

0: นายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์ส.ส.ภูเก็ตพรรคกล้าธรรมและนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยครับนอกจากนี้คณะกรรมการการปกครองยังได้เชิญนายนิรัตพงษ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ถูกย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองเป็นตัวแทนของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยปลัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมเพื่อพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่พักการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนายธนยศบอกว่าเรื่องนี้ครับเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนและสังคมให้ความสนใจทั้งเรื่องการมีมาเฟียในพื้นที่การด้วยครับผลประโยชน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งข้อที่จริงแล้วก็ประเด็นที่ถูกเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อที่จริงขณะที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในวรสิทธิ์ได้แถลงถึงเรื่องโนมินีที่ต่างชาติเข้ามาตั้งบริษัทและถือครองเกินกฎหมายของจังหวัดภูเก็ตกรรมาธิการการปกครองครับจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นในข้อเท็จจริงพร้อมขอให้ทางกรมการปกครองได้เล่าถึงขั้นตอนต่างๆหลังจากนายกรัฐมนตรีได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็มีข้อสังเกตต่างๆจากการเก็บค่าคุ้มครองหรือว่ามีมาเฟียจนสุดท้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายขณะที่นางสาวภคมลบอกว่าจริงๆแล้วตนเองเสนอตัวเข้ามาขอสังเกตการประชุมมากกว่าเพราะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองพยายามเชิญแล้วถึง2ครั้งแต่เราไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรก็คาดหวังว่าการสังเกตการของการประชุมคณะกรรมการการปกครองวันนี้ครับน่าจะได้มีข้อมูลที่พยายามตามหาเรื่องการย้ายผู้ว่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกแล้วและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีความคืบหน้ามีข้อมูลอะไรและหากมีข้อมูลที่น่าสนใจก็จะมีการนำเสนออีกครั้งหนึ่งว่าทำงานต่อไปอย่างไรในฐานะฝ่ายค้านในการตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ครับ
1: มาดูคดีของติ๊กชิโร่นะคะมีคำพิพากษาจำคุก2ปีค่ะที่ห้องพิจารณาคดี301ศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีที่นายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้อื่นเสียชีวิต2คนบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อวันที่10ตุลาคมปี67นะคะศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าความผิดนี้มีอัตราโทษจำคุก4ปีแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งนึงเหลือจำคุก2ปีค่ะแม้จำเลยจะแสดงความสำนึกผิดเดินทางไปร่วมงานศพผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่ศาลเห็นว่ายังไม่สามารถจะตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งกันได้อีกทั้งพฤติการแห่งคดีถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงนะคะเนื่องจากจำเลยสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหรือเบรกได้แต่ไม่กระทำจึงมีคำสั่งไม่รอลงโทษค่ะพร้อมกับเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคำร้องของโจทก์ร่วมอย่างไรก็ตามคดีนี้นะคะจำเลยได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งสิ้น3ล้านแต่ว่าทางโจทก์ได้มีการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย21ล้านก่อนจะต่อรองกันเหลือ18ล้านซึ่งทางจำเลยมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปจึงขอต่อรองเหลือ7ล้านแต่โจทก์ไม่ยอมค่ะคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมีนบุรีซึ่งวันนี้จำเลยสามารถรับเงิน 500,000 บาทที่ทางจำเลยมายื่นเยียวยาต่อหน้าศาลกลับไปได้เลยและเงินส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งนะคะภายหลังฟังคำพิพากษาทนายความของจำเลยอยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและเตรียมยื่นอุทธรณ์คดีต่อไปค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับมีความคืบหน้าจากนายกรัฐมนตรีครับว่ามีการรับฟังคลิปเสียงอ้างรัฐมนตรีช่วยปริศนาเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นแล้วหรือไม่นะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องตรวจสอบก่อนเจอกันบ่ายนี้ที่ทำเนียบนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: ตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้กล่าวถึงคลิปเสียงสนทนาการแฉสอบราชการท้องถิ่นแล้วก็อ้างว่าเก็บเงินจำนวน 350,000 บาทส่งให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนหนึ่งว่าขอกลับไปรับโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันเมื่อถามต่อว่านายกรัฐมนตรีจะตอบคำถามช่วงบ่ายหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าทุกอย่างต้องตรวจสอบครับเมื่อถามย้ำว่าที่มีการปล่อยคลิปเสียงอ้างถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นายอนุทินบอกว่าตนก็ฟังอยู่ที่เขาพูดกัน2คนใช่หรือไม่ที่เป็นเสียงผู้ชายกับผู้หญิงที่มีการอ้างถึงเราก็ต้องไปตรวจสอบครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องดังกล่าวครับ
1: มาต่อกันที่เรื่องของเสกโลโซนะคะวันนี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกจากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีแล้วค่ะก็มีคนไปต้อนรับอบอุ่นเลยนะคะทั้งคุณการวิภากรภรรยานายณัฐวุฒิไสเกลือแล้วก็แฟนคลับค่ะเสกให้สัมภาษณ์บอกว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนแล้วก็รักตนเองและพระกรุณาธิคุณนายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทำให้ตนได้เข้าดำเนินหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้จะกลับไปร้องเพลงดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้ใครผิดหวังค่ะการอยู่ในเรือนจำทำให้มีสติมากขึ้นนะคะหลังจากนี้ก็จะกลับคืนสู่วงการดนตรีแล้วก็เดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไประหว่างอยู่ในเรือนจำแต่งเพลงสอนดนตรีให้ผู้ต้องขังแล้วก็จัดกิจกรรมทางดนตรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สินจนผู้ที่สนใจค่ะทางนิเสกโลโซได้อภัยโทษลดโทษ5เดือน20วันนะคะจากกำหนดโทษ2ปี12เดือน20วันคงเหลือกำหนดโทษ2ปี6เดือน30วันและจะพ้นโทษในวันที่13ธันวาคม2570และการพักการลงโทษครั้งนี้มีการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM ในระหว่างการคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดโทษค่ะ
0: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมอาวุธครบมือเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติบุกรวบ2พี่น้องผู้ร้ายข้ามชาติหัวโจกองค์กรอาชญากรรมฝรั่งเศสหนีคดีซ่องโจรพุ่งคดียาเสพติดของตำรวจสากลครับโดยการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับนายอับดุลราฮิมนามสมมุติอายุประมาณ35ปีชาวฝรั่งเศสซึ่งมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มักเปลี่ยนคอนโดไปมาและก็มักขี่จักรยานยนต์ออกไปตามสถานบริการในเวลากลางคืนและกลับมาในตอนเช้าส่วนในเวลากลางวันจะหมกตัวอยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามสังเกตการพฤติกรรมทั้งในประเทศไทยและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจนทราบครับว่านายอับดุลราฮิมพักอาศัยอยู่กับชาวฝรั่งเศสอีกคนชื่อนายมุสตาฟาอายุ33ปีซึ่งทั้ง2คนครับเป็นบุคคลตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้นายอับดุลราฮิมยังเป็นผู้ร้ายข้ามชาติตามหมายแดงของตำรวจสากลในข้อหานำเข้ายาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติดโดยผิดกฎหมายมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรข้ามชาติหรือว่าซ่องโจรการฟอกเงินสมคบคิดในการปิดบังอำพรางหรือการแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยมาจนกระทั่ง23มิถุนายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ข้อมูลจากสายลับจนแน่ชัดว่าทั้ง2รายหลบหนีย้ายคอนโดมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดหรูแห่ง1ย่านอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและได้มีการลงนามการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามจากนั้นครับเจ้าหน้าที่นำกำลังชุดสืบสวนพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวโดยชุดสืบสวนตรวจข้อมูลกับสายลับอีกครั้งปรากฏว่าทั้งสองรายพักอยู่คนละชั้นจึงจำเป็นต้องกระจายกำลังเข้าตรวจสอบแล้วก็สามารถควบคุมตัวทำการบันทึกควบคุมตัวทั้งสองรายได้ในที่สุดแล้วก็นำตัวไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะวุฒิสภาสหรัฐมีมติ50ต่อ48เสียงเห็นชอบยติเรื่องอำนาจการทำสงครามที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเพื่อจำกัดอำนาจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการใช้ปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ปี1973นะคะที่ทั้ง2สภาผ่านยติร่วมกันเพื่อบังคับให้ผู้นำถอนทหารได้สำเร็จค่ะ มตินี้สะท้อนถึงกระแสต่อต้านที่เพิ่มขึ้นต่อสงครามที่ไม่ได้รับความนิยมจากภาคประชาชนนับตั้งแต่เปิดฉากเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะคะโดยทางด้านทรัมป์นั้นได้โพสต์ข้อความโจมตีผลการลงมติผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social

0: เที่ยวทันทีค่ะโดยระบุว่าการลงมติดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดเวลาและไร้ความหมายทั้งยังกล่าวหาว่ากลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่เห็นชอบกำลังสร้างความอุ่นใจให้แก่อิหร่านและทำให้การทำหน้าที่ของเขายากลำบากยิ่งขึ้นในระหว่างการเจรจาขั้นสุดท้ายค่ะแม้ว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชนอเมริกันจะมองว่าการลงมติครั้งนี้เป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่อาจจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ก็นับว่าเป็นความพ่ายแพ้ทางการเมืองครั้งสำคัญของในทรัมป์นะคะซึ่งเคยได้รับเสียงสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากสมาชิกพรรครีพับลิกันในสภามาตลอดค่ะการลงมติในวุฒิสภามีสมาชิกพรรครีพับลิกัน4รายที่ตัดสินใจส่วนมติพรรคข้ามฝั่งไปลงคะแนนร่วมกับพรรคเดโมแครตขณะที่มีสวพรรคเดโมแครตเพียงรายเดียวที่ลงคะแนนคัดค้านส่วนในสภาผู้แทนราษฎรนั้นยติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงค่ะมีรอยร้าวในพรรครีพับลิกันเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาที่รัฐบาลกำลังเตรียมยื่นขออนุมัติงบประมาณจากรัฐสภาเพิ่มอีกหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในสมรภูมิอิหร่านท่ามกลางภาวะปริ่มน้ำที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากเพียงเล็กน้อยในทั้งสองสภาค่ะและสมาชิกพรรคบางส่วนก็เริ่มแสดงท่าทีตีตัวออกห่างก่อนที่ศึกเลือกตั้งกลางเทอมจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนสอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นของสำนักข่าวรอยเตอร์ร่วมกับอิปซอสนะคะที่ว่าชาวอเมริกันเพียง1ใน4เท่านั้นที่เห็นว่าสงครามครั้งนี้คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปและเสียงส่วนใหญ่กังวลว่าหากข้อตกลงหยุดยิงไม่ยั่งยืนโดยมีประชาชนร้อยละ35ที่มองว่าสถานะของสหรัฐอ่อนแอลงกว่าช่วงก่อนเกิดสงครามค่ะขณะเดียวกันสถานการณ์การเจรจาสันติภาพรอบแรกที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อยุติสงครามแม้ว่าในทรัมป์จะยืนยันระหว่างการปราศัยในรัฐเพนซิลเวเนียว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะทั้งสองประเทศกลับให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงในสาระสำคัญของร่างข้อตกลงโดยผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านได้ยอมตกลงให้มีการตรวจสอบนิวเคลียร์อย่างไม่มีกำหนดแต่ว่าอิหร่านออกมาปฏิเสธทันทีว่าไม่ได้มีการยอมอ่อนข้อในประเด็นนี้ค่ะนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินการควบคุมช่องแคบฮอร์โมสรวมถึงสถานการณ์สงครามคู่ขนานของอิสราเอลในเลบานอนด้วยค่ะ
1: มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างน้อย40รายในฝรั่งเศสท่ามกลางคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่แผดปกคลุมภูมิภาคยุโรปตะวันตกและตอนกลางครับฝรั่งเศสเพิ่งเผชิญกับคืนที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึกสถิติในปี1947อุณหภูมิเฉลี่ยยามค่ำคืนสูงถึง 21.6 องศาเซลเซียสในขณะที่บางพื้นที่แถบตะวันตกคาดว่าอุณหภูมิช่วงกลางวันจะสูงถึง 43 ถึง 44 องศาเซลเซียสมีการประกาศเตือนภัยสีแดงครอบคลุมพื้นที่54จังหวัดจาก96จังหวัดเมื่อวานนี้ครับเมืองน้องเพิ่งทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการในเดือนมิถุนายนที่เกือบ45องศาเซลเซียสนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลกอนูเปิดเผยว่ามีผู้จมน้ำเสียชีวิตแล้ว40รายนับตั้งแต่คลื่นความร้อนระลอกแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่หลงเล่นน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆเพื่อคลายความร้อนทางการต้องประกาศเตือนให้เลือกเล่นน้ำเฉพาะในจุดที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเท่านั้นครับนอกจากนี้เหตุทางน้ำก็ยังพบผู้เสียชีวิตจากภาวะฮีทสโตรกโรคประจำตัวกำเริบจากความร้อนและยังมีแรงงานสลดพบเด็กเล็ก2รายเสียชีวิตเนื่องจากถูกทิ้งไว้ในรถยนต์ที่จอดอยู่กลางแดดจัดโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาม.ตอนต้น850แห่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวและอีกกว่า 1,800 แห่งต้องสลับหรือว่าปรับตารางการเรียนครับเพื่อลดความเสี่ยงสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในปารีสเช่นหอไอเฟลพิพิธภัณฑ์ลูฟจำเป็นต้องลดชั่วโมงการเปิดให้บริการเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดครับ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบ

0: jackpot.net
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6300

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับมาพบกับรายการทันข่าวทันกฎหมายกันวันนี้นะครับกับผมจักรพันธ์กมุตโยธินคุณศิวพรญาณวิทยากุลและคุณรณรงค์แก้วเพชรนะครับเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะครับวันนี้มาพบกันวันพุธที่24มิถุนายน2569ครับเราจะมาถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมาวิเคราะห์หาเหตุผลในข้อกฎหมายกันครับรวมทั้งมาสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาครับวันนี้ก็มีเรื่องราวหลากหลายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้หลายเรื่องทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของแวดวงสังคมและสื่อมวลชนก็คงจะน่าจะเป็นเรื่องของการที่ไปตรวจจับนะครับหลักฐานบ้านหลังหนึ่งนะครับที่มีการเข้าไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อสอบนะครับแบบผลการสอบนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทางตำรวจจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับได้นำหมายค้นนะครับของศาลจังหวัดนนทบุรีเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับพบว่ามีการร้องเรียนว่ามีกลุ่มคนแอบอ้างว่ามีเส้นสายภายในนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือผู้สมัครสอบผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการในส่วนท้องถิ่นได้ด้วยการเรียกเงินนะครับตั้งแต่ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปนะครับแล้วก็ในราคา 700,000 ถึง 800,000 บาทในพื้นที่ซึ่งมีการแข่งขันกันสูงนะครับในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปี2568นะครับที่ได้มีการประกาศไปเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยการเปิดรับสมัครครั้งนี้นะครับก็มีการเปิดทั้งหมดรวม87ตำแหน่งทั้งสิ้น 6,669 อัตราด้วยกันนะครับจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้สืบทราบมาว่าบ้านพักแห่งนี้นะครับที่อยู่ในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้นะครับถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่จ่ายเงินผู้ต้องสงสัยรายนี้นะครับมีชื่อย่อๆว่าพอพานนะครับก็มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจากการตรวจค้นนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับก็พบว่ามีหลักฐานมากมายภายในบ้านที่ซุกซ่อนอยู่นะครับประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และก็ CPU ทั้งหมด18ชุดด้วยกันนะครับที่ใช้ในการแก้ไขกระดาษคำตอบนะครับนอกจากนี้นะครับก็ตรวจพบอุปกรณ์บันทึกข้อมูลดิจิตอลซึ่งบรรจุข้อมูลกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบนะครับรวมทั้งบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศเพื่อให้การแก้ไขคะแนนให้สอบผ่านนะครับและที่สำคัญก็คือสำเนากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 รายด้วยกันนะครับโดยพบว่ามีการแก้ไขคะแนนเสร็จไปแล้วเนี่ย 2,000 รายด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางตำรวจและเจ้าหน้าที่นะครับได้เข้าตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานและเตรียมที่จะดำเนินคดีและขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการ

0: านที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับเบื้องต้นนะครับสามารถจับผู้ต้องหาได้10คนด้วยกันนะครับก็ทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดที่ได้รับการว่าจ้างมาโดยมีกลุ่มคนเป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างผลสอบกระดาษคำตอบแล้วก็สำเนากระดาษคำตอบครับสวัสดีครับคุณสิวพรครับ
1: สวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะอ่ะเชิญค่ะเชิญต่อ
0: ครับกำลังมาเพิ่มเรื่องของที่อยู่ในความสนใจเมื่อวานนี้คือการที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะครับที่ในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก็มีการร้องเรียนว่ามีการใช้เส้นสายนะครับมีการที่จะสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกก็ไปรับราชการในส่วนของท้องถิ่นได้นะครับทางท่านผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษนะครับก็เปิดเผยบอกว่าได้เฝ้าระวังและก็ติดตามบริษัทที่ตั้งอยู่ในที่นี้มาแล้ว3วันด้วยกันครับพบเห็นการเข้าออกที่ผิดปกตินะครับในบ้านหลังนี้นะครับตามที่ได้แจ้งเบาะแสจึงร่วมกับทางตำรวจนั้นไปขอศาลออกหมายค้นนะครับเพราะว่าพบเห็นว่ามีกลุ่มคนเนี่ยเข้าไปที่บ้านหลังนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ 17:00 นนะครับก็แล้วก็กลับออกมาประมาณ 3-4 ทุ่มนะครับมีการเข้าออกกันตลอดเวลาพบว่ามีการแบกถุงเป้มีกระเป๋ามีถุงในลักษณะที่มองดูแล้วว่าในอยู่ในลักษณะที่ผิดสังเกตนะครับจึงได้ไปดำเนินการเข้าตรวจค้นนะครับก็ปรากฏว่าก็พบหลักฐานอย่างที่ว่านะครับเครื่องคอมพิวเตอร์บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศสำเนากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 รายนะครับก็พบว่ามีการแก้ไขไปบ้างแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นข่าวที่โยงติดทำให้สื่อมวลชนและทางเจ้าที่ให้ความสนใจกันอย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้ก็ต้องไม่พ้นผู้ที่เกี่ยวข้องคือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคือคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้พอทราบเรื่องนี้ก็นำเรื่องนี้ไปสอบถามท่านนะครับว่าได้รับทราบข่าวเรื่องนี้หรือยังนะครับคุณอนุทินก็บอกว่าได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามระเบียบนะครับแล้วก็บอกว่าก็คงต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องนี้เพื่อทราบข้อมูลให้มันเท็จจริงนะครับแต่ก็บอกว่าพอฟังข่าวเรื่องนี้ยิ่งติดตามไปรู้สึกสะเทือนใจบอกว่าแทบจะเป็นลมคุณอนุทินว่าเลยฮะว่าอย่างนั้นฮะบอกว่าแทบจะเป็นลมเลยเพราะว่าได้ทราบข่าวว่ามีการจ่ายเงินกันตั้งแต่ประมาณ 350,000 บาทถึง 700,000-800,000 บาททั้งๆที่ยังไม่ได้ตำแหน่งกันเลยเพราะว่าตำแหน่งที่เข้าไปสอบกันแข่งขันกันครั้งนี้เริ่มต้นเงินเดือนก็บอกเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทด้วยซ้ำไปโอ้แต่มีการต้นทุนที่จะต้องจ่ายเงินเนี่ยตั้งแต่ 350,000 บาทไปแล้วท่านบอกฟังข่าวแล้วก็รู้สึกทำให้รู้สึกว่าสะเทือนใจแล้วก็บอกว่าแทบจะเป็นลมนะครับก็บอกอย่างเงี้ยประเทศไทยจะอยู่ได้อย่างไรถ้าหากมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับท่านก็บอกว่าพรุ่งนี้เราจะเชิญเจ้าหน้าที่มาที่เกี่ยวข้องนะครับมาหารือกันนะครับในเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพื่อจะจัดการจุดเริ่มต้นของกระบวนการต่างๆแล้วก็จะขยายผลให้ถึงที่สุดนะครับโดยท่านปรากฏว่าหลังจากท่านพูดคุยเมื่อวานนี้นะครับทำให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์ได้ลงนามในคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยนะครับโยกย้ายข้าราชการท่านหนึ่งนะครับท่านก็คืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับคือคุณธีรุตสุภวิบูลผลนะครับย้ายให้ไปช่วยราชการในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวนะครับและก็บอกว่าให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับมอบหมายตั้งแต่วันที่24นะครับคือวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับคุณชัวร์ฟังข่าวอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงครับล่าสุดเป็นยังไงครับ
1: ก็ไม่ล่าสุดอะค่ะไม่รู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่สามารถที่จะทลายแก๊งโกงข้อสอบในระดับท้องถิ่นแต่ว่าจำนวนและปริมาณของผู้คนที่ข้อสอบได้เป็นแสนนะแล้วก
0: ็
1: มีอัตราทั้งหมดนี่ประมาณ 6,000 กว่าอัตราแล้วประมาณ 3,000 กว่าอัตราที่เขาบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็คือประมาณครึ่งนึงนะทำให้นายกรัฐมนตรีสั่งด่วนต้องยกเลิกผลสอบเลยนะครับแล้วก็มีการแถลงไปเรียบร้อยเราไปฟังแป๊บได้ไหมฮะ
0: เชิญครับ
2: ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นที่สนใจและเป็นที่กังวลของประชาชนนะครับวันนี้ก็เลยเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับมีทั้งตำรวจทางปปท.ทางฝ่ายปกครองแล้วก็ทางปปช.นะครับมาร่วมประชุมขอรับฟังที่มาที่ไป

นะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำตัวคนกระทำผิดมาลงโทษยึดทรัพย์สินที่มันมีการดำเนินการไปแล้วเพื่อประโยชน์ของการกระทำมันเป็นทุจริตนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งในกระทรวงมหาดไทยนะครับดูเหมือนไม่ได้จบที่กรมท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีเหนือขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ตลอดจนแนวทางแผนการที่จะดำเนินการต่อไปแล้วก็เรื่องการสอบที่นี้ก็คงเป็นที่ชัดเจนท่านประหลัดก็คงต้องยกเลิกนะครับไม่ทราบมันประกาศผลสอบไปประกาศไปแล้วก็ไม่รู้ล่ะก็ต้องหาวิธีในเมื่อที่มาผลไม้พิษทฤษฎีนะครับที่มาไม่ถูกต้องทุกอย่างก็ต้องถูกยกเลิกไปนะครับใครเดือดร้อนก็ไปไล่พี่กันเอาเองนะครับเพราะมันจะมาใช้หลักบอกมาจุไปแล้วผ่านสอบไปแล้วแต่ถ้าเกิดที่มาของการสอบมันผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกยกเลิกก็คือไม่มีนะครับเรื่องนี้ก็ต้องไม่ต้องกลัวใครมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าเกิดทางพวกเราทุกคนได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมีคำพิพากษาหรือว่ามีการยืนยันพิสูจน์ด้วยหลักฐานใดๆก็ตามว่ามันผิดกฎหมายเพราะนั้นคนที่มาจากหยวนนี้กลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัตินะครับต้องเล่นแบบนี้นะผมจะไม่รับนะครับใครเสนอขึ้นมาบอกมันผ่านไปแล้วก็ต้องผ่านไปนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันมาจากการกระทำที่เป็นการทุจริตนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องขอชื่นชมนะครับในฐานะหัวหน้ารัฐบาลแสดงความชมเชยการดำเนินการของทุกหน่วยงานป้องกันปราบปรามนะครับที่ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเฉียบขาดแล้วก็ไม่มีการรั่วไหลเลยนะครับซึ่งก็เป็นไปตาม MOU ที่เราเซ็นกันไว้นะครับหลายหน่วยงานที่ว่าเราจะดำเนินการป้องกันและปราบปรามงานกระทำมันเป็นทุจริตนะครับในทุกรูปแบบด้วยความเด็ดขาดแล้วก็ทุกอย่างก็เก็บเป็นความลับได้ดีนะครับอันนี้ผมต้องขอแสดงความชื่นชมจริงๆนะครับชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนผมได้มีโอกาสติดตามดูการปฏิบัติการนะครับผ่านทางสื่อสารมวลชนแล้วก็ทางการรายงานในระบบราชการนะครับก็เห็นได้ว่าทุกท่านตั้งแต่ระดับรองผู้กำกับผมเองเลยนะครับเข้าไปดำเนินการนั้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ไม่มีหวั่นวันต่ออิทธิพลใดๆการกระทำเช่นนี้ถ้ามันเกี่ยวข้องกับใครโยงไปถึงใครไม่ว่าจะเป็นระดับส่วนกลางหรือท้องถิ่นนะครับก็ขอให้ได้เร่งดำเนินการทราบมาว่ามีเจ้าหน้าที่ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆอย่างเช่นที่เพชรบูรณ์นะครับให้ดำเนินการให้ผู้ที่ถูกสงสัยหรือว่าถูกกล่าวหาว่ามีการได้กระทำผิดไปนั้นให้พ้นออกจากการปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เร็วที่สุดนะครับก็เร็วที่สุดก็คือกระทรวงมหาดไทยเข้าใจดีนะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนได้ช่วยกันเรื่องนี้มันอุกอาจจริงแล้วมันจะเป็นการทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศด้วยเพราะว่าถ้าเราให้ข้าราชการที่จะมาปกครองประเทศ

0: ริหารประเทศเริ่มจากการกระทำที่ทุจริตตั้งแต่วันแรกแล้วเนี่ยนะครับแล้วคนที่ตั้งใจสอบตั้งใจดีแต่ไม่ได้ทุกคนพวกนี้เข้ามาแทรกที่ชั่วแบบนั้นคือไอ้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เองที่ไปปล่อยให้มีเกิดกระบวนการนี้เกิดขึ้นไอ้ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องทั้งปราบปรามป้องกันนะครับแล้วก็ดำเนินคดีไม่ให้มันเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดอันนี้ถือเป็นการโอ้มันจะพูดยังไงนะครับทำร้ายประเทศขายชาตินะครับเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับเชื่อนะครับรัฐบาลมีสติและภาคทำอย่างเต็มที่ไม่ต้องกักนะครับ
1: นะอันนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งที่มีการแถลงนะทีนี้จริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันมีการร้องเรียนมาจริงๆในพักหนึ่งแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวนะมันไม่ได้เป็นข่าวแล้วก็ในส่วนของที่มาเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่มีเขาเรียกว่าสื่อน่าจะเป็นลักษณะของสื่อออนไลน์นะคะที่เขา มีการเปิดเผยคลิปหนึ่งใครไม่รู้กับน้องส้มเนี่ยนะของแล้วก็น่าจะเป็น Next News นะแต่เนี่ยก็จะมีการอ้างระบุเรื่องของการติดต่อแล้วก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้เดี๋ยวให้ไม่แน่ใจนะว่าจะพอได้เปล่านะไม่ได้มันจะมีขออภัยนะอันนี้จะมีดิฉันเมื่อกี้เนี่ยแคปของ Next News มาแต่ว่าไม่ติดนะแล้วจะมีของเพื่อนๆสื่อหลายท่านที่ดิฉันไปดูมาแล้วก็บางส่วนนี่ก็จะใกล้เคียงกันนะคะขออภัยเมื่อครู่นี้จะเป็นน่าจะเป็นของอมรินทร์ทีวีแล้วก็เรื่องเล่าเช้านี้แล้วก็มีของช่องเจ็ดสีนะครับที่คือแต่ละแห่งเนี่ยเขาก็จะมีการนำคลิปอันนี้มาเผยแพร่นั่นแหละนะเมื่อเอิญมันหลุดออกมาตอนที่ดิฉันแคปมาต้องขออภัยคือทีนี้ในส่วนของทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถซึ่งเดิมเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะครับในช่วงที่มีประเด็นร้อนแรงก็มีการร่อนหนังสือที่จะชี้แจงเกี่ยวกับปมทุจริตการสอบแข่งขันแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือกับปปช.เพื่อหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษนี้ออกเป็นแถลงเลยนะคะทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชี้แจงกรณีข่าวการทุจริตการสอบแข่งขันระบุว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือสำนักงานปปช.และกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.ร่วมกันแถลงข่าวเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกรณีการเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีที่ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินโดยมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญก็คือนายพอพานซึ่งปัจจุบันนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์คือนายพอพานคนนี้เป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ที่สถานที่แห่งนี้นะโดยที่เจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการกระทำความผิดเป็นจำนวนมากนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสถมีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นพุทธศักราช2568นะคะคือผลเนี่ยมันจะรู้สึกว่าประกาศตอนกุมภาแล้วมีบรรจุแล้วแล้วก็ทำงานแล้วมีการจ่ายเงินเดือนเป็นเดือนๆไปแล้วอะนะคะในส่วนนี้เนี่ยมีการจ้างมหาวิทยาลัยศิลปากรวิโรจน์ดำเนินการจัดสอบนะคะที่เรียกว่าดำเนินการจัดสอบนี้ก็คือตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคือทั้งหมดทั้งกระบวนการก็คือตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการคือออกข้อสอบคัดเลือก

0: ข้อสอบจัดพิมพ์เตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบจัดสอบภาคกอไก่ภาคขอไข่และภาคคอควายสถานที่เก็บแบบทดสอบจัดหายานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบการประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบคือหมดเลยทั้งหมดอยู่ในกระบวนการของมสว.ซึ่งในทุกขั้นตอนแม้เมื่อวานนี้เมื่อเอิญมันยังไม่มีข่าวได้คุยกับดร.กิฟต์นะในทุกขั้นตอนมีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันซึ่งประกอบไปด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือสำนักงานปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือสำนักงานปปท.นะคะกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือสำนักงานปปง.เรียกว่ายกมาหมดยังมีอีกคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.โดยภาคีเครือข่ายทั้ง7องค์กรร่วมเข้าไปสังเกตการจัดสอบของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จนะคะปัจจุบันคำตอบกระดาษคำตอบเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตาม TOR โดยมีการล็อกกุญแจ2ชุดอันนี้เป็นประเด็นนะเป็นของมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างและสอถออย่างละชุดคือมสบเก็บไป1ชุดสอถอเก็บอีก1ชุดมีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงดังนั้นตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆและหากพบว่าผู้ใดหรือบุคคลใดมีส่วนทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าด้วยเหตุใดต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองและจะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปเอานี่อันนี้เริ่มออกมาเรียกว่าผลักในส่วนของสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองเพราะฉะนั้นตกหนักที่มสว.
1: ต้องมาชี้แจงใช่ไหมในเรื่องอย่างนี้นะครับโดยอย่างเช่นคุณมนัสสุวรรณเรนนะครับท่านปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาแต่ท่านตอนนั้นท่านเป็นเลขาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเป็นคนร่วมร่าง TOR สำหรับการจัดสอบครั้งนี้นะครับท่านก็มาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าตอนที่ท่านร่างนั้นท่านพยายามทำทุกอย่างที่จะปิดช่องว่างของการทุจริตทุกประเด็นถ้าหากการดำเนินการปฏิบัติตาม TOR ที่ท่านเป็นคนร่างขึ้นมานะครับก็จะไม่เป็นแบบนี้นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องดูนะครับและก็จะต้องชี้แจงออกมาให้ชัดเจนนะครับว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากทางกรมปกครองส่วนท้องถิ่นและก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บอกว่าทางมหาวิทยาลัยก็ต้องชี้แจงเพราะว่าเป็นผู้ที่ถือกุญแจห้องเก็บกระดาษคำตอบร่วมกับทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับถ้าหากพบข้อสังเกตหรือว่าทำตามอย่างที่ท่านปิดช่องโหว่ไว้ทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งจากนี้ไปก็คงจะต้องพิสูจน์ว่าเกิดจากใครหรือว่ามีการร่วมมือกันอย่างไรระหว่าง2หน่วยงานและบุคคลใดที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ
0: ค่ะมันก็มีข้อที่น่าสนใจแล้วก็มีประเด็นอยู่หลายประเด็นตลอดแนวทางนะคะเพราะว่าลักษณะนี้ไม่สามารถที่จะดำเนินการเพียงลำพังได้หรอกดูแล้วก็คือเป็นกระบวนการที
1: ่
0: ใหญ่แล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายนะ
1: ต้องมาดูเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหน่อยเพราะว่ามีส่วนที่มีข่าวพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัดของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ก็ทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ก็ได้ออกแถลงข่าวเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นและก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการหรือขบวนการทุจริตดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับทางนี้บอกว่าทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรียืนยันความบริสุทธิ์ใจและยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความโปร่งใสตรวจสอบได้และก็ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

0: ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่นะครับนอกจากนี้บอกว่าหากพบว่ามีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือข้อความที่สร้างความเสียหายต่อเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนะครับทางหน่วยงานจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปพร้อมทั้งขอความเป็นธรรมจากสาธารณชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านด้วยครับ
1: ค่ะถึงแม้ว่าท่านนายกเนี่ยนะคะจะสั่งยกเลิกไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูในรายละเอียดเพราะว่ามีหลายฝ่ายก็ยังไม่ค่อยจะยินยอมเท่าไหร่เพราะว่านายกเองก็เห็นว่าอันนี้มันเป็นผลไม้พิษไงคือผลเนี่ยมันมีต้นทางมีปัญหาผลก็มีปัญหาทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขทั้งหมดนะคะก็คือท่านนายกบอกผลไม้พิษนี่ต้องถูกจัดการนั่นแหละนะคะมีการเชิญ
0: บางคนที่เข้ามาสอบโดยสุจริตเนี่ยเขาอุตส่าห์ตั้งใจอ่านหนังสือมาสอบแล้วก็เขาได้รับการบรรจุแล้วปรากฏว่าเขาอาจต้องเสียสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยโดยทั้งที่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตใดที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะต้องดำเนินการอย่างไรก็ต้องดูแลกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าถึงแม้ท่านนายกบอกว่ามีปรมาภิษใช่ไหมฮะแต่บางคนเขามาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเขามาสมัครสอบมาตั้งใจที่จะรับราชการแท้จริงแต่เขาจะต้องถูกยกเลิกการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการนี่อาจจะทำให้เขาได้รับความเสียหายอย่างไรบ้างก็คงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อใช่ไหมครับ
1: ค่ะในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็มีประเด็นที่ต้องติดตามในเรื่องของกฎหมายเช่นเดียวกันเดี๋ยวนะเราดูนิดหนึ่งดูซิมันจะมีเมื่อกี้ฉันเราอยากได้เสียงตอนที่เขาไอ้คลิปของ Next News เนี่ยนะคะเดี๋ยวนะไปรอนิดหนึ่งดูซิได้ไหมก็จะมีผู้ชายกับผู้หญิงคุยกันนะคะคนหนึ่งก็ชื่อนางส้มนี่แหละนะไม่น่าจะผ่านเดี๋ยวตรงนี้ในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเราต้องติดตามที่มาที่ไปเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของการร้องเรียนมาพักหนึ่งแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นข่าวอะไรนะคะแล้วก็การสอบเนี่ยมันจะมีการสอบภาคกอไก่คล้ายๆสอบราชการนะเนาะภาคกอไก่แล้วก็ภาคกอควายนะคะจริงๆมีคนส่งเบาะแสข้อมูลมาทางสื่อบ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถจุดกระแสได้คือหลายคนส่งข้อมูลแล้วก็เบาะแสเข้ามาเพราะว่าบางท่านเนี่ยเป็นคนที่ไปสอบนะคะมันก็จะรู้สึกว่ามีข้อมูลที่ไม่ค่อยจะปกตินะคะเพราะว่าบางคนเตรียมมาอย่างดีสุดท้ายไม่ได
0: ้
1: สอบไม่ได้ก็เลยไปขอดูคะแนนปรากฏว่าก็คงจะเข้าไปในจุดที่เขามีการเก็บข้อมูลนั่นแหละนะคะแล้วก็ไปเห็นความไม่ชอบมาพากลระบบเรื่องของการฝนคำตอบอะนะคะซึ่งจริงเจ้าตัวก็ยืนยันว่าถูกต้องอะไรต่างๆแต่ว่าในระบบขึ้นเป็นแบบที่มีปัญหาก็เก็บความสงสัยไว้เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า13นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันกรมการศาสนานำคณะผู้นำศาสนา5ศาสนาร่วมถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษานายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานำคณะผู้นำองค์กรทางศาสนา5ศาสนาประกอบ

ด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้มีผู้แทน

0: ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานาประการเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาทรงส่งเสริมการศึกษาการศาสนาสงเคราะห์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความเข้าใจอันเดียวระหว่างศาสนาอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนมาตลอดสมเด็จพระอริยวงศาคริยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายนนับเป็นวาระมงคลสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงตำแหน่งในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์ไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและทรงปฏิบัติพระศาสนกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อทำรงรักษาเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปปลัดมหาไทยเดินหน้าแจ้งความตั้งคณะกรรมการสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นลั่นหากพบใครผิดต้องยกเลิกผลสอบนายอาศิสัมพันธาระปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยไปหลังการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นสืบเนื่องจากปปช.และตำรวจได้จับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีหลักฐานเป็นจำนวนมากและกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการจัดกระบวนการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งปปช.สอบสวนกลางปปท.กระทรวงมหาดไทยโดยสั่งการในที่ประชุมให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดหาตัวผู้กระทำความผิดให้ได้ดังนั้นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะไปแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานชัดแจ้งเมื่อวานนี้ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยจะมอบหมายอำนาจให้สำนักกฎหมายไปดำเนินการพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันส่วนการได้ตำแหน่งไม่ถูกต้องจะยกเลิกผลสอบใช่หรือไม่ในอสิกล่าวว่าต้องดูว่าเป็นส่วนใดบ้างเพราะมีหลายตำแหน่งหากเป็นทั้งกระบวนการก็ต้องดำเนินการการยกเลิกก็ต้องมีขั้นตอนหากผิดก็ต้องยกเลิกแน่นอนส่วนที่ผู้ที่บริสุทธิ์ต้องดูเพราะมีผู้สอบกว่า 300,000 คนส่วนใช้คำว่าไม่ได้เหมาเข่งนายอสิกกล่าวว่าใช่แต่ตำรวจจะสอบถึงใครทุกคนที่ร่วมกระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีศาลให้ประกันตัวติ๊กชิโร่ 200,000 ห้ามออกนอกประเทศความคืบหน้ากรณีศาลอาญามีนบุรีพิพากษาจำคุก2ปีนายมนัสวีนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยในคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้เสียชีวิต2คนบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อคืนวันที่10ตุลาคม2567ล่าสุดภายหลังการอ่านคำพิพากษาทนายความของติ๊กชิโร่ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์โดยใช้กรมธรรม์ประกันภัยวงเงิน 200,000 บาทเป็นหลักประกันศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวติ๊กชิโร่ในชั้นอุทธรณ์โดยตีราคาหลักประกัน 200,000 บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลและห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกฟ้องในคดีนี้มิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอนุทินชูความปลอดภัยแรงงานรากฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงานโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนหรือสสป ปท.นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับสถานประกอบการทุกแห่งที่ได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในวันนี้ซึ่งสะท้อนเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมในอดีตเคยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ในฐานะวิ

0: ศวกรด้านงานก่อสร้างมาก่อนมีโอกาสทำงานควบคุมงานก่อสร้างทางภาครัฐภาคเอกชนที่ต้องใช้ความสามารถความชำนาญพิเศษในการดำเนินงานสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคือแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการทำงานในด้านนั้นๆคือความปลอดภัยแต่ไม่ใช่แค่ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานเท่านั้นแต่รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงานทั้งนี้ต้องสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนในทุกระดับป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วบอกว่าจ่าย10เดือน5เดือนจ่าย10ล้านบาทก็ไม่คุ้มไม่ว่าจะเป็นคนงานในระดับใดก็ตามแต่ที่สำคัญคือชีวิตที่ต้องอยู่ต่อไปจ่ายเงินให้ครอบครัวไม่อยากได้เงินดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการแก้ไขที่ต้นทางเชื่อว่าผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับเรื่องการเซฟตี้อยู่แล้วชวนลงพื้นที่ช่วยอนุชาเบอร์5หาเสียงโค้งสุดท้ายที่บางทองหลางนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยในชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์นายองอาจคร้ำไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดสะพาน2กับนายอนุรักษ์เลิศวัฒนาไพบูลย์ผู้สมัครสกเขตบางตองหลางหมายเลข5โดยพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยต่างเข้ามาทักทายถ่ายรูปด้วยในชวนได้ปราศัยหาเสียงกลางตลาดเพื่อขอคะแนนให้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.และผู้สมัครสก.จากพรรคประชาธิปัตย์ในชวนเปิดเผยถึงการลงพื้นที่โค้งสุดท้ายว่าต้องมาช่วยประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรคที่ยึดหลักการเมืองสุจริตพร้อมตั้งข้อสังเกตในโอกาสครบรอบ94ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองว่าปัจจุบันการเมืองไทยยังมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในทุกองค์กรทั้งส.ส.ซื้อเสียงวุฒิสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกครหาว่ามาจากระบบหัวกันรวมถึงข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการปลอมแปลงกระดาษคำตอบในการสอบครับเข้ารับราชการคนเหล่านี้จะมาปกครองบ้านเมืองให้สุจริตได้อย่างไรหากเริ่มต้นด้วยวิธีไม่ชอบในชวนกล่าวว่านายอนุชาแม้ผลโพจะไม่โดดเด่นแต่มั่นใจว่านายอนุชาเป็นคนดีและมีความสุจริตอย่างแท้จริงจึงตัดสินใจลงพื้นที่สนับสนุนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง Mcot News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ค่ะก็สำหรับในประเด็นเรื่องของการสอบท้องถิ่นเนี่ยนะแล้วก็มีการทุจริตที่ก็เรียกว่ามีหลากหลายความคิดเห็นมากมายที่

0: เพราะมันยื้อคือฮาไงมันใหญ่มาก
1: แล้วก็เรื่องใหญ
0: ่คิดดูว่าตำแหน่ง3,000 ใช่ไหมตำแหน่ง 6,000 ตำแหน่งที่มีปัญหาใน 3,000 กว่าตำแหน่งครึ่งหนึ่งนะ
1: ครึ่งหนึ่งเข้าไปแล้วนะครับ
0: ท่านนายกรัฐมนตรีต้องการที่จะสะสางเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันโดยการยกเลิกการสอบในครั้งนี้โดยให้ทางมหาดไทยซึ่งท่านเองก็คุมมหาดไทยอยู่เนี่ยนะคะจริงๆท่านคุม2สมัยนะมันคาดเกี่ยวกับสมัยที่ท่านครั้งก่อนท่านก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเหมือนกัน
1: เคยเป็นมารอบหนึ่งแล้วครับใช
0: ่ท่านก็มีความพยายามในการที่จะเรียกว่าเคลียร์ให้มันคลีนว่างั้นเถอะคือพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในขณะนี้ก็คือต้องสั่งยกเลิกในการสอบครั้งที่ผ่านมาก่อนบังเอิญมันเป็นการสอบที่ผ่านไปนานพอสมควรมีการบรรจุเรียบร้อยแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนมีคนที่ได้ตำแหน่งอะไรต่างๆไปหลายเรียกว่าไปหมดแล้วอ่ะนะในระดับ
1: อาจารย
0: ์ทีนี้ในการ
1: งานกันเรียบร้อยแล้วครับ
0: ในการยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะคะมันก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ว่าทำได้เลยแบบ 100% หรืออย่างไรไหมจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ปปช.และอีกหลายหน่วยงานที่ไปตรวจสอบบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีพบหลักฐานการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568แล้วก็กลุ่มบุคคลซึ่งยังเป็นเข้าใจว่าใส่ชุดสีกากีเป็นข้าราชการมารับจ็อบตอนเย็นนะคะกำลังปรับแก้เอกสารและข้อมูลในคอมพิวเตอร์ซึ่งแก้ไปแล้วประมาณ 2,000 รายจากทั้งหมด 3,000 ราย 3,000 รายก็คือครึ่งหนึ่งของการสอบทั้งหมด 6,000 ตำแหน่งใช่ไหมที่สำคัญมีการเชื่อมโยงไปยังข้าราชการท้องถิ่นระดับสูงก่อนนำมาซึ่งคำสั่งย้ายนายธีรุตสุภาวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มาประจำที่กระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวคือย้ายเข้ามาที่กระทรวงก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่นล็อตที่โกงไปถึงแม้จะบรรจุแล้วก็ตามแล้วก็มีการระบุว่าเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวใครฟ้องเพราะหากเราทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยและมีคำพิพากษามีการยืนยันที่พิสูจน์ได้หลักฐานเพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติอย่างไรก็ตามมีเสียงร้องออกมาจากกลุ่มคนที่สอบได้จำนวนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเขาบริสุทธิ์ยกเลิกการสอบและบรรจุไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนอีกประเด็นอีกบุคคลหนึ่งคุณวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกอบจ.ลำพูนก็มีการโพสต์ว่าคุณจะหักน้ำพร้าด้วยเขาจริงหรือทำไมเขาพูดอย่างนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นจากกรณีการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็ข่าวท่านนายกจะยกเลิกผลการสอบทั้งหมดก็ปรากฏว่าคือจริงดิฉันคิดว่าถ้าเป็นคนภายนอกส่วนใหญ่น่าจะเห็นด้วยใช่ไหมเพราะว่าเห็นว่ามันน่าจะยกเลิกอันนี้ไปก่อนมันจะแต่ว่ามันจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยแน่นอนก็คือหนึ่งคนที่สอบได้แล้วไม่ได้โกงอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าตัวเองได้รับผลกระทบ
1: เขาตั้งใจอ่านหนังสือมาสอบตั้งใจที่จะมาสอบโดยสุจริต
0: แล้วสอบใหม่
1: เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้แล้วไม่ก็อยู่เขาทำงานแล้วเข้ารับราชการแล้วปรากฏว่าจะยกเลิกการเข้ารับราชการต้องไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยโอ้ก็ไม่รู้ว่า
0: สอบได้ป่ะ
1: สามารถจะได้หรือเปล่าใช่ไหมก็เป็นเรื่องที่ต้องรัฐบาลต้องตอบคำถามตรงนี้ให้มันชัดเจนกระจ่างแจ้งเพราะงั้นคนบริสุทธิ์เขาเสียประโยชน์นี่มันก็ไม่ถูกต้องนะ
0: คุณวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกอบจ.ลำพูนก็ออกมาโพสต์ให้ความเห็นถึงประเด็นนี้ว่ากรณีนี้เนี่ยนะคะคนที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นอย่างคุณวีระเดชก็บอกว่าเห็นว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งชีวิตบนหอคอยงาช้างจากคนออกคำสั่งกับคนที่เท้าติดดินแล้วได้สอบบรรจุมาโดยวิธีการที่สุจริตก่อนอื่นควรสืบให้แน่ชัดก่อนว่ากระบวนการทุจริตนี้เกิดขึ้นมาใครเป็นตัวการทั้งหมดแน่นอนถ้าได้รายชื่อคนที่ทุจริตจริงๆแล้วถึงจะออกคำสั่งได้ทั้งมอบความเป็นธรรมให้หลายๆฝ่ายได้อย่าหักด้ำพร้าด้วยข่าวแบบนี้ชีวิตจริงข้าราชการบรรจุใหม่ที่เท้าติดดินเขาสอบไม่ได้ความสามารถ ขออภัยต้องมาตายด้วยกระบวนการเน่าๆแบบนี้เช้านี้ผมคุยกับข้าราชการใหม่ที่บรรจุที่อบจ.ลำพูนหลายคนไม่มีใครบอกว่าได้จ่ายเงินกันสักคนเอาแน่นอนบางคนเป็นลูกจ้างชั่วคราวมาหลายปีกำลังมาสอบบรรจุได้นะแล้วก็ได้ลาออกจากหน่วยงานเก่าไปแล้วก็จะกลายเป็นคนตกงานบางคนบอกว่ามีกระบวนการนี้จริง อันนี้ก็เป็น

0: ประเด็นหนึ่งแล้วก็แน่นอนว่าหัวไม่สายหางไม่กระดิกถ้ามีการยกเลิกคำสั่งบรรจุจริงในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำองค์กรคงต้องไปเจอกันที่ศาลปกครองเพื่อจะเป็นทางที่จะช่วยข้าราชการที่เพิ่งสอบบรรจุได้บ้างนะ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ก็คือคุณวีระเดชผู้วิสิทธิ์เป็นนายกอบจ.ลำพูนบอกว่าถ้าจะถ้ายกเลิกอ่ะจะฟ้องศาลปกครองแล้วเธอเกี่ยวข้องด้วยหรือยังไงหรือเธอ
2: ก็อาจจะมีผู้แทนประกันประชาที่ก็ดูก็อยู่ก็เขาบริสุทธิ์ใจเขาตั้งใจมาสอบอะไรเงี้ยก็อาจจะมาเรียกร้องแทนคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์คืออาจจะเป็นให้คำปรึกษาอะไรสำหรับนี้ที่มาฟังคนนักการเมืองอย่างคุณเทพไทยเสนาพงศ์นะครับผู้สังเกตการทางการเมือง
0: อาจจะ
2: ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เทพไทยคุยการเมืองระบุบอกว่าอนาจใจประเทศไทยมาถึงยุคซื้อเสียงเพื่อเป็นส.ส.ซื้อข้อสอบเพื่อเป็นข้าราชการกันแล้วหรือในยุคนี้นะครับโดยบอกว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่คุณอนุทินนะครับจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังเรียกว่าถอนรากถอนโคนนะครับเพราะว่าชาวบ้านคนธรรมดาเนี่ยเขาก็อยากจะให้ลูกหลานเข้าไปรับราชการมีชีวิตที่ดีขึ้นจึงลงทุนด้วยตัวเงินเป็นจำนวนมากเพื่อรับเงินเดือนละหมื่นกว่าบาทซึ่งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้คือลูกชาวบ้านตาดำๆคนธรรมดาจึงไม่อยากจะให้คุณอนุทินมองผ่านไปควรจะดำเนินการขุดรากถอนโคนกระบวนการเหล่านี้ซึ่งเชื่อว่ามีมาช้านานทุกยุคทุกสมัยนะครับจากเมื่อก่อนนะครับคุณเทพไทยบอกว่าจากเมื่อก่อนเนี้ยมีการสอบบรรจุที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็มีข้อครหาว่ามีการเรียกรับเงินมีการเล่นพรรคเล่นพวกช่วยเหลือพวกพ้องจึงเปลี่ยนมาสอบบรรจุที่ส่วนกลางแต่ก็ไม่วายเจอขบวนการซื้อขายตำแหน่งเรียกเงินเพื่อแลกกับการบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐนะครับซึ่งบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าอัปยศมากนะครับโดยส่วนตัวนะครับคุณเทพไทยบอกเชื่อว่าคุณอนุทินคงยอมเรื่องนี้ไม่ได้และไม่อยากให้ปล่อยผ่านให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นรอยด่างของกระทรวงมหาดไทยซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อปี2552สมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่อนายชวรัตน์ชาญวีรกูลโอ้โหพูดถึงพ่อแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณอนุทินก็มีเรื่องทุจริตการสอบเข้าโรงเรียนในอำเภ
0: อ
2: จนทำให้การสอบต้องยกเลิกเป็นโมฆะอธิบดีกรมการปกครองในสมัยนั้นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถูกศาลตัดสินจำคุกมานะครับก็เรียกว่ายุคสมัยนี้คือมีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็อย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกนะครับต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะครับบอกว่าเรื่องเหล่านี้ออกไปจากสังคมไทยให้หมดสิ้นทันทีมิฉะนั้นจะแก้ปัญหาการทุจริตและคุณภาพของราชการไม่ได้ตราบใดการที่เข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองของนักการเมืองของส.ส.ของรัฐมนตรีได้มาจากการซื้อเสียงการโกงการเลือกตั้งและการเข้าสู่ตำแหน่งของข้าราชการประจำซื้อตำแหน่งทุจริตการสอบถือเป็นเช่นนี้ถือว่าเป็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่คาดหวังว่าประเทศไทยจะขยับไปในระดับที่ดีขึ้นได้ยากนะครับจึงไม่อยากให้เรื่องนี้ผ่านเลยไปกับสายลมขอให้เริ่มต้นในการจัดการแก้ปัญหาของประเทศขจัดนักการเมืองที่ทุจริตการเลือกตั้งซื้อเสียงโกงกินจนถึงข้าราชการประจำที่ซื้อตำแหน่งเข้ามาและซื้อตำแหน่งเพื่อเป็นผู้บริหารในหน่วยราชการประจำที่สูงขึ้นให้มันหมดสิ้นไปเสียทีนะครับนี่เป็นความเห็นของคุณเทพไทยเสนาพงศ์นะครับ
0: ค่ะส่วนคุณนิพิษก็ออกมาให้ความเห็นประเด็นนี้เช่นเดียวกันแล้วจริงเนี่ยคือเรื่องนี้พอมีข่าวคนก็ไปขุดมาจริงๆในช่วงที่นายชลชาญวีรกูลดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันนะคะคือเป็นช่วงปี2552ถึง2554ซึ่งเป็นบิดาของท่านนายกเนี่ยตอนนั้นมีประเด็นข้อกล่าวหาสำคัญ2เรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันหนักๆเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องคดีทุจริตการจัดซื้อและเช่าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครองในสมัยนั้นเนี่ย 3,400 กว่าล้านเนี่ยถือว่าเป็นโครงการใหญ่มากนะคะก็คือเป็นโครงการที่เช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อใช้งานฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่อันนี้ดิฉันทันคุณจักรพันธ์ก็ทันนะคะก็คือตอนทำบัตรประชาชนแบบใหม่อะแล้วก็มันมีการสอบประเด็นเรื่องของระบบ

0: เขาเรียกว่าการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เป็นไปตาม TOR นะคะแต่อย่างไรก็ตามในประเด็นเรื่องบัตรประชาชนใหม่เนี่ยนะคะมันจะมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยร้ายแรงต่อข้าราชการระดับสูงของกรมการปกครองแล้วก็คณะกรรมการการประกวดราคาซึ่งในขณะนั้นเนี่ย อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ท่านรัฐมนตรีคือบิดาของคุณของท่านนายกเนี่ยไม่ถูกชี้มูลความผิดนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนั้นเซ็นแต่ว่าเป็นลักษณะของการอนุมัติตามขั้นตอนนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือคดีที่คุณจักรพันธ์เล่าคือคดีสอบเหมือนกันสอบในอำเภอนะคะ
2: สอบในอำเภอครับมาอันนี้ก็มีการตัดสินจำคุกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งอธิบดีกรมการปกครองในสมัยนั้นนะครับก
0: ็
2: ถูกศาลพิพากษาตัดสินจำคุกนะครับไปแล้ว
0: แล้วก็
2: เรื่องนี้การทุจริตก็ไม่น้อยนะครับมูลค่าความเสียหายจากการสอบเป็นเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาบอกมูลค่าความเสียหายประมาณ 4,500 ล้านบาทนะครับ
0: ก็เป็นคดีใหญ่ในสมัยนั้นอย่างไรก็ตามพอมีการพาดพิงถึงประเด็นนี้อันนี้เป็นนักการเมืองพาดพิงน่าจะคุณเทพไทยได้เล่าให้ฟังในรายการหนึ่งนะนี่ก็ปรากฏว่าก็มีการไปรื้อคดีมาเปรียบเทียบอะไรต่างๆซึ่งบางความเห็นก็บอกว่าเนี่ยอันนี้ก็ทำให้ท่านนายกเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการที่จะก็เรียกว่าล้างทุจริตหรือว่าเชือดทุจริตก็เลยทำให้มีปฏิกิริยาที่เข้มข้นคือฟาดไปเลยแล้วก็ยกเลิกสอบอะไรแบบนี้นะทีนี้ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยนะคะคุณสุภชัยใจสมุทรในทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันกรณีที่คุณสาธิตวงศ์หนองเตยซึ่งเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ออกมากล่าวถึงกรณีการสอบในอำเภอสมัยนายชวรัตน์ชาญวีรกูลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาบอกว่าในสมัยรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีและตนเป็นรองโฆษกรัฐบาลเป็นโฆษกมหาดไทยทำงานใกล้ชิดกับรัฐมนตรีว่าการในคดีนี้นะครับที่สุดแล้วการดำเนินคดีกับฝ่ายประจำก็คืออธิบดีกรมการปกครองและข้าราชการอื่นในกรมการปกครองและคดีถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นในประเด็นที่มันผ่านมาอันนั้นน่ะนะคะนายชวรัตน์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นในการกระทำผิดดังกล่าวไม่เคยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการกระทำแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยนะครับมีนักการเมืองหลายท่านออกมาให้ความเห็นในรายการนู้นนี่นั้นคุณสันติรู้สึกว่าไปคุยเจาะลึกทั่วไทยมั้งแล้วก
1: ็
0: บอกว่ามันคลุมเครือทำให้สังคมโดยทั่วไปอาจจะหลงเชื่อว่าคุณชวรัตน์มีส่วนเกี่ยวข้องถือเป็นจึงเป็นการใส่ร้ายป้ายสีด้วยข้อความอันเป็นเท็จเป็นการหมิ่นประมาทโดยเจตนาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะกรณีดังกล่าวก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับกรณีที่บิดาเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใดอันนี้ไม่เกี่ยวกัน
2: ไม่มาโยงมาเกี่ยวได้ยัง
0: ไงคนเอามาโยงแล้วก็อย่างคุณสมชัยยังบอกว่าคุณสาธิตเนี่ยสำคัญตัวผิดว่ามีความสำคัญกล้าออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การจัดตั้งรัฐบาลทั้งที่ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชนในเขตเลือกตั้งที่2ของตรังไม่ได้ให้ราคาอันนี้ฟัดกลับนะคะจากที่เคยได้รับการเลือกตั้งมาเป็นส.ส.กลับสอบตกได้คะแนนเพียง 17,000 คะแนนนี่ทำการบ้านมาด้วยขณะที่ผู้ได้รับการเลือกตั้งจากพรรคพลังประชารัฐคือนายทวีสุรบานได้คะแนนแบบ 63,000 อ่ะขัดลอยเพราะฉะนั้นบอกว่าในสาธิตเนี่ยควรจะเจียมเนื้อเจียมตัวสงบปากสงบคำยอมรับความพ่ายแพ้ไปช่วยปฏิรูปดูแลพรรคตัวเองซึ่งตกต่ำหรือทบทวนตัวเองว่ามีส่วนทำให้ความตกต่ำของพรรคเนี่ยด้วยหรือเปล่าแทนที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองอื่นนะคะสมัยที่แล้วคุณสาธิตก็ทำมติสวนพรรคร่วมรัฐบาลโดยออกมาคัดค้านเรื่องกฎหมายกัญชาทั้งที่กฎหมายน่ะแหมยิงไปหลายประเด็น
2: ข้าวกว้างไปเยอะไปหลายประเด็นแล้วเจ
0: อก็ถือเป็นกฎหมายของรัฐบาลที่ออกมาควบคุมการใช้กัญชาปกป้องสังคมเพื่อให้ใช้ประโยชน์ของกัญชาอย่างสูงสุดโดยมีการใส่ร้ายป้ายสีกล่าวหาพรรคภูมิใจไทยว่าเป็นพรรคกัญชาแต่วันนี้พรรคกัญชาได้ส.ส. 71ที่นั่งแต่พรรคที่คุณสาธิตสังกัดอยู่25ที่นั่งเท่านั้นนะ
2: โอ้
0: โหหลายเรื่อง
2: ต่อมาต่อกันไปหลาย

0: เจับประเด็นเยอะมาอีกคนนะไหมครับค
1: ือ
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: ให้อยู่อย่างสงบ
0: อย่าคุณพักกมลนัน
1: ท์
0: ครับโฆษกพรรคประชาชนก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดย
1: ข้อมูลเยอะ
0: มาแล้วก็บอกว่าแหมดูนายกจริงจริงจะตกใจง่ายเกินไปนะแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่ตกใจเรื่องนี้หลังจากมีการเปิดกระบวนการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นออกมาขณะที่ประชาชนคนไทยอาจไปอยู่ในโซเชียลมีเดียไม่มีใครเขาตกใจเรื่องนี้เลยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านและประชาชนนะครับรู้มานานแล้วหรือไม่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มีโอกาสทำงานเชิงรุกกันเสียทีนะครับคุณพักกมลยังบอกด้วยนะครับว่าเมื่อมีการตรวจสอบเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามวัฒนธรรมก็มีการเด้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนปัจจุบันเพียงแต่ตอนนี้ถ้าคิดว่าหากต้องการกวาดล้างการทุจริตครั้งนี้จริงๆน่าจะต้องทำอะไรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำนะครับเพราะว่าต้องย้อนกลับไปรอยต่อที่มีอธิบดีถึง2คนที่ถูกย้ายไปและคนสำคัญที่ลงนามในเอกสารการจัดการขั้นตอนการสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้ก็คืออธิบดีกรมการปกครองที่ชื่อว่านายนฤชาโอสาสิวิไลนะครับซึ่งในอดีตก็เป็นอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งนี้แล้วก็เป็นเจ้าของเรื่องที่มีข้อความแชทข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยต้องสาวไปให้ถึงต้นตอแล้วก็ตรวจสอบทั้งกระบวนการนะครับคุณลิซ่ายังบอกนะครับว่าวันนี้อย่าให้คนปลายน้ำแค่รับกรรมหรือเป็นแค่คนที่ต้องมาบูชายัญหรือต้องทำกระบวนการดูว่าได้มีการจัดการไปแล้วเพียงแค่การเด้งอธิบดีเท่านั้นแล้วจบวันนี้คนที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือคนที่มีลายมือชื่อในเอกสารสำคัญของขั้นตอนการจัดการสอบครั้งนี้ด้วยนะครับเมื่อถามว่ามองว่าอธิบดีคนก่อนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับคุณลิซ่าก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการทุกคนที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งเพราะว่าทุกคนน่าจะต้องรับรู้รับทราบโดยอัตโนมัติว่าจะมีการตรวจสอบแต่การทุจริตตอนนี้ไม่ทราบได้ว่าใครทราบตื้นลึกแค่ไหนเพียงแต่ว่าวันนี้พออยู่ในตำแหน่งท่านปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ที่สำคัญหากย้อนกลับไปที่อธิบดีคนก่อนที่ลงนามในเอกสารครั้งนี้ซึ่งตนเองได้ลงไปแล้วว่าเป็นการลงนามในเอกสารผู้ชนะการจัดสอบครั้งนี้ซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอยู่ในกระบวนการหากจะเด้งคนปลายน้ำแล้วแต่คิดว่าคนต้นน้ำและกลางน้ำก็ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณพักกมลยังบอกนะครับว่าได้ตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเขาเด้งกันมา2เด้งแล้วสำหรับกระทรวงมหาดไทยท่านอธิบดีนฤชายังอยู่ที่เดิมไม่สะทกสะท้านเลยดังนั้นคิดว่าวันนี้สังคมตั้งคำถามหนักเข้าไปอีกว่าแชทช่วยน้ำเงินด้วยก็ยังไม่มีการจัดการและเมื่อเป็นคนในกระบวนการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยหน้าที่ก็ยังไม่ได้ถูกจัดการอย่างแท้จริงจึงต้องตั้งคำถามว่าท่านเป็นใครกันแน่สายแข็งขนาดไหนทำไมถึงไม่กระทบเลยไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะครับว่ากรณีที่นายกรัฐมนตรีจะยกเลิกผลสอบยกชุดนั้นเพราะว่าจะมีการบรรจุราชการนะครับคุณพักกมลก็บอกว่าต่อให้บอกว่าเป็นฝ่ายการเมืองที่อาจไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยแต่เป็นคำพูดที่ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้สุดท้ายแล้วการจัดการกับกระบวนการทุจริตครั้งใหญ่ของไทยในครั้งนี้ต้องอาศัยความกล้าหาญทางการเมืองซึ่งคนเดียวที่ต้องใช้คือนายกรัฐมนตรีที่ชื่ออนุทินชาญวีรกุลนะครับที่จะทำให้เรื่องนี้มันกระจ่างแจ้งขึ้นมาว่าสุดท้ายแล้วสาเหตุอยู่ตรงไหนและทำให้สังคมรู้จริงๆสักทีว่านายกรัฐมนตรีคนนี้รู้จริงทำจริงและกล้าตัดสินใจนะครับวันนี้ต้องอาศัยความกล้าหาญทางการเมืองของฝ่ายการเมืองเท่านั้นว่าจะกล้าหาญจัดการกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือไม่ในวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับคุณพักกมลบอกว่ากระทรวงมหาดไทยโดยคุณอนุทินหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไปได้ต่อให้บอกว่าขยะเหล่านี้อยู่ใต้พรมก่อนที่ท่านจะรับหน้าที่ก็ตามก็ขอย้ำว่านายกรัฐมนตรีต้องแสดงความกล้าหาญทางการเมืองให้สาธารณชนได้เห็นรวมไปถึงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาให้ประเทศนี้ด้วยครับ
1: ค่ะอย่างไรก็ตามทางด้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นั้นได้ออกมาแถลงการเกี่ยวกับประเด็นนี้

นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องติดตามนะเพราะว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็มีการพาดพิงถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือมีคนส่งภาระให้ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒวันนี้นะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมีการออกแถลงการว่าตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒขอเรียนชี้แจงในเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนดังนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒอยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมและภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมและรายงานความคืบหน้าต่อไปก็คือเป็นการแถลงของมหาวิทยาลัยเลยนะคะแต่ว่าย ังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนก็คือจะตั้งกรรมการนั่นแหละจะตั้งกรรมการนะคะซึ่งอันนี้ก็โอเคถูกต้องนะคะเพราะว่าทำทันทีที่มีการพาดพิงถึงนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยมีการพาดพิงถึงอธิบดีธีรุตซึ่งก็มีเขาเรียกว่ามีความเกี่ยวพันในประเด็นนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอัศิษฐ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่1563/2569ให้นายธีรุตสุภวิบุญผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดมอบหมายในกรณีที่มีการบุกจับกลุ่มเครือข่ายแก๊งแก้คะแนนสอบข้าราชการท้องถิ่นนะตามที่มีการรายงานของสื่อมวลชนไปก่อนหน้านี้นะคะจากการตรวจสอบนะคะก็คือจริงๆนี่เขาขุดประวัติมาเลยนะทั้งเรื่องของการศึกษาจบยังไง เข้ารับข้าราชการอย่างไรการเติบโตอันนี้เนี่ยจริงๆคุณธีรุตเคยอยู่ภาคใต้นะเคยอยู่ภาคใต้แล้วก็อายุราชการได้รับการทวีคูณเนื่องจากไปปฏิบัติภารกิจทางภาคใต้นี่แหละแล้วก็ก่อนมาเป็นอธิบดีนี่เข้าใจว่าจะเป็นรองผู้ว่าของสุราษฎร์แล้วก็เป็นผู้ว่าสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วถึงมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถือว่าโตเร็วมากโตเร็วมากๆทางภาคใต้เป็นผู้ว่าไม่ถึง1ปีก็ได้ขึ้นเป็นอธิบดีนะคะอย่างไรก็ตามก็มีคนที่เรียกว่าคือจริงๆมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงทางอ้อมแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคดีที่มีการสอบตั้งแต่ปี68นะมีการสอบ68แต่อย่างไรก็ตามอธิบดีธีรุตก็ที่ส่งต่อไปที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒนั่นแหละส่งไปมสวนะว่ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะหากมีการทุจริตอย่างไรก็ตามนะเราก็คงต้องติดตามกันต่อแหละเพราะว่าประเด็นที่มีการล่ำลือกันว่าโหมีการจ่ายเงินราคาสูงสำหรับการสอบในครั้งนี้เรียกว่าในกระบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมีหลักฐานการเรียกเงินเหนาะๆนี่ขั้นต้นนี่ประมาณ 350,000 ขึ้นไปสำหรับตำแหน่งทั่วไปแล้วก็ตำแหน่งที่สำคัญสูงขึ้นไปเนี่ยถึงหลัก 7-8 แสนนะเดือน

0: 5อย่างไรก็ตามคุณนิพิษบอกว่าโอ้ยการเมืองใหญ่เนี่ยเรียกมากกว่านี้ก็มีเงินเดือนแสนกว่าบาทนะก็
1: อย่างลงทุนกันเป็น10 ล้าน
0: เป็นโหยเกินเกินคุณเนี่ยจะแซ่บเราพักโฆษณาครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
1: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
0: หลังจากที่มีการแถลงจับโกงสอบท้องถิ่นเป็นกระบวนการใหญ่แล้วก็มีคนที่ได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องถือว่าต้องดำเนินการด้วยความละเอียดนะคะเพราะว่ามันมีการแก้ข้อสอบแบบย้อนหลังน่าสนใจปกติเนี่ยมันจะไม่ย้อนแบบนี
1: ้
0: อันนี้เป็นการเหมือนกับ
1: ประกาศผลแล้วเข้าไปรับราชการแล้วบางส่วนยังจะมีการไปแก้
0: แก้ก็เพื่อที่ว่าถ้ามีการตรวจสอบย้อนหลังไงแสดงว่ามันมีคนขอตรวจสอบย้อนหลังอยู่เป็นเนืองๆแล้วก็เริ่มมีคนร้องเรียนถึงแม้จะยังไม่เป็นข่าวก็ตามก็เลยมีการดำเนินการในลักษณะของการปรับข้อสอบหรือว่าแก้ข้อสอบนั่นเองนะที่ให้สาวชุดสีกากีนั่งเขาเรียกสาวอบต.นั่งขี่คะแนนตึ๊กๆๆเนี่ยนะครับมีมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นซึ่งคาดการว่าประมาณ 4,500 ล้านนะคะถึงแม้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะก็คือโกงเนี่ยถึงบรรจุไปแล้วก็ไม่น่าจะรอดแล้วก็มีการขุดรัวๆจากเลขประจำตัวการโกงสอบนี่แหละไปโผล่ศูนย์สอบเหนือใต้ได้บรรจุแล้วก็มีนะคะแล้วก็หลายพื้นที่นะน่าสนใจอย่างไรก็ตามทางสถ.ก็เดินหน้าชนนะให้ทางมสว.เนี่ยคือมันจะต้องเปิดชื่อแล้วก็ออกมาแถลงในเรื่องการจัดสอบการเก็บเอกสารห้องมั่นคงท้าให้เปิดวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีคลิปออกมาเรื่องของการต่อรองสตางค์นะคะแล้วก็ในเรื่องที่คนข้องใจไปขอดูกระดาษสอบไปดูกระดาษคำตอบเนี่ยอาจจะเป็นที่มาของการที่เข้าไปแก้นี่แหละเพราะว่ามีข้อพิรุธที่ทำให้ได้ศูนย์คะแนนซึ่งเธอเชื่อว่าไม่น่าจะถูกต้องนะก็เลยออกมา
1: ไม่ได้คะแนนสักคะแนนเลยเขาก็สงสัยใช่ไหมอะไรว่าสอบตั้งทีเขาจะไม่มีความรู้ไม่ได้สักคะแนนเลยมันเป็นไปไม่ใช่
0: คนได้คะแนนสูงสุดอ่ะเขาโดนตัดออกไงเขาโดนตัดในลักษณะแบบนี้นะคุณจุรีก็ออกมาพ้อในเรื่องของการสอบพวกนี้นะว่าทำลายความหวังของลูกชาวบ้านที่ไม่มีเส้นสายอยากให้รัฐบาลนี้สาวให้ถึงต้นต่อนั่นเองนะคะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าประมาณ7 วันน่าจะรู้ผลนะยันไม่เหมาเข่งใครถูกก็รอดไปไม่รู้นะเขาว่างั้น

0: นะแต่ท่านนายกบอกให้ยกเลิกทั้งหมดเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: มาดูที่ทางมติชนออนไลน์เขาได้เขียนถึงเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าแหล่งข่าวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลานะครับบอกว่าขบวนการเหล่านี้มีมานานแล้วเขาบอกว่าจะมีนายหน้าซึ่งส่วนมากทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันซึ่งมีเส้นสายอยู่จะเป็นคนติดต่อผู้ปกครองที่มีความประสงค์ต้องการให้ลูกสอบเป็นพนักงานท้องถิ่นมีการจ่ายเงินผ่านอดีตผู้บริหารท้องถิ่น4คนในภาคใต้โดยมีการแบ่งพื้นที่กันชัดเจนคือภาคใต้ตอนล่างภาคใต้ตอนกลางและก็ภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับครบตามจำนวนเงินที่กำหนดนะครับโดยบอกราคาที่เสนอกันก็คือถ้าหากระดับผู้ที่การศึกษาปวช.หรือว่าปวส.ตำแหน่งพนักงานท้องถิ่นระดับ1และ2เนี่ยจะต้องจ่ายคนละ 300,000 บาทหากจบวุฒิปริญญาตรีก็จะจ่ายคนละ 400,000 บาทหรือถ้าหากเป็นปริญญาโทก็จะจ่ายคนละ 450,000 บาทนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งโดยทั่วไปนะครับที่บอกว่าแหล่งข่าวก็ว่าหากประกาศผลสอบแล้วไม่มีรายชื่อจะคืนเงินให้แต่ไม่ทั้งหมดคือจะคืนให้ส่วนหนึ่งนะครับเท่านั้นเองหากมีชื่อขึ้นสำรองนายหน้ารับรองว่าจะเรียกไปรายงานตัวและรับราชการแน่นอนภายใน2ปีแล้วแต่จะลงในอปท.ใดนั้นก็ไม่มีการกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นแหล่งข่าวบอกว่าเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะประกาศยกเลิกผลการสอบพนักงานท้องถิ่นทั้งหมดจะทำให้คนที่สอบได้และได้รับการบรรจุไปแล้วรอบแรกประมาณ 50,000 กว่าตำแหน่งจะต้องถูกออกจากราชการและอาจจะติดคุกด้วยคนกลุ่มนี้จะมีโอกาสคิดสั้นได้สูงจึงให้ผู้ที่มีความใกล้ชิดต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับ
0: ค่ะก็ในประเด็นนี้เนี่ยนะคะมีข้อมูลจากผู้ที่เข้าสอบแล้วมีความข้องใจไปขอดูผลสอบกันก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นระยะนะคะประเด็นหนึ่งที่คนสนใจมากๆก็คือเขาบอกเรื่องของการฝนข้อสอบธรรมดาเราใช้กระดาษดินสอดำๆใช่ไหมที่ฝนนะแต่มีบางคนที่เขาบอกว่าไปดูคะแนนแล้วปรากฏว่าได้ศูนย์เพราะว่าระบบมันขึ้นมาเป็นแบบว่าไม่ได้ฝนน่ะฝนรหัสฝนรหัสชุดคำตอบไม่ถูกต้องซึ่งเจ้าตัวบางคนก็บอกทำถูกต้องตรวจทานแล้วด้วยระบบมันขึ้นแบบนี้แล้วก็ดูแล้วเฮ้ยมันก็เป็นหลายคนเป็นร้อยคนก็เลยเก็บความสงสัยไว้แล้วก็มาร้องเรียนทีนี้ก็มีความเห็นประเด็นนี้ว่าอาจเป็นกรณีที่คนสอบผ่านจริงๆเนี่ยมันถูกคัดออกตั้งแต่ไอ้คนคะแนนเยอะๆนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเอารายชื่อคนที่ต้องการเนี่ยเข้าไปแทนนึกออกไหมไอ้คนที่สอบผ่านเอาออกมาจำนวนสมมติว่าเอาออกมา100คนก็มีที่ว่าง100ที่ก็เอาคนนี้เข้าไปเสียบว่าจะมีการตรวจสอบใหม่หรือเปล่านะอันนี้เนี่ยตรวจข้อสอบใหม่ก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีบางท่านบอกว่าเนี่ยก็ไปสอบเหมือนกันแหละข้อสอบดูง่ายง่ายยังไงก็น่าจะผ่านไม่รู้ทำไมมันถึงสอบแล้วผลคะแนนมันออกมาหายไปไหนหมดไม่ทราบคือกรณีที่ CAB หรือว่าบก.ปปป.และปปช.ไปตรวจค้นตามหมายแล้วก็ไปยึดของกลางที่ไปทลายได้จากการแก้ข้อสอบเนี่ยนะคะก็อยากเสนอให้นำคอมพิวเตอร์ที่ตรวจยึดไปตรวจสอบในเซิร์ฟเวอร์เลยนะว่าการแก้ไขกระดาษคำตอบลักษณะแบบนี้มีหน่วยงานไหนอีกบ้างไหมมีปีไหนอีกบ้างหรือเปล่าที่มีการทำแบบนี้ย้อนดูได้นี่คือถ้าจะขุดก็ถอนรากถอนโคนขุดเป็นไปเท่าที่จะสามารถขุดได้ก็จะทำให้รู้ว่ามันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่นะอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าถอนรากถอนโคนให้คนทำชั่วๆนะสามารถจะทำกลโกงได้เนี่ยก็หลุดออกมาจากระบบซะเลยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะเหลือรอดไปอีกแล้วก็เป็นปัญหาในครั้งต่อๆไปอีกก็เป็นได้นะแล้วก็อันนี้มีประเด็นอันนี้มีประเด็นไปฟังท่านปลัดนิดหนึ่งได้ไหมก็คือหลังจากมีการประชุมล้างบางไปนะ
1: ไปบางไงครับไปบางไงตัวติดกับคุณอนุทินอยู่แล้ว
0: เออก็คุยไปในแนวทางเดียวกันไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้เมาอย่าง
1: อยู่แนวโน้มและจะแนวทางเดียวกัน
2: จ้างครับวิไลครับก็ถ้าเขารายงานมาที่จังหวัดก็จะได้มีการสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของคนที่อยู่ในข่าวนั้นครับ
3: ดูแล้วภาพรวม

0: การกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะไหมครับ
1: คืออันนี้เราต้องตอบข้อเท็จจริงเรายังตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าเพราะมันเป็นการจ้างมหาวิทยาลัยดำเนินการนะพอคนที่จ้างคือกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนั่นแหละนะอันนี้เราก็ต้องมาดูข้อจริงทั้งหมดว่าใครมันอยู่ในกระบวนการบ้างนะมันจะพาดพิงถึงใครอะไรเงี้ยต่างๆเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดให้เร็วที่สุดกับแน่นอนฮะแน่นอนก็เราก็ต้องอายัดทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
2: แต่ว่ามาอะไรที่จัดสอบคือต้องมีมาเป็นชอบด้วยใช่ไหม
1: ครับก็เขาเป็นคนจัดสอบเขาเป็นคนส่งคะแนนความผิดก็คือความผิดไม่มี
2: แล้วถ้าเขาไปฟ้องคนที่ถือว่าเขาสอบได
1: ้ก็เดี๋ยวเราดูครับเดี๋ยวเราจะมีกรรมการดูชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จะมีเขาเรียกมีกรรมการกลางของท้องถิ่นเนี่ยก็จะแจ้งไปที่เขาเรียกว่ากรรมการจัดการสอบเนี่ยว่าจะไปให้ดำเนินการยังไงอันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นอาจจะใจเย็นในส่วนนี้แต่ว่าเราจะดูให้ดีที่สุดนะครับก็7วันเนี่ยที่เรียนนี่ท่านประธาน
0: ก็คือ7วันจะได้ใช
1: ่ครับใช่ครับนะครับขอบคุณมากนะครับ
3: อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ท่านปลัดให้ข้อมูลจริงก่อนหน้านี้คุณธีรุตก็ให้ข้อมูลนี้แหละอันเดียวกันคุณธีรุตที่ถูกย้ายนะคะก็บอกว่ามีการระบุใน TOR ว่าหากพบการทุจริตมสว.ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญาเนื่องจากเป็นผู้ควบคุมกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบก็เดี๋ยวรอกระบวนการของมสว.ที่
4: จะ
3: แถลง
4: แล้วใช่ไหม
3: เขาแถลงเบื้องต้นว่ากำลังตั้งกรรมการสอบอยู่นะฮะสงสัยคนรู้จักเรานี่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง
4: อยู่ฝ่ายกับพรุ่งนี้เพื่อช่วยมาอธิบายหน่อยต้องมีกระบวนการ
3: อะไรดี
4: แล้วก็สื่อสารองค์กรด้วยได้ชี้แจงแทนมสว.ด้วย
3: ค่ะในส่วนของบ้านที่ใช้ในการแก้กระดาษคำตอบเนี่ยเขาจบเป็นทะเบียนบริษัทเนาะอันนี้น่าสนใจคือในรายละเอียดของการสอบในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีข้อมูลจากปปช.และตำรวจบก.ปปป.ที่แถลงเป็นทางการในช่วงวันก่อนหน้านี้ในการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี68ที่ผ่านมานะคะมีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 430,000 คนซึ่งรับบรรจุเพียง 6,669 อัตราก็คือ87ตำแหน่งบางตำแหน่งก็คือมีมากกว่า1ใช่ไหมแต่พบรายชื่อที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริต 9,000 คนโดยครอบคลุมทั้งตัวจริงและตัวสำรองอัตราค่าใช้จ่ายต่อหัวตำแหน่งทั่วไปนั้นเรียกรับเงิน 350,000 บาทตำแหน่งเฉพาะเจาะจงหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงมีการเรียกรับเงิน 700,000 ถึง 800,000 บาทและคาดว่าจะสร้างมูลค่าความเสียหายสูงถึง 4,500 ล้านบาทนะคะคือประเด็นที่พบหลักฐานขนังคาเขาก็คือกลุ่มข้าราชการที่รับจ็อบนะคะไปช่วงเย็นไปนั่งอยู่แล้วก็กำลังจิ้มแก้ไขกระดาษคำตอบให้กับผู้ที่สอบตกให้กลายเป็นผู้สอบผ่านที่บ้านพักในจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีนี่เป็นข่าวบ่อยนะบ้านคุณกับคุณรณรงค์
4: บางใหญ่
3: แถวบางใหญ่ก็นำไปสู่การโยกย้ายอธิบดีสถ.นะแล้วก็บอกว่าบ้านที่จดเป็นบริษัทแห่งนี้นะคะมีรายชื่อข้าราชการที่แถวแถววิเชียรบุรีเกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการบริษัทซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อที่น่าสนใจนะคะล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมโดยเจ้าของบริษัทเป็นชายเรียกกันว่าจ่าจดเคยทำงานเกี่ยวกับงานราชการเทศบาลปลายบางก็อยู่บางกรวยและมีการขอโอนย้ายไปทำงานหน่วยงานเทศบาลอีกแห่งหนึ่งที่นนทบุรีเพราะมักเห็นสวมเสื้อคลุมเข้ามาที่ออฟฟิศมาอาศัยอยู่ได้ประมาณ8ปีนะคะแล้วก็

0: มีพนักงานทำความสะอาดออฟฟิศหลายคนมีทั้งชายทั้งหญิงที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มคล้ายกับทำงานท้องถิ่นเช่นพวกอบต.หรือสวมแต่งกายแบบครึ่งท่อนเข้าออกออฟฟิศแห่งนี้เป็นประจำชาวบ้านแถวนั้นให้ข้อมูลว่ามักเห็นรถหรูหรายุโรปเปิดประทุนรถตู้ราคาแพงสลับสับเปลี่ยนมาจอดบริเวณลานวัดสแกที่อยู่ใกล้ๆเป็นประจำคืออันนี้มันก็เป็นบ้านเล็กใช่ไหมก็ปรากฏว่าเขาไปจอดแถววัดนั้นอะวัดแถวๆนั้นอะเต็มลานวัดไปหมดแต่ว่าก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์หรือว่าส่งสิงกับใครมากนักส่วนใหญ่เจ้าของแล้วก็พนักงานก็สั่งอาหาร delivery ไปส่งนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลด้านหนึ่งที่น่าสนใจนะคะ
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามในประเด็นที่มีการพาดพิงถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เนื่องจากรับจ้างทั้งกระบวนการนะตั้งแต่ออกข้อสอบจัดสอบเก็บเอกสารอะไรต่างๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะว่ากุญแจมี2ชุดเจ้าของงานก็คือสถ.อีกชุดหนึ่งก็อยู่ที่มสว.นะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะว่ามีการยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งสถานที่ที่ถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบไอ้บ้านหลังเนี้ยที่อยู่ตรงอะไรนะบางเลนใช่ไหม
1: บาง
0: ใหญ่บางใหญ่บางเลนนะก็น่าจะมีข้อมูลเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในคอมพิวเตอร์แล้วก็ใน อุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลและการแก้ไขคะแนนซึ่งเขาบอกว่าทำง่ายง่ายสาวที่เป็นคนแก้ไขคะแนนเขาก็ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่เบื้องต้นนะคะอย่างไรก็ตามที่เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยกระดาษคำตอบเก็บอยู่ในห้องมั่นคงก็คงอยู่ในที่นั้นนั่นแหละที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตาม TOR มีการล็อกกุญแจ2ชุดนะคะและมีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงคือชุดหนึ่งเป็นของมหาวิทยาลัยใช่ไหมเพราะว่าเป็นคนรับจ้างทำงานแล้วสถ.อีกชุดหนึ่งแต่ที่สำคัญมีกล้องวงจรปิดเพราะฉะนั้นน่าจะมีการขยายผลในประเด็นนี้นะคะเพราะนั้นก็อาจจะต้องไปดูอีกครั้งว่าความรับผิดทางแพ่งทางอาญาและยังต้องมีทางปกครองอีกด้วยเนี่ยนะจะพาดพิงไปถึงใครหรือหน่วยงานไหนบ้างนะคะ
1: ครับมาเอาปิดท้ายมาเรื่องที่การประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้หน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: ที่มีการลงมติเห็นชอบบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องนี้เป็นวาระลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับโดยเป็นการประชุมและก็ลงมติแบบลับนะครับปรากฏว่าก่อนที่จะมีการลงมติก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางทีเดียวนะครับโดยมีหลายคนที่มีการทักท้วงนะครับว่าคุณสมบัติของผู้ที่รับการสรรหาจะไปเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านนี้ดูจะไม่ถูกต้องตามคุณสมบัตินะครับอย่างเช่นในแพทย์เปรมศักดิ์เถียรนะครับท่านก็ได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่าคุณสมบัติของพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชนะครับมีข้อสังเกตที่น่าสงสัยหลายประการนะครับแต่ก็บอกว่าก็ชื่นชมความมุ่งมั่นและก็ความพยายามของพลตำรวจโทจักรพงศ์ที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้สมัครเข้ารับการสรรหาในองค์กรอิสระหลายครั้งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติถึง9ครั้งด้วยกันนะครับและก็สมัครเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ย1ครั้งสะท้อนให้เห็นถึงความมานะความพยายามอย่างยิ่งยวดแต่สิ่งที่น่ากังวลนะครับที่คุณหมอเปรมศักดิ์บอกว่าก็คือการได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อาจเป็นการเสนอมาแบบผิดฝาผิดตัวนะครับโดยบอกว่าคุณสมบัติของท่านนี้นะครับท่านจบทางด้านสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือทางรัฐศาสตร์ครับแต่จากประวัติของท่านแต่ว่าวงทางบัตรของท่านก็เคยดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์พิเศษประจำโรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับเมื่อปี2551ถึง2563 คยดำรงตำแหน่งเป็น

0: ของผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจในปี2563ถึง2566และก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อปี2566ด้วยนะครับก็เลยแสดงความกังวลว่าหากวุฒิสภามีมติเห็นชอบและมีการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมภายหลังอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติจนอาจไม่รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งก็จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของวุฒิสภาโดยยกตัวอย่างกรณีในอดีตที่เคยมีมาแล้วนะครับหมอเปรมศักดิ์ยังระบุนะครับว่าขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเร่งรีบในการลงมติแต่เมื่อสภามีมติไปเช่นนี้ก็ต้องยอมรับคำตัดสินตามวินิจฉัยของที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ยังบอกว่ายังท้วงติงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างการประชุมวุฒิสภาที่ผ่านมาก็ยังเคยลงมติไม่เห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาแล้วถึง2รายด้วยกันคือศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีและก็ศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกสุธรรมเชื้อประกอบกิจนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่ในที่สุดนะครับที่ประชุมก็ลงมติด้วยคะแนนเสียง140เสียงให้นายจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชนะครับดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีเสียงที่ไม่เห็นด้วยเพียง17เสียงงดออกเสียง22เสียงแล้วก็ไม่มีคะแนนที่ไม่ลงคะแนนนะครับก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีการถกเถียงพูดคุยกันอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ
1: วันนี้นะคะขอขอบพระคุณภาพและข่าวจากthairat.co.th matichon.co.th ค่ะ dailynews.co.th kaosot.co.th thestandard.com กรุงเทพธุรกิจ.com amarintv.com nelna.com ผู้จัดการออนไลน์ .com คมชลึก.net thaipost.net thaipbs.or.th spacebar.th นะคะnationtv.tv monoislanews.org และเรื่องเล่าเช้านี้ยังมี Dramatics อีกด้วยนะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
0: ผมจักรพันธ์กมลโยธินครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกับทางข่าวทางกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ันนี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับเข้มห้ามทุจริตสอบบรรจุครูเด็กขาดย้ำจะไปสอนคนได้ต้องเป็นคนดีและมีความรู้นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่5ทับ2569ณสำนักงานเลขาธิการครุสภานายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมย้ำว่าไม่อาจยอมให้เกิดการทุจริตในการสอบบรรจุได้โดยเด็ดขาดกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญในการสร้างคนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสเป็นธรรมและยึดหลัก

ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงนายตติยพัฒน์กล่าวว่ารัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานถือเป็นนโยบายสำคัญและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่าการคัดเลือกบุคลากรทางการ

0: อินทรวิโรธในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธขอเรียนชี้แจงในเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนดังนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธอยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมและภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปด้านนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารมสว.ว่าได้รับคำตอบจากอธิการบดีว่ากระดาษคำตอบเก็บไว้ที่ห้องความมั่นคงที่อยู่ที่โรงพิมพ์ที่สมุทรปราการเก็บไว้กว่า 800,000 แผ่นเป็นตัวเอกสารจริงกุญแจห้องนิรภัยมี2ดอกดอกแรกที่มสว.มีเจ้าหน้าที่เก็บไว้อีกดอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้เก็บไว้ซึ่งเบื้องต้นทราบว่ามีการประสานไปแล้วจะต้องมาเปิดพร้อมกันหากได้คำตอบทุกอย่างจะกระจ่างขึ้นส่วนเรื่องโปรแกรมที่พบว่าสามารถแก้ไขคำตอบได้จะตรวจสอบอย่างไรนายเนติพลกล่าวว่ารอให้พนักงานสอบสวนไต่สวนว่าโปรแกรมที่มีการแก้ไขมีใครเกี่ยวข้องใครเป็นผู้สร้างโปรแกรมในการที่จะมาแก้ไขคะแนนขณะที่นายพัฒนพงษ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.กล่าวว่าวันนี้มาเป็นเพื่อประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขั้นตอนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบและขั้นตอนการสอบต่างๆเพื่อตรวจข้อสอบว่ามีสิ่งใดที่จะให้ข้อมูลได้บ้างย้ำว่าขณะนี้เป็นการประสานงานยังไม่ได้มีหมายค้นเบื้องต้นได้รับรายงานว่าอาจมีพื้นที่ที่เป็นส่วนที่จัดเก็บข้อมูลกระดาษคำตอบโดยหลักการหากทางมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมืออาจไม่ต้องใช้หมายค้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์โบกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะนายกหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทางโทรศัพท์กับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียในประเด็นสำคัญต่างๆและแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายหารือกันด้วยความคุ้นเคยและเป็นมิตรโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียที่โทรศัพท์มาแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมกล่าวถึงความประทับใจจากการพบหารือกันครั้งล่าสุดที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียและแสดงความยินดีที่จะได้พบกันอีกครั้งในโอกาสอันใกล้โดยเฉพาะการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในอนาคต ด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้แสดงความเสียใจและ

0: ถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพร้อมกล่าวแสดงความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่ทั้งสองประเทศเฉลิมฉลองวาระครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งสะท้อนถึงมิตรภาพอันยาวนานและผลประโยชน์ร่วมกันในหลายด้านทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างไทยและออสเตรเลียในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการแก้ไขปัญหาขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์และการเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์อิหร่านซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนเดินทางไปเตะกับอียิปต์ที่สหรัฐทีมชาติอิหร่านลงฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายที่เมืองติฮัวน่าประเทศเม็กซิโกก่อนออกเดินทางสู่เมืองซีแอตเทิลของสหรัฐในวันนี้เพื่อลงสนามพบกับทีมชาติอียิปต์ในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มG ซึ่งจะเป็นเกมชี้ชะตาการผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายก่อนการฝึกซ้อมตัวแทนของสโมสรคลับติฮัวน่าหรือโซโลสเดติฮัวน่าได้มอบภาพวาดเป็นที่ระลึกให้กับทีมชาติอิหร่านเพื่อขอบคุณที่เลือกใช้สนามฝึกซ้อมของสโมสรขณะที่ทีมชาติอิหร่านได้มอบเสื้อแข่งพร้อมลายเซ็นของนักเตะเป็นของขวัญตอบแทนแก่สโมสรเจ้าถิ่นเพื่อเป็นการขอบคุณด้วยเช่นกันสถานการณ์ล่าสุดอิหร่านมีอยู่2คะแนนจาก2นัดรั้งอันดับ2ของกลุ่ม G และต้องเอาชนะทีมชาติอียิปต์ให้ได้เพื่อการันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับวันนี้เราเจอกันอยู่กับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์นะครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับ
2: สวัสดี
1: ทุกท่านเลยนะครับก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงมากนะฮะสำหรับเรื่องของการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับที่เราตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วทุกคนที่ได้รับทราบข่าวก็โอ้โหช็อกและตกใจกันว่านี่คือการทุจริตการสอบที่เรียกว่าจะใหญ่ที่สุดก็ว่าได้เท่าที่เราเคยได้รับทราบกันมาถ้าเราวัดจากมูลค่าของความเสียหายเป็นตัวเงินถึง 4,500 ล้านนะฮะซึ่งก็การสอบแต่ละครั้งที่จะต้องจ่ายเงินเข้าไปเพื่อที่จะแลกกับการสอบให้ได้ที่เริ่มตั้งแต่หลัก 350,000 ไปจนถึง 700,000-800,000 เนี่ยนะฮะแล้วก็มีผู้ที่จ่ายเพื่อที่จะทุจริตในเบื้องต้นถ้าเกิดจากข้อมูลข่าวของเมื่อวานตรวจสอบไปแล้วหรือว่าแก้กระดาษไปแล้วเนี่ย 2,000 รายแต่ยังมีลิสต์ 3,000 อยู่แล้วก็ไม่รู้ว่ายังมีมากกว่านั้นไหมแต่ที่สำคัญที่ต้องเป็นประเด็นต่อมาก็คือว่าแล้วก่อนหน้านี้น้องอุ้มครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นรอบนี้หรือรอบไหนหรือสนามสอบไหนก็ตามแต่คนที่เป็นข้าราชการไปแล้วรู้ตัวว่าตัวเองเข้ามาด้วยความไม่สุจริตไม่แน่ใจว่าจะร้อนหนาวขนาดไหนเพราะ

0: ตอนนี้นายกรัฐมนตรีเองพยายามที่จะให้หาช่องทางนะฮะในทางกฎหมายเนี่ยเรื่องของการยกเลิกผลซึ่งผลในรอบนี้โอเคแต่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรฮะล้างบางกลับไปด้วยย้อนหลังกลับไปด้วยว่าคนที่เข้าไปรับตำแหน่งไปแล้วอ่ะ
1: คือคืบหน้าวันนี้นายกรัฐมนตรีท่านบอกแล้วว่ายกเลิกผลสอบที่ผ่านมาทั้งหมดเพราะว่าท่านมองว่าถ้ากระบวนการมันมาผิดแล้วแปลว่าผลของมันก็ต้องทุจริตด้วยซึ่งมันก็มีคำถามตัวโตๆว่าอ้าวแล้วคนที่เขาเข้ามาโดยวิธีสุจริตล่ะบางคนเนี่ยลาออกจากงานที่เป็นงานหลักเพื่อที่จะต้องการเข้ามาสอบให้ติดข้าราชการซึ่งการสอบเนี่ยมันไม่ใช่สอบปีละครั้งนะพี่บอลมันแล้วแต่วาระนะที่เขาจะมีการประกาศออกมาแล้วก็มีการตั้งสนามสอบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอย้อนกลับไปเนี่ยมันก็จะมีคำถามเกิดขึ้นว่ากระบวนการต่างๆที่ได้มามันมีความสุจริตอยู่ในนั้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกระบวนการที่กำลังแก้ไขกันอยู่ตอนนี้ที่พี่บอลบอกว่านายกรัฐมนตรีพยายามใช้ช่องทางกฎหมายเนี่ยมันสามารถที่จะคัดแยกคนที่ทุจริตออกจากสุจริตได้กี่เปอร์เซ็นต
0: ์นี่แหละ
1: และในขณะเดียวกันวันนี้สิ่งที่กำลังถกเถียงแล้วก็กำลังโดนเจาะลึกสาวลึกลงไปเนี่ยก็คือกระดาษคำตอบที่อยู่ในข่าวอ่ะ
0: ครับ
1: คือตอนนี้ค่ะกระดาษคำตอบจริงอ่ะถ้าตามหลักการแล้วนี่อุ้มไปฟังจากคนที่เขาไม่ใช่ฟังไปอ่านจากคนที่เขาเป็นคนเขียน TOR มาด้วยนะเป็นรองผู้ว่าที่โคราชอ่ะค่ะคือกระดาษคำตอบจริงๆอ่ะมันถูกเก็บเอาไว้ในห้องเก็บเอกสารซึ่งในห้องเก็บเอกสารนี้อ่ะมันต้องใช้กุญแจทั้งหมด2ดอกจาก2หน่วยงานเป็นกุญแจคนละชุดซึ่งหน่วยงานก็คือมีสถ.
0: ครับ
1: กับมสว.มสว.ก็คือผู้ที่จัดสอบนี่แหละแล้วสถ.ก็คือเหมือนเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนี้เนาะทีเนี้ยกระดาษที่ตำรวจยึดได้อะค่ะมันคือสำเนาอันนี้คือคนที่เขียน TOR เนี่ยเขาออกมาบอกเลยนะบอกว่ามันเป็นสำเนาที่พิมพ์มาจากไฟล์ PDF แสดงว่าจุดรั่วที่มันเกิดขึ้นนะมันอยู่ที่ระบบไฟล์หรือห้องนิรภัยคำว่าห้องนิรภัยก็คือห้องที่มันมีกระดาษออริจินอลอ
0: ่
1: ะกระดาษคำตอบจริงๆอยู่ในนั้นนะคะเพราะว่าเขามาลองดูจากภาพที่ปรากฏในข่าวอะค่ะมุมบนของขวามุมบนขวามันท่อมจะไม่ผิดนะคือมันต้องมีการทำเครื่องหมายว่าเป็นของใครของใครแต่ว่าในข่าวอะมันเหมือนเป็นเหมือนตัวก๊อปปี้มาค่ะมันก็เลยกลายเป็นอนุมานไปได้ว่าอันนั้นอะมันคือกระดาษคำตอบที่สำเนาออกมาซึ่งตอนนี้มันมีการถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านเพื่อเล่าให้ฟังก็คือเหมือนโยนกันไปโยนกันมาคือสถ.ก่อนหน้านี้เขาออกเอกสารมาชี้แจงแล้วสรุปง่ายๆบรรทัดเดียวคือเขาบอกว่างานทั้งหมดอะมันอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างซึ่งผู้รับจ้างก็คือมสว.ในการทำการตรวจสอบอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าวันนี้มสว.เองก็ออกเอกสารมาเหมือนกันนะพี่บอล
0: ใช่ครับ
1: สิ่งที่ตัวของมสว.ออกมาคือเป็นแถลงการค่ะประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของมสว.ในภารกิจสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาใจความสำคัญก็คือมสว.รับทราบข่าวที่ปรากฏอยู่ในหน้าสื่อในโซเชียลนี่แหละประเด็นที่เชื่อมโยงกับภารกิจของสำนักทดสอ
0: บ
1: ทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่แล้วเป้าหมายก็คือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะแล้วมสว.ก็จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่กฎหมายอนุญาตยืนยันว่าจะดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมและกฎหมายและย้ำว่ามหาวิทยาลัยปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมาตรฐานวิชาการแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและเดี๋ยวจะรายงานความคืบหน้าต่อไปสรุปก็คือกำลังหาหลักฐานให้อยู่เท่าที่จะให้ได้แต่วันนี้อุ้มได้มีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์อดีตอธิบดีที่ท่านเพิ่งโดนเด้งอ่ะพี่บอล
0: ครับ
1: คือท่านให้สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธสุทัศนจินดารายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอบอกว่าท่านเข้ามาหลังจากที่สัญญาเดินไปแล้วกระบวนการในการจัดสอบอ่ะมันเริ่มตั้งแต่ปี68แล้วมีการลงนามสัญญากันมหาวิทยาลัยใดๆต่างๆนานาเนี่ยคือมันดำเนินการไปก่อนที่ท่านจะเข้ามาเพราะฉะนั้นอ่ะคือท่านบอกว่าท่านไม่ใช่คนเริ่มเกมนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็แต่ท่านก็ไม่รู้จักด้วยคนที่อยู่ในข่าวอ่ะ
0: ใช่ก็ถ้าสมมุติว่านับจากไทม์ไลน์ก็จะเป็นลักษณะอย่างที่ท่านว่าแต่ด้วยความที่ณปัจจุบันที่เกิดเรื่อง
1: เหมือนท่านเป็นหัวหน้าใหญ่อ่ะอีกบอสอ่ะ
0: ก็มีความจะเป็นในเรื่องของตำแหน่งความรับผิดชอบแล้วก็เปิดทางพูดง่ายๆคือภาษาก็คือเปิดทางสู่การตั้งกรรมการในการสอบสวนไปนะฮะให้เกิดความโปร่งใสนั่นเองนะครับทางเทศบาลเมือง

0: มิเชลบุรีเองก็มีการออกมาแถลงการเช่นเดียวกันเพราะว่าเหมือนกับตามข่าวที่ออกไปเนี่ยมันมีการไปพาดพิงซึ่งโดยใจความก็ยืนยันว่าทางเทศบาลนี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้เป็นแถลงของทางเทศบาลวิเชียรบุรีนะฮะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการหรือกระบวนการทุจริตดังกล่าวแต่อย่างใดซึ่งทางเทศบาลเนี่ยยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในทุกด้านเต็มที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแสดงความโปร่งใสในการตรวจสอบยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะฮะแล้วก็พูดต่อไปด้วยว่ามาตรการทางกฎหมายถ้าเกิดตรวจสอบพบว่ามีการนำข้อมูลนั้นเป็นเท็จบิดเบือนข้อความที่สร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหายกับทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีทางเทศบาลจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปและขอความเป็นธรรมต่อสาธารณชนให้รับฟังข้อมูลข่าวสารโดยรอบด้านในโอ้โหเรื่องนี้ก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโดนพาดพิงตรงนี
1: ้ก็รีบออกมาเทคแอคชั่นนะคะ
0: ออกมาก่อน
1: คือคดีนี้มันเริ่มทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยนะคะว่าตอนนี้สนามรบมันอยู่ในหลายสมรภูมิมากเลยอ่ะ
0: ครับ
1: คือมันต้องแยกให้ออกนะคะว่าฉันมีความเกี่ยวข้องในมุมไหนยังไงบ้างแต่อย่างที่คุณบอกไปแล้วว่าประเด็นที่น่าจับตามองก็คือเรื่องกระบวนการของการเอากระดาษคำตอบออกมาจากห้องสอบเนี่ยแหละเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วว่าพอวิธีการในการทำในครั้งนี้มันเป็นการทำหลังจากประกาศคะแนนไปแล้ว
0: ครับใช่
1: คือพักอย่างนี้คุณผู้ชมผู้ฟังที่ไม่ได้ตามแต่แรกเขามีการสอบใช่ไหมคะสอบราชการแล้วเขาก็มีการประกาศคะแนนไปแล้วว่าใครผ่านบ้างในคะแนนเท่าไหร่แล้ววิธีการโกงก็คือเอากระดาษคำตอบคนที่ผ่านที่ประกาศไปแล้วอะเอามาแก้ให้ผลคะแนนมันตรงกับตามที่ประกาศไปคือบอกตรงๆนะขออนุญาตนะทำไมถึงกล้าได้ขนาดนี้
0: มัน
1: ตบหน้าข้าราชการน้ำดีทั้งประเทศเลยนะคะ
0: มันเป็นการแบบไม่ต้องมันไม่รู้จะพูดยังไงเลย
1: พูดตรงมันอายอ่ะมันคือเนี่ยทุกครั้งเวลาที่เราต้องไปติดต่อบุคคลต่างๆที่อยู่ในการทำงานทำหน้าที่อยู่ตรงเนี้ยตอนนี้เรามองเขาไม่เหมือนเดิมแล้วอะมันไม่แฟร์กับคนที่เขาเข้ามาด้วยความสุจริตเลยนะ
0: ถูกต้องครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับที่นายกรัฐมนตรีท่านใช้คำว่าทฤษฎีผลไม้
1: พิษ
0: นั่นแหละหรือว่าปลาเน่าตัวเดียวเนี่ยมันก็คล้ายๆกันลักษณะแบบนี้กลิ่นมันก็ตรบอบอวนไปทั่วอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะคือเราเท่าที่เราเคยได้ยินกันมาและเราก็เชื่อว่าหลายๆคนแม้กระทั่งในสมัยเรียนเนี่ยเวลาที่เราจะลอกคำตอบเพื่อนความทุจริตต่างๆเนี่ยที่ผ่านมามันยังต้องใช้ความสามารถระดับหนึ่งอยู่เลยนะน้องอุ้มเข้าใจป
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่มันยังจะต้องแบบแอบจดแอบจำได้จำได้บ้างไม่ได้บ้าง
1: มี acting
0: ดูในมือเห็นบ้างไม่เห็นแล้ววิธีเต็มหมดหรือแม้กระทั่งการสอบข้าราชการสนามสอบต่างๆมันก็ยังจะต้องอาศัยตัวผู้ทุจริตเนี่ยใช้ฝีมือนิดนึง
1: ค่ะ
0: อันนี้เราไม่บอกเป็นเรื่องดีนะฮะแต่อันเนี้ยก็เหมือนที่เราคุยกันกับน้องอุ้มเมื่อวานคุณผู้ฟังถ้าเกิดได้ฟังอ่ะว่าแบบน้องอุ้มทำอะไรก็ทำมาเหอะเดี๋ยวจัดการให้เองตอนหลังเดี๋ยวคะแนนก็ได้เองอ่ะจะเข้าไปนั่งกานั่งอะไรมั่วๆก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ย คือลักษณะมันเป็นแบบนั้นแล้วก็กลายเป็นว่าแล้วการแก้ไขลักษณะแบบนี้มันคือยังไงมันทำตอนไหนมันแบบใช้เป็นเขาเรียกการแก้ไฟล์โดยใช้ความสามารถในเรื่องของไอทีหรือมันมีวิธีการแบบแมนนวลอะไรแบบไหนขนาดไหน
1: แล้วเราอย่างที่เราได้เห็นในหน้าข่าวนะคะว่ามีข้าราชการที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่แล้วตำรวจเขาไปจับ
0: ครับ
1: พอดีอะไรเงี้ยก็มีคนยกมือรีบบอกเหมือนกันว่าอย่าคิดว่านั่นคือเฮดแล้วนะเข้าใจไหมคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วมันคือต้องสืบไปให้เจอเฮดจริงๆอยากเข้าใจว่ามันจะจบอยู่แค่นั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือมันถูกปล่อยออกให้กระทำอยู่แบบนี้นานเท่าไหร่แล้วเพราะว่าในโลเคชันนั้นน่ะพี่บอลมันเป็นเหมือนตึกแถวแล้วก็เป็นสถาบันติวเตอร์อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่คนที่เขาเป็นคนร้องเข้าไปอ่ะเขาบอกว่าโทษนะมันเป็นติวเตอร์แต่คนที่มามีแต่คนใส่ชุดข้าราชการอ่ะ ติวไปไหนอ่ะข้าราชการอ่ะ
0: ข้าราชการจะติวอะไร
1: ค่ะแล้วตอนที่จับได้ก็คือเขามาเป็นล่ำเป็นสันเลยนะมีลูกชิ้นมีของกินมีคือเหมือนเลิกงานหลักแล้วก็มาทำงานนี้ต่
0: อ
1: ด้วยเป็นจ็อบแบบคือเอาจริงจะแยกจากการจ็อบคุณขยันค่ะชื่นชม
0: ใช่เพราะเขา
1: อีกมุมนึงคือคุณกำลังทำลายรากฐานของราชการใช่
0: ใช่คือการไปเฝ้าสังเกตการของชุดที่เข้าไปดูสังเกต

0: ขามีการเข้าออกสถานที่นี้ช่วง5โมงเย็นไงน้องอุ้ม
1: ค่ะ
0: โอ้ก็เลยแบบเหมือนที่น้องอุ้มว่าเนี่ยนะฮะก็เลิกงานหลักมาสมมุติเลิก4โมงเย็นใช่ไหมคะราชการ
1: ก็คนชาวบ้านแถวนั้นอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยนะเห็นคนแต่งชุดข้าราชการนะขับรถหรูด้วยขับมาทำงานนอกเวลาราชการคือเลิกงานก่อนนะไม่ได้เอาเวลาราชการมาทำนะ
0: ใช่ใช่
1: และอยู่กันจนถึงดึกเลย
0: นั่นแหละใช่คร
1: ับ แล้วความน่าตกใจคือมีพนักงานเข้าออกเยอะมากไม่ต่ำกว่า100ชีวิตหมุนเวียนกันเข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่หลังจากที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นทุกอย่างตอนนี้เงียบสงบเลย หาย
0: ไปไหนกันหมดแล้ว ครับประเด็นนึงก็คือว่าซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับทางดร.มานะด้วยซึ่งท่านเนี่ยเป็นประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะฮะคือส่วนหนึ่งก็คือเรากำลังพูดถึงเรื่องผลสอบแต่อีกส่วนหนึ่งคือข้าราชการก่อนหน้านี้หรือการสอบรอบก่อนหน้านี้ที่เข้าไปแล้วอ่ะ
1: พูดตรงๆว่าคนที่ทุจริตแล้วหลุดเข้าไปได้แล้วอ่ะ
0: แล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ไปขึ้นซีไหนหรือไประดับไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาผิดย้อนหลังเขาได้ไห
1: มก็นี่ถือว่าเป็นบททดสอบสำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
0: ใช่
1: แล้วก็นายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลมหาดไทยอ
0: ่
1: ะว่าจะสามารถลากตัวคนที่บงการขบวนการทั้งหมดมาลงโทษได้จริงๆหรือเปล่าเรียกศรัทธาจากประชาชนกลับมาได้จริงๆหรือเปล่าอุ้มได้ฟังสัมภาษณ์อาจารย์โอรันถิ่นบางเกลียวที่วันนี้เราได้มีนัดกับท่านด้วยนะแต่ว่าไม่ได้นัดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
0: ครับ
1: คือท่านพูดเลยนะพี่บอลว่าท่านไม่เชื่อหรอกว่าเมื่อหางทำแล้วหัวไม่รู
0: ้
1: ไม่มีทาง แล้วลองส่งข้อมูลกันเข้ามาก็ได้นะคะเรื่องนี้ยิ่งสืบยิ่งสนุกแต่ยิ่งสนุกก็ยิ่งแสบยิ่งเจ็บในเจ็บใจในความที่เราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็เห็นใจอุ้มมีเพื่อนที่เป็นข้าราชการนะ
0: เหมือนกัน
1: โอ้โหพี่บอลเขาตั้งใจสอบเขาภาคภูมิใจแล้วสอบไม่ใช่แค่ครั้งเดียวได้นะคะแล้วการแข่งขันของเขาคือเขาแข่งกับคนเป็นแสนอะ
0: ใช่คือเพื่อนสนิทเลยแบบประกบซ้ายประกบขวาของพี่บอล2คนคือข้าราชการเลยคนนึงอยู่กระทรวงสาธารณสุขอีกคนนึงอยู่สังกัดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือเป็นเด็กเรียนเก่งมากและกว่าที่จะได้เข้าเป็นข้าราชการเนี่ยต้องใช้ความสามารถในการอ่านหนังสือขนาดไหนแล้วถ้าเกิดเรื่องเนี้ยมีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาด้วยไงว่าเอาแล้วคนที่เขาตั้งใจในการสอบสมมติว่าผลสอบรอบนี้เนี่ยยกเลิกเพราะมันคือทฤษฎีผลไม้พิษปุ๊บโอ้โหแล้วเขาต้องทำยังไงอ่ะต้องสอบใหม่ต้องไปอ่านหนังสือใหม่ต้องหรือยังไงหรือ
1: ว่าอุ้มเดาเอานะพี่บอลว่าตอนเนี้ยเหมือนเป็นการยื่นประกาศิทธิ์ให้มันโหด 100% ก่อน
0: ครับ
1: ดีกรีมันต้องเข้มสุดก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยคิดว่าน่าจะมีมาตรการบางอย่าง
0: คัดแยก
1: ใช่อย่างน้อยๆว่ามันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาเป็นข้าราชการน้ำดีจริงๆอ่ะแต่นั่นแหละกระบวนการมันต้องบอกมาเอาอย่างน้อยๆก็ในเมื่อกระดาษคำตอบออริจินอลมันยังอยู่ไม่ใช่หรอแล้วโห
0: แล้วมันก็
1: ย
0: ากใช่สุดไหม
1: มันล็อกตั้งสองชั้นแน
0: ่
1: ถ้าจะสืบจริงๆมันก็น่าจะสืบได้มั้งเพราะว่ามันมีรายชื่อไง
0: ใช่มันมีรายชื่ออยู่มันมีกระดาษคำของคนที่จ่ายเงินเข้ามาอยู่อ่ะ
1: แต่อย่าลืมว่ากระบวนการนี้ที่มันเป็นการแก้ไขในขั้นตอนที่ประกาศผลไปแล้วอ่ะมันคือถูกจับรอบนี้พี่บอลลองไปหาข่าวเก่าๆอ่านก่อนหน้านี้ธรรมศาสตร์อ่ะที่เขาออกมาบอกอ่ะวิธีการไม่ใช่แบบนี้นะคะวิธีการเขาจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรที่พกพาเข้าไป
0: เป็นสัญญาณ
1: หรือไม่ก็เหมือนเป็นการสอบแทนกัน
0: ใช่ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: คือมันมีหลายรูปแบบในการสอบแต่ละสนามอย่างที่เราได้บอกไปซึ่งสมมุติว่าเราโฟกัสเฉพาะสอบรอบนี้น้องอุ้ม
1: ค่ะ
0: เราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยแล้วจริงๆเนี่ยมันมีขบวนการอื่นที่ซ้อนกันอยู่หรือเปล่าคืออาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันจากหัวแต่ตรงกลางและตรงหางอาจจะแยกคนละส่วนกันหรือเปล่ามันมีแบบนั้นอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะจริง
1: ๆค่ะ
0: ซึ่งเราตกใจตรงที่ว่าอัตราของการรับสอบในรอบนี้เนี่ยมันเท่าไหร่นะฮะ 6,600 กว่าไหมถ้าจำไม่ผิด 6,600 กว่าอัตราที่เปิดสอบแต่ว่ารายชื่อที่ได้อ่ะมัน 3,000
1: ครึ่ง
0: แล้วมันก็กลายเป็นว่าตีสักครึ่งนึงเพราะอาจจะมีเกินจาก 3,000 ขึ้นมามันตกใจตรงที่ว่าโอเคเราใช้ผลไม้พิษหรือตอนหลังเราจะมีวิธีการเยียวยาหรือจะแยกคนผิดคนทุจริตกับคนสุจริตออกจากกันได้แต่เท่ากับว่ามันครึ่งนึงเลยนะของคนที่ทุจริตไปอ่ะ
1: ค่ะก็นี่ไงมีการบอกแล้วปลัดมท.บอก

0: มหาไทยเนาะท่านบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งกรรมการสอบโกงท้องถิ่น7วันรู้ผลแน่นอนจะชำแหละรายบุคคลไม่เหมาเข่งใครบริสุทธิ์รอดแน่อัปเดตล่าสุดตั้งใจจะอายัดแล้วก็ไล่บี้มหาวิทยาลัยจัดสอบรับผิดชอบด้วยมสว.ก็เดี๋ยวก็ต้องหาหลักฐานมา
1: ใช่
0: เพื่อที่จะยืนยัน
1: ก็ทุกอย่างเอาเป็นว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกมาแถลงการก่อนนะครับเปิดหน้าก่อนแต่ทีนี้เรื่องของหลักฐานต่างๆก็จำเป็นในแง่ของการที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เอาไว้ใช้ในการงัดกับสิ่งที่ใครถูกใครผิดก็ต้องว่ากันไป
0: นายกอบจ.ลำพูนไงออกมาบอกว่าเนี่ยคำสั่งของคุณอนุทินเนี่ยเหมือนเป็นการหักด้ามพระด้วยเข่าเมื่อแต่อยู่บนหอคอยงาช้างอ่ะทำให้คนสุจริตต้องซวยตกงานไปด้วยบอกว่าถ้าเกิดจะยกเลิกผลสอบจริงๆนะตั้งใจเลยจะนำทีมข้าราชการใหม่ไปฟ้องศาลปกครองทวงคืนความยุติธรรมเลยแต่ว่าล่าสุดความเคลื่อนไหวก็ปลัดมหาไทยท่านก็บอกละว่าเดี๋ยวขอเวลา7วันค่ะ1สัปดาห์หลังจากนี้จะชำแหละรายบุคคลไม่เหมาเข่งใครบริสุทธิ์รอดโอ้ตอนนี้ถือว่าเป็นมหากาพย์ของสงครามที่พรรคสีน้ำเงินต้องเจอเต็มหมดเลยนะซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะ
1: โอ้โห
0: คดีสอบท้องถิ่นอันนี้ก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วร้อนร้อนกลุ่นกลุ่นก็ปมผู้ว่าย้ายปมย้ายผู้ว่าภูเก็ตใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วรองผู้ว่าอีกแล้วก็มีแชทช่วยน้ำเงินด้วยอีกแล้วยังมีเรื่องของ THAI passport ที่จนถึงวันนี้ณวันนี้คุณไอซ์รัชนกอ่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะให้เจ้ากระทรวงดีอีคุณชัยชนกชิดชอบอ่ะออกมาเทคแอคชั่นอะไรบ้างเถอะคนอื่นเขาก็ปกป้องกลางปีกันเต็มที่ละแล้วก่อนหน้านี้คุณไอซ์ก็โพสต์ลงใน Facebook อ่ะบอกว่าใครยังไม่ได้รายงานตัวเร็วๆหรือมาปกป้องกันเร็วแล้วก็มีการเปิดโพลด้วยนะว่ามีใครทำอะไรให้กับปกป้องกระทรวงดีอีบ้างอะไรอย่างเงี้ย คือเนี่ยต้องเรียกว่าโดนแบบซ้ายขวาหน้าหลังจริงๆอะค่ะ
1: แล้วเป็นลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ระดับใหญ่ของสีน้ำเงินทั้งนั้นเลยนะ
0: นี่ยังไม่นับ
1: แต่ละ
0: ห
1: ั
0: วสวกับเขากระโดงนะ
1: อันนี้มาก่อนการ
0: อันนั้นยังแช่ฟีดและเคียงข้างมาอยู่เรื่อยๆไม่ไปไหนจริง
1: จริงๆ
0: เดี๋ยวก่อนหน้าที่เราจะไปพูดคุยกับเรื่องนี้จริงๆเกี่ยวกับประเด็นว่าเราจะสามารถทำอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างในมุมของคนที่เขาสนิทชิดเชื้อกับการต่อต้านคอร์รัปชันมาแต่ไหนแต่ไรนะคะแล้วก็รวมไปถึงรากลึกของการทุจริตของไทยเนี่ยมันมีอะไรที่เรายังไม่ทราบอีกขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะใครที่อยากจะได้หม้อหุงข้าวดิจิทัลที่เหมาะกับคนที่ดูแลสุขภาพคาชิว่ารุ่น RC1804ค่ะมีขนาด 1.8 ลิตรมีไอเทมลับที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะตัวหม้อข้างในจะเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายที่บอกว่าเป็นไอเทมลับเนี่ยคือมันจะมี6ฟังก์ชันค่ะทุกท่านหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือว่าแม้แต่ทำเค้กก็สามารถทำได้ในหม้อนี้หม้อเดียวนะคะตั้งเวลาล่วงหน้าก็ได้แล้วก็มีมาตรฐานมอกให้เราอุ่นใจด้วยนะคะรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะฟังก์ชันเลิศขนาดนี้ราคาปกติ 2,990 บาทแต่วันนี้โปรโมชั่นลดเพียง990บาทไม่มี1มานำด้วยนะ
1: ครับ
0: 1,000 มีทอนเอาไว้ 990บาทค่ะถ้าสั่งตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการคือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมก็300บาทละถ้าสนใจโทรมาได้เลยนะคะ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสนุกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับทางดร.มานะนิมิตมงคลนะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับในเรื่องของการทุจริตเกี่ยวกับการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบนี้แต่จริงๆแล้วมันคือรากที่ฝังมาจากกี่สนามแล้วก็ไม่รู
0: ้
1: นะครับที่มันทำให้ประเทศของเราเนี่ยมันชะงักงันไปได้ไม่ถึงไหนซึ่งอันนี้มันเป็นพื้นฐานเลยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันช่วงหน้าต่อนะครับสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดปั๊มไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลย

0: มาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายปทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
7: เรื่องของการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดนะฮะต้องใช้คำว่าล่าสุดเพราะว่าเรื่องของการสอบสนามต่างๆเนี่ยมันได้ข่าวกันมาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจากการสอบของหน่วยงานไหนก็ตามแต่นะฮะซึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายๆท่านมีความห่วงใยและก็เป็นห่วงว่าเรื่องนี้มันจะเงียบไปเหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่า
8: ค่ะถูกตีฟูมาแต่แรกแล้วก็ในที่สุดก็เงียบเงียบหายไปก็ต้องยอมรับนะคะว่าเรื่องของการโกงสอบราชการไทยที่กลับมาสั่นสะเทือนความเชื่อมั่นประชาชนเนี่ยโอเคมันมีหลักฐานที่ชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องรอดูค่ะว่าการที่แอคชั่นครั้งนี้ของคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นระดับหัวหน้าเขาจะทำอะไรได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดมองลึกย้อนกลับไปอ่ะพี่บอล
7: ครับ
8: คือเราต้องดูอะค่ะว่าการโกงการคอร์รัปชันเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแผลใหญ่แล้วเป็นเชื้อร้ายที่มันเกาะกินระบบแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาของไทยมายาวนานนะคะวันนี้ต้องถามคนที่เขาอยู่ในกระบวนการนี้แล้วก็น่าจะรู้ลึกกว่าเราอะไรบ้างที่เราจะสามารถที่จะฟังจากเขาได้ที่จะพูดและปลอดภัยนะคะที่จะสะท้อนรากลึกความทุจริตของไทยที่เกิดขึ้นวันนี้ได้รับเกียรติจากประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT ดร.มานะนิมิตมงคลอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
9: ครับสวัสดีครับจริงพูดเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยไม่ปลอดภัยหรอกครับ พูดมากพูดน้อยเนี่ยมันมีคนเสียประโยชน์เขาก็ต้องที่จะหาทางเล่นงานนะครับแต่ในความจริงเนี่ยขอเปิดด้วยตรงนี้เลยก็
8: ได้ไ
9: หม
8: ครับ
7: อาจารย
9: ์เรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติ
7: อ
9: ่ะคนไทยต้องมีสิทธิ์พูดทุกคนเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันคนไทยจำเป็นเลยที่จะต้องกล้าพูดนะครับถ้าไม่อย่างนั้นบ้านเมืองเราก็จะตกต่ำเกิดวิกฤตเกิดหายนะไปไม่หยุดหย่อนครับ
8: ค่ะทีนี้ครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นนะคะดร.มานะคิดว่าจุดที่น่าตกใจที่มันมีการอัพเวลขึ้นมาใช้คำนี้ละกันเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นมานานยาวนานแล้วล่ะแต่ว่าจนถึงณวันนี้ที่มันอัพเวลขึ้นมาที่ดร.มานะฟังข่าวรู้สึกว่าตกใจว่าโอ้มันมีการพัฒนาขึ้นมาจนถึงตอนนี้เลยคืออะไรคะ
9: มันเป็นอะไรที่น่าตกใจหมดเลยอ่ะกับข่าวข้างเนี้ยต้องถ้าร้องโอ้โหก็คือต้องโอ้โห3ครั้งติดกันเลยนะครับ
7: เพราะว่าม
9: ันเป็นการโกงที่ใหญ่มากมันมีการซื้อขายที่ก็ตามข่าวคือมีคนจ่ายเงินถึง 9,000 คนใช่มั้ยกับตำแหน่งทั้งหมด 6,000 กว่าตำแหน่งนะคร
7: ับ
9: เราลองดูสิมีคนรู้เรื่องนี้มากแค่ไหนนะครับมันจะต้องมีในบรรดา 9,000 คนเนี่ยมันต้องมีพ่อแม่ของเขาที่เป็นคนจ่ายเงินจ่ายทองนะครับคูณเข้าไปนะครับมันก็จะได้อีกจำนวนหนึ่งแล้วจะต้องมีคนที่รู้เรื่องแต่ไม่ยอมจ่ายเงินซึ่งจะมากกว่าคนจ่ายเงินด้วยซ้ำไปผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้มีคนหลายหมื่นคนที่รู้เรื่องนะครับอย่างหนึ่งคือมันเป็นเครือข่ายที่มันทำกันทีเดียวทั่วประเทศมันแปลว่าเฮ้ยรอบนี้มันไม่ต้องอายใครเว้ยและมัน

0: ไม่ต้องเกรงกลัวใครด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันทำใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้แต่อีกอันหนึ่งที่ตกใจมากเป็นพิเศษก็คือว่าโอ้ในดีที่ปากมาเนี่ยถ้ามันจะโป่งในเรื่องการซื้อขายตำแหน่งกันเนี่ยนะครับหรือเรื่องการโดยเฉพาะเรื่องการสอบต้องไปเริ่มต้นที่การสอบมันก็จะเป็นการให้ดูคำตอบหรือให้โพยให้โพยคำตอบใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อย่างดีที่เราเห็นตามมาก็คือว่าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปนะให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปว่าจะส่งข้อมูลยังไงกรอกตรงนั้นกรอกตรงนี้นะครับแต่มาครั้งนี้ไอ้บ้าเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยมีอาการถึงขนาดว่าเอ้ยใครอยากจะเขียนอะไรก็เขียนไปไปแก้ในคอมพิวเตอร์ให้แก้ไปตามในกระดาษสอบให้สิ่งเหล่านี้เราไม่เคยได้เจอครับเป็นการกระทำที่อุกอาจอาถรรพ์มากครับ
2: ค่ะคือถ้าพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะดร.มานะคือก่อนหน้านี้กระบวนการที่เรารู้มาเนี่ยมันเหมือนเป็นการมุบมิบหรือเป็นการโกงกันอยู่ในระดับของคนที่จะสอบแต่วันนี้มันขยับเข้ามาในระดับของคนที่อยู่ในบ้านแล้วอะสำหรับคนที่กำลังจะเดินเข้ามาแล้วคนในบ้านอะรู้แล้วเรียบร้อยเธออยากจะกาไก่ดิ่งไข่ดิ่งควายดิ่งได้หมดเลยแค่เธอจ่ายตังค์แล้วเธอก็จะได้แปลว่าคนข้างในหรือเจ้าขององค์กรนั้นที่คุณกำลังจะเปิดรับอะคุณก็รู้แล้วคุณก็ยินดีใครจ่ายก่อนได้ก่อนใครจ่ายมากได้มากอะไรอย่างเงี้ย
0: ถูกต้องเลยครับแล้วราคาที่เขาจ่ายเนี่ยเราเห็นว่ามันมีเรทที่สูงต่ำต่างกันมากตั้งแต่300,000กว่ายันไปเท่าไหร่นะ
1: 7-8 แสนนะครับอาจารย์
0: 7-8 แสนนะครับมีตำแหน่งหนึ่งครับที่หลายคนถามว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงตำแหน่งคนขับรถขยะขับรถเก็บขยะแล้วเห็นกันไหมครับ
1: ใน
0: การประกาศผลเนี่ยก็จะมีคนมีการแฉกันออกมานะครับบางคนอาจจะไม่รู้ครับวันนี้เขาจ่ายเงินเพื่อให้ได้เป็นคนขับรถขยะนะเมื่อเริ่มขับแล้วครับเขาจะมีสิทธิ์กำหนดว่าใครจะมาเป็นเด็กติดท้ายรถขยะคนพวกนั้นก็ต้องจ่ายตังค์ให้เขาอีกทีนึงครับจะไปจ่ายทอดหนึ่งนะไม่ได้ขึ้นมาแล้วหลวงต้องไปจ่ายเงินให้เขานะครับเสร็จแล้วไอ้ตัวขยะเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ารถขยะเนี่ยมันจะเก็บขยะได้ปริมาณน้อยเที่ยวกว่าที่คาดหวังเพราะเขาจะเสียเวลาในการคัดแยกขยะแล้วก็วิ่งออกนอกเส้นทางเพื่อไปขายขยะที่ถูกคัดแยกแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้นี่ครับแม้แต่ตรงนั้นมันก็เป็นเงินเป็นทองได้นะครับแต่ว่าเรื่องการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยต้องทบทวนกันนิดหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย เราได้ยินมามันกว้างมากตั้งแต่สอบเข้าโรงเรียนในสิบตำรวจโรงเร
1: ีย
0: นทหารโรงเรียนตลาดนะครับเข้าไปเป็นตลาดสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอแม้กระทั่งแย่งกันจ่ายเงินจ่ายทองหรือใช้เส้นสายเข้าไปเรียนหลักสูตรใหญ่ๆเช่นหลักสูตรบปออันนี้คือระบบเส้นสายของประเทศไทยอันนี้คือระบบการจ่ายสวยสินบนของประเทศไทยซึ่งทั้งสองอย่างเป็นศัตรูของคนไทยทั้งสิ้นครับเพราะมันทำลายระบบคุณธรรมทำลายระบบความยุติธรรมของประเทศครับ
1: อาจารย์ผมขอย้อนกลับไปเรื่องตำแหน่งคนขับรถเก็บขยะหน่อยได้ไหมครับคือเราไม่ได้ดูถูกอาชีพใดอาชีพหนึ่งแต
0: ่
1: คือถ้าสมมุติว่าในรอบแบบนี้เนี่ยมันเริ่มต้นที่350,000เราฟังดูแล้วมันคุ้มยังไงอะอาจารย
0: ์คุ้มยังไงคือคนจำนวนมากอะคนไทยวันนี้งานมันหายากเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ต้องทำใครๆก็อยากทำงานของรัฐทำงานหลวงเพราะว่ามันจะมีความมั่นคง
1: อ
0: ันนี้เป็นความเชื่อเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นใครที่ยื่นลนจ่ายเงินจ่ายทองได้คนที่เริ่มต้นทำงานเนี่ยครับเงินก้อนขนาดนี้ต้องเป็นเงินของพ่อแม่ทั้งนั้นแหละครับจะขายที่ขายวัวขายควายอะไรมันก็ต้องมาจากตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขาขอให้เริ่มให้ได้ก่อนแล้วในวันข้างหน้า
1: ถอนทุน
0: โอกาสการโยนย้ายโอนย้ายนะครับการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายหน่วยงานมันก็จะเกิดขึ้นได้ครับ หรือถ้าโชคดีนะเส้นดีๆเงินถึงด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนจากข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเป็นข้าราชการสามัญของส่วนกลางก็ได้ครับ
1: โอ้คือพูดง่ายเอาตัวเข้าไปอยู่ในระบบให้ได้ก่อน
2: เดี๋ยวค่อยไปไต่เต้าต่อเมื่อพาตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบได้แล้ว
0: ใช่ครับวันนี้ขอให้เริ่มต้นในระบบให้ได้ก่อนนะคร
2: ับ ดร.มนาค่ะที่อุ้มเศร้าที่สุดคือทุกครั้งที่เวลาเราคุยกันเนี่ยมันจะมีคอมเมนต์มาตลอดเวลาว่าเพิ่งรู้เหรอเขาทำกันมาตั้งนานแล้ว
1: ซึ่งเราก็รู้กันมาตลอด

0: ไม่อยากให้คนไทยชินกับประโยคนี้
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าเราชินเนี่ยเราก็จะเฉยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราได้ยินเรื่องแบบนี้ครับเราต้องช่วยกันพูดนะช่วยกันด่าประณามแล้วต้องเตือนสติพวกนักการเมืองหรือคนที่มีอำนาจบริหารประเทศนะว่าอย่าตัดตอนอย่าให้เรื่องนี้จบแค่อธิบดีคนเดียวแค่ย้ายตอนนี้ยังไม่มีใครโดนลงโทษน
1: ะ
0: แค่ย้ายไปคนเดียวอาทิตย์หน้าย้ายกลับก็ได้ใช่ไหมครับเพราะเครือข่ายอันนี้คุณจะต้องขุดขึ้นมามันจะต้องมีคนเกี่ยวข้องมากมายขาหนึ่งคือคนจ่ายตังค
1: ์
0: แน่นอนว่าคุณบอกว่ามี 9,000 เอาคุณเอาขานี้ขึ้นมาแต่คนพวกเนี้ยเป็นเหยื่อครับจำเป็นคุณจะต้องเล่นงานอีกขาหนึ่งให้ได้ก็คือคนที่อยู่ในขบวนการโกงการสอบทางนี้
1: ใช
0: ่อาจจะมีทั้งนักการเมืองใช่ไหมคนเป็นที่ปรึกษาเป็นเลขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ล่ะมีตำแหน่งในการเมือง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คนที่เป็นข้าราชการที่มาเป็นเครือข่ายให้เขาคนที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยถ้ามาเป็นเครือข่ายให้เขาคนที่เป็นพ่อค้าเป็นนายหน้าให้กับคนพวกนี้เปิดบริษัทเป็นนายหน้าให้กับคนพวกนี้ต้องมีเยอะแน่นอนคุณต้องจับคนพวกนี้เอาให้ได้นะครับจะใช้เส้นทางการเงินหรือหลักฐานเอกสารที่มีต้องเอาคนพวกนี้มาให้ได้ครับ
1: ซึ่งจริงๆมันได้มันง่ายใช่ไหมคะถ้าจะจับจริง
0: ถูกต้องมันต้องทำได
2: ้
0: ถ้าคุณจะหยุดมันได้คุณต้องเล่นงานเครือข่ายมันถึงจะกลัวถ้าคุณตัดตอนเมื่อไหร่หรือไปเล่นงานฝ่ายผู้จ่ายพวกนี้จะหัวล้อยอครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละประเทศไทยแล้วมันก็โกงต่อไปครับ
1: แต่วันนี้คนที่ซวยไปด้วยกับกลายเป็นคนที่เข้าไปสอบด้วยความสุจริตมีความตั้งใจดีที่จะไปเป็นข้าราชการน้ำดีณวันนี้นายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะล้างบางให้หมดเลยยกเลิกผลการสอบที่ผ่านมาแต่ว่าถึงแม้ว่าปลัดมหาไทยจะบอกแล้วนะคะว่าจะพิจารณารายคนตอนนี้คนที่เขาเป็นข้าราชการสุจริตอ่ะเขาต้องมารับผลกรรมนี้ด้วยอะค่ะดร.มนั
0: สใช่ใช่ใช่อันนี้เดี๋ยวก่อนมาพูดเรื่องการเยียวยาคนสุจริตนะต้องขอชี้ประเด็นนี้อันนึงก่อนนะครับ
2: ค่ะ
0: ว่าดูในสบ200คนเราเห็นว่าเป็นสบอิสระอยู่ประมาณ 40-50 คนคือประมาณ 25% ถูกไหมครับสบที่ถูกชี้ถูกกล่าวว่าเป็นสบสายสีน้ำเงินน่ะนะครับจะมีอยู่ประมาณ
2: 75%
0: นะเพราะฉะนั้นเราเห็นนะว่ามันจะมีสัดส่วนที่เขายอมปล่อยให้เข้ามานะครับคนที่ซื้อตำแหน่งกับคนเก่งที่ตั้งใจทำในสิ่งที่ถูกต้องอ่ะเชื่อว่าก็จะมีอยู่ประมาณ 20-30% เหมือนกันครับเป็นจำนวนเยอะนะถ
1: ้
0: า 6,000 ถ้าตีว่า 6,000 ตำแหน่งตัวเลขกลมๆนะครับมันก็จะต้องมีอยู่ประมาณ 2,000 คนเนาะที่เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องดูแลเขาเหมือนกันแต่ว่าวันนี้การที่นายกพูดว่าต้องหยุดทั้งหมดก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับแต่ถ้าสามารถขุดขึ้นมาได้ว่าใครจ่ายใครไม่จ่ายใครแก้เอกสารใครไม่ได้แก้เอกสารหรือไม่ได้แก้คอมพิวเตอร์เขาทำให้เขากลับมาได้สิทธิประโยชน์ตามความสามารถจริงนั้นจะเกิดความเป็นธรรมครับ
2: ครับอาจารย์แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราโฟกัสแค่เฉพาะรอบนี้ในความเป็นจริงแล้วอาจารย์คิดว่าควรจะต้องย้อนหลังกลับไปขุดคุยถึงคนที่เคยเข้าไปแล้วรับตำแหน่งไปแล้วไหมฮะหรือเป็นข้าราชการอยู่ณตอนนี้แต่เข้ามาด้วยการทุจริตมันจะทำได้ไหมหรือมันควรทำเลยไหมในจังหวะนี
0: ้ถ้าได้ก็ดีแต่เชื่อไหมคนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศอ
2: ่
0: ะเขาพูดกันครับเขาพูดกันเองเลยอวดกันเลยว่าฉันน่ะมาสายไหน
1: มัน
0: จ่ายไปเท่าไหร่ใครฉันเป็นพวกใครเขารู้กันครับ
2: เขาภูมิใจที่เข้ามาในแบบนี
0: ้พูดครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าไม่รู้นะแต่การไปเอาเรื่องเอาราวย้อนหลังหลักฐานจะหายากครับเอาเรื่องแบบนี้แหละเรื่องที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเอากันให้เจ๋งๆไปเลยดีกว่าครับ
1: อ๋อถึงถ้าเวลาเราไปติดต่อเขาภูมิใจมากในการที่จะมาเหวี่ยงเราค่ะแล้วก็มานะ
0: เขารู้กัน
1: เขาเหวี่ยงอย่างภาคภูมิใจที่เราเป็นเจ้าของเงินค
0: ่
1: ะ
0: ถูกคนเป็นตลาดน่ะตลาดเทศบาลน่ะจ่ายล้านห้า
2: โอ้โห
0: บางแห่งนะเขาบอกปีเดียวคุ้มถ้าเขาได้ใครได้เป็นตลาดเทศบาลใหญ่ๆ
1: ปีเดียวคุ้ม
0: ใช่ครับ
2: อาจารย์ค่านิยมแบบนี้ทำไมมันตลปัดไปแบบนั้นล่ะฮะคือเราควรจะภูมิใจที่เราอ่านหนังสือแล้วเราก็เป็นข้าราชการสอบก็ไปไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเราภูมิใจนี้จะมาอวดกันว่าเรามาจากใครสายไหน
0: เพราะเราปล่อยให้มันเป็นอย่าง

0: นี้มานานคอร์รัปชันตรงโน้นคอร์รัปชันตรงนี้ทุกคนก็โกงใครๆก็โกงมันเลยกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาในระบบงานราชการ
1: ค่ะ
0: นะครับวันนี้เราจะเห็นว่ามีโกงใหญ่ๆระดับรัฐบาลระดับกระทรวงระดับกรมเราจะได้ยินเรื่องการทุจริตในหน่วยงานการเรียกรับสินบนจากกรณีพวกใบอนุญาตอนุมัติต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในหน่วยงานไปติดต่อส่งออกนำเข้าสินค้านะครับก็โดนเจ้าหน้าที่เรียกไถเงินขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งจะกระโดดเข้าไปอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้รู้สึกผิดอะไรวันนี้บ้านเรามันมาไกลถึงขนาดนี้แล้วครับเราลองทบย้อนหลังไปเมื่อเดือนที่แล้วสิตอนที่เอกชนน่ะกกร.นะครับภาคเอกชนมาบอกว่าเฮ้ยมีหน่วยงานนะกลุ่มหนึ่งกินมากกลุ่มหนึ่งกินบ่อยมีใครบ้างแล้วระบุชื่อออกมานะครับบางกรมยังไม่ยอมเลยรัฐมนตรีบางคนยังออกมาเถียงจัดจราจรนะครับบอกว่าไม่จริงใส่ร้ายทำให้เขาเสื่อมเสียศักดิ์ศรีก็บอกโอ้ยคนจ่ายเป็นคนบอกว่าฉันจ่ายที่นี่แกจะมาบอกว่าแกไม่ได้รับมันไม่ใช่เรื่องที่คนคนเดียวพูดแต่มันเป็นเรื่องที่เขาพูดกันทั้งประเทศเห็นไหมครับนี่คือคำอธิบายที่ผมว่ามันชัดเจนว่าทำไมการซื้อขายตำแหน่งการวิ่งเส้นเส้นสายมันดูเป็นเรื่องธรรมดาซะเหลือเกินในประเทศไทยแต่ทั้งที่มันเป็นเรื่องเลวร้ายที่กำลังสร้างวิกฤตสภาสร้างวิกฤตทางด้านศีลธรรมให้กับบ้านเมืองของเราครับ
1: ความทุจริตมันทำให้เป็นปกติแล้วในที่สุดก็มีความมั่นอกมั่นใจในการที่จะออกมาบอกว่าตัวเองนั้นสุจริต
2: ทำไมฟังไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยโอเคเราจะจัดการในรอบนี้ใช่แต่รู้สึกว่ามันเหมือนจะไม่ได้ทำให้การทุจริตมันดีขึ้นในประเทศไทยเลยอาจารย์ดูไม่มีความหวังเอาจริงๆนะฟังแบบนั้นแล้วมันอาจารย์ศึกษาเรื่องนี้มามันจะเป็นยังไงอ้าวอาจารย
0: ์มันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นถ้าเราเปรียบเทียบนะ
2: ครับ
0: สองหลายเดือนก่อนเราพูดเรื่องการใช้เงินการถลุงเงินของกองทุนนะครับหลายคนบอกว่าไอ้การใช้เงินของกองทุนประกันสังคมไม่ชอบมาพากลนะมันตุ่มๆเหม็นๆนะมันไม่ใช่ตุ่มๆแล้วมันเหม็นแล้วนะครับแต่บอกว่าทำไมกองทุนกบข.ของข้าราชการอ่ะมันดีอ่ะมันมีประสิทธิภาพเพราะมันเข้าไปจ้างคนนอกจ้างเอกชนมาเป็นผู้บริหารนะครับแต่กองทุนประกันสังคมให้ข้าราชการบริหารมันเลยตุ่มๆเห็นไหมคือขาหนึ่งของราชการมันดีแล้วอ่ะแต่ขาหนึ่งที่อีกขาหนึ่งที่เป็นเงินของประชาชนน่ะแต่ให้ข้าราชการบริหารขานี้มันไม่ดีมันแปลว่ามันมีการพัฒนาได้ทำให้ดีได้ถ้าเรายอมทำเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการสอบบรรจุเหมือนกันวันนี้การสอบบรรจุของกพ.ข้าราชการสามัญเนี่ยเราแทบไม่ได้ยินเลยนะว่าใคร โกงเข้ามานะครับเป็นเรื่องเป็นราวนะครับนั่นอาจจะมีก็คือตอนโยกย้ายกันแล้วเท่านั้นเองนะแต่ตอนสอบมันไม่มีมันแปลว่าขานั้นเขาแก้ไขได้ทำได้แต่ขาวันนี้ที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำไม่ได้ยังเสียยังเน่าอยู่ยังแน่เกลียดอยู่เห็นไหมครับมันทำได้ถ้าเราทำครับสำคัญคือถ้าทำแล้วพูดกันจริงๆไม่ใช่ปากว่าตาขยิบหรือสัตว์แต่พูดเอาหน้าเอาเท่กันไป
1: ค่ะถ้าเราเจาะมาที่ครั้งนี้ที่โดนจับได้เนี่ยค่ะมันมีการถกเถียงกันอยู่ในวันนี้ถ้าณวันนี้ค่ะมันจะเป็นเรื่องของไฟล์สแกนกระดาษคำตอบอะค่ะตรงนี้อาจารย์เห็นพิรุธอะไรไหมคะเพราะตอนนี้มันเหมือนกับมี 2-3 องค์กรที่เขาค่อนข้างจะต้องเถียงกันไปเถียงกันมาว่าตกลงแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่จะต้องเป็นคนรับผิดชอบ
0: งวดนี้ชมปปช.ออกมาเร็วแล้วก็ให้ข้อมูลกับสังคมได้มากตามสไตล์ปปช.ที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรแล้วก็จะบอกว่าเป็นความลับทางสำนวนในทางคดีแต่รอบนี้ดีมากเลยต้องปรบมือให้พอทำงานกับตำรวจรอบนี้ตำรวจก็แฉก็เปิดโปงนะครับซักไซผู้ต้องหาให้สื่อมวลชนฟังนั่นแปลว่าประชาชนก็จะได้รับรู้ด้วยอย่างนี้ผมว่าคนไทยชอบน
1: ะ
0: ต้องปรบมือให้น
1: ะ
0: ส่วนเรื่องการสแกนนะครับก็คงต้องรอกันอีกนิดหนึ่งว่าไอ้กระดาษที่เราเห็นตำรวจถือมันเป็นกระดาษตัวจริงหรือกระดาษที่สแกนมามันทำกันได้ยังไงณวันที่เริ่มต้นระบบที่ออกแบบไว้มันถูกออกแบบมาเพื่อให้โกง

0: ได้โดยคนที่ถือกุญแจหรือคนที่ถือพาสเวิร์ดของมันมันทำกันยังไงเราอยากรู้ครับที่บอกว่าตัวกระดาษคำตอบเก็บไว้ในเซฟเฮาส์หรือในห้องนิรภัยของมหาวิทยาลัยอันนั้นน่ะเราก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันมีคนแอบเปิดหรือ
1: มันรู้ยังไง
0: มันรวยยังไงให้เวลาสักนิดนึงครับน่าตื่นเต้นน่าดีใจที่มันถูกแฉครับแล้วเราได้เห็นว่าคนที่เป็นคนนอกช่วยกันมาเปิดข้อมูลมากขึ้นคนที่อยู่ในวงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนที่อยู่ในวงการการศึกษาเข้ามาช่วยกันเปิดข้อมูลขอบคุณทุกๆคนถ้าเราพูดกันมาก
1: ค
0: นไทยจะได้รู้และระบบมันจะถูกแก้ครับ
2: ค่ะวันนี้เราคุยกันในเรื่องของการโกงสอบในระดับท้องถิ่นไหนๆก็ได้มีโอกาสได้คุยกับดร.มานะแล้วพอจะมีเรื่องอื่นแม้ว่าจะเป็นท้องถิ่นก็ตามหรือระดับประเทศก็ตามที่ทำให้เราสองคนรู้สึกว้าวมากขึ้นอีกไหมคะนอกจากรถขยะค่ะดร.มานะ
1: ว้าวนี่หมายถึงว่าตกใจใช่ไหม
2: เพราะว่าโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอ
0: คร
2: ับ
0: ช่วงนี้เนี่ยผมตามอยู่สองเรื่อง
2: ค่ะ
0: เรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องอาหารนมเรื่องโคนมนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องนอมินีซึ่งใหญ่มากทั้งสองเรื่องครับมูลนอมินีเนี่ยมันทำให้คนไทยอ่ะตกอยู่ในความบาดกลัวและถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเร็วๆนี้มันจะกินกินเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับมันไปลึกไปซ้อไปลึกแล้วก็ไปแบบซับซ้อนมากเลยทั้งนอมินีคนไทยด้วยกันเองนอมินีของต่างชาติจะเทาจะดำเราไม่รู้ล่ะนะครับแต่อีกเรื่องนึงที่อยากให้คนไทยจับตาดูก็คือเรื่องนมโรงเรียน
1: ครับ
0: ต้องจากเรื่องนม
2: เรื่องนม
0: เรื่องนมเลยนะครับ
2: เกษตรกร
0: เพราะว่าคนไทยกินนมมากขึ้น
2: ค่ะ
0: นะครับแต่ประเทศไทยอ่ะมีปริมาณโคนมลดน้อยลงเมื่อปี65เรามีโคนมอยู่ทั่วประเทศประมาณ 800,000 ตัววันนี้เรามีโคนมทั่วประเทศประมาณ 500,000 ตัวมันหายไป 200,000 กว่าเกือบ 300,000 ตัวนะครับประมาณ 300,000 หายไปเยอะนะครับจำนวนเกษตรกรโคนมจากเดิมมี 20,000 กว่ารายตอนนี้เหลือประมาณ 13,000 ถึง 15,000 รายมันก็ลดไปเยอะนะครับ
2: ค่ะ
0: แต่เมื่อกี้ผมเรียนตอนต้นคนไทยกินนมเพิ่มมากขึ้นไงแล้วเอานมมาจากไหนอ่ะนะเมื่อกี้ผมบอกว่าจำนวนโคนมเราลดน้อยลงเยอะมากเป็นแสนแสนตัวนะครับแต่ทำไมเกษตรกรต้องเอาโคนมมาเททิ้งเพราะนมล้นตลาดแล้วทำไมพวกอสคไอบัวแดงอ่ะนะครับองค์กรส่งเสริมโคนมอ่ะเป็นหนี้เป็นสินเกษตรกรไม่มีเงินจ่ายมีสหกรณ์โคนมหลายแห่งที่ไม่มีเงินจ่ายเกษตรกรอันนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทย มันเป็นความจริงทั้งหมดเลยแต่มันมีความลับที่ดำมืดคนไทยไม่รู้รัฐบาลรู้หรือเปล่าอย่างน้อยคนในกรมปศุสัตว์คนในกระทรวงเกษตรคุณต้องรู้บ้างสิแต่นี่มันคือความขัดแย้งในประเทศไทยและถ้าไม่ทำอะไรเลยนี่คือโอกาสหรือความเสี่ยงนะครับทางด้านความมั่นคงของอาหารของคนไทยว่าเรากำลังมีนมลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศเหร
2: อ
0: หรือมีการเอานมจากต่างประเทศเข้ามามากผิดปกติ
2: ค่ะ
0: เราไปเซ็น FTA กับออสเตรเลียนิวซีแลนด์เมื่อ20ปีที่แล้วให้เอานมเข้ามาและผลิตภัณฑ์นมเนี่ยเข้ามาได้โดยจ่าย 0% แต่เรื่องนี้เรารู้มา20ปีแล้วรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ย20ปีเราไม่ได้วางแผนอะไรเลยหรือไม่ได้สนับสนุนเกษตรกรเลยหรือไม่มีอะไรเลยหรือ ันนี้มีแต่คำถามเลยครับว่าเราทำอะไรกันนะครับวันนี้นมที่เรากินกันอยู่ทุกคนนะครับที่บ้านผมเองเนี่ยก็มีนมติดตู้เย็นอยู่ตลอดเวลาที่ข้างกล่องนมหรือถุงนมอ่ะมันเขียนว่านมโค 100% มีใครรู้ไหมว่าคำว่านมโค 100% หมายถึงผลิตจากนมโคสด 100% หรือนมโคผสมนมผง
2: ค่ะโอ้อันนี้เรื่องค่ะ
0: คุณค่าต่างหากต่างกัน
2: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้ไม่มีขีผมไม่เห็นเลย

0: นะว่ามีในเซลล์ซูเปอร์มาร์เก็ตมันจะเขียนว่านมโคสดผสมนมผง 20%
1: ค่ะ
2: ใช่
0: ไม่มีอ่ะเขียนนมโค 100% เพราะนมผงมันก็คือนมโ
2: ค
0: แล้วใครจะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนในเรื่องสุขภาพใครปกป้องเกษตรกรปกป้องความมั่นคงทางอาหารนมของประเทศไทยอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงครับที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สะท้อนถึงธรรมาภิบาลและความล้มเหลวของภาครัฐครับ
2: โอ้โหถ้าเราคุยกันเรื่องนี้เราคุยกันได้หลายวันหลายวัน
1: ต้องขออนุญาตเลยเพราะเป็นวาระใหญ่ที่อุ้มเชื่อว่าเกษตรกรเองเขาก็อยากฟังแล้วก็รอการแก้ไขอยู่เพื่อที่บอกไปแล้วว่า20ปีที่ผ่านมาเรามีการเตรียมพร้อมอะไรให้กับเกษตรกรบ้างแล้วจนถึงวันนี้ล้มหายตายจากกันไปกี่เจ้าแล้วอะคะ
0: มีเราเกษตรกรก็จะบ่นมากเลย
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่รัฐนะครับคนของกรมคนของรัฐวิสาหกิจคนของกระทรวงคนเป็นรัฐมนตรีจะบอกว่าเกษตรกรต้องปัตตนาต้องพัฒนาตัวเองต้องปรับปรุงเกษตรกรจะต้องเข้มแข็งก็โทรพูดอย่างเงี้ยอย่าพูดดีกว่านะครับ
2: ครับ
0: เพราะมันล้มหายตายจากมันเจ๊งกันไปมากแล้วครับรัฐนี่แหละจะช่วยเขาได้อย่างไรเพ
2: ื
0: ่อผลประโยชน์ของส่วนรวมคร
1: ับแล้วก็เป็นการเปิดประเด็นใหม่ที่มีโอกาสได้ขออนุญาตเรียนเชิญมาคุยเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนะคะดร.มานะคะ
0: ครับ
2: ขอบคุณมากครับอาจารย์
0: ครับครับ
1: ค่ะดร.มานะนิมิตมงคลนะคะประธาน ACT ต่อต้านคอร์รัปชันเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อแต่ช่วงหน้าเดือดนะช่วงหน้าก็เป็นเรื่องของพรรคส้มที่สะเทือนกับกรณีคุณภาวุฒิที่เจอ Forex นะคะอ
2: ่
1: ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันสักครู่เดียวค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคณิโลกสุชาติรับหนังสือชาวบ้านก่อนฝ่าวงล้อมเดินหนีกลุ่มเซฟทับรานเตรียมลงพื้นที่28มิถุนายนนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับหนังสือจากชาวบ้านทับรานเรื่องอุทยานแห่งชาติทับรานพร้อมกล่าวว่าชาวบ้านมีการยืนยันสิทธิ์ว่าพื้นที่ที่มีการเปิดเผยกันในโซเชียลเป็นพื้นที่หมู่บ้านที่มีอยู่แต่เดิมก่อนที่อุทยานจะประกาศเป็นพื้นที่อุทยานจึงมาขอยืนยันสิทธิ์แต่เมื่อปี2524ที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ของอุทยานทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งต้องพิสูจน์ให้ได้เพื่อขจัดความเคลือบแคลงสงสัยถ้าเป็นของชาวบ้านจะให้เป็นพื้นที่ทำกินต่อแต่หากเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทจะให้รื้อถอนซึ่งจะมีการตั้งวอร์รูมไม่ได้ต้องการที่จะให้ที่ดินหรือผลประโยชน์แก่นายทุนเพราะไม่ได้สนใจคนเหล่านี้แต่สนใจชาวบ้านว่าจะอยู่อย่างไรซึ่งในวันที่28มิถุนายนนี้จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวบ้านทั้งหมดซึ่งจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปในพื้นที่ด้วยพร้อมทั้งอยากให้ชาวบ้านเข้าใจว่าสิ่งที่รัฐบาลทำทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาที่สับสนด้านตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าอยากให้แก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องเป็นทุกข์ว่าตัดไม้ต้นหนึ่งจะต้องถูกจับหรือไม่เก็บผักเก็บหญ้าจะต้องถูกจับหรือไม่ส่วนคนที่บอกว่าเซฟทับลานโดยไม่ได้เห็นความจริงว่าชาวบ้านอยู่กันอย่างไรอยากเชิญ

คนที่เซฟทับลานไปดูในหมู่บ้านภายหลังจากที่นายสุชาติให้สัมภาษณ์เสร็จได้มีกลุ่มคัดค้านการแบ่งพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือกลุ่มเซฟทับลานสวมเสื้อยืดสีขาวมาที่สภาเพื่อยื่นหนังสือกับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยพักดีซึ่งได้บังเอิญมาเจอกับนายสุชาติที่มารับหนังสือจากกลุ่มสนับสนุนทำให้กลุ่มคัดค้านได้เผชิญหน้ากับนายสุชาติและ

0: ตัด900ล้านบาทโครงการไทย AI Passport ทิ้งนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีไม่พบโครงการไทย AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าขอบคุณที่สำนักงบประมาณตัดโครงการนี้ไปเท่าที่ทราบโครงการนี้ขอ900ล้านบาทมีการตัดทิ้งทั้งโครงการถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าโครงการเฟส2แม้จะถอยแต่จะสอดไส้แบบเฟสแรกนางสาวรักชนกกล่าวว่ากังวลมากเพราะถ้าจะใช้การล้วงงบประมาณจากกองทุนดีอาจจะใช้วิธีการไม่อนุมัติโครงการไหนเลยแล้วสะสมเอาไว้แบบเดิมเมื่อถึงพันล้านบาทนำมาทำโครงการแบบนี้อีกซึ่งงบประมาณกองทุนดีเป็นอำนาจของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีที่จะช่วยกันพิจารณาอนุมัติเรื่องนี้ต้องติดตามกันยาว่าจะมีการทำหรือไม่รวมถึงเฟส1 1,600 ล้านบาทยังเดินหน้าที่จะทำให้พับโครงการนี้ไปให้ได้กนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ย 1% คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติเอกฉันท์7-0คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1% ต่อปีโดยมองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีกว่าคาดจากแรงหนุนของการส่งออกการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI รวมถึงมาตรการภาครัฐทำให้ปรับเพิ่มคาดการ GDP ปี2569เป็น 2.3% จากเดิม 1.5% ขณะที่ปี2570ปรับลดเหลือ 1.8% จากเดิม 2% อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจยังคงเติบโตในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ยังคงเผชิญแรงกดดันด้านรายได้และค่าครองชีพส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี2569และ2570ใกล้เคียงที่ประเมินครั้งก่อนคาดเฉลี่ยที่ 2.8% และ 1.4% ตามลำดับโดยกนง.เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้เงินเฟ้อจะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากปัจจัยด้านอุปทานในระยะสั้นแต่ยังคงต้องติดตามทิศทางและความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะคริสแฉต่อระบอบอากงซอยงบโครงการกทม.ต่ำกว่า 500,000 เลี่ยมประมูลนายคริสโปรตนันท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานพรรคเศรษฐกิจแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบระบอบอากงหรือเครือข่ายการทุจริตในกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าหลังจากพรรคเศรษฐกิจเปิดประเด็นดังกล่าวเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมการซื้อขายตำแหน่งและการทุจริตในสำนักงานเขตต่างๆมองว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่โครงสร้างการบริหารของกทม.ที่ใช้กฎหมายที่มีอายุเกือบ40ปีทำให้อำนาจกระจุกตัวอยู่ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากเกินไปขณะที่กลไกการตรวจสอบกลับมีไม่เพียงพอพรรคเศรษฐกิจจึงได้เสนอยติศึกษาการปฏิรูประบบบริหารกรุงเทพมหานครทั้งระบบนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าในขั้นตอนการพิจารณางบประมาณของกทม.จะมีการประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารกับสก.เพื่อให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณจากนั้นจะมีกระบวนการปรับลดงบประมาณบางส่วนและนำงบประมาณที่ถูกตัดลดไปจัดสรรใหม่ในลักษณะที่เอื้อต่อกลุ่มบุคคลบางกลุ่มงบประมาณที่ถูกจัดสรรลงพื้นที่ของสก.แต่ละเขตอาจถูกนำไปแบ่งเป็นโครงการย่อยจำนวนมากให้มีวงเงินต่ำกว่า 500,000 บาทเพื่อหลีกเลี่ยงการประมูลและเปิดช่องให้ใช้วิธีคัดเลือกผู้รับจ้างหรือผู้ขายสินค้าแบบเฉพาะเจาะจงนายคริสยังกล่าวถึงข้อมูลรายชื่อโครงการและรายชื่อบริษัทเอกชนที่ได้รับงานในหลายพื้นที่ของกทม.จึงเรียกร้องให้ผู้ว่ากทม.บุคคลที่พรรคเรียกว่าอากงตลอดจนสก.ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงต่อสาธารณชนถึงความสัมพันธ์กับ

0: บริษัทที่ได้รับงานไฟไหม้โกดังเสื้อผ้าในเกาหลีใต้เกิดเพลิงไหม้ที่โกดังเก็บเสื้อผ้าแห่งหนึ่งในแขวงอุนยางเมืองกิมโปประเทศเกาหลีใต้คลิปภาพผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์สามารถบันทึกภาพวิดีโอเอาไว้ได้แสดงให้เห็นถึงกลุ่มควันสีดำหนาทึบขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างน่ากลัวสถานีดับเพลิงกิมโปเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 14:45 ตามเวลาท้องถิ่นโดยทางหน่วยกู้ภัยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน165นายรถดับเพลิงและยานพาหนะกู้ภัยอีก64คันรวมถึงเฮลิคอปเตอร์อีก6ลำเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนเบื้องต้นแรงระเบิดและเปลวเพลิงสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในบริเวณดังกล่าวแล้วอย่างน้อย8รายและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ก๊าซธรรมชาติที่คนไทยใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจากแหล่งเดียวและไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมดก๊าซจากอ่าวไทยของเราเรียกว่าก๊าซเปียกเพราะเป็นก๊าซเนื้อเข้มข้นที่นอกจากจะมีก๊าซมีเทนแล้วยังมีสารที่เป็นองค์ประกอบมูลค่าสูงอย่างอีเทนโพรเพนและบิวเทนรวมอยู่ด้วยขณะที่ก๊าซจากบางแหล่งเช่นก๊าซจากเมียนมาหรือก๊าซนำเข้าบางประเภทมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักถึง 70% ซึ่งเรียกว่าก๊าซแห้งสาเหตุที่ต้องแยกก๊าซเปียกจากอ่าวไทยก็เพราะอีเทนและโพรเพลนเหล่านี้คือวัตถุดิบตั้งต้นชั้นเลิศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะถูกนำไปแปรรูปเป็นของใช้รอบตัวเราตั้งแต่พลาสติกขวดแชมพูไปจนถึงชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่าสูงถ้าเราเอาก๊าซเปียกไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงก็เปรียบเสมือนการนำไม้สักทองไปเผาเป็นฟืนสูญเปล่าโดยใช่เหตุนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติจากทุกแหล่งอย่างชาญฉลาดผ่านโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อแปรเปลี่ยนทรัพยากรใต้ทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดต่อประเทศไทย
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับโอ้โหคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับหลังไมค์กับน้องอุ้ม10นาทีที่ฟังข่าวต้นชั่วโมงกันไป เดือดทุกเรื่องจริงๆนะแล้วก็แบบกลายเป็นว่าเรื่องจากใหญ่โตระดับประเทศนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนทั้งประเทศแล้วก็มา
2: ย่อมาสู่ท้องถิ่น
1: ย่อมาสู่ท้องถิ่น
2: แล้วสุดท้ายมันก็ขยายสะท้อนกลับไประดับประเทศอีกเน
1: า
2: ะ
1: ใช่แล้วก็มาเรื่องของพรรคการเมื
2: อง
1: พรรคการเมืองที่ตอนนี้ก็เป็นข่าวปมนะครับคุณภาวุฒิจากพรรคประชาชนที่โดนตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวกับการเกี่ยวข้องกับ Forex นะฮะ
2: คือมันเริ่มต้นมาจากที่ DSI เขาไปตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจหลอกลงทุน Forex นอกระบบนั่นแหละค่ะแล้ว DSI ก็บอกว่าตรวจสอบดูแล้วเนี่ยมันมีผู้เสียหายแล้วพอเข้าไปดูเนี่ยตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยไม่ได้บอกว่าเกี่ยวข้องอะไรกับคุณภาวุฒิโดยตรงนะแต่แค่บอกเฉยๆว่าคุณภาวุฒิเองเนี่ยมีการระบุว่าเส้นทางการเงินน่ะมันเชื่อมโยงไปบัญชีของคุณภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ายอดเงินที่มันปรากฏขึ้นมา28ล้านบาทเนี่ยตอนนี้มันต้องมีการพิสูจน์ทราบขึ้นมาให้ได้ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณภาวุฒิเนี่ยมีความสุจริตใช้คำนี้มีความสุจริตหรือเปล่าเพราะเงิน28ล้านน่ะมันไม่ได้มาจากการ
1: เทรดหรอ
2: คือตอนนี้มันยังไม่ชัวร์ 100% น่ะแต่ทีเนี้ยวันนี้ที่จะชวนอาจารย์คุยเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการที่เทคแอคชั่นของคุณภาวุฒิที่ไม่ได้ออกมาเป็นคลิปวิดีโอหรือเป็นการสัมภาษณ์กับสื่อใดๆเลยเป็นแค่การโพสต์ข้อความอย่างเดียวในขณะเดียวกันเนี่ยก็โดนโจมตีด้วยคลิปต่างๆหรือจะเป็นภาพนิ่งต่างๆว่าคุณภาวุฒิไปมีส่วน

0: เกี่ยวข้องอะไรกับ Forex บ้างหรือไม่เนี่ยมันเหมือนเป็นการตีคู่กันมาแล้วทางอีกทางนึงก็คือคุณไหมสิริกัญญาก็ออกมาบอกว่าเนี่ยก็อยากจะให้คุณภาวุฒิเนี่ยออกมาพูดได้เหมือนกันนะออกมาชี้แจงเรื่องนี้บ้างเถอะ
1: เท่าที่จะไม่กระทบกับรูปคดี
0: ใช่แล้วก็อ้าวก็กลายเป็นว่าการเทคแอคชั่นของคุณไหมเนี่ยมันถูกตีความไปได้หลากหลายรูปแบบคือไม่ได้เข้าข้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกำลังซ่อนนัยยะอะไรอยู่หรือเปล่า
1: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยคุยกับอาจารย์รัฐศาสตร์จะเหมาะสมที่สุดเลยคือรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์โอฬารสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณอุ้มครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์จนถึงตอนนี้เนี่ยคุณภาวุฒิเองเขาปฏิเสธนะว่าไม่เคยมีเงินเข้าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนตัวเองอ่ะไม่ได้อยู่ในจุดของการเป็นคนที่เทรดอยู่ใน Forex 3D อะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยนี่ท่าทางการเทคแอคชั่นของคุณภาวุฒิเองที่ไม่ได้ออกมาพูดเลยแต่ว่ารอที่จะชี้แจงกับ DSI อย่างเดียวเนี่ยอาจารย์มองท่าทีของคุณภาวุฒิยังไงคะ
2: คุณภาวุฒิมีสิทธิ์ปฏิเสธ
0: ค่ะ
2: นะครับตราบใดที่ยังไม่นะครับมีการแจ้งความดำเนินคดีแต่ด้านหนึ่งคุณภาวุฒิไม่ใช่นายภาวุฒินะครับนายโอฬารหรือว่าคุณอุ้มคุณบอยคุณภาวุฒิเป็นนักการเมืองผู้ทรงเกียรติและอยู่ในพรรคที่ยืนยันว่ามีการตรวจสอบมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม
1: ่ครับ
2: ถ้าทีแบบนี้มันก็เลยทำให้ทุกคนตั้งคำถามว่าภาวุฒิหายไปไหนในขณะก่อนหน้านี้ภาวุฒินะครับกดดันตรวจสอบโครงการของนะครับไทย
1: AI
2: Passport อย่างเข้มข้นแต่เวลานี้ภาวุฒิกลับไม่ชี้แจงแถลงใดๆกับสังคมมันก็เลยตั้งคำถามว่าในกรณีในฐานะที่เป็นส.ส.ผู้ทรงเกียรตินะครับเวลาตัวเองโดนกดดันขนาดนี้แล้วจึงไม่ตอบคำถามใดๆกับสังคมในขณะที่พรรคที่ประกาศยืนยันว่าในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไม่เคยมีพรรคการเมืองไหนตรวจสอบการคอร์รัปชันมากขนาดนี้มาก่อนกับนิ่งเฉย คนที่สมควรพูดเรื่องนี้ไม่ใช่คุณใหม่ครับแต่คือคุณเท้งณัฐพงศ์ที่ต้องออกมาพูดคารวะนับถือหัวใจของนะครับคุณใหม่หัวใจเธอใหญ่กว่าหัวใจนะครับหัวหน้าพรรค
1: ถ้าเกิดเราย้อนกลับมาที่ตัวคุณภาวุฒิก่อนอาจารย์ในทางรัฐศาสตร์ที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องเทคแอคชั่นในระดับไหนฮะ
2: ตั้งแต่วันแรกเลยครับเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าคุณภาวุฒิไม่ได้ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบ AI Passport เนี่ยยังสามารถที่จะนะครับหาทางเบี่ยงอะไรได้เพื่อสร้างรักษาบรรทัดฐานทางการเมืองและการเมืองที่มีวุฒิภาวะการเมืองที่ตรงไปตรงมาภาวุฒิต้องทำเสกเช่นเดียวกับการตรวจสอบกรณี AI Passport ในกรณีคุณภาวุฒิต้องออกมาชี้แจงทุกกรณีและข้อสงสัยและขณะเดียวกันพรรคเองจะปล่อยให้คุณภาวุฒิยึดอยู่ในลักษณะนี้ไม่ได้พรรคต้องมีความชัดเจนมากกว่านี
0: ้
2: เพราะว่าพรรคเองก็ตรวจสอบการคอร์รัปชันในกรุงเทพพ
0: ร
2: รคตรวจสอบการคอร์รัปชันทุกอย่างแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นกับผู้นำหรือว่าแกนนำพรรคพรรคเลือกที่จะใช้วิธีไม่พูดแต่ให้หัวใจของผู้หญิงพูดแทนพรรคเนี่ยหัวหน้าพรรคอยู่ตรงไหนในความสง่างามและทรงเกียรติ
0: อาจารย์แล้วถ้าเกิดมองอีกมุมนึงว่าคุณภาวุฒิไม่ได้ออกมาชี้แจงกับสังคมแต่กำลังชี้แจงกับ DSI มันเป็นไปได้ไหมคะหรือมันจะทำให้ลดทอนความสงสัยหรือคาใจหรือไม่พอใจอ
2: ย่างที่ผมนำเรียนเมื่อกี้ครับว่าถ้านายภาวุฒิคือนายภาวุฒิที่ร่ำรวยจากการทำธุรกิจนายภาวุฒิคนปกติที่ไม่เข้าสู่การเมืองไม่จำเป็นต้องแถลงข่าวใดๆชี
1: ้
2: แจงใดกับสังคมไปชี้แจงกับ DSI ได้เลยแต่ภาวุฒิอีกด้านหนึ่งรับภาษีประชาชนและทำหน้าที่ตรวจสอบและเป็นบุคคลสำคัญในกรณีติดตามการทำงานรัฐบาลแต่พอถึงกรณีตัวเองภาวุฒิกลับหายล่องหนไปในกิจเป้พรรคเองก็ไม่สนใจเรื่องการตรวจสอบในขณะที่พรรคบอกว่าจะตรวจสอบชัดชาติจะตรวจสอบทุกกรณีที่คอร์รัปชันแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพรรคพักกับนิ่งเฉยปล่อยให้คุณใหม่ต้องออกมาทำหน้าที่แทน คุณใหม่เนี่ยบทบาทของเธอเนี่ยผมคิดว่าสมควรน่าจะเป็นหัวหน้าพักมากกว่าคุณณัฐพงศ์ณเวลานี้นะ
0: ค่ะคือแล้วอาจารย์ตีความในยะของคุณใหม่ยังไงบ้างคะกับการที่ออกมาพูดแบบนี้คือมันเป็นแค่ประโยคสั้นๆนะคะอาจารย์แต่ว่าในอีกมุมนึงมันก็จะสามารถสะท้อนได้ว่าเทคแอคชั่นไปในทางไหนหรือว่าต้องการที่จะบอกให้กับด้อมส้มอ่ะให้เขามีความรู้สึกอย่างไรในภาวะแบบนี้ค่ะ
2: ประการที่หนึ่งนะภาวะผู้นำของเธอถึงแม้ว่าเธอไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแต่เธอมีความรับผิดชอบต่อพรรครับผิดชอบต่อความศรัทธารับผิดชอบต่อด้อมส้มที่ไม่อยากให้พรรคถูกกระหน่ำโจมตีจากสังคมว่าพรรคเลือกปฏิบัติและเก็บซ่อนกรณีนี้ไว้อย่างเงียบงันเธอทำหน้าที่แทนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเธอทำหน้าที่แทนหัวหน้าพรรคป รรดาต้มส้มเนี่ยน่าจะตรงไงกดดันเรียกร้องอัพ

0: เนี่ยให้เปลี่ยนตัวหน้าพรรคให้เป็นเธอได้ไหมเธอทำเพื่อพรรคเธอทำเพื่อต้มส้มนะครับน
1: ั่
0: นคือพยายามจะส่งสัญญาณว่าความไร้สมรรถนะความไร้ประสิทธิภาพของกรรมการบริหารพรรคต่อกรณีนี้ที่ไม่ได้สนใจเลยเราดูนะกรณีนี้คุณโรมหายไปไหนแล้วคุณไอ้หายไปไหนนะครับแต่ละคนที่มีความสามารถในการตรวจสอบกลับปล่อยให้นะครับคุณภาวุฒินะครับนี่หายไปในขณะเดียวกันปล่อยให้คุณใหม่ซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวอ่ะที่พูดแทนพรรคอย่างสง่างามและทรงเกียรติมาก
2: ตอนนี้คุณใหม่ออกมาแบบนี้แล้วอาจารย์คำนวณโมเมนตัมไปอยู่ตรงไหนฮะ
0: โมเมนตัมของคุณใหม่ใช่ไหมครับหรือว่าของ
2: พรรคเลยฮะ
0: มันจะกระทบเยอะมากโมเมนตัมเนี่ยมันจะส่งผลต่อการเลือกตั้งนะครับอย่างน้อยที่สุดการเลือกตั้งกรุงเทพเพราะพรรคนะครับได้ตั้งทงเรื่องนี้ในการที่จะเปิดโปงการคอร์รัปชันในกรุงเทพโดยเฉพาะการซื้อขายตำแหน่งและมันจะสวิงไปถึงนะครับกรณีของการเลือกตั้งในเมืองพัทยาและมันจะสวิงไปถึงนะครับความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพรรคประชาชนที่เขาถูกทำให้เชื่อว่าเป็นพรรคที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการติดตามการตรวจสอบปัญหาที่สังคมขังแข่งใจ
1: ค่ะ
2: มันเท่ากับว่าคุณหมายออกมาในจังหวะแบบนี้ก็เหมือนจะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะที
0: มันเป็นภาวะเป็นภาวะที่เขารู้สึกว่านะครับเขาต้องมีความรับผิดชอบต่อพรรคนะครับเป็นภาวะที่เขาเห็นว่าเขาเติบโตมาจากพรรคนี
2: ้
0: ในเมื่อหัวหน้าพรรคไม่สนใจในเมื่อกรรมการหัวหน้าพรรคไม่มีใครสนใจต่อปัญหาเหล่านี้เลือกที่จะนะครับเซฟคุณพาวุฒไว้เป็นที่เซฟโซนแต่สำหรับผมมองคุณใหม่เนี่ยเธอเป็นนางแบบของพรรคที่ไม่อยากให้พรรคตกต่ำไปกว่านี
2: ้แต่คำถามในเรื่องนี้ตั้งแต่แรกอาจารย์มันก็ถูกมองเป็นเกมการเมืองไม่ว่าจะจับพรรคส้มเองหรือว่ากระแสสังคมหรือจะฝั่งแฟนคลับด้อมส้มต่างๆอาจารย์มองยังไงฮะจังหวะเวลา
0: ถ้ามองเป็นเกมการเมืองนี่เป็นสิ่งที่ดีนะ
1: การ
0: เกมการเมืองยิ่งเปิดโอกาสให้พรรคส้มเนี่ยสามารถชี้แจงได
1: ้ในแต่ละวัน
0: ถูกต้องนะถ้าเป็นเกมการเมืองเนี่ยเราสังเกตไหมครับวันแรกพาวุฒิออกมาชี้แจงเราเห็นบรรดาด้อมส้มเห็นสื่อส้มเห็นบรรดานะครับส้มออกมาพยายามจะบอกว่าไม่
1: ม
0: ีไอ้28ล้านมันเป็นวิธีการทำงานมันเป็นเรื่องของการจะครับซื้อขายกันในวิธีการออนไลน์อะไรทำนองเนี้ยแต่ทุกคนทิ้งพาวุฒิหมดเลยท
1: ุ
0: กคนนะครับแอบคุณพาวุฒิเอาไว้ปล่อยให้คุณหมายคนเดียวออกมาแบกหน้าไว้ครับ
1: ค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้จริงๆแล้วคุณพาวุฒิเองต่างหากล่ะที่เป็นคนที่เสียพื้นที่เล่าเรื่องในสงครามการเมืองนี้เนาะอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะว่านี่เป็นการสื่อสารทางการเมืองชนิดหนึ่ง
1: ค
0: ุณพาวุฒิเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีเรื่องพวกนี้สูงมากมันเป็นโอกาสสำคัญที่คุณพาวุฒิจะได้ใช้โอกาสเนี้ยสื่อสารสาธารณะในทางการเมืองให้รู้ว่าอันนี้คืออะไรและเป็นนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคยังไงบ้างเพราะว่ายิ่งไม่สื่อสารผู้ร้องก็ร้องนะครับกลัวว่าเดี๋ยวไปร้องยงใหญ่ยงนะเส้นทางการเงินไปเกี่ยวข้องกับพรรคหรือไม่ยังไงจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันใหญ่กว่าน
2: ี้
1: เ
2: น
1: ี่ยนี่ตอนนี้มันเริ่มลามไปถึงไหนแล้วคะอาจารย์จากเดิมที่คิดว่าโอเคมันน่าจะเป็นการพิพาทกันไปกันมาเกี่ยวกับคนละหมัดเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดโปงเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยตอนนี้มันลามไปถึงไหนแล้วคะอาจารย์คะ
0: ผมประเมินเดี๋ยวจะมีนักร้องนะครับไปยื่นร้องว่าเส้นทางการเงินมันเกี่ยวข้องกับการบริจาคให้พรรคมากน้อยหรือเกี่ยวข้องกันบ้างหรือไม่อย่างไรซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามันมีกรณีเงินที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันอาจจะถูกโยงไปถึงประเด็นการยุบพรรคได้แม้ไม่ต้องจะโยงอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคือจริงๆแล้วคุณพาวุฒินะครับหรือบรรดาคนที่เข้าใจเรื่องนี้ต้องชี้แจงโอกาสสำคัญนะในการสื่อสารสาธารณะสื่อสารการเมืองกับสังคมไม่เห็นว่าเรื่องเหล่านี้ตัวเองไม่เกี่ยวข้องยังไงนะครับมันเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อต้องการโจมตีตัวเองอย่างไรบ้างน
2: ี่
0: คือโอกาสแต่พาวุฒิและพรรคเลือกทำลายโอกาส
2: ถ้าเกิดมองแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับเราพอจะเดาๆจิตวิทยาได้ระดับหนึ่งว่าเพราะอะไรถึงทั้งตัวคุณพาวุฒิเองและก็คนที่มีความสามารถในการพูดและเปิดโปงของพรรคส้มเองเนี่ยถึงเงียบๆหรือว่าน่าจะเทคแอคชั่นได้มากกว่านี้แต่กลับไม่ทำมันดูเหมือนนั่นนั่นสิอาจารย์มันดูเหมือน
0: ยากเพราะว่ากรรมการบริหารพรรคก็ยังไม่มีความชัดเจนกรณีนี้นะครับตัวหัวหน้าพรรคซึ่งจริงๆแล้วจะต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดก็กลับเลือกที่จะไม่พูดบรรดาแกนนำพรรคที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสังคมอย่างต่อเนื่องกลับเลือกที่นิ่งเฉยมันจะมันเลยสะท้อนกลับไปนะครับที่พรรคครับว่าสรุปแล้วที่พรรคเนี่ยใครมีอำนาจจริงๆไม่ใช่โพลามีปัญหาทุกคนก็ชิ่งนะครับหนีหมดแล้วปล่อยให้นะครับคนที่ถูกกล่าวหานั้นไปเจริญชะตากรรมเอาเองมันเหลือคนที่รักพรรคจริงๆไม่กี่คนที่รู้สึกว่าจะปล่อยให้พร

0: ็นแบบนี้ไม่ได้จะปล่อยให้คนในพรรคนะครับมีภาพลักษณ์แบบนี้ไม่ได้จึงต้องออกมามันสะท้อนกลับไปที่องค์กรองค์คาพยพในการบริหารจัดการพรรคณเวลานี้ครับ
1: อาจารย์ค่ะดูท่าทีขอย้อนวกกลับไปที่คุณใหม่อีกทีนึงแล้วก็น่าจะเกี่ยวข้องกับที่เราคุยกันตอนนี้ด้วยเนี่ยแหละตอนนี้มันเริ่มมีกระแสข่าวเมาส์กันค่อนข้างหนาหูว่าพรรคส้มเริ่มที่จะเฟดออกจากคุณป้อมพาวุฒิละแล้วก็เหมือนมีกระแสข่าวออกมาอุ้มได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่เขาคุยกันว่าเหมือนกับมีการพูดคุยกันว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะต้องเป็นการเหมือนตัดตัวเองออกไปจากระบบดีกว่าเพื่อที่จะให้มันมีความเสียหายเกิดขึ้นน้อยลงกว่านี้ไม่งั้นมันจะยิ่งบานปลายค่ะอาจารย์คิดเห็นยังไงคะ
0: มันเป็นวิธีการจัดการทางการเมืองอย่างหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่มันเป็นวิธีการจัดการเมืองอย่างหนึ่งที่ถ้าเขาทำอย่างนั้นจริงๆแสดงว่าเขาประเมินแล้วว่าเรื่องนี้นะครับมันอันตรายกับพรรคมากจึงเลือกทิ้งคุณพาวุฒิไปกลางทางคุณอุ้มคุณบอลครับสังเกตไหมถ้าเรื่องอะไรที่มันสามารถแก้ตัวได้วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยวันแรกเราจะเห็นหัวหน้าพรรคคุณเพ็งออกไปแถลงข่าวที่ทำเนียบแล้วก็จะบอกว่าพรรคและผมขอโทษประชาชนแต่ครั้งนี้เราไม่เห็นคำนี้เลยนะหรือว่าเขาอาจจะเนี่ยอาจจะเก็บข้อมูลให้มากกว่านี้แล้วก็ชี้ชัดยืนยันชัดว่าคุณพาวุฒิไม่เกี่ยวค่อยออกมาแต่มันก็ระยะเวลาล่วงเลยมานานแล้วนะเพราะอย่าลืมนะในการตรวจสอบเนี่ยต้องยอมรับว่าความสามารถพรรคต้มเนี่ยเขามีความสามารถในการตรวจสอบที่สูงสุดจริงๆนะเวลานี้ในบรรดาพรรคฝ่ายค้านนะ
2: ค่ะใช่นั่นแหละคือคำถามของผมอาจารย์ว่า พอมันถูกทิ้งไว้แบบนั้นปล่อยให้เชิญเผชิญชะตากรรมด้วยตัวเองและปล่อยระยะเวลามันนานโดยที่ไม่ได้เทคแอคชั่นทั้งตัวคุณพาวุฒิเองและพรรคได้มากกว่านี้มันเลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเหมือนมันทำอะไรไม่ได้หรือเปล่ามันทำให้มองไปแบบนั้นเลยไง
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับเห็นไหมฮะก็คือพื้นที่มีนะครับไม่ยอมอธิบายมันทำให้สังคมเนี่ยมองไปอีกมิติหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นผลดีกับพรรคไม่ได้เป็นผลดีกับนะครับความศรัทธาของประชาชนและอย่างที่บอกมันส่งผลแน่นอนกับการเลือกตั้งนะครับกรุงเทพและเมืองพัทยาเพราะทั้งหมดเนี่ยมันถูกตั้งว่าพรรคผู้นะครับสมัครพรรคเนี่ยจะไม่มีปัญหาการนะครับเรื่องของการไปเกี่ยวพันหรือว่าการทุจริตคอร์รัปชันพรรคจะตรวจสอบแบบเข้มข้นแม้ว่านะครับประเด็นนี้ไม่เกิดขึ้นกับตัวผู้สมัครทั้งสองที่แต่ความเชื่อมั่นของคนที่มันมีต่อพรรคมันจะส่งผลกระทบต่อผู้สมัครด้วยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าอันนี้สมมตินะคะสมมติว่ามีการเทคแอคชั่นจากคุณพาวุฒิเนี่ยมันต้องเป็นการเทคแอคชั่นรูปแบบไหนที่จะป้องกันตัวเองออกจากพรรคหรือว่าป้องกันพรรคออกจากตัวเองไม่ให้มาเกี่ยวข้องกันเนี่ยค่ะอาจารย์
0: ผมคิดว่าถ้าตั้งหลักอยู่บนการเมืองที่ตรงไปตรงมาการเมืองที่มีที่ภาวะเนี่ยสองก็คือหนึ่งคุณพาวุฒิต้องชี้แจงตัวเองว่าตัวเองไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฟอเร็กซ์และเงิน28ล้านเนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปยังไงแต่การที่สองพรรคก็ต้องออกมาชี้แจงด้วยนะครับว่าเงินเหล่านี้ไม่ได้มามีผลสัมพันธ์กับพรรคใดๆทั้งสิ้นเงิน28ล้านไม่มีสักสลึงเดียวที่บริจาคให้พรรคก็คือเป็นการชี้แจงควบคู่กันไปเพราะว่าถ้าไม่ชี้แจงนะมันจะเลือกตั้งอยู่แล้วในวันอาทิตย์นี้ครับ
2: ใช่ใช่โ
1: อ้แล้วถ้าเกิดระยะเวลาก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งเนี่ยค่ะอาจารย์มันมีการพิสูจน์ทราบขึ้นมาแบบโป้งเลยว่าคุณพาวุฒิไม่ผิดมันจะมี
0: ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณพาวุฒินะครับและก็ทางพรรคด้วยนะครับยังมีเวลาอยู่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์เนี่ยยังมีเวลาอยู่ครับ
1: ค่ะ
2: อย่างนี้เท่ากับว่าถ้าตอนเนี้ยภาพมันออกมาประมาณแบบนี้ที่เรายังรอความไม่ชัดเจนอยู่อย่างเงี้ยด้อมส้มก็พูดไม่ได้เต็มปากว่าเป็นเกมการเมืองที่ดูจากไทม์ไลน์แล้วเหมือนกับจ้องเล่นงาน
0: ใช่ครับยังไม่ถึงขนาดนั้นครับนะครับแต่ถ้าไม่สื่อสารใดๆเนี่ยมันจะถูกปั่นต่
2: อ
0: และถูกปั่นต่อและทำให้ด้อมส้มเนี่ยเกิดความลังเลใจว่าเราจะไปเลือกตั้งดีหรือไม
1: ่ค่ะอาจารย์เราวิเคราะห์กันว่าคุณพาวุฒิดูเงียบๆอาจารย์ว่าคุณพาวุฒิกับคุณชัยชนกใครดูเงียบกว่ากันครับตอนนี
0: ้ต่างคนต่างพยายามเงียบคนละมุมนะคนละเงียบนะครับเงียบคนละมุมเพราะมันมีผลกระทบนะครับแต่ได้บอกว่าถ้ามันมีข้อมูลหลักฐานนะการสื่อสารกับสังคมนี่แหละจะเป็นเกาะคุ้มกันทั้งตัวคุณชัยชนกนะครับคุณพาวุฒิทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยและก็พรรคประชาชนได้ดีที่สุดนะครับ
1: ค่ะฝั่งของโครงการ THAI Passport ตอนนี้อาจารย์คิดว่ามันเป็นการเดินหน้าไปในรูปแบบไหนล่ะอะไรที่เราควรจะต้องจับตาต่อดีคะอาจารย
0: ์คือผมเองนะถ้าเรื่อง AI ผมสนับสนุนนะฮะแต่ผมอยากจะให้เขาเอาไปใช้ที่มันเป็นประโยชน์ก็คืออย่างน้อยนะครับวิทย์ทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์นะครับสตาร์ทอัพ SME ผู้ประกอบการก็คือแจกไปแล้วเนี่ยมันต้องมีมูลค่าเพิ่มและสร้างสมรรถนะสร้างโอกาสของการใช้ AI นะครับไม่ใช่แจกเพื่อที่จะไปให้นะครับการสร้าง

0: รูปกันแล้วเพื่อส่งหาคลิปอย่างนี้ไม่ได
1: ้หรือว่าดูดวงก็ไม่
0: ใช่ครับมันคือไอ้อย่างนั้นของฟรีก็มี
2: ค่ะใช่ใช่
1: ค่ะก็หมายความว่าวันนี้ที่เราคุยกันนะคะอาจารย์โอเคในเรื่องของพรรคส้มที่เจอแรงสะเทือนจาก Forex โดยคุณภาวุฒิเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้กลบแสงของประชาชนที่เขากำลังส่งไปที่โครงการ THAI Passport เลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ใช่ครับใช
3: ่
0: คร
3: ับ ก็แยกเรื่องกันไป
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแต่ว่า
0: เขาไม่ทนต่อการคอร์รัปชันแล้วครับเขาไม่ทนต่อเรื่องพวกนี้แล้วเมื่อกี้ผมยังนะครับฟังคุณบอลคุณอุ้มนะครับคุยเรื่อง
3: สอบใช่ไหมคร
0: ับการสอบคุณ
1: อุ้มคืออาจารย์เลยค่ะ
0: เลยชื่อถึงเมื่อกี้
3: ใช่อาจารย์สองนาที
1: มีเวลาอาจารย
3: ์ถามเรื่องนี้หน่อยก็ดีฮะไหนๆก็คุยกับอาจารย์แล้ว
0: มันทำกันเป็นล่ำเป็นสันนะสมัยก่อนตอนที่สอบที่จังหวัดเขาเรียกว่าซีละแสน
1: สี่ละแสน
0: ใช่ครับปีหนึ่งปีสองปีสามแต่พอตอนปี60มาเนี่ยเขารวมศูนย์เข้ามาที่นะครับทางส่วนกลางมันก็เลยกลายเป็นมากระจุกอยู่ที่ส่วนกลางเดี๋ยวมีเวลาคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอเข้ารายการก่อน
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณมากครับครับ
1: เนี่ยพออาจารย์เปิดมานี่หูผึ่งเลยอะสี่ละแสน
3: แต่ก่อนสี่ละแสนก็แยกย้ายกันไปทำกันตามหน่วยพื้นที่ต่างๆแต่ตั้งแต่ปี60มัดรวมมาที่ส่วนกลาง
1: ไม่แล้วจำได้ไหมคะที่เมื่อกี้อาจารย์มานะบอกอ่ะ
3: ใช่
1: เขาใช้เวลาไม่ถึงปีนะเขาถอนทุนคืนได้นะ
3: ก็ใช่ไงถึงแม้ว่าเมื่อกี้ที่พยายามเปิดประเด็นถามไปด้วยความซื่อๆว่าตำแหน่งคนที่ขับรถเก็บขยะเนี่ยโหจะต้องลงทุนขนาดนี้แล้วมันคุ้มค่าเหรอคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันหนึ่งโอเคเอาตัวเข้าไปได้ก่อนสองก็คือว่าในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่เขาไปถอนทุนคืนจากคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของคนจะบอกว่าไงเป็นบัดดี้กันนะในรถอ่ะไปอันนั้นอีกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเข้าตัวเขาคนเดียวไหมหรือกลับไปส่วนไหนต
1: ่
3: อแล้วตัวขยะอีก
1: โอ้ใช่ขยะขยะ
3: นี่คือราคาสูงมาก
1: เผื่อใครไม่ทันนะคุณผู้ชมผู้ฟังเขาบอกว่าแม้กระทั่งตำแหน่งคนขับรถขยะ
3: ใช่
1: เขายังมีการซื้อ
3: นั่นสิ
1: ซื้อกันเลยเพราะว่าในอนาคตมันมีอำนาจในการเลือกได้มีอำนาจในการเอาขยะไปเลือกเด็กรถได้มีอำนาจในการเอาขยะไปขายแล้วเนี่ยมันตรงกับเพนพอยต์ของตอนนี้ทุ่มเจอที่หมู่บ้านเลย
3: คน
1: กันใช่ไหมแล้วขยะมาแบบ
3: 5วันมาที
1: ถูกต้อง
3: นี่ไง
1: คุณผู้ชมบ้านไหนเจอบ้างคือตอนนี้ในหมู่บ้านคือมีคณะกรรมการหมู่บ้านชี้แจงจนเหนื่อยแทนสงสารแทนมากเลยค่ะบอกว่าอ้าวไหนบอกว่าจะมาทุกวันอังคารก่อนแล้วพุธก่อนแล้วอ๋อเขามัวแต่เอาขยะไปขายอยู่หรอ
3: ไม่รู้ก็รอบนี้เนี่ยโหประมาณ5วันน่ะกว่าจะมาเก็บจนแบบล้นแล้วล้นอีกต้องวางนอกถังขยะแล้วอะไรเงี้ย
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีใครเจอปัญหาเดียวกับเรา2คนบ้างคะหรือมันเป็นแค่โซนบ้านเรานะคะพี่บอล
3: เราก็ไม่รู้สิเพราะเราอยู่เขตเดียวกันเนาะ
1: ใช
3: ่เราก็ไม่รู้จะถามใครเหมือนกัน
1: เดี๋ยวก่อนที่จะไปเบรกกันทิ้งท้ายนิดเดียวล่าสุดเพิ่งโพสต์หันไปเห็นโพสต์ของพี่แยมทัปปณีเอียดศรีชัยบอกว่าบริษัทจันวานิชวงเล็บริเวอร์ไซด์เป็นที่เดียวกับผลิตบัตรเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาก ระดาษคำตอบสอบท้องถิ่น68พิมพ์แล้วก็เก็บที่นี
3: ่
1: เอาโยงกันเฉย
3: เอา
1: ปปช.กำลังเข้าค้นดูเขาว่ามันตรงกับไฟล์ที่แก้คะแนนหรือเปล่าเอากี่เรื่องที่มันทับกันเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นึงเรามาแชร์แล้วข่าวเด็ดกันต่อค
3: ่
1: ะ
3: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: เส้นทางของก๊าซธรรมชาติกว่าจะเดินทางมาถึงมือเราในทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นจากแท่นขุดเจาะกลางอ่าวไทยที่ดึงก๊าซดิบขึ้นมาจากชั้นหินลึกใต้พื้นทะเลแล้วส่งผ่านท่อใต้น้ำลากยาวขึ้นฝั่งมายังโรงแยก

0: ๊าซธรรมชาติที่นี่เองคือหัวใจสำคัญของกระบวนการทั้งหมดที่ทำหน้าที่คัดแยกสารประกอบในก๊าซออกทีละชั้นอย่างละเอียดโดยก๊าซมีเทนจะถูกส่งต่อไปเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนก๊าซอีเทนและโพรเพลนจะถูกส่งเข้าโรงงานปิโตรเคมีแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกและสิ่งรอบตัวเราขณะที่ก๊าซบิวเทนและโพรเพลนเมื่อนำมาผสมกันจะกลายเป็นก๊าซหุงต้มหรือ LPG ที่เราใช้ในครัวของบ้านทุกหลังซึ่งการแยกองค์ประกอบเพื่อนำไปต่อยอดแบบนี้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้หลายเท่าเมื่อเทียบกับการนำก๊าซติดไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยจึงไม่ใช่แค่พลังงานความร้อนแต่คือธรรมชาติที่ล้ำค่าและเป็นฐานรากเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR10 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วนะครับเรามีเรื่องดีๆที่อยากที่จะมาชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับพูดคุยกันเพราะว่าทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับหรือปตท.นี่แหละฮะเชิญชวนศิลปินเยาวชนและก็ประชาชนที่สนใจนะครับร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปี2569นี้ในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องนะครับปตท.จึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวนของโครงการมอบรางวัลรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาทนะครับก็ประกอบด้วยโครงการแรกนะครับ PTT Art Awards 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานนะครับของโครงการนี้ก็คือ25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ประเภทผลงานก็มีจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมโครงการที่2นะครับ PTT Digital Arts 2026การประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลนะครับจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อทรงพลังสร้างอนาคตสำหรับโครงการนี้กำหนดส่งผลงานตั้งแต่วันที่1ถึง7กรกฎาคม2569ประเภทผลงานก็คือศิลปะดิจิทัลนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเข้าไปที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาหรือว่าทาง www.facebook.com/pttartgallery@บ้านเจ้าพระยานะครับน่าสนใจทั้งสองโครงการแล้วก็เป็นโครงการที่มีมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับศิลปกรรมปตท.นั่นเองนะฮะ
4: ค่ะอุ๊ยมีคุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาว่าผมอยู่ลาดพร้าวถนนลาดปลาเขาจะมาอาทิตย์ละครั้ง
3: ครับ
4: รถเก็บขยะ
3: อาทิตย์ละครั้งเลยแหละฮะ
4: ของเราสองอาทิตย์ได้สองวันครั้งเนาะไม่ใช่สองอาทิตย์ละสองวัน
3: อาทิตย์ละ2วันใช่ซึ่งรอบล่าสุดอ่ะรู้สึกเหมือนมันจะนานกว่าปกติมันจะมีช่วงที่เราเริ่มสังเกตอ่ะน้องอุ้มช่วงประมาณตอนน้ำมันอยู่ดีก็ทะลุแพงขึ้นมาจากสงครามตะวันออกกลางปุ๊บแล้วก็เว้นระยะซึ่งเราโอเคอ่ะก็เราก็คิดว่าเข้าใจได้โอเคอาจจะเป็นการประมวลรอบให้มันสอดคล้องกับพลังงานที่สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอช่วงเนี้ยน้ำมันมันก็เริ่มค่อยๆลงมา
4: พี่เขาก็ยังไม่มา
3: เว้นห่างกว่าเดิมเฉยเลยก็เลยไม่เข้าใจนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าใครที่รับทราบข้อมูลข่าวสารภายในกทม.นะฮะซึ่งเราจะเลือกตั้งกันมาที่นี้แล้วนะแค่ปัญหาขยะเก็บในซอยหมู่บ้านชุมชนเนี่ยยังเป็นแบบนี้อยู่เลย
4: ใช่ยังคุยกับพี่บอลหลังไมค์อยู่เลยว่ายังไงกันดีอ่ะพี่บอล
3: เราจะเลือกใครดี
4: จริงวันนี้นะผ่านมาครึ่งวันแล้วเนาะก็จริงๆแล้วของฝั่งพรรคประชาชนเองเขาก็ไม่แผ่วคุณไอซ์รัชนกเขาก็ยังไม่ได้แผ่วนะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินหน้าตรวจสอบโครงการ THAI Passport อ่ะ
3: ครับ
4: เหมือนที่ฟังก่อนหน้านี้เขาจะมีการพูดถึงการของงบประมาณในรอบถัดไปอ่ะพี่บอลแล้วเขาบอกว่าเนี่ย

0: THAI Passport เนี่ยเขาเริ่มมีการเขาเรียกว่าเดินเรื่องเกี่ยวกับงบรอบต่อไปแล้วนะหมายถึงเอพิโซด2อ่ะแต่ว่าวันนี้คุณไอซ์รัชนกออกมาบอกแล้วว่าไม่มีสบายใจได้หมายถึงว่าสบายใจได้เขาไม่ได้เดินหน้าต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปรอดูนะว่าการเดินหน้าของ THAI Passport เนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนเพราะตอนนี้หลายคนเริ่มที่จะออกมาแขวะกันค่อนข้างเยอะแขวะไปที่ฝั่งของรัฐบาลนะว่าโอ้ออกมาปกป้องอบอุ้มคุณชัยชนกชิดชอบอ่ะแต่คุณชัยชนกชิดชอบก็ยังไม่ได้ออกมาเทคแอคชั่นอะไรแต่บอกว่าตอนนี้ราคาทองคำวันนี้ปรับลดร่วงอยู่ที่65,750แล้วพี่บอลก็ร่วงแรงอยู
1: ่ก็ร่วงแรงอยู่ก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นช่วงของการปรับฐาน
0: คุณพี่เขาอะเนาะ
1: แล้ว
0: เอายังไงกันแน่เน
1: า
0: ะ
1: สองชาติสามชาติ
0: อ่ะใช่แล้วก็เรื่องของค่าไฟตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นร้อนอยู่นะพี่บอล
1: ครับ
0: เพราะว่ามีพาดหัวจากหลายๆข่าวเลยเขาก็หนึ่งคือไปสัมภาษณ์ของนักชาวบ้านต่างๆอ่ะที่เขาอยู่ในพื้นที่นู้นพื้นที่นี้ที่เขาไม่ทราบอะค่ะว่าไฟหลวงจะต้องจ่ายตังค์ด้วยอ
1: ่
0: ะก็ยังเรียกร้องอยู่ว่าช่วยแยกภาระค่าใช้จ่ายสาธารณะออกจากไฟฟ้าครัวเรือนได้ไหมก็ล่าสุดมีคนไปทำคลิปไงเป็นผู้ชายที่อยู่ภาคใต้ไปนอนปูคือปูเสื่อปูอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็นอนกระดิกเท้าตรงไฟข้างทาง
1: ใช้ไฟส่องสว่าง
0: ใช่แล้วเพื่อนถามว่ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะทำไมอ่ะจะจ่ายเงินไงจะทำอะไรก็ได้เนี่ยเปิดทิ้งเอาไว้เสียดายเดี๋ยวจะมาทำกับข้าวด้วยถ้าว่าง
1: เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเนี่ยนะเมื่อกี้แวะถึงเรื่องของภายในพื้นที่กทมและเราจะเลือกตั้งกันนะครับสำหรับผู้ว่ากทมและสกกรุงเทพมหานครนะฮะเขาให้บริการทำบัตรประชาชนในวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกเป็นกรณีพิเศษนะครับก็คือพูดง่ายๆคือ28 มิถุนายนนี้เนี่ยใครที่บัตรชำรุดสูญหายบัตรหมดอายุนะฮะก็แวะไปที่สำนักงานเขตใกล้บ้านหรือว่าจุดบริการวันซับเซอร์วิสของกทมจุดบริการด่วนมหานครเนี่ย19 แห่งทั่วกรุงเทพนะครับได้ตั้งแต่8 โมงเช้าถึง17 นาฬิกานะครับแล้วเราก็เอาบัตรนี้รีบไปเลือกตั้งซะจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะฮะ
0: ค่ะ
1: ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
0: พูดถึงเรื่องสิทธิ์แล้ว THA เอ้ยไม่ใช่อะไรไทยช่วยไทย plus ของใครยังไม่หมดเตือนเองด้วยไปใช้ด้วยนะคะเพราะว่าหมดเดือนแล้วเขาไม่จ่ายทบให้นะคะ
1: ใช่อ่ะไหนๆก็พูดถึงโครงการไทยชุดไทยพลัสแล้ววันนี้ของฝั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เริ่มออกมาแพร่มๆนะครับเกี่ยวกับลักษณะโคเพย์เมนต์นะฮะในการแจก1 ล้านสิทธิ์เพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวลักษณะเท่าที่เราลองประมวลดูก็คือน่าจะคล้ายๆกับเที่ยวด้วยกันเที่ยวไทยคนละครึ่งที่ผ่านมาโดยรัฐก็จะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ซึ่งวางแผนไว้ว่าน่าจะเริ่มโครงการนี้ประมาณช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้ก็จะเข้าสู่ไฮซีซั่นพอดีนั่นน่ะนะครับก็จะครอบคลุมการดำเนินระยะเวลาโครงการโดยประมาณ8 เดือนก็ยาวไปจนถึงปี2570เริ่มไตรมาส4ไฮซีซั่นถ้า8 เดือนก็จะไปหมดประมาณสิ้นสุดเดี๋ยวนะ8 เดือนก็ประมาณโลซีซั่นของปีหน้าก็น่าจะได้ยังได้ใช้อยู่นะครับก็คงจะอยู่ในระบบของแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นแหละแต่ว่าด้วยจำนวนของสิทธิ์คาดว่าจะประมาณ1 ล้านสิทธิ์นะฮะแล้วก็ค่าสนับสนุนมูลค่าที่รัฐบาลจะสนับสนุนน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทต่อสิทธิ์แต่ว่ายังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอยู่ใช้งบกลางแทนการใช้เงินกู้อันนี้เท่าที่บอกมาแบบนี้เพราะว่าตัวเงินกู้ที่เป็นดราม่าอยู่แล้วก็การตรวจสอบต่างๆนานาเนี่ยคือจะเน้นไปที่เรื่องของเรื่องพลังงานการเยียวยาผลกระทบจากสงคราม
0: นี่ไงก็ต้องรอดูการใช้เงิน
1: ใช่
0: ที่
1: เพราะว่าเท่าที่เบื้องต้นก็ไม่น่าจะเอาเงินส่วนนั้นมาใช้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวชื่อโครงการกับสรุปจำนวนสิทธิ์เงินที่รัฐจะสนับสนุนเดี๋ยวรออีกทีนึงอันนี้ก็เปิดเผยมาในเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะครับ
0: ค่ะขยับไปที่เรื่องของดราม่า #SaveTapLANกันบ้างดีกว่าพี่บอล
1: มา
0: คือ ต้องบอกว่าตอนนี้มันเกิดเป็นศึก2แนวคิดนะ มันไม่ใช่แค่ว่าเป็นเรื่องของป่าอย่างเดียวละเพราะว่ามันจะมีกลุ่มนึงที่เขาต้องการที่จะรักษาป่าเอาไว
1: ้
0: แต่อีกกลุ่มนึงเขาต้องการที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่เชื่อว่าเขาอยู่มาก่อนที่จะมีการขีดเส้นแล้วบอกว่าตรงนี้เป็นอุทยานแห่งชาติ

0: ือตอนนี้ปมของทัพลานนะคะมันเดือดออกมาอีกระลอกนึงหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านรับหนังสือชาวบ้านที่อ้างว่าอยู่มาก่อนการประกาศอุทยานแล้วก็ยืนยันว่าต้องคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่อยู่อาศัยเดิ
1: ม
0: แต่กลุ่มเซฟทัพลานก็คัดค้านหนักเลยพี่บอลบอกว่าเนี่ยการปรับแนวเขตอุทยานมันคือการเปิดทางให้กับนายทุนที่มาครอบครองที่ดินน่ะพอเป็นนายทุนที่มันไม่ใช่ชาวบ้านจริงๆพอแล้วไปออกโฉนดในอนาคตอ่ะเราตกลงเซฟใครกันแน่รัฐมนตรีเนี่ยเขาคือคุณชาติชมกลิ่นเนาะท่านก็เดิมพันด้วยตำแหน่งและศักดิ์ศรีเลยบอกว่าถ้าพบว่าสปก.ถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือว่ามีนายทุนมาสวมสิทธิ์นะจะยึดคืนแล้วก็จะดำเนินคดีทันทีเลยคุณสุชาติบอกแบบนี้เลยคือต้องการที่จะแก้ปัญหาแนวเขตทับลานนะคะแล้วก็ท่านยืนยันว่าท่านช่วยชาวบ้านแล้วก็ไม่ได้เอื้อผลประโยชน์ให้กับนายทุนแน่นอนแต่ทีเนี้ยมันก็มีชาวบ้านซึ่งเป็นกลุ่มอ้างสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมาก่อนแล้วก็เรียกร้องรัฐบาลว่าคือท่านก็ช่วยรับรองสิทธิทำกินให้หน่อยได้ไหมยืนยันได้ไหมว่าที่ผ่านมาเราอยู่มาถูกต้องแล้วอะมันคือพื้นที่ที่เราอยู่มาก่อนที่ท่านจะมาขีดเส้นอะ
1: ครับ
0: แต่เนี้ยแหละที่เขาตีกันอยู่ก็คือกลุ่มเซฟทับลานเนี้ยแหละ
1: ใช่
0: เพราะว่ามันจะมีในมิติหลายๆอย่างที่ซ้อนกันอยู่ผู้ชมผู้ฟังอย่างคนในวงการบันเทิงเองเนี่ยพอออกมาแฮชแท็กเซฟทับลานอะคนที่เขาอยู่ในวงการผืนป่าเขาก็บอกว่าโทษนะ คือการจะมาเป็นนักอนุรักษ์อะ
1: คือ
0: ตอนเนี้ยอะพูดตรงๆคือคุณได้แสงแล้ว
1: คุณเป็นอนุรักษ์แล้วแหละ
0: เป็นนักอนุรักษ์แล
1: ้วในโซเชียลเนี่ย
0: แค่ไม่กี่บรรทัดเนี่ยแต่คุณต้องดูด้วยว่าโอเคสัตว์ป่ามันพูดไม่ได้ใช่แต่พื้นที่ตรงนั้นน่ะแต่เดิมแต่ดั้งแต่เดิมอ่ะก่อนที่เขาจะมาขีดเส้น
1: อ
0: ่ะมันเป็นพื้นที่ของชาวบ้านหรือเปล่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะแบบโอ้เอะ
1: อะไรก
0: ็หูหลับตาเซฟเซฟเซฟอย่างเดียว
1: ใช่ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆท่านนะฮะต้องพิจารณานิดนึงเพราะว่าเรามักจะถูกดึงไปตามกระแสของข่าวเพียงเพราะว่ามันเป็นแฮชแท็กหรือเป็นพาดหัวแล้วพอมันกลายเป็นการคอเอาท์ของสังคมแล้วแบบโอ้โหฉันจะเข้าไปคุบเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องเรียบรอบคอบนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งเชิงของสิ่งแวดล้อมและเชิงของสังคมมนุษยวิทยาด้วยสิทธิด้วยเพราะว่าอันนี้ชัดเจนมากว่าถ้าเกิดฝั่งอนุรักษ์แบบไอเดียลิซึมเลย 100% เลยเนี่ยป่าก็คือป่าสัตว์ป่าต้องอยู่ในป่าเป็นพื้นที่ของสัตว์ป่าแต่ว่าในอีกมุมนึงคือแล้วคนน่ะอยู่ร่วมกับป่าและสัตว์ป่าได้ไหมอยู่ร่วมแบบไหนไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้มีถูกมีผิดมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะยึดแนวทางไหนถ้าสมมุติว่าการอยู่ร่วมระหว่างคนกับป่าสามารถอยู่แล้วไม่เบียดเบียนกันได
0: ้
1: อันนั้นมันก็ดีแต่ในขณะเดียวกันประเด็นที่มันลากไปมากกว่านั้นคือไอ้คนที่มาอยู่ร่วมกับป่าในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ชาวบ้านเพียงไม่กี่ไร่ไง
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันเป็นกลุ่มที่เอาผลประโยชน์ของพื้นที่ป่าไปแสวงหาแล้วกลายเป็นกลุ่มทุนใหญ่ที่ตรงนี้แหละละเอียดอ่อน
0: เกิดจากความเกิดจากความไม่ไว้ใจด้วยส่วนหนึ่งนะ
1: ใช่แล้วถ้าเกิดสมมติเหมาเลยว่าเฮ้ยเซฟทับลานปุ๊บแล้วเราไม่แตกประเด็นแบบนี้ก็เท่ากับว่าอาจจะโดนส่วนได
0: ้ไม่มันก็เหมือนเป็นการไปเซฟคนที่เขาทำผิดอยู่ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไปแตะอะไรเขาไม่ได้เหมือนกันนึกออกไหมก็ให้เขาดำเนินกิจการของเขาต่อไปอ่ะอยู่ๆก็ไปเซฟเขาเฉยอ่ะทั้งที่จริงที่เขามามันเขาผิดอ่ะผิดกฎหมายก็ได้ก็อาจจะเป็นไปได้นี่เราไม่ได้กล่าวหาใครนะแต่เราให้ฟังในภาพกว้างเฉยๆเพราะว่าวันนี้เท่าที่ได้เห็นสแกนดูเนี่ยชาวบ้านที่เขาเดินทางมายื่นหนังสือกับรัฐมนตรีที่รัฐสภาค่ะเขายืนยันนะว่าพื้นที่ที่ถูกกล่าวหามันเป็นหมู่บ้านดั้งเดิ
1: ม
0: ไม่ใช่ป่าที่เพิ่งถูกบุกรุกเราเรียกร้องว่าให้รัฐบาลคืนสิทธิ์การทำกินให้เขาเถอะซึ่งรัฐมนตรีคุณสุชาติเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าเป็นชาวบ้านจริงๆให้ทำกินต่
1: อ
0: ถ้าเป็นรีสอร์ทโรงแรมหรือนายทุนต้องรื้อถอนท่านพูดแบบนี้เลยนะ แล้วก็ย้ำว่าเรื่องนี้มันต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้จบซึ่งเดี๋ยววันที่28พี่บอลรัฐมนตรีท่านเตรียมลงพื้นที่ทับลานเลยนะและเดี๋ยวท่านจะเชิญหน่วยงานรัฐ นักอนุรักษ์นักสิทธิมนุษยชนแล้วก็ผู้คัดค้านลงไปร่วมตรวจสอบพื้นที่ด้วยกันเลยแล้วก็ตอนนี้เตรียมตั้งวอลลุ่มในการแก้ปัญหาในพื้นที่แล้วคราวนี้พอบอกว่ามายื่นหนังสือชาวบ้านมายื่นใช่ไหมอีกกลุ่มหนึ่งก็มาเหมือนกันกลุ่มเซฟทับลาน
1: มาเหมือนกัน

0: ชอบลาดภายในรัฐสภาด้วยนะซึ่งคุณสุชาติก็เดินฝ่าวงล้อมกลับเข้าไปในสภาโดยที่ไม่ได้ตอบโต้กลุ่มนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวต้องมารอดูหลักฐานกันนะพี่บอลแผนที่แนวเขตอุทยานเดิมหลักฐานการตั้งถิ่นฐานก่อนประกาศอุทยานอ
1: ัน
0: นี้มันต้องเอามาเทียบกันนะเนา
1: ะ
0: แล้วก็ต้องดูภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลังข้อมูลหมู่บ้านดั้งเดิมล่าสุดผมเห็นมีการแชร์ภาพที่เขาทำกิจกรรมชาวบ้านกันแล้วก็ระบุปีพ.ศ.คือปีพ.ศ.2523ซึ่งมันก่อนที่จะไปขีดเส้นว่าเป็นอุทยานแห่งชาติเนี่ยนะคะไปขีดเส้นมา24ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูเอกสารสปก.แล้วก็รวมไปถึงสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินแล้วก็รวมไปถึงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยนะคะเอามาทุกอย่างมาผนวกรวมกันก็อย่างที่คุณสุชาติบอกแล้วว่าถ้าชาวบ้านอยู่มาก่อนโดยสุจริตอันเนี้ยเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา
1: ใช่
0: ต้องถ้าพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านเป็นชาวบ้านดั้งเดิมจะให้ทำกินต่อ
1: และสิ่งที่สำคัญก็คือว่าแล้วถ้าเกิดเป็นกลุ่มนายทุนมาแล้วตรวจสอบได้จริง ก็ไม่ใช่เรื่องของการต้องไปนิรโทษกรร
0: ม
1: ในภาพนี้ที่เป็นพื้นที่ที่ไปทับซ้อนกับของชาวบ้านเขาอ่ะ
0: ก็เดี๋ยวต้องดูค่ะว่าถ้าวันนึงมันพิสูจน์ได้ว่ามีทั้งชาวบ้านที่อยู่มาก่อนจริงแล้วก็มีนายทุนมาสวมสิทธิ์อยู่ในพื้นที่เดียวกันเขาจะกล้าผ่าตัดแยกคนจนออกจากนายทุนได้จริงไหม
1: โอ้โหจริงจริงมันก็เป็นคอนเซปต์เดียวกับเรื่องทุจริตข้าราชการเหมือนกันเนาะ
0: ทั้งหมดเป็นเรื่องเดียวกัน
1: เอาจริงๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการเรามาจริงๆก็ต้องหลายวันแล้วแหละเรื่องที่ประสบพบเจอในรัฐบาลชุดนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับต้นตอและโครงสร้างทั้งนั้นเลยอ่ะถ้าเรามองโลกแบบสวยๆว่ามันแก้ปัญหาได้จริงในทุกๆเรื่องที่เราพูดกันมา 4-5 เรื่องเนี่ยแล้วบัวพันผสมปนเปกันในคอนเซปต์เดียวกันไปหมดเนี่ยเราว่าแผ่นเดียวนี้จะสูงขึ้นเยอะมากเลยนะ
0: โอ้โห
1: เป็นเรื่องอย่างนั้นจริงๆนะ
0: ค่ะ
1: โอ้ยมาเรื่องนี้หน่อยดีกว่านะฮะพี่บอลได้ติดตามเรื่องนี้แล้วก็ได้นำเสนอคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันมาสักพักหนึ่งแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการห้ามใช้โซเชียลมีเดียของเยาวชนของเด็กที่หลายประเทศในโลกเนี่ยเริ่มทำเป็นกฎหมายมาแล้วเคยอธิบายไปบ้างแล้วอย่างเช่นออสเตรเลียนะครับที่เด็กอายุต่ำกว่า16ปีนะครับมีผลบังคับใช้ไปแล้วด้วยนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว10ธันวาคม2025นะหรือว่าเป็นประเทศแรกของโลกเลยที่ผ่านกฎหมายนะครับห้ามให้เด็กอายุต่ำกว่า16ปีมีบัญชีโซเชียลมีเดียซึ่งแน่นอนว่าเรารู้จักกันดีว่ามีบัญชีของเจ้าไหนบ้างนะครับโดยไม่มีข้อยกเว้นแม้ว่าพ่อแม่จะยินยอมก็ตามนะและหากแพลตฟอร์มปล่อยปละละเลยก็จะถูกปรับสูงถึง$49 ล้านไม่ต้องลงรายละเอียดละกันของแต่ละประเทศก็จะมี UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะมีตุรกีด้วยแล้วก็มีกฎหมายควบคุมเฉพาะแต่ไม่ถึงขนาดแบนแบบ 100% จีนก็ทำไปแล้วฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ทำไปแล้วและประเทศที่กำลังจะเริ่มมีผลบังคับใช้เร็วๆนี้ก็คืออังกฤษสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสด้วยนะฮะซึ่งล่าสุดมาเนี่ยแนวคิดนี้กำลังมาอยู่ในกระแสของประเทศไทยที่เราเตรียมดันห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียนะครับอันนี้ก็คือเราก็ศึกษามาจากโมเดลของทั้งออสเตรเลียแล้วก็ทางสหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตามกันต่อในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ถึงขั้นที่จะบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบแต่กำลังศึกษาอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าประเด็นตอนนี้เนี่ยสถิติการใช้งานของเด็กไทยเรานะฮะ เด็กไทยวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง2ขวบมากกว่า 72% ใช้งานหน้าจอเกินวันละ1ชั่วโมงซึ่งเด็กแรกเกิดจนถึง2ขวบแน่นอนครับส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและสุขภาพจิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ความเสี่ยงในโลกออนไลน์เราก็ยุ่นแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะอ่ะก็เลยฝากให้หลายๆท่านช่วยติดตามกันนิดนึงนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้หรือว่ามีกฎหมายอะไรออกมาตอนนี้โรงเรียนเอกชนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับก็เริ่มออกกฎระเบียบของโรงเรียนมาบังคับใช้กันบ้างแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ฟังหลายๆท่านถ้าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับลองพิจารณาในครอบครัวของเราดูว่าลูกของเรากับโซเชียลมีเดียและหน้าจอโทรศัพท์มือถือพฤติกรรมตอนนี้เป็นอย่างไรเผื่อว่าเราจะได้ปรับตัวกันได้ทันถ้ามันมีกฎหมายบังคับใช้จริงๆเนา
0: ะ
1: เหมือนในต่างประเทศนะ

0: ก็ถือว่าเป็นการเทคแอคชั่นของหลายประเทศเทียบที่เราได้เห็นตอนนี้เยอะมากเลยนะ
1: เยอะแล้วก็เป็นประเทศที่จะว่าไปก็พัฒนาแล้วทั้งนั้นเลยนะ
0: เราก็คงเริ่มเห็นแหละว่ามันมีความ
1: มีผลกระทบ
0: ท็อกซิกอ่ะมันมีท็อกซิกเกิดขึ้นแล้วมันก็ส่งผลกับพฤติกรรมของเด็กด้วยอารมณ์ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนฝั่งของเรากลับมาที่ประเทศไทยล่าสุดพี่เสกโลโซออกจากเรือนจำแล้วนะพี่บอล
1: อ๋อครับ
0: คืนตำนานคาร็อกเลย
1: แต่พี่ติ๊กสิ
0: พี่ติ๊กก็ได้ออกนี่แต่ว่ายังไม่จบข้อพิพาทกับคุณพ่อของคนที่พี่ติ๊กขับรถชน
1: ขับรถชน
0: ระหว่างที่พี่บรรหาข้อมูลพี่ติ๊กนะผมขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนว่าเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะกลุ่มแฟนคลับแล้วก็คุณการวิภากรภรรยานะคะมีคุณณัฐวุฒิใสเกลือด้วยนะไปรอรับคุณเสกสรรสุขพิมายหรือพี่เสกโลโซของเราเนี่ยแหละค่ะวันนี้ได้รับการปล่อยตัวหลังจากได้รับการพักโทษชั่วคราวจากโทษจำคุกในความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและเสพยาเสพติดก็เดี๋ยวพี่เสกต้องติดกำไร EM ด้วยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการคุมประพฤติต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดพ้นโทษพ้นโทษวันที่13ธันวาคม2570ก็ตอนนี้ก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษ5เดือน20วัน
1: ครับ
0: ก็เลยกำหนดโทษ2ปี6เดือน30วันก็เดี๋ยวเนี่ยวันศุกร์ที่จะถึงเนี้ยพี่เสกเขาจะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยนะ
1: มี
0: คอนเสิร์ตที่ MCC Hall The Mall บางกะปิใช่ใช่แล้วบอกว่าบัตรขายหมดแล้วด้วยก็ขนาดเขาอยู่ในเรือนจำเขายังแต่งเพลงเลยอ่ะพี่เสกอ่ะคืออุ้มได้ฟังสัมภาษณ์ Exclusive ที่นายเอ็นเตอร์เทนไปสัมภาษณ์มาเนี่ยพี่เสกบอกว่าก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ได้ทบทวนอะไรหลายๆอย่าง
1: คร
0: ับ แล้วก็รู้สึกว่าอะไรที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปข้องแวะก็จะไม่เกี่ยวละไม่อยากที่จะข้องแวะไม่อยากที่อะไรด้วยแล้วเพราะว่าได้เห็นความแตกต่างอ่ะเพราะอยู่ข้างนอกมันไม่เห็นไงว่าข้างในเอ้ยเขาเรียกอะไรอ่ะชีวิตที่มันไม่ได้มีอิสระมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: หลังจากที่ได้เข้าไปแล้วก็เลยทำให้ได้คิดอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่ามีเสียใจนิดหน่อยเพราะว่าเหมือนมีน้องๆเนี่ยเดอะแก๊งอะไรเงี้ยเขาไม่ได้พักโทษด้วยก็ยังอยู่ต่
1: อ
0: ก็กลายเป็นว่ามีเพื่อนก็เข้าไปในนั้นแปลว่าเขาก็เป็นขวัญใจอยู่พอสมควรเลยนะพี่เสกอ่ะ
1: ก็ในสังคมข้างนอกนะฮะก็จะบอกว่ายังไงดีบอกว่าเห็นพี่เสกใช้ชีวิตอยู่แล้วเหมือนกับดูอะไรอะไรก็ดีขึ้นจะใช้คำว่าอะไรสุขภาพจิตดีขึ้นการปฏิบัติข้อคิดแนวคิดวิธีการคิดอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราได้ยินจากสังคมข้างนอกพูดไปนะแล้วมองกลับไปที่ตัวของพี่เสกเอง
0: ค่ะส่วนของคุณติ๊กชีโร่มันเป็นอีกหนึ่งคดีที่สังคมติดตามกันมาต่อเนื่องเลยนะคะสมมติอุบัติเหตุศาลอ๋ออุ้มเข้าใจผิดเองพี่บอล
1: คือ
0: ของคุณติ๊กนี่คือศาลสั่งจำคุก
1: ใช่แต่ว่า
0: ล่าสุดไม่รอลงอาญา
1: ไม่รอลงแต่ว่าสุดได้ประกันตัวโดยมีเงื่อนไขนะที่กำลังหาข้อมูลอยู่เนี่ยก็คือศาลอาญามีนบุรีพิจารณามีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอุทธรณ
0: ์
1: ราคาหลักประกัน 200,000 บาท
0: ค่ะพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดฐานขับรถขณะมึนเมาเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็เลยจำคุกก็เลยกำหนดโทษจำคุก4ปีแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพก็เลยลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ2ปี
1: ไม่รอลงอาญา
0: ใช่
1: แต่ว่าให้ประกันตัวหลักประกัน 200,000 บาทกำหนด2เงื่อนไขก็คือ1ห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะครับเว้นแต่ได้รับอนุญาตแล้ว2ห้ามกระทำความผิดลักษณะเดียวกันกับที่ถูกฟ้องคดีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขนอกจากจะไม่รอแล้วรู้สึกว่าโดนชื่อใบขับขี่ด้วยเนาะใช่นะครับก็
0: ถือว่าเป็นไม่รู้จะเห็นใจใครมากกว่ากันก็เห็นใจทั้งหมดเลยอะค่ะ
1: ทุกคนนะฮะก็ล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบแหละพูดง่ายนะครับแต่สิ่งที่มันสูญเสียก็ต้องผู้ที่สูญเสียเราก็ต้องเห็นใจ
0: ค่ะอ่ะวันนี้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องของทุจริตเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการมาแทบจะทั้งรายการปิดท้ายกับข่าวนี้แล้วกันพี่บรรหาศาลพิพากษาประหารชีวิตอดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ในเขตผู่ตงคดีรับสินบนมูลค่า682ล้านบาทของจริงเขาประหารชีวิตเลยนะ
1: เขาเอาจริงฮะ
0: แต่ว่าลดโทษเป็นรอลงอาญา2ปีหลังจากที่ให้การรับสารภาพแล้วก็คืนทรัพย์สินให้
1: ใช่มันถึงมีข่าวมาก่อนหน้านี้ไงเวลาที่ช่วงเมื่อสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาที่คำว่าจีนเทาเริ่มเข้ามาในไทยอ่ะ
0: ค่ะ

0: ราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติการเหล่านี้ในประเทศเขาได้แบบโดยตรงเขาก็เลยต้องไปใช้ฐานของประเทศอื่นรวมทั้งบ้านเราซึ่งแบบแหมหวานหมูเข้ามากเลย
1: ค่ะ
0: ย
1: ังพอมีเวลาเหลือ1ข่าวทิ้งท้ายสนุกๆแล้วกันมันเป็นไวรัลของชาวเน็ตไทยที่มีชาวต่างชาติอ่ะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วเขาก็มักจะโพสต์คอนเทนต์นู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายอะค่ะแล้วในคลิปอ่ะฝรั่งคนนี้เขาก็ถามว่าคนไทยครับผมมีคำถามรถของคุณไม่มีแตรหรอครับ เพราะว่าเราไม่บีบแตรกันไงมันไม่เหมือนประเทศอื่นที
0: ่
1: คือการจราจรอ่ะมันดูแบบขวักไขว่อ่ะพี่บอลม
0: ัน
1: ด
0: ู
1: วุ่นวายอ่ะแต่มันไม่มีเสียงแบบอะไรขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ได้ดูข่าวไงของเราไม่มีแตรก็จริงแต่เรามีอย่างอื่นที่แรงกว่าแตรนะ
0: แล้วการบีบแตรของประเทศอื่นเขาคือการคุยกันนะไม่ใช่การด่ากันนะ
1: แต่ของเราไม่ค่อยจะคุยของเราใช้อย่างอื่นคุยมากกว่า
0: ปีนมาลงจากรถเลยชักปืนเลยครับวันนี้เดินทางด้วยสวัสดิภาพนะครับใจเย็นในการขับรถด้วยเนี่ยไหนจะพูดถึงเรื่องบีบแตรแล้ว
1: ลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

าที่เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีแจงสื่อพาดหัวยกเลิกผลสอบท้องถิ่นทำคนตกอกตกใจบอกถ้าพบทุจริตให้เป็นโมฆะชี้คลิปเสียงไม่สำคัญเท่าหลักฐานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสั่งการเพื่อหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการสอบภายใน7วันว่าเป็นไปตามข้อกล่าวหาหรือไม่เพราะมีพฤติกรรมอุกอาจนำข้อสอบราชการท้องถิ่นมาแก้ไขเพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการถือว่าเป็นการเอาเปรียบและทุจริตเป็นการขายชาติปิดโอกาสคนที่มีความรู้ความสามารถนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสื่อกรณีพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกผลสอบและการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดทำไมจึงพาดหัวเช่นนั้นคนก็ตกใจกันไปหมดตนบอกว่าหากถึงจุดที่พบว่ามีการทุจริตก็ให้เป็นโมฆะการบรรจุข้าราชการไปหลายคนหากต้นตอมาจากการทุจริตก็ต้องไปทั้งยวงที่สะดีผลไม้พิษหากจุดเริ่มต้นไม่ถูกก็ไม่ถูกไปตลอดทางจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแต่หากมาด้วยการสอบที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหานายอนุทินกล่าวว่าคลิปเสียงไม่สำคัญเท่าหลักฐานไม่รู้ว่าของจริงของปลอมหรือว่าเป็น AI ส่วนกรณีที่นายดิษฐ์อิฐขาวทองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในโควต้าพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ Facebook ออกมาปฏิเสธนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องมีใครออกมาปฏิเสธซึ่งปฏิเสธก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะหาว่าร้อนตัวยังไม่พูดถึงใครทั้งนั้นดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่ต้องเกรงใจใครพาดพิงถึงใครก็โดนคนนั้นด้านยุทธชนันสั่งปลัดอบจี้มสวเคลียร์ปัญหาจัดสอบท้องถิ่นต้องโปร่งใสเปิดเผยได้นายยุทธชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้มอบไปให้นายสุปชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงดำเนินการพูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยน่าจะมีคำแถลงชี้แจงออกมาและยืนยันได้ว่าการจะสอบนั้นโปร่งใสและจะมีกระบวนการเปิดเผย

ให้แต่ละคนรับทราบส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยออกแถลงการว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแต่ยังไม่ได้ระบุกรอบระยะเวลานั้นนายยุทธชนันกล่าวว่าจะหารือกับปลัดกระทรวงอีกครั้งหนึ่ง

0: ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งและได้ส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรคหนึ่งศาลเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา58วรรคหนึ่งจึงกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมเวลา 9:00 น.ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค2กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับณัฐพงศ์ยืนยันพร้อมสู้คดี44ส.ส.นัดแรก30มิถุนายนนี้มั่นใจในทีมกฎหมายนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลฎีกานัดพิจารณาคดี44ส.ส.ครั้งแรกในวันที่30มิถุนายนนี้ตามคำร้องของปปช.ที่กล่าวหา44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงจากกรณีร่วมลงชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรว่าเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เชื่อมั่นในทีมกฎหมายของพรรคยืนยันว่าการที่พรรคประชาชนยื่นร่างแก้ไขกฎหมายก็ไม่ควรที่จะเป็นสาเหตุทำให้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเมื่อถามว่าข้อต่อสู้ตั้งทงประเด็นไหนเป็นพิเศษหรือไม่นายณัฐพงศ์กล่าวว่าข้อต่อสู้ก็เหมือนเดิมกับที่เคยสื่อสารไปแล้วทุกประการคงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหวังว่าหน่วยงานต่างๆจะให้ความเป็นธรรมอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเผยวันนี้กรมการปกครองต้องแจ้งผลสอบปมรับสวยหรือไม่ฐานฤชาไล่ออกจากราชการหากพบผิดจริงนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตกล่าวหลังเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรกรณีการเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าเรื่องส่วนที่ชี้แจงต่อกรมการปกครองเรียบร้อยแล้ววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ทราบว่าตนกระทำความผิดจริงหรือไม่เพราะหากจัดฉากย้ายตนเพราะรับสวย1กิโลวันนี้กรมการปกครองจะต้องแจ้งข้อกล่าวหากับตนว่ารับสวยจริงหรือไม่และหาคนที่รับสวยในพื้นที่ให้ได้แล้วดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับตนพร้อมตั้งกรรมการสอบวินัยไล่ออกจากราชการได้ตนยังรอคำตอบจากนายฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองหากตนกระทำความผิดจริงแล้วไม่มีเจตนากลั่นแกล้งก็ขอให้แจ้งความตนเป็นผู้รับสวยจำนวน1กิโลกรัมตามที่ปรากฏในข้อร้องเรียนเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าปจ1กิโลคืออะไรวันนี้ต้องให้คำตอบกับพี่น้องประชาชนได้ไม่ใช่ให้คนจัดฉากแล้วย้ายตนออกนอกพื้นที่สร้างความเสียหายให้กับระบบราชการในขณะที่ตนกับทีมงานได้บังคับใช้กฎหมายแก่ผู้กระทำผิดในพื้นที่โดยเฉพาะการยึดหาดฟรีดอมคืนให้ประชาชนจึงอยากขอความเป็นธรรมจากอธิบดีหากผิดก็สั่งลงโทษได้ยินดีที่จะลาออกแต่หากไม่ผิดต้องคืนความเป็นธรรมให้ด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
6: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่น

0: าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
0: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันค่ะในวันพุธนะคะวันพุธที่24มิถุนายน2569พบกันนะคะกับดิฉันปรดมจิตดอนค่ะและวันนี้ข่าวใหญ่ก็ยังคงเป็นประเด็นเรื่องของการทุจริตที่เกิดขึ้นในการสอบข้าราชการท้องถิ่นนั่นเองเนี่ยนะคะโดยเฉพาะวันนี้โอ้โหเป็นข่าวฮือฮากันมากเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนายกรัฐมนตรีออกมาพูดนะคะในช่วงที่มีการเรียกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์แล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยแล้วก็มีคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเลขาปปช.นะคะคุณภูมิวิสารเกษมสุขแล้วก็มีตัวแทนจากทางปปช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปหารือแล้วค่ะที่ตึกไทยคู่ฟ้าก็เป็นประเด็นเนี่ยราคาเรื่องของขบวนการทุจริตการสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละแล้วปรากฏว่าท่านนายกเนี่ยไปพูดนะคะในที่ประชุมเนี่ยว่าการสอบในครั้งนี้เนี่ยนะคะคงเป็นที่ชัดเจนว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องมีการประกาศยกเลิกแม้ว่าจะมีการประกาศผลไปแล้วก็จะต้องไปหาวิธีในเมื่อมีที่มาที่ไปที่มันเป็นไปตามทฤษฎีผลไม้พิษหรือว่ามีที่มาที่มันไม่ถูกต้องทุกอย่างก็จะต้องถูกดำเนินการใครเดือดร้อนเนี่ยก็ไปไล่บี้กันเอาเองจะมาใช้ว่าบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วแต่เมื่อกระบวนการสอบมันผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกโอ้โหเป็นข่าวใหญ่กันเมื่อเช้าที่ผ่านมาละค่ะนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้พูดนะคะในที่ประชุมเอาไว้โดยเนี่ยนะคะนอกเหนือจากจะให้มีการให้ผลสอบเนี่ยนะคะเป็นโมฆะแล้วนะคะที่เป็นประเด็นเนี่ยปรากฏว่าท่านนายกเองเนี่ยนะคะก็ยังบอกต่อไปอีกค่ะนะคะบอกว่าเรื่องนี้จะต้องมีการดำเนินการต่อไปไม่ว่าจะเป็นการนำเอาคนที่กระทำความผิดมาลงโทษยึดทรัพย์สินเลยจากการกระทำผิดที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็จะต้องลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวแต่ว่ามันอาจจะมีเหนือขึ้นไปซึ่งก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ตลอดจนหาแนวทางแผนการที่จะดำเนินการต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการสอบในครั้งนี้เนี่ยคงเป็นที่ชัดเจนว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องมีการประกาศยกเลิกแม้ว่าจะมีการประกาศผลไปแล้วก็ตามก็จะต้องไปหาวิธีในเมื่อมันมีที่มาที่ไปตามทฤษฎีผลไม้พิษหรือว่ามีที่มาที่ไปที่มันไม่ถูกต้องนี่แหละค่ะท่านนายกก็พูดเอาไว้เนี่ยนะคะในที่ประชุมเมื่อเช้านี้เนี่ยนะคะแล้วนายกยังบอกอีกด้วยนะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวใครมาฟ้องเพราะถ้าหากว่าพวกเราทุกคนเนี่ยดำเนินการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยและมีคำพิพากษาและมีการยืนยันที่พิ

สูจน์ด้วยหลักฐานเพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติซึ่งก็ต้องเล่นกันแบบนี้เพราะผมจะไม่รับใครที่เสนอขึ้นมาแล้วแล้วบอกว่าผ่านไปแล้วแล้วก็ผ่านไปแบบนี้ไม่ได้เพราะมันมาจากการกระทำที่ทุจริตล่ะค่ะและในงานนายกยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้คือถ้าเกิดว่าเกี่ยวข้องกับใครโยงไปถึงใครนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับส่วนกลางท้องถิ่นเนี่ยให้เร่งดำเนินการเลยซึ่งทราบมาว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแจ้งไปที่ผู้ราชการจังหวัดค่ะอย่างเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็ดำเนินการในพื้นที่ที่ถูกสงสัยหรือว่าถูกกล่าวหาเลยนะคะว่ามีการกระทำความผิดให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เร็วที่สุดซึ่งนายกในขีดเส้นใต้หรือกับคำว่าเร็วที่สุดนะคะว่าคำว่าเร็วที่สุดของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคงจะเข้าใจกันดีและขอให้เราทุกคนเนี่ยช่วยกันเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่อุกอาจและจะเป็นการทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศค่ะและนะคะพอเป็นประเด็นฮือฮากันออกมาเนี่ยปรากฏช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายเนี่ยท่านนายกก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วค่ะได้บอกว่าเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสั่งการเพื่อที่จะหาวิธีการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกและต้องดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซึ่งในส่วนกระทรวงมหาดไทยเองก็มีการตั้งนะคะคุณสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นประธานกรรมการสอบซึ่งจะดำเนินการสอบสวนในภายใน7 วันว่าได้เกิดขึ้นเป็นไปตามข้อกล่าวหาเนี่ยจริงหรือไม่เนี่ยนะคะเพราะว่ามันมีพฤติกรรมที่อุกอาจถึงขั้นเอาข้อสอบราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้เพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการซึ่งถือว่าเป็นการเอาเปรียบเป็นการทุจริตถือว่าเป็นการขายชาติด้วยนายกบอกแบบนั้นเลยเพราะว่าเป็นการปิดโอกาสคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยนะคะมาแพ้ให้กับขบวนการที่มีการทุจริตแบบนี้เราก็จะได้ข้าราชการที่ทุจริตเข้ามาตั้งแต่วันแรกของการเป็นข้าราชการเราปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้และพร้อมกันนี้เนี่ยนะคะนายกยังชี้แจงกับสื่อค่ะที่มีการพาดหัวข่าวว่านายกเนี่ยสั่งยกเลิกผลสอบและการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดคือนายกก็บอกเลยบอกว่าทำไมข่าวเนี่ยไปพาดหัวแบบนั้นขอให้สื่อมวลชนนะคะบางครั้งเนี่ยไม่ได้รู้ใจผมหรอกไปพาดหัวแบบนั้นเนี่ยคนเขาก็ตกอกตกใจกันไปหมดคือนายกอธิบายแบบนี้ว่าผมก็บอกว่าถ้าไปถึงจุดที่พบว่ามีการทุจริตในส่วนของการทุจริตเนี่ยให้เป็นโมฆะแต่มีการชี้แจงว่ามีการบรรจุข้าราชการไปหลายคนเนี่ยแต่ถ้าต้นตอเนี่ยมาจากการทุจริตอันเนี้ยนะคะถ้าต้นตอมาจากการทุจริตเนี่ยตรงนี้ก็ต้องไปกันทั้งยวงก็มาจากทฤษฎีผลไม้มีพิษเนี่ยแหละถ้าจุดเริ่มต้นมันไม่ถูกก็ไม่ถูกไปตลอดทางอันนี้เป็นหลักนะคะที่นายกเนี่ยมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบค่ะคือเป้าหมายเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าตนเนี่ยเคยเจอคือจะมาบอกว่าปล่อยให้ผิดแต่ว่าบรรจุแต่งตั้งมาแล้วในส่วนของราชการทั่วไปเนี่ยคือบางครั้งผิดแต่งตั้งคัดสรรผิดแล้วคนนั้นเนี่ยจะไปเป็นผอ C940ไปแล้วเนี่ยพอถึงเวลาบอกว่าผิดจะไปดึงเขากลับมาที่เดิมมันก็ไม่ได้ก็ยกตัวอย่างแบบนั้นแต่ว่าตรงนี้มันไม่ใช่4940แต่เนี่ยเป็นการรับเข้ามาทำงานยังไม่ถึงปีถ้าเข้ามาด้วยการสอบที่ถูกต้องไม่มีปัญหาแต่ถ้าเข้ามาโดยการสอบนะคะโดยใช้วิธีแก้ข้อสอบเนี่ยอันนี้ต้องเป็นโมฆะทั้งหมดค่ะซึ่งไงก็ตามนะคะนายกยังบอกอีกด้วยคุณผู้ฟังบอกว่าขบวนการทุจริตในการสอบครั้งนี้มันเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนะคะปีที่แล้วก็ในสมัยที่นายกเนี่ยนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็อย่างที่บอกในส่วนการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตนได้มีการยกเลิกทั้งครั้งแรกแล้วท้องถิ่นเนี่ยก็กดดันว่าช่วงที่ตนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยตั้งแต่ปี66ไม่มีการสอบเลยแล้วก็มีการกดดันว่า2-3 ปีแล้วไม่มีการสอบข้าราชการเพิ่มทำงานไม่ไหวก็ขอให้มีการสอบจะปล่อยหรือไม่ปล่อยก็เป็นหน้าที่ของตนนี่แหละค่ะก็นายกก็มีการอธิบายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสอบโดยยอมรับว่ามันเกิดขึ้นในสมัยที่ทางคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทีนี้นะคะกับเรื่องของคลิปเสียงค่ะที่มีคลิปเสียงนะคะอ้างบอกว่ามีรัฐมนตรีช่วยเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนายกบอกว่าคลิปเสียงเนี่ยมันไม่สำคัญค่ะเท่ากับหลักฐานคือไม่รู้ว่าของจริงของปลอมซึ่งก็ฟังมาจากโซเชียลมีเดียเหมือนกันยังไม่มีใครบอกว่าเป็นคลิปเสียงที่ยึดมาเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้ซึ่งตำรวจเองเขาก็ทำอยู่ถ้ามันเป็นของจริงเนี่ยก็ดำเนินคดีอย่างเต็มที่และในส่วนของกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เสียหายกระทรวงมหาดไทยโดยปลัดกระทรวงค่ะจะไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะซึ่งจากการฟังรายงานคดีของทางตำรวจเนี่ยก็ยังทำไม่ได้เพราะว่าสำนวนอยู่ที่ปปช.เพราะว่าผู้ที่ร้องกลุ่มแรกเนี่ย
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่เขาสอบได้แล้วเขายังไม่ได้รับ

ัดบรรจุเนี่ยเขาไปฟ้องปปช.และมหาดไทยก็เลยจะไปฟ้องตำรวจให้มาดำเนินคดีควบคู่กันไปนะคะซึ่งไงก็ตามสำหรับข้อสันนิษฐานที่บอกว่าบุคคลที่เป็นเจ้าของเสียงตามคลิปที่ปรากฏเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายกเองก็บอกว่ามันเป็นคลิปเสียงเก่าก่อนที่จะมีรัฐบาลชุดนี้อย่างแน่นอนคือจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคลิปเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาแต่ไม่รู้ว่าเดือนธันวาเนี่ยปีไหนแต่ว่าไม่ใช่ปี67ส่วนเดือนธันวาคมปี68เนี่ยซึ่งตอนดำรงตำแหน่งนายกตอนนั้นเนี่ยมีรัฐมนตรีช่วย3คนมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีมีคุณศักดาวิเชียรศิลป์มีคุณสสิธรกิติธรกุลนะคะซึ่งก็มีอยู่แค่เนี้ยโดยจะต้องไปสืบเอานะคะว่าคลิปเนี้ยมาเป็นคลิปจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็น AI ที่ผลิตขึ้นมาส่วนคนที่ชื่อว่าส้มเนี่ยทำไมเสียงผู้ชายดูเรียบร้อยจังอ้างจริงหรือเปล่าถ้าหากว่าทำขึ้นมาจริงเนี่ยดูไม่ยากหรอกนี่นะคะก็เป็นเรื่องของคลิปเสียงและพอมีการระบุถึงตัวคุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะวันนี้คุณทรงศักดิ์ทองศรีออกมาพูดเลยบอกว่ากรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตคลิปเสียงเนี่ยนะคะแล้วก็มีข้อความช่มหนึ่งเนี่ยอ้างบอกว่ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในตอนนั้นเนี่ยนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคุณทรงศักดิ์ค่ะก็บอกเลยว่าเรื่องนี้มีการกำชับอย่างเด็ดขาดถึงขั้นลงที่เป็นการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU นะคะให้มีหลายหน่วยงานเนี่ยมาช่วยกันตรวจสอบติดตามเพื่อไม่ให้มีการทุจริตในการจัดสอบส่วนกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยตนก็เพิ่งทราบจากข่าวที่เอาคำตอบไปแก้ไขนี่แหละเพื่อได้คะแนนตามบัญชีที่มีการประกาศออกไปยังไงก็ตามคุณทรงศักดิ์ก็ยืนยันเลยนะคะว่าไม่ใช่รัฐมนตรีช่วยตามคลิปที่มีการกล่าวอ้างว่ามีน้ำตรีเข้าไปโยงกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพอรู้เนี่ยนะคะคุณทรงศักดิ์บอกตกใจเลยนะหลังจากที่ผ่านๆมาก็มีการกำชับนะคะปิดช่องโหว่เนี่ยมาโดยตลอดค่ะและนอกจากนั้นนะนอกจากคุณทรงศักดิ์ทองศรีแล้วเนี่ยวันนี้มีคนหนึ่งนะคะที่ออกมาชี้แจงนั่นก็คืออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันคุณเดชอิฐขาวทองค่ะคุณเดชอิฐขาวทองเนี่ยนะคะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะโดยบอกว่าตามที่มีการกล่าวถึงบทบาทนะคะของตัวคุณเดชอิฐในช่วงเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคือเป็นมท.3เกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็ออกมาระบุว่าการอนุมัติให้มีการจัดสอบเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยที่ทางคุณนฤชาโคสาสิวิไลเป็นอธิบดีอยู่ในช่วงนั้นแล้วก็ได้ประกาศให้ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในโครงการนั้นนี่แหละค่ะแล้วต่อมาในวันที่4กรกฎาคมปี68ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็การบริหารพัสดุภาครัฐหน่วยงานเจ้าของโครงการเนี่ยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยส่งเรื่องให้คณะกรรมการเนี่ยพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางเนี่ยเป็นผู้วินิจฉัยทีนี้ระหว่างเนี่ยนะคะที่เรื่องมันอยู่ในกระบวนการอุทธรณ์เนี่ยทางคุณเดชอิฐบอกว่าก็ได้รับการบอกเล่าแล้วก็ร้องเรียนจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงข้าราชการบางส่วนว่ามีข้อสงสัยค่ะเกี่ยวกับความโปร่งใสของกระบวนการสอบแล้วก็มีการกล่าวอ้างถึงเรื่องของการเรียกรับหรือว่าจ่ายผลประโยชน์เพื่อการบรรจุเข้ารับราชการซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนหลังจากที่มีการแต่งตั้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนใหม่เนี่ยคือร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ทางคุณเดชอิฐเองก็ได้หารือร่วมกันนะคะถึงแนวทางในการดำเนินการก็เสนอว่าควรจะยกเลิกผลการเสนอราคาแล้วก็เปิดให้มีการแข่งขันกันใหม่เพื่อความโปร่งใสแล้วก็ความเชื่อมั่นนะคะก็เนี่ยแหละเป็นกระบวนการที่ทางตัวคุณเดชอิฐเองก็ยืนยันนะคะว่าตลอดเวลาที่เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสแล้วก็ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักนะคะแล้วก็ดำเนินการทุกอย่างภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่และกระบวนการทางกฎหมายซึ่งไงก็ตามก่อนที่กระบวนการพิจารณาของกรมบัญชีกลางจะแล้วเสร็จเนี่ยเห็นทางคุณเดชอิฐบอกว่าก็พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยไปเมื่อวันที่19กันยา68ก็เลยทำให้ไม่ได้มีโอกาสติดตามหรือว่าดำเนินการเรื่องนี้ต่อในฐานะผู้กำกับดูแลและแถมวันนี้คุณผู้ฟังทางคุณลิซ่าค่ะคุณภคมลหนุนอนันต์เนี่ยส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนแล้วก็เป็นโฆษกของพรรคด้วยออกมาเปิดเผยค่ะเป็นการเปิดเอกสารนะคะว่าคุณนฤชาคุสาสิวิไลเนี่ยเป็นนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องกันกับโครงการเนี้ยนะคะโดยทางด้านตัวคุณภคมลเนี่ยบอกเลยบอกว่าในขณะนั้นนะคะคุณนฤชาเนี่ยซึ่งอยู่ในฐานะเป็นอธิบดีกรมส่งเสริม

ปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ลงนามในขั้นตอนกระบวนการจัดการสอบครั้งนี้แล้วก็มีการโยงไปถึงอธิบดีนฤชาเนี่ยนะคะว่าหลายๆคงจะจำกันได้เป็นเจ้าของแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยนั่นแหละนี่นะคะทางคุณลิซ่าเนี่ยบอกว่าอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยขนาดเด้งกันไป2เด้งแล้วจนวนมาที่อธิบดีนฤชาอีกรอบหนึ่งก็ยังยืนได้นิ่งได้แสดงว่าไม่ธรรมดาจะว่าไปเนี่ยนับวันยิ่งแบ่งสายกันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอ่ะนี่ก็เป็นการแฉกันออกมาจากทางโฆษกเนี่ยนะคะของพรรคประชาชนค่ะเรื่องไงก็ตามเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีการออกมาแจกแจงจากทางสำนักทดสอบของมสว.ค่ะที่ออกมาร่อนแถลงการยืนยันเลยว่าการจัดสอบท้องถิ่นนั้นเป็นไปด้วยความโปร่งใสและพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบโดยเป็นการออกแถลงการชี้แจงกรณีการจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะว่าได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเสร็จสิ้นกระบวนการและทางผู้ว่าจ้างเองก็ได้รับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่เท่านั้นนะคะทางมสว.เองค่ะก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันทางมสว.เนี่ยก็มีการออกแถลงการนะคะว่าตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารเนี่ยผ่านสื่อและก็สื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินงานเนี่ยนะคะของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาทางมหาวิทยาลัยค่ะก็ชี้แจงในประเด็นเบื้องต้นเลยนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะอยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ค่ะและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านแล้วก็เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและก็จะมีการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลนะคะในส่วนที่สามารถจะเปิดเผยได้ตามกฎหมายก็เพื่อให้ข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนซึ่งการดำเนินการนี้นะคะก็จะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมแล้วก็ภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพราะฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยนะคะมสว.เนี่ยเขาก็ยืนยันเจตนารมณ์เลยค่ะในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการนะคะวันนี้ก็เรียกว่ามีทั้งแถลงการของทางมสว.แล้วก็แถลงการของทางสำนักทดสอบทางการศึกษาของทางมสว.ด้วยนะคะส่วนทางด้านของรัฐมนตรีอว.ค่ะคุณยศชนันก็ออกมาเร่งให้ทางมสว.เนี่ยสรุปผลนะคะการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นคือถ้าเกิดว่าไปพบเรื่องของการทุจริตเนี่ยให้ดำเนินการทันทีโดยยืนยันนะคะทางมหาลัยเองเขาก็ยืนยันเนี่ยทางรัฐมนตรียศชนันเนี่ยก็บอกเลยบอกว่ากระดาษคำตอบเนี่ยยังอยู่ครบทั้งหมดนะคะก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่ตอนนี้ยังคงอยู่ในความสนอกสนใจนะคะของหลายๆคนก็ไม่ต้องอะไรอะค่ะวันนี้ขนาดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเองเนี่ยนะคะก็ออกมายืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะทางนี้ทางนั้นก็สืบเนื่องมาจากว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวพันกันกับข้าราชการอักษรย่อพอพานเนี่ยซึ่งเป็นเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็ถึงขนาดที่ทำให้เนี่ยนะคะทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีต้องออกประกาศแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเลยว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบแข่งขันโดยมีการชี้แจงกับสื่อมวลชนและสาธารณชนโดยมีการระบุเลยนะคะว่าขอชี้แจงและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการหรือว่าขบวนการทุจริตแต่อย่างใดทางเทศบาลเนี่ยขอยืนยันในความบริสุทธิ์ใจและก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความโปร่งใสและตรวจสอบได้และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลอ่ะก็เอาเป็นว่ารอติดตามดูนะคะความเคลื่อนไหวที่ว่านี้กันต่อไปนะคะว่าจะลงเอยสรุปกันออกมาอย่างไรจะได้ตัวเป้งๆนะคะที่เข้าไปทุจริตเกี่ยวกับกระบวนการนี้หรือไม่นะคะไม่ใช่ได้แบบประสิวกว่าสร้อยแล้ววันนี้ยังมีความคืบหน้าออกมาจากศาลรัฐธรรมนูญด้วยคุณผู้ฟังคะปรากฏว่านะคะศาลรัฐธรรมนูญค่ะได้มีการอภิปรายนะคะเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่ส.ส. 133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5เนี่ยนะคะของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาที่เข้าชื่อเนี่ยนะคะเสนอความเห็นต่อประธานสภาซึ่งเป็นผู้ร้องว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเนี่ยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญในมาตรา172วรรค1และก็ได้ส่งความเห็นนี้เนี่ยนะคะเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญในมาตรา173วรรค1ซึ่งศาลก็เห็นว่าคดีเนี่ยนะคะมันเป็นปัญหาข้อกฎหมายค่ะ
และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ก็เลย

0: ยุติการไต่สวนนะคะตามพ.ร.บ.ที่ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญปี61ในมาตรา58วรรค1และทางศาลรัฐธรรมนูญเองนะคะคุณผู้ฟังคะก็มีการกำหนดนัดแถลงแล้วล่ะเป็นการนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติค่ะในวันที่9กรกฎาคมนี้นะคะในเวลา 9:00 นก็เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญในมาตรา173วรรค2เนี่ยเขากำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องนั่นเองนั่นหมายความว่าในวันที่9เนี่ยก็วันพฤหัสนะคะไม่ใช่พฤหัสหน้านะพฤหัสถัดไปอีกทีนึงนะคะก็จะมีคำวินิจฉัยกันออกมาแล้วนะคะจะทราบผลกันออกมาแล้วสำหรับพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านแล้วค่ะนะคะว่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะแล้ววันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของท่านนายกที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะเพราะว่าท่านนายกเนี่ยได้นัดบรรดาส.ส.เนี่ยนะคะบรรดารัฐมนตรีนะคะ7รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปทานข้าวค่ะก็ตอนช่วงประมาณสักบ่ายโมงเนี่ยท่านนายกเองก็ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทั้ง7คนเลยก็อย่างเช่นคุณยศชนันนะคะรองนายกและรัฐมนตรีอว.คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยท่านนายกก็เดินลงมาส่งรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยค่ะพร้อมกับให้สัมภาษณ์ว่ารัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาทานข้าวกลางวันด้วยกันก็พยายามจะพบกับรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลอย่างน้อยในเดือนละครั้งค่ะเพื่อสร้างความคุ้นเคยแล้วก็หารือร่วมกันแล้วก็ใครมีอะไรเนี่ยแนะนำหรือว่าบ่นกันก็เอามาบอกตรงนี้ดีกว่าไปพูดถึงข้างนอกซึ่งเขาก็ไม่ได้บ่นอะไรมีแต่ชมแล้วก็ไม่ได้คุยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีประเด็นเรื่องการเมืองมีแต่การแสดงความปรารถนาดีต่อกันให้ความมั่นใจกันว่าจะสนับสนุนให้ภารกิจของรัฐบาลนั้นบรรลุเป้าหมายไปพร้อมกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงนะคุณผู้ฟังคะยังมีอีกหลายข่าวหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยเดี๋ยวสรุปรวบรวมกันให้ฟังเบรกหน้านะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:32 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2แล้วค่ะมาพูดคุยกันกับผู้ฟังกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อก็จะมีคุณมยุรีค่ะนะคะที่ส่งข้อความเป็นสติ๊กเกอร์เนาะเนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์เข้ามานะคะทักทายสวัสดีนะคะแล้วก็มีคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นนะคะก็ส่งสติ๊กเกอร์ทักทายเข้ามาเช่นเดียวกันคุณทิมมี่บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กอยากให้ล้างบางกันสักครั้งกับเรื่องทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นขอยืนยันอีกเสียงหนึ่งว่าเรื่องนี้เป็นความจริงจากประสบการณ์คนใกล้ชิดเนี่ยเคยเจอมากับตัวเองหวังว่าไม่เป็นมวยล้มต้มคนนะครับคุณบิ๊กจอนค่ะบอกว่าเห็นข่าวตอนแรกเนี่ยตกใจไม่ได้ตกใจที่เขาจับโกงได้นะแต่ว่าตกใจที่เขาเพิ่งรู้เหรอว่ามีการโกงแล้วก็จ่ายเงินสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะคุณเทียนท่าฉลอมค่ะชั่วโมงข่าววันนี้ชี้สดใสเอ็กซ์คลูซีฟว่องไวไม่ไกลกันเล

เด้งเก่งคุยข่าวกล่าวผูกพันใจมุ่งมั่นเสมอเมื่อเจอกันมาต่อที่คุณติ๋วค่ะคุณติ๋วก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะแล้วก็คุณอมรคุณอมรนี่ก็ส่งสวัสดีวันพุธเข้ามาส่วนคุณออด59ก็เข้ามาทักทายเนี่ยนะคะสวัสดีเด้งแล้วก็บอกว่ารอฟังอยู่เช่นเดียวกันกับคุณสุภชัยที่ดินนะคะที่เข้ามาสวัสดีเด้งกับเล็กละค่ะนี่แหละเป็นคำทักทายแล้วก็ข้อความที่คุณผู้ฟังเนี่ยส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะทีนี้มาดูค่ะเรื่องของคลิปเสียงเนี่ยโอ้โหเรื่องของคลิปเสียงเนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นฮือฮากันไม่น้อยเลยนะคะก็สืบเนื่องมาจากกรณีเรื่องของการร้องเรียนการสอบข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละนะคะก็มีคลิปเสียงโผล่กันออกมาเลยในรายการพี่ดนายเนี่ยแหละมาแก่นนะคะมีการเผยแพร่คลิปค่ะซึ่งเป็นคลิปเสียงสนทนาระหว่างฝ่ายหญิงที่แทนตัวเองว่าส้มกับผู้ชายที่แทนตัวเองว่ากิตเนื้อหาคลิปเนี่ยนะคะจะยาวประมาณสัก6นาทีคุณผู้ฟังซึ่งเป็นการหารือส่วนแบ่งแล้วก็จำนวนเด็กที่เข้าไปสมัครสอบโดยมีการเอ่ยชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยรัฐมนตรีและก็พรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยร่วมอยู่ด้วยค่ะในขณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็ได้มีการออกเอกสารชี้แจงเนี่ยนะคะซึ่งมีการนำมาโพสต์เนี่ยผ่านเพจท้องถิ่นไทยเมื่อช่วงวันที่18กุมภาพันธ์นะคะที่ผ่านมาก็ปรากฏข่าวออกมาในเว็บไซต์ nextnew เนี่ยนะคะ .com เนี่ยแหละค่ะที่ออกมาเผยแพร่ว่ามีคลิปเสียงลับเรียกเงินสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะหัวละ 350,000 ขอนแก่นลพบุรีเนี่ยก็จ่ายโหดเลย 7-800,000 เดี๋ยว nextnew เนี่ยคุณผู้ฟังเขาจะสัมภาษณ์นะคะผู้หญิงที่ชื่อส้มเนี่ยโอ้เดี๋ยวก็คงมีการแฉอะไรต่างๆนานาออกมาแน่ๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตที่เกิดขึ้นน่ะนะคะยังไงก็ตามค่ะในประเด็นนี้นะคุณผู้ฟังคะปรากฏว่าทางด้านนะคะทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ออกแถลงการชี้แจงเลยออกมาระบุว่าการดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้ดำเนินการด้วยความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้โดยมีการวางมาตรการป้องกันการทุจริตในทุกๆขั้นตอนประกอบกับนะคะมีเครือข่ายนะคะที่เป็นภาคีเครือข่ายก็คือปปช.นะคะมีปปท.มีกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่ากองบังคับการตำรวจปปป.แล้วก็มี DSI มีปปง.เข้าร่วมสังเกตการในการดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้ซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ส่งให้ต้นสังกัดของบุคคลที่ปรากฏในคลิปเสียงเนี่ยนะคะตรวจสอบข้อเท็จจริงไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดและทางกรมค่ะก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่เกิดขึ้นพร้อมกับนะคะได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้กับทางภาคีเครือข่ายค่ะเพื่อให้ตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจกันต่อไปคือถ้าว่าประชาชนหรือว่าผู้สมัครสอบเนี่ยมีเบาะแสเกี่ยวกับการแอบอ้างเพื่อที่จะช่วยเหลือให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้เนี่ยอันนี้นะคะทางกรมเองเขาก็บอกว่าแจ้งไปเลยให้แจ้งไปที่สายด่วนของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่นหรือว่าเพจคณะกรรมการกลางในการสอบสวนแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่าภาคีเครือข่ายได้นะคะอันนี้ก็ เป็นคำชี้แจงนะคะที่มีกันออกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะจากทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในหลักคุณผู้ฟังคะสืบเนื่องมาจากกรณีคลิปเสียงนะคะแล้วก็ไปต่อเลยค่ะนะคะไปต่อยังมีประเด็นทางด้านของคุณเท่งณัฐพงศ์เนี่ยก็ออกมาโยงถึงเรื่องระบอบสีน้ำเงินอีกแล้วว่าเป็นผู้ที่กินรวบอำนาจรัฐนะคะคืออย่ามาโยนบาปไปให้ท้องถิ่นเรื่องแบบนี้ต้องมีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะโดยทางคุณณัฐพงศ์นะคะเรื่องปัญญาวุฒิค่ะให้สัมภาษณ์นะคะถึงสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันนะว่าจากหลายเหตุการณ์ในนักข่าวปัจจุบันเนี่ยเป็นที่อดสงสัยไม่ได้ว่าภายใต้รัฐบาลชุดนี้การที่ระบอบสีน้ำเงินเนี่ยพยายามกินรวบอำนาจรัฐและอำนาจทางเศรษฐกิจเอาไว้อยู่กับเครือข่ายของตัวเองนี่แหละกำลังเป็นเรื่องจริงขึ้นมาให้เราได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเนี่ยนะคะการแต่งตั้งยกย้ายรองผู้ว่าแล้วก็ข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตประชาชนในจังหวัดเนี่ยก็มีการตั้งคำถามค่ะว่าข้อหาเนี่ยคืออะไรเป็นการใช้อำนาจจากส่วนกลางย้ายเพื่อเอาเครือข่ายของตัวเองเนี่ยไปแทนที่หรือเปล่ารวมทั้งกรณีล่าสุดเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นก็เป็นเรื่องที่อำนาจส่วนกลางเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันซึ่งคุณเท่งณัฐพงศ์เนี่ยบอกเลยว่าอย่าลืมนะว่าที่มีการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดสอบก็คือส่วนกลางคือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท้องถิ่นกำลังกลายเป็นแพะรับบาปเมื่อนายกเนี่ยออกมาเทคแอคชั่นจริงจังกับเรื่องนี้เนี่ยก็อยากให้นายกเนี่ย

ตรวจสอบคนของตัวเองในฝั่งการเมืองด้วยและคุณเท่งณัฐพงษ์ยังบอกอีกนะคะว่าได้รับข้อร้องเรียนค่ะมาจากหลายทางเช่นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยบอกว่าการระงับการบรรจุคนที่เคยสอบไปแล้วเฉพาะคนที่มีข้อเห็นแย้งเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยแต่ว่าการระงับทั้งหมดเนี่ยมันทำให้หลายคนได้รับความเดือดร้อนคนบริสุทธิ์อีกจำนวนมากที่เข้าสอบปกติไม่ได้ทุจริตการสอบเนี่ยกลับจะต้องมานั่งรับผลกระทบไปด้วยเนี่ยนะคะรวมไปถึงตัวท้องถิ่นด้วยเช่นเดียวกันคือถ้าหากว่ามีฝ่ายการเมืองเกี่ยวข้องด้วยก็อยากให้นายกเนี่ยขึงขังจริงจังแบบเดียวกันกับที่จะดำเนินการกับฝั่งข้าราชการประจำซึ่งไม่จำเป็นต้องรอกระบวนการยุติธรรมใดหรือว่าการเข้ากระบวนการของทางปปช.หรือว่ากระบวนการอื่นๆซึ่งใช้เวลาอีกหลายปีการใช้กลไกในการกำกับดูแลภายในพรรคเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการได้นะคะวันนี้ทางคุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยนะคะก็บอกเลยบอกว่าก็ควรจะไปเล่นที่ระบบการเมืองด้วยนะคะก็ต้องเกี่ยวข้องนะคะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ไอการระงับทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้หลายคนได้รับความเดือดร้อนคนบริสุทธิ์อีกจำนวนมากที่เขาเข้าสอบปกติไม่ได้ทุจริตในการสอบเนี่ยเดี๋ยวจะมาได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะรวมไปถึงตัวท้องถิ่นด้วยเช่นเดียวกันค่ะและในงานนอกเหนือไปจากประเด็นนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันกับเรื่องของ Forex ซึ่งในวันนี้ค่ะนะคะวันนี้ทางด้านของ DSI เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังทางด้านของ DSI เนี่ยออกมายอมรับกับคดีหลอกลงทุน Forex นี้เนี่ยนะคะให้เป็นคดีพิเศษละคือวันก่อนเนี่ยเป็นข่าวเนี่ยเป็นรายงานนะคะเป็นข่าวที่มันเป็นรายงานแต่ว่าเนี่ยวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีข่าวยืนยันชัดเจนนะคะว่าในคดีนี้เนี่ยนะคะได้เสนอขอให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยพิจารณารับสอบสวนเอาไว้เป็นคดีพิเศษตามพรบการสอบสวนคดีพิเศษปี2547เนื่องด้วยเนี่ยนะคะพบว่ามีพฤติการทางคดีค่ะที่เข้าข่ายกฎหมายในความผิดฐานของพรกการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนแล้วก็พรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วก็พรบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและพรบที่ว่าด้วยการกระทำความผิดนะคะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และความผิดฐานช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา343ซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะว่ากันว่าทางพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI เองเนี่ยก็มีการเซ็นลงนามรับนะคะคดี Forex เนี่ยนะคะเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วค่ะลงนามเรียบร้อยละในฐานความผิดนะคะคือพรบที่ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปีพ.ศ. 2550แล้วก็จะได้มีการขยายผลค่ะจะได้มีการขยายผลดูความผิดนะคะที่เกี่ยวข้องกันต่อไปส่วนกรณีที่อธิบดีนะรับสอบสวนเอาไว้เป็นคดีพิเศษเนี่ยนะคะในฐานความผิดที่ว่านี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าพบว่ามีการชักชวนเชิญชวนแนะนำการลงทุนแล้วก็เทรดซื้อขายเงินตราต่างประเทศเนี่ยลงในอินเทอร์เน็ตซึ่งมันเป็นการเข้าถึงคนจำนวนมากแต่ว่ามีลักษณะเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นการหลอกลงทุนค่ะเพราะว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามที่กล่าวอ้างในขณะที่เนี่ยนะคะทางคุณภาวุฒิเองนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็กรณีของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยที่พบความเกี่ยวข้องในเรื่องเส้นทางด้านการเงินแล้วก็ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันกับกลุ่มโบรกเกอร์เนี่ยล่าสุดทั้งคู่ยังไม่ได้มีการประสานไปขอเข้าพบกับพนักงานสอบสวน DSI เพื่อชี้แจงนะคะและทางพนักงานสอบสวนเองก็ยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกพยานทั้งคู่ให้เข้ามาชี้แจงค่ะและในวันนี้เนี่ยทางด้านตัวคุณภาวุฒิเองเนี่ยนะคะก็ออกมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวด้วยหลังจากที่ทางคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะรองหัวหน้าพักเนี่ยออกมาเรียกร้องให้คุณภาวุฒิเนี่ยชี้แจงกับทางสังคมเพราะว่าเงียบหายไปพักใหญ่เลยล่าสุดในคุณภาวุฒิเนี่ยนะคะก็โพสต์ข้อความค่ะผ่าน Facebook นะคะโดยระบุว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่หลายคนกำลังให้ความสนใจแล้วก็อาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือย้ำก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ไม่ได้ทำธุรกิจ Forex ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการแชร์ลูกโซ่และขบวนการแก๊งธุรกิจข้ามชาติใดๆทางคุณภาวุฒิบอกว่าผมเนี่ยคือหนึ่งในลูกค้าที่เปิดพอร์ตเทรดทองกับ QRS ตามปกติซึ่งเท่าที่ทราบเนี่ยเขามีลูกค้าอยู่เป็นจำนวนมากและจากภาพที่แชร์กันในสื่อออนไลน์กับความสัมพันธ์ของผมกับผู้บริหาร QRS ก็คืออย่างที่ย้ำไปนั่นแหละว่าผมเองก็คือนักเทรดคนนึงเท่านั้นปกติเนี่ยจะมีงานพบปะนักเทรดกันอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพร่วมกันกับผู้บริหารเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติที่หลายๆคนเองเขาก็ถ่ายกันแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะผมเนี่ยเป็นตัวผมเนี่ยก็เลยถูกจับจ้องเป็นพิเศษหรือเปล่าแล้วก็จากคลิปที่เผยแพร่เนี่ยนะคะทางคุณภาวุฒิค่ะก็

0: ็ออกมาชี้แจงเลยว่าวันนั้นเนี่ยผมเข้าไปร่วมงานในฐานะนักเรียนเพื่อศึกษาเทคนิคการดูกราฟผมไม่เคยไปเป็นผู้สอนไม่เคยไปชักชวนใครแล้วก็คลิปที่เห็นกันเนี่ยนะคะก็เป็นแค่เพียงการสัมภาษณ์แชร์ประสบการณ์การเทรดส่วนตัวเท่านั้นเองไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าเชิญชวนใดๆทั้งสิ้นที่จะให้ใครเนี่ยมาสมัครเทรดกับโบรกเกอร์ไหนนะคะทางด้านตัวคุณภาวุฒิก็ออกมาปฏิเสธเลยนะคะก็เหมือนกับเป็นนักเรียนคนหนึ่งแหละนะคะเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่ไปศึกษาเทคนิคการดูกราฟไม่เคยไปเป็นผู้สอนไม่เคยไปชักชวนใครทั้งสิ้นแล้วก็การเทรดทองเนี่ยนะคะมันก็จะมีคะแนนสะสมมันก็เหมือนเวลาที่เราไปซื้อสินค้าแล้วก็มีแต้มแจกนั่นแหละแล้วก็นำไปแลกของได้คล้ายกันเพราะนั้นเนี่ยนะคะทางด้านตัวคุณภาวุฒิก็บอกเลยบอกว่าผมเนี่ยก็เลยนำแต้มนี่แหละจากยอดเทรดไปแลกทริปเดินทางไปต่างประเทศก็เป็นไปตามเงื่อนไขของระบบซึ่งในส่วนของข้อสงสัยอื่นๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะทางคุณภาวุฒิบอกว่ากำลังรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุดค่ะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยยังอยู่ระหว่างนะคะรอเอกสารจากทางสถาบันการเงินก็ยืนยันนะคะว่าเมื่อเอกสารพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยทางด้านตัวคุณภาวุฒิเองจะเข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงกับทาง DSI โดยตรงอย่างแน่นอนนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างนะคะการจัดรวบรวมเอกสารทั้งหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะก็รอติดตามกันดูนะก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ก็จะส่งผลกระทบเนี่ยนะคะกับทางตัวของคุณภาวุฒิไม่น้อยเลยทีเดียวในขณะที่ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยนะคะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวออกโรงมาหนุนนะคะ THAI Passport เนี่ยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันก็โยงมีการมองโยงไปถึงกรณีของคุณภาวุฒิเนี่ยที่เป็นคนขุดแล้วก็ออกมาโจมตี THAI Passport นะคะว่ามันเป็นประเด็นทางด้านการเมืองหรือเปล่านะคะที่มันจะส่งผลให้การไปขุดคุยการตรวจสอบ THAI เนี่ยไม่มีผลปรากฏว่าตอนนี้ก็เริ่มจะมีความเคลื่อนไหวของทางส.ส.พรรคภูมิใจไทยกันออกมาที่ออกโรงหนุน THAI Passport เนี่ยนะคะว่าเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าก็เชื่อว่าเนี่ยนะคะน่าจะมีคนเสียผลประโยชน์จ้องโจมตีค่ะมันก็เลยเป็นประเด็นที่ถูกโจมตีกันออกมาในช่วงนี้เนี่ยนะคะก่อนที่จะโดนประธานสภาเนี่ยเบรกในประเด็นนี้กับการลุกขึ้นมาอภิปรายแบบนี้ค่ะเอาละค่ะมาแล้วค่ะคุณเล็กวาสนานาน่วมไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอากี้พูดถึงประธานสภาของเราพูดถึงประธานสภาของเขมรบ้างนะพี่เด้ง
0: คุณเซนเดอร์ทำอะไรกัน
2: ว้าวคุณเซนนี่เขาพรุ่งนี้เขาจะออกเดินทางน่าจะออกเดินทางแต่วันนี้บังไปเยือนจีนไงพี่โอ้โหต้องบอกว่าง
0: านใหญ่เลยนะเนี่ย
2: ใช่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่บ้านเราเนี่ยจับตามองกันอย่างยิ่งเลยเราก็ทราบกันดีว่าตั้งแต่เอาเป็นว่าเรากับจีนเนี่ยเราก็หวาดระแวงเข้ามาเป็นระยะอยู่แล้วแล้วพอห่วงที่มันมีการส่งรถถังให้กับทางกัมพูชาแล้วก็อีกหลายอย่างเนี่ยก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยมันก็ดูคือไม่ได้ถึงความขัดแย้งหรอกแต่มันดูเหมือนไม่ไว้วางใจกันนะแล้วในระหว่างที่เรากำลังจับจ้องว่าเอ๊ะจีนเขาจะส่งอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรให้กับเขมรอีกนะใช่ไหมปรากฏว่าอ้าวเขาก็มีกำหนดการเนี่ยไงว่าฮุนเซนเนี่ยพร้อมเตรียมบันนะก็เดินทางไปเยือนจีนนะวันที่25ถึง27มิถุนายนนี้นะคะซึ่งในกำหนดการที่สื่อกัมพูชาเขาเอามาเปิดเผยเนี่ยก็คือพบทั้งสีจิ้งผิงอันนี้เป็นงานใหญ่เลยนะพบประธานาธิบดีสีจิ้งผิงพบนายกลีเฉียงใช่ไหมลีเฉียงด้วยพบโอ้เรียกก็เลยว่าพบบรรดาที่เป็นแกนหลักของทางจีนแล้วก็ทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยนะรวมถึงเขาจะไปเนื่องจากว่าตอนนี้เจ้านโรดมสีหนุเอ้ยไม่ใช่ชื่ออะไรนะสีหามุนีกับอีกกษัตริย์อะไรนะซึ่งเป็นโมนิกะที่เป็นเป็นกษัตริย์เองเขาเรียกว่าอะไรนะภริยาเอ้ยไม่ใช่พระราชินีเหรอแล้วพระราชินีของนโรดมเก่าเนี่ยเขาก็อยู่ที่เมืองจีนด้วยนะโอ้แต่ว่าฝ่ายความมั่นคงของเราเนี่ยต้องบอกว่าจับตามองอย่างมากเลยนะเพราะว่าอะไรแบบพี่เด้งเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราจำได้ทุกช่วงที่หวังอี้กับรัฐมนตรีกลาโหมของจีนเนี่ยเขาไปประชุมที่กัมพูชาก่อนที่เขาจะมาไทยจำได้ไห
0: ม
2: ที่ก่อนที่หวังอี้จะมาไทยแต่รัฐมนตรีกลาโหมของจีนเนี่ยไม่ได้มาไทยเพราะว่าเขามีความ ขามีความร่วมมือพิเศษระหว่างกลาโหมกับกระทรวงการต่างประเทศของจีนและกัมพูชา

0: และตอนนั้นเนี่ยมันก็มีมติแล้วแถลงออกมาเลยว่าทางจีนเนี่ยจะสนับสนุนศักยภาพในการพัฒนากองทัพกัมพูชานะอันนี้อันหนึ่งแล้วมันมีรายงานข่าวว่ามีการเซ็นเป็น MOU ระหว่างจีนกับกัมพูชาด้วยในครั้งนั้นนะซึ่งใน MOU เนี่ยเรายังไม่ได้เห็นรายละเอียดนะแต่ว่าเป็นข่าวออกมาว่ามันก็มีเรื่องของความร่วมมือในการที่จีนเนี่ยจะสนับสนุนยุทโธปกรณ์ให้กับกัมพูชาเนี่ยแหละนะแล้วมันก็มาถึงจังหวะที่ฮุนเซนเนี่ยโอ้โหเดินทางไปจีนด้วยตนเองนะพี่เด้งแล้วคือไปเนี่ยคือเตียบันไปด้วยซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเตียบันเองเนี่ยก็เป็นรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาเนี่ยมายาวนาน 20-30 ปีพอๆกับฮุนเซนเป็นนายกอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสายสัมพันธ์ที่เขามีกับผู้นำทหารจีนเนี่ยก็ค่อนข้างจะแนบแน
1: ่
0: นนะแล้วพี่แล้วมันมีข้อมูลอย่างนี้จริงเราก็ไม่ได้อยากจะเล่าให้เกิดความรู้สึกอะไรกับทางจีนนะคือคุณผู้ฟังเนี่ยต้องทำใจนิดนึงว่ามหาอำนาจเดี๋ยวยังไงเขาก็ต้องเอาผลประโยชน์ของประเทศเขาเป็นหลักนะคือจีนแล้วเราก็ต้องเข้าใจจีนด้วยว่าจีนเขาก็ต้องพยายามมีบทบาทในภูมิภาคนี้ก็กับทั้งเรากับทั้งในกัมพูชานะเช่นกันสหรัฐเองเขาก็พยายามที่จะมาขานอำนาจของจีนเขาจะช่วยใครเขาจะเอียงเข้าข้างประเทศไทยหรืออะไรยังไงเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นเกมของมหาอำนาจในภูมิภาคนี้ด้วยแต่เราจะเห็นว่าประเทศไทยเราเราก็พยายามจะเหมือนเป็นกลางนะจริงเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เรียกความเป็นกลางแล้วเขาเรียกว่าเราเลือกที่ว่าในเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะร่วมมือกับจีนเรื่องไหนเราจะร่วมมือกับสหรัฐเรื่องไหนคือต้องเลือกผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักแต่ว่ามันจะมีข้อมูลนี้นะว่าได้คุยกับพวกที่เขาเป็นสายจัดหายุทธปกรณ์ของกองทัพเนี่ยปรากฏว่าในห่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาพี่แดงเราเนี่ยสั่งอาวุธยุทธปกรณ์นะแล้วก็พวกกระสุนพวกจรวดพวกอะไรกับจีนเนี่ยนะฮะหลายอย่างคือและเรารอมาเป็นเวลาเอาเป็นว่ารอเกือบปี
1: อ
0: ะแล้วปรากฏว่าตั้งแต่การสู้รบในรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็เขาก็ไม่ส่งให้เรานะคือโดยเขาอ้างว่ายังไม่กระสุนการสร้างยังไม่เสร็จแล้วก็เรือขนสินค้าไม่ว่างคิวยาวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันฝังอยู่ในใจของคนทหารของเราที่เขาทำหน้าที่เรื่องนี้แล้วปรากฏว่าณเวลานี้เนี่ยปรากฏว่ามีทีมจากกองทัพบกไปที่จีนเลยเพราะอะไรไปตรวจว่ากระสุนที่เราได้สั่งไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเวลาน่าจะมากกว่า7เดือนอะว่าทำไมจีนไม่ส่งให้เราไปดูเลยว่าจีนเนี่ยเขาอ้างว่ากระสุนนี้เขาเตรียมเนี่ยตอนนี้เขาสั่งเสร็จแล้วแต่พอดีไม่มีเรือไปส่งปรากฏว่าทางเราเนี่ยเชื่อได้ว่าทางผู้ใหญ่ในกองทัพเองก็อยากจะวัดใจเหมือนกันก็ส่งทีมมาเลยมาดูว่าไอ้กระสุนนั้นน่ะที่บอกว่าจะส่งให้ไทยมีอยู่จริงหรือเปล่
1: า
0: ไม่ใช่เอาไปส่งให้จีให้ใครเขมรไปแล้วล่ะแต่อันเนี้ยยังไม่มีรายงานยืนยันนะว่าคณะของเราที่ไปปักกิ่งเนี่ยได้เห็นไอ้จำนวนของกระสุนหรือลูกระเบิดที่เราสั่งไว้เนี่ยยังอยู่ครบไห
1: ม
0: หรือว่าจีนเอาไปส่งให้ประเทศอื่นก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วก็มีอีกหลายหน่วยนะที่เขาบอกว่าก็สั่งไปแต่ปรากฏว่ามาไม่ทันช่วงสู้รบรอบที่แล้วมันมีเหมือนความรู้สึกคือเราอันนี้มันจะว่ามันเป็นความรู้สึกก็ไม่ใช่เขาก็รู้สึกได้ว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนมีการดึงยื้อๆไว้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราก็รอดูแล้วกันว่าการที่ฮุนเซนเตียบันไปพบสีจิ้นผิงไปพบอะไรคือเอาเป็นว่าพี่แค่เดาอ่ะเชื่อได้ว่าเราก็ต้องเดาถูกอยู่แล้วว่ามันก็จะต้องมีเรื่องนี้แหละไอ้ความสัมพันธ์ทางการทหารที่เพิ่มขึ้นเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เขาจะช่วยเหลือมากขึ้นแต่มันก็ทำให้เราคิดว่าเฮ้ยโอ้โหสีจิ้นผิงอ่ะเวลาเขามาประเทศไทยเขาก็ดีนะเขาก็น่ารักกับเราเลยนะแต่บางครั้งอ่ะเรื่องของมหาอำนาจเรื่องของแหมเรียกว่าอะไรภูมิรัฐศาสตร์หรืออะไรหลายๆอย่างอ่ะก็อาจที่จะทำให้เขาเลือกข้างพี่เด้งเขาก็คบกับเราแหละแต่เพียงแต่เขาอาจจะเอียงไปทางกัมพูชามากหน่
1: อ
0: ยนะแต่ไม่เป็นไรนะเช่นกันที่เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยคุณศรีหศักดิ์ก็จะไปเยือนสหรัฐแต่จะไปที่ฮาวายแล้วจะ

0: ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่จะได้ไปพบคือปกติเนี่ยฝ่ายทหารเขาจะไปพบผบ.ภาคพื้นแปซิฟิก US Telecom ของสหรัฐเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคุณศรีหศักดิ์เนี่ยจะไปพบทางผบ. US Telecom ที่คุมอินโดแปซิฟิกทั้งหมดของสหรัฐเนี่ยที่ฮาวายด้วยตนเองเพราะฉะนั้นไอ้แบบเนี้ยมันก็เป็นที่จับตามองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปน้อยใจว่าเห็นนะโอ้โหเนี่ยจีนไปเยือนไอ้อะไรนะเขมรไปเยือนจีนแต่ทางเราก็คุยกับสหรัฐเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างก็ต้องจะเรียกว่าอะไรมันอยู่ที่การเดินเกมเราจะไปไม่พอใจเกลียดชังหรืออะไรมันก็คงไม่เหมาะนะแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องคิดว่ามิตรแท้ในโลกนี้มันอาจจะไม่มีแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเป็นที่พึ่งเราต้องสร้างความพร้อมของเราเองถึงเวลาเรามีบทเรียนจากการสู้รบมาแล้ว2รอบถึงเวลาจริงๆเนี่ยไม่มีมิตรแท้ประเทศไหนที่ส่งกระสุนหรือช่วยอาวุธให้เราเลยพี่เด้ง
1: อ
0: ันนี้เป็นความอึดอัดที่ทหารที่เขาทำในด้านนี้เขาบ่นมาเลยนะถึงเวลาเนี่ยเราต้องไปวิ่งหาจากที่มันเป็นบางครั้งเนี่ยต้องยอมรับว่าเราต้องไปซื้อจากแบบตลาดมืดมันก็ไม่ได้เรียกว่าตลาดมืดอะคือไม่ใช่บริษัทที่เราเคยซื้ออะต้องไปหาจากนู่นจากนี่มาค่อนข้างไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับฝ่ายส่งกำลังบำรุงบ้านเรานะพี่แดงเพราะฉะนั้นไอเราเห็นเนี่ยเราทหารเรามีอาวุธยิงมีลูกจรวดยิงเนี่ยแต่ในพื้นที่อย่างน้องๆในพื้นที่อย่างบางพื้นที่แต่ไม่ระบุแล้วกันเดี๋ยวน้องเขาจะโดนว่าคือบางส่วนบางอายุทโธปกรณ์เรายิงเราต้องยิงแบบประหยัดนะคือเพราะว่าเรามีจำกัดแม้ว่าช่วงนั้นเราสั่งมาแล้วแต่มันไม่
1: ม
0: าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทิศทางของการจัดหายุทโธปกรณ์ในกองทัพเราเนี่ยก็จะเชิงว่าเราพยายามที่จะไม่เอาจีนพี่แดงคือโอเคถ้าเลือกมีทางเลือกที่เป็นประเทศอื่นเนี่ยเราก็จะต้องเอาของประเทศอื่นนะแต่ถ้าท้ายสุดเนี่ยมันไม่มีงบมันไม่ได้งบมันน้อยหรืออะไรอ่ะท้ายที่สุดเราก็ต้องเอาจีนแต่ถ้าเลือกได้เนี่ยเราจะไม่เอาจีนแล้วช่วงที่นี่เริ่มมีการพูดกันในเกาะในพวกสายจัดหายุทธภพกรค่ะพี่แดงเพราะฉะนั้นเรารอดูกันแล้วกันนะว่าเดี๋ยวเนี่ยนะพอฮุนเซนไปพบสีจิ้นผิงไปอะไรเนี่ยมันต้องมีดีลเรื่องของยุทโธปกรณ์แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสู้รบรอบต่อไปถ้าจะมีเกิดขึ้นน่ะมันไม่ง่ายคือปกติมันก็ไม่ง่ายอยู่แล้วแต่เราจะเหนื่อยมากขึ้นพี่เด้งแต่เราก็อาจแอบคาดหวังนะว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเขาก็เคยพูดกับเราว่าเขาไม่ได้สนับสนุนให้มีการสู้รบใช่ไหมแต่ปรากฏว่าถ้าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเขาเผื่อเขาช่วยเรื่องของยุทโธปกรณ์กับทางกัมพูชาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามปรามอะไรเขาได้เราก็ได้แต่มองแล้วเราก็ต้องพยายามสร้างความแข็งแกร่งด้วยด้านอาวุธยุทโธปกรณ์กับทางเรากับของให้กองทัพนะพอดีวันนี้เนี่ยไปที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศสทป.หรือว่า DTI ของกลาโหมพี่เด้งช่วงนี้เขาก็เตรียมการนะเพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าถ้ามีการสู้รบรอบ3เนี่ยเรื่องของโดรนเนี่ยจะมีการใช้หนักกันทั้ง2ฝั่งนะฝั่งเราเนี่ยพี่ฝั่งเราเนี่ยก็พยายามหาเทคโนโลยีที่มันไม่ต้องใช้คลื่นความถี่ไม่สามารถถูกแจมได้หรือใช้ระบบอะไรมันก็คือช่วงนี้เขาจะสู้กันด้วยแบบนี้นะว่าหาเทคโนโลยีอะไรที่มันจะมาทำลายโดนอีกฝั่งหนึ่งได้นะเพราะตอนนี้ก็เห็นมีข่าวว่า DTI เนี่ยเขาก็ไปได้อาวุธสำคัญมาแล้วพี่แดงแต่เขายังไม่เปิดเผยนะว่ามันคืออะไรแต่เขาบอกว่าถ้ามีโดนบินมาเนี่ยเป็นฝูงของเขมรเนี่ยเราจัดการได้ทั้งฝูงเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นยุทโธปกรณ์แบบไหนนะแต่เขาบอกว่าอย่างน้อยก็ให้สบายใจได้ว่าทหารในพื้นที่เนี่ยจะมียุทโธปกรณ์อันนี้มาปกป้องเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเขมรเนี่ยบินมาเป็นฝูงนะพี่แดง มันก็ต้องหลุดรอดมาถึงเรา5ลำ10ลำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าเนี่ยทาง DTI เนี่ยเขาก็ไปร่วมมือกับภาคเอกชนในการสร้างแล้วก็ต้องมีเทคโนโลยีบางอย่างจากต่างประเทศมาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแค่จะสะท้อนให้เห็นว่า ตอนนี้ทุกหน่วยทุกเหล่าทัพสิ่งที่ทำคือเรื่องของการจัดหายุทโธปกรณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

0: เทศเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับถ้ามันจะมีรอบต่อไปซึ่งเราเห็นทิศทางอยู่แล้วว่าเขมรเนี่ยยุทโธปกรณ์เอามาโชว์เยอะมากนะพี่เด้งแล้วก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาอีกด้วยนะพี่เด้งส่งกำลังใจให้ทหารไทยและพี่น้องทุกคนนะพี่เด้ง
1: ก็ลาคุณผู้ฟังเท่านี้นะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะที่เวลา 17:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงพิมพ์สมุทรปราการรถบรรทุกขนาดใหญ่ทยอยเข้าโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมขนย้ายกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568จำนวนกว่า 800,000 แผ่นท่ามกลางการจับตาของสังคมต่อกระบวนการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวโดยทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าโรงพิมพ์ดังกล่าวยังคงเปิดดำเนินการตามปกติมีรถเข้าออกตลอดพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยหลังสื่อบัญชนเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ปิดประตูทางเข้าออกทันทีจากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้เคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code และ bar code ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาต่อมาเมื่อเวลา 15:45 นาทีคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าตรวจสอบภายในโรงงานขณะที่สื่อมวลชนยังคงติดตามสถานการณ์และรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนฤชางงถูกกล่าวหาเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นแจงยิบลงนามตามขั้นตอนนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์กรณีที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเอกสารในขณะที่เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ลงนามให้มีการจัดสอบว่าขณะที่ตนดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสิ่งที่ตนทำอย่างเดียวคือการทำ TOR ใหม่ซึ่งมี5หน่วยงานประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมลงนาม MOU เพื่อป้องกันการทุจริตการสอบราชการท้องถิ่นซึ่งเมื่อมีการลงนามแล้วถึงเริ่มดำเนินการจัดหาผู้ดำเนินการจัดสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกจากเดิมการคัดเลือกถูกตั้งข้อสังเกตว่าจิ้มเลือกใครก็ได้แต่ก็ได้ปรับเปลี่ยนวิธีเป็นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding ให้มีการแข่งขันสู้ราคากันเพราะมองว่าวิธีนี้ยุติธรรมและเหมาะสมที่สุดชูที่เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นดำเนินการลงนามในประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามขั้นตอนเท่านั้นแต่ยังไม่ใช่การลงนามในสัญญาเพราะต่อมาไม่มีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองตนถูกโยกย้ายตำแหน่งให้ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้กระบวนการยังไม่ได้เริ่มต้นและมีการกล่าวหาตนทุจริตไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแบบนี้มันเกินไปทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันแต่ไม่ทราบว่ามีอคติอะไรกับตนหรือไม่ยืนยันไม่มีใครล็อบบี้ได้ดูประวัติได้เลยตรงที่มาตรงไปตรงมาทุกเรื่องไม่มี

ประวัติบ้าๆบอๆอย่างนี้ไม่เคยตอนนี้ถูกพาดพิงทุกเรื่องไม่ค่อยเป็นธรรมนายกเผยเชิญรัฐมนตรีเพื่อไทยร่วมกินข้าวกลางวันหารือทิศทางการทำงานหนุนให้บรรลุเป้าหมายภารกิจรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาได้เชิญรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งเก็บเป็นการ

0: ความปรารถนาดีต่อกันให้ความมั่นใจกันว่าจะสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายด้วยกันซึ่งวันนี้ทั้งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็พารัฐมนตรีมาครบและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า2พรรครัฐบาลนานๆจะได้มาทานข้าวร่วมกันหากเวลามีอะไรจะได้ร่วมมือกันง่ายขึ้นส่วนนายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับเรื่องใดหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าไม่มีก่อนจะเดินขึ้นรถกลับไปปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับคลังเชิญชวนให้ใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ครบตามสิทธิ์เดือนแรก 1,000 บาทนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ณวันที่23มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.มียอดใช้จ่ายรวม 38,917 ล้านบาทแบ่งเป็นส่วนที่1เงินที่ประชาชนใช้จ่าย 16,490 ล้านบาทประกอบด้วยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 16,186 ล้านบาทและใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร304ล้านบาทและส่วนที่2เงินที่รัฐร่วมจ่าย 22,427 ล้านบาทประกอบด้วยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 22,040 ล้านบาทและรัฐร่วมจ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม387ล้านบาททั้งนี้มีร้านค้าที่พร้อมรองรับการใช้สิทธิ์ทั้งหมด 1,163,823 รายในจำนวนนี้เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มที่รับชำระผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม 1,961 รายโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้ว 7,590,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 29.15 ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือใช้จ่ายให้ครบวงเงิน 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากวงเงินคงเหลือจะไม่สามารถไปทบรวมกับวงเงินงวดใหม่เดือนถัดไปได้สาธารณสุขปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางกว่า77ตันไปเผาทำลายคุมเข้มระบบรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางนายนรินทร์ กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อทำลาย Burn for Betterเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าจำนวนของกลางกว่า77ตันจาก 54,097 คดีไปเผาทำลายเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่ระบบพร้อมภาคีเครือข่ายเข้าร่วมนายนรินทร์กล่าวว่ายาเสพติดของกลางที่ตรวจรับและเก็บรักษาจะมีการขนย้ายไปเผาทำลายอย่างน้อยปีละ1ครั้งในครั้งนี้มียาเสพติดของกลางรวมมูลค่ากว่า 77,897 ตันจาก 54,097 คดีอาทิเฮโรอีนไอซ์ยาบ้ามูลค่าประมาณ 40,000 ล้านบาทซึ่งการขนย้ายครั้งนี้มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดเส้นทางจากกระทรวงสาธารณสุขถึงบริษัทอัคคีภัยการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการก่อนส่งมอบให้แก่คณะทำงานด้านรักษาความปลอดภัยและทำลายยาเสพติดตรวจสอบและเผาทำลายในเตาเผาขยะอันตรายด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 1,200 องศาเซลเซียสซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวันที่25มิถุนายนนี้ พร้อมย้ำว่ากระทรวงสาธารณสุขบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้ความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูก

0: ้องแก่ประชาชนและปกป้องเด็กไทยให้ห่างไกลยาเสพติดทุกประเภทโดยเฉพาะสารเสพติดรูปแบบใหม่ๆซึ่งการเผาทำลายยาเสพติดของกลางเป็นการทำลายจนไม่เหลือซากไม่สามารถกลับมาวนเวียนทำลายสังคมได้อีกตัดวงจรแพร่ระบาดตั้งแต่ต้นทางทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
2: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ You ชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โ
3: อ You ชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ you...
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
7: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
7: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจินดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เราพบกันช่วงเย็นวันพุธที่24 มิถุนายนนะครับ
3: ค่ะ
2: วันนี้ผมคิดว่าข่าวใหญ่ที่คนไทยทั้งประเทศหูพึงก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการโกงข้อสอบนะครับสำหรับกรมปกครองส่วนท้องถิ่นนะเด้งนะซึ่งเด้งก็ว่าไปหลายประเด็นแล้วล่ะครับแต่มันก็มีเพิ่มอีกเยอะนะครับเด้งนะ
3: อ
2: ันนี้นะ
3: ใช่เนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยล่าสุดนะมีข่าวอุ้ยตอนนี้นะคุณผู้ฟังนะถึงขนาดบุกยิงบ้านในหน้ากันแล้วอะ
2: ว้ายเหรอครับ
3: เอออ
2: ุ้ยอย่างนั้นมันจะไม่เป็นจริงได้ยังไงแบบนี้ยิงที่ไหนเด้ง
3: ที่อำเภอศรีนครินทร
2: ์โอ้
3: อำเภอศรีนครินทร์อยู่ทางใต้นะครับ
2: เ
3: นี่
2: ยเออใช่พื้นศรีนครินทร์นะครับอยู่ทางใต้
3: ที่พัทลุงป่ะ
2: ครับ
3: น่าจะพัทลุงนะเนี่ยเขาบอกว่าเออเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงต้องทางใต้นะส่วนใหญ่เขายิงกันอยู่แล้วเนาะ
2: เออใช่ใช่
3: ในจังหวัดพัทลุงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอีกสนามสอบท้องถิ่นเนี่ยเมื่อตอนปี68

0: คือผู้เข้าสอบเนี่ยติดมากที่สุดเลย
1: ครับ
0: อันดับหนึ่งอำเภอกรุงหลา
1: เ
0: ราลงมาคืออำเภอศรีนครินทร์อำเภอปากพยูนอำเภอเขาชัยสนอำเภอเมืองอำเภอควนขนุนเนี่ยแล้วทีเนี้ยคือผู้ที่สอบผ่านก็ขึ้นชื่อเอาไว
1: ้
0: บางคนก็ถูกเรียกบรรจุไปแล้วแต่มีหลายคนเนี่ยเข้าสอบอ่ะแล้วจ่ายเงินให้กับในหน้าไปแล้วอ่ะครึ่งนึงจาก 650,000 เงี้ย
1: ค
0: ือถ้าว่ามีรายชื่อติดก็จะมีการจ่ายให้ครบตามจำนวนไงทีนี้หลายคนเนี่ยจ่ายไปแล้วแต่ว่าผลออกมาเนี่ยกลับไม่มีรายชื่อตัวเองก็เลยทำให้มีการทวงคืนจากในหน้าค่ะในพื้นที่นี่แหละซ
1: ึ่
0: ง
1: ก็มี
0: ท
1: ั้
0: งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพวกข้าราชการครูนายกเทศบาลในช่างอบจ.สท.เนี่ยบางคนก็ขอคืนเงินไปหักเงินที่จ่ายไปรายละ 50,000 ก็มีจากที่จ่ายล่วงหน้าไป 350,000 อะไรเงี้ยปรากฏพอมีการทวงเงินนะคะจากประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งค่ะในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์นี่แหละปรากฏเจ้าตัวไม่มีการคืนเงินให
1: ้
0: นี่แหละก็เลยทำให้คนร้ายไม่ทราบจำนวนค่ะใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านประธานสภาคนนี้เลยจนตัวบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายและทีนี้ทางเนี่ยพวกบรรดาผู้สื่อข่าวเขาก็ลงพื้นที่เลยเป็นบ้านหลังเนี้ยไปถามเขาได้จริงปรากฏว่าทางประธานสภาคนนี้ไม่อยู่บ้านแล้วอ่ะจะอยู่เหรอ
1: ครับ
0: หนีไปเรียบร้อยก็พบแค่เพียงคุณแม่ค่ะคุณแม่เนี่ยนะก็อายุ76แล้วก็ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าไม่เชื่อหรอกว่าลูกชายจะเป็นในหน้าตามที่มีการพูดถึงเพราะว่าถ้าหากว่าทำจริงในป่านี้ลูกคงจะมีเงินแล้วก็มีฐานะไปแล้วแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขายืนยันเลยว่าเรื่องยิงบ้านประธานสภาเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามีการปิดข่าวเงียบแล้วก็บอกว่าประธานสภาเนี่ยเป็นในหน้าค่ะเป็นในหน้าเก็บเงินให้กับในหน้าอีกคนหนึ่งที่บ้านอยู่ใกล้ๆกันก่อนจะส่งต่อมายังพื้นที่ส่วนกลางแต่ว่าหลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วเนี่ยสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อเนี่ยก็มีการทวงเงินคืนแต่ว่าเจ้าตัวยังไม่ยอมคืนเงินให้ก็เลยเป็นที่มาของการถูกยิงบ้านแล้วก็มีข่าวออกมาว่าเนี่ยตอนนี้ในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์เนี่ยมีในหน้าสอบท้องถิ่นนะคะที่มีการเก็บเงินกับผู้สมัครสอบเนี่ย 9-10 รายมีผู้ที่เข้าสอบนะที่ได้อ่ะแล้วก็ไม่ได้เนี่ยเกือบ800คนก็พยายามไปที่บ้านในหน้านี่แหละแต่ไม่พบตัวโอ้โหตายแล้วตอนนี้มันไปกันใหญ่เลยเนี่ย
1: นะครับก็ทั้งประเทศอะเด้งนะฮะเอา 450,000 กว่าตำแหน่งเอ้ยสอบมาเด้งนะ 6,000 กว่าตำแหน่งนะครับนี่นะ 6,000 กว่าคนครับแต่ตำแหน่งจริงๆนะครับก็คือไม่ถึงไอ้เด้งนะ
0: คือคุณไปสอบมา 400,000 คน
1: ใช่ครับตำแหน่งนายช่างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ว่าไปนะเด้งนะนะครับถ้าเป็นปริญญาตรีนะครับก็คือว่าเริ่มต้นก็คือว่า 15,000 บาทเดือนนะแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ช่างอะไรก็แล้วแต่อาจจะเริ่มต้นที่ว่า 8,000 เป็นต้นไปนะเด้งนะ
0: ที่เขางงกันไง
1: ครับ
0: เขาจะเขียนกันในแบนเนอร์แล้วส่งต่อบอกว่าม
1: ันคุ้มเหรอ
0: ได้เงินเดือน 15,000 ต้องจ่ายที่ 350,000 400,000 ถึง 800,000 เนี่ย
1: คือ
0: ค
1: ุ
0: ณจ่ายยังไงอ่ะคือบางคนก็คิดว่าคือก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายก็ได้เงินเดือนแล้วก็ได้เงินเดือนไปจนตายตายแล้วก็ยังมีเงินก้อนเก็บไว้ให้กับลูกหลานอีกเน
1: า
0: ะ
1: เมื่อวานนี้ผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าข้าราชการนะเด้งนะใครใจไม่อยากเป็นบ้างครับคนไทยก็พยาเลี้ยงอย่างเงี้ยชอบพูดกันจะไม่เด้งนะเจ้าคนนายคนเนี่ยมันสบายก็เลยเป็นวงจรแบบนี
0: ้
1: ประธานสภานะครับศรีนครินทร์เนี่ยหายตัวไปแล้วนายกเทศมนตรีวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ตอนนี้ก็หายตัวไปแล้วคนที่ต้องเป็นข่าวใหญ่ระดับนะนะครับแล้วก็คนที่บอกว่าน่าสงสัยที่สุดเลยเป็นไงบ้างครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นี่นะวันนี้นายกก็บอกนะครับตั้งแต่ชาระดับนะนะครับชั่วมากเลยเนี่ยนะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยครับใช้คำว่าชั่วนะรวมทั้งบอกว่าได้ฟังคลิปเสียงนะครับที่ Next News เข้ามานี่นะบอกว่ารู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันมีพูดถึงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยเด้งนะ
0: ร
1: ั
0: ฐมนตรีช่วย
1: รัฐมนตรีช่วยนะครับก็ว่ากันไปจะช่วยที่ไหนแล้วครับก็มหาไทยอย่างเดียวเด้งนะนะครับเอามหาไทยจะรอดขนาดไหนเดี๋ยวได้ฟังกันนะแต่ที่น่าสนใจต่อไปนะครับนายกบอกว่าเอาแบบนี้นะครับก็คือว่าคนที่สอบไปทั้งหมดแล้วครับก็คือว่าให้ยกเลิกกูหมดเลยใช่ไหมเด้ง
0: แต่นายกเข้ามาปฏิเสธต่อหน้าน
1: ายกออกมาปฏิเสธล่าสุดนะครับบอกว่านี่นะก็ไม่ยกเลิกนะครับเด้งก็คือว่า
0: ก็คือถ้าพบว่าใครทุจริตนั่นแหละก็จะยกเลิกคือไม่ได้ว่าเป็นโมฆะทั้งหมดไม่ใช่
1: สั่งเอาผิดเฉพาะคนที่ทำผิด ถ้าพบว่ามีการทุจริตก็ให้เป็นโมฆะนะเด้งนะบอกต่อไปด้วยนะครับมันไม่ไหวนะอุกอาจขนาดนี้เด้งเอาข้อสอบมาแก้อย่างเงี้ยมีที่ไหนล่ะครับในโลกมีประเทศใดประเทศเดียวหรืออย่างไรรัฐมนตรีช่วยในอดีตนะครับวันนี้ออกมาชี้แจงเป็นแถวนะเด้งนะนะครับคนหนึ่งก็ว่าไปแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงสายๆ

0: คุณเด่นอิฐขาวทองนะอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับเรื่องของปมที่ว่านี้นะครับท่านบอกว่านี่นะก็เคยเสนอตรวจสอบนะครับแต่ตนเองเนี่ยพ้นตำแหน่งไปก่อนแล้วนะเขามีการประมูลแบบว่าถูกต้องทีโออาร์ก็ถูกต้องไปนี่นะแต่พอมีกระแสข่าวออกมานะครับก็บอกว่าอ้าวก็มีการนะครับลงนามกันให้ทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตนะครับไม่ว่าจะเป็นปปช.ปปท.สอบสวนกลางก็แล้วแต่นะครับตั้ง7หน่วยงานนะเด้งนะอันนี้สอดคล้องกับตัวเลขหลายคนที่พูดถึงแล้วเนี่ยนะบอกว่าตรวจสอบแล้วตนเองก็พ้นตำแหน่งไปแล้วแล้วไม่เกี่ยวเด้งนะ
1: อ
0: ีกคนนึงนะครับที่มาเปิดเผยล่าสุดก็คือว่าคุณทรงศักดิ์ทองศรีเด้ง
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็อยู่สมัยที่แล้วมาเด้งนะนะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็ดำรงตำแหน่งรองนายกด้วยนะเด้งในรัฐบาลช่วงปัจจุบันนี่ครับท่านบอกว่านี่นะเรื่องที่มีการพูดคุยกันแล้วก็มีคลิปเสียงนะครับไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท่านบอกว่ามีการกระชับอย่างเด็ดขาดนะครับถึงขั้นลงนามบันทึกความเข้าใจนะครับ MOU นี่แหละให้หลายหน่วยงานไปตรวจสอบนะครับท่านบอกว่านี่นะเอ๊ะเรื่องอย่างนี้นะครับมันเป็นยังไงบ้างนะมันท่านบอกว่านะครับมันเรื่องของการจัดสอบนะครับมันเป็นเรื่องของท้องถิ่นจะมีกองกลางอยู่ด้วยกรมจันทร์กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีหน้าที่ในการจัดสอบแล้วก็ทางกรมก็ไปประสานกับทางมหาวิทยาลัยเข้ามาดําเนินการจัดสอบอันนี้ข้อมูลก็ตรงกันนะครับกับหลายหน่วยงานที่แจ้งชี้แจงออกมาเด้งนะแต่บอกว่าคลิปเสียงนะครับที่มีการพาดพิงถึงรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับท่านก็บอกว่ารัฐมนตรีช่วยมีหลายคนยอมรับนะครับว่าตนก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาก่อนแต่ยืนยันว่าได้กำชับเรื่องนี้มาโดยตลอดและติดตามดูด้วยเพราะว่าที่ผ่านมามีข่าวว่ามีการทุจริตในการสอบครับแล้วก็มีตัวเลขตามที่เป็นข่าวได้เชิญหน่วยงานมาหารือเพื่อปิดช่องว่างที่มีโอกาสจะทุจริตครับโดยมีการออกข้อสอบ5ชุดนะเด้งนะมีคณะกรรมการและก็โรงพิมพ์ตรวจสอบที่ไปที่มาในการขนส่งข้อสอบและเมื่อตรวจสอบแล้วก็ต้องมีการลงชื่อแล้วก็ส่งกลับคืนมาท่านก็บอกนะครับนะเด้งนะเรื่องนี้นะครับมันไม่เกี่ยวกับตัวท่านถึงว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยก็จริงอ่ะเด้งนะปฏิเสธนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เด้ง
1: แต่ว่านี่มีความเคลื่อนไหวกันออกมาค่ะเพราะว่าทางด้านของตำรวจเขาเตรียมที่จะขยายผลแล้วนะการขยายผลนั่นก็คือจะบุกไปตรวจโรงพิมพ์ค่ะซึ่งโรงพิมพ์เนี่ยจะอยู่แถวย่านสมุทรปราการ เพื่อที่จะค้นหาหลักฐานนะคะในการโกงข้อสอบนี่ค่ะโดยเรื่องนี้นะมาจากพันตำรวจเอกวนัชชัยยิ่งยมสมสวัสดิ
0: ์
1: ผู้กำกับการ2เนี่ยนะคะของกองบังคับการตำรวจปปปเนี่ยที่เปิดเผยออกมาบอกว่าได้รับข้อมูลนะคะว่าทางปปชเนี่ยเขาเตรียมนำกำลังค่ะเข้าไปตรวจสอบโรงพิมพ์กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบจริงก็จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็เพื่อที่จะพิสูจน์ทราบความจริงของคะแนนสอบในปีที่แล้วเนี่ยที่เขาสอบกันนะคะก็ตั้งข้อสังเกตแล้วค่ะว่
0: า
1: ทางมสวเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดสอบและออกข้อสอบคือมันจะต่างไปจากปีก่อนหน้าเนี่ยคือปีก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นสถาบันอื
0: ่
1: นเพิ่มมาครั้งนี้มั้งที่มสวเนี่ยเป็นคนจัดสอบที่ชนะการประกวดราคาตามระเบียบราชการเนี่ยส่วนตัวบุคคลที่บงการหรือว่าระดับชั้นของขบวนการในตอนนี้การตำรวจเอกวนัชชัยเนี่ยบอกว่าต้องรอนะคะคือรอผลการตรวจสอบพยานหลักฐานจากการเข้าตรวจค้นร่วมกันกับปปชซะก่อนคือถามว่ามีความคืบหน้าจากการตรวจสอบและการขยายผลไปถึงตัวผู้บงการเพิ่มเติมยังไงเนี่ยทางตำรวจปปเองเขาจะได้ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบกันต่อไปนะคะ
0: แล้วไปตรวจสอบนะครับเมื่อเวลา 15:45 ที่ผ่านมานี่เองนี่นะ
1: ค่ะ
0: โรงงานที่ว่านี้ก็อยู่ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ไปตรวจสอบต่อไปด้วยนะครับว่าโรงงานนี้ครับก็คือว่าเป็นโรงงานเดียวที่เคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ QR code แล้วก็บาร์โค้ดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วยสำหรับบริษัทนี้เด้งน
1: ะ
0: แต่ฟังการชี้แจงของมสว.ด้วยรวมทั้งนะครับทางด้านอดีตอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้ข้อมูลตรงกันบอกว่านะครับเรื่องของการจัดทำ QR นะครับก็ทำกันแบบถูกต้องเรียบร้
1: อ
0: ยแต่กระบวนการนะครับที่บอกว่าออกข้อสอบแล้วก็ตรวจข้อสอบนะครับก็คือมสว.ก็ว่าไปแต่มสว.วันนี้ก็ออกแถลงการเหมือนกันนะบอกว่านะครับจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการทุจริตทุกอย่างเลยไม่ไว้หน้าเด้งนะแต่ท่านก็อธิบายนะครับว่าเรื่องของการออกข้อสอบแล้วก็ทำข้อสอบเสร็จแล้วนี่นะห้องส่งห้องนะครับที่ว่าเก็บข้อสอบเด้งนะห้องผมเก็บข้อสอบที่สอบมาหมดแล้วนะครับจะมีกุญแจครับเป็นห้องที่บอกว่า

0: มิดชิดครับกุญแจนี่มีเพียง2ดอกเด้งนะคือเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นดอกนึงแล้วก็เจ้าหน้าที่ของมสว1ดอกนั่นเองเด้ง
1: ใ
0: ครจะไปเปิดไม่ได้ครับต้อง2คนพร้อมกันเด้งนะแต่ข้อเท็จจริงนะครับวันที่เจ้าหน้าที่ไปบุกที่สำนักในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเด้งนะปรากฏว่าเป็นไงบ้างครับนี่นะโอ้ยเจ้าหน้าที่ข้าราชการกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับนั่งแก้ข้อสอบอยู่เด้งนี่นะเอ๊ะมันตรงข้ามกันมันนะว่ามันออกมาได้ยังไงรับก็คือรับเอาข้อสอบออกมาไม่ได้ปิดแน่นหมดเลยเด้งนะเออครับมันอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดแล้วครับเนี่ยเรื่องของเงินเรื่องของทองอะเด้งมันไม่เข้าใครออกใครหรอกใช่ไหม
1: ส่วนเรื่องยาเสพติดนะโอ้โหเวลาเขาจับกันทีแต่ละล็อตเนี่ยรู้สึกแบบโอ้โหมันล็อตใหญ่ทุกครั้งเลยนะไม่เคยมีตัวเลขแบบน้อยๆเลยอะนี่คราวนี้เขายึดยาไอได้ทีนะ200กิโลอะ
0: โอ้โหมีแต่ของไม่ดีนะ
1: 200กิโลนี่แบบโอ้โหคือล็อตใหญ่มากมหึมามากนะคะก็เรื่องนี้ทางด้านของพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยพร้อมกับบรรดาตำรวจโอ้โหคือในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นน่ะเขาก็นำเจ้าหน้าที่เนี่ยชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ไปเลยแล้วก็แถลงข่าวจับกุมจับกุมตัวเนี
0: ่
1: ยเห็นว่าจับกุมตัวผู้ต้องหาได้สองรายเป็นคนอินเดียทั้งคู่เลยนะคะก็จับได้เนี่ยพร้อมกับของกลางคือยาเสพติดให้โทษนะคะประเภทหนึ่งก็คือเม็ดเอฟเฟตามีนกับยาไอซ์ทั้งหมดเนี่ยนะคะน้ำหนักเนี่ยชั่งแล้วเนี่ยรวมถุงเนี่ยประมาณ1กิโลเนี่ยจำนวน200ถุงด้วยกันเพราะนั้นเนี่ยน้ำหนักมันก็เลยตกประมาณ200กิโลกรัมแล้วก็มูลค่าเนี่ยตกประมาณ60ล้านแล้วก็รถเก๋งอีก2คันซึ่งการติดตามจับกุมตัวเนี่ยนะคะครั้งนี้เนี่ยซึ่งเป็นผู้ต้องหา2รายเนี่ยนะคะชาวอินเดียเนี่ยแล้วก็ยึดยาไอซ์ได้เนี่ยปรากฏว่าพฤติการของคนร้ายเนี่ยนะคะ
0: ยังไงครับ
1: คือพอเขาร่วมกันสืบสวนสอบสวนเลยเนี่ยจะพบว่านะจะพบว่าผู้ต้องหาทั้งสองรายเนี่ยทราบชื่อเนี่ยนะในภายหลังเนี่ยว่าเป็นชาวอินเดียแล้วก็กำลังลำเลียงถุงกระสอบสีขาวเนี่ยหลายกระสอบเลยลงจากรถตำรวจเขาก็ไปซุ่มดูอ่ะเขาไปซุ่มดูแล้วก็แสดงตัวเป็นตำรวจก็เข้าไปตรวจค้นแล้วก็เลยสามารถตรวจยึดแล้วก็พบยาไอซ์อย่างที่เป็นข่าวออกมานะคะเออก็ง่ายๆเลยเนาะ
0: เออ
1: ก็เนี่ยไปขนซุกเอาไว้ที่จังหวัดปทุมธานี
0: เออ
1: แล้วตำรวจเขาก็ไปจับกุมตัวได
0: ้อ้าวมาดูนะครับว่าเรื่องของยาเสพติดของบ้านเรามันมากขนาดไหนนะครับตอนนี้เห็นกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือว่าเป็นเจ้าภาพนะครับ
1: ค่ะ
0: ขนย้ายยาเสพติด77ตันครับมูลค่า 40,000 กว่าล้านเด้งนะ
1: ค่ะ
0: จะเตรียมเผาทำลายวันพรุ่งนี้ครับเอาสิ้นซากว่าอย่างนั้นนี่นะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็ได้เห็นภาพนะครับที่ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณหมอเอกชัยเพียรศรีวัชรานะครับพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับหน่วยงานที่ปราบปรามเกี่ยวเรื่องของยาเสพติดนี่เองครับเด้งได้มีการนะครับปล่อยเรื่องของรถที่เก็บรักษายาเสพติดที่เป็นของกลางนำส่งจากสถานตรวจพิสูจน์ทั่วประเทศมาแล้วครับเด้งซึ่งจะมีการเผาทำลายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับคราวนี้ก็จะดำเนินการภายใต้แนวความคิดที่บอกว่าเผาวันนี้เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่าครับปรากฏว่ามียาเสพติดเป็นของกลางนะครับผ่านการตรวจรับแล้วก็อนุมัติให้การขนย้ายไปเผาทำลายจากทั้งหมด 54,097 คดีครับนับหนักที่พอนะ 77,897 กิโลกรัมครับ905กรั
1: ม
0: เป็นน้ำหนักของยาเสพติด62,851กิโล651กรัมครับแล้วก็บอกมิลลิกรัมไปด้วยครับอ้าวถือว่ามากที่สุดนะครับเป็นยาบ้าครับ4,080กิโลกรัมครับแอมเม็ดแอมเฟตามีนหรือไอเด้งที่ได้รายงานไปสักครู่นี้นะ 21,000 กว่ากิโลกรัมครับเ
1: ค
0: ตามีน 1,300 กว่ากิโลเฮโรอีน173ครับ MDMA 63กิโลเอโทมิเดตครับที่เป็นว่าเป็นพวกผสมน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้านี่ครับ40กิโลกรัมนะและอื่นนะครับมูลค่าต้อง 40,000 กว่าล้านครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการขนย้ายนี่ก็จะไปทำลายเด้งนะทำลายด้วยอุณหภูมินะครับความสูงถึง 1,200 60 1,200 องศาเซลเซียสนะครับที่จะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะเพราะฉะนั้นก็รอดูกันต่อไปเด้งนะ
1: ค่ะมาดูข่าวเรื่องของเสกโลโซกันบ้างวันนี้คุณได้รับการปล่อยตัวแล้วเพิ่งรู้นะว่าเสกโลโซเนี่ยเขาไปอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุ
0: ร
1: ีเขาเนี่ยเขาก็ไปปล่อยตัวกันที่นั่นแหละแล้วปรากฏว่าเสกโลโซเนี่ยพอไปอยู่ที่นั่นนะภรรยาเขาคุณการก็ไปเช่าบ้านอยู่แถวนั้นเลย
0: อ๋อไปดู

0: ใช่คือไปเช่าบ้านอยู่แถวนั้นเพื่อที่จะแบบไปมาหาสู่แบบมาเยี่ยมอะไรเงี้ยกับเสกโลโซเนี่ยได้สะดวกนะคะซึ่งทางด้านเสกโลโซเนี่ยโอ้โหวันนี้ร้องห่มร้องไห้เลยอ่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ออกมาจากเรือนจำเนี่ยแต่ว่านะงานรออยู่เพียบแล้วนะ
1: ถูกต้อง
0: ตอนนี้คิวคอนเสิร์ตเนี่ยยาวไปจนถึงสิ้นปี70ได้คุณผู้ฟังคิดดูดิคือนี่เพิ่งกลางปีเน
1: า
0: ะเพิ่งกลางปี69อ่ะแล้วคิดดูดิยาวไปถึงสิ้นปี70น่ะคิดดูว่าขนาดไหนเอาคิวงานของคุณเสกโลโซอ่ะ
1: ค
0: ือวันนี้คุณการเนี่ยไม่ได้ไปรับคนเดียวนะบรรดาแฟนคลับก็ไปรอรับอยู่ด้วยนะก็บอกว่าโอ้คึกคักมากสำหรับการ
1: เดินไปตัวยกเลยครับถือธงถืออะไรไปหมดเลยได้ยินนะ
0: ใช่ก็คือแบบโอ้คือเจ้าตัวนี่นะนี่อย่างคุณการนี่ก็ค่อยสัมภาษณ์นี้ไว้เลยนะคุณการเขาบอกว่าตอนนี้คือเช่าบ้านเอาไว้ใช่ไหมที่เล่าให้ฟังอะบอกว่าคือคุณการเขาเช่าบ้านเพื่อที่จะมาเยี่ยมคุณเสกโลโซเนี่ยได้บ่อยๆแล้วตอนนี้ก็ออกรถคันใหม่ให้กับทางคุณเสกโลโซแล้วเนื่องจากว่าด้วยความที่คิวงานมันเต็มไปถึงนู่นเลยสิ้นปีหน้าเนี่ยนะแล้วคุณเสกเองเนี่ยเขาก็อยากเล่นคอนเสิร์ตให้กับแฟนเพลงมากๆก็เหมือนกับคุณเสกเนี่ยเหมือนจำคุกตัวเองเนี่ยมานานถึง7ปีแล้วเพราะว่ารู้สึกผิดกับสิ่งที่ได้ทำลงไปแล้วก็ที่ผ่านมาก็กังวลกับเครียดมากแต่ว่าก็เชื่อเลยล่ะว่าหลังจากเนี้ยก็คงจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะมันจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่รออยู่สิ้นปีด้วย
1: โอ้ครับ
0: เนี่ยก็ในขณะที่ทางเจ้าตัวคุณเสกเองนะคะก็บอกว่าเนี่ยขอขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือและไม่ทอดทิ้งแม้ว่าตัวเองนะจะอยู่ภายในเรือนจำเนี่ยการเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนของชีวิตเพราะไม่มีอะไรหรอกที่สบายก็ได้อยู่กับตัวเองแล้วก็มีสติมากขึ้นออกไปคราวนี้จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังเลยจะดูแลครอบครัวคือเรียกว่าอยู่เรือนจำเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงเวลา1ปี1เดือน13วันนะแต่เจ้าตัวเนี่ยคุณเสกโลโซบอกเลยบอกว่ารู้สึกว่ามันยาวนานมากไม่อยากให้ใครเนี่ยก้าวพลาดแบบนี้อีกไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วว่าวันนี้ก็จะเป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณเสกโลโซแล้วล่ะ
1: นี่นะออกจากเรือนจำมาแล้วนะครับแต่ EM ยังติดอยู่นะเด้งนะยังไม่ถอดนะครับผมขอย้ำนะครับสิ่งที่เสกโลโซพูดถึงพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับไม่ทำอีกแล้ว2อย่างคือ1ยาเสพติดนะครับแต่ยาเสพติดทำไมบ้านเรามันเยอะขนาดนี
0: ้
1: 2ครับคุณเสกบอกว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเคารพกฎเกณฑ์กฎหมายบ้านเมืองเคารพกฎกติกาเด้งนะแต่ประเทศไทยขอประทานโทษนะครับคำว่าทำอะไรตามใจแท้นี่แหละเด้งนะ มันเป็นสิ่งที่ต้องคิดต่อนะครับเสกบอกแล้วว่าต่อไปนี้เคารพเสียงส่วนใหญ่หมดเลยนี่นะ
0: ค่ะ
1: โอ้เอาเป็นเรื่องดีๆสำหรับเสกนะครับแต่ถ้าไอแหละครับต้องไอเฮิร์บนะครับยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บครับ
0: มีสวิตเตอร์ต้องเริ่มเนี่ย
1: ใช่แน่นะ
0: ครับไปเอาไอเฮิร์บมากินเลยป่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นเลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โ
4: อยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื
4: ่อถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
8: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรี

0: ที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
0: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: เข้ามาตรงนี้เนี่ยนะคะต้องย้ำกันนิดนึงเนี่ยนะคะด้วยช่วงนี้นะเริ่มเข้าหน้าฝนกันแล้วนะคะอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ่อยหลายคนก็เริ่มมีอาการคอแห้งระคายเคืองไอเบาๆนะคะบางคนก็มีเสมหะตามมาแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าวันนี้มีตัวช่วยดีๆมาแนะนำนะคะจากไอเฮิร์บสมุนไพรที่ดูแลลำคอได้ตรงจุดเลยคือถ้าใครนะคะอยากจะชุ่มคอดูแลคอกินได้ทุกวันแนะนำเลยค่ะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บนะคะอมง่ายช่วยชุ่มคอชื่นใจแล้วก็ลดอาการระคายเคืองอมเพลินแถมยังชูก้าฟรีด้วยแต่ถ้าใครนะคะมีอาการไอมีเสมหะอยากจะบรรเทาอาการให้ดีขึ้นก็ต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำค่ะที่จะช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอแล้วก็ขับเสมหะจากสมุนไพรไทยทั้ง4ชนิดนะคะสรุปง่ายๆชุ่มคอทุกวันเลือกเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บไอมีเสมหะก็เลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำทั้ง3แบบนี้นะคะพกพาง่ายมากจะอมตอนไหนก็สะดวกหาซื้อได้ก็สะดวกนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ค่ะแล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศเอาเป็นว่าใกล้ที่ไหนก็แวะไปลองกันได้เลยค่ะมาม
3: าฟังท่านผู้ฟังหน่อยเด้ง
2: คุณนินเอ็นเคทีค่ะบอกว่าสุดท้ายจะคอยดูนะคะว่าจับได้แต่ปลาสิวปลาสร้อยไปไม่ถึงตัวใหญ่ๆแน่ๆเลยระบบทุจริตเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้ต่อไป
3: ใช่ครับมันเป็นอยู่ในสังคมไทยมานานไม่รู้กี่ศตวรรษไหนเด้งนะเพียงแต่ว่าคราวนี้มันจับแบบเป็นแบบขนานกับเขาให้เห็นแบบชัดเจนแล้วมูลค่ามันเยอะมันก็เลยปูดออกมาไงครับจริงๆแล้วมันโอ
2: ้ว่าไปมันแก้ง่ายนิดเดียวเนาะถ้าเกิดว่าเอาจริงเอาจังเนี่ยใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายแล้วข้าราชการทุกคนเนี่ยคือเลิกการทุจริตคอร์รัปชันแล้วจะมีส่วนหัวคือผู้บริหารสูงสุดเนี่ยเอาจริงเนาะ
3: เ
2: ล่นไม่สนหน้าอินหน้าพรมอ่ะเมื่อนั้นก็จบ
3: นะถ้าใช้กฎหมายประเทศจีนถ้าเป็นประเทศจีนแหละครับสิงคโปร์หรือแม้กระทั่งเวียดนามมาเด้งนะโอ้โหป่านนี้นะครับสงสัยนี่นะตายกันไม่รู้ว่าเหลือกี่คนเท่านั้นเองครับน่าหัวได้แล้วมังเด้งนะครับ
2: พวกคนจีนที่ทุจริตเขาต้องมาอยู่บ้านเรากันเนาะสบาย
3: ใช่
2: นี่ล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังคะปรากฏว่าทางรองอธิบดีนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยซึ่งตอนนี้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีคือคุณพนนท์พันผีพาดเนี่ยนะคะได้ทำหนังสือด่วนที่สุดค่ะถึงผู้ราชการจังหวัดทั่วประเทศแล้วนะคะโดยสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในตำแหน่งพนักงานส่งท้องถิ่นทั้งหมดค่ะแล้วก็ให้แจ้งนะผู้ผ่านการสอบว่าให้ชะลอการรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปสาเหตุเหรอก็บอกว่าก็เนื่องมาจากที่ทางปปช.เนี่ยร่วมกันกับทางตำรวจปปป.แถลงผลการตรวจค้นบ้านพักในจังหวัดนนทบุรีนั่นเองแล้วก็ไปพบหลักฐานนะคะการใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนสอบให้ตรงกับรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินนี่แหละค่ะคือมันหลักฐานคาตาแล้วก็เป็นหลักฐานสำคัญนะคะที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมากเนี่ยด้วยกระบวนการสอบแข่งขันเนี่ยเป็นไปโดยที่มันไม่สุจริตอ่ะเพราะงั้นเขาก็เลยทำหนังสือด่วนเพื่อชะลอในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นออกไปก่อน
3: ครับแต่เป็นลักษณะว่าช่วงนี้นะครับก็คือว่าสอบตั้งแต่มีปัญหาปี68นี่นะ
2: ใช่
3: นะครับก็ก่อนหน้านี้ก็คงสบายใจอยู่เร่งนะ
2: โอ้โหต้องสอบชุดนี้แหละ
3: ครับ
2: เพราะว่าเขาคบแบบจังๆอ่ะ
3: ใช่นะครับ
2: คือเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ที่แบบมีอะไรติ๊กๆๆๆก็รอตัวป่ะ
3: เออใช่นะพูดถึงการทุจริตนะครับบ้านเรามันโอ้มันทุกวงการน่ะเด้งนะทุกกระทรวงอ่ะล่ะครับนึงนะอย่าว่าเลยครับมันปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กอ่ะเด้งเข้าโรงเรียนชื่อดังเหรอต้องตายไปเจี้ยโอ้โหตั้งแต่เด็กเลยนะต้องยัด

0: งินต้องอะไรก็แล้วแต่ช่วยเหลือโรงเรียนต้องไล่สมาคมผู้ปกครองกันแล้วมันฝังรากกันมาหมดแล้วครับมันเป็นที่ทุจริตหมดครับนี่นะ
1: พอโรงเรียนเขาจะบอกมาเลยว่าอยากได้อะไร
0: เออครับ
1: ผู้ปกครองก็จัดให
0: ้เออใช่นะผู้ปกครองก็ต้องรักลูกใช่ไหมครับเด้งนะเอาทุกอย่างแล้วครับนี่นะเหมือนกับการทุจริตแหละครับหรือไปกระทั่งต้นทุนนะครับที่บอกเอาไปแล้วทำไงครับอาจจะต้องไปติวไปต่อไปอะไรก็สารพัดครับมันต้องใช้เงินใช้ทองหมดแล้วครับมันปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศนะครับไม่รู้นะครับเราจะหาใครนะครับมาช่วยปราบไม่ให้ราบคาบมันก็อยู่ที่คนไทยอ่ะเด้งนะ
1: มันลำบากอ่ะคือมาถึงวันนี้น้ำหุ่นลำบากจริงนะ
0: เออใช่ครับ
1: มันลำบากตรงที่ว่าคือจับไปที่ไหนมันก็เจอที่นั่นอ่ะ
0: เออก็เบื่อเด้งว่าทำไมอ่านข่าวมีแต่เรื่องของคนขี้โกงอ่ะโกงกันสารพัดเนี่ยพอโอ้โหทำไมประเทศไทยอ่ะเด้งนะ
1: ยากนะยากนอกจากจะใช้กฎหมายแบบจริงจังคุณชัยวัฒน์นะคะสวัสดีเข้ามาสวัสดีพี่สวิตกับเต
0: ้
1: บอกสนามการสอบที่อื่นนอกจากราชการเนี่ยจะมีอีกหรือเปล่า
0: โอ้
1: เนาะเรื่องเส้นสายบ้านเรา
0: ไม่ต้องห่วงครับนี่นะ
1: คุณหนึ่งพันช่างบอกว่าเมื่อคืนผมนอนไม่หลับเลย
0: ครับเพราะอะไรคร
1: ับ ไอทั้งคืน
0: อ๋อก็ต้องไอเฮิร์บนะครับ
1: คุณณรงค์เนี่ยเขาส่งเนี่ยภาพรถอันนี้คือรถอะไรอ
0: ่
1: ะฮะรถเป่าวิทย์นี่เอง
0: เอ้ารถอะไรครับโอ
1: ้อันนี้เขารถยี่ห้ออะไรนะเอ๊ะขับใครขับคาน ะ
0: ผมไม่รู้จักกัน
1: เ
0: อง
1: รถเนี้ยหูยเดี๋ยวก่อนเบนท์ลี่ป่ะหรือว่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอันเนี้ยใช่ป่ะอาช่วยบอกเลยคุณณรงค์ใช่ป่ะตาเนี้ยตาเนี้ย
0: ไม่รู้จักไม่เคยเห็นรถดีๆหรือเป็นการไม่รู้จักกัน
1: เ
0: อง
1: แล้วคุณ JCVK บอกอะไรเนี่ยรายงานสปอตยังหนวกหูเหมือนเดิม
0: ครับ
1: บ่นอีกแล้วบ่นอีกแล้วคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณฟุกรถตู้บอกว่าถึงผมจะเป็นแค่คนขับรถตู้ธรรมดาธรรมดาแต่ภูมิใจครับที่ไม่ต้องเป็นข้าราชการให้คนสงสัยว่าใช้เงินหรือเปล่าแต่ผมได้ภรรยาเป็นข้าราชการครับ
0: นี่นี่เนี่ยต้องอยู่ใต้อำนาจนะ นะครับมีภรรยาเป็นข้าราชการนะครับต้องสั่งอย่างเดียวนะ
1: บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปยืนใต้ลมเพื่อเป็นสักขีพยานตอนเผาทำลายครับผม
0: อ๋อทำลายยาเสพติดแล้วครับจะไปดมเหรอครับนี่นะโอ้นะครับก็จะชี้แจงออกมาแล้วครับเมื่อกี้ผมก็รายงานว่าไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยอะไรเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเผาเสร็จแล้วก็เมากันทั้งองค์คาพยพแถวนั้นนะเด้งนะทั้งอำเภอทั้งจังหวัดนี่ก็ไม่ใช่นะครับ
1: คุณชัยยันเนี่ยคุณชัยยันบอกว่าอะไรเนี่ยเมื่อก่อนที่บ้านก็ขายยาแต่สักพักดูแล้วไม่เป็นมงคลก็เลยเติมคำว่าปุ๋ยข้างหน้าไปอีกตัวหนึ่ง
0: ปุ๋ยข้างหน้าปุ๋ยยา
1: ปุ๋ยยาเหรอ
0: ปุ๋ยยาอะไรอ่ะ
1: คืออะไรอ่ะปุ๋ยยายาปุ๋ย
0: ครับ
1: คืออะไรอ่ะ
0: ไม่เก็ตคร
1: ับ แล้วก็คุณบักหำน้อยบอกว่าที่อบต.บ้านผมคืออะไรเนี่ยยาชุมน้อยที่สีสเกตพนักงานจะจ่าย 200,000 รปภ.จ่าย 50,000 ใช่ไหมแม่บ้านหรือว่าลูกจ้างชั่วคราวจ
0: ่
1: าย 30,000 แล้วก็คนในอบต.บอกว่าอบต.เนี่ยไม่ได้สักบาทมาที่ศูนย์กลางหมดเลย
0: ครับโอ้เลยครับนี่นะ
1: แล้วก็บ้านอบต.บ้านผมซื้อรถดับเพลิงลูกหลานก็อยากสมัครพนักงานขับรถแต่แม่เจ้าซื้อรถแถมคนขับพร้อมเลย
0: เห็นไหมครับเหมือนที่ผมเคยพูดนะครับบอกว่าใครก็แล้วแต่อยากจะเป็นข้าราชการในท้องถิ่นครับต้องไปติดต่อซะก่อนนะอบต.นั้นมีตำแหน่งอะไรยังไงบ้างถ้าไม่มีเหลือเปิดหน่อยพอเปิดหน่อยเป็นไงบ้างครับนี่นะเอาจ่ายเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเร่งนะตั้งแต่ระดับเล็กๆนะครับอย่างอบต.นะครับจนถึงโน้นตัวใหญ่คือนะครับคุณวุฒิก็ปริญญาตรีเด้งนะก็ตำแหน่งนะครับก็โก้เช่นเจ้าพนักงานปกครองอย่างนี้เด้งนะถ้าเป็นพนักงานรักษาความสะอาดก็ลดดันลงมาหรือเป็นเจ้าหน้าที่นะครับแบบว่าการเงินอาจจะลดลงมานิดนึงอะไรเงี้ยแล้วแต่เนื่องนะโอ้ไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้
1: แล้วก็มีคุณจิปปี้บอกว่ารัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบบ้านเมืองให้เจริญก็เพราะพวกนี้แหละคุณใบเตยก็เข้ามาสวัสดีสุขสันต์วันพุธ คุณโจมิเตอร์ค่ะคุณโจมิเตอร์บอกว่าก็คงจะทำผิดทั้งหมดนั่นแหละครับถ้ายกเลิกผมว่าอะไรเนี่ยก็ต้องเลิกหมด
0: ค
1: ุณดีดอนบอกว่าทำกันมากี่ปีแล้วเนี่ย
0: ครับไม่รู้กี่ศตวรรษไม่ผมบอกนี่นะ
1: คุณเทียนท่านฉลอง

0: บอกว่าคุยขมงโล่งสมองมองยามเย็นคุยโดดเด่นเช่นนี้ทีสดใสคุยกันได้คุยดีมิห่างไกลคุยเรื่อยไปป่าวิชิตใกล
1: ้นี่ขอบคุณมากเลย
0: แล้วก็มาที่คุณสุประชัยก็เข้ามาสวัสดีทักทายพี่สวิตกับเด้งนะคะมีใครอีกอ่ะคุณลิน NKT บอกว่าที่ป้าเด้งพูดที่ป้าเด้งพูดคือทฤษฎีค่ะทางที่ดีการสอบแข่งขันของทางราชการเนี่ยควรจะให้สำนักงานกพ.เป็นคนดำเนินการนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาที่คุณอมรคุณอมรส่งอะไรมาเอ่ยก็ Happy Wednesday ค่ะคุณณรงค์อ๋อคุณณรงค์บอกว่ารถอ่ะที่ส่งมาคือ Aston Martin
1: อ๋อ Aston Martin
0: แล้วแล้วก็คุณปุ๋ย
1: ปุ๋ย
0: ตัดตอนแน่นอนสารวัตรโจ้กับพลโทมนัสคงแป้นเนี่ยตายคุกแล้วก็ตัดตอนจบ
1: อ๋อตัดตอนคนที่บอกว่าใจกลัวเฉาโฉเรื่องของทุจริตเนี่ยนะ
0: อ
1: ืมโอ้สงสัยตายกันทั้งประเทศเอง
0: เออ
1: ถ้าตัดตอนกันแบบนั้นนะอย่างว่านะครับพออ้อยเข้าปากช้านะครับไม่มีใครกล้าอะไรเท่าไหร่แหละครับ
0: ค่ะ
1: นี่นะก็ไปอย่างเช่นไปแอบยิงอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะเด้งนะแต่คนที่มาจ่ายไปแล้วจะออกมาแฉเลยเด้งนะพอออกมาแฉแล้วก็จะมีความผิดอีกนะเพราะเผลอนะครับถูกปิดปากอย่างเงี้ยมันก็เลยว่าสมรู้ร่วมคิดไงอ้าวนอกจากเสกโลโซออกมาจากเรือนจำแล้วนะครับเด้งเป็นอิสระแต่ปรากฏว่าพิธิคีโร
0: ่
1: ยังเสี่ยงอยู่นะครับจะเข้าคุกเข้าตารางอะเด้ง
0: ค่ะ
1: เพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้ศาลอาญามีนบุรีได้พิพากษาคดีที่ติคีโร่หรือชื่อจริงว่ามนัสวินนันทเสนครับนี่นะที่ขับรถขณะเมาสุราชนให้คนตาย2ศพเมื่อ10ตุลาคมปี67นั่นเองจำได้ใช่ไหมครับถนนเทพรักนะอยู่ในเขตสายไหมนะครับตีสี่อ่ะตีคีโร่นะครับหลังจากที่บอกว่าไปร่วมสังสรรค์แล้วก็คงจะเลิกงานนะครับเด้งนะก็คนกลางคืนนะครับตีสี่อย่างเงี้ยขับรถฮุนไดรถตู้โอ้โหปรากฏว่าชนพี่น้องนะครับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเด้งนะครับคนพี่เนี่ยตายในที่เกิดเหตุเลยครับแล้วก็คนน้อยนะครับก็คือว่าตกสะพานทุกสูงเด้งลงมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลในที่สุดก็ตายไปทั้งคู่นี่นะปรากฏว่าวันนี้ศาลก็พิพากษานะครับเห็นว่าความผิดดังกล่าวอัตราโทษนะครับจำคุก4ปีเลยแต่เนื่องจากว่าติคิโร่ให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งนึงครับเหลือจำคุก2ปีแต่ถึงแม้ว่าติคิโร่จะแสดงสำนึกผิดครับเดินทางไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการเยียวยาครอบครัวนะครับไปเบื้องต้นแล้วแต่ศาลเห็นว่ายังไม่สามารถตกลงเรื่องของค่าสินไหมทางแพ่งได้ครับ
0: อ
1: ีกทั้งพฤติการแห่งคดีก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงครับเนื่องจากว่าติชิโร่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหรือเบรกได้แต่ไม่กระทำคือไม่เบรกกระเด้งนะก็อย่างว่านะครับตอนนั้นก็สันนิษฐานว่าคงจะเมาหนักนี่นะจึงมีคำสั่งไม่รอการลงโทษครับพร้อมกับเพิกถอนใบอนุญาตนะครับขับขี่รถตลอดจนคำร้องของโจทร่วมเลยนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามคดีนี้ครับติ๊กเขาก็ได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วนะครับจำนวนทั้งสิ้น3ล้านบาทครับแต่ทางโจทเนี่ยได้มีการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย21ล้านจะต่อรองเหลือ18ล้านซึ่งทางจำเลยก็มองว่าเป็นตัวเลขที่ว่าสูงเกินไปจึงขอต่อรองเหลือ7ล้านแต่เมื่อโจทไม่ยอมครับคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมีนบุรีซึ่งในวันนี้จำเลยก็สามารถรับเงิน 500,000 บาทซึ่งทางจำเลยก็มายื่นเยียวยาต่อหน้าศาลไปเรียบร้อยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนี่นะตามคำพิพากษานี้ทนายความของติชิโร่ครับวันนี้ก็ได้ยื่นมีการยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์โดยใช้กรมธรรม์ประกันภัยวงเงิน 200,000 บาทครับเป็นหลักประกันศาลก็พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งอนุญาตนะครับให้ปล่อยตัวชั่วคราวติชิโร่ได้แต่นะครับห้ามนี่นะเด้งเดินทางออกนอกราชอาณาจักรครับอันนี้เป็นเงื่อนไขนะแล้วห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกฟ้องในคดีนี้มิฉะนั้นจะถือว่าผิดสัญญาประกันแต่คุณพ่อของผู้ที่เสียชีวิตนะครับคือน้องเมจิแล้วก็จูเนียร์นี่เด้งนะก็บอกเหมือนกันนะครับเด้งนะคือต้องฟ้องทางแพ่งอะเด้งเนื่องจากว่าอะไรครับคำนวณเรื่องของความเสียหายนะครับจากลูกที่ว่าเป็นเยาวชนอยู่เรียนหนังสือยังไม่จบมหาวิทยาลัยนะครับถ้าเขาทำงานมาแล้วถึงอายุ60ปีนี่นะมันจะเสียหายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นฟ้องค่าเรียกร้อง21ล้านแต่ก็สามารถที่จะมีการเจรจาพูดคุยกันได้อะเด้งนะแต่นะครับ3ปีแต่เกิดเหตุที่ผ่านมาปรากฏว่าจิ๊กนะครับไม่ได้ไป ไปแสดงความจำนงอะไรมากเลยเด้งนอกจากนะครับว่าที่ไปแสดงความจำนงตอนนั้นเสียใจก็คือว่าไปงานศพทุกวันแล้วก็ไปเผาศพแต่

0: จากนั้นนี่นะก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะก็ต้องรอต่อไปนะครับว่ากระบวนการอุทธรณ์เนี้ยจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับศาลคราวนี้เองอ่ะ
1: มาเรื่องของลิซ่ากันบ้างนะเพราะว่าเธอขึ้นปกวันที่แฟนโอ้โหถูกพูดถึงกันอย่างมากมายเกลียวกราวมากๆเลยคือกลายเป็นกระแสฮือฮาไปทั่วโลกเลยนะโดยเฉพาะกับโลกโซเชียลนะกับการถ่ายแบบขึ้นปกอ่ะอุ้ยสวยมากอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหนังสือนิตยสารชื่อดังในสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วก็ช่างภาพที่ถ่ายเธอเนี่ยก็คือเป็นช่างภาพระดับโลกอ่ะคือตอนนี้ลิซ่าเนี่ยกลายเป็นแฟชั่นไอคอนระดับโลกไปแล้
0: ว
1: และที่สำคัญปรากฏว่าสิ่งที่ถูกพูดถึงในเวลานี้ก็
0: คือ
1: ในวันที่แฟนเนี่ยเขาจะมีบททดสอบค่ะคือลิซ่าต้องเข้าบททดสอบด้วยเครื่องจับเท็จคือเนี่ยมีคนเขาแบบโพสต์ไว้เนี่ยชื่อคุณธเนศเนี่ยเขาบอกว่าคือตอนแรกไอ้นึกว่าแบบมันจะเป็นแบบตลกขำๆนะปรากฏว่ามันไม่ได้ตลกขำๆเลยนะก็อย่างเช่นนะมาถามเนี่ยบอกว่
0: า
1: เรื่องของวดูเรื่องของวดูคือถามบอกว่าเนี่ยเปลี่ยนชื่อจากปราณปรียามาเป็นลลิสาเนี่ยเพราะหมอดูทักจริงไหมเมื่อก่อนเพิ่งรู้นะว่าชื่อปราณปรียาแล้วเปลี่ยนมาเป็นลลิสาเธอก็บอกว่าจริงแล้วรายการเขาก็เลยถามต่อบอกว่าอ่ะงั้นสิ่งสำคัญในชีวิตเนี่ยมันมีผลมาจากการทักของหมอดูเหร
0: อ
1: ลิซาก็บอกว่าก็มีทั้งใช่บ้างและไม่ใช่บ้างแต่ว่าหลักๆก็คือไม่ใช่เธอก็ยืนยันว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้ของ Blackpink เนี่ยไม่ได้มาจากคำแนะนำของหมอดูแต่ว่ามันมาจากความพยายามของสมาชิกทั้ง4คนอันคืออันเนี้ยมันก็เป็นคำตอบของเธอนะตอนที่ถามเนี่ยคือก็เธอก็บอกเลยว่าเธอเนี่ยสามารถพูดได้3ภาษาเลยนะไทยอังกฤษเกาหลีนั้นเนี่ยคนถามเขาถามว่าคุณคิดว่าคนที่พูดได้ภาษาเดียวเนี่ยคือคนขี้เกียจหรือเปล่
0: า
1: เธอก็ช็อกเหมือนกันเธอบอกว่าไม่นะแล้วปรากฏว่าไอ้คำพูดว่าไม่นะเนี่ยเครื่องเนี่ยน่ะมันดีดขึ้นมันดีดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถามอะผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าเนี่ยเป็นคำตอบที่ไม่จริงละแต่ว่าลิซ่าเองเธอก็แบบไหวพริบสุดยอดเธอก็บอกว่าการที่เราเนี่ยได้หลายภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จให้ได้มาไกลแบบทุกวันนี้ซึ่งก็เข้าใจอะนะว่าเนี่ยเธอกำลังจะสื่อสารอะไรอะไรเงี้ยแล้วเธอก็วางแผนเธอบอกว่าเธอจะเรียนภาษาจีนเพิ่มอีกแล้วเนี่ยมีคนที่เขาดูคลิปเนี่ยเขาบอกเลยว่าคือใดๆเนี่ยคือเธอน่ารักน่ารักมากในคลิปเนี่ยซึ่งลิซ่าเนี่ยก็ยอมรับเลยนะว่าความสำเร็จของเธอเนี่ยมันมาจากการสนับสนุนจากคุณแม่ซึ่งคุณแม่เนี่ยมักจะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันก็แบบยาวอ่ะสำหรับบทสัมภาษณ์ของเธอแต่ว่าตอนนี้ที่ทั่วโลกอ่ะเหมือนกับยอมรับแล้วว่าในบรรดาแบล็คพิงค์ทั้งหมดเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าลิซ่าเนี่ยมาไกลที่สุดกว่าทุกคนเธอกลายเป็นคนแบบระดับโลกแบบตัวจริงเสียงจริงอย่างใน IG ของเธอเนี่ยสร้างมูลค่านะต่อโพสต์เดียวนะคะลิซ่าสามารถสร้างมูลค่าได้53 ล้านบาทเป็นไอดอลที่แบบสร้างมูลค่าโพสต์ที่สูงที่สุดในปัจจุบันเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวอันนั้นเด้งรายงานข่าวของลิซ่านะครับเกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มของเธ
1: อ
0: ถ้าพูดภาษาการตลาดนะครับแต่ผมสนใจอีกมุมหนึ่งเด้งแฟนหนุ่มของเธอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหปรากฏว่าวันนี้ลิซ่าครับให้สัมภาษณ์กับนิตยสารชื่อดังของสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ฉบับเดียวกัน
1: ก็คือนี่แหละฉบับ
0: เดียวกันนี่นะเอานี่ประเด็นหนึ่งก็แล้วกันครับเอาประเด็นที
1: ่ยาวไง
0: ไปพูดถึงนะครับเรื่องของข่าวลือออกมาเยอะเลยความสัมพันธ์ระหว่างเฟเดริกอาร์โนนี่นะเป็นยังไงบ้างนะครับปรากฏว่านิตยสารฉบับนี้นะครับนี่นะก็ไปสัมภาษณ์เธอเด้งโดยตั้งข้อสังเกตนะเอ้าว่าฝ่ายชายนะครับไม่ได้ไปร่วมงานฉลองวันเกิดของเธอเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเลยว่าอย่างนั้นนะปรากฏว่าข่าวสารแจ้งออกมานะครับว่าก่อนเริ่มการสัมภาษณ์นี่นะทีมงานของลิซ่านะครับได้ขอไม่ให้คำถามเกี่ยวกับเรื่องของส่วนตัวแล้วก็ความรักอ่ะซึ่งตลอดการพูดคุยนะครับเธอก็ไม่ได้มีการพูดถึงสถานะความสัมพันธ์ของตัวเองแต่ประการใดเด้งนะนะครับพอพูดอย่างนี้ปั๊บนะครับมันก็ยงชัดอยู่แล้วเธอไม่อยากพูดอ่ะข่าวลือเรื่องของความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับมันเริ่มตั้งแต่ปีโน้นครับ2023นะหลังจากมีคนที่ว่าสอดรู้สอดเห็นเนี่ยตาดีนะครับเผือกนี่แหละเด้งนะเผือกนี่ครับไม่ใช่คนไทยชอบอย่างเดียวนะฝรั่งก็ชอบเด้งว่านะครับลิซ่าแล้วก็เฟเดริกอาร์โรเนี่ยครับนั่งรับประทานอาหารร่วมกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงปารีสนะครับก่อนที่จะมีข่าวแล้วก็ภาพหลุดของทั้งคู่ตามมาเป็นระยะๆนะครับรวมถึงกระแสข่าว

0: ลิซ่าเคยร่วมทริปพักผ่อนกับครอบครัวของฝ่ายชายด้วยจะอย่างไรก็ตามนะครับทั้งสองฝ่ายยังไม่เคยออกมายืนยันเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเลยเพราะฉะนั้นนะครับถือว่าเป็นประเด็นนึงนะครับที่คนก็อยากรู้อยากเห็นไม่ใช่ว่าอะไรครับผมก็อยากรู้อยากเห็นเหมือนกันเด็กนะ
1: แต่ว่าเอาเป็นว่าก็คือตอนเนี้ยคือยังไม่ตอบใช่ไหมล่ะ
0: ไม่
1: เคยเลิกไม่เลิกอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วทีมงานก็ว่าอย่าถามอย่าถาม
1: แล้วทีมงานก็ไม่ได้อนุญาตไม่ถามด้วยในประเด็นนี้แต่ว่าเนี่ยแสดงว่าฝรั่งเองเขาคงรู้นะเรื่องหมอดูกับไทยอ่ะกับคนไทยอย่างเงี้ยไม่ต้องอะไรหรอกแค่ภรรยาท่านนายกอ่ะเปลี่ยนชื่อมาไม่รู้กี่ครั้ง
0: เอาเหรอ
1: จนกระทั่งมาเปลี่ยนเป็นธนนท์นี่แหละคือแบบโอ้โหให้โชคมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเก๋ก็จะบอกฮะมีนอนหนู3ตัว
0: อ๋อนอนหนูธนนท์อ๋อนอนหนูนี่เหรอ
1: เออหนูเห็นป่ะ
0: ครับนอนหนูอ๋อ
1: มันตรงเลย
0: เด้งเราต้องไปหาเรื่องเปลี่ยนละมั้งนี่เด้งนะ
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะจะหาอ
0: ่ะบุญระดม
1: แล้วยังไง
0: ดมระบุญ
1: แล้วไงอ่ะแล้วยังไงอ่ะ
0: เพื่ออนาคตแกเด้งเพื่ออนาคต
1: แล้วจะเอาใครอ่ะฮ
0: ะเด้งนี่ก็ซื่อจริงเจ้า
1: อะไรอ
0: ่
1: ะ
0: เอาจากผู้ฟังนี่นะ
1: นี่คุณผู้ฟังเขาเข้ามาบ่นคุณ JCVK เนี่ยเขาบอกว่าเด้งอ่ะอ่านไม่หมดอาจจะอ่านให้แล้วกันคุณไม่เห็นจริงๆแต่ว่าจะอ่านได้เฉพาะที่อ่านนะเพราะว่าประโยคที่ส่งมาบางประโยคมันรุนแรงนะก็จะไม่อ่านนะคะก็บอกว่าเผายาเสพติดเนี่ยไม่มีทางหมดหรอกครับตราบใดที่เรายังไม่ประหารชีวิตผู้ค้ายาเสพติดและผู้เสพอะไรเงี้ยก็จะมีบางข้อความอ่ะเท่านี้แล้วกันคุณเจสซี่พีเคก็ส่งมาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดแล้วก็มีเรื่องที่ต้องเตือนภัยกันนิดนึงเนี่ยอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นค่ะคือมีสาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาแชร์อุทาหรณ์คือเธอเนี่ยโดนแมวตัวเองเนี่ยกัดแล้วปรากฏว่าก็คงจะแบบคิดว่ามันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ชะล่าใจปรากฏว่าไปมาเนี่ยแผลมันลุกลามกลายเป็นอาการติดเชื้อขั้นรุนแรงถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลนะแล้วไม่พอนะคือไอ้ติดเชื้อเนี่ยคือไปมาเธอเป็นโรคอะไรรู้มั้ยเนื้อเน่าคือเป็นภาวะติดเชื้อแบคทีเรียที่กัดกินเนื้อเยื่อแบบรวดเร็วอ่ะมันต้องมีเชื้ออะไรอยู่ในตัวเธอแน่เลยอ่ะน่ากลัวมากแล้วเธอก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังอ่ะนะผ่านโพสต์ของเธอเนี่ยบอกว่า2วันก่อนเนี่ยเธอก็ยังคิดว่าแค่โดนแมวกัดก็ไม่คิดนะว่ามันจะต้องถึงขนาดนอนโรงพยาบาลครั้งแรกในชีวิตของเธอเลยแล้วเช้าวันต่อมาเนี่ยหลังจากถูกกัดเนี่ยเท้าของเธอก็จะบวมเป่งเลยจนแบบเดินแทบไม่ได้อ่ะพอไปโรงพยาบาลนะฮะหมอเนี่ยต้องกรีดแผลเลยเพื่อล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปตรวจ CT สแกนด้วยนะก็พบทั้งแก๊สแล้วก็หนองอยู่ในนั้นแล้วผลตรวจเลือดเนี่ยยังพบอีกบอกว่าค่าเม็ดเลือดขาวในสูงผิดปกติค่ะก็มาจากอาการติดเชื้ออย่างรุนแรงนั่นเองก็เลยทำให้เธอเนี่ยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะคะก็ต้องให้ยาปฏิชีวนะทางสายน้ำเกลือควบคู่กันไปกับการผ่าตัดกรีดแผลเพื่อระบายเอาหนองแล้วก็ต้องทำแผลล้างแผลทุกวันเลยเพราะนั้นน่ะไอ้ที่คิดว่ามันเล็กๆน้อยๆระหว่าง
0: ที่อยู่กันของรักของหวงนะครับแม้กระทั่งหมาหรือแม้กระทั่งแมวราชาพันธุ์นั่นเองนะครับอย่าคิดว่าไว้วางใจอย่างว่านะคนนะครับกับสัตว์นั่นเองนะไม่แฟนไม่ได้ขับขนาดคนยังไว้ใจกันไม่ได้เลยเด้ง
1: คุณผู้ฟังคะถ้าไอนะต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค
0: ่
1: ะ
0: ลาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นใหม่ที่ตัวเรา M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศ
5: กว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟัง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
3: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณนันชลิพรผมไพศาลใน2มุมข่าวเช่นเคยนะครับคุณนันครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะคุณศักดิ์การ
5: ครับ
6: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
5: วันนี้วันพุธแล้วนะครับ24มิถุนาก็เคยเป็นวันสำคัญนะ24
6: วันนี้ก็ยังสำคัญอยู่ค่ะ
5: ครับมีคนรำลึกถึงอยู
6: ่ก็รำลึกถึงในมุมของตนเอง
5: อ๋อเห็นในสภาก็มีการพิปรายกันอยู่นะ
6: ค่ะบางคนก็พอใจกับประเทศบางคนก็ไม่พอใจบางคนก็พอใจไม่พอใจแต่ก็เข้าใจบางคนก็อาจจะได้รับผลกระทบจากประชาธิปไตยเขาก็จะมีความรุนแรงอะไรอย่างเขาก็ต่างๆนานาครับที่ประสาน
5: ครับ
6: ค่ะเป็นไทยก็เป็นเช่นนี
5: ้ผมเห็นข่าวนี้นะบุกยิงในหน้าสอบท้องถิ่นจ่าย 350,000 แต่ไร้ชื่อทวงเงินคืนไม่ให้

0: ังหวัดอะไรคะ
1: อำเภอเดียวในหน้าเป็น10นะฮะ
0: จาก
1: กระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอื้อฉาวการโกงผลสอบท้องถิ่นภายหลัง

0: กงหลา
1: ค่ะ
0: รองลงมาคืออำเภอศรีนครินทร์อำเภอปากพยูนอำเภอเขาชัยสนอำเภอเมืองอำเภอควนขนุนโดยผู้ที่สอบผ่านได้ขึ้นชื่อไว้บางคนถูกเรียกไปบรรจุแล้วแต่มีหลายคนเข้าสอบและได้จ่ายเงินให้กับนายหน้าไปแล้วครึ่งหนึ่งจาก 650,000 บาทหากมีรายชื่อติดจะมีการจ่ายให้ครบตามจำนวนอย่างไรก็ตามหลายคนจ่ายเงินไปแล้วแต่ผลที่ออกมากลับไม่มีรายชื่อทำให้มีการทวงคืนจากนายหน้าในพื้นที่ที่มีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองข้าราชการครูนายกเทศบาลนายช่างอบจ.และสท.สท.นี่ก็สภาเ
1: ทศบาล
0: เทศบาลใช่ไหมกว่า50คนนะคนที่มาทวงนะบางคนขอคืนเงินแต่หักเงินที่จ่ายไปรายละ 50,000 บาทจากที่จ่ายล่วงหน้าไป 350,000 ล่าสุดมีการทวงคืนจากประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์แต่เจ้าตัวไม่มีการคืนเงินให้ทำให้คนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านประธานสภาคนดังกล่าวจนตัวบ้านได้รับความเสียหาย
1: มีภาพด้วยนี่ฮะเป็นรูเลย
0: ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่บ้านหลังดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงทว่าประธานสภาคนดังกล่าวไม่ได้อยู่บ้านโดยพ่อเพียงมารดาอายุ76ปีเปิดเผยว่าไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นนายหน้าตามที่มีการพูดถึงเพราะหากทำจริงป่านนี้ลูกคงจะมีเงินมีฐานะแล้วขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าเรื่องยิงบ้านประธานสภานั้นเป็นเรื่องจริงแต่มีการปิดข่าวเงียบพร้อมระบุเพิ่มว่าประธานสภาเป็นนายหน้าเก็บเงินให้นายหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้กันก่อนส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ภาคกลางแต่หลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อได้มีการทวงเงินคืนแต่เจ้าตัวยังไม่คืนเงินให้จึงถูกยิงบ้าน มีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าเฉพาะในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์มีนายหน้าสอบท้องถิ่นที่มีการเก็บเงินกับผู้สมัครสอบเนี่ย 9-10 รายมีผู้เข้าสอบที่ได้และไม่ได้เกือบ800คนผู้สื่อข่าวพยายามไปที่บ้านนายหน้าที่มีการกล่าวอ้างแต่ไม่พบตัวนายหน้าที่เป็นข้าราชการครูนายกเทศบาลนายช่างอบจ.และสท.แต่อย่างไรผมว่ามันพิลึกนะมันทำไมมันขบวนการมันถึงได้กว้างขวางอะไรมากมายขนาดนี้มันลงไปลึกระดับท้องถิ่นเลยนะ
1: พี่พิสารจำได้ไหมคะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันมีทุจริตใหญ่ที่มีผู้ต้องหาตั้ง109คนที่จังหวัดมหาสารคาม
0: ใช่ใ
1: ช่แล้วก็ตอนนั้นมันมีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จากจุฬาตัดสารตัดสินจำคุก140ปีตัดติดจริง40ปีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร
0: ์อาจารย์จุฬาท่านนี้เป็นอะไร
1: เป็นหนึ่งในกรรมการเป็นหนึ่งในกรรมการในการสอบค่ะแล้วก็ปรากฏว่าในครั้งนั้นน่ะกินกันทุกระดับทุกอบต.ผู้ต้องหา109คนรับกันก็ประมาณ 300,000 กว่าเหมือนกันแล้วก็เหตุผลจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่จัดแยกสอบในทุกจังหวัดนั่นแหละทำให้มีการรวมอำนาจมาสอบเองในครั้งนี้ค่ะ
0: ตนเขาจัดเองโดยเขียน TOR ให้มีสถาบันการศึกษามา
1: ครั้งนี้ได้ 6,609 ตำแหน่ง9อัตรา80กว่าตำแหน่งจัดสอบโดยคนกลางทั้งหมดก็คือ TOR ให้มสว.มาจัดให้
0: ครับ
1: โดยอ้างว่าเวลาให้แยกสอบเนี่ยมันมีการทุจริตเช่นเมื่อ10ปีที่แล้วดิฉันก็เลยมีความคิดว่าไม่ว่าจะแยกสอบรายจังหวัดหรือส่วนกลางใครตอบได้บ้างว่าอันไหนโปร่งใสอันไหนทุจริตง่ายกว่ากัน
0: กระบวนการโกงก็ยังมีต่อตอนนะ
1: 10ปีผ่านไป
0: ขนาดว่าเขียน TOR หรือว่าประมูลให้สถาบันการศึกษามาดูแลแล้วก็ยังสามารถโกงได้อยู่นะ
1: ก็ข่าวที่แล้วว่าอาจารย์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อ่ะพี่ไพศาล
0: เอาอนาคตมาแลกหรือยังไง
1: ก็ศาลตัดสินจำคุกแล้วอะค่ะ140ปี
0: หรือว่าตกเป็นอะไรนะตกเป็นเหยื่อหรือเปล่าศาลท่านคงจะตรวจดูพยานหลักฐานกันพอสมควรนะ
1: เบนไม่ค่อยคิดอย่างนั้นนะคะเพราะเล่นเข้าใจว่า

0: การทุจริตมันมีในทุกที่อยู่แล้วมันไม่ได้หมายความว่าในสถาบันการศึกษาจะไม่มีการทุจริตนะคะ
1: เดี๋ยวนี้ก็มสวนะโอ้โหผมว่าคือในขณะนี้ยังพูดง่ายๆประชุมมาทั้งวันยังไม่สามารถแถลงอะไรได้ออกแถลงการมาสั้นๆสั้นๆใช่ไหมไม่ได้มีสาระอะไรมาก
0: แต่ก็ยาวแต่ว่าสาระก็แค่นั้นนะคะว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมอะไรของเขาไป
1: แล้วตกลงว่าเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่จะขอเข้าตรวจค้นมสวหาที่มาไฟล์คำตอบโกงข้อสอบข้าราชการแต่ว่ารู้สึกทางมสวบอกต้องไปเอาหมายศาลมา
0: ซึ่งก็ถูกนะฮะมันก็ต้องมีหมายศาลเป็นเรื่องปกติ
1: ซึ่งก็ไม่น่ายากอยู่แล้วคดีใหญ่ขนาดนี
0: ้ก็ต้องมีหมายศาล
1: มีรายงานเนี่ยเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเจ้าหน้าที่จ่อลุยค้นมสวหาที่มาไฟล์คำตอบเทียบของจริงหากถูกปฏิเสธไม่ให้ดูมีขอหมายศาลแน่แฉช่องโหว่รวมศูนย์ส่วนกลางที่เดียวทำให้เข้าถึงข้อมูลง่ายสะพัดโกงระดับผอ.จ่ายกันสูงถึงหลักล้าน
0: พี่ไพศาลคิดว่าไอ้ราคาแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันด้วยเหตุผลอะไรบ้างคะ
1: อำนาจหน้าที่ในตำแหน่ง
0: หมายถึงการถอนทุนคืนใช่ไหม
1: เพราะมันผมก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นบางตำแหน่งด้วยที่บางตำแหน่งเนี่ยมันพูดง่ายว่าต้องไปสร้างนวัตกรรมต้องไปครีเอทแต่บางตำแหน่งเนี่ยนั่งเฉยๆก
0: ็ตามน้ำ
1: ผลก็มันก็มีหลายบาทที่มานั่งเฉยๆเนี่ยก็มีแต่คนมาเสนอนู่นเสนอนี่อยู่เพียงแต่ว่าคอยเซ็นอนุมัติคอยอะไรให้เท่านั้น
0: ดูแล้วนี่นะคะเมื่อกี้เข้าไปดูว่าถ้าเราจ่าย300,500หรือว่า800,000เนี่ยมันคุ้มค่าไหมอย่างท่านนายกบอกว่าเงินเดือนแค่10,000ทำไมไปจ่ายกัน 300,000-400,000 อะไรอย่างเงี้ยนี่เข้าใจว่าอย่างเงี้ยค่ะมันเงินเดือนมันก็คือเงินเดือนมันไม่ได้อยู่ที่15,000ตลอดชีวิตถูกไหมคะเงินเดือนมันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วการรับราชการเนี่ยความชั่วไม่ดีความดีไม่ปรากฏอย่าไปทำผิดอะไรก็อยู่กันจนตายไปข้างหนึ่งอายุ60 ปีไม่ใช่เป็นวาระแบบสสวนะสวที่ถูกกล่าวหาว่าซื้อเสียงกันเป็น100,000,000,000อะไรเนี่ยนั่น4 ปีเงินเดือนเข้าไปก็100,000 กว่าเองถูกปะคะสวเนี่ยเงินก็100,000 กว่าบาทเองก็ยังถูกกล่าวหากันว่าอะไรอะโพยมีโพยบ้างซื้อเสียงกันบ้างนี่ขนาดอยู่4 ปี
1: อ
0: ันนี้เนี่ยนะคะเขาอยู่จนอายุเกษียณอายุจน60 ปีแล้วลองคิดดูว่า300,000-500,000-600,000มันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกพี่กระไรครับมันคือซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพหมู่ที่แบบตัวเขาได้นะคะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้และกฎหมายใหม่เนี่ยสมรสเท่าเทียมจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยกันก็ได้ด้วยค่ะมันได้ขนาดนั้นนะคะจะจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายและผู้หญิงด้วยกันก็ได้กฎหมายใหม่ก็สวัสดิการที่ฉันดูแล้วอ่ะจะเข้าโรงพยาบาลรัฐเอกชนอะไรก็ได้หมดเลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยกเลิกทำประกันชีวิตไปเลยค่ะประกันสุขภาพอะไรเงี้ยไม่ต้องมีเลยค่ะก็รักษาพยาบาลฟรีชั้นหนึ่งเลยอยากจะเข้าจุฬาสิริราชธรรมศาสตร์เลือกเอาเลยนะคะแล้วก็มีลูกเนี่ยให้ถึง3 คนเลยค่ะแล้วก็รักษากันจนอายุ20เลยค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเงิน300,000-800,000คุ้มมากๆกับการจ่ายแล้วได้สวัสดิการระดับนี้ทั้งครอบครัว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อีกประการหนึ่งผมคิดว่ามันต้องมีการยกครัวเข้าไปทำงานด้วยนะอย่างเช่นถ้าสมาชิกในครอบครัวอยู่สายเลือกตั้งก็ไปลงเลือกตั้งก็ไปเป็นนายกอบต.อบจ.เทศบาลเลยไปนะลูกหลานก็ไปสอบบรรจุแล้วก็ซื้อแล้วก็เข้ามา
0: เขาจะเริ่มตั้งแต่ไปเป็นลูกจ้างก่อนค่ะพี่ไพศาลแทบทั้งนั้นเลยจะเป็นลูกจ้างก่อนแม้กระทั่งน้องที่บอกว่าผมบริสุทธิ์ผมเป็นลูกจ้างผมสอบมา3 ครั้งผมไม่ได้จ่ายเงินสักบาทผมทำงานแล้วยังไม่รับเงินเดือน

0: เลยมันจะไม่ยุติธรรมมากถ้ายกเลิกก็เริ่มต้นจากเป็นลูกจ้างก่อนมาแนวนี้หมดแค่เป็นลูกจ้างนั้นก็ไม่ใช่ใครก็จะเข้าได้แล้วนะคะ
1: เพราะฉะนั้นบางทีในเราไปดูในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีเครือญาติอยู่กันคราวนี้ทำไมถึงมันต้องเป็นลักษณะเครือญาติเพราะว่าเวลาทำอะไรแล้วมันสะดวกมันจะอยู่ในแวดวงเครือญาติไปจะทำเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันโยนรับอะไรกันได้เป็นทอดๆตอนนี้เราเข้าไปดูในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราไล่ไปดูจนกระทั่งที่เกิดเหตุจะไประบุแล้วก็ออกแถลงการแล้วเขาบอกเขาจะฟ้องเลยนะแล้วถึงขั้นว่าบางคนต้องขอเปลี่ยนนามสกุลให้มันดูต่างออกไป
0: อันนี้หมายถึงที่สุดปราการหรือว่าที่วิเชียรบุรีฮะ
1: ไม่ทราบยังไม่เอ่ยครับเดี๋ยวฟ้องต้องไปเติมต้องไปทำให้นามสกุลมันดูต่างออกไปเพื่อให้มีความรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เครือญาติเพราะนามสกุลมันไม่เหมือนกันแต่จริงๆเขาบอกเป็นพี่ชายน้องชายกัน
0: เป็นนกชนิดอื่นอะไรเงี้ยเหรอฮะ
1: ไม่ใช่อันนี้มันผมคิดว่ามันก็เป็นเหตุผลหนึ่งด้วยนะก็คือว่าเขาเอาเครือญาติไปอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันเนี่ยเพราะการลงทุนที่ซื้อเนี่ยมันบางทีราคามันดูเหมือนแพงเนี่ยแต่ว่าเอาเครือญาติมาเนี่ยมันสะดวกโยทินได้เยอะนะมันไม่ใช่เฉพาะว่าคนนั้นไปครีเอทแต่มันทำให้ระบบการหาประโยชน์ของเขาเนี่ยมันมีความราบรื่นอะไรต่างๆได้โอกาสที่จะมีการตรวจสอบมีอะไรต่างๆนะมันจะยากขึ้นเพราะมันล้วงไปตรงไหนมันเจอเครือญาติหมดไงมันป้องกันกันไว้หมดมันดูแลมันอะไรกันต่างกันหมด
0: แต่จริงเราก็ไม่พูดจริงอย่าหาว่าเห็นอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะคะเวลาคนที่คนระดับที่ไม่มีเส้นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้เงินถูกไหมคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: แต่ถ้าคนเส้นใหญ่จริงสักบาทก็ไม่เสียนะคะถูกไหมคะเราเคยมีปัญหาอะไรอะที่เด็กของสว.ที่เข้ามาเป็นกรรมาธิการเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งทหารอะไรอย่างนั้นน่ะที่ถูกแชร์ออกมาอยากเป็นตำรวจก็ได้อยากเป็นทหารก็ได้อ่ะส่งไปอยู่ภาคใต้แล้วไม่ต้องไปจริงได้เบี้ยพิเศษอย่างเงี้ยคือเรามีทั้งคนที่เสียเงินเข้าเพราะเส้นไม่ใหญ่พอแล้วก็มีคนที่ไม่ต้องเสียเงินเลยอยากเป็นอะไรก็ได้เป็นหรือแม้กระทั่งเราก็มีตำรวจที่เคยถูกเปิดออกมาช่วงหนึ่งใช่ไหมคะที่มีแต่ลูกท่านหลานเธอนำกลุ่มใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเข้าไปเราก็มีอย่างนี้ทุกระบบนะคะพี่ไพศาลเพียงแต่ว่าตลาดไหนเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: อยู่ในกลุ่ม A B C นั่นเองถ้ากลุ่มนี้
1: ก็หน่วยราชการส่วนใหญ่
0: อบต.อบจ.เทศบาลไปสูงขึ้นมาก็เป็นตำรวจไปสูงขึ้นมาก็นักการเมืองก็เป็นนักการก็ทุกอย่างก็เคยญาติหมดแหละค่ะพี่ไพศาลประเทศไทยมันเป็นแบบนั้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยทางโดยพยานหลักฐานเนี่ยมันก็คงจะมีระดับเจ้าหน้าที่ข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยอะไรคงจะโดนเข้าไปเยอะแต่ว่าผมกำลังรอดูว่ามันจะสามารถสาวขึ้นไปได้สูงแค่ไหนถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือถึงนักการเมืองอะไรไหมอย่างช่วงนี้ก็เริ่มมีการเอาคลิปมาใช่ไหมบางสื่อก็ไปเอาคลิปเปิดมาเข้าใจว่ามี3คลิปแล้วมันก็โยงไปถึงรัฐมนตรีช่วยมีการ
0: ลงเป็นใครอะคะรัฐมนตรีช่วยคนนั้นนะคะสมศักดิ์เขาก็ปฏิเสธเขาปฏิเสธกับทุกคนเลยนะคะไม่เห็นมีคนบอกว่าเอามาถึงผมเองช่วงเวลานั้นน่ะที่เขาพูดน่ะมันอยู่ในช่วงเดือนตุลากันยาเนี่ยมันถ้าจะเป็นผมอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นมีใครพูดงั้นเลยค่ะ
1: คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเดชดิษฐ์ขาวทองก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็คราวนี้คนเขาก็ไปเอาช่วงเวลามาดูว่าไอ้เรื่องของการสอบเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลาไหนแล้วก็เปิดลงเปิดให้มีการประมูลตาม TOR ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยวันไหนแล้วก็เซ็นให้ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒวันไหนอะไรเงี้ยนะไล่กันมาเนี่ยแล้วก็จะไล่ดูว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าระดับการเมืองเนี่ยใครกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้ตอนจุด

0: เริ่มต้นเนี่ยคนกำกับดูแลคือตัวนายกเองนะถ้าดูตามช่วงเวลานะนายกเป็นคนกำกับดูแลกรมปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมาพ้นจากช่วงนายกมันมีช่วงคาบเกี่ยวอยู่คุณภูมิธรรมเนี่ยเขาให้รัฐมนตรีช่วยคุณเดชอิฐมากำกับดูแลแล้วพ้นจากคุณภูมิธรรมมาไอ้พ้นจากคุณภูมิธรรมมาเป็นรัฐมนตรีช่วยช่วงสั้นๆก็ตอนนั้นจะเป็นคุณทรงศักดิ์หรือไม่แน่ใจตอนเป็นช่วงเข้ามาเป็นอนุทิน1นะแล้วก็เนี่ยอนุทิน2นี่ก็จะเป็นคุณอะไรที่อยู่กระบี่ใช่ไหม
1: เรียงประสิทธิ์นั่นน่ะ
0: เรียงประสิทธิ์นั่นคุณเรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยคนนี้เป็นคนกับดูแลเดี๋ยวเขาก็จะไล่ดูแล้วก็จะดูช่วงเวลาว่าใครเกี่ยวข้องอะไรตรงไหนยังไงแต่ว่าวันนี้ถ้าพูดถึงไอ้คลิปที่ระบุชื่อระบุว่ามีรัฐมนตรีช่วยเป็นต้นทางเนี่ยต้องส่งเงินขึ้นไปเนี่ยก็มีสองท่านที่ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ปฏิเสธทั้งคู่นะคุณเดชอิฐเนี่ยอธิบายยาวเลยแต่คุณทรงศักดิ์ก็ตอบสั้นๆว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นคนที่ถูกระบุในคลิปแน่นอน
1: พี่สันคะเรียนถามหน่อยเถอะว่าถ้าเราเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยหรือถ้าเราเป็นนักการเมืองก็แล้วกันนะคะถ้าเราอยากจะทุจริตเราจะต้องทุจริตอะไรที่มันโฉงฉางที่มีคนร่วมเกี่ยวข้องเป็นหมื่นคนแบบนี้หรอคะเพราะไปรับเงินคนก็ 9,000 คนแล้วคุณกับพ่อแม่พี่น้องเขาที่ต้องไปยืมเงินมาจ่ายอีกอ่ะก็ตีซะคูณ10นะคะ 90,000 คูณ10อ่ะมันก็ 900,000 คนแล้วยังพวกที่ไอ้บริษัทนั้นแล้วเด็กต้องมารู้มาเห็นอีกคนเป็นแสนๆคนที่ต้องรู้อ่ะไปทุจริตอย่างอื่นที่คนมารู้น้อยๆแล้วก็ได้เงินเหมือนกันจะดีกว่าไหมคะ
0: บอกเลย
1: นี่พูดจริงๆนะถ้าจะทุจริตเนี่ยเราทำไมเราต้องไปทุจริตอะไรที่คนรับรู้เป็นแสนๆคนด้วยอะค่ะเพราะคนจ่ายเงิน 9,000 คนเนี่ยคน 9,000 คนไม่ได้มีเงิน 300,000 500,000 อยู่ที่บ้านนะคะ
0: ครับ
1: ไปกู้หนี้ยืมสินทั้งนั้นแล้วจะต้องมีสายวิ่งและเวลาคนเข้าไปกู้อ่ะเขาไม่ได้เก็บเป็นความลับนะคะเขาบอกค่ะว่ากู้เอาไปจ่ายให้ใครอะไรยังไงอะ
0: เขามีในหน้าเป็นชั้นๆไปตัดตอนไปชั้นๆไป
1: ใช่แล้วเขารู้แล้วเขาก็พูดชาวบ้านในเวลาเดินอยู่ในสังคมที่แบบตอนอยู่ต่างจังหวัดน่ะเวลาเขาไปวิ่งเต้นจ่ายเงินเข้าอะไรแต่ไม่ไรอ่ะเขาไม่ได้เก็บเป็นความลับกันเลยนะคะก็พูดกันไปทั่วทั้งตำบลนี่ก็เลยสงสัยว่าถ้าเราจะทุจริตเนี่ยทำไมเราต้องไปทุจริตอะไรที่มันเอิกระเลิกอะไรอย่างนี้ด้วยคนเกี่ยวข้องเป็นแสนๆคนนะคะ
0: ก็วันนี้สื่อก็ไปถามนายกเรื่องคลิปครับอะไรนายกก็บอกเอ๊ะรู้สึกใจแค่เป็นคลิปเก่านะแล้วก็เดี๋ยวนี้ AI อะไรนายกก็โยงไปว่าจะเป็น AI เป็นอะไรก็ต้องระวัง
1: อ
0: ย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อแต่ว่าข่าวลักษณะอย่างเงี้ยผมก็ตั้งข้อสังเกตนะว่ามันเป็นข่าวใหญ่คึกโครมมันก็จะมีเรื่องของโซเชียลอะไรต่างๆที่เขาจะออกมาปั่นอะไรกันต่างๆสุดค่อนข้างจะหนักหน่วงนะข่าวก็จะออกมาอะไรกันเต็มไปหมดแต่คดีจริงๆอ่ะผมคิดว่ายังไม่ได้มีอะไรคืบไปมากยังเป็นไปอย่างถ้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็บอกต้องทำอย่างรัดกุมนี่ไม่ทราบได้แต่ว่าข่าวโซเชียลไปไกลหมดแล้วเปิดตู้เปิดนี่อะไรกันคึกคักไปหมดนะฮะ
1: จริงๆเราเนี่ยไม่ได้เป็นโซเชียลนะแต่เราอาจจะข้ามสื่อไปเป็นทุกที่ก็ออกทาง Facebook มี TikTok TikTok เนี่ยถ้าเราจะมีจุดเด่นตรงไหนครับพี่วิสาเราจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเราจะสุภาพนิดนึงแล้วก็จะเช็คสักหน่อยนึงไม่ใช่เช็คสักหน่อยก็ต้องเช็คคือไม่ได้เอามันแบบพาดหัวแล้วก็ปล่อยให้คนไปค้นเอาแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าโอเคเขาก็เชื่อถือพี่ไพศาลแล้วเขาก็อยากจะฟังอัญชลีพรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาคิดว่ามันมีที่อื่นที่มันกว่าเนี่ยบอกเลยนะคะว่าข่าวนี้โซเชียลสนุกสุดๆเลยพี่เอาเฉพาะที่พอมีเครดิตที่พอมีที่มีเครดิตเยอะเดี๋ยวเจ้าของเขาจะไม่พอใจ

0: เอาเฉพาะเพจที่มีเครดิตมาหลายงานเช่นดาวแตกแฉกอย่างเงี้ย4ชั่วโมงที่แล้วพาดหัวบอกว่าละครเริ่มมันนายกอบจ.ลำพูนขู่ฟ้องศาลปกครองหากนายกสั่งให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการซึ่งล่าสุดชะลอแล้วนะล็อตที่จะบรรจุ 3,000 กว่าคนวันที
1: ่ก็นายกบอกว่าสื่อก็ไปพาดหัวข่าวกันไปไม่ได้นายกไม่ได้มีข้อสั่งการ
0: ไม่ได้พิจารณาคะไม่ได้ยกเลิกทั้งหมดแต่หมายความว่าที่จะบรรจุ 3,000 กว่าคนวันที่1กรกฎาคมนี
1: ้เลื่อนไปก่อน
0: ชะลอแล้ว
1: แต่ว่าข่าวออกมาที่แรกเนี่ยนายกบอกว่าสั่งการเลยให้ยกเลิกทั้งหมดให้ผลเป็นโมฆะอะไรทำนองนั้นไปเลย
0: ถ้าฟังอย่างนั้นมันก็จะคิดอย่างอื่นได้ยังไงคะเวลานายกพูดอ่ะต้นไม้พิษผลไม้พิษเนี
1: ่
0: ยแล้วถ้าเราเป็นลูกน้องเราฟังอยู่อ่ะเราคิดว่ามันจะยังไงคะมันก็คิดอย่างนั้นนะคะดิฉันก็คิดว่าถ้าเราฟังอยู่เราคิดอย่างอื่นไม่ได้เหมือนกัน
1: แต่นายกก็มาชี้แจงในภายหลังบอกว่าก็ถ้าสอบเข้ามาบรรจุได้ด้วยผลคะแนนด้วยฝีมือก็ไม่มีปัญหามันก็อยู่ที่ผลทางคดีนั่นแหละเพราะว่าในทางคดีเขาก็ต้องไปดูไอ้ใบคะแนนใช่ไหมส่วนใบคะแนนคะแนนสอบคุณมันสอบตกอยู่แล้วคุณได้บรรจุก็ชัดหลักฐานก็มัดว่ามันต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองเข้ามา
0: แต่ที่งงมากเลยนะที่คนหลายร้อยคนถูกชี้ว่าฝนไอ้หมวดของข้อสอบผิดและคะแนนเป็นศูนย์นะมีเพียงสาร
1: เท่าที่ทราบเนี่ยแต่พักกันก่อนสักครู่ไหมเดี๋ยวมาคุยกัน
0: ได้ค่ะ
1: นะสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาครับ
0: ค่ะ
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา28นาทีครับครับมาคุยกันต่อครับคุณดัน
0: เดี๋ยว18:30เราต้องเบรกอีกไหมคะ
1: ใช่ฮะ
0: อีก2นาทีเนี่ยนะ
1: เมื่อกี้ที่คุณดันว่ายังไงนะเรื่องฝนอะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋อ
0: ใช่ค่ะมีคนส่วนหนึ่งอะค่ะหลักร้อยเลยนะคะเขาไปขอดูข้อสอบ
1: เพราะว่า
0: คะแนน
1: ของมา
0: คะแนนเขาเนี่ยมันเป็นศูนย์แล้วก็พบว่ามีปัญหาในลักษณะเดียวกันก็คือว่ามันมีการเขียนเลขที่สอบแล้วก็มีการฝนเขาใช้คำว่าฝนซึ่งที่ฉันก็อยากจะรู้มันเป็นยังไงแล้วก็มีฝนรหัสข้อสอบเขาบอกว่าผิดการฝนรหัสข้อสอบผิดทำให้ตรวจข้อสอบไม่ได้เป็นศูนย์บางคนเขาบอกมันมีรอยแก้บางคนเขาบอกว่าเขาไปแล้วเขาไม่ทันสังเกตว่ามีรอยแก้หรือไม่มีคือเรื่องมันไปกันใหญ่ว่าพอมีการสงสัยว่ามีการทุจริตเนี่ยมันก็มีความสงสัยตั้งแต่ว่าไปแก้คะแนนที่สอบตกให้เป็นสอบได้แล้วก็มีการแก้คะแนนที่ดูว่าถ้าจะสอบได้ให้เป็นสอบตกโดยการปรับตกให้เป็นข้อผิดปกติที่ตัวข้อสอบซะมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากมากจริงๆค่ะแล้วที่มากกว่านั้นเราก็ไม่รู้ว่าคนที่รับการบรรจุเข้าไปแล้วทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสอบได้เองไม่ได้ซื้อมาเนี่ย

0: จริงหรือไม่จริงยังไงฮะ
1: ก็เนี่ยผมเท่าที่ติดตามคดีก็คือว่าในขณะนี้ตำรวจเขาก็น่าจะไงก็ต้องมีหมายค้นมาเข้าไปที่ไอ้ตัวโรงพิมพ์ที่พระประแดงเขาเป็นโกดังนะ
0: สมุดเจดี
1: แล้วทางมหาวิทยาลัยเขาไปทำสัญญาให้เก็บข้อสอบทั้งหมดไว้นะวันนี้เขาใจว่าเนี่ยตอนช่วงเนี้ยเข้าใจว่าคงเอารถไปขนข้อสอบทั้งหมดมาละแล้วอายัดข้อสอบคราวนี้ก็ต้องระดมคนเอาข้อสอบมาตรวจคะแนนซ้ำอีกทีซึ่งก็คงจะเป็นงานใหญ่มากคราวนี้ก็จะแยกได้แล้วตกลงไอ้คนที่สอบได้เนี่ยมันสอบได้จริงหรือว่าจ่ายเงินอันนี้ถ้าแยกได้จากนี้ไปนะก็จะต้องไปเอาคนที่จ่ายเงินนั้นเนี่ยมีคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องเอามาสอบปากคำขยายผลอยู่ว่าตกลงคุณไปจ่ายเงินให้ใครมันจะมีกระบวนการซึ่งผมดูแล้วมันจะอีกมหาศาลยาวเหยียดมากในการทำคดีนะซึ่งกว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ไอ้บรรดาคนที่รับเงินเนี่ยมันคงไปเจรจากับไอ้คนที่จ่ายเงินกันเรียบร้อยหมดแล้วว่าจะหาทางหนีที่ไล่ยังไงจะเคลียร์ยังไงถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่บุกมาถึงคุณเนี่ยจะต้องทำยังไงไอ้ต้องคืนเงินปิดปากกันไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยเขาต้องเตรียมตั้งรับกันละ
2: มันมีด้วยเหรอคะ
1: เอ้าเราจะให้มันซัดทอดไหมล่ะ
2: แล้วเอาที่ไหนมาคืนนะคะ
1: อ
2: ่ะ
1: มันก็ผมก็ไม่รู้แต่ว่าคุณจะให้มันซัดทอดไหมล
2: ่
1: ะ
2: ไม่ในแง่ความเป็นจริงอะพี่ไพศาลคะถ้าคืนได้คืนไปแล้ว
1: คืน
2: ถูกไหมคะ
1: ถ้าไปถึงนะถ้าไปถึงตัวแล้วมีหลักฐานได้ดูจากคะแนนสอบที่มันมีสมมติว่าเข้าไปมันยังไม่มีการทำลายหรือเคลื่อนย้ายอะไรนะหรือไปแก้ไขคะแนนนะเพราะว่าที่เราเห็นที่บุกไปมันกำลังแก้กันอยู่นะแก้เนี่ยแก้ในแบบฟอร์มที่เป็นที่ถ่ายเอกสารมาแล้วก็ไปทำให้มันเป็นถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องไปเบิกข้อสอบตัวจริงเอามาผลแก้ใหม่นะลบดีสอแล้วแก้ใหม่ตามไปที่ออกมาใหม่นั่นแหละ
2: ตอนนี้อยู่ในขั้นมันเป็นก๊อปปี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่เป็นก๊อปปี้
2: แล้วก็เข้าไปแก้ในระบบคอมพิวเตอร์ซะ
1: ให้มัน
2: ได้คะแนนเยอะแล้วก็พอคะแนนในระบบคอมพิวเตอร์ถูกต้องหมดก็ค่อยไปเอาฉบับจริงมา
1: อันนี้เป็นจะเป็น
2: ขั้นตอนต่อไปรอบนึง
1: จะต้องไปแก้อีกรอบนึงจากของจริงเพื่อทำลายหลักฐาน
2: ค่ะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้น
1: เอ
2: านี้นะ
1: เป็นคดีแล้วไปถึงตรงหลักฐานนั้นได้จะได้หาต้นตอไม่เจอว่ามีการทุจริต
2: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต
1: ่อครับ
2: ค่ะ
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับเอาละครับมาคุยต่อครับ
2: คือเมื่อกี้นี้พี่ไพศาลบอกว่าอาจจะต้องมีการเอาเงินไปคืนเพื่อป
1: ิดปากคนคืออย่างนี้ผมกำลังจะพูดว่ากระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันไม่เร็วมันไม่สามารถจะเร็วได้เลยเพราะมันจะต้องเข้าไปเอาข้อสอบออกมาซึ่งวันนี้เห็นว่าเขาบุกไปที่โกดังเอาหมายสารไปยึดอายัดไอตัวคะแนนไอตัวใบคะแนนใบสอบของแต่ละคนอะ
2: 800,000
1: กว่าแผ่นแปดกี่คนเนี่ยมาเนี่ยนะเพราะมันมีอะไรนะมันมีข้อสอบกอขอคออะไรอยู่ใช่ไหม
2: แปดแสน
1: เอามาแล้วก็เอามาดูต้องไล่ดูเป็นคนๆไปอีก
2: ค่ะ
1: มันกระบวนการที่มันจะต้องใช้เวลาเยอะเพื่อที่จะหาดูวัดสกลงสรุปแล้วเนี่ยมันมีการเอาคนที่จ่ายเงินเข้าไปรับราชการอยู่ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เป็นใครบ้างแล้วคนนั้นเนี่ยจึงตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเอามาสอบปากคำเพื่อขยายผลว่าคุณทุจริตคุณจ่ายเงินเนี่ยคุณจ่ายให้ใครเพื่อจะไปดำเนินคดีก็เป็นพูดง่ายๆว่าไล่ต้นน้ำขึ้นไปหาต้นน้ำแต่เมื่อเวลามันยาวอย่างเนี้ยผมก็คิดว่าไอ้คนที่ทุจริตสอบกับคนที่รับเงินเนี่ยมันคงจะมีการเจรจาหาทางออกกันพอสมควรแล้วล่ะซึ่งผมกลัวว่าตรงเนี้ยมันจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยในท้ายที่สุดแล้วมึงถึงว่าจะไปเจอตัวคนที่

0: ที่จ่ายเงินนะแต่อาจจะสาวขึ้นไปไม่ถึงเพราะมันคงจะมีการตัดตอนอะไรกันไปแล้วเนื่องจากว่ามันต้องใช้เวลาเยอะไงในกว่าจะไปถึงตัวเขาได
1: ้ก็ดูข้อสอบก็รู้แล้วว่าเนี่ยทำข้อสอบตกแล้วเข้าไปได้ยังไง
0: มันต้องมาตรวจแสดงเป็นคนๆไปช่วย
1: ใช่ใช่สมมติมันสุ่มได้พี่เพราะว่ามันต้อง 6,000 คนบางคนเพื่อนก็สกิลบอกไอ้ที่เข้าไปได้ไงก็ไม่รู้เจาะจงบางคนเลยก็ได้เอาจริงๆถ้ามีคนแบบไม่พอใจคือคนเก่งไม่เก่งอะเรารู้พี่ไพศาลนะฮะบางคนคนอย่างเงี้ยเข้าไปได้ไงสอบเก่ง
0: เอาที่ว่า
1: เพื่อนเนี่ยจะรู้ว่าไอ้บอเนี่ยจิ้มไปเลยไอ้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วไม่มีวันสอบได้เองหรอกเส้นใหญ่แล้วก่อนเข้าไปเนี่ยก็เทียบโพธนาไปทั่วและพื้นที่นี้ใครก็รู้ว่าใครเป็นในหน้าคิดว่าตำรวจเนี่ยเขาไม่ต้องหวานแหหมดก็ได
0: ้
1: เขาจะมีตะแกรงร่อนของเขาอยู่แล้วว่าอบต.นี้เทศบาลนี้และคนนี้ชัวร์ชัว
0: ร์ครับเอาเฉพาะคนที่ประกาศผลว่าได้แล้วก็ชุดแรกนี่เอาเฉพาะที่บรรจุไปแล้วก่อนมันก็รวมไปเสร็จยังไงก็ไม่เกิน 6,000 คนเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ตกทั้งหลายไม่ต้องมาคิดอย่าไม่ต้องดู
1: และตำรวจเนี่ยดีให้คิดว่าเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกเขารู้ว่าที่ไหนตัวดีเขารู้ว่าที่ไหนชัวร์เขารู้ว่าตรงไหนสายแข็ง
0: ครับ
1: บางจุดเนี่ยมีการชี้เป้าว่าบางเทศบาลเนี่ยสามารถบรรจุได้ถึง30คนโควต้าเยอะมากแล้วเขายังรู้ว่า3คนที่เป็นเจ้าของบริษัทผู้หญิงสอเสือ2คนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยสายไหนแข็งที่สุดเขาจิ้มเขาเจาะได้เลยพี่เอกสารดิฉันคิดว่าเขาเข้าใจอย่างนั้นแต่ที่จะตัดตอนก็คงจะตัดได้แต่อยู่ที่ตำรวจนั่นแหละคือว่าจะเอาขนาดไหน
0: คือเนี่ยท่านไล่มาเนี่ยระดับแค่ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าไปเกี่ยวข้องที่บุกไปเปิดสำนักงานทำอะไรเงี้ยนะผมดูแล้วมันน่าจะเป็นเพียงยังระดับแบบ
1: ปฏิบัติการ
0: ปลายน้ำยังไม่ใช่ต้น
1: ระดับ
0: สิ่งสิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยเพราะว่า
1: เงินส่งไปไหนใช่ไหม
0: เราก็คุยกันมาอย่างนี้ว่าเฮ้ยกระจายสอบมันก็ทุจริตนะรวมศูนย์สอบมันก็ทุจริตแสดงว่าไอ้กระบวนการที่ทุจริตเนี่ยมันไม่ได้หายล้มหายตายจากไปไหนเลยมันยังอยู่ตลอดและขอให้ปรับตัวตามกติกาได้ก็จบเรียบร้อยการทุจริตก็ยังอยู่นะมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะขนาดว่าเปลี่ยนวิธีการใหม่แล้วนะคิดว่าจะหายไม่ได้หายนะก่อนหน้านั้นมันก็มีอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ที่จับได้ก็เป็นข่าวคึกโครมก็มาสารคามเลยนะไอ้ที่จับไม่ได้ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันไม่มีเพราะถ้าตามที่เขาล่ำลือกันเนี่ยมันก็มีกันเกือบจะทุกครั้งที่มีการสอบเพียงแต่ว่ามันจับไม่ได้มันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาแฉกันเนี่ยถ้าจับได้มันก็เป็นเรื่องใหญ่แสดงว่าไอ้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันคงจะมีช่องทางมีคือตัวละครเนี่ยผมคิดว่าในการทุจริตแต่ละรอบเนี่ยมันไม่น่าจะเปลี่ยนตัวมากนะคุณนันเพราะว่าอย่างกรมสอบสวนอย่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเป็นเจ้าของเนี่ยก็กรมนี้ยังไงก็อยู่ที่ไหนข้าราชการก็ย้ายไปตามระดับขั้นโครงสร้างของเขานี่แหละเพียงแต่ว่ารูปแบบของการจัดสอบเขาจะเป็นยังไงแต่ยังไงมันก็ยังอยู่ในงานของเขาเขาจะอ้างว่าโอ๊ยไม่เกี่ยวแล้วเขาเห็นผมให้อธิบดีเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าโอ๊ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเราไม่มีอำนาจเลยมหาวิทยาลัยมศวนะก็รับผิดชอบไปหมดผมว่าพูดอย่างนี้มันก็โบยหนักไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันดูแลด้วยกันทั้งคู่แหละถือกุญแจก็ยังถือคนละชุดถูกไหมจะมันต้องร่วมกันถ้าไม่ร่วมกันก็ทำไม่ได้ให้เฉพาะมศวอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าว่าทางฝั่งของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีใครที่ถ้าไม่มีคนทุจริตมันก็ทำไม่ได้มันก็ต้องมีคนที่ทุจริตแล้วก็ทางฝั่งมศวทางมหาวิทยาลัยก็ต้องมีคนที่ทุจริตแน่นอนถ้าไม่มีคนทั้งสองฝั่งทุจริตไม่มีทางเลยที่มันจะเกิดการสามารถที่จะไปแก้ขนงคะแนนแล้วก็เอาคนที่สอบตกเป็นสอบได้แล้วก็เอาไปบรรจุ
1: เขามองตากันแบบปิ้งๆหลังจากที่ได้ TOR ก่อนหรือว่าเขาไปปิ้งกันก่อนแล้วจูงมือมาทำ TOR คะ
0: ผมเห็นมี มันมีการแฉกันมา

0: ตั้งแต่ตอนที่แข่งกันบสวเนี่ยแข่งกับทาง
1: มหาวิทยาลัย
0: ราชภัฏสุรินทร์แล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนี่ยเขาแ
1: ฉว่ามันด้วยนะ
0: มันมีการล็อกสเปคกัน
1: ถูกกว่าด้วยนะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ถึงร้อยล้านด้วย
0: ล็อกว่าจะต้องเอามสวเนี่ย
1: แล้วมสวมา130กว่าล้าน
0: แล้วเขาอ้างว่าโอ้ยนั่นมันต่ำกว่าราคากลางมากผิดปกติอันนี้ตาแบบใกล้ราคากลางเลย
1: นี่ก็ตลกมากเลยราคากลาง130กว่ามสวใกล้เคียงเอาอันนี้แหละไอ้ถูกกว่ามากไม่ถึงร้อยเออรู้ว่าเขาไปดูพวกรับเหมาจีนก็ไม่รู้พวกรับเหมาจีนเนี่ยจะตัดราคาแบบถูกมากๆแล้วทิ้งงาน
0: ใช่
1: ดูมันอาจจะเป็นไปได้แหละถูกมากไปก็น่ากลัว
0: แต่เอาเป็นว่า
1: เขาไปก็น่ากลัว
0: เขาก็อนุมัติแล้วคุณนฤชาเป็นคนเซ
1: ็
0: นอธิบดีนฤชาโคสาอะไรที่ตอนนี้เป็น
1: โคสาศิวิไล
0: นั่นแหละเป็นคนลงนามจัดซื้อจัดจ้างให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เป็นผู้ที่มาดำเนินการเรื่องการจัดสอบบรรจุข้าราชการนี่แหละนี่แต่ว่าถ้าฟังจากสิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เขาอุทธรณ์นะเขาก็มีการแฉเรื่องนี้ว่ามีการล็อก GOR กันว่าจะให้ทางมสวอยู่แล้วอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมมันมีความเคลื่อนไหวเขาอยู่นะ
1: เอาความเห็นที่ฉันก็เชื่อโดยสมัครโดยบริสุทธิ์ใจว่าล็อกค่ะโดยเหตุผลก็คือว่าเราอยู่ในประเทศไทยอ่ะล็อกทั้งนั้น
0: คือนาทีนี้เนี่ยนะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพียงแต่ว่ามันถึงขั้นไหนของกรมท่านแล้วมันทะลุทะลวงขึ้นไปถึงฝ่ายการเมืองหรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของผมหวังว่าผลการตรวจสอบควรจะขยายผลให้มากที่สุดในขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยนะยังไงท่านก็ไม่พ้นจากความผิดแน่นอนเอาแค่ว่าอย่างเดียวเลยนะไอ้ที่เขาไปจับมาได้เนี่ยมันมีไฟล์ข้อไอ้ไฟล์ไอ้ใบคำตอบ
1: ก็ปี้มา
0: เนี่ยไฟล์มาเนี่ย
1: เขาออกมาได้ยังไง
0: ถึงไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยแต่ไฟล์นี้มันก็ไม่ควรจะออกมาได้แล้วแถมได้โปรแกรมไม่คำตอบที่แท้จริงมาด้วยนะซึ่งจริงๆต้องปิดลับนะไอ้ตัวว่าคำตอบเนี่ยเพราะว่ามหาวิทยาลัยเป็นคนออกข้อสอบแล้วคำตอบเนี่ยอยู่ที่เขานะคำตอบนี่ต้องปิดลับอย่างยิ่งยวดนะแต่ปรากฏว่าให้สำนักงานนี้ได้มาแล้วมันไปเขียนโปรแกรมยังไงไม่รู้เอามาท่าปั๊บมันเป็นแก้ผิดเป็นถูกให้หมดเลยในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคงจะปริ้นออกมาแล้วก็ให้เอาไปแก้กับตัวจริงต่อไปก็จะมีขั้นตอนของคนที่มีอำนาจที่จะสามารถเจาะเข้าไปถึงไอ้ใบตัวจริงแล้วไปแก้ใบตัวจริงคงจะเป็นอีกกลุ่มนึงอ่ะที่มันมีอำนาจที่สูงกว่า
1: ตอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เขาร้องเนี่ยนะคะพี่ไพศาลเขาร้องไปถึงกรมบัญชีกลางเลยนะแล้วกรมบัญชีกลางเป็นคนอนุมัติพิจารณาข้ออุทธรณ
0: ์ต้องเป็นกรมบัญชีกลางเขาจะเป็นคนทำสัญญาย
1: กข้ออุทธรณ์ของราชภัฏสุรินทร์ค่ะตอนที่ราชภัฏสุรินทร์ร้อง TOR ที่มสวได้ไปเนี่ยก็คือบอกว่าของเขาเนี่ยถูกกว่าแค่90กว่าล้านแต่ว่าทางมสวเนี่ย130กว่าแต่กลับได้ชมรมสตรองต้านทุจริตเนี่ยได้ตั้งคำถามถึงขบวนการจัดทำ TOR ว่าเหตุใดจึงไม่กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยไอทีระดับสากลนะฮะแล้วก็การร้องของราชภัฏสุรินทร์เนี่ยก็ปรากฏว่าทางกรมบัญชีกลางพิจารณาว่าฟังไม่ขึ้นก็ทำให้ทางปกครองท้องถิ่นทำสัญญาให้มสวเข้ามาก็ดิฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นโชคดีของสุรินทร์หรือเปล่าราชภัฏสุรินทร์ที่เข้ามาไม่ได้ถ้าเข้ามาได้คุณจะต้องมาอยู่ในวังวนนี้หรือเปล่า
0: เป็นไปได้
1: เพราะว่าถ้าเข้ามาในวังวนนี้มันไม่ได้หมายความว่ามหาวิทยาลัยจะต้องยินยอมพร้อมใจที่จะมาร่วมทุจริตกับเขาแต่ว่าเวลาเจ้าหน้าที่มาทำงานกับเขาเนี่ยเขาก็ซื้อเป็นคนๆได้ถูกไหมฮะพี่ไพศาลเขาไม่ได้ซื้อทั้งมหาวิทยาลัยเขาซื้อเป็นคนๆก็ดีแล้วไม่ต้องเสียชื่อเสียเสียงนะฮะเงินร้อยกว่าล้านเนี่ยกับชื่อเสียงที่มันปนปี้เนี่ยไม่คุ้มหรอกค่ะดีแล้วที่ไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณได้เข้ามาเขาก็ติดต่อซื้อคนของคุณ
0: หรือไม่อีกทีก็ผมก็คิดว่าเขาอาจจะเคลียร์คุณที่คุณได้เนี่ยผมเชื่อว่า

0: ขาคงเคลียร์อะไรบางอย่างกับคุณแหละที่ไม่ได้ก็เพราะโอเคมันคงเคลียร์กันไม่ลง
1: หมายความว่าถ้าจะร่วมประมูลนะเขาต้องคุยกันแล้วล่ะ
0: มันอย่างนี้มันชัดอยู่แล้วยิ่งสองลายอย่างเงี้ยมัน
1: ไม่มีอีกเจ้าหนึ่งค่ะมีเอกชนอีกเจ้าหนึ่งมาสาม
0: ค่ะแต่เป็นเอกชนใช่ไหมไม่ใช่เป็นสามกันสาม
1: มาสามค่ะแต่เวลาเขาประมูลถ้าพวกนี้เขาก็เออแต่เขาแปลกมาหลายอื่นก็ไม่มีใครมายุ่งนะคะหรือเขาก็ขี้เกียจยุ่งเหมือนก็ไม่รู้
0: คือโดยทั่วไปเนี่ยมันจะต้องมีอะไรแบบเพราะว่ารู้สึกเขาจะมีการขุดคุยมาว่าเจ้าของ TOR เนี่ยคนที่เป็นคนตัวตั้งตัวตีในการออก TOR เนี่ยก็คือปัจจุบันถ้าตำแหน่งจริงเนี่ยคือรองผู้ว่าโคราชใช่ไหม
1: คนใกล้ชิดคุณอนุทินเนี่ยมาช่วยคุณอนุทินอยู่ที่ทำเนียบท
0: ุ
1: กว
0: ัน ใช่ใช่แล้วก็คุณอนุทินดึงตัวมาช่วยที่ทำเนียบคนเนี้ยก็มีการแฉกันว่าเป็นคนร่าง TOR เป็นคนยกร่าง TOR ในการเปิดประมูลรอบนี้เขาเจ้าตัวเขาก็ออกมายอมรับโดยเขาบอกว่าเนี่ยระบบของเขาเนี่ยมันจะทำให้ตรวจสอบได้ถ้ามีการทุจริตอะไรต่างแล้วเขาก็คิดว่าเที่ยวนี้ถ้าทำตามที่ใน TOR ที่เขาวางเอาไว้เนี่ยมันจะสามารถสืบค้นได้ทันทีเลยว่าการทุจริตมันเกิดขึ้นตรงส่วนไหนยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็รอดูติดตามนะ
1: คุณน้อยยุทธยาปกติไม่ค่อยได้เห็นนะคะวันนี้เข้ามาแล้วก็แสดงความคิดเห็นเยอะเลยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วซื้อกันในทุกระบบของสังคมเลยล่ะทุกวงการเอาเป็นว่าวงการ
0: พระก็ซื้อสอบเข้าเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยเห็นว่ามีทุกวงการใช
1: ่ก็โรงเรียนชื่อดังอ่ะอดีตผอ.ยังโดนเลยค่ะ
0: หนึ่
1: งแสนละ500,000ก็จ่ายให้ลูกเข้าเรียน
0: อ
1: ่ะใช่ไหมคะนั่นก็โดนเข้าเรียนมัธยมก็โดนสว.ก็ถูกกล่าวหานักการเมืองก็ถูกกล่าวหาสส.ก็ถูกกล่าวหาว่าซื้อเสียงพอเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ก็ถูกหาว่าซื้อตำแหน่งที่จะได้ขึ้นเจ้าที่ตำรวจก็ถูกกล่าวหาว่าซื้อตำแหน่งจะได้ไปเป็นผู้กับอะไรต่อเมื่อไร
0: ที่เขาเรียกตั๋วไปตีตั๋วอะไรกันเนี่ย
1: ถามว่าตรงไหนของสังคมไทยบ้างที่ดูดีเอางี้ดีกว่าช่วยบอกหน่อยวงการการศึกษาวงการข้าราชการวงการการเมืองถ้าจะว่าขายช่วงขายชาติอะไรดิที่ว่ามันคือลูกคนจนมันก็จ่าย300,000-500,000เป็นข้าราชการเอาจริงแต่ลูกคนรวยก็ไม่ต้องจ่ายสักบาทนึงก็อยากเป็นอะไรก็ได้เป็น
0: อ
1: ่ะพูดกันจริงๆนะคะพี่ไพศาลเป็นรัฐมนตรีกันยังได้เลย
0: ถ้ามันก็จะเข้ามาเป็นสสก็ต้องซื้อมาจะไม่ต่างอะไร
1: ถูกไหมฮะอายุถึงก็เป็นรัฐมนตรีกัน
0: เงินเป็นแรกมาไม่มีใครไอคนวิจารณ์ก็ผมก็ฟังดูแล้วผม
1: ดิฉันว่ามันเหมือนเนี่ยทั้งนั้นแหละเพียงแต่มันกลุ่มไหนระดับไหนของสังคมลูกชาวบ้านก็ไปกู้เงินมาจ่ายเพื่อให้เป็นราชการพ่อแม่พี่น้องจะได้สบายหน่อยมีสวัสดิการไอ้ลูกคนรวยก็รอเรียนจบอายุถึงก็เป็นสสพออายุถึงระดับนึงก็เป็นรัฐมนตรีมันก็เป็นแบบนี้สังคมไทยเรียนว่า
0: ครับ
1: มันไม่ได้ดีไม่ได้แย่ไปกว่ากันหรอกค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02 201 6300

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา49นาทีครับ
2: พอ.โรงเรียนดังเว

0: เวลาเกษียณเนี่ยควรจะตรวจสอบทรัพย์สินกันทุกคนด้วยใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วยนะคะเมื่อก่อนที่เข้าอนุบาลน่ะก็จับฉลากกันอย่างอยู่ลพบุรีอะค่ะจะลูกในทหารลูกในสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดก็จับฉลากกันหมดอะค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มันก็มีทั้งที่เอาเข้าพกเข้าห่อก็มีแล้วก็
0: ก็โดนร้องเรียนเยอะแยะ
1: ให้บริจาคเพื่อเข้า
0: สมาคม
1: สมาคมมูล
0: สมาคมผู้ปกครองกับสมาคมศิษย์เก่า
1: ใช่เพราะว่าเขา
0: เป็นช่องทาง
1: ไม่เป็นช่องทางอันหนึ่งแล้วสมาคมเหล่านี้เขาก็จะมาประสานกับทางผู้บริหารของโรงเรียนอีกทีหนึ่ง
0: คือโรงเรียนที่ดีๆก็มีนะคะพี่เพียงสารคะคือต้องยอมรับว่าลำพังงบประมาณเนี่ยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้หรอกโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั้งหมดเนี่ยต้องอาศัยเงินจากสมาคมผู้ปกครองแล้วก็สมาคมศิษย์เก่า
1: ใช่
0: โดยการจัดงานกอล์ฟจัดงานวิ่งจัดงานประจำปีจัดคอนเสิร์ตจัดโบว์ลิ่งจัดปีนึงประมาณ10งานเพื่อหาเงินเข้าโรงเรียนแล้วก็แต่ที่มันมีปัญหาก็คือว่าบางคนมันเอาเข้าไม่หมดบางคนเอาเข้าม
1: ันมีประเภทวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งอยู
0: ่ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าสมาคมทั้งสมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่โรงเรียนดำรงความมีคุณภาพอยู่ได้เนี่ยก็ได้เงินจากสมาคมเหล่านี้ค่ะ
1: คร
0: ับ แต่คนไม่ดีต่างหากล่ะที่ไปเอาเงินตรงนั้นและอันนี้เรียนพูดความจริงอย่างหนึ่งนะคะว่าพวกเราไม่รู้กันเองมีคดีฟ้องร้องเยอะมากมากแทบทุกโรงเรียนกับพวกทั้งสมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่ารายบุคคลเลยค่ะพี่ไพศาลไปอ้างอาจารย์ใหญ่รับไปอ้างคนนั้นคนนี้รับมีคดีทุกปีค่ะเพียงแต่มันไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: จิรนิดนึงเวลานะครับช่วงนี้เราดูข่าวอื่นๆกันสักนิดนึงทางประธานกสทชซึ่งพรุ่งนี้นะครับวันที่26เนี่ยเห็นว่าทางกรรมการสรรหาเขาจะชี้ขาดนะว่าตกลงท่านขาดคุณสมบัติไหม
0: ชื่ออะไรนะคะ
1: นายแพทย์สรณะเนี่ย
0: บางคนบอก
1: สรณะบุญใบชัยพฤก
0: ษ์แกยังออกตัวตั้ง3โรงพยาบาลนะคะ
1: ก็คุณหมอสรณะนี่เขาก็แก้พยายามแก้ปัญหาโดยการที
0: ่
1: ร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยคณะกรรมการสรรหากสทช.ไม่มีอำนาจที่จะมาชี้คุณสมบัติเขาได้นะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งนายแพทย์สรณะย้ำการพิจารณาคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกสทช.เพราะฉะนั้นก็ลุ้นนะพรุ่งนี้
0: 26 มิถุนายน
1: ว่าเขาจะชี้เรื่องคุณสมบัติของหมอสรณะว่าอย่างไร
0: นะเขาทำอะไรไปตั้งเยอะแล้วค่ะพี่เฉลิมแล้วมันจะมีผลอะไรคะ
1: ก็เหลือช่วงที่ยังเหลือที่จะต้องรับตำแหน่งอยู่ก็อาจจะไม่ก็ไม่ได้อยู่ตำแหน่งถ้าเขาชี้ว่าขาดคุณสมบัตินะก็ต้องมีการเลือกประธานคนใหม่ขึ้นมาก็อาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูนะ
0: ถามว่าจะชี้เนี่ยประเด็นหลักอยู่ที่อะไรประเด็นหลักอยู่ที่การลาออกจากวิชาชีพแพทย์ค่ะเพราะว่าตามกฎหมายคนที่จะมารับตำแหน่งกสทช.จะต้องลาออกจากตำแหน่งหรือวิชาชีพเดิมประธานกสทช.ซึ่งเป็นหมออยู่เนี่ยจึงต้องนำหลักฐานมายืนยันได้ว่าลาออกจากวิชาชีพเวชกรรมคืออาชีพแพทย์ตามกรอบเวลาที่กำหนดหากไม่สามารถยืนยันได้จะถือว่าเข้าข่ายสละสิทธิ์ในการรับตำแหน่งและจะต้องดำเนินการสรรหากสทช.คนใหม่ทีนี้คนที่เขาร้องเรียนเนี่ยเขาก็ไปหาหลักฐานว่าในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ที่เป็นประธานกสทช.มาหลายปีมากเนี่ยยังออกตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลโน้นนี้นั้นตอนแรกดิฉันก็เข้าใจว่าเฉพาะโรงพยาบาลรัฐก็ปรากฏว่ามีโรงพยาบาลเอกชนด้วยสัก2โรงพยาบาลที่เขากล่าวหานะคะ

0: ทีนี้ก็ดูว่าจะตัดสินกันยังไงค่ะ
1: ครับรอดูพรุ่งนี้พรุ่งนี
0: ้แล้วถ้าเขาจะย้อนหลังไหมถ้าย้อนหลังก็ต้องคืนเงินเดือนไหมฮะ
1: ก็แล้วแต่กรรมการสรรหาผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถให้มีผลย้อนหลังได้หรือไม
0: ่
1: นะฮะ
0: ถ้าหากว่าให้ย้อนหลังคืนเงินเดือนและยังเบี้ยประชุมและยังค่าตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศและยังค่ารถประจำตำแหน่งอะไรอยู่ฮะ
1: จะเรียกคืนได้ไหมใช่ไหมไม่แน่อาจจะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือคณะกรรมการสรรหาชี้ว่าขาดคุณสมบัติแล้วก็คราวนี้ก็เป็นเรื่องปปช.ต่อหรือยังไงก็ผมก็ไม่แน่ใจ
0: ค่ะ
1: นะเพราะว่าท่านก็เป็นกรรมการองค์กรอิสระอยู่ใช่ไหมกสทช.
0: ค่ะ
1: ใครจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบถ้าสมมติว่าเกิดกรณีที่ทำผิดจะไปปปช.เหมือนกับข้าราชการการเมืองไหมข้าราชการทั่วไปไหมหรือว่าจะต้องไปนู่นเลยส่งไปให้ศาลฎีกาตั้งคณะไต่สวนอิสระนะแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็มีอีกเรื่องนะศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุติการไต่สวนคำร้องตีความพรก.กู้เงิน400,000 ล้านแล้วนัดลงมติ9 กรกฎาคมนี้นะก็ไม่ทราบว่าท่านใหม่จะทันไหมโปรด9ทันที่จะเข้าไปพิจารณาหรือเปล่านะ9 กรกฎาคม
0: เดี๋ยวนะคะเงินกู้400,000 ล้านกู้มาแล้วหรือยังอะคะพี่ไพศาลคะ
1: ที่ออกพรก.
0: ใช่ๆแต่ว่าตัวเงินนะคะ
1: ตัวเงินก็กู้ตามที่ต้องใช้ไปเป็นระยะไป
0: อย่างตอนนี้ที่แจกให้เราใช
1: ้
0: เน
1: ี่
0: ย
1: เฟสแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องใช้
0: 2,000,000 ล้าน
1: ไม่1,700,000อะไรเท่าไหร่ใช่ไหม
0: ที่แจกพวกเราเนี่ย
1: ที่ใช้ไทยช่วยไทย60-40แล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมให้700เป็น 1,000 เนี่ยรวมแล้วก็ไม่ถึง 200,000 ดีก็จะทยอยกู้ไปในวงเงินเท่านั้นส่วน 200,000 หลังเนี่ยจะไปใช้ในเรื่องของโครงการ
0: ปรับปรุงประสิทธิภาพ
1: พลังงานเปลี่ยนจากฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาดอะไรอันนี้ยังไม่เริ่มโครงการเลยยังไม่ได้ระบุเลยว่าจะมีโครงการอะไรบ้างแต่ว่าฝ่ายค้านเขาเข้าชื่อกันยื่นไปเรียบร้อยแล้วศาลรับแล้วแล้วก็จะชี้วันที่9ว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะ
0: จริงๆข่าวออกมาทุกวันนะคะว่าจะทำนู่นมาจะทำนี่บ้างอย่างเมื่อวานนี้ก็บอกว่าจะเปลี่ยนจะสนับสนุนเรื่องของรถ EV แล้วล่ะค่ะก่อนหน้านั้นก็วิธีสนับสนุนอย่างนึงก็คือจะซื้อ
1: เก
0: ่
1: าแล้วรถใหม่ไม่เอาแล้ว
0: จะซื้อคืนเพราะว่าถ้าเอารถเก่ามาตีราคาก่อมั่วเดี๋ยวก็ทุจริตตีราคาแพงๆกันอีกเอาเศษรถที่ไหนมาก็ไม่รู้มาแล้วก็ซื้อไปเลย300,000-400,000ใช่ไหมพี่พิสาร
1: ครับ
0: แล้วจะซื้อแล้วเอาไปไหนรถ20,000 คันคุณไม่ซื้อคือจะไปจอดที่ไหนถามจริงมันมีปัญหามากทีนี้ก็จะอุดหนุนกันแบบไหนอย่างไร
1: ก็ดูรูปแบบก็จะอุดหนุนให้เปลี่ยนจากรถน้ำมันไปใช้เป็นรถ EV อะไรเงี้ยนะจะรวมเป็นปลั๊กอินไฮบริดอะไรด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูเขาออกมาแล้วก็จะอุดหนุนผ่านกลไกอะไรยังไงบ้างก็บอกว่าจะอุดหนุนผ่านทาง financeแล้วผมอยากจะซื้อเงินสดอย่างเงี้ยขึ้นมาจะทำยังไงผมไม่อยากกู
0: ้ธรรมดาค่ะคนรวยต้องคนรวยก็เสียภาษีมากไม่เคยได้อะไรอยู่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: โอเคก็ต้องหารูปแบบที่ดูว่าโอเคจะได้เอื้อประโยชน์อะไรยังไงกับใครยังไงกลุ่มไหนบ้าง
0: คุณสิริบอกว่าต่อไปการสอบหมอจะมีการทุจริตไหมคนเก่งไม่ได้เป็นหมอคนให้เงินได้เป็นหมอต่อไปคนไข้จะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้ว่าทุจริตการสอบหมอหรอกค่ะแต่การสอบแต่ว่าหมอต่อไปนี้จะมีหมอเพิ่มมากขึ้นเยอะๆในประเทศไทยค่ะนอกจากที่เรารู้จักกันคุ้นเคยในกรุงเทพเนี่ยจะมีหมอจากสถาบันราชภัฏจากมหาวิทยาลัยเอกชนเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะนะคะ
1: จะมีโรงเรียนแพทย์เพิ่มขึ้นอีกเยอะหลายแห่ง
0: มีราชภัฏหลายวันนั้นที่เราอ่านราชภัฏเพชรบุรีถูกไหมฮะ
1: เพชรบุรี
0: จะมีแพทย์และ
1: จังหวัดเพชรบุรี
0: ที่จังหวัดเพชรบุรีเลยจะมีแพทย์และ
1: ครับ
0: ก็ไม่กล้าไปว่าเขาคุณภาพไม่คุณภาพแต่จะพบว่ามีมากขึ้นค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว

0: News Update ช่วง2มุมข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.M-Pod News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Pod News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยกันต่อครับ
2: ค่ะมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะ
1: โอ้นี่นายกยังมีเวลาไปประชุมสภานะมีรายงานข่าวนายกอนุทินโผล่ประชุมสภาหลังเสร็จภารกิจทำเนียบบรรดาส.ส.ทยอยเข้าทักทายไม่ขาดสายถ่ายรูปกันคือคลื่นเลยเห็นส่วนใหญ่แล้วดูแล้วน่าจะภูมิใจไทยนะ
2: เห็นมีภาพนายกไปเต้นอะไรอ่ะพี่สันอันนั้น AI หรือภาพจริงอะคะ
1: เต้นที่ไหน
2: เต้นงาน O-TOP อะค่ะภาพจริงหรือเปล่าคะ
1: ที่งานโอท็อปนายกไปเป็นประธานเปิดแต่ว่าไปมีกิจกรรมอะไรบ้างไม่ทราบอย่างเงี้ย
2: นายกอนุทินเดินโอท็อปเป็นวันที่4แจมเวทีมินิคอนเสิร์ตร้องเต้นสุดมันจริงด้วยค่ะพี่ไพศาลข่าวเมื่ ไม่ถึง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อวานวันที่23ใช่ไหมคะคุณอนุทินไปกับภรรยาไม่ได้ไปข้างกันคือคุณกวางนะไปเยี่ยมชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์กลางปีหรือว่า O-TOP Mid Year 2026ที่ Challenger 2 Impact เมืองทองค่ะเป็นการไปเยี่ยมชมงานเป็นวันที่4ครับพี่ไพศาลถ้าพี่ไพศาลบอกว่านายกว่างไปประชุมอุตสาห
1: กรรมก็เป็นงานของมหาไทยก็นี่แหละครับ
2: คือนายกว่างมาประชุมที่ทำเนียบใช่ไหมคะวันนี้ค่ะก็ขนาดไปงานโอท็อปนี้ไปได้ตั้ง4วันนะคะทำไมจะมาทำเนียบไม่ได้คะ
1: ก็วันนี้ที่มีหมายงานชัดเจนก็คือเรียกทางผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยตำรวจปปป.อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยเกี่ยวเรื่องในคดีซื้อตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยคร
2: ับ ก็ที่แถลงแล้วก็จนเป็นเรื่องคนบอกว่าจะลบแล้วก็ต้องออกมายืนพูดใหม่เนี่ยค่ะ
1: ที่บอกขายชาติใช่ไหม
2: ยืนว่านะเอาพูดยืนเรื่องว่ามันก็ไม่ถูกอะแหละแต่สำหรับประเทศไทยแล้วอะเรามีการทุจริตกล่าวหากันในเรื่องของการซื้อตำแหน่งอะในทุกวงการจริงๆค่ะถ้าจะว่าขายชาติไม่ใช่เฉพาะวันนี้หรอถูกไหมฮะตรงไหนบ้างอ่ะที่ไม่มีข้อกล่าวหา
1: ครับ
2: เรามีตั๋วช้างเรามีอะไรสารพัดกันทั้งหมดนั่นแหละไอ้ที่มันเป็นตลาดคนจนหลักแสน
1: ทฤษฎีผลไม้พิษเนี่ย
2: อันนี้ตลาดคนจนหลักแสนถ้าตลาดระดับสูงอ่ะหลักไม่รู้กี่ล้าน
1: ครับ
2: 10ล้าน
1: เออ
2: ค่ะก็เมื่อวานนี้ที่นายกไปเนี่ยนำกำลังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตวง The Palace ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มศิลปินนักร้องระดับตำนาน

0: เพียงสารต้องรู้จักคุณจีสุนทรแน่เลยช่องเก้าอ่ะคุณสุนทรสุจริตชันนะคะ
1: Royal Sprite
0: ตอนที่เขาอ่านข่าวที่ช่องเก้าอ่ะค่ะคุณจีเนี่ยพี่สารมันหยุด

0: ่นะอย่างคุณปู่อัญชลีรุ่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์นะคะอายุเท่ากันเลยค
1: ่ะประมาณนั้นประมาณนั้น
0: เท่ากันเลยเท่ากันเลยก็เนี่ยปรากฏว่าขึ้นเวทีไปร้องเพลงเพียงกระซิบของโมดีอินโนเซนต์อุ้ยเต้นด้วยสนุกสนานมากฉันเคยไปคอนเสิร์ตครั้งแรกๆของ The Palace เลยสนุกสนุกไม่ไรสารมีแต่คนรุ่นเนี้ยไปคือตอนเนี้ยเขาจัดกันบ่อยไงมันก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่ตอนที่จัดครั้งแรกเลยที่ไบเทคอะสนุกมากแล้วก็เราจะได้ยินเสียงตะโกนว่าอ้าวถ้าเป็นลมตรงนี้นะมียาดมมาเผื่อนะแล้วก็เฮ้กันตรงนี้นะยาดมมียาดมมีตรงนี้นะเอามาเผื่อแล้ว
1: มันรอมีใครบ้างนะ
0: จะได้ค่ะกลุ่มเดียวทั้งหมดเลย
1: แล้วเราจะไปเนี่ยนะ
0: โอ้แล้วตอนนั้นมีวงนั้นด้วยค่ะวงอะไรนะไม่พี่อู๋ไม่ได้พี่อู๋เสียชีวิตไปแล้วอัตพลนะคะอัตพลประเสริฐยิ่งใช่ไหมคะอู๋อัตพล
1: นั่งร้องวงอะไร
0: ทำไมอยู่ๆก็จำไม่ได้แม็กอินทอช
1: โอเค
0: โอ้ตอนนั้นมีเซอร์ไพรส์เยอะแรกๆแล้วก็มีคุณดำมาจากออสเตรเลียโอป้าป้าโอมาม่าเนี่ยเพลงนั้นน่ะโอ้เขาก็น่ารักมีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนั่นแหละตอนคอนเสิร์ตแรกๆของเขาอ่ะเขาจะฟูลทีมมากกว่านี้เน้นไปค่ะ
1: ครับ
0: แต่ไม่ทันได้ใช้ยาดมค่ะรู้กำลังตัวเองก็พอดีพอดี
1: ไอ้รุ่นนี้คือรุ่นพวกรุ่นพี่แจ้พวกอะไรไหมหรือพี่แจ้นี่น้องลงมาอีกนิดนึง
0: รุ่นนี้แหละค่ะ
1: รุ่นนี้หมดนะ
0: รุ่นนี้ค่ะ
1: พี่แจ้
0: และที่รู้ว่าคุณปูอัญชลีกับพลเอกประยุทธ์รุ่นเดียวกันก็เพราะว่าคุณอัญชลีเขาขึ้นเวทีแล้วก็พูดว่าตอนเขาอายุ30มาเขาคิดว่าเขาเจ๋งมากแล้วนะเขาดังมากๆแต่ไม่น่าเชื่อว่ามีคนรุ่นเขามาด่าเราตอนอายุ60เท่านี้ต้องยอมเลยเพราะคนที่รุ่นเดียวเขามาดังตอนอายุ60เนี่ยก็มีเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาเจ๋งแล้วเขาดังตอนอายุ30ค่ะ
1: ผมสนิทกับคุณพ่อเขานะ
0: คุณเท่ไหมคะ
1: คุณเท
0: ่ค่ะ
1: พี่เท่จงกดีกิจอดีตบรรณาธิการแบงก์ออฟโคส
0: เห็นคุณปุ๊แล้วเราจะมีกำลังใจค่ะว่าคนที่ดูแลสุขภาพที่ดีอ่ะยังสามารถเต้นได้อย่างสนุกสนานในวัยนี้นะคะ
1: ไปทำงานให้กับศาสนาอยู่ระยะหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะไปนับถือศาสนาคริสต
1: ์ก็เป็นคริสเตียน
0: ค่ะ
1: แต่จำไม่ได้ว่าโบสถ์เขาเป็นโบสถ์อะไรยังไงแต่เขาก็เป็นคริสเตียนกลุ่มหนึ่งนะครับ
0: ถึงแม้ที่จะบอกว่าประเทศไทยเราจับตรงไหนก็มีการทุจริตในหลายระดับนะคะระดับ10ล้านระดับแบบซื้อมากไม่ต้องจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่เดียก็เข้าใจค่ะว่าการทุจริตการสอบในระดับอบต.หรือว่าเทศบาลเนี่ยเป็นอะไรที่ใกล้ตัวคนมากที่สุดและประชาชนมีความรู้สึกมีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดอาหารพี่ไพศาลเวลาที่เราพูดถึงตัวช้างพวกตำรวจเขาวิ่งกันเวลาเราพูดถึงพวกนักการเมืองซื้อเสียงพวกลูกทงลูกเทพอะไรเงี้ยพวกเราอาจจะชินก็ประเทศไทยมันก็เป็นอย่างนั้นตัวเองอาจจะไม่ได้สุดได้เสียโดยตรงเพราะเราไม่ได้เป็นตำรวจใช่ไหมคะเราไม่ได้ไปวิ่งตัวช้างกับเขาแต่ไอ้อย่างเงี้ยแล้วมันต้อง 6-7,000 ตำแหน่งเรื่องเข้าใจว่าสะเทือนใจคนเพราะว่ามันใกล้ตัวมากดูจากความเห็นที่เข้ามานะคะคุณเกษมสารบอกผมรับราชการอยู่ท้องถิ่นมาเกือบ40ปีราชการส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์มานานแล้วแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ตอบมาบอกว่าด้วยความเคารพถ้าหน่วยงานด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษามีส่วนทำทุจริตเองทำให้ผมสงสัยในการตรวจวัดมาตรฐานของสถาบันการศึกษาไปดูสิคะเวลาเขาทะเลาะกันเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยไม่ได้ตั้งกี่มหาวิทยาลัยเน่าเฟะขนาดไหนตอนที่ลุงตู่เข้ามาเนี่ยเคลียร์กันไม่รู้ว่าตอนนี้ที่มสท.เนี่ยจบหรือยังนะฮะมหากาพย์ฝังรากกันมานานเนี่ยระบบการศึกษาไทยก็มีคนรอเยอะชาวบ้านจะเข้าทำงานในอบต.บางแห่งต้องรู้จักนายกอบต.แล้วก็มีการจ่ายเงินด้วยนะฮะรู้จักสนิทกันไม่เพียงพอถูกต้องค่ะแล้วก็คุณสิริบอกว่าตอบอ.ตอบสอบหมอว่า

0: แล้วนะคะก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นการทุจริตหรอกแต่ว่าเรียนก็หวั่นวิตกในเรื่องคุณภาพการศึกษาอันนี้เรียนตามตรงค่ะบ้านผมที่ต่างจังหวัดจ่ายเงินซื้อเสียงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจ้าถูกต้องทั่วโลกมีการทุจริตหมดแหละในหน่วยราชการเขาก็ลงโทษจริงแต่ของเราคอยช่วยกันให้พ้นผิดนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการทุจริตสอบเข้าเรียนและสอบเข้าราชการมีมาหลายสิบปีจำได้มีเพื่อนเล่าว่าเมื่อ30ปีที่แล้วสอบไอ้นั่นใช่ๆสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่ามือปืนเข้าไปสอบให้นะคะจริงจริงนะคะคุณทวีพรหรือคุณอู๋คุณต้นแม่อินทอถูกต้องไปบนให้สอบราชการเนี่ยจะเข้าข่ายทุจริตไหมอันนี้เรียกว่าติดสินบนอยู่แล้วนะคะ แต่ติดสินบนแบบนี้คือไม่ได้คุณก็ไม่ต้องไปแก้บนถูกไหมคะแต่พวกนั้นน่ะไม่ได้แล้วไม่คืนเงินนะคะ
1: ที่เรายิงถล่มบ้านกันเลยนะ
0: ใช่ค่ะเอาลูกปืนไปแทน
1: ครับ
0: ค่ะไอ้เรื่องที่ว่าเวลาซื้อวิ่งเอาเงินไปจ่ายวิ่งเต้นเข้านู่นเข้านี่เนี่ยมีมานานแล้วใครๆก็รู้กันใช่ที่เดียนบอกไปไงว่าแล้วคนจ่ายเขาไม่เคยปิดด้วยเวลาเขาไปซื้อเขาไปจ่ายเขาคุยทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็นักสืบไซเบอร์ในโลกออนไลน์เขาก็เริ่มสืบค้นกันนะคือเขาไปส่องดูไอ้ตรงที่ตำรวจจับเขาไปจับกลุ่มเนี่ยแล้วมันมีใบอะไรที่เขายกมาตัวอย่างที่มีการแก้ข้อสอบนะเสร็จแล้วเขาก็ได้เลขประจำตัวสอบมาเขาก็เอาไปดูเลยตรวจสอบดูว่า
0: เป็นใคร
1: ผู้สอบคนนี้เป็นใครอะไรจนกระทั่งพบนะโลกออนไลน์มีการสืบค้นพบข้อมูลจากเลขประจำตัวสอบในใบคำตอบที่มีการส่งมาแก้ไขยังสถานที่ที่บุกไปทลายที่บางใหญ่เนี่ยผู้เข้าสอบรายดังกล่าวได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ลงวันที่8เมษายน2569ภาคใต้เขต1และได้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการณองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขะเม่าอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่และเมื่อสืบค้นจากเลขประจำตัวผู้สอบไปเรื่อยๆไม่เพียงแค่ศูนย์สอบในภาคใต้เท่านั้นแต่ยังมีศูนย์สอบทางภาคเหนือพิษณุโลกกลางที่นครปฐมและอีสานด้วยบางรายในใบคำตอบทิ้งดิ่งหมายถึงฝนคำตอบเดียวติดกัน6ข้อแต่ปรากฏว่าคะแนนสอบสูงเป็นอันดับ1นะฮะนางรัชนกศิริเพชรซึ่งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขะเม่าอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ให้สัมภาษณ์กับสื่อผ่านทางอบต.บอกว่าที่ผ่านมาในทางอบต.เป็นผู้ร้องขออัตราตำแหน่งดังกล่าวซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญเสนอไปยังสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ตามปกติเช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆร้องขอตำแหน่งที่ขาดแคลนหรือมีความสำคัญต้องมีโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ระบุตัวบุคคลเป็นใครว่าเป็นใครและไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นปลายน้ำที่ทางกรมส่งใครมาก็ได้และพร้อมให้ความร่วมมือหากกระบวนการสอบสวนสรุปว่าเป็นการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลของขะเม่าซึ่งเป็นผู้บรรจุบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการก็ต้องดำเนินการตามวินัยคือเสนอให้ไล่ออกที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนจากข้อมูลพบว่ามีผู้ที่ผ่านการสอบตามบัญชีดังกล่าวได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งต่างๆประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเฉพาะจังหวัดกระบี่จังหวัดเดียวนี่นะ151คน
0: อะไรนะคะ
1: 151คนเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดเดียว
0: ที่บรรจุได้เหรอคะ
1: ครับจากข้อมูลพบว่าผู้ที่ผ่านการสอบตามบัญชีดังกล่าวเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้วตำแหน่งต่างๆประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆก็คือมันจะมีอบต. อบจ.เทศบาลอะไรเงี้ยนะรวมแล้ว151คนครับก็ต้องไปดูว่ามีใครสอบเข้ามาได้เองกี่คน
0: แต่มันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอคะว่าทุกจังหวัดก็มีโควต้าไปลงทั้งนั้นนะคะที่เขาพูดอย่างนี้หมายความว่ามันมีสายที่ติดต่อจ่ายเงินหรือยังไงในพื้นที่บางจังหวัด
1: ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็อย่างที่มีเกิดขึ้นที่พัทลุงเนี่ยแสดงว่ามันจะมีนายหน้าประจำจังหวัด
0: สายภาคใต้
1: สายภาคใต้ไม่มีนายหน้าแต่จังหวัดแล้วก็แต่

0: ังหวัดเนี่ยมันก็จะต้องส่งขึ้นไปเป็นทอดๆกันไป
1: ได้มา 300,000 โควตารับมา 300,000 แล้วแล้วแต่ไปบวกเอา
0: ก็เห็นตามคลิปก็ว่าอย่างนั้นบวกได้มากก็ได้เข้าตู้เข้ากระเป๋าตัวเองได้มาก
1: ดิฉันก็ดูไอ้น้องที่อยู่ที่ไหนนะคะคลองข้าวเม่าเนี่ยประเด็นของเขาคือเขาได้ร้อยเต็มมาพี่วิสารเกือบร้อยอะคะแนน
0: สอบใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ปิดเฟซหนีแล้วเหรอคะบางสื่อเนี่ยบอกว่าอย่างนั้นค่ะ
0: ก็ไปอยู่ในไอ้ที่ก็กำลังแก้คะแนนให้อยู
1: ่โอ้ตาย
0: ถ้าได้เองก็ไม่ต้องไปแก้นะอันนี้แสดงว่าคงจะต้องทำให้คะแนนถึงตามที่เขามีการประกาศผลคะแนนและให้สอบติดครับ
1: แล้วอย่างเงี้ยคุณอนุทินจะยกเลิกไหมสมมติว่าเขาเข้าไปรับราชการเรียบร้อยแล้วอะค่ะ
0: ก็ต้องอยู่ผลทางคดีผมดูนะมันอยู่อย่างที่เรียนเนี่ยก็คือว่าณขณะนี้มันเอกสารที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นเอกสารสำเนามันต้องเข้าไปถึงตัวต้นขั้วให้ได้ตัวใบสอบจริงๆแล้วเอาตรงนั้นมาดูมาตรวจเพราะตรงนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีการแก้ไขนะยังไม่มีการไปแก้ไขถ้าแก้ไขแล้วก็ยากละแต่ถ้ายังไม่แก้ไขเนี่ยมันรู้ชัดเลยว่าจริงๆแล้วคะแนนเขาได้เท่าไหร่ถ้าได้ด้วยตัวเองสอบสูงคะแนนเขาสูงจริงแล้วเขาควรจะรับการบรรจุไอ้ผมก็ว่านี่มันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาแต่ว่าถ้าคะแนนมันต่ำแต่สอบได้บรรจุอะไรเงี้ยมันก็ผิดปกติก็จะตั้งเป็นหลักไว้ได้ก่อนว่าน่าจะมีการซื้อเสียบก็ไปหาพยานหลักฐานอื่นมาประกอบครับ
1: โหพี่ไพศาลคะเพ้อแป๊บเดียวเรียนเห็นเพจอีจันเขาบอกว่ายางพาราขาดตลาดราคาดีขึ้นไป200เรียนก็เลยมาดูขึ้นจริงๆค่ะแต่ไม่ถึง200นะเอาไปว่าการยางแห่งประเทศไทยวันนี้24ใช่ไหมคะเมื่อวันที่23มิถุนายนยางแผ่นรมควันชั้น3 95บาทแล้วถ้ายางแผ่นดิบเนี่ยประมาณ90บาทค่ะพี่ไพศาล
0: ผมว่าจีนน่าจะซื้อจะหลุดแล้วน่าจะสต็อกเขาน่าจะลดลงวัวภาพแล้วต้องรีบกว้านซื้อโดยทั่วไปมันจะเป็นอย่างนั้น
1: ราคายางขึ้นจริงๆ
0: เพราะว่าซัพพลายส่วนใหญ่มาจากนี่แหละของจีนนี่แหละเป็นผู้ซื้อใหญ่ที่สุดของโลกอย่างธรรมชาตินะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวต้องพักอีกสักครู่ครับคุณดันเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เก้านาฬิกาสิบเก้านาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
1: ค่ะในวันนี้เราจะคุย
0: ใช่ยัง
1: เอายังไม่ถึงเวลาใช่ไหมคะเมื่อกี้เราพูดเรื่องการพูดเรื่องยางใช่ไหมคะว่าราคาขึ้นโอ้ราคาใช้ได้เลยเกือบร้อยแล้วนะคะราคาที่ใช้ได้อีกอย่างนึงตอนนี้คือที่ดินประเทศไทยค่ะพี่สารมีรายงานจากกรุงเทพธุรกิจ
0: มีความต้องการของกลุ่มไหนยังไง
1: กลุ่มนักลงทุนจีนรายใหญ่ได้เข้ามากว้านซื้อที่ดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC จำนวนมากดีใจใช่ไหมคะเขาเข้ามาซื้อที่ดินใน EEC แต่เขาไม่ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมตรงนี้ที่น่ากลัวเข ขาซื้อที่ที่ติดกับ

0: นิคมอุตสาหกรรมค่ะพี่ไพศาลเพราะเวลาที่ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีกฎระเบียบกฎหมายของนิคมอุตสาหกรรมควบคุมแต่เวลาเขาไป stand alone เนี่ยมันหย่อนยานมันวิ่งเต้นได
1: ้
0: ไอ้พวกโรงเหล็กดังๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเลยนะคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ไม่ได้อยู่เลยค่ะเพราะถ้าอยู่ในนิคมเนี่ยกฎหมายจะเข้มงวดจะเอากากเกิดอะไรเข้าไปทำเล็กๆ
1: แล้วผมว่าราคามันจะถูกแพงต่างกันด้วยนะ
0: เพราะมันพัฒนาแล้วไงฮะ
1: อันนั้นก็มีระบบสาธารณูปโภคก็มีอะไรต่าง
0: แต่ที่สำคัญคือต้องการหลีกเลี่ยงเรื่องสิ่งแวดล้อมตอนนี้กว้านซื้อและนิยมไปซื้อใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมเพราะว่ามันก็เวลานิคมอุตสาหกรรมอยู่ไหนเนี่ยสายไฟเขาจะใช้เสาใหญ่เฟสใหญ่น้ำเดิมอะไรมันน่าจะพร้อมแล้วก็เข้าไปแนบๆใกล้ๆการกว้านซื้อที่ดินของทุนจีนมุ่งเน้นไปที่ชลบุรีระยองเช่นที่ปลวกแดงชลบุรีเช่นที่บ่อวินและศรีราชาอันนี้เขาเรียกกันว่าเป็นมณฑลหนึ่งของจีนแล้วนะคะที่บ่อวินเนี่ยค่ะขึ้นมาจากจีนหมดเลยวันนั้นที่ไปทลายจะเรียกว่าค้าประเวณีอะค่ะก็ที่บ่อวินนะที่ไพศาลส่งผลให้ราคาที่ดิน
1: กลายเป็นเมืองกลายเป็นชุมชนใหญ่เลยนะ
0: ในพื้นที่เนี่ยในพื้นที่นี้นะคะราคาพุ่งขึ้น 20-30% ในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะความต้องการใช้ที่ดินใน EEC ก็คือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ในระดับที่สูงสะท้อนจากอัตราการว่างของที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่ลดลงเหลือเพียง 6% โดยราคาที่ดินในชลบุรีเฉลี่ยสูง 9.5 ล้านต่อไร่ฉะเชิงเซา7.7 ล้านและระยอง7.5 ล้านค่ะนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยต่อเนื่องเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนภาคการผลิตก็จะขายกันหมดนะฮะรุ่นที่พวกน้องๆใส่รายการเราค่ะที่เป็นพวกบริษัทกฎหมายทำสัญญาอะไรเนี่ยเขาก็งานเขาเยอะนะคะแต่ที่เศร้าที่สุดเรื่องแล้วแต่เป็นงานขายที่หมดเลยค่ะพี่ไพศาลและช่วงหลังพัฒนาแบบไหนรู้ไหมคะเป็นจีนขายให้จีนเองค่ะ
1: มาเก็งกำไรเองใช่ไหม
0: ไม่ได้พูดว่าจีนเทานะคะจีนขายให้จีนเองแล้วพัฒนาไปถึงขั้นนั้นแล้วค่ะค่ะ
1: ครับไอ้คุณติ๊กซีติ๊กซีโร่วันนี้ศาล
0: 2ปีค่ะ
1: ตัดสินนะก็ศาลตัดสินจริงๆเนี่ยโทษจำคุก4ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาคือที่ศาลไม่ให้โทษจำคุกเนี่ยเพราะว่าแม้ว่าจำเลยจะให้การเป็นประโยชน์นะแล้วก็รับสารภาพ
0: แต่ว่า
1: เมาแล้วขับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะตกลงในเรื่องชดเชยกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ยังมีปัญหาเรื่องของการชดเชยที่ยังไม่จบนะครับก็เลยทำให้มีศาลก็ตัดสินให้มีโทษจำคุกนี่แสดงว่าถ้าโทษจำคุกไม่รอลงอาญานะถ้าสมมติว่าเคลียร์เรื่องการชดใช้ได้เรียบร้อยดีเนี่ยคุณติ๊กอาจจะได้รอลงอาญาเพิ่มว่ามันไม่เรียบร้อย
0: มันมีเคสหนึ่งพี่ไพศาลจำได้ไหมคะที่ไปจนท้ายแล้วก็ไฟไหม้อ่ะค่ะแล้วก็สองท่านที่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาอยู่วิทยาลัยสงมหาจุฬานั่นน่ะที่เสียชีวิตแล้วก็หนึ่งในนั้นเขาก็เป็นครอบครัวของนักการเมืองในแถวๆปทุมนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนคนที่ขับรถชนนั่นน่ะก็ใช้ความเร็วสูงจัดๆเลยไปชนแล้วก็ไฟไหม้แล้วทันทีที่เกิดอุบัติเหตุเขาก็ไปบ่งไปบวชนะคะแสดงความสำนึกทำทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจว่าสุดท้ายก็ติดคุกนะคะติดเหมือนกัน
1: อันนั้นรู้สึกชดใช้อะไรด้วยใช่ไหมเพราะเป็น
0: คือทุกอย่างทั้งสำนึกทั้งชดใช
1: ้
0: ทุกอย่างค่ะรายนั้นก็ติดจริงค่ะ
1: ครับนายจีรพัฒน์ลายของคุณติ๊กเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: คุณพ่อของผู้เสียชีวิตได้เปิดใจกับสื่อมวลชนภาย

0: หลังรับฟังคำพิพากษายอมรับและเคารพคำตัดสินของศาลแต่ในความรู้สึกส่วนตัวยังมองว่าบทลงโทษเบาเกินไปเมื่อเทียบกับการสูญเสียลูกทั้งสองคนบอกก็ยอมรับคำตัดสินแต่ถ้าส่วนตัวลึกๆนะคิดว่าเบาไปนิดหนึ่งเพราะชีวิต2คนสารภาพโทษ4ปีแต่คุณติ๊กเข้ารับสารภาพก็ลดเหลือ2ปีไม่รอลงอาญาเรื่องเงินเยียวยาที่ศาลบอกว่า 3.5 ล้านบาทเขาอาจจะรวมของทั้งหมดคือมันมีของพรบของ2คนคนละ 500,000 บาทก็เป็น1ล้านแล้วก็ก่อนหน้านี้มีการจัดงานศพของทั้ง2คนก็เขาช่วยค่าปลงศพมาแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลบางส่วนในส่วนนี้ประมาณ 500,000 บาทแล้วก็ครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วที่เขาไปเปิดแสดงคอนเสิร์ตเปิดหมวกมีผู้บริจาค ก็ประมาณ 2.8 ล้านแต่หลังจากที่เขาแสดงคอนเสิร์ตเขาก็โอนมาให้1ล้านก็รวมเป็นถ้าเอาตรงนี้มารวมกันทั้งหมดมันจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านบาทครับและที่ศาลบอกว่าวันนี้เขาอาจจะเอาเงินมาวางศาลเพิ่มให้อีกประมาณ 500,000 บาทถ้ารวมตรงนี้มันก็จะ3ล้านครับยังไม่สบายใจกับการเยียวยาที่ได้รับยัง
1: ลูก2คนนะฮะ
0: ยังไม่สบายใจครับแล้วแจงเรื่องเงิน24ล้านที่ติ๊กซีโร่เคยออกมาแถลงข่าวว่าจ่ายไม่ไหวเป็นยอดที่เคยเจรจากันตอนลูกคนที่2ยังไม่เสียชีวิต24ล้านมันไม่ใช่ตัวเลขที่เราเรียกไปแต่เป็นตัวเลขที่เคยไปเจรจากันณตอนนั้นเป็นการเจรจาตอนที่ลูกคนที่2ยังไม่เสียชีวิตและผมปรึกษาทางตำรวจว่ากรณีเคสแบบนั้นควรที่จะต้องคำนวณอย่างไรท่านก็แนะนำให้คำนวณว่าถ้าเราต้องรักษาเขาแบบสภาพพิการไปตลอดชีวิตมันก็เลยเป็นตัวเลขที่ออกมาต่อเดือนค่อนข้างเยอะและหลังจากนั้นเขาก็มาเสียชีวิตแต่ทางคุณติ๊กก็ยังเอาตัวเลขตัวนั้นมาแถลงข่าวทำให้ทุกคนเข้าใจไปว่าเป็น24ล้านบาทแต่จริงๆมันไม่ใช่24ล้านก็อย่างที่เรียนเนี่ยแค่ 3.5 ล้านที่ตกลงกันแต่จ่ายแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ท่านวางเพิ่มอีก 500,000 ก็จะได้3ล้านอย่างที่คุณพ่อเขาว่านี
1: ่คือเขาขอแค่3ล้านใช่ไหมคะ
0: 3.5 ล้านที่ตกลงกันที่ศาลที่ศาลได้แจ้ง
1: ค่ะ
0: เงินเยียวยาที่ศาลบอกว่า 3.5 ล้านแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้ว1ล้านเนี่ยมันมาจากเรื่องของพรบ.นะตามกฎหมายที่ต้องจ่าย
1: ค่ะ
0: 1ล้านอยู่แล้วก็เท่าคุณติ๊กต้องรับไป 2.5 ล้านแต่เขาโอนมาแล้ว1ล้าน
1: ก็เหลืออีกล้านกว่า
0: ๆเหลืออีกล้าน5แล้วเขาบอกว่าเนี่ยช่วงระเบิกมาวางศาลเพิ่มให้อีก 500,000 ในช่วงต่อสู้คดีเพราะยังอยู่ในขั้นอุทธรณ์อยู
1: ่ก็คงจะจ่ายในที่สุดนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ายังรอความเรียบร้อยมั้งคะพี่เพศานรอให้ถึงที่สุดก่อนน่ะค่อยจ่ายคิดว่าน่าจะอย่างนั้นมากกว่า
0: เราบทเรียนใหญ่ของชีวิตเลยนะเรื่องการดื่มแล้วขับ
1: ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดอ่ะแค่50มิลเองค่ะพี่เพศาน
0: ที่ตรวจนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เกิน
1: 50ไม่ใช่ว่าสูงแบบไปลิตรนั้นเดี๋ยวที่ฉันขอเช็คอีกทีแต่เกินก็คือเกิน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เรื่องคุณ
1: ติ๊กซิโร่ค่ะอย่างนี้ค่ะกำหนดไว้ไม่เกิน50มิลลิกรัมเขา106ค่ะ106
0: ครับ
1: แต่ขออภัยนะดิฉันไม่ทราบว่า106นี่หนักหรือขนาดไหนค่ะแต่ว่าเขาเกิน50ก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ผมก็เวลาคุณติ๊กเขาไปร้องเพลงไปแสดงคอนเสิร์ตไปร้องเพลงยิ่งร้องเพลงตามสถานที่ที่ใกล้ชิดกับแฟนเพลงนะ
1: ค่ะ
0: แต่ก็จะชนแก้วกับแฟนเพลงตลอด
1: เดี๋ยว
0: ที่ผมคิดว่าแกน่าจะมีคนขับรถให้นะเพราะว่าเวลาเขาแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยเขาดิ้งตลอดอยู
1: ่ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของจำเลยโดยวิธีการตรวจวัดจากเลือดวัดปริมาณได้106มิลลิกรัมซึ่งคำนวณปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดย้อนหลังโดยอ้างอิงระยะเวลาภายหลังเกิดเหตุ

0: นะคะก็คำนวณปริมาณในแอลกอฮอล์ขณะเกิดเหตุน่าจะ151โอเคขออภัยค่ะ151ถึง166เยอะค่ะ
1: ครับ
0: แต่มาตรวจหลังจากเกิดเหตุแล้วถึง3ชั่วโมงมันถึงเป็น106ไม่น้อยค่ะ
1: เขามีการเทียบกลับได้ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะไม่น้อยไม่น้อย
1: คร
0: ับ ก็ไม่ทราบว่าเวลาเขาเล่นเขาเมาเอาชนก็คงชนจริงอ่ะแต่ครั้งหนึ่งตอนงานเลี้ยงรุ่นของดิฉันกุติกเขาก็ไปเล่นนะฮะคิดว่าน่าจะไม่เมาหรอกวันนั้นนั้นไม่มีเหล้าเขาก็จะเอนเตอร์เทนมากสนุกมากมากมากมากจริง
1: ๆก็เป็นคนก็เป็นคน
0: เต็มคนสนุกค่ะ
1: ครับ
0: ไม่น่าจะพลาดเลย
1: เป็นนักร้องอารมณ์ดีคนร้องเพลงได้ด้วยคุยสนุกด้วยสร้างความคลื่นเครงได้ด้วยครับ
0: ดิฉันจำได้ว่าเขาดังมากๆตอนที่ดิฉันเริ่มอ่านข่าวแรกๆอายุ20กว่าแล้วก็ตอนนั้นเราก็เพิ่งออกทีวีใช่ไหมคะไปไหนมันก็ยังตื่นเต้นอยู่ว่าแบบเอ๊ะใครจะจำเราได้ไหมนะว่าเราเริ่มออกทีวีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะถ้าใครจำเราได้เราก็จะดีใจนิดๆใช่ไหมคะเพิ่งออกทีวีปรากฏก็มีคนจำได้ค่ะอ้าวนั่นไงหางเครื่องติ๊กชิโร
1: ่ครับ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: โอเคคนเลยเป็นภาพจำนะ
0: กำลังจะดีใจอยู่เลยว่าเราเพิ่งออกทีวีอะไรอย่างเงี้ยคนจำได้ปรากฏเขาจำได้ว่าเราเป็นหางเครื่องติ๊กชิโร
1: ่
0: ไม่รู้ไปเหมือนคนไหนนะคะอันนี้เรื่องราวตอนแรกๆสมัย
1: เ
0: อยังจำได้อยู่เลย
1: ผมยังจำมุกแกได้มุกหนึ่งอ่ะคุณติ๊กชิโร่เนี่ยกระแต่งตัวมานะโอ้โหคนเห็นแล้วแบบสะดุดตามากแกก็บอกว่าแกก็บรรยายบอกว่าวันนี้ที่กระแต่งตัวเนี่ยมัน
0: คืออะไรบ้าง
1: มันคนไม่ใช่ว่าธรรมดาทั่วไปจะทำซื้อใส่ได้นะต้องเข้าใจนะเพราะว่าแกฐานะแกเป็นศิลปินใหญ่คือแกบอกว่าดูแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่ามีสตังค์จะซื้อหาได้นะต้องโง่ด้วย ถึงจะซื้อผ้าแบบนี้มาใส่โอเคเอาละครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: จิบก้านนาฬิกา33นาทีครับคุณอันครับ
0: ค่ะเมื่อกี้ที่เล่าหมายความว่าดิฉันคิดว่าเขาจำดิฉันได้ว่าเป็นคนอ่านข่าวปรากฏคนจำดิฉันได้หาว่าดิฉันเป็นหางเครื่องติ๊กชิโร่นะฮะ
1: โอเคไปคุย
0: กับคุณชายแดนเซอร
1: ์ซับเอสแอลครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณ
1: สิริพร
0: สว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: วันนี้ปริมาณการซื้อขายจากแสนล้านเนี่ยนะครับเหลือ
1: ห้าหมื่นครึ่งหนึ่ง
3: เหลือครึ่งหนึ่งฮะแล้วก็สถานการณ์ปกติแล้วฮะเพราะว่าตัวตลาดในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่ญี่ปุ่นมาก็ลงมา600กว่าจุดไม่ได้ลงไประดับพันแต่ตัวไต้หวันยังลงหนักนะฮะพันกับ57ล้าน
1: ในขณะที่หุ้นไอชิปอยู่นะ
3: ชะฮะแต่ในตัวฟิลิปปินส์กับตัวจาการ์ตาเนี่ยผมว่า MSCI ที่จะลดพอร์ตการลงทุนนะฮะในแง่ของตัวตลาดในแง่ของการลงทุนเนี่ยเขาก็มองว่าจะมีเม็ดเงินหลั่งไหลเข้าสู่ทิปคือประเทศไทยด้วยนะฮะก็คงต้องตามต่อไปขณะนี้เนี่ยในดักเองลงไป202จุดนะครับในอิตาลีเมื่อวานนี้ลงไป700กว่าวันนี้ลงมา197นะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ขอประทานโทษครับโปรตุเกสลงไป120จุดนะครับ120จุดในโปรตุเกสเลยนะฮะแล้วก็27จุดในเนเธอร์แลนด์นะครับ

0: ก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวยังอ่อนตัวอยู่ฮะแต่ไม่มากนักขณะนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้าบวกมา38จุดนะครับใน Nasdaq บวก157จุด S&P บวกไป22จุดนะครับแล้วก็ขณะนี้ราคาน้ำมันตัวเบนซ์เองนั้นหลุดลงมาเล่นที่74เหรียญนะครับ74แล้วนะครับ 74.73 ละแล้วหลุดจาก79บ่ายนี้เย็นนี้เนี่ยลงมา74แล้วนะฮะและในขณะที่ WTI นั้นลงมาเล่นที่ระดับ71เหรียญในขณะที่ราคาทองนั้นลงมาเล่นที
1: ่100กว่าเหรียญเนี่ยนะ
0: 500กว่าเหรียญนะพี่ตอนเนี้ย109เหรียญนะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงมาค่อนข้างเยอะซิลเวอร์ก็ลงมานะฮะลงมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันลงมายืนอยู่ที่ 58.89 วันนี้ค่าบาทเนี่ยมีลักษณะการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับค่าบาทนั้นทางธปท.ประกาศ 33.38 ตอนช่วง 18:00 นแต่ตอนนี้ที่เรียลไทม์ตอนนี้คือ 33.44 นะครับก็อ่อนตัวลงมาที่ 19:36 ข่าวของตัวตลาดณขณะนี้เนี่ยมีข่าวคุณทำเมื่อตอนเมื่อกี้เนี่ยนะ 19:27 เนี่ยคุณทำยันอิหร่านจะไม่เรียกเก็บค่าผ่านทางช่องแคบนะฮะราคาน้ำมัน19:02 เนี่ยราคาน้ำมันโลกร่วงเบนซ์หลุด76เหรียญเนี่ยต่ำสุดนับตั้งแต่ก่อเกิดสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับตัวเลขทางเศรษฐกิจของทางสหรัฐอเมริกาออกตัวเลขมานะครับโอมานประกาศปิดเปิดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวนะครับผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะครับคาดว่าสหรัฐอเมริกาจะเผยตัวเลข PCE นะครับบวก 4% ในเดือนพค.นะครับเดือนพฤษภาคมจาก 3.8 นะฮะในเดือนเมษายน 3.8 พฤษภาคมได้ 4% นะครับบวกเพิ่มขึ้นมา 4% นอกนั้นข่าวตัวอื่นก็ในต่างประเทศไม่มีอะไรเลยนะครับก็หมดละคงตามเรื่องเกี่ยวกับการผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะฮะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้เนี่ยต่างชาตินั้นมีลักษณะของการเป็นลักษณะของการซื้อนะฮะต่างชาติวันนี้กลับเข้ามาซื้อนะครับ
1: 29ล้าน
0: ยิบกลับล้านใช่ยิบกลับล้านเมื่อวานขาดเป็นขายไปแบบสุดตัวเลยนะวันนี้ซื้อ29ล้านเนี่ยโอ้นะโอเคฮะก็ไม่เป็นไรยังไงไงก็ยังซื้ออยู่แล้วก็สถานการณ์ตลาดมีลักษณะของการที่ขายไปในด้านระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าตัวของเดลต้าลงมายืนอยู่ระดับ314บาทนะลงมา3บาทเล่นตั้งแต่315 316แล้วก็มาปิดที่314ฮะในขณะที่กราฟนั้น61บาท50ตังค์บวกบาท1นะครับ AOT 60บาท75ตังค์บวก2บาท75แล้วก็แบงก์กสิกรไทย208บาทบวกบาท1 Advance นั้นติดลบ5บาทในแง่ของอุตสาหกรรม ICT มีแนวโน้มมีลักษณะอ่อนตัวนะครับรวมไปจนถึงกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการขยับในทางที่เพิ่มขึ้นเป็น AOT เป็น BA นะฮะเป็นสายการบินที่ปรับในทางที่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยหุ้นของตัวมิ้นท์นะครับซึ่งเป็นโรงแรมด้วยนะบวกไป40สตางค์แล้วก็ตัวเซนเทลก็ปรับในทางที่เพิ่มขึ้นนะครับอีกหมวดหนึ่งที่น่าสนใจครับคือหมวดของตัวอาหารนะครับไม่ว่าเป็นโอสถสภานะครับหรือคาราบาวเป็นลักษณะของการขยับในทางที่เพิ่มขึ้นและก็กลุ่มของแบงค์ยังสามารถยืนประคับประคองตลาดได้อยู่นะครับผมว่าตอนนี้เริ่มมีสัญญาณการเปลี่ยนกลุ่มนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ยหุ้นที่ยังเวียนลักษณะของการบวกอยู่นะครับยังเป็นตัวของฮานาบวกมาบาท75ตังค์บวก 4% ครับแคลคอมนะครับ9บาท20บวกไป60สตางค์นะครับบวกไป 6.98% แล้วก็ตัวคงเจริญครับ KCE 38บาท25ตังค์บวกบาท1บวก 2.68% มีหุ้นกลุ่มในสวัสดนะครับกลุ่มสวัสดกลุ่มลิสซิ่งนะครับเริ่มมีการขยับในทางที่เพิ่มขึ้นจากกนง.ที่คงอัตราดอกเบี้ยคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมนะไม่ได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยทำให้กลุ่มของตัว MTC ตัวสวัสดิ์ตัวติดล้อเริ่มมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมีการขยายในกลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นครับพรุ่งนี้ทาง SL มองตลาดนั้นก็ยังคงวางตำแหน่งของตัวดัชนีไว้นะครับที่ระดับ 1,580 นะ 1,580 อยู่ในขณะที่จุดรับ 1,530 ว่าจะสามารถเอาอยู่ได้หรือเปล่าดูจากตลาดแล้วไม่น่าจะคือขนาดนี้ตลาดทุนโดยทั่วภาพรวมใหญ่เนี่ยทุกตลาดเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางค่อนข้างดีนะเพราะว่าทองลงน้ำมันลงนะครับในบิตคอยลงนะครับโดยเผา

0: โปรดักต์ต่างๆนี้เป็นลักษณะอ่อนตัวลงหมดนะครับมันมีอีกอันหนึ่งที่เขากำลังตามกันอยู่คือเรื่องราคายางนะครับราคายางว่าจะมีการปรับในทิศทางอย่างไรแล้วก็จะเข้าทบกับในกลุ่มอุตสาหกรรมในการเกษตรมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามดูอีกที
1: แล้วกัน
0: คร
1: ับหมายความว่าเมื่อกี้เห็นพูดว่ายางมันจะขึ้น
0: ครับเขาบอกว่ามีเอลนีโน่ฮะเอลนีโน่ที่เข้ามา
2: เอลนีโ
1: น่ฮะนั่น
0: แหละฮะเอาเข้ามาเสร็จแล้วแต่ประเด็นคือเป็นอย่างนี้ฮะพอมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้นยางเนี่ยมันจะมีลักษณะของการที่มันปลูกยากมันขึ้นยากมัน
1: น้ำยางจะลดลง
0: ใช่แต่ประเด็นคือพอยางมันมีลักษณะอย่างนี้เสร็จแต่เนื่องจากราคาปิโตรเคมเนี่ยมันเป็นลักษณะของการอ่อนตัว
1: ใช่อ
0: ันนี้คนก็เลยหนีจากการที่จะไปซื้อยางจากตัวต้นยาง
1: ไปเอายางจากยางสังเคราะห
0: ์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่จะหวังว่าตัวนั้นเนี่ยจะทำให้ไอผิดพันยางดีขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าขนาดนี้ราคาน้ำมันเนี่ยลงจาก115เหรียญเนี่ยลงมาถึง75เหรียญลงมา70เหรียญแล้วนะฮะลงมาค่อนข้างเยอะมากและปริมาณเรือที่ออกจากช่องแคบเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะนั้นอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้แต่เขาก็หวังว่านะฮะเพราะว่ามันจะกระทบกับตัวหุ้นโดยตรงคือกลุ่มของสีตังกับกลุ่มของเนอร์ที่อยู่ในกลุ่มเกษตรนะฮะแต่ก็ดูแล้วยางสงเคราะห์จะเข้ามาทำหน้าที่แทนนะฮะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับแต่แนวโน้มราคายางสังเคราะห์จะลงมาเยอะมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มปิโตรเคมหลุดออกมาพูดถึงปิโตรเคมแล้วขอพูดอีกสักนิดหนึ่งนะครับ IVL กับ PDGC เนี่ยนะครับให้ระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมีเทรนในทิศทางที่อ่อนตัวอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับก็โปรดระมัดระวังครับผมโอเคครับพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณเชษครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ผมดูราคาทองในตลาดโลกเนี่ยกำลังใกล้จะหลุด 4,000 เหรียญ นะครับ
1: โอ้โห
2: ราคาล่าสุดตอนนี้ราคาสปอตนะฮะ 4,000 กับ9เหรียญวันนี้ลงมา122เหรียญแต่ว่าที่สมาคมอ้างอิงเนี่ยอ้างอิงครั้งสุดท้ายนะยังอยู่ที่4,060เหรียญอยู่ก็เลยปรับลดเพียงลงมาทั้งหมดทั้งวันเนี่ย450บาทก็แสดงว่าอีกประมาณเกือบ50กว่าเหรียญเนี่ยตอนนั้นเนี่ยติดการประกาศราคาไปแล้วนะตอนถ้านับถึงล่าสุดเนี่ยน่าจะทองน่าจะลงไปเป็นหลักพันบาทถ้าของจริงนะถ้ามีการประกาศราคานะจาก450เนี่ยน่าจะเป็นหลักพันบาทแล้วก็ประกอบกับวันนี้บาทอ่อนค่าด้วยครับ 33.45
1: โอ้โหเมื่อวานนี้ว่าอ่อนที่สุดในรอบ2ปีใช่ไหม
2: 33บาท9ตังค์วันนี้ไป45แล้ว
1: ค่ะ
2: ก็ไม่รู้จะอ่อนไปเท่าไหร่นะแต่เขาบอกว่าน่าจะมีทิศทางที่อ่อนค่าต่อเนื่องยิ่งราคาน้ำมันเริ่มปรับลดลงอย่างนี้นะฮะก็ราคาทองคำแท่งนะครับขายออกตอนนี้อยู่ที่ 64,350 ส่วนทองรูปพรรณก็ขายออก 65,150 บาทครับ
1: ค่ะนะฮะมาดูวันนี้เราพูดกันเรื่องทุจริตคอร์รัปชันสอบเข้าดูสอบเข้านี่จีนเนี่ยเขาแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันได้ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะพี่ไพศาลแต่ว่าถึงอย่างไรมันก็ยังมีอยู่อะค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะมีการสั่งประหารชีวิตอดีตเจ้าหน้าที่รัฐที่เซี่ยงไฮ้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่เซี่ยงไฮ้รายนี้เนี่ยถือว่าเป็นคณะกรรมการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเลยนะคะก็คือถือว่าอยู่ในระดับสูงอะค่ะแล้วก็พบว่าทุจริตคอร์รัปชันก็สั่งประหารเลยทีเดียวค่ะ
2: ครับเรื่องโฟเร็กซ์วันนี้ทางธนาคารประเทศไทยมีการแถลงนะครับโดยคุณชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ชี้แจงกรณีการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือการลงทุนเพื่อเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex

0: ที่เป็นประเด็นร้อนอยู่ขนาดนี้ว่าที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนั้นการประกอบธุรกิจ Forex รวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรม Forex ทั้งในและต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช2485โดยมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนอกจากนี้บุคคลนิติบุคคลที่โฆษณาประกาศหรือชักชวนประชาชนให้ลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนหรือเทรด Forex จะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพุทธศักราช2527มีโทษจำคุก 5-10 ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 บาทถึง 1 ล้านบาทและปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทตามระยะเวลาที่กระทำความผิด ในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจ Payment Gateway ปัจจุบันอยู่ภายใต้พรบ.ระบบการชำระเงินพุทธศักราช2560ที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่รู้จักและบริหารจัดการความเสี่ยงของร้านค้าที่ตนให้บริการนะโดยครอบคลุมการตรวจสอบคุณสมบัติของร้านค้าก่อนรับเข้าระบบและต้องติดตามพฤติกรรมธุรกรรมอย่างต่อเนื่องหากพบร้านค้าที่มีพฤติกรรมผิดปกติหรือเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ระงับการให้บริการแก่ร้านค้าดังกล่าวทันทีคุณชยาวดียังบอกว่าหากธนาคารประเทศไทยตรวจพบว่าผู้ประกอบธุรกิจ Payment Gateway ละเลยหน้าที่ธนาคารประเทศไทยมีอำนาจดำเนินการตามลำดับความรุนแรงโดยอาจสั่งระงับการให้บริการสั่งปรับหรือเสนอรัฐมนตรีใช้อำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา32แห่งพรบ.ระบบการชำระเงินได้นะแล้วบอกว่าในกรณีที่เป็นกระแสข่าวเกี่ยวกับ Forex ที่มาใช้ช่องทาง Payment Gateway นั้นธนาคารประเทศไทยอยู่ระหว่างการร่วมกับ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อพิจารณาการประกอบธุรกิจว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดข้างต้นหรือไม่โดยหากพบความผิดจะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มดังกล่าวและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสำหรับการชำระเงินผ่าน Alipay และ WeChat Pay นั้นธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ผู้ให้บริการชำระเงินภายใต้การกำกับทุกรายต้องให้บริการในสกุลเงินบาทเท่านั้นหากฝ่าฝืนธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจสั่งให้แก้ไขและสั่งปรับตามพรบ.ระบบการชำระเงินรวมทั้งสั่งระงับการให้บริการและเสนอรัฐมนตรีคลังเพิกถอนใบอนุญาตได
1: ้ค
0: ่ะอันนี้กรณีโอนเงินหยวนโดยตรงผ่าน QR code แบบโอนเงินระหว่างบุคคล P2P เนี่ยของ Alipay และ WeChat Pay นั้นธุรกรรมจะเกิดขึ้นบนระบบของผู้ให้บริการต่างประเทศที่ผ่านมาหากธนาคารในประเทศไทยตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าวก็จะส่งให้กับ Alipay และ WeChat เพื่อระงับบัญชี
1: ค่ะ
0: อย่างไรก็ตามธนาคารประเทศไทยได้ประสานงานกับ Alipay และ WeChat Pay ให้ติดตามพฤติกรรมการใช้งานและระงับบัญชีที่นำ QR code โอนเงินส่วนตัวไปใช้ชำระเงินเชิงพาณิชย์ด้วย
1: ขอเพิ่มเติมเมื่อกี้นิดนึงนะคะเรื่องที่ศาลจีนสั่งผ่านชีวิตเนี่ยค่ะเป็นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เขาสั่งประหารชีวิตปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ประหารทันทีค่ะพี่ไพศาลเขาจะให้รอลงอาญาข้อแม้ก็คือให้เอาเงินที่โกงไปเอามาคืนบางเจ้าที่โกงไปหลายพันล้านแล้วส่งให้ลูกกับภรรยาที่ต่างประเทศอ่ะลูกกับภรรยาถึงไม่ส่งคืน
0: ก็ตาย
1: ป้าแก่มากแล้วตายไปเหอะ
0: ขอ
1: ลูกกับเมียอยู่สบายที่อเมริกาดีกว่าอันนี้ก็มีหลายเคสแต่กรณีนี้เนี่ยนะคะ เรื่องรายละเอียดก็คือว่าเขาอยู่ในตำแหน่งเป็นระดับเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตใหม่ผู่ตงในเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกเนี่ยตั้งแต่ปี2003ถึง2024อะค่ะอย
0: ู่
1: ต
0: ั้
1: ง21ปีอะ
0: เขตที่ฟื้นขึ้นมาร่ำรวยมาก
1: จากที่เมื่อก่อนนี้เป็นหมู่บ้านชาวประมงใช่ไหมฮะ
0: ผมมีรูปที่ถ่ายที่ไอ้ตรงเดอะบันนะริมแม่น้ำนั่นแหละแล้วมองไปที่หอไข่มุกมีหอไข่มุกอันเดียวมีรูปอะไรสมัยนั้น
1: อ
0: ่ะแล้วก็ไปเขาโอ้โหถ้าจำไม่ได้
1: จำอะไรไม่ได้เลย
0: มันแข่งกันสูง
1: ค่ะ

0: ก็คือเขาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งตั้ง21ปีใช้ตำแหน่งหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆเช่นการดำเนินธุรกิจการรับเหมาโครงการและการจัดหาเงินกู้เพื่อการลงทุนแลกกับการรับเงินและทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมายค่ะโอ้โหอยู่ตั้ง21ปีโกงได้แค่682ล้านเองค่ะพี่ไพศาล
1: ก็คงจะระมัดระวังตัวอยู
0: ่น้อยจัง
1: คือจีนเนี่ยนโยบายเขาชัดเจนสีจิ้นผิงไงเขาไม่เขาจัดแต่อะไรล่ะ
0: ตัวใหญ
1: ่ตัวใหญ
0: ่จัด
1: แรงตัวใหญ่ต่างๆเขาไม่เอาเขาเด็ดหัวข้างบน
0: ค่ะการรับสินบนของคนนี้ค่ะอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนคนนี้มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อผลประโยชน์ของประเทศจีนและประชาชนซึ่งตามหลักการแล้วอาชญากรรมนี้สมควรได้รับโทษประหารชีวิตแต่เขาให้การรับสารภาพอย่างตรงไปตรงมาพร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงในการทำกิจที่หน่วยงานกำกับดูแลยังไม่ทราบหลังจากถูกควบคุมตัวยอมรับผิดสำนึกและที่สำคัญคือคืนทรัพย์สินค่ะเพราะฉะนั้นได้รอลงอาญา2ปีตามนั้นเลยเดินไปเที่ยวไกด์ก็เล่าเขาไม่ได้หมายจะเอาชีวิตเขาต้องการเอาเงินคืนค่ะเป็นเช่นนั้น
1: ว่ายังไงติดคุกก็ไม่ได้ออก
0: ตายไปแล้วก็ไม่ได้เงินก็แค่นั้นนะคะ
1: ของเขาไม่น่าจะมีประเภทตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ติดจริงเท่าไหร่นะไม่ถึง20ปี
0: ถ้าแก๊งกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดเนี่ยประมาณ30ปีเองค่ะออกมาหมดแล้วค่ะพวกข้าราชการที่ติด20กว่าปีแค่3ปี4ปีก็ออกมาหมดแล้ว
1: ครับ
0: แล้วอย่างนี้คนจะกลัวไหมคะ
1: มันก็นั่นคิ้วอยู่แล้วถ้ายอดสูงๆมันก็ดูแล้วมันก็กล้าเสี่ยงกันกล้าที่จะทุจริตกันมากขึ้นเพราะว่ากฎหมายตัดสินมาการบังคับโทษของเราเนี่ยมันยังมีอะไรที่มันต่างฝ่ายต่างมีอำนาจในการพิจารณานะ
0: ไม่ต้องไปแก้กฎหมายหรอกให้ทำตามกฎหมาย
1: ครับก็คือศาลตัดสินมาแล้วแต่ว่าในกระบวนการหลังจากพ้นศาลไปแล้วก็เป็นเมื่อศาลก็ไม่มีอำนาจแล้วศาลก็จบแค่ว่าสั่งจำคุกเท่าไหร่ก็จบ
0: คือกว่าจะเข้าคุกได้ศาลเหนื่อยมากแต่ตอนปล่อยในราชทัณฑ์ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะการไฟฟ้าภูมิภาคโดยคุณมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการแถลงอย่างเป็นทางการยอมรับว่าจริงที่เอาเรื่องค่าไฟสาธารณะหรือว่าพวกโดนลักใช้พวกสูบน้องสูบน้ำอะไรสาธารณะทั้งหลายเนี่ยเอาไปไฟไว้ในค่าไฟของพวกเรานะคะเพราะว่าเขาบอกแต่ทั้งหมดมันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ออกไว้ตั้งแต่สมัยปี2530รัฐบาลพลเอกเปรมนะคะแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมว่าโครงสร้างการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าในลักษณะนี้ถูกพิจารณาและกำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งในส่วนของการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงมีเพียงฐานะก็คือเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติเท่านั้นด้วยคิดว่าควรจะแก้คือเมื่อก่อนเนี้ยเสาไฟบ้านเราเนี่ยไม่เยอะตอนนี้เสาไฟมันเยอะเมื่อก่อนนี่เสียกันแบบบินหนึ่งหน่วยละ4สตางค์ก็พอทนไหวทุกวันนี้ความเจริญมันทั่วถึงมากขึ้นโคมไฟมันมากขึ้นแล้วก็ไม่ช่วยกันประหยัดเลยทำให้พวกเราเนี่ยแบกกันตั้งแต่4สตางค์มาจนถึง10สตางค์พวกองค์กรปกครองท้องถิ่นก็ถือว่า 10% แรกตัวเองไม่ต้องจ่ายก็เต็มที่กันเลยค่ะทุกวันนี้พวกเราแบกอยู่เนี่ยหน่วยกิจละ10สตางค์ค่ะเพราะฉะนั้นเอากลับไปให้พวกเขาจ่ายเองคนที่เลือกเข้ามาจะได้รู้ว่าถ้าเลือกพวกซื้อเสียงขึ้นมาก็หาเงินไม่ได้ก็ไฟดับกันไปก็แล้วกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวล่าสุดนี้นะบอกว่ามันมีการถ่ายมีการเปิดภาพที่ปรากฏว่าคุณภาวุฒิเขาไปร่วมเฟรมกับผู้บริหารของ QRS
0: ไปเที่ยว
1: สื่อออนไลน
0: ์นะฮะ
1: เป็นภาพจากการร่วมงานพบปะระหว่างกลุ่มนักเทรดซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ผู้

0: ร่วมงานจะถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารแต่อาจเป็นเพราะตนมีสถานะทางสังคมจึงทำให้ถูกจับตามองเป็นพิเศษโดยวันนั้นเขาร่วมงานในฐานะนักเรียนเพื่อศึกษาเทคนิคการดูกราฟส่วนเนื้อหาในคลิปเป็นเพียงการสัมภาษณ์เพื่อแชร์ประสบการณ์การเทรดส่วนตัวไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อหรือการเชิญชวนให้ใครใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆโดยยืนยันไม่เคยทำหน้าที่เป็นผู้สอนหรือชักชวนบุคคลอื่นให้มาร่วมลงทุนส่วนประเด็นการเดินทางไปต่างประเทศเกิดจากการนำคะแนนสะสมที่ได้จากยอดการเทรดทองคำไปแลกเป็นทริปเดินทางตามเงื่อนไขของระบบซึ่งมีลักษณะเดียวกับการสะสมแต้มจากการซื้อสินค้าทั่วไปในส่วนข้อสงสัยอื่นๆขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุดซึ่งส่วนหนึ่งยังอยู่ระหว่างรอเอกสารจากสถาบันการเงินยืนยันว่าเมื่อเอกสารพร้อมผมจะเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับทาง DSI โดยตรงอย่างแน่นอนและจะกลับมาทำหน้าที่พรุ่งนี้นะอันนี้ก็เป็นการโพสต์ล่าสุดนะเพราะว่าเขาหายเงียบไปเลยนะเก็บตัวเงียบเลยสภาก็ไม่มา
1: ไอ้ที่หนักสุดก็คือไอ้คลิปที่ใส่เสื้อยืดสีขาวอะแล้วที่บอกว่าเออถ้ามาสมัครนี่ได้โทรศัพท์นี่ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีวงในเขาบอกว่าในพรรคประชาชนเองเขาก็พยายามหาคนไปเจรจากับคุณภาวุฒินะอยากให้คุณภาวุฒิลาออกจากตำแหน่งเพราะว่ายังไงก็ต้องไปชี้แจงไปให้ปากคำทั้งกับดีเอสไอแล้วกับสังคมก็ต้องชี้แจงแต่ว่าก็เพื่อที่จะยุติผลกระทบทางการเมืองก็แสดงสปิริตด้วยการลาออกไป
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคดีนี้เนี่ยถึงว่าพูดตรงๆนะถึงว่าไม่ได้อยู่ในสถานะการไปชักชวนแบบอะไรแต่ว่าอย่างที่ผมอ่านว่าแบงค์ชาติเขาบอกนะคุณไปเทรดต้องคุณไปเทรดเก็งกำไรไอ้ตาแลกเปลี่ยนอะไรพวกนี้หรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกนี้มันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้ว
1: แล้วไอ้ที่เขาค่อยๆปล่อยมาตอนแรกๆเราก็สงสัยว่าทำไมเขาแบบไม่แจ้งข้อกล่าวหาเลยเด่นว่าแล้วตำรวจต้องรอให้ค่อยๆแบบปล่อยมาเรื่อยๆเหมือนสมัยบิ๊กเต่าไปจับพวกพระนั่นไงออกมาพอไม่ออกคลิปออกมาทุกวันเลยค่ะพี่ไพศาลใครรู้ตัวออกมาซะไม่ออกก็คลิปมาเพียบเรียนว่ามันจะคล้ายๆแบบนั้นแหละค่ะ
0: เห็นบอกคุณไหมสิริกัญญาออกมาให้สัมภาษณ์อะไรใช่ไหมว่าให้คุณภาวุฒิก็ออกมาชี้แจงสังคมให้มากๆหน่อยเพราะว่าใช้วิธีเก็บเงียบเก็บตัวเงียบแบบนี้
1: ก็หายไป6วันแล้วค่ะ
0: มันก็ยิ่งทำให้พรรคเองก็ต้องทำหน้าที่ช่วยชี้แจงแทนนะซึ่งมันก็ไม่มีข้อมูลนะคนชี้แจงแทนก็ไม่มีข้อมูลจะไปรับประกันอะไรกันได้ยังไง
1: แล้วถ้าเราเป็นคุณภาวุฒิเราทำยังไงคะ
0: ก็แล้วแต่จะตัดสินใจผมก็ไม่รู้ยังไง
1: แต่ว่าที่ผมก็ไม่ออก
0: เท่าที่ผมฟังมาเขาก็อยากจะให้แสดงสปิริตลาออกแต่ว่าคุณภาวุฒิเขาก็คงอยากจะสู้เต็มที่แล้วมั้ง
1: สำหรับเมืองไทยนะคะถ้าไม่ผิดอย่าออกถ้าผิดก็สู้จนกว่าจะไม่ผิดแต่ผิดหรือไม่ผิดถ้าออกไปจะโดนกลับมาอีกเลย
0: โดนกระซวกไปจมมิดถึง
1: ใช่ค่ะ
0: ลาไปก่อนนะครับ
1: วันศุกร์เจอกันนะคะแทนคุณณรงค์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30

0: วในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระที่นั่งพิมารัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสะเกษรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่คืนก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ารับพระราชทานฉันเพลและประโคมย่ำยามในเวลา 6:00 น 9:00 น 12:00 น 15:00 น 18:00 น และ 21:00 นมีกำหนด100วันเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและไม่มีตัวตนถาวรเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตแสดงถึงความหมายแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรเวลา 11:00 นท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินุกุลและอราชินุกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันในเวลานี้มีสมาชิกราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้แก่ราชสกุลบริพัตรราชสกุลจักรพงศ์ราชสกุลจุฑาทุตราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรรวมในพิธีเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีและเวลา 17:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลและจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครหมุนเวียนขึ้นสวดพระอภิธรรมพระศพทุกวันมีกำหนด100วันในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปัณณรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพ

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันขอให้ชะลอการรายงานตัววันที่1กรกฎาคมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเผยแพร่หนังสือ

0: ผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569หนังสือดังกล่าวส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดระบุถึงกรณีสำนักงานปปช.และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดานคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินโดยเจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมากดังนั้นเพื่อการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคลายความเคลือบแคลงของสาธารณชนและเพื่อประโยชน์ทางราชการจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท08095/27ลงวันที่16มิถุนายน2569และแจ้งผู้สอบแข่งขันให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคม2569ด้วยด้านผู้ว่าเพชรบูรณ์สั่งตั้งกรรมการสอบวินัยนายพอพานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณหลังถูกโยงเอี่ยวโกงสอบกรณีข่าวทุจริตการสอบแข่งขันโดยมีการเข้าตรวจคนบ้านพักหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสถานที่ถูกใช้แก้ไขกระดาษคำตอบและมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญคือนายพอพานปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ในสถานที่แห่งนี้ผู้สื่อข่าวได้ติดตามความเคลื่อนไหวในพอพานรวมถึงสอบถามความชัดเจนจากพันจ่าอากาศเอกดร.ณัฐพงษ์ทั้งพรมพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีผู้บังคับบัญชาของนายพอพานแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่านายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีไปราชการต่างจังหวัดส่วนนายพอพานไม่ทราบว่าหายไปไหนไม่มาทำงานตั้งแต่เมื่อวานขณะที่เพจเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีออกประกาศเทศบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบแข่งขันและยินดีให้ความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้รายงานผลให้ทราบภายใน7วันทางนี้นายพอพานได้ย้ายมาทำหน้าที่ที่เทศบาลแห่งนี้เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์โดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์มีมติรับโอนจากเทศบาลตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีทรงศักดิ์ยืนยันไม่ใช่รัฐมนตรีช่วยตามคลิปอ้างโยงทุจริตสอบราชการท้องถิ่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตคลิปเสียงโดยมีข้อความช่วงหนึ่งอ้างมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นว่าเรื่องการจัดสอบท้องถิ่นมีกองกลางโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.มีหน้าที่ในการจัดสอบและทางกรมไปประสานกับมหาวิทยาลัยเข้ามาดำเนินการจัดสอบกรมจะเข้าไปกำกับดูแลโดยไม่สามารถไปก้าวล่วงถึงวิธีการได้แต่ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำและเชิญหลายหน่วยงานมาเป็นสักขีพยานมาช่วยตรวจสอบซึ่งคนเหล่านั้นยังทำหน้าที่ตลอดมาจนกระทั่งเป็นข่าวว่ามีการทุจริตซึ่งตนก็รู้สึกตกใจเพราะมีการปิดช่องว่างมาตลอดเมื่อถามว่าได้ฟังคลิปเสียงที่มีการพาดพิงถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วหรือไม่นายทรงศักดิ์กล่าวว่ารัฐมนตรีช่วยมีหลายคนยอมรับว่าเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ยืนยันได้ว่ากำชับมาโดยตลอดเพราะที่ผ่านมามีข่าวการทุจริตในการสอบได้เชิญหน่วยงานมาหารือเพื่อปิดช่องว่างที่มีโอกาสจะทุจริตโดยมีการออกข้อสอบ5ชุดมีคณะกรรมการและโรงพิมพ์ตรวจสอบที่มาของการส่งข้อสอบและเมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีการลงชื่อและส่งกลับคืนมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.M-Cord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ2:11 นะคะวันนี้24 มิถุนายน 2569ค่ะอยู่ด้วยกันกับคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะพี่พิสมัยพิมพ์วิสัทคุณดำรงพุทธาลแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: ทุกท่านครับ
1: ค่ะ
2: ถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธาเนี่ยขอเปลี่ยนเป็นผมถามไปและอยากได้คำตอบก็คือว่าอย่างนี้นะครับวันที่28นี้เนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งเลือกตั้ง
1: สก
2: คือสมาชิกกรุงเทพมหานครน
1: ะ
2: ผมมีปัญหาอย่างจะเลือกใครเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยผมมีคนอยู่ในใจแล้ว
1: ค่ะ
2: แต่จะเลือกใครเป็นสก.เนี่ยผมจนปัญญาจนด้วยเกล้าเลยครับ
1: ทำไมคะ
2: ก็เพราะว่าผมเป็นคนกรุงเทพที่อยู่คอนโดมิเนียมสูงอยู่ชั้น24 อยู่แถวบางพลัดเนี่ยนะฮะแล้วผมก็ไม่ทราบว่ามีใครในเขตผมเนี่ยที่สมัครสก.ชายหรือหญิง มีประวัติการทำงานการศึกษา อย่างไรที่เหมาะที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนของเราไปดูแลควบคุมการบริหารงานของผู้ว่ากทม.ก็คล้ายๆทำหน้าที่แบบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไปควบคุมดูแลการทำงานของรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีก็เลยอยากจะถามท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าจะได้กรุณาแนะนำมาหรือที่เรียกเป็นภาษาฝรั่งว่าคอมเมนต์มาเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: ว่าผมจะทำตัวอย่างไรดีหรือคุณอ้อมจะกรุณาแนะนำผม
1: ได้ค่ะจริงๆปัญหานี้คือตัวผู้สมัครเข้าไม่ถึงประชาชนเนาะคุณดำรงเพราะว่าคุณดำรงอยู่ชั้นสูงอยู่หมายถึงว่าอยู่ในที่อยู่อาศัยที่สูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเข้าไม่ถึง
2: จริงมันรวมทั้งคนที่ประชากรที่อยู่บ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วว่าทางสก.เวลาเขาหาเสียงเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นช่องทางออนไลน์กับช่องทางภาคสนามคุณดำรงอาจจะไม่ได้ไปแถวตลาดแถวชุมชนไงคะปกติเนี่ยสก.เขาก็จะลงพื้นที่จัดเวทีปราศัยพบปะประชาชนตามชุมชนตามตลาดนะคะหรือว่าศูนย์เยาวชนในพื้นที่นั้นๆที่ตัวเองอยู่เนี่ยซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีที่ประชาชนจะได้เจอแล้วก็ซักถามนโยบายโดยตรงนะคะแล้วก็เขาก็จะมีแผ่นพับแนะนำตัวไปด้วยแต่ถ้าคุณดำรงอยู่ในคอนโดเนี่ยอยากจะรู้ว่าสก.ทั้ง50เขตเนี่ยนะคะหรือว่าเขตที่คุณดำรงอยู่หน้าตาเป็นอย่างไรมีใครลงสมัครบ้างก็เข้าไปที่เว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะคะสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสก.ทั้ง50เขตได้เลยนะคะนโยบายข้อมูลเลือกตั้งนะคะก็ตรวจสอบผ่านสำนักงานปกครองและทะเบียนของกรุงเทพมหานครได้เลยหรือว่าถ้าเกิดคุณดำรงพอจะเข้าไปดูเพจของพรรคการเมืองเนี่ยก็จะมีทั้งพรรคการเมืองเนี่ยค่ะก็สามารถเข้าไปได้เลยเขาก็จะมีในสังกัดของพรรคการเมืองด้วยนะคะ
2: โอ้ขอบพระคุณครับได้ทางออกแล้วนะฮะ
1: แล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียสมมติคุณดำรงพอจะเห็นสักป้ายหนึ่งอ้าวนี่สก.ลงในเขตบ้านเรานี่นาก็เซิร์ชชื่อไปได้เลยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้การสื่อสารโดยตรงเช่น Facebook นะคะเป็นเพจชื่อ

0: รียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์

0: ตัวเองเป็น LINE เป็น TikTok หรือเป็น X เป็น Twitter อะไรเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะให้ลูกๆเปิดให้นะคุณดำรงค่ะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องให้ลูกอ่านด้วยเพราะลูกก็มีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะหอบหิ้วกันไปเลือกกับลูกเลยนะครับ
0: ค่ะแต่ตามป้ายหาเสียงนี่ก็บางทีเห็นนโยบายนิดเดียวนะคุณดำรงเนาะมันก็เลยไม่รู้ไงว่าเขาเป็นจบการศึกษาอะไรมาจากไหนยังไงนะเห็นแต่นโยบายสั้นๆ
1: เป็นโปสเตอร์เนี่ยมันก็ประดิษฐ์ประดอยคำค่อยคำได้ให้ดูดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อีแต่ว่ามันไม่รู้สิว่าจะขอโทษเป็นคนดีเก่งมีความตั้งใจเสียสละเพื่อชุมชนท้องถิ่นเพื่อบ้านเมืองมากน้อยแท้จริงขนาดไหนนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็แต่ว่าก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังต้องออกไปเลือกตั้งนะครับเราชาวกทมเนี่ยประชาชนในหลายๆจังหวัดเนี่ยเขาก็อยากเลือกตั้งผู้บริหารแต่ละจังหวัดสรุปว่าเขาก็อยากเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเหมือนกันแต่ว่ามันก็รัฐธรรมนูญเราก็ไม่ได้ให้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าการจังหวัดก็ต้องมาจากข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะฮะ
0: ค่ะ
1: อย่างที่ไหนแล้วที่ภูเก็ตมีปัญหาก็มีคนภูเก็ตเรียกร้องว่าอยากจะให้เลือกตั้งผู้ว่าภูเก็ต อย่างพัทยานี่ก็เลือกตั้ง
0: นายกเทศมนตรีนายกเมืองพัทยาน
1: ายกเทศมนตรีใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ยังไม่ค่อยก้าวหน้าไปเท่าไหร่นะในประเทศไทยเราเนี่ยก็เลือกตั้งก็มีอยู่ก็แค่ภูเก็ตพัทยากับกทมพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยแล้วทำไมภูเก็ตไม่เลือกตั้ง อย่างพัทยา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เอาละครับได้วิธีแล้วว่าที่จะไปหาดูประวัติผลงานของหรือว่าข้อแนวคิดของผู้ที่เสนอตัวลงสมัครเป็นสมาชิกสภาเขตกทม.
0: หรือช่วงนี้คุณดำรงอาจจะลงมาเดินตลาดแถวบ้านนิดนึงดีไหมคะแต่มันร้อนนะตลาดแถวนั้นมีไหม
1: เที่ยวนี้มันไม่ว่างสิครับ
0: ค่ะ
1: มันต้องดูบอลโลกอะ
0: ใช่ใช่ต้องดูบอลโลกนะช่วงนี้ก็ยิ่งมีหลายคู่เลยเหรอคะคุณดำรง
1: คืนนี้เนี่ยนะครับคืนวันพุธที่24ต่อด้วยเช้าวันพฤหัสบดีที่25เนี่ยเริ่มต้นตี2สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาเจอกันนะฮะก็น่าดูแล้วพอตีแล้วก็ตอนตี2อีกบอสเนียกับกาตาร์ก็แข่งกันนะครับที่ผมอยากดูที่สุดตี5ครับสกอตแลนด์กับบราซิลนี่ไม่ได้เลยบราซิลต้องดูให้ได้ตีห้านะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตีห้ามีอีกคู่หนึ่งโมร็อกโกกับอาเฮติดูกันไปจนตาแฉะแล้ว8โมงเม็กซิโกประเทศเจ้าภาพครับเจอกับเช็กเกีย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และที่สนใจอยากจะดูแล้วไม่ใช่ดูอย่างเดียวก็เชียร์สุดริมทิมประตูเลยก็คือแอฟริกาใต้จะเจอกับเกาหลีใต
0: ้ก็ยังเชียร์เกาหลีใต้อยู่ใช่ไหมคะ
1: แต่แน่นอนครับ ยังไงก็เชียร์เกาหลีใต้เป็นจนตายนั่นแหละคุณอ้อม ก็ในเมื่อเกาหลีใต้ก็เหมือนญี่ปุ่นนะเขาเป็นทีมที่เราทึกทักเอาว่าเขาเป็นตัวแทนของทวีปเรานะฮะ แต่ว่าเกาหลีใต้บอลโลกเที่ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยเฉียบคมเท่าไหร
0: ่
1: แต่ก็ขอเอากำลังใจเพราะแอฟริกาใต้ก็ไม่ได้เก่งมากนักแต่เขาก็ไม่ใช่ขี้ไก่นะครับเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นเช้ามานี่ดูกันไปท่านดูกันตั้งแต่ตีสองนะครับมันจะไปจบเอาประมาณเกือบสิบโมงเช้านะครับถ้าดูทุกคู่นะฮ
0: ะก็เลือกดูเป็นบางคู่เนาะคุณดำรงจะได้พักร่างกายบ้างนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะอ
1: ย่างเช็กเกียกับเม็กซิโกนี่ผมก็เฉยๆไม่ได้อยากดูอะไรนะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ก็ส่วนใหญ่นี่เกือบจะทุกคู่เลย

0: 4ปีมีที
1: เ
0: ราก็ต้องดูให้จังหนับอ่ะนะ
1: ฮะ
0: ถ้าถามเลือกเชียร์แอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้ผมเชียร์เกาหลีใต้ครับผม
1: เห็นคุณดำรงไปแอฟริกาใต้บ่อยอ่ะพี่หมายสิเราไปบ่อยคุณดำรงก็ไปบ่อยใช่ไหมคะนึกว่าจะเชียร์แอฟริกาใต้
0: สองประเทศเลยฮะทั้งเกาหลีใต้ก็บ่อยครับ
1: ค่ะเชียร์เอเชียเพื่อนบ้านใกล้เราดีกว่านะคะ
0: ครับผมครับ
1: โอเคครับคุณดำรงมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไปไหมคะ
0: แต่บางประเทศที่อยู่อันไกลโพ้นเช่นบราซิลอย่างเงี้ยกับสกอตแลนด์นี่เราเชียร์บราซิลดีกว่าเพราะว่าเราเป็นแฟนบราซิลอยู
1: ่ค่ะได้เลยค่ะคุณน้ำลง
0: นะครับก็ดีดังเนี้ยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวคุยกันต่อพรุ่งนี้นะคะ
0: ได้ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะคุณอ้อมค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะคะค่ะ
1: พี่ใหม่เป็นยังไงบ้างแขนช่วงนี้ถอดเฟือกหรือยังคะ
2: อ๋อถอดเฟือกแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวก็จะเห็นหน้าสวยๆพี่ใหม่แล้วใช่ไหม
2: แน่นอนค่ะต้องถอดเฟือกแล้วแขนเขินพอจะมีกำลังหวีผ้าหวีผมไม่ปล่อยหน้าโสมๆทำให้ท่านผู้ฟังก็ตกใจยามดึกอย่างเงี้ยเน
1: า
2: ะคุณอ้อมเน
1: า
2: ะ
1: มาที่สถานีเอามาสถานีก็แสงดีหน่อยนะคะอยู่บ้านนี่ก็หน้ามืดไปหน่อยนะ
2: แล้วก็ชัดเจนเสียงเสริงแสงอะไรนะคะครบถ้วนเลยค่ะ
1: เอาเมื่อกี้คุณดำรงพูดถึงเรื่องฟุตบอลนะคะเอ็มคอร์ดเองก็อยากจะให้คุณผู้ฟังมาร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะคะเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับรางวัลมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทนะคะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบค่ะแล้วก็ไปซื้อบัตร Mcot Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร Mcot Superfan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Superfan Starter อันนี้นะราคา20บาทเท่านั้นเองก็จะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะคะแล้วก็ใครอยากจะคุ้มค่ะก็ไปซื้อบัตรนี้เลยค่ะ Mcot Superfan Diamond ที่500บาทอันนี้จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะคะเป็นกิจกรรมของอสมทเรานะคะของรางวัลค่ะคุณผู้ฟังที่เข้ามาร่วมลงทะเบียนนะคะแล้วก็ซื้อบัตรนะคะก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลก็คือรางวัลใหญ่เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV นะคะซุปเปอร์แวนมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลด้วยและยังมีตั๋วเครื่องบินนะคะจาก Bangkok Airways ค่ะภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็มี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยและยังมีกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan นะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net เดี๋ยวสะกดให้นะคะ cheer.mcot แล้วก็ .net net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันกับ Mcot นะคะพี่ไหม
2: เชียร์กันไปยาวๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ Mcot โอ้มีแต่กิจกรรมดีๆทั้งนั้นเลยคุณอ้อมนะจะเรียกว่าบ้านทั้งหลังเนี่ยมีแต่ห้องเล็กห้องน้อยเนี่ยนะคุณอ้อมนะจัดกิจกรรมดีๆสนุกๆจะเจียนนอกสถานที่บ้างจัดกิจกรรมที่ตามช่วงเวลาบ้างกิจมหกรรมโลกอะไรพวกนี้ดีจังเลยนะคะตอนนี้2ทุ่ม24นาทียังจะพอมีเวลาก่อนจะพักกันสัก 2-3 นาทีไหมคะคุณอ้อมมีอะไรเสนอก่อนไหมคะ
1: ค่ะก็มีอีกกิจกรรมนึงอ่ะพี่หมายเปิดประตูบ้านไปอีกบ้านนึงนะคะสมูท FM 105.5 ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปพักผ่อนได้ทั้งความสนุกได้นอนโรงแรม5ดาวและได้สูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยนะคะสมูท 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังที่โรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยากับกิจกรรมสมูท Health Insight Longevity นะคะก็อัปเดตเทรนด์ Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition นะคะที่จะทำให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายพร้อมไปฟินกับซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียม

0: แล้วก็ที่กำลังฮิตตอนนี้คือเต้นแอโรบิกค่ะพี่ไหมอันนี้ไม่เต้นธรรมดานะไปเต้นริมชายหาด นะคะนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะกิจกรรมจะมีในวันที่4วันที่5กรกฎาคมนี้แพ็กเกจนี้ถือว่าสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งได้สุขภาพเพียงท่านละ 5,550 บาทเท่านั้นเองนะคะจองได้เลยที่ LINE @smoothfm ค่ะหรือเบอร์โทรนี้นะคะ0814986322ค่ะ0814986322รับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นนะคะนี่เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะฝากด้วย
1: กิจกรรมนี้นะคุณอ้อมครบเลยอ่ะฟังดูอ่ะโอ้โหทั้งทานอาหารอร่อยอร่อยแบบมีสุขภาพดีด้วยมีคุณหมอคอยดูด้วยอายุยืนด้วยนะแหมลองจีวิตี้แล้วนี่ไม่เคยตามสื่อโซเชียลของคุณลูกว่าพิจิกาเนี่ยนะคะก็เธอหุ่นเสี้ยอุ้ยหุ่นสุดยอดไปเลยอ่ะคุณอ้อมดีนะตัวจริงใครได้เห็นตัวจริงเธอก็คงจะปลื้มและมีแรงบันดาลใจไหมว่าเป็นอย่างนั้น
0: เพลง
1: อ๋อเหรอคะโ
0: อ้
1: โหคุณอ้อมเก่งมากเองใช่ไหมคะเก่งด้วยสวยด้วยเนาะสุดยอด
0: ร้อยจุดห้าก็มีกิจกรรมเราปิดการขายไปแล้วแต่เรากำลังจะเดินทางวันที่3กรกฎาคมนี้วันศุกร์นะคะถึง5กรกฎาคมค่ะที่พิษณุโลกอยุธยานะคะไปพิษณุโลกก่อนแล้วกลับมาที่อยุธยานะคะเจอวิทยากรของเราหลายท่านเลยนะคะเจออาจารย์ทรงฤทธิ์เจอพี่สุวิทย์สุทธิประภานะคะพ่อใหญ่เราเรียกพ่อใหญ่สุวิทย์นะคะแล้วก็พี่สุทนรุ่งธัญรัตน์จากรายการกินเที่ยวทั่วไทยคนนี้ก็จะมาเล่าประวัติวัดประวัติพระนะคะเยอะแยะเลยในเชิงลึกด้วยแล้วก็จะได้เจอคุณดำรงกับพี่ใหม่ด้วยนะคะที่อยุธยาค
1: ่
0: ะ
1: เจอแน่ค่ะเจอแน่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทั้งหมดเห็นคุณอ้อมบอกว่า66ท่านลงเรือพร้อมกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: 66นี่ยังไม่รวมเจ้าหน้าที่เราด้วยใช่ไหมคะ
0: เจ้าหน้าที่ประมาณ10ท่านไปช่วยดูแลทุกท่านนะคะ
1: ก็75 76
0: ท่านด้วยกันนะคะ
1: สนุกสนานเลยนะคะคือคักอบอุ่นอบอุ่นด้วย
0: ทักทายคุณผู้ฟังนะคะพี่สุภชัยสวัสดีค่ะนะคะพี่สักกรินนะคะพี่ขวัญรัตน์นะคะบอกดูแลสุขภาพด้วยค่ะพี่ขวัญรัตน์บอกว่าเช่นกันค่ะสกไม่รู้จะเลือกใครไม่รู้จักใครสักคนนะคะก็บางทีเราอาจจะไม่ได้ไปในย่านชุมชนเนาะพี่ใหม่เนาะก็เลยแต่ว่าบ้านอ้อมอ่ะเป็นย่านชุมชนไงข้างล่างก็มีตลาดช่วงนี้เขาก็จะมาในตลาดกันแหละมาแจกใบปลิวมาอะไรอย่างเงี้ยมาแจกโบชัวแนะนำตัวเองนะเจอ
1: ก็ถ้าไม่ถ้าเกิดไม่รู้จักใครก็สอบถามจากคนที่เราไว้ใจผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เขา เกี่ยวข้องกับการทำงานเหล่านี้นะคะแล้วเราถ้าเราค่อยๆสืบไปค่อยๆสืบสาวประวัติ
0: ในเว็บไซต์
1: วิธีการทำงานเราก็คงจะได้แหละ
0: ในเว็บไซต์ที่อ้อมบอกเมื่อสักครู่ก็มีเนาะของกกต.เข้าไปดูนะคะก็จะมีประวัติของผู้สมัครนะคะแล้วก็มีข้อมูลนโยบายด้วยนะคะพี่เสือนอนไม่หลับนะคะพี่เทสุยะจากญี่ปุ่นนะคะนี่เป็นแฟนตัวยงของเราพิรติยาขอบคุณนะคะส่งข้อมูลมาค่ะพี่ใหม่ค่ะ
1: วันนี้ที่ใหม่จะเล่าในช่วงของใหม่นะคะเดี๋ยวพักกลางรายการซะก่อนคุณอ้อมเดี๋ยวนี้ในสื่อโซเชียลในอะไรทุกอย่างล่ะตอนู่นนี่นั่นนะนะคุณอ้อมนะเขาก็ขายของกันทั้งนั้นแล้วหมายซื้อบ่อยมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมพวกขนตาปลอมที่มีกาวในตัวคุณอ้อมแม่มันสะดวกกับชีวิต
0: อ้อมถามนิดนึงไอตัวที่เป็นกาวเนี่ยเวลาติดไปแล้วมันดึงขนตาจริงเราออกด้วยไหม
1: ไม่ดึงค่ะ
0: จริงเหรอ
1: ไม่ติดค่ะไม่ติดขนตาออกมาเลยมันดีมากเลย
0: แต่อ้อมกลัวมันจะกินขนตาไปด้วย
1: ไม่สิ่งที่มันจะกินขนตาเราก็คือไอ้ที่เขาเรียกว่าแบบโบราณนะคุณน้องขนตาถาวรไปทำขนตาถาวรนี่แหละหมายบอกตรงๆนะมันสะดวกเราก็จริงแต่มันอันตรายถึงบางทีวิดตาบอดเลยคุณน้อง
0: ใช่พี่ใหม่คือก็เคยทำอยู่นะมันลองทำดูพี่ใหม่มันเวลาเขาล้างอ่ะเขาใช้อะไรล้างไม่รู้อ่ะเวลาที่เราไปลอกอันเก่าออกก่อนนะพี่ใหม่เวลาที่เราไปติดแล้วไม่ใช่ว่ามันจะออกเองได้นะต้องไปล้างให้เขาให้ร้านล้างออกเนาะพี่ใหม่เนาะมันก็จะมีน้ำยาล้างกาวด้วยแต่ติดขนตาอย่าติดเป็นเหมือนกันพี่ใหม่เพราะว่าติดแล้วมันก็จะสะพรึงมากเลยนะ
1: แล้วมันก็ง่ายด้วยคุณอ้อมมันติดแล้วก็เราใช้ทั้งวันอ่ะเราก็ลอกออกมามาเช็ดล้างๆติดแผงมันเข้าไปใหม่ก็ใช้ได้พรุ่งนี้ต่ออีกขอเพียงแต่ให้เราทำให้มันสะอาดเพราะไม่งั้นพวกฝุ่นพวกอะไรเนี่ยจะมาเข้าตาเราได
0: ้โดนลมมันไม่ล้มใช่ไหมพี่ไหม
1: โอ้ยคุณอ้อมเอาพัดลมเป่ามันยังไม่หลุดเลยอ่ะ

0: ต้อง
1: กาวของเขา
0: ให้พี่ใหม่
1: ใช้ได้ดีทีเดียว
0: ให้พี่ใหม่สอนสักนิดนึงเพราะทุกวันนี้นะผู้หญิงกับการแต่งหน้าเขาบอกคิ้วกับตายากสุดเนาะ
1: ใช้เวลาตั้ง 15-20 นาทีแล้วก็ไอการติดขนตาเนี่ยบางวันก็2วินาทีติดได้แล้วบางวันก็นั่นแหละหมุนซ้ายหมุนขวา5นาที6นาที10นาทียังไม่เสร็จเลย
0: มันต้องเลือกยี่ห้อด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: พี่
1: ใช่แล้วก็ติดฝึกการติดให้ชำนาญเลยคุณอ้อมคนไทยเนี่ยเราไม่ใช่พวกอาหรับหรือพวกฝรั่งนะคุณอ้อมเวลาเราไม่มีขนตามันดูหน้าโลนใช่ไหมคิ้วไม่ค่อยมีแล้วขนตายังไม่ค่อยจะมีอีกแล้วใครก็มีขนตาที่หนาๆงอนๆดำๆเด้งๆเนี่ยนะแค่ปัดมาสคาร่าเขาก็ออกได้ละออกบ้านได้แล้วนะฮะแต่เราประเภทถ้าไม่ติดเนี่ยหน้ามันจะโลนมากมันจะดูยิ่งแย่ไปกว่าเดิมเพราะฉะนั้น
0: มาสคาร่าก็ไม่ใช่ง่าย
1: จึงเป็นสิ่งสำคัญปัดมาสคาร่าก็
0: ลำบาก
1: เพราะว่ามันไม่ใช่เราไม่มีขนตาที่เป็นพื้นใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยพี่ไหมพอปัดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นก้อนๆนะมันไม่ยาวไงด้วยว่าพื้นฐานขนตาเราไม่ค่อยมี
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้2 ทุ่มแล้วเนาะ
1: 2:32พักกลางรายการก่อนไม่ข้างเดี๋ยวใหม่มาเล่ายาวกันเลยค่ะจากประสบการณ์ของเราด้วยค่ะ
0: ค่ะสักครู่ค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเราไปคุยกันเรื่องขนตาค่ะพี่ใหม
2: ่เรื่องความสวยความงามเนี่ยนะคุณอ้อมผู้หญิงนี่นะบอกว่าเอ้ยเธอต้องเก็บเงินนะจะได้มีไว้รับประทานอาหารเนี่ยเป็นเรื่องรองเลยสำหรับผู้หญิงนะอันนี้ผู้หญิงพูดถึงผู้หญิงทั่วไปนะ
1: ขอสวยก่อนไม่กินก็ได้นะ
2: แน่นอนค่ะไม่กินก็ยิ่งดีนะคะรูปร่างจะได้สวยจะได้ไม่อ้วนนะคะเรื่องความสวยความงามเนี่ยถ้าลิปสติกหมดหรือวันไหนออกจากบ้านแล้วลืมลิปสติกโอ้ยตายฆ่าตัวตายเลยหรือออกจากบ้านเนี่ยไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาเนี่ยโอ้แทบจะออกไม่ได้ผู้หญิงเนี่ยท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านสุภาพบุรุษเนี่ยรับทราบไปเลยนะคะผู้หญิงไม่ได้แต่งสวยเพื่อที่จะให้เพศตรงข้ามมองผู้หญิงแต่งสวยเพื่อให้เขาเจ้าตัวนั้นเองเมื่อมองกระจกแล้วเห็นใบหน้าของเราแล้วมีความรู้สึกพึงพอใจนั่นแหละผู้หญิงทำเพื่อสิ่งนั้นจริงไหมคุณอ้อมผู้หญิงไม่ได้แต่งหน้าเพื่อโอ้ฉันจะเอาไปสวยเพื่อเธอไม่ได้เลยค่ะ
1: เ
2: พ
1: ื่
2: อตัวเองนั่นเองนั่นแหละ
1: มั่นใจมันก็ทำอะไรได้หมด
2: ใช่เพราะเหตุนี้นี่เองนะคะ ขออภัยค่ะเพราะเหตุนี้ทำให้การเสริมแต่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะหญิงไทยหญิงเอเชียเนี่ยไม่มีขนตานี้ออกนอกบ้านไม่ได้ถ้าบางทีติดเกินจะจนกระพือถ้ากระพืออีกนิดเนี่ยก็จะบินแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ
1: ไม่เปียกนะมีกันสา
2: ไม่เปียกมันร่ม มีร่มนะคะสาวที่เป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับบนเครื่องบินท่านนี้นะคะเขียนมาลงในผู้สร้างผู้สมบอกมันเป็นคำเตือนสำหรับสาวรักสวยเลยเป็นคำ

0: ือนที่สำคัญมากหากท่านหลงไหลในการต่อขนตาปลอมถาวรให้ระวังด้วยเพราะมันจะหวิดตาบอดได้เลยอันนี้เกิดกับเธอเพราะขนตางอนสวยเด้งอันนี้ท่านผู้ฟังท่านสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีเนี่ยก็คงสุภาพบุรุษเนี่ยไม่ทราบสุภาพสตรีนี่ทราบดีว่าการที่เราต่อขนตาถาวรเนี่ยคนละเรื่องกลับไปซื้อขนตาที่มีกาวในตัวแล้วติดชั่วครั้งชั่วคราวนี่คนละเรื่อง
1: อ
0: ย่างไหมนี่ไม่ได้ติดขนตาถาวรนะคะไม่ได้กลัวเพราะว่าระวังรักษาพยายามระวังที่ไม่ชอบเพราะว่ามันแพงไงมันแพงติดขนตาถาวร
1: ม
0: ัน
1: ก็อยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งเท่านั้นเอง
0: ไม่บางทีไม่ถึงด้วยนะคุณอ้อม
1: ต้องระวัง
0: นะต้องดูแลดีๆไปติดทีนะคะท่านผู้ฟังไปนอนให้เขาทำเนี่ยนะคะติดขนตาถาวรอย่างคุณอ้อมพูดเลยต้องล้างออกก่อนนะคะมาเรียงขนตาที่เราเท่าที่จะพอจะมีหลอมแหลมเสร็จแล้วก็วางขนตาที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยไปบนขนตาจริงของเราแล้วเอากาวต่อเพื่อให้ขนตาของเราเนี่ยมันหนาแล้วมันก็มันยาวขึ้นนั่นแหละคือการต่อขนตาถาวรที่ไอ้ที่เรียกว่าถาวรมันก็ไม่ถาวรหรอกถาวรได้อย่างมากประมาณ2อาทิตย์มั้งที่แบบสวยๆคุณอ้อมที่มันไม่เฉไปเฉมาเฉไปเฉมาใช่มั้ยถ้าเจ้าไหนเค้าติดดีเค้าจะมีให้เลือกนะไม่เคยหลงผิดทำหมดเดียวคุณอ้อมเค้าก็จะบอกว่าเอาแบบไหนคะเอาแบบสะพรึงเลยหรือว่าเอาธรรมชาติบอกน้องพี่ไม่ค่อยมีขนตาเอาสะพรึงไปเลย ปรากฏว่าตัดสินใจผิดคุณอ้อม
1: มัน
0: หนามันหนักแล้วมันก็ชี้ไปชี้มาชี้ไปชี้มาแล้วบางทีมันชี้ไม่ชี้งอนออกมันชี้เข้าข้างในชี้แทงลูกตาตัวเองเนี่ยแหละค่ะไอ้ตรงนี้แหละสำคัญแล้วไอ้เทรนด์เสริมสวยเรื่องขนตาเนี่ยนะคุณอ้อมมันเยอะแยะนะคะนอกผู้หญิงเนี่ยนะนอกจากการต่อผมเพ้นเล็บฉีดโบท็อกอุ้ยฉีดอะไรสารพัดแล้วเนี่ยนะไอ้เรื่องหน้านี่สำคัญที่สุดนะหน้าขาวใสลดความอ้วนแล้วอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงทำแน่นอนก็คือการต่อขนตาการต่อขนตาอย่างที่ไหมพูดอย่างที่สองนั้นก็คือต่อขนตาแบบมีกาวในตัวอันนั้นไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะเพราะขนตามันติดกันเป็นแผงใช่ไหมมันก็มีไอสิ่งที่บังคับมันว่ามันไม่งอนเข้าตาหรอกไม่เหมือนขนตาถาวรที่มันมาติดอยู่บนขนตาของเราจริงๆเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะม้วนเข้าไปทิ่มลูกตาได้แอร์สาวท่านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็บอกว่านอกจากราคาค่าบริการนั้นน่ะมันจะแพงแล้วเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างเช่นสถานที่ตั้งถ้ามันไปอยู่ย่านสีลมสุขุมวิทสาธรใช่แล้วมันบางทีมันอยู่บนรถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้าคุณอ้อมถ้าคุณอ้อมจะไปต่อเนี่ยนะมันก็ต้องมี 2,000 กว่าบาทเป็นอย่างน้อยอ่ะไม่เคยสมัยแรกๆเนี่ยนะเคยสอบถามไอ้ร้านที่เขาไปอยู่ในห้างใหม่ๆใส่ 4,000 5,000 3,000 4,000 5,000 นะแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหจะอยู่ยาวนะถาวรนี่มันต้องเป็นปีใช่ไหมมันถึงจะคุ้มมันไม่ถึงหรอก2อาทิตย์มันก็แย่แล้วนะคะคุณแอร์คนนี้เธอก็มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้บริการต่อขนตาปลอมถาวรเพราะว่าขออภัยค่ะเนื่องจากหน้าที่การงานของเธอเนี่ยไอการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องเนี่ยมันจะต้องแต่งหน้าทุกครั้งใครจะไปปล่อยหน้าล้นๆไปรับแขกบนเครื่องล่ะใช่ไหมเขาก็ต้องแต่งหน้าสวยงามตามกฎข้อบังคับของบริษัทการบินเลยนะคะแล้วอีกอย่างการบินเนี่ยมันทำงานไม่เป็นเวลาเวลาสมมติเวลาสแตนบายจะบินเนี่ยคุณอ้อมเขาก็บอกเราแบบไม่กี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยเธอก็ต้องแบบบางทีไปบินเนี่ยนะคะบิน7โมงเธอต้องตื่นตั้งแต่เธอต้องออกตี5เลยต้องตื่นตี3เพื่อแต่งตัวแล้วก็รวมเผื่อเวลาหาที่จอดรถนู่นนี่นั่นด้วยค่ะ
1: ถ้าคิ้วกับตาเรียบร้อยมันแป๊บเดียวมันแป๊บเดียวจริงเข้าใจ
0: ก่อนคิ้วกับตาก่อนคิ้วกับตาคุณอ้อมต้องรองพื้นก่อน
1: ใช่
0: ถูกป่ะ
1: ถูก
0: ใช่ไหมรองพื้นอุ้ยกว่าจะเกลี่ยอุ้ยถ้าหน้าบานเป็นกันโล่ยังไงพวกเกลี่ยมันเข้าไปเถอะเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีใช่ไหมและคิ้วอีฉันก็ไม่ค่อยจะมีก็ต้องมานั่งเขียนอ้าวหมดเข้าไปละ20นาทีกับครึ่งชั่วโมงละไอ้ลงพื้นบางทีบางคนเราต้องมีอะไรนะคอนทัวร์มีอะไรล่ะคอนซีลเลอร
1: ์ปร
0: ุงจืดปรุงเข้มปรุงต้มยำอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วแต่รสนิยมของคนแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ต้องปรุงจืดให้แบบดูธรรมชาติใช่ไหมคุณอ้อมนั่นแหละทีนี้ถ้าจะปรุงจืดอย่างที่คุณอ้อมว่าไปติดขนตาหนาเป็นแพรอย่างขนตาแบบราคาไม่แพงนักซึ่งเป็นหลอกแถบกาวงั้นมันก็ไม่ได้มันดูไม่สวยก็ต้องติดขนตาถาวรนี่ค่ะมันจะได้เป็นธรรมชาติแล้วก็ประหยัดเวลามากถ้าขนตาเราไม่ต้องไปทำอะไรมากเนี่ยมันใช้เวลาแค่20นาทีแต่งหน้าเสร็จแล้วที่เหลือก็จะได้เป็นเวลานอนไม่ต้องรีบตื่นเช้าอย่างอาชีพแอร์อย่างเงี้ยนะคะคุณแอร์

0: ก็บอกว่าโดยเฉลี่ยผู้หญิงเราเนี่ยใช้เวลาในการแต่งหน้าทำผมรวมแต่งตัวแล้วเนี่ยมันเกือบชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะแค่แต่งดวงตาก็หมดไป 15-20 นาทีแล้วถ้าประหยัดเวลาส่วนนี้ก็เท่ากับว่าเราได้เวลานอนไปอีกกับครึ่งชั่วโมงเนี่ยเพราะฉะนั้นอีกการต่อขนตาถาวรเนี่ยนะคะต่อครั้งแรกอาจจะแพงแต่พอไปเติมเนี่ยครั้งละ400 500หรือ 1,000 เนี่ยมันก็คุ้มมากคุณอ้อมนะคะมันจะทำให้ตาโตแป๋วแหววขนตาสวยเด้งแค่กรีดอายไลเนอร์เข้าไปก็โอ้ยออกไปทำงานได้แล้วนะคะเธอก็ไปติดค่ะเพราะเพื่อนแนะนำเธอก็ดูร้านนี้แล้วว่ามันโอเคสะอาดดิฉันก็ไปติดเลยเธอบอกนะซาตาดิฉันสวยอยู่ได้แค่10กว่าวันเท่านั้นล่ะค่ะจู่ๆไอ้เจ้าขนตาปลอมมันก็หลุดมันไม่อยู่ถาวรเหมือนดังคำโฆษณาเลยขณะดิฉันระวังล้างหน้าเนี่ยเฉพาะอีตรงที่มันเป็นไอ้ตาถาวรไอ้ดวงไอ้ขนตาถาวรนี่ใช้คัตเติ้ลบับนะคะชุ่มน้ำแล้วก็แค่เขี่ยเอาขี้ตาออกนะไม่อยากจะไปเอาน้ำโปะทั้งหน้าเดี๋ยวมันหลุดคุณอ้อมแพงสตังค์นี่นะไอ้แพงเนี่ยมันไม่เท่าไหร่พอมีสตังค์แต่ไอการที่จะต้องไปติดแล้วมันไม่ถาวรมันต้องมานั่งทำใหม่นี่ลำบากโอเคติด10วันแรกอันนี้มันก็หลุดล้างหน้าบางทีหลุดมาทีละเส้นทีละเส้นโอ้ยพอหลุดมาเส้นนึงก็ปวดใจทีนึงใช่มันก็แหว่งแล้วนะคะแล้วก็ไอขนตาเนี่ยไอถ้าทำดีจริงๆเขาใช้ขนตาปลอมแต่เป็นขนตาจริงๆค่ะคุณอ้อมเวลามันเกาะมันก็เบาใช่ไหมคะแต่ติดแต่มันติดได้ไม่นานหรอกมันไม่เหมือนคนที่มีขนตาจริงถาวรอยู่ตามธรรมชาติไอ้นั้นน่าอิจฉามากนะคะถ้าแล้วอย่างว่าแหละถ้ามันขนตาจริงยาวหนาสวยเงี้ยแล้วเราจะมาเปลืองเงินติดทำไมใช่ไหม
1: ใช
0: ่เธอเองเนี่ยก็เพียรพยายามเดินเข้าออกร้านเพื่อซ่อมขนตาเนี่ยอยู่ถึง3เดือนทีเดียวจนกระทั่งเมื่อมีเครื่องบินเกิดเรื่องจนได้เนี่ยนะก็มีเครื่องบินเที่ยวหนึ่งเธอไปค้างที่นางโงย่าที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา4วันค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ขนตาที่ต่อมาเนี่ยมันเริ่มจะหลุดละคือมันกาวมันหมดอายุกาวมันมีอายุนะท่านผู้ฟังพอมันหมดอายุไอ้แต่ที่ต่อไว้ไอ้ตัวต้นทางมันยังอยู่แต่ไอ้ปลายเนี่ยมันหลุดแล้วนะคะขนตาจริงเรายังอยู่แต่ไอ้ขนตาที่มันต่อเนี่ยเริ่มหลุดแล้วแล้วเธอก็ยังไม่มีเวลาไปต่อใหม่เพราะเธอต้องไปค้างเขาเรียกว่ากี่ขีดไม่รู้ภาษาสายการบินแต่เธอไปนอน4วันเนี่ยนะฮะเธอก็เลยแบบโอ้ยบางอันมันทิ่มไปข้างซ้ายทิ่มมาข้างขวามันไม่งอนขึ้นไปหมดเธอก็พยายามแกะขนตาที่หลุด 2-3 เส้นออกไม่เป็นไรยังสวยอยู่ก็ตัดมาสคาร่าลงไปฉันก็คิดว่ากลับกรุงเทพก็จะไปติดเพิ่มใหม่ลงจากเครื่องกลับถึงโรงแรมที่พักฉันก็อาบน้ำล้างเครื่องสำอางออกเตรียมเข้านอนแต่แล้วก็สังเกตว่าขนตาปลอมมันหลุดออกมา 3-4 เส้นโอ้ยหัวใจหายไปอีกหลายตุบเลยนะคะ
1: แหว่งอีกแล้ว
0: ผู้หญิงเนี่ยคุณอ้อมเราคงจะเคยขนตาหลุดนี่ไม่แหมใจมันแป้วเลยนะเพราะมันไม่ใช่ว่างอกภายในวันเดียวนะขนตาเนี่ยใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นเธอก็ยังไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ในภายหลังนะคะเธอจะดึงออกก็ไม่ได้ก็กลัวขนตามันจะแหว่งไม่สวยก็ใช่ถนอมถนอมไปก่อนอยู่อีกไปได้อีกสัก3วันก็คงจะไหวแหละเราบินกลับก็ไปทำเมืองไทยทำที่ญี่ปุ่นไม่ไหวนะคะแล้วเสร็จแล้วเธอก็พุ่งตัวลงนอนหลังจากสลบเหมือดยาว6ชั่วโมงเธอก็แต่งตัวออกไปหาอาหารกินตอนเนี้ยเธอเริ่มรู้สึกเคืองตาแล้วค่ะเคืองตาข้างขวาเล็กน้อยลองใช้นิ้วถางแล้วก็ขอส่องกระจกดูก็ไม่เห็นมีอะไรจนผ่านไป2วันอาการเคืองตาก็ยังอยู่แต่ทางตาดูมันก็ไม่พบอะไรเหมือนเดิมนะคราวนี้ก็เลยใช้ลองใช้น้ำสะอาดใส่ถ้วยอ่ะแล้วก็ใส่ไปที่กระบอกตาแบบเหมือนเราตำน้ำพริกแล้วมันเข้าตาคุณอมแล้วก็แม่สอนเราอย่างนั้นก็ล้างเธอก็บอกมันก็ไม่เห็นมันมีอะไรออกมาเลยมันล้างออกมาก็มีแต่น้ำแต่มันยังเคืองเหมือนเดิมเคืองไม่ได้ทุเลาลงเลยจนกระทั่งวันที่3ตอนนี้ไม่เคืองอย่างเดียวละตามันเริ่มมัวแล้วคุณอมแถมเวลาขยับเนี่ยมันเจ็บเคืองตาไปซ้ายไปขวาเนี่ยเธอขยกลอกตาซ้ายขวาเนี่ยมันทั้งเคืองทั้งเจ็บตามาจนน้ำตาไหลเหมือนคนร้องไห้เลยอ่ะทรมานมากเลยอ่ะเธอก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะคะเธอก็บอกว่าเอาละทนอดทนและอีกตอนที่ทำงานขากลับเที่ยวบินกลับมาเมืองไทยเธอก็ต้องสบตากับผู้โดยสารพูดคุยกอกตาไปมาซ้ายขวารับนู่นรับนี่นะคะโอ้ยเธอบอกว่าทรมานสุดขีดถ้าทำงานบนเครื่องบินน่ะอากาศมันแห้งด้วยคุณอ้อมเวลาทำงานบนเครื่องเนี่ยมันไม่เฉียนมันไม่เหมือนอุณหภูมิที่อยู่ข้างล่างนะคะเอาเธอก็บอกทนไปทำไปแอบซับน้ำตาไปนะคะแต่พอทันทีที่ถึงกรุงเทพเสร็จธุระงานเธอดิ่งไปเลยค่ะดิ่งไปหาหมอเลยบอกว่ามันเจ็บจนไม่ไหวแล้วหมอก็บอกว่าอ่ะตรวจตาดำของฉันฉันหน่อยนะคุณหมอบอกตรวจเลยค่ะคุณหมอตรวจเลยค่ะก็พบว่าตาดำนี่เป็น

0: แผลเป็นรอยขีดหลายหลายรอยหมอก็ใช้ปากกาขีดบนกระดาษให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะตอนนี้ของตาของคุณมันเป็นแผลแบบนี้แบบนี้นะและนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เคืองตาแล้วก็ตามัวค่ะแต่นอกจากนั้นคุณหมอไม่พบอะไรเลยก็โอ้ยดิฉันก็ใจดีขึ้นมาเลยใจดีสู้เสือด้วยทั้งนั้นที่ยังเจ็บอยู่หมอให้หยอดยาปฏิชีวนะเพื่อแก้อักเสบไงแล้วก็ให้ปิดตาไว้2วันครบกำหนดนัดหมอก็เปิดตาอีกครั้งก็พบว่าไอ้รอยขีดๆมันยังมีอยู่แต่มีบางรอยที่หายไปบ้างแล้วก็กลับบ้านด้วยความโล่งอกว่าเออตาไม่บอดแล้วโตไปทำงานได้ตามปกติคนเรามันก็กลัวแต่เรื่องตาบอดตาเสียเนี่ยนะคะคุณอ้อมมันจะเป็นเรื่องใหญ่กลับจากหาหมอก็ต้องบินไปประเทศเนปาลมันกัดมันดุบินแบบไปกลับนะเธอไม่ต้องค้างบินแบบไปกลับนะเพราะมันใกล้แต่เธอก็ยังเคืองตาเพราะมันขึ้นที่สูงมันตามันแห้งคุณอ้อมมันก็ยิ่งเคืองตาหยอดไอ้น้ำตาเขาเรียกหยอดน้ำตาเทียนนะก็ยังไม่หายมันก็ยังช่วยไม่ได้ตอนกลับรู้สึกเคืองมากมันคงจะอักเสบมากขึ้นถึงกรุงเทพบึงไปพบหมอออกคุณหมออีกทีนึงไม่คุณหมอคนเดิมแล้วเพราะมีคำแนะนำว่าอย่าไปพบคุณหมอคนเดิมควรจะไปหาเขาเรียกว่าวินิจฉัยในด้านอื่นบ้างตอนนี้คุณหมอคนใหม่เนี่ยดีมากจับเครื่องมือคุณหมอบอกเจ็บเลยนะเครื่องมือทางตาชนิดนี้มันเรียกว่าฟอร์เซปมันเจ็บจริงๆค่ะทางตาหนังตาบนเพราะตรวจโดยละเอียดบนทั้งล่างเลยนะก็ไม่พบว่าสิ่งแปลกปลอมนั้นจะมันจะซ่อนอยู่ตรงไหนแต่มันต้องถูกกำจัดไปอย่างแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นไม่งั้นฉันอยู่ไม่ได้แต่เขาบอกว่าไอ้ตอนทางตาแล้วมันเจ็บสุดยอดเลยมีหน้าหมอถึงเตือนว่าอาจจะเจ็บนิดหน่อยมันไม่หน่อยแล้วคุณหมอมันเจ็บตึงๆเลยล่ะนะคะเสร็จแล้วคุณหมอก็บอกว่าคนไข้อย่าขยับนี้นะนาทีนั้นดิฉันบอกกับตัวเองว่าเจ็บยังไงก็ไม่เอาแล้วไม่ไปทำอีกแล้วเป็นไงเป็นกันเพราะไอ้ที่เจ็บมันก็เจ็บอยู่แล้วจะรอจะเจ็บแบบที่คุณหมอบอกอีกตั้งไหนก็ช่างมันเถอะนะคะคุณหมอก็หาจนกระทั่งเจอเจ้าสิ่งแปลกปลอมไอ้เจ้าปัญหาเต็มๆมันคืออะไรคุณอ้อมเดาถูกแล้วท่านผู้ฟังก็เดาถูกขนตาปลอมความยาวไซส์ L ค่ะทำไมคุณหมอคนแรกหาไม่เจอไม่รู้ขนตาปลอมมันจะมี S M L แม้คุณเป็นแอร์ก็อยากจะให้ขนตาสะพรึงกับติด L ไปเลยให้มันยาวและหนาเข้มนี่แหละค่ะมันก็ใหญ่กว่าปกติมา S M L คุณหมอบอกว่าขนตาปกติของเรามันก็มีหลุดเข้าไปในตาเราได้เหมือนกันนะแต่เนื่องจากมันเป็นขนตาธรรมชาติก็มันก็เลยไม่แข็งแล้วร่างกายของเราก็สามารถขับออกมาได้ไอ้น้ำตาเนี่ยมันจะพาออกมาได้ก็เลยไม่ค่อยมีอาการรายคายเคืองมากเหมือนกับขนตาปลอมแล้วหลังกำจัดไอ้ขนอ่อนไอ้ขนตาปลอมแล้วเนี่ยหมอก็ให้ยาหยอดตามาหยอดที่บ้านอันเป็นการเสร็จสิ้นการรักษาแล้วก็ความเจ็บก็ทุเลาคนแอร์คนนี้ก็บอกว่าที่เขียนมาเล่าเนี่ยคู่สร้างคู่สมเนี่ยก็คือไม่ต้องการจะให้ไม่ได้ต่อต้านธุรกิจการต่อขนตาปลอมถาวรกระทบกระเทือนใดๆทั้งสิ้นดิฉันไม่ได้หมายความเหมือนกันและหมายเราคุณอ้อมเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบต้องการแบบนั้นเพียงแต่จะมาเตือนท่านผู้ฟังเท่านั้นเองว่ามันมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมาจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าจะไปทำเนี่ยยังไงก็ให้ระวังไว้ก่อนนะคะระวังให้ดีที่สุดเลยก็หมายแค่จากประสบการณ์ที่มีทั้งสองอย่างหมายไม่เคยขนตาหลุดเข้าไปนะแต่หมายว่าใช้ไอ้ขนตาแบบราคาไม่แพงแล้วเราใช้วันสองวันแล้วเราถอดออกเลยไม่ให้มันสิ่งแปลกปลอมมาติดอยู่กับตาเรานานเนี่ยจะดีกว่าค่ะคุณอ้อมอย่างที่หมายใช้เนี่ยถูกด้วยและดีด้วยท่านผู้ฟัง
1: แล้วเนี่ยมันอธิบายทางวิทยุยากเนาะว่าการติดมันติดยังไงแต่มันก็ดูในคลิปก็มีนะพี่ใหม่มันไม่ยากใช่ไหม
0: ในคลิปก็มีคุณอ้อมแต่ใหม่ก็ไม่เคยได้ติดเก่งเหมือนคลิปเขาหรอกนะคะคันคลิปนี่นะคะก็คุณก็ขนเกล็ดขนตานี่เราติดขนตาบนนะคะเราไม่ติดขนตาล่างถ้าติดขนตาล่างนี่มันลำบากแล้วมันก็มันดูไม่ธรรมชาติขนตาบนเขาบอกว่าหลังจากหนีบแล้วเนี่ยนะคะขนตามันหนึ่งแผงเนี่ยถ้าขนตาปลอมเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นแผงคุณอ้อมมันจะเป็นหนึ่งตาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ส่วนตรงปลายตรงกลางและตรงหัวตานะคะ
1: เป็นช
0: ่อเลยคุณพิสมัยเนี่ยก็เนื่องจากประหยัดด้วยแล้วก็ติดไม่ค่อยเป็นด้วยก็ติดปลายกับตรงกลางแค่นั้นพอค่ะไม่งั้นถ้าติดตรงข้างหน้าด้วยมันจะดูหลอกเขาเรียกว่าภาษาวัยรุ่นจะบอกติดไม่สวยมันจะดูโป๊ะ
1: ดูโป๊ะ
0: ดูโป๊ะมันดูไม่เป๊ะ
1: แต่มันก็มีให้เลือกแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเนาะพี่ใหม่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เลือกท่านผู้ฟังมีสตางค์ก็เลือกให้มันธรรมชาติสวยหน่อยแบบนี้นะก็จะยิ่งสวยเลยนะคะอย่าไปเชื่อพี่สมัยทุกอย่างพี่สมัยเน้นประหยัด
1: ใช่พี่ใหม่พอช่วงนี้พี่ใหม่ติดแล้วมันเขาเรียกว่าชำนาญขึ้นไหม
0: หลังจากที่มือเป็นอย่างเงี้ยค่ะคุณอ้อมใช้มือไม่ได้ก็ไม่ได้ติดเป็นเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวพอมือหายสนิท

0: ถาวรแล้วก็สามารถที่จะมาซูมได้เดี๋ยวก็จะติดให้ดูค่ะนะคะมันก็สวยค่ะ
1: 5นาทีนี้เสร็จไหมคะ2ข้าง
0: เสร็จค่ะบางครั้งนะคะคุณออมก็คือวิธีการติดเขาก็ทางหนังตาข้างบนยกมันขึ้นไปแล้วคีบออกมามันก็จะมีกาวในตัวก็ดูกระจกให้ดีแล้วก็แปะไปเลยนะคะมันติดจะอยู่แน่นอนคุณออมติดแป๊บเดียวก็ติดแต่มันจะเบี้ยวหรือมันจะตรงนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญ
1: นั่นแหละ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่กินขนตาจริงด้วยอันนี้สำคัญ
0: ค่ะไม่กินขนตาจริงหรอกเพราะว่ามันเขาบอกให้ติดใต้ขนตาจริงแต่พี่สมัยก็ไม่เคยติดใต้ขนตาจริงสักครั้งก็ติดบนขนตาจริงเพราะมันง่ายกว่า
1: เนาะมันติดใต้ขนตาเนียนยากนะแล้วมันใกล้ตา
0: ใช่แต่ถ้าติดใต้ขนตาจริงได้มันจะเนียนสวยเป็นธรรมชาติ
1: มากแล้วเวลาถอดมันเจ็บไหมคะพี่ไหม
0: ไม่เจ็บค่ะก็เหมือนแหมมันเจ็บน้อยกว่าดึงพลาสเตอร์ออกจากแผลซะอีกค่ะ
1: น้อยกว่า
0: สบายมาก
1: เออจะลองดูนะพี่ไหมอยากมีขนตากับเขาเหมือนกันนี่ก็ป
0: ัดมาสักหน่อยไม่ขึ้นเพียงพอแล้ว
1: มันไม่ขึ้นเลยพี่ไหมเวลา
0: คุณอ้อมคะถ้าจะติดปัดมาสคาร่าแนะนำมาสคาร่าที่ไม่มีแปรงคำว่าดีกว่าคุณอ้อม
1: ไม่มีแปรง
0: เขาว่ากันอย่างนั้นนะคะลองดูสิลองดูค่ะ
1: เอาเรื่องความสวยความงามก็คุยกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่านี่ก็เป็นบทเรียนเนาะพี่ใหม่สำหรับคนที่มักจะติดขนตาปลอมเห็นไหมมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ดีนะมันไปดีมันไม่ไปกระทบหรือไม่ไปเสียดสีมาก
0: ใช่ไหมมันไม่ไปแทงเข้าไปในตานะคะคุณอ้อม
1: ค่ะดีที่คุณหมอเจอนะคะค่ะอ้าวพี่ใหม่วันนี้เรื่องที่อ้อมจะเอามาฝากนะคะก็ที่รัสเซียค่ะพี่ใหม่ตอนนี้เขามีการฮิตอยู่อย่างหนึ่งก็คือยาเม็ดประหยัดน้ำมันค่ะไม่ได้กินคนขับรถไม่ได้กินเข้าไป
0: งงเลยค่ะ
1: แต่ว่ารถกินเข้าไปค่ะพี่ใหม่ก็เขามีการขึ้นหัวข่าวแบบนี้ค่ะว่าได้ผลจริงหรือชาวรัสเซียแห่ซื้อยาเม็ดประหยัดน้ำมันหวังสู้วิกฤตเชื้อเพลิงยอดขายพุ่ง 2.5 เท่าแม้ผู้เชี่ยวชาญเตือนอาจจะเป็นเพียงคำโฆษณาเกินจริงนะคะก็ในยุคที่น้ำมันแพงเนี่ยนะคะก็มีการถูกใจผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ายาเม็ดประหยัดน้ำมันค่ะซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในรัสเซียแต่ก็ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่นะคะสถานการณ์นี้เกิดขึ้นก็ในสถานการณ์ตั้งแต่รัสเซียยูเครนแล้วพี่ใหม่แล้วก็มาอเมริกากับอิหร่านอีกนะคะก็มีปัญหาเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงราคาแพงเชื้อเพลิงราคาแพงเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยหันไปพึ่งไอ้เม็ดนี้ค่ะเม็ดประหยัดน้ำมันที่ถูกโฆษณาว่าสามารถช่วยให้รถใช้น้ำมันน้อยลงลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวนะคะเขาบอกว่ายอดขายเนี่ยมันพุ่งสูงประมาณ2เท่ากว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาขนาดเดียวกันจำนวนโพสต์บนโซเชียลมีเดียก็พูดถึงเม็ดประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจที่กำลังมองหาวิธีลดภาระค่าเชื้อเพลิงนะคะผลิตภัณฑ์นี้มีหลายแบรนด์ค่ะเอาไม่เอ่ยชื่อแบรนด์กันแล้วกันเนาะผู้ผลิตอ้างว่าเม็ดยาเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ทำให้การทำงานของเครื่องยนต์นั้นมีเสถียรภาพมากขึ้นและส่งผลให้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลงนะคะ เม็ดประหยัดน้ำมันเนี่ยราคา 50-80 รูเบิลค่ะหรือประมาณเม็ดหนึ่ง 22-35 บาทต่อเม็ดนะคะบางยี่ห้อบอกว่าเม็ดเดียวสามารถใช้กับน้ำมันได้สูงสุด200ลิตรค่ะนอกจากนี้ยังมีการกล่าวอ้างว่าสามารถช่วยยกระดับคุณภาพของน้ำมันเบนซิน A192ให้ใกล้เคียงกับ A195 ได้อีกด้วยพี่ไหม
0: ไหมเคยแต่รถไหมใช้ดีเซลนะคุณออมซึ่งมันก็ประหยัดแอร์น้ำมันมากเลย
1: A1 หรือว่า AI นี่แหละเนาะแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้ว่าเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างดังกล่าวแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าเม็ดประหยัดน้ำมันเนี่ยทำงานยังไงในทางปฏิบัตินะคะผู้เชี่ยวชาญบางคนยังเตือนด้วยว่าไอสารเติมแต่งในเม็ดยาเนี่ยอาจจะทำปฏิกิริยากับสารที่ผสมอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่แล้วจนก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบหัวฉีดหรือชิ้นส่วนอื่นของเครื่องยนต์ด้วยนะคะขณะที่นักวิจารณ์จำนวนมากเลยบอกว่าไอเม็ดประหยัดน้ำมันเนี่ยอาจจะเป็นเพียงยาหลอกสำหรับเครื่องยนต์ที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่ารถประหยัดน้ำมันขึ้นทั้งที่ไม่มีผลจริงอาจเป็นเพียงการใช้ประโยชน์จากความกังวลของผู้บริโภคในช่วงที่ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูงก็บางทีจิตเรากำหนดอะเนาะหยอดไปมันต้องประหยัดมันก็ประหยัดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ไหมใช่ไหม
0: ไหมเนี่ยใช้อย่างที่เราค้างเมื่อกี้ไหมใช้ดีเซลแล้วมีคนแนะนำว่าเขาไม่ได้แนะนำเป็นยาเม็ดนะ

0: เขาแนะนำเป็นในหัวเชื้ออะไร50 บาทเนี่ยใส่เข้าไปในน้ำมันนะแล้วมันจะทำให้ดีเซลเนี่ยมันหล่อลื่นขึ้นรักษาเครื่องยนต์หมายก็นึกถึงในสิ่งที่คุณอ้อมพูดว่าเออมันเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าแต่ของคุณอ้อมเป็นยาเม็ดน่ะ
1: ยาเม็ดเอาหย่อน
0: มากไม่เคยได้ยินเลย
1: เอาหย่อนลงไปในถังน้ำมันอย่างเงี้ยพี่ใหม
0: ่มันเป็นหัวเชื้อทำให้เครื่องยนต์ดีขึ้นหรือเปล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ
1: มันก็ยังไม่มีอะไรมาพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์
0: มีแปลกๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่มันก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวนี้คนมันก็ฮิตอะไรแบบนี้เนาะพี่ใหม่เนาะอะไรที่ทำให้ประหยัดได้ก็สรรหากันมาอันนี้ต้องระวังด้วยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าม
0: ันจริงหรือไม่จริงนะคะ
1: แล้วมันอาจจะทำเครื่องยนต์มีปัญหาหรือเปล่านะคะอีกเรื่องนึงค่ะอยากให้คุณผู้ฟังได้เห็นพี่ใหม่เห็นหรือยังที่เกษตรกรออสเตรเลียเนี่ยเขาสร้างเกาะแกะค่ะก็คือเสื้อเกาะของแกะ
0: นะ
1: เพราะว่าแกะเนี่ยแกะเนี่ยมันจะโดนหมาป่าตะคุบไงเขาก็ทำเสื้อเกาะให้ก็เป็นอธิบายคุณผู้ฟังเห็นภาพอะเหมือนรั้วหนามอะค่ะแต่ว่าเอามาคลุมตัวของแกะค่ะ
0: เออเวลาถูกไอ้สุนัขขย่ำสุนัขป่าขย่ำเนี่ยมันขย่ำไม่ได้
1: ตะคุบมามันก็กระเด็นเลยเพราะมันเจ็บนะคะเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าริเริ่มแล้วก็ประดิษฐ์เสื้อนี้นะคะชื่อว่าลูดอฟชาวบักค่ะเป็นเมืองทางตอนใต้ของออสเตรเลียนะคะเป็นคนทางตอนใต้ของออสเตรเลียใช้เวลา3 ปีในการคิดค้นสิ่งนี้ขึ้นมานะคะเกาะป้องกันสำหรับแกะนะคะสามารถลดความเสียหายจากการถูกกัดขณะเดียวกันยังทำให้สัตว์สามารถเดินกินหญ้าและใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะมันก็เหมือนเราใส่เสื้อเกาะนี่แหละพี่หมายแต่มันมีหนามอยู่หลังจากทดลองแล้วก็ปรับปรุงต้นแบบอยู่หลายปีเนี่ยเขาก็พัฒนาตาข่ายพลาสติกน้ำหนักเบาที่ปกคลุมด้วยหนามแหลมโดยเชื่อว่าถ้าหมาป่าพยายามจะกัดแกะหนามเหล่านี้จะสร้างความเจ็บปวดมากพอจนทำให้เจ้าหมาป่าเนี่ยล้มเลิกความตั้งใจได้นะคะหมาป่ามันเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะแล้วเกษตรกรท่านเนี่ยก็มองว่าผมไม่คิดว่ามันจะพยายามกัดแกะตัวเดิมเป็นครั้งที่2เขาก็อ่านมันออกเนาะแล้วเขาก็ค่ะแล้วเขาก็ยืนยันว่าระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจมตีโดยไม่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสัตว์นักล่าด้วยนะคะพี่ไหม
0: เขาก็รักทั้งสองฝ่ายนะไอ้ฝ่ายมาขย่ำกับฝ่ายที่เป็นเหยื่อนะคุณอ้อมนะเขาก็ไม่อยากจะทำร้ายสัตว์โลกค่ะ
1: ดูในคลิปแล้วก็น่ารักดีเนาะก็ใส่เสื้อเกาะให้แกะนะคะใส่เสื้อเกาะให้แกะ
0: คิดได้นะเก่ง
1: มันเหมือนหนามมันเหมือนไอ้ตัวหนามทุเรียนนะพี่ไหมเป็นแบบนั้นเลยนะหมาป่ามันก็จะหนีไปมันเจ็บไงมันกระโดดไปโดนมันก็เจ็บแล้วนะคะ
0: ทีนี้มันขย่ำตรงไหนแล้วขย่ำตรงคอนี่แสดงว่าแกะไอ้เสื้อกรอเนี่ยก็ต้อง
1: คุม
0: ไปถ
1: ึ
0: งคอด้วยป่ะ
1: ใช่คุมถึงคอเลยนะคะเขาทำเป็นเสื้อแบบเป็นทรงคุมถึงคอเต่าพี่ไหมเสื้อคอเต่า
0: แล้วก้มเล็มหญ้าได
1: ้ก้มเล็มหญ้าได้หรือหัวโผล่มานะคะก็เป็นแนวคิดนะคะที่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆถ้าหนังสือคู่สร้างคู่สมยังอยู่แน่นอนมันจะต้องถูกตีพิมพ์แน่นอนเลยเนาะพี่ใหม่เนาะ
0: ใช่ค่ะเรามีรายการแล้วก็มาเล่ากันนี่แหละค่ะ
1: ได้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะ
0: หมดแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะ
0: พบกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio กว่า30 ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41 สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทีมสุดซอยจอแจ้งข้อหาเพิ่มคลังน้ำมันสุราษฎร์กักตุนน้ำมัน9ล้านลิตรนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์หัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตพลังงานว่ากรณีคลังน้ำมันอ่างทองล่าสุดน้องชายเฮียตือได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ DSI แล้วและในสัปดาห์นี้

0: จะมีการแจ้งความเพิ่มเติมกับคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมพบว่ามีการกักตุนน้ำมันในช่วงวันที่11มีนาคมจำนวน9ล้านลิตรโดยจากการตรวจสอบพบว่าได้ขายน้ำมันให้กับบริษัทลูกตัวเองภายในวันเดียวกัน9ล้านลิตรแต่บริษัทลูกกลับปล่อยน้ำมันออกมาเพียงวันละ 200,000 ลิตรก่อนจะปล่อยล็อตใหญ่อีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันแล้วและยังมีการไปเบิกเงินจากกองทุนน้ำมัน155ล้านบาทแต่กองทุนน้ำมันยังไม่ได้จ่ายเงินกรณีนี้จะต้องเป็นคดีในส่วนของการกักตุนน้ำมันเก็งกำไรอย่างไรก็ตามปัจจุบันกองทุนน้ำมันยังไม่ได้จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ค้าตามมาตรา7จำนวน 3.9 หมื่นล้านบาทเนื่องจากต้องการตรวจสอบก่อนเพราะในช่วงเดือนมีนาคมมีประชาชนหลายคนนำรถไปเติมน้ำมันแต่ไม่ได้น้ำมันดังนั้นผู้ค้าทุกรายต้องชี้แจงให้ได้ว่าในช่วงเดือนมีนาคมสามารถขายน้ำมันให้กับประชาชนตามปกติหรือเหตุใดจึงไม่มีน้ำมันเติมให้ประชาชนส่วนกรณีคลังน้ำมันอ่างทองผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นน้องชายของเฮียตือได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ DSI แล้วขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างการดำเนินคดีส่วนกรณีคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานีได้มีการขยายผลจนนำไปสู่การออกหมายเรียก6โรงกลั่นของ DSI เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาหอการค้าไทยและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งรับซื้อกุ้ง100ตันต่อวันช่วยเกษตรกรใต้หลังมาเลเซียระงับการนำเข้าหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยและภาคเอกชนเดินหน้าประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งทะเลจากภาคใต้ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรภาคใต้ผู้ประกอบการและห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศโดยมุ่งรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งในด้านราคาและการระบายผลผลิตและความเชื่อมั่นของตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ประเทศไทยยังคงรักษาความเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกอาหารทะเลคุณภาพของโลกดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้ได้ขับเคลื่อนผ่านศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารหรือ AFC หอการค้าไทยร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยมีความพร้อมในการช่วยซื้อกุ้งเบื้องต้นจากเกษตรกรโดยตรงมากกว่า100ตันต่อวันพร้อมทั้งมอบหมายให้ศูนย์ AFC ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐสมาคมการค้าและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปอัธวิทย์ขอบคุณกมอมีมติยกเลิกการใช้เหล็กข้ออ้อย IF มาทำโครงสร้างอาคารนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงกรณีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานเหล็กในการสร้างอาคารสูงว่าตนติดตามเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่เดือนธันวาคม2567จนกระทั่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือกมอมีมติปรับมาตรฐานเหล็กเส้นโดยไม่ให้มีการใช้เหล็ก IF หรือเหล็กข้ออ้อยในส่วนที่นำมาใช้ทำเสาทำคานในโครงสร้างอาคารแล้วตนต้องขอขอบคุณสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ปัญหาของเหล็ก IF คือมีการนำเศษเหล็กเลวใส่ลงไปก็ได้เหล็กเส้นเลวออกมาซึ่งไม่เหมาะสมกับธุรกิจเหล็กเส้นที่หลอมจากเศษเหล็กในประเทศตนเห็นว่าเรื่องนี้กระทบกับธุรกิจหลายหมื่นล้านบาทใน11โรงเหล็กแบบ IFขอวิงวอนทุกคนให้ช่วยกันเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนไม่อยากให้การเมืองมาทำให้เรื่องนี้โจทย์เปลี่ยนเพราะหลังจากนี้อีก30วันจะมีการรับฟังความคิดเห็นภายหลังกมอมีมติดังกล่าวออกมาขณะเดียวกันตนจะเดินหน้าตรวจสอบมาตรฐานเหล็กในตึกของสตง.ที่ถล่มต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรม

0: ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ

0: ก็คือมสวถูกไหม
1: ครับ
0: ถูกระบุแล้วว่ามสวเองนี่ก็เข้ามานี่มสวก็ต้องพลวันเลยล่ะงานเนี้ย
1: อ๋อเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยอาจารย์ตอนนี
0: ้เออ
1: เป็นมีหนังสือชี้แจงออกมาเป็นส่วนๆไวเลย
0: ต้องก็ต้องก็เรื่องใหญ่เลยนะถูกไหมอ้าวตัวเองเป็นผู้จัดสอบเองแล้วทำไมปล่อยให้อะไรต่อมีอะไรมันเลยเถิดไปอยู่นอกพื้นที่เยอะขนาดนั้นล่ะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วต่อมาคนที่เข้ามาจัดการน่ะคนที่เข้ามาจัดการเนี่ยโอ้โหมาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะมาจากพื้นที่นะอปทจากเขตนั้นเขตนี้ต่างต่างที่เข้ามาเนี่ยเออมันมายังไงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: และคนที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยก็คือการสั่งย้ายนะครับนายธีรุธนะครับสุภวิบูลผลซึ่งเป็นอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือที่เรียกสั้นๆว่าสถ.เนี่ยนะ
1: คร
0: ับ ให้พ้นจากหน้าที่ทันทีเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนอย่างโปร่งใส
1: ครับ
0: เรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นเพราะว่ามันโอ้นี่มันหนักแล้วก็ทางบางคนมาตรวจสอบอ้าวในทีวุฒิเนี่ยในทีรุฒิเนี่ยเพิ่งเข้ามาเป็นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ฮะครับอาจารย
0: ์เพิ่งเข้ามาคือพูดง่ายว่ามันหลังการสอบไปตั้งนานแล้วด้วยไล่เรื่องนี้ที่มาเจอเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดการสอบเมื่อเร็วนี้มันสอบไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วด้วย
1: คือของปี68
0: เออ
1: ครับ
0: แล้วทำไมมันเพิ่งจะมาแก้อะไรไอ้คำตอบอะไรกันตอนนี้มันก็น่าสงสัยไหม
1: ครับ
0: มันมีอะไรก็ไม่รู้อะที่มันทำไมเหรอมันรู้ว่าตอนหลังเดี๋ยวมันจะมีการเข้ามาตรวจกันมันถึงเลยต้องรีบไปดำเนินการในการแก้คำตอบซะก่อนให้มันเรียบร้อย
1: ครับ
0: อย่างนั้นหรือนะครับหรือแล้วมันจะมีการเรียกประโยชน์อะไรกันเสร็จแล้วถ้าเราฟังในคลิปเนี่ยนะครับในคลิปมีการพาดพิงไปถึงรัฐมนตรีด้วยนะ
1: ครับ
0: เออผมฟังก็ยังงงๆไหมเอ๊ะมาทำไมมันเอ่ยชื่อรัฐมนตรีด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วในคลิปนี้ก็มีข้อสงสัยว่ามันเป็นเรื่องตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับวันนี้เนี่ยก็มีคนก็ไปถามนายกรัฐมนตรีเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ว่าได้ฟังคลิปหรือยังนายกก็บอกว่าฟังแล้วนะครับฟังแล้วแล้วก็นายกฟันธงไปเลยว่านี่เป็นเรื่องเก่าเรื่องเก่าผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเรื่องเก่าคือเก่าเมื่อไหร่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เป็นเก่าที่ไหนถึงแม้จะเป็นเรื่องเก่านะคุณโอ๊คแต่มันเป็นเรื่องของการทุจริตถึงจะเป็นเรื่องเก่าก็เป็นแสดงว่ามันทุจริตกันมาตั้งแต่นานแล้วหรือยังไงถูกไหมครับ
1: ครับคือมันน่าจะเป็นอย่างนั้นทิศทางนะอาจารย
0: ์เออมันการไอกระบวนการของการโกงแสดงมันทำมานานแล้วสิอย่างเงี้ยถูกไหมครับ
1: คร
0: ับอันนี้บอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่าแล้วรัฐมนตรีนี่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้ว่ารัฐมนตรียุคไหนสมัยไหนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับพอผลว่างานนี้รัฐมนตรีก็เลยเดือดร้อนหมดเลยครับเพราะว่ามีอยู่4คนใช่ไหมฮะรัฐมนตรีที่เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ละคนก็เริ่มออกมาแสดงตัวแล้วว่าไม่เกี่ยวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ
1: ต้องแสดงตัวว่าไม่เกี่ยวไว้ก่อนแน่นอนล่ะ
0: แน่นอนเองไม่ต้องมาอย่างนี้แน่นอนถูกไหมฮะคือมันยังไงกันล่ะถูกไหม
1: ครับ
0: และที่สำคัญก็คือว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยพอมันเกิดเรื่องขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับทุกคนก็ไปจับตาดูว่าจะทำยังไงกับไอ้ผลการสอบที่มันผ่านมาแล้วถูกไหมครับไอ้คนที่ทุจริตก็ต้องจัดการต่อไปนะ
1: ครับ
0: ทีนี้ไอ้ตรงประเด็นนี้แหละครับมันยังเป็นคำถามแล้วเพราะว่าเมื่อเช้านี้นายกรัฐมนตรีก็ประชุมเรื่องนี้แล้วก็แถลงออกมาผมก็ฟังคำแถลงด้วยก็คือนายกก็ขึงขังแล้วก็เอาจริงเอาจังมากว่าเรื่องนี้มันเขาเรียกอะไรต้นไม้พิษนะฮะเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บออกยังไงมาก็เป็นผลไม้เป็นพิษหมดแหละนะฮะดังนั้นก็เลยจะใช้วิธีการก็คือยกเลิกหมดเลยยกเลิกการสอบ
1: ครับ
0: นะฮะยกแผงให้ยกเข่งไปเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทำนองว่าหมายความว่าไอ้ถึงแม้ว่าคุณจะสอบเข้าไปบรรจุจนกระทั่งเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ยาวก็ยกเลิกหมดเลยนะโดยที่ก็เรียกว่าสั่งให้ทางด้านกรมการเขาเรียกอะไรหน่วยงานทางปลัดกระทรวงเนี่ยเข้าไปดูแลถูกไหมครับว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร
1: คร
0: ับ อันนี้ก็ต้องรู้ก่อนนะเพราะว่าที่นายกสั่งเนี่ยเป็นคำสั่งไม่ได้ว่ามันตามหลักการเนี่ยไม่ใช่ว่านายกพูดเสร็จปั๊บก็มีผลเลยมันไม่ใช่นะ
1: ไม่ถึงขนาดนั้นครับ
0: มันยังไม่ถึงขนาดนั้นมันจะต้องไปดูกระบวนการถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะฮะเสร็จแล้วปรากฏว่าพอทันทีที่นายกพูดเรื่องประเด็นอย่างนี้ออกมาผู้สื่อข่าวก็มาพาดหัวข่าวแต่มาว่าเนี่ยนายกสั่งยกเลิกหมดเลยทั้งอะไรนะทุจริตและไม่ทุจริตอ่ะก็โดนไปด้วยพูดง่ายว่ายกเข่งไปเลยทีเดียว
1: ครับอาจารย
0: ์6,000 กว่าคนเนี่ยที่บรรจุไปเรียบร้อยแล้วโดนไปด้วยก็เลยเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์กัน

0: ไปหมดเลยบางคนก็บอกว่าทำไมไม่เลือกเอาไอ้ของเสียออกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไอ้พวกที่มันซื้อใช้เงินซื้อเนี่ยมันตรวจได้อยู่แล้วไอ้โดยเฉพาะยิ่งไอ้คนที่ไปจัดการเปลี่ยนข้อคำตอบให้เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมฮะ
1: ก็แน่นอนว่าที่ไปคนที่บ้านนั่นแหละมันน่าจะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าใบไหนมันถูกแก
0: ้ใช
1: ่
0: มันควรจะทำได้อะพูดง่ายๆนะไม่ใช่เรื่องแปลกถูกไหมครับมันควรจะตรวจสอบได้ว่าไอ้คนไหนที่ทำงั้นเพราะงั้นก็จัดการในพวกนั้นซะเพราะว่าอะไรมันก็น่าเห็นใจไอ้คนที่เขาเรียกว่าอะไรอยากถูกต้องมันมีคนที่สอบเข้ามาแล้วก็เข้าได้จริงๆ
1: ใช่ไหมอาจารย์ใช่เพราะว่ามันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่ใช้ความสามารถจริงๆได้ด้วย
0: ใช่แล้วมาเขาเกิดว่าไปยกเลิกคราวนี้เขาก็เสียโอกาสเลยสินะ
1: แล้วกว่าจะเปิดสอบอีกต้องยังไงอีกล่ะรออีกกี่ปี
0: แล้วมันยังไงอีกล่ะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วมันไม่ใช่คนน้อยนะเท่าที่เห็นนี่ตัวเลขรู้สึกผู้เข้าสอบนี่เท่าไหร่นะ 400,000 คนใช่ไหม
1: ครับผม
0: โอ้มันเป็นเขาเรียกว่าจำนวนเป็นปรากฏการณ์เลยนะแสดงว่ารอสอบกันอยู่เนี่ยนะแล้วไปยกเลิกปั๊บไอ้คนที่เข้าสอบได้จริงๆเนี่ยเขาก็โดนเข้าไปด้วยงานนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ไม่มีโอกาสได้กลับมาแก้ตัวส่วนในคนที่ทุจริตเนี่ยมันจริงๆในกระบวนการนี่ก็คือไอ้คนที่เข้ามาโกงข้อสอบนี่เขาต้องโดนดำเนินคดีด้วยนะ
1: ครับ
0: มันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะคุณนกคำว่ากันตรงๆเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่ใช่เอาแต่เฉพาะคนที่มาเปิดช่องเฉพาะเจ้าหน้าที่ราชการหรือคนที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการที่เป็นผู้รับผิดชอบแต่คนที่เข้ามาซื้อมันก็ควรจะต้องโดนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ก็แปลว่าต้องดำเนินคดีเขาด้วยหรือว่าจะต้องไปตัดสิทธิ์หรือว่าแบ็คลิสต
1: ์
0: ที่ไม่ให้เข้ารับราชการไปเลยต้องอย่างนั้นเลยแหละถูกไหมฮะ
1: อย่างนั้นเลยใช่ไหมอันนี้มันจะไปกระเทือนตอนที่สวไหมจ๊ะ
0: มันก็ต้องโดนด้วยดิใช่ไหมก็โดนหมดเลยใช่ไหมฮะต่อไปคนพวกเหล่านี้ก็เรียกว่าโอ้โหเสียอนาคตเลยแล้วนะถูกไหมฮะมันจะเป็นตาบาปไปเลยนะถูกไหมฮะก็ต้องติดตัวแหละเรื่องนี้เพราะว่าคุณตั้งใจไปซื้อไม่ได้เกิดจากอะไรอ่ะคนเข้าไปยัดเยียดให้คุณได้ตำแหน่งเฉยๆแต่คุณก็ไปซื้อเพื่อจะเข้าไปเป็นราชการถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้เข้าข่ายของการทุจริตอย่างชัดเจนเลยนะ
1: ไม่ใช่การเรียกรับใช่ไหมไม่ใช่การเรียกรับอย่างกรณีที่แบบเป็นตำแหน่งเอ้ยคุณอยากย้ายมันอยากย้ายมาตำแหน่งนี้หรือย้ายที่เอามาเท่านี้สิอะไรคนละแบบ
0: คนละแบบไอ้นี้คุณเข้าไปซื้อคุยงานแล้วมันก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นการทุจริตอย่างชัดเจนถูกไหมที่เข้าไปซื้อลักษณะอย่างนี
1: ้
0: แต่ขณะเดียวกันถ้าเราฟังดีๆเนี่ยบางทีก็บอกว่าไม่ใช่ซื้ออย่างเดียวมันเข้าไปหาด้วยมันเหมือนส่งเซลล์จะเรียกว่าส่งไปไปขายไปตรวจสอบว่าใครอยากเป็นบ้างใครอยากเป็นบ้างเป็นมากกว่าจ่ายมากอย่างเงี้ย
1: ครับครับทำยอด
0: มันก็เลยเนี่ยเอามาทั้งสองด้านเลยแหละถูกไหมงานนี้เอาให้มันดำเนินคดีให้มันเด็ดขาดกันไปเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะแล้วต้องจัดการที่เด็ดขาดนะหมายความว่าอย่าให้มันเหลือในระบบนี้อีกนะต
1: ้
0: องจัดการแล้วก็ต้องลงเป็นแบบเป็นเรื่องไปราวจริงๆอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้คนมันเห็นเลยว่าถ้าทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไม่รอดเจ้าหน้าที่ต้องคูณสองด้วยเพราะว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมาเป็นต้องมีความผิดเป็นสองเท่าส่วนไปคนที่เข้าไปขอซื้อตำแหน่งเนี่ยนะจำเนี่ยนี่ก็โดนไปตามโอกาสอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงไหมลักษณะอย่างนี้มันจะดีไหมส่วนในคนที่ไหนที่เขาสอบเข้าได้โดยถูกต้องก็ต้องให้เขาเป็นราชการต่อไปถูกไหมครับเพราะว่ามันผ่านไปกระบวนการอย่างนั้นแล้ว
1: ครับ
0: ปรากฏว่าพอถูกพาดหัวมาในลักษณะที่ว่าจะยกเข่งเนี่ยคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันเยอะพอสมควรและสุดท้ายนายกก็ออกมาพูดให้ข่าวอีกทีหลังในตอนช่วงหลังบอกว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปตีความลักษณะอย่างนั้นหมดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันก็กลายเป็นว่าจะออกมาในรูปแบบของการตรวจสอบก่อนถูกไหมครับว
1: ่
0: าใครทุจริตใครไม่ทุจริตอย่างไรใช่ไหมซึ่งมันในเส้นทางมันก็ควรต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่ายกเข่งเอามันหมดเลยเลิกไปหมดเลยทั้งหมดเลยอันนี้ก็เกินไปแล้วก็แน่นอนนะคนที่เสียสิทธิ์เนี่ยในการที่จะเป็นเนี่ยก็ต้องฟ้องศาลปกครองนะซึ่งโอ้โหต้องมาฟ้องร้องเรื่องราวกันอีกเยอะแยะไปหมดเลยอีลุงตุงนั่งกันไปหมดจากเรื่องเดียวเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ควรจะต้องดำเนินการเรื่องอย่างนี้จริงๆแต่หมายความว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบได้จริงๆด้วยแล้วก็ต้องมีหลักฐานของการตรวจสอบได้จริงๆว่าใครที่ไม่

0: ุจริตและใครที่ทุจริตต้องแยกให้ออกต้องแยกให้ออกงานนี
1: ้ครับ
0: อันนี้เป็นความท้าทายว่าจะจัดการได้หรือไม่ต่อมาที่มันอยู่ในคลิปเนี่ยว่าเป็นใครที่เข้าไปเอี่ยวซึ่งแน่นอนมันไม่ทำกันเองหรอกงานนี
1: ้ครับ
0: เราจะต้องเป็นเบอร์ใหญ่ถึงระดับรัฐมนตรีเลยโดยซ้ำไปที่บอกอะไรนะปิดชื่อถือพฤติกรรมเนี่ยนะที่เป็นแนวคิดของนายกรัฐมนตรีเนี่ยหมายความว่าไม่ต้องสนใจไว้รัฐมนตรีจะเป็นใครแล้วดูที่ว่ามันทำผิดว่าทำผิดก็ฟันเลยเนี่ยมันจะทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
1: แง้มแง้มแง้มดูไหมมันจะมีแง้มแง้มดูไหมปิดชื
0: ่
1: อ
0: ไม่รู้ละบอกปิดชื่อแต่ว่าแง้มแง้มหน่อย
1: แง้มแง้มไว้ก่อนเนี่ย
0: พอบอกรัฐมนตรีก็เหลือไม่กี่หน่อแล้วนะพูดง่ายๆนะครับเหลือไม่กี่คนหรอกมันก็บอกได้แหละแล้วรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ใครล่ะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: งานนี้มันต้องสังกัดอยู่ในกระทรวงมหาดไทยงานนี้ก็เต็มเต็มเลยแล้วรัฐมนตรีมหาดไทยใครล่ะฮะ
1: จะทัน
0: ไหนต้องรับผิดชอบกับใครล่ะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: พูดง่ายๆคือมาตอนนี้พอชักวนใกล้ตัวไปทุกทีแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่วันนี้ก็ย้ายอันนี้ไปก่อนแล้วย้ายไปไหนก็ยังไม่รู้ก็พี่ข่าวก็ถามว่าย้ายไปไหนแล้วเนี่ยย้ายไปก่อนในทีรุษสุภาพวิบุญผลเนี่ยนะที่ปฏิบีสอถอเนี่ยนะที่ปฏิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1: คืออ
0: าจจะไม่ได้เกี่ยวแต่โดยตำแหน่งก็บอกให้ออกไปก่อนย้ายไปก่อนไปได้ไม่ต้องมาขัดขวางการสอบสวนอะไรต่างๆเนี่ยนะ
1: เป็นกระบวนการปกติของการกรณีเกิดปัญหาของข้าราชการนะอาจารย์ก็ย้ายไปก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: แล้วอธิบดีที่รับผิดชอบระหว่างที่มีการสอบเนี่ยตอนนี้ย้ายไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: อันนั้นจะต้องได้รับผลอะไรจะมั่งด้วยไหม
1: ครับ
0: สามารถทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมครับที่จะไปอะไรอ่ะไปยับยั้งเขาไม่รู้ว่าไม่ให้เขาอยู่ในตำแหน่งนั้นหรือว่าดึงตัวกลับเข้ามาดำเนินการซะก่อนได้ไหมตรวจสอบซะก่อนได้ไหมถึงแม้จะย้ายออกไปก็ตามแต่เนี่ยสมมตินะครับมันมีเรื่องรายละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วปรากฏว่ามันก็มีข่าวบอกว่าเจ้าหน้าที่ปปช.ก็เอาไปไล่ตรวจกับ CIB สอบสวนกลางก็ไปลงพิมพ์แถวสูตรประการอีกใช่ไหมฮะ
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วก็ไปเขาเรียกไปเก็บกระดาษคำตอบนะไอ้ข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยนะข้าราชการท้องถิ่นก็พบว่าเอ้านี่โรงพิมพ์ที่มันทำนี่มันเป็นโรงพิมพ์เดียวกับไอ้ที่พิมพ์บัตรเลือกตั้งหรือว่า
1: ครับ
0: ไอ้นี่ชักไปก็ใหญ่แล้วนะเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมเนี่ยหรือมันอะไรกันนะครับ
1: ครับ
0: นี่เดี๋ยวก็คงจะมีข่าวต่อเนื่องกันมาอีกพอสมควรแหละนะฮะ
1: ครับ
0: มันคงจะไล่เรื่องกันไปอีกพอสมควรว่านี่มันจะลามไปถึงตรงจุดไหนมันคงไม่ได้ทำง่ายๆแค่นี้ลองคิดดูดิว่าคนที่ทำข้อสอบมันเยอะขนาดไหนแล้วใครที่ต้องอยู่ในกระบวนการของการพิมพ์ข้อสอบบ้างนะครับ
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: คือวิธีการโกงการสอบแบบสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นวิธีพื้นคือต้องไปทำข้อสอบให้มันถูกคุณถึงจะได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ส่วนคนที่จะไปทำข้อสอบให้มันถูกเป็นใครล่ะก็ส่งตัวปลอมเข้าไปก็มีคุณนกจำได้ใช่ไหมครับไอ้ตอนที่สอบครูผู้ช่วยเนี่ย
1: ครับ
0: มีการส่งตัวปลอมเข้าไป
1: ครับอาจารย
0: ์ตัวปลอมที่ว่านี่คือระดับผู้อำนวยการครับผู้อำนวยการเข้าไปทำข้อสอบแทนครูผู้ช่วยฮะ
1: โอ้เรียกว่ามั่นใจว่าทำได้แน่นอนข้อสอบ
0: คิดดูสิโอ้นั่นถึงขนาดนั้นพูดง่ายว่าต้องหาวิธีการที่ทำให้มันถูกอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับกับวิธีที่สองที่อยากจะรู้ว่าข้อสอบเป็นยังไงแสดงว่าข้อสอบต้องรั่วถูกไหมครับ
1: รั่วข้อสอบรั่วนี่มีมาทุกยุคทุกสมัย
0: ข้อสอบรั่วนี่ถามว่ามันเกิดจากใครฮะถึงจะรั่วได้คำตอบก็คือก็คนออกข้อสอบไงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาเขาจะสอบอะไรก็แล้วแต่คนออกข้อสอบเนี่ยจะถูกกักตัวฮะหมายความว่าเขาจะไม่ให้ออกข้อสอบก่อน
1: ครับ
0: เขาจะไม่ให้ออกข้อสอบก่อนเขาจะใช้วิธีการว่าพอถึงเวลาไปออกข้อสอบปั๊บออกข้อสอบปั๊บเขากักตัวไว้เลยกักตัวไว้เลยไม่ให้ออกไปที่ไหนนะฮะอยู่ในพื้นที่กินนอนอยู่ที่นั่นเลยมีอาหารการกินต่างๆให้พร้
1: อม
0: แล้วก็สอบก็ถูกเอามาทำสอบจนกระทั่งสอบเสร็จแล้วอะไรต่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เฉลยตรวจข้อสอบเสร็จก็จากนั้นก็ถึงจะปล่อยให้ออกมาอันนี้ก็เป็นการแก้แบบเขาเรียกว่าเอาเป็นแบบอะไรต้นทางเลยอ่ะถูกไหมฮะเพราะถ้าให้คนออกข้อสอบว่ามือเพศภาคอยู่นอกมันก็เปอร์เซ็นต์สูงมากที่คนออกข้อสอบจะมาเฉลยให้คนภายนอกรู้หรือว่าไป

0: ไอ้บริษัทหรือไอ้อะไรอ่ะไอ้คนที่มันต้องการที่จะไปหากินในการที่จะทุจริตเนี่ยมันก็มาเอาข้อมูลได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เขาก็ตัดตอนด้วยวิธีการแบบนั้นอันนั้นคือวิธีการแบบเก่าวิธีการแบบเก่ามากคือยังยึดติดอยู่กับเรื่องของการเฉลยหรือการตอบคำตอบให้มันถูกต้องกับข้อสอบ
1: ครับ
0: แต่ไม่น่าเชื่อว่าครั้งนี้เขาเองไม่คิดถึงวิธีการนั้นล้ำไปกว่านั้น
1: ครับอาจารย
0: ์ก็คือแก้ข้อตอบคำตอบให้มันถูกไปเลยจัดการบริการให้เสร็จเรียบร้อยมันจะได้ไม่มีหลักฐานที่มันเหลืออยู่นะฮะเก็บให้มันหมดไปเลยซึ่งตรงนี้ที่ถือว่าหนักมากว่ามันทำไมมันถึงกำเริบเสิร์ฟสารทำได้ถึงขนาดนี้นะครับ
1: ครับอาจารย
0: ์มันเรื่องใหญ่มากนะแล้วถ้าปล่อยลักษณะอย่างนี้ต่อไปเนี่ยครั้งต่อไปเราคิดว่าจะไม่มีทุจริตอีกอ่ะ
1: ม
0: ีทุจริตมันจะทำถึงขนาดไหนอ่ะทีนี
1: ้ซึ่งกระบวนการณวันนี้ที่เราเห็นกันอาจารย์แน่นอนว่ามันถูกพัฒนามาน่าจะหลายขั้นตอนนะกว่าจะมาเจอกระบวนการแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าก็แปลกดีและน่าสนใจเหมือนกันนะอาจารย์เพราะว่าแม้จะมีลำดับขั้นในการที่จะทั้งกระบวนการในการออกข้อสอบที่อาจารย์ว่ามันต้องมีการกักตัวของผู้ออกข้อสอบสองก็คือเมื่อสอบเสร็จแล้วเอกสารต่างๆเมื่อตรวจแล้วเนี่ยมันจะถูกเอาไปเก็บอย่างที่ทางมสวเองได้อธิบายไว้นะอาจารย์ต้องไปเก็บในห้องเขาเรียกว่าห้องเหมือนห้องนิรภัยเนาะกุญแจสองดอกแบ่งมสวดอกหนึ่งกรมส่งเสริมการปกครองดอกหนึ่ง
0: อ้
1: าวแล้วไอ้ที่มันออกมาแก้ไขข้อสอบเนี่ยมัน
0: ไปอยู่ที่ไหนมันออก
1: มันลอย
0: มาย
1: ังไง
0: เอออ
1: ันเนี้ยน่าสนใจ
0: แล้วเอาเนี้ยไอ้ที่มาตรการที่ออกมาบอกกุญแจสองดอกเนี่ย
1: ครับ
0: มันเป็นกุญแจทิพย์โลกก็ไม่รู้ถูกไหมไม่รู้นะ
1: เปลี่ยนนี่เหรอเปลี่ยนแม่กุญแจครับอาจารย
0: ์ไม่รู้ถือว่ากุญแจแต่พอยิงไอ้กุญแจที่ถืออยู่นี่ไม่ได้ไปไขไม่ได้ก็ไม่รู้อ่ะด้วยไอ้กุญแจที่ไขได้เป็นกุญแจที่ตัวที่
1: ก็พิเศษนะตัวซีเกต
0: ถูกไหมฮะถ้าถอยออกไปเพื่อไปติดคำตอบอะไรเปล่าหรือเปล่ายังไง
1: น่าสงสัยน่าสนใจ
0: นะมันไม่รู้คือไอ้เรื่องนี้นะมันมีการโกงในอดีตครั้งใหญ่ๆเนี่ย
1: ครับอาจารย
0: ์ก็คือการทุจริตการสอบโรงเรียนในอำเภอเมื่อปี2552
1: โอ้ปี2552ก็10
0: แล้วก็การสอบพนักงานนะครับส่วนตำบลนะครับเมื่อก่อนนี้ยังไม่ได้เรียกก็เรียกพนักงานส่วนตำบลก็คือแบบคล้ายๆเหมือนอบต.เงี้ยนะที่มหาสารคามปี2557อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะแล้วก็ไล่มาอีกไอ้ที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อันน่าตกใจยิ่งก็คือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการตำรวจจำนวนในอัตรา 10,000 คนจากผู้สมัครทั่วประเทศ 270,000 คน
1: ครับ
0: อันนี้ก็ปรากฏว่าเมื่อปี2555ก็มีการทุจริตครั้งใหญ
1: ่
0: ถือเป็นมหากาพย์ของการอะไรทุจริตครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลไว้เลย
1: ครับ
0: เมื่อปี2555นะนี่ก็คือเมื่อ14ปีที่แล้วนะฮะไล่มาอีกไอ้ตะกี้ที่ผมพูดที่พนักงานส่วนตำบลที่มหาสารคามเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อันนี้มันปี2557นะเมื่อ12ปีที่แล้ว
1: ครับอาจารย
0: ์นะนี่มันก็ค่อยๆไล่มาตามลำดับนะครับไอ้ตอนที่2552เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดในสมัยของคุณชวรัตน์ชาญวีรกุล
1: อ๋อครับ
0: ชวรัตน์ชาญวีรกุลนี่คุ้นๆใช่ไหมครับ
1: ได้คุ้นเคยครับ
0: ก็คือคุณพ่อของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี่แหละ
1: ครับ
0: เป็นพ่อของนายอนุทินชาญวีรกุลซึ่งสมัยนั้นคุณชวรัตน์ชาญวีรกุลเป็นรัฐมนตรีนี่ฮะมหาไทยครับ
1: ครับ
0: คล้ายๆกับไปงวดนี้เป็นลูกเป็นรัฐมนตรีมหาไทยอยู่ใช่ไหม
1: จังหวะมันพอดีเป๊ะเลย
0: เป๊ะเลยแต่สมัยนั้นเนี่ยเมื่อปี52นี้เป็นการสอบของโรงเรียนในอำเภอฮะทุจริตการสอบโรงเรียนในอำเภอ
1: คร
0: ับ ก็มันสังกัดอยู่ในกระทรวงมหาไทยนี่แหละ
1: ครับ
0: แต่งวดนี้ครั้งนี้ที่มันเกิดเรื่องนี้เป็นการสอบของข้าราชการส่วนท้องถิ่นถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็เกิดการรัฐมนตรีมหาไทย
1: ครับ
0: ที่จะต้องรับผิดชอบถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ปรากฏทั้งเมื่อปี52เป็นพ่อก็คือคุณชวรัตน์ชาญวีรกุลแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นคุณอนุทินชาญวีรกุลก็ไม่เรียกแปลกดีนะ
1: ครับ
0: แล้วก็สมัยคุณชวรัตน์ชาญวีรกุลเนี่ย

0: อนนั้นเนี่ยก็มีศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาของมหาไทยด้วย
1: ครับ
0: นะฮะแต่ก็ปรากฏว่าทั้งสองคนนี้ก็ไม่ได้ถูกข้อกล่าวหาแต่อย่างใดนะครับการสอบครั้งนั้นที่ผ่านมานะฮะอย่างนี้เป็นต้นนี่มันเรื่องราวนี้ถ้าถอยกลับไปมันเรื่องการทุจริตมันเจอเยอะเลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วในปี2012เนี่ยคณะกรรมการปปช.มีการมีมติชี้มูลความผิดครั้งใหญ่เพราะว่าเป็นการทุจริตปลอมแปลงเอกสารการสอบเข้านะฮะแล้วก็สุดท้ายที่จับตัวได้เนี่ยนะครับโดยการกล่าวหาคน120คน
1: ครับ
0: แล้วเฮดในขณะนั้นเนี่ยตอนนั้นก็เป็นอธิบดีกรมการปกครอง
1: ครับอาจารย
0: ์นะแล้วก็ยังมีอดีตผู้ในการส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านอดีตเลขาธิการกรมการปกครองรวมถึงผู้เข้าสอบโรงเรียนในอำเภอด้วยนะผู้เข้าสอบตอนนั้นก็โดนเข้าไปด้วยนะครับครั้งนี้ที่ผมเรียกร้องไงว่าครั้งเนี้ยไอ้ผู้ที่สอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยคุณต้องรับด้วยไม่ใช่ไม่โดนนะ
1: ครับ
0: โดยสุดท้ายในศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบในมีคำพิพากษาจำคุก3ปีแกอดีตอธิบดีกรมการปกครองนะครับ
1: ครับ
0: ต่อคู่กับผู้เกี่ยวข้องอีกนับร้อยรายอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: อันนี้คือเรื่องที่เขาเรียกว่าดำเนินคดีเบ็ดเสร็จไปแล้วตั้งแต่ปี52
1: ครับ
0: แล้วครั้งนี้เนี่ย
1: จะเป็นยังไง
0: เจอครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะที่มูลค่าเม็ดเงินถึง 4,500 ล้านนี่ถือว่ามหาศาลมากเพราะว่าเรียกครั้งนี้ใครก็ว่าทำทั้งทีต้องให้คุ้มเนี่ยนะเรียกกันที350,000 700,000เนี่ยนะมหาศาลเนี่ยแล้วมันจะจบลงแบบไหนจำนวนคนที่จะถูกดำเนินคดีจะมีเท่าไหร
1: ่ครับ
0: และจะสาวไปถึงต้นตอตรงไหนหรือจะปิดจบลงแบบอะไรไม่ให้ขึ้นมาถึงข้างบนอย่างนี้เป็นยังไง
1: ไม่ให้สาวไปถึงตัวเรื่องใหญ
0: ่เป็นเรื่องที่เราจะต้องตามมาต่อไปถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วนี่ถือเป็นอะไรอ่ะเป็นเนื้อร้ายที่อยู่เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงว่าไอ้คนที่เป็นข้าราชการเข้ามาตามเส้นทางอันเนี้ยนะแล้วถ้ามันไม่ได้มันเล็ดลอดออกไปได้เนี่ยแล้วมันจะไปจบลงตัวไหนจะเป็นข้าราชการที่ดีได้อย่างไรเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยนะครับ
1: นั่นน่ะสิครับเพราะว่ามันแค่ก้าวแรกติดกระดุมเม็ดแรกคุณก็
0: ทําไม่ได้แล้วแล้วคุณมาเป็นข้าราชการด้วยมันเป็นไปได้ยังไงถูกมั้ยครับ
1: ครับ
0: แบบนี้จะยอมได้ยังไงถูกมั้ยฮะแบบสมัยนึงไอ้การสอบครูผู้ช่วยก็เช่นกันเนี่ยแล้วทุจริตคนก็บอกอันนี้ครูจะไปเป็นครูแล้วต่อไปครูจะไปสอนนักเรียนได้ง่ายขนาด
1: ค
0: ุณเข้ามาเส้นทางของการเป็นครูนะคุณก็เริ่มโดยการทุจริตแล้วเนี่ยในการซื้
1: อ
0: นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมันนี่คือสิ่งที่มันยอมรับกันไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงและทั้งหลายทั้งปวงมันก็ย้อนกลับเข้ามาในเรื่องของคอร์รัปชันอีกแล้วเห็นไหมครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็พูดอยู่เสมอพอปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้พอสุดท้ายก็วนกลับมาที่คอร์รัปชันซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรตกต่ำของเราในขณะนี้ก็คือเรื่องของอันดับของการยอมรับเกี่ยวกับเรื่องของการคอร์รัปชันของประเทศไทยนี่มันจารวันเตี้ยลง
1: ครับ
0: ก็เรื่องมันแฉกันออกมาก็เรื่องของการคอร์รัปชันในตำแหน่งหน้าที่กันทางนั้นอีกใช่ไหมครับเรื่องนี้
1: คร
0: ับ
1: อาจารย
0: ์ก็แสดงว่าคุณอยู่ในตำแหน่งหน้าที่เนี้ยพอจัดสอบขึ้นปั๊บคุณก็หากินกันแบบอย่างเงี้ยตายไหมล่ะอย่างนี้นะฮะ
1: แน่นอน
0: อืม
1: ก็กระทบกระเทือนไปทุกความมั่นคงทางเรื่องของประชาชนได้รับผลกระทบเต็มอ่ะคือไปทำงานเพื่อประชาชนแต่ว่าก้าวแรกที่คุณก้าวเข้าไปกลายเป็นว่าเริ่มด้วยการทุจริตเลย
0: แล้วที่เหลือมันจะเป็นใหญ่เลยด้วยมันไม่ใช่แบบ
1: อายุงานที่เหลือจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะน่าสงสัย
0: ทีนี้คุณนกมีคนเขียนมานะ
1: กับ
0: ผมก็ฟังแล้วก็สะเทือนใจดีนะบางคนบอกอะไรอันเนี้ยที่เราพลาดหัวข่าวอันเนี้ยพลาดเรื่องวันเนี้ยที่บอกว่านะยอมเสียเงินแสนเพื่อแลกกับเงินเดือนหมื่นต้นๆเนี่ยพูดง่ายๆไปการเปรียบเทียบว่าโอ้โหคุณเสียต้อง 350,000 อะไรนะ 700,000 800,000 เพื่อจะได้ไปได้รับเงินเดือนละ10,000กว่าบาท
1: คร
0: ับใช่ครับมีคนเขียนบอกว่าจริงเหรอแต่มันมีคนที่เข้าไปรับเงินเดือนแสนกว่าบาทแต่ว่าต้องจ่ายประมาณสัก70ล้านก็มีนะรู้ใช่ไหมครับว่าใครอ่ะ
1: ครับ
0: ก็คือบรรดาท่านผู้ทรงเกียรติ
1: ครับครับครับ
0: ในสภาบางคนที่ซื้อเสียงเข้าไปเอาพูดตรงๆนะครับ
1: ใช่ใช่
0: ทำไมเขายังลงทุนได้นะครับ
1: เออ
0: ไอ้นี่มันจิ๊บจิ๊บ

0: มั้งที่จ่ายเป็นเงินแสนแล้วก็ไปรับเงินเดือนหมื่นกว่าๆนี่นะครับ
1: มันเป็นเหมือนลูกโซ่เลยนะอาจารย
0: ์โอ้โหฟังแล้วมันสะเทือนใจผมเห็น
1: ค
0: นนี้เสียเออจริงเลยเนาะ
1: จริง
0: คุณเสียต้อง70 ล้าน80 ล้าน
1: เพื่อรับเงินเดือนแสนก็มี
0: มาแล้วไปรับเงินเดือนแสนกว่ามันนี่มันยังไงนะทำไมมันต้องลงทุนขนาดนั้นนะไปทำเพื่อประชาชนได้ขนาดนี้นะ
1: มันเป็นโรโมเดลไหมอาจารย์ก็ผมไปไล่ดูอันนี้อาจารย์อันนี้ก็เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อนหน้านี้คือใครเออน่าสนใจเหมือนกันผมเลยลองเซิร์ชดูอาจารย
0: ์
1: ก่อนหน้านี้คือในตำแหน่งนะครับก็คือร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ซึ่งตอนนี้ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีอีกท่านหนึ่ง
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับก่อนหน้านั้นก่อนท่านนี้อีกก่อนท่านภพชนกเนี่ยเป็นคุณนฤชา
0: ซึ่งนี่ละนี่ละนี
1: ่ตอนนี้อยู่ที่เป็นอธิบดีกรมการปกครอง
0: นี่แล้วคนนี้แหละก็คือที่บันดีอะไรอ่ะใช่ไหมที่อะไรน้ำเงินอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะเนี่ย
1: ก็อันนี้เป็นบอกเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ดำรงมานะอันนี้มันไม่ได้กล่าวหาหรืออะไรนะก
0: ็
1: คือเป็นการไล่เรียง
0: ตามเส้นทาง
1: ไล่ตามเรียงเส้นทางว่าก่อนหน้านี้เป็นใครก
0: ็
1: จริงๆมันก็มีก่อนหน้านี้จะไล่ก็ไล่ได้แหละแต่ว่าก
0: ็
1: ขึ้นอยู่ที่ขั้นตอนแล้วกันอันนี้ผมเชื่อว่าตอนนี้ในเมื่อปปช.ลงมาแล้วCIB สอบสวนกลางลงมาแล้วและเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีเปิดให้แล้วเนี่ยมันก็ต้องจบให้ใหญ่ด้วยนะเปิดใหญ่แล้วต้องจบให้ใหญ่ได้เนี่ยถือว่าน่าจะเป็นอะไรที
0: ่
1: เป็นผลดีแล้วกัน
0: ก็หวังว่าแต่ว่าถ้าเรื่องมันไปตกอยู่ที่ปปช.มันจะใช้เวลากันขนาดไหนฮะก็ อย่างอื่นที่มีอยู่ในมือปปช.ก็เต็มไปหมดอยู่แล้วนะครับ
1: จริงด้วยคุณผู้ฟังส่งมาจะบอกว่าสสเขาอย่างไม่ยังกล้าหัวละ1,000-2,000เลยฮะอาจารย์นับภาษาอะไรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องประเด็นใหญ่จริงๆเชื่อว่ามันจะมีข่าวพลิกๆในสัปดาห์นี้แน่นอนจนกว่าจะสุดสัปดาห์เนี่ยมันต้องมีอะไร เกิดขึ้นให้เห็นแน่นอนนะอาจารย์ครับรอติดตามกันขอบพระคุณอาจารย์เสน่ห์มากครับวันนี้ครับ
0: ขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังด้วยครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับอาจารย์ครับพบกันพรุ่งนี้ครับก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจแล้วก็มันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานเพื่อในฐานะที่เป็นข้าราชการนะก็รับใช้ประชาชนรับใช้แผ่นดินจะเป็นอย่างไรต่อนะครับก้าวแรกมันบิดเบี้ยวไปนิดนึงนะครับก้าวต่อไปมันก็ต้องอาจจะไม่ได้รับความไว้วางใจในอนาคตก็เป็นได้เพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มขี้คายตั้งแต่วันนี้แล้วกันนะครับอ่ะนะครับบ้านไหนที่ยังใช้เรื่องของว่าน้ำมันในการทำอาหารนะครับหม้อทอดไร้น้ำมันก็อาจจะเป็นตัวช่วยได้นะครับในการลดเรื่องของน้ำมันเรื่องของโอกาสในการที่จะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพจากน้ำมันเองเนี่ยนะครับก็หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ครับเป็นตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินนะครับยังคงความกรอบของอาหารรุ่นนี้จุใจถึง4ลิตรครับใช้งานง่ายมี2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำครับตัวหม้อนี่เคลือบกันติดครับล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดนะครับมาพร้อมกับมาตรฐานหม้ออกรและประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้นะครับจากราคาปกติ 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้แบบฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ครับโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพักกันสักครู่ครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหาร

และตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสือโอ๊คนะครับช่วงนี้มาคุยในมุมมองด้านจิตวิทยากันบ้างดีกว่านะครับวันมาคุยกับอาจารย์ปิ่นครับอาจารย์มนทยาอินทรสุขศรีครับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรบุคลากรและศักยภาพภายในสวัสดีครับอาจารย์ปิ่นครับ
2: สวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
1: ครับก็เพลินเมื่อกี้เพลินไปหน่อยกับอาจารย์สนิท
2: ต่างเพลินเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเรื่องนี้แบบมีโอ้หลากหลายมาก
1: ครับอาจารย์ปิ่นโหเราเจอกับข่าวนี้มันยิ่งกว่าเรื่องของการทุจริตในห้องเรียนซะอีกนะนี่เป็นเรื่องของการแบบเอาหน้าที่การงานมาเกี่ยวข้องมีการให้เงินมีผลตอบแทนและสุดท้ายจะเข้าไปในทำงานในฐานะของคนที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนเนี่ยโอ้โหมันใหญ่นะมันในทางจิตวิทยาการยอมโกงแบบนี้เพื่อการทุจริตแบบนี้การให้เงินแบบนี้การซื้อตำแหน่งแบบนี้มันส่งผลในทางจิตวิทยาหลังจากนั้นอย่างไรบ้าง
2: มันใหญ่มากจริงนะเรื่องเนี้ยเพราะว่าคือข้าราชการแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนส่วนไหนหน่วยงานไหนกระทรวงไหนไปทั่วประเทศเนาะคุณโอ๊คเนาะในมุมเรายังไม่พูดถึงเชิงศีลธรรมจริยธรรมแต่ว่าซึ่งมันไม่ถูกต้องแน่นอนอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่มากเรามาพูดถึงในมุมของจิตวิทยาว่าเมื่อกี้คือที่คุณโอ๊คพูดถึงนะคะว่าเอ้ยมันมีการทำเพื่อที่จะยอมแลกเนาะกับอะไรบางอย่างซึ่งถ้าเอาแค่จิตวิทยามามองก่อนเนี่ยคนที่ทำอะไรแบบนี้แน่นอนแปลว่าเขามองบางมุมว่ามันคือการแลกในเรื่องของความมั่นคงเสถียรภาพของชีวิตตัวเองในระยะยาวเพราะว่าอ่ะเราก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเราจะได้ยินในเรื่องของสวัสดิการบำนาญความปลอดภัยคนก็อยากจะได้ความมั่นคงซึ่งมันมีมูลค่าทางใจตรงเนี้ยเยอะมากนั่นแปลว่าและบางหลายๆบริบททางสังคมอ่ะเราก็ยังเห็นอยู่ว่าคำว่าตำแหน่งข้าราชการหรือว่างานในลักษณะเนี้ยค่ะก็ยังสร้างความภาคภูมิใจเนาะให้กับครอบครัวอยู่แล้วมันก็ทำให้คนจึงยอมที่จะแลกเงินแบบเนี้ยแล้วก็กลายเป็นเนี่ยผลกระทบที่มันใหญ่หลวงมากดังนั้นแปลว่าเมื่อเขายอมที่จะแลกไปแต่ถ้าเกิดมันไม่มีการจัดการหรือว่าเนี่ยอย่างที่เป็นข่าวเกิดขึ้นมาค่ะในระยะที่หลังจากนี้ขึ้นจริงๆอ่ะเราจะเห็นว่ามันก็จะมีกระบวนการหรือเราได้ยินข่าวอะไรอย่างเงี้ยมาสักระยะถ้ามันไม่มีการจัดการอย่างเด็ดขาดนะมันกระทบในมุมที่มันคือระดับประเทศเลยอ่ะมันไม่รู้จะสร้างความเชื่อมั่นมันไปกัดกินอยู่ตรงส่วนไหนบ้างแล้ววันนี้เราเห็นว่าพอข่าวออกใช่ไหมคุณโอ๊คมันมีหลายๆคนที่มาแสดงความเห็นนะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือคนที่มาแสดงความเห็นน่ะเขียนกันจำนวนมากเลยว่าอ๋อก็เป็นเรื่องปกตินี่ก็ทำแบบนี้กันมาแล้วนี่ก็เป็นปกตินะอันนี้คือน่าเป็นห่วงต่อนะคะ
1: ห่วงยังไง
2: เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคือเข้าใจแหละว่าคนมองว่าอ่ะมันก็ทำอย่างนี้กันมานานแล้วก็เลยใช้คำว่าปกติ
1: แต่
2: ถ้าเรามองลึกแต่ถ้าเรามองลึกไปแปลว่าเรากำลังจะเริ่มยอมรับสิ่งนี้และนี่มันคือสิ่งที่มันจึงทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้ทันทีไง
1: อืม

0: มันกลายเป็นว่าถ้าเราปล่อยให้เรื่องนี้มันเป็นปกติหรือว่าเพิกเฉยแสดงว่าอนาคตมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้แล้วก
1: ็
0: ปล่อยผ่านได้
1: ใช่ก็เริ่มไม่มีคนมาแบบอ่ะไม่เป็นไรก็มันก็ไม่เห็นจะทำอะไรได้เลย
0: อ่
1: ะเริ่มกลายเป็นนอมอะไรบางอย่างของสังคมแล้วนะ
0: ครับซึ่งเรื่องแบบนี้มันจริงๆมันไม่ควรจะเกิดแต่ว่าถ้าให้มองลึกลงไปคุณผู้ฟังจะได้มองเห็นภาพอีกมุมหนึ่งที่ชัดขึ้นมองลึกลงไปมันหอมหวานหรือมันจำเป็นที่ต้องเข้าไปในตำแหน่งหน้าที่นั้นขนาดไหนอาจารย์บินหมายความว่ามันมีอะไรที่เป็นจูงใจเหรอมัน
1: คืออันนี้มันแน่นอนว่าไอ้เรื่องพวกนี้ก่อนที่มันจะมาเป็นกระบวนการมันเริ่มมาจากตัวบุคคลเนาะซึ่งบุคคลที่ทำอะไรในลักษณะเนี้ยค่ะมันก็จะมีความจูงใจส่วนตัวเช่นโอเคต้องการให้ที่บ้านผักภูมิใจเกิดแรงกดดันการแข่งขันสูงเหลือเกินเราได้ยินมาว่ามันก็มีคนทำนะอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมาจากบุคคลพอเริ่มมาจากบุคคลมันก็เริ่มกลายไปเป็นขยายจากคนที่หนึ่งคนที่สองเริ่มกลายไปเป็นขบวนการเป็นระบบเนาะโดยส่วนมากกับคนที่จะทำอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีเหตุผลส่วนตัวของตัวเองรองรับว่าคนอื่นทำอาจจะฉันก็แค่ทำหน้าที่ฉันก็เป็นส่วนเล็กๆทีเนี้ยศีลธรรมมันเริ่มถูกทดแทนด้วยอะไรแบบนี้มองเป็นธุรกิจแล้วมันเริ่มกลายเป็นวัฒนธรรมคอร์รัปชันเพราะว่าคนเริ่มเห็นว่าทำแล้วอาจจะได้เงินมหาศาลความผิดมันเริ่มค่อยๆกลายเป็นมาตรฐานบางอย่างซึ่งมันก็มองว่ามันเป็นเรื่องอันตรายเนาะกับการที่เขาเรียกอะไรกว่าทุจริตคนเดียวแล้วก็เริ่มมองว่าโอเคใครๆก็ทำกันถ้าเราไม่จ่ายเราก็สู้คนที่เขามีเส้นสายไม่ได้อะหรือบางคนมองแรงจูงใจว่าจริงใจคือเนี่ยมันคือระบบอุปถัมภ์ปกตินะ
0: เพราะว่าเพราะว่ามันหรืออีกมุมนึงนะที่ผมลองคิดดูนะอาจารย์ปิ่น
1: ค่ะ
0: พอมีแบบข้อเสนอมาหมายถึงว่าทางกลุ่มคนที่เป็นขบวนการนะ
1: ค่ะ
0: เอาไหมน้องพี่ได้ชัวร์เลยบางคน
1: อ
0: ่ะเขาไม่ได้อยากจะไม่ได้จะทุจริตตั้งแต่แรกคือไม่ได้อยากจะซื้อ
1: ตั้งแต่แรกไม่ได้ตั้งใจตอนแรก
0: แต่บางทีอ่ะผมเข้าใจนะว่าเกิดมาเสนอไอ้พี่ลูกพี่จะสอบใช่ไหมผมมีนะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแหละหรือคนในบ้านเนี่ยแหละที่แบบเอาดิถ้าได้จริงๆนะให้ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่ในความคิดจริงๆนะอันนี้ผมก็มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในแฝงอยู่ในเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันคือคนมันเป็นอย่างนั้นไหมว่ามันคือความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันคือความมั่นใจคือ เพื่อมั่นใจแน่สอบคืออาจจะสอบได้จริงๆก็ได้แต่เพิ่มความมั่นใจไปอีกเป็นไปได้ไห
1: มใช่อย่างที่คุณบอกเนี่ยคือบางครั้งมันก็มีกลุ่มคนที่ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะทำหรือว่าเข้าไปอยู่ในระบบนี้นะและแต่ว่าพอมันมีโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามาหรือมันมีอะไรบางอย่างเข้ามาให้ที่จะทำให้รู้สึกว่าโอเคเสริมความมั่นใจทำให้สมองมนุษย์อะค่ะเริ่มที่จะอนุญาตให้ตัวเองว่าครั้งเดียวนะมันมีความคาดหวังของครอบครัวอยู่นะหรือเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความรู้สึกว่ามีเกิดความเป็นไปได้พอเราเริ่มรู้สึกอย่างเงี้ยสมองจะเริ่มตั้งเหตุผลมารองรับการจะทำว่าไม่เป็นไรหรอกทำครั้งเดียวถ้าไม่ทำเดี๋ยวเสียเปรียบน่าจะทำได้นะนี่คือกระบวนการที่มันเลยทำให้เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันจากเรื่องเล็กๆมันเริ่มกลายเป็นเรื่องใหญ่บานปลายแบบนี้โหน
0: เพราะฉะนั้นเองมันจะต้องถ้าอยากจะทำยังไงอาจารย์ปิ่นไม่ให้คนเก่งเสียโอกาสไปและกลับเป็นว่าได้คนที่โกงเข้ามาแทนอย่างเงี้ยมันจะต้องปรับเปลี่ยนองค์กรมันต้องปรับเปลี่ยนยังไงหรือว่าในทางจิตวิทยามันต้องแก้ไขเข้าไปแก้ไขได้ไหมอะไรเงี้ยอาจารย์ปิ่น
1: ผมแก้ปัญหาแบบเป็นระบบเป็นรากเลยเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันเข้าไปฝังอยู่ตรง

0: ไหนบ้างแล้วก็ไม่รู้อย่างที่คุณโอ๊คบอกว่าถ้าแค่คนที่ทำแบบนี้แล้วเข้าไปอยู่ในองค์กรอ่ะมันติดกระดุมไม่ถูกตั้งแต่ต้นคือในความคิดก็คือเป็นความทุจริตแล้วเราจะมีคนแบบนี้เข้าไปอยู่ไม่รู้ตั้งเท่าไหร่อันนั้นมันแปลว่าคือมันต้องแก้ตั้งแต่ปรับกระบวนการสอบทั้งหมดเลยถูกไหมคะว่าทำยังไงให้มันเป็นระบบที่ตรวจสอบได้แล้วก็เป็นระบบที่เชื่อถือได้วันนี้เราเห็นว่ามันคงจะต้องมันแก้ไขในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือแค่บุคคลไม่กี่คนมาทำได้หรอกตอนนี้มันเป็นเครื่องใหญ่ระดับประเทศแล้วดังนั้นมันจะต้องเอาใหม่เด็ดขาดระบบที่บิดเบี้ยวเนี้ยทั้งหมดใหม่เลยซึ่งมันคงต้องใช้เวลาใช้การตรวจสอบมากพอสมควรจริงๆ
1: ครับค่อนข้างอย่างลึกใช่ไหมต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาก็คือ
0: ไม่งั้นมาไม่ถึงขั้นนี้นะถูกไหมคุณโอ๊คนะ
1: เออใช่ครับใช่เรื่องพวกนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุยกันได้อีกยาวๆอีกไกลๆน
0: ะครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ปิ่นครับสำหรับวันนี้ครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ปิ่นนะครับอาจารย์ปิ่นอาจารย์มนทยาอินทรสุขศรีนะครับก็หมดเวลาสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกช่องทางนะครับเสือโอ๊คชุสนาตันตยานนท์ลาคุณฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

0: ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
4: สวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับเมื่อวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2475คือวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับนับดูเนาะกี่ปีแล้ว
3: ค่ะล่ะค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับเราสองคนค่ะเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันและพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลนะคะรายการ Good Morning ASEAN มาพบคุณผู้ฟังเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจำถึงอาทิตย์เลยนะคะเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีค่ะวันนี้นอกจากข่าวสถานการณ์โลกนะคะที่เราสองคนจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปอัปเดตโลกกันช่วง6นาฬิกา40นาทีค่ะพี่ต้นคะวันนี้มีผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียนะคะมาเล่าประเด็นให้พวกเราฟังกันนะคะคุณอัศรียันหัวตี้นะคะfrom night carnival to England Indonesian female rider goes global ค่ะโอ้ยน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะคะ
4: เป็นสุภาพสตรีนะครับจากอินโดนีเซียที่เรียกว่าไปสร้างวิถีประวัติ

0: ศาสตร์บนโลกของการแสดงอยู่นะครับที่อังกฤษเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาตามกันนะครับส่วน 7:10 น.ต่อเรื่องการเต้นวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพากันเดินหน้านะครับไปดูว่าระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิหร่านเนี่ยเราจะยกระดับอะไรกันได้มากขึ้นนะเราก็ต้องการน้ำมันและอยากให้น้ำมันมันราคาถูกกว่านี
1: ้
0: เดี๋ยวไปดูว่าควรจะมียุทธศาสตร์อะไรนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงช่วงสำคัญทั้งสองช่วงนั้นนะคะเราก็มีอัปเดตสถานการณ์นะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเชิญพี่ต้นก่อนเลยดีไหมคะ
0: ครับผมพาไปที่รัสเซียก่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการแพร่ๆออกมาของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียคืออเล็กซานกรุชโกท่านกล่าวบอกว่าเนี่ยการกระทำของพวกยุโรปเนี่ยนะพวกนาโต้พวกสหภาพยุโรปเนี่ยมันมีสภาพพฤติกรรมเนี่ยคล้ายๆกับแผนการรุกรานสหภาพโซเวียตในช่วงปีพ.ศ. 2484นะครับหรือ1941นั่นเองท่านบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเยอรมนีนะมาบุกรัสเซียตอนนั้นเป็นสหภาพโซเวียตรัสเซียเนี่ยโอ้ยภายใน6เดือนแรกของสงครามนั้นเนี่ยทำให้คนรัสเซียทหารและต่างๆเนี่ยล้มตายไปถึง4ล้านคนเลยทีเดียวแล้วก็การบุกในครั้งนั้นเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแบบกระมิดกระเมียนบ้างไม่กระมิดกระเมียนบ้างนะครับ โดยพวกกลุ่มประเทศยุโรปทั้งหลายที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยทั้งหลายนี่แหละโดยมีบรรดาพวกทหารอาสาอย่างกลุ่มประเทศที่บอกว่าฉันเป็นกลางนะไม่ได้ยุ่งอะไรกับใครไม่ได้เข้าข้างใครอย่างสเปนก็ส่งทหารมาช่วยนาซีเยอรมันลบในช่วงนั้นนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีท่าทีที่แบบมันท่าทีมันเหมือนของการเตรียมในกำลังการทหารของพวกกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยมันมาในลักษณะเดียวกันเลยทีเดียวนะครับแต่นอกจากนั้นเมื่อวานนี้นะครับท่านวลาดิเมียร์ปูตินก็ออกมาพูดเรื่องนี้เองเลยนะครับในการที่เดินทางไปประกอบพิธีมอบประกาศนียบัตรนะครับให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารและความมั่นคงของสหภาพของรัสเซียนะครับในกรุงมอสโกเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าตอนนี้พวกยุโรปเนี่ยเขาไม่ได้แบบกระมิดกระเมียนอีกต่อไปแล้วเขาเปิดหน้าชัดๆเลยตอนนี้พวกเขาพูดอย่างเปิดเผยว่าพวกเขากำลังเตรียมพร้อมสำหรับสงครามกับเราแล้วก็เพิ่มงบประมาณในการโจมตีทางทหารด้วยนะครับโดยบอกว่าเราเห็นได้เลยเยอรมนีเนี่ยเพิ่มงบประมาณทางทหารเพิ่มขึ้นนะครับปีนี้เพิ่มเป็นถึง135,000กว่าล้านนะครับUS ดอลลาร์เลยทีเดียวซึ่งมันไม่เคยเพิ่มมากไปขนาดนี้มันเท่ากับถึง 20% เพิ่มขึ้น 20% จากที่เคยมีเลยทีเดียวและนอกจากนั้นสหภาพยุโรปเองก็ยังประกาศในการที่จะเพิ่มงบประมาณทางทหารให้เตรียมพร้อมเพราะว่าพวกนี้เขามีเขาบอกเป็น assumption นะครับเป็นสมมติฐาน
1: ค่ะ
0: ที่มันผิดเพี้ยนบ้าบอคอแตกโดยบอกว่ารัสเซียเนี่ยจะเป็นภัยคุกคามในการที่จะเข้าไปบุกพวกประเทศยุโรปทั้งหลายเนี่ยคุณกูตีก็บอกเราก็ไม่เคยไปบุกนะตั้งแต่ก่อนมาเนี่ยอย่างเช่นฝรั่งเศสก็เคยมาบุกรัสเซียแล้วก็พ่ายแพ้ไปในสมัยของพระเจ้านโปเลียนอังกฤษมากับแพ้ใครมาก็เข้ามาถึงที่รัสเซียก็ต้องแพ้กลับไปเพราะอากาศมันหนาวนะครับมีครั้งเดียวที่เห็นชัดๆในการที่รัสเซียเนี่ยออกไปบุกทางฝั่งยุโรปก็คือบุกไปช่วยนะครับยุโรปในตอนที่ต้องรบกับเยอรมนีแล้วก็เข้าไปปราบตามเยอรมนีทำให้สงครามโลกครั้งที่2ที่เกิดขึ้นในสหภาพในทวีปยุโรปนั้นน่ะยุติลงได้นะยังเราไม่เคยไปทำอะไรแบบนั้นแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นความคิดที่ทำให้ผู้คนในสภาพยุโรปเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานไปกับสิ่งที่เป็นสมมติฐานที่ผิดเพี้ยนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันล่ะไหนๆที่เธอเปิดหน้ามาแล้วเราก็ต้องเปิดหน้าอย่างเต็มที่เหมือนกันมาถ้าพร้อมยิงก็ยิงนะแล้วเพราะว่าเขาบอกว่ายุโรปเนี่ยตั้งข้อสมมติฐานเนี่ยว่าเนี่ยเห็นไหมรัสเซียเข้าไปบุกยูเครนแต่ว่ารัสเซียเขาก็บอกก็เพราะว่าคุณเอายูเครนเนี่ยมาเป็นประเทศที่เป็นสงครามตัวแทนนะแล้วก็เข้ามาคุกคามเราอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้ก็คือโดรนทั้งหลายที่ส่งมาจากยูเครนเนี่ยเห็นไหมส่งเข้ามาเรียกว่าถล่มรัสเซียเ

0: แล้วก็ไปถล่มพวกบาบดาพื้นที่ที่เป็นพลเรือนทั้งหลายอย่างโรงกลั่นน้ำมันโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็บ้านประชาชนเห็นไหมบอกนี่แหละเป็นภัยคุกคามที่เราบอกแล้วว่าถ้าเรายอมให้ยูเครนเนี่ยเข้าไปอยู่ในนาโต้แล้วไปเพราะนั้นนาโต้ก็จะมาตั้งฐานทัพได้อย่างเต็มที่สิน
1: ะ
0: แล้วก็บอกว่านี่แหละพวกยุโรปเนี่ยตอนนี้ยังไม่กล้าที่จะยิงหรือว่าใช้วิธีการโจมตีจากดินแดนของตัวเองยังมาอาศัยดินแดนของยูเครนเพราะว่าถ้าเกิดว่าส่งอะไรอาวุธอะไรจากดินแดนจากประเทศของตัวเองเข้าหารัสเซียเนี่ยก็จะเป็นการเปิดหน้าที่พวกเขาจะได้รับการตอบโต้จากรัสเซียอย่างสาสมอ่ะดูสิครับเรื่องของทางตะวันออกกลางยังไม่จบก็เรื่องยุโรปก็กำลังมาอีกแล้วครับพี่เจเจครับ
1: จริงค่ะ
0: ฟังครับ
1: แล้วตะวันออกกลางก็ยังไม่จบจริงๆอย่างที่พี่ต้นพูดนะคะคือรายงานจาก BBC ล่าสุดเลยนะคะจั่วหัวแบบนี้ซึ่งก็คงจะทำให้สหรัฐและใครต่อใครงงเป็นไก่ตาแตกเพราะว่าในการหารือรอบแรกนะคะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยดูเหมือนกับว่าทุกอย่างจะออกมาด้วยดีนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะ BBC รายงานแบบนี้ค่ะ Iran says no new commitments on nuclear sites after Vance says inspectors to be invited back ค่ะคือเหมือนกับพูดอะไรนะเหมือนดูหนังกันคนละม้วนเนี่ยค่ะพี่ต้นคุณผู้ฟังคะใช่ไหมคะคือสหรัฐเนี่ยก็ออกมาบอกนะว่าการหารือกันรอบแรกเนี่ยเป็นไปอย่างดีเลยทีเดียวนะคะและก็พร้อมๆกันนั้นบรรดาคนกลางไก่เกลี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นกาตาร์หรือปากีสถานเนี่ยต่างก็ออกมาพูดถึงผลของการหารือว่าเป็นไปอย่างน่าพอใจมากๆนะคะโดยสหรัฐเนี่ยก็จะยอมนะคะให้ยอมยกเว้นนะคะการแซงชั่นเรื่องการส่งออกน้ำมันของอิหร่านนะคะนอกจากนี้แล้วก็เตรียมเดินหน้าแผนโรดแมปนะคะเพื่อที่จะปิดดีลสันติภาพกันให้ได้ภายใน60วันนะรวมไปถึงการหาทางที่จะเจรจาเรื่องนิวเคลียร์นะคะและล่าสุดเนี่ยแวนซ์ก็บอกอีกเช่นกันนะคะว่าบรรดาคณะผู้ตรวจสอบนะคะได้รับเชิญให้กลับไปตรวจสอบสถานที่ที่เป็นที่ถือได้ว่าเป็นโรงนิวเคลียร์ของอิหร่านอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าล่าสุดอิหร่านบอกว่าไม่ได้มีข้อตกลงใดๆใหม่เกิดขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องการเข้าไปตรวจโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็สวนทางกับคำกล่าวของเจดีแวนซ์นะคะรองประธานาธิบดีและโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐที่ออกมาพูดเหมือนกับคนละทางกันนะคะเจดีแวนซ์ก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้เล่าให้ฟังไปบอกว่าอิหร่านเนี่ยจะอนุญาตให้คณะผู้ตรวจสอบนิวเคลียร์กลับเข้าประเทศแต่ว่าความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่การเจรจารอบแรกระหว่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยสิ้นสุดลงนะคะในรอบแรกนะคะหลังการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วแวนซ์ก็แถลงนะคะเมื่อวันจันทร์ว่าการหารือร่วมกันกับ IAEA หรือว่าขบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดภายในวันนี้นี่คือวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นนะคะแต่ว่ากระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านแจ้งกับสื่อนะคะของรัฐในทันทีเลยว่าอิหร่านไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆที่เป็นเรื่องใหม่เกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบนิวเคลียร์ซึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ทั้งสหรัฐและอิหร่านนะคะยังคงมีอะไรที่แย้งกันนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะด้านโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านค่ะก็ยืนยันนะคะว่าอิหร่านไม่มีแผนค่ะที่จะอนุญาตให้คณะผู้ตรวจสอบจาก IAEA เข้าไปถึงชั้นพื้นที่นิวเคลียร์ที่ก่อนหน้านี้เคยถูกสหรัฐและอิสราเอลทิ้งระเบิดโจมตีเมื่อปีที่แล้วค่ะ
0: ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่หนังคนละม้วนอย่างที่พี่เจเจว่าเดี๋ยวไปดูรายงานข่าวเดี๋ยวเขาบอกว่าพอตามปกติแล้วเวลาไปคุยกันเพื่อที่จะตกลงอะไรก็ต้องเสร็จแล้วก็จะต้องมีการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกันนะแต่เขาบอกว่าคณะผู้เจรจาของอิหร่านเนี่ยไม่ยอมถ่ายรูปด้วยนะ
1: สบัด
0: บล็อกชื่อไปเลยไม่ยอมถ่ายรูป
1: แล้วก็มีช่วงนึงด้วยเนาะพี่ต้นเนาะที่แบบว่าคณะผู้แทนเจรจาจากอิหร่านเนี่ย walk out ออกมาเพราะว่าช่วงก่อนที่จะเริ่มต้นการเจรจาได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยคุณทรัมป์เธอได้พูดแบบเหมือนตัดไม้คมนามเอาไว้ก่อนเนาะ
0: ข่มขู่
1: ใช่ค่ะแบบว่าถ้าไม่ยอมหารือกันแต่โดยดีเนี่ยเดี๋ยวจะถล่มอีกอะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็สามารถกลับมาคุยกันได้อีกครั้งหนึ่งจนออกมาเป็นข้อตกลงเบื้องต้นนะคะว่าอิหร่านจะได้รับข้อแลกเปลี่ยนนะคะก็คือสหรัฐเนี่ยจะยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรนะคะเรื่องการ ห้ามอิหร่านส่งออกน้ำมันอันนี้จะระงับเอาไว้นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเปิดช่องทางในการสื่อสารนะคะรวมทั้งการประชุม

0: รอบใหม่นะคะน่าจับตามองอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะส่วนกรณีการเดินเรือในบริเวณช่องแคบฮอร์มูซค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่เรือเดินทะเลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือบรรทุกสินค้าน้ำมันเนี่ยจะสามารถผ่านได้ในทันทีทันควันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะบริเวณท้องทะเลนะคะที่ CNN รายงานนะคะเป็นบริเวณกว้างถึง 150,000 ตารางฟุตเนี่ยค่ะยังคงเต็มไปด้วยขยะจากการทำสงครามและก็ยังมีทุ่นระเบิดนะคะที่กองทัพของอิหร่านเนี่ยไปโปรยไว้แบบไม่มีระบบนำวิถีด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการจะเก็บกู้ทุนระเบิดนี่ก็เป็นไปได้ยากอีกนะคะอย่างที่เราทั้งสองคนเคยรายงานในรายการนี้นะคะว่าใช้เวลาเนี่ยไม่ต่ำกว่า3เดือนนะคะกว่าที่จะเก็บกู้ทุนระเบิดขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลในบริเวณช่องแคบฮอร์มูซได้เพราะฉะนั้น3เดือนอาจจะไม่อยู่ด้วยซ้ำค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องลุ้นกันดูก็คือที่ประเทศอัลบาเนียนะครับซึ่งก็รับกลุ่มวานิกาเซียนได้นำเสนอไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วจากตอนนี้เป็นสัปดาห์ที่3จะขึ้นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับที่ประชาชนชาวอัลบาเนียเนี่ยออกมาประท้วงกันเรียกว่าเป็นเหตุการณ์แบบน้ำผึ้งหยดเดียวหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขามาประท้วงกันที่ว่าลูกสาวของท่านโดนัลด์ทรัมป์นะครับอีวานก้าทรัมป์กับลูกเขยจาริดคูชเนอร์เนี่ยเขาไปร่วมกันที่จะลงทุนทำรีสอร์ทหรูนะครับที่เกาะซาซานซึ่งเป็นที่อยู่แล้วก็เป็นเขาเรียก national habitat ของฟลามิงโกสีชมพูนะครับแล้วก็พวกสัตว์หายากที่กำลังจะใกล้สูญพันธุ์เป็นพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยแล้วก็ประชาชนก็ออกมาประท้วงแล้วก็ไปแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้พวกที่เข้ามาทำมาปรับเปลี่ยนพื้นที่เนี่ยเข้ามาทำงานได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ตอนนี้ประท้วงกันทั่วประเทศแล้วนะครับแล้วก็เลยลามไปถึงเรื่องของการที่ประชาชนเนี่ยออกมาเป็นแสนๆคนเลยตอนนี้เพื่อที่จะเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอีดีเนี่ยต้องลาออกนะแล้วบอกว่ามันเป็นอะไรที่เราทนต่อไปไม่ไหวแล้วน้ำผึ้งหยดนี้เนี่ยกลายไปเป็นประเด็นของการคอร์รัปชันของรัฐบาลเป็นในเรื่องของการดูแลเรื่องของเฮลท์แคร์เรื่องของสภาพเศรษฐกิจโอ้โหลามกันไปใหญ่โตซึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับตาดูว่าจะเป็นอีกหนึ่งชนวนของความขัดแย้งที่จะนำไปสู่การโค่นล้มรัฐบาลของอัลบาเนียหรือไม่อัลบาเนียนี่เป็นประเทศเล็กๆนะครับที่อยู่ในริมฝั่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใกล้ๆกับประเทศกรีกครับ
0: ค่ะมาดูกันที่ประเด็นโลกกำลังเดือดดีไหมคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางการออสเตรเลียโดยหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเพิ่งจะประกาศเตือนเองนะคะว่าในปีนี้นะคะปรากฏการณ์เอลนิโญนะที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียเนี่ยมันจะรุนแรงแล้วก็หนักหน่วงที่สุดในรอบหลายสิบปีนะคะก็เตือนให้ประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เฉพาะแต่ในประเทศออสเตรเลียเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงประเทศอื่นๆนะคะในโซนร้อนนะคะในแถบแปซิฟิกด้วยนะซึ่งคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังนับจากนี้ก็คือนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยเนี่ยนะคะจะเป็นปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงที่สุดในรอบ7 decades ค่ะก็คือ70ปีนะฮะและในขณะเดียวกันค่ะก็มีข่าวที่สอดคล้องกันเกิดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้เองค่ะอัลจาซีรารายงานนะคะ France records hottest ever day as 40 drown trying to escape heat wave ค่ะนะคะฝรั่งเศสเนี่ยกำลังเผชิญกับวันที่สภาพอากาศร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียวนะคะและก็เป็นเหตุให้คนจมน้ำตายถึง40คนนะฮะคือคนในยุโรปเนี่ยเขาจะมีวิธีคลายร้อนของเขานะฮะก็คือกระโดดลงไปเล่นน้ำนะฮะในทะเลในแม่น้ำนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังเคยเห็นภาพนะฮะในอิตาลีเนี่ยเขาก็จะไปนั่งเล่นกันรอบๆน้ำพุเทรวีใช่ไหมฮะหรือที่อื่นๆเขาก็จะกระโดดน้ำตูมลงตามคลองตามแม่น้ำต่างๆแต่ว่าที่ฝรั่งเศสนะคะมีรายงานค่ะว่ามีชาวบ้านชาวช่องเนี่ยนะคะลงไปเล่นน้ำค่ะหวังที่จะดับความร้อนนะคะคลายร้อนนะแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากนะคะมีคนจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อยๆ40คนค่ะเพราะการที่ร้อนลงไปเล่นน้ำนะคะไปว่ายน้ำในทะเลนะในแม่น้ำสายใหญ่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจาก

ภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงคือตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ภาวะ global warming แล้วแต่มันกลายเป็น global boiling นะคะซึ่งถือได้ว่าเรื่องนี้นะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ

0: ของวิกฤตที่เรากำลังเผชิญนะพร้อมกับพยายามนะคะที่จะหาทางค่ะกระตุ้นเตือนนะคะเตือนภัยประชาชนนะคะให้หาวิธีดับร้อนอย่างถูกวิธีและมันคงจะไม่ใช่แค่คำเตือนอะไรแบบนี้เท่านั้นนะคะคงจะต้องหามาตรการใหม่ๆนะคะที่จะบรรเทาภาวะความร้อนจัดแบบนี้ด้วยนะคะด้านรัฐมนตรีด้านการกีฬานะคะก็ได้เปิดเผยกับสถานีวิทยุ France Inter Radio นะคะเตือนประชาชนค่ะบอกว่าการไปเล่นน้ำนะคะในพื้นที่ที่ทางการไม่ได้อนุญาตในระหว่างที่เกิดคลื่นความร้อนจัดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายได้แล้วก็อาจจะสายเกินไปนะคะถ้าหากว่าจะแก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะนั่นก็หมายความว่าบรรดาเด็กและเยาวชนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เล่นน้ำกันเฉพาะในพื้นที่เปิดเท่านั้นแต่ว่าตรงไหนที่มีแหล่งน้ำนะที่มีบ่อน้ำหรือว่าทะเลสาบอะไรแบบนี้ที่ทางการไม่ได้เปิดให้สาธารณชนเข้าไปใช้พื้นที่ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงนะถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นนะเหตุจมน้ำทางการจะก็หรือว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่ทราบเรื่องก็จะเข้าไปช่วยเหลือได้ไม่ทันท่วงทีค่ะ
1: จริงๆด้วยนะครับเพราะเด็กๆหรือว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะชอบเขาบอกต้องระวังเด็กกับน้ำเด็กน้ำแข็งแล้วก็เด็กกับขนมหวานพวกลูกกุ้งร่วมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าห้ามยากมากๆเลยนี่ตัวพี่จีเจพูดถึงเรื่องพื้นที่ที่เขาห้ามไม่ให้เข้าไปเล่นเนี่ยน
0: ะ
1: พวกน้ำเนิ่มอะไรเนี่ยนึกถึงตัวเองก็ตอนผมเป็นเด็กๆก็อยู่ตรงซอย16ลูกกุ้งวิทย์อ่
0: ะ
1: นั่นจะเป็นโรงงานยาสูบสมัยก่อนนะครับแต่ตอนนี้เขาตัดเป็นถนนไปแล้วก็จะแบบนี่แหละเขามีกำแพงมีอะไรก็ปีนเข้าไปนะครับแล้วก็ทุกปีก็จะมีเด็กที่แบบจมน้ำเสียชีวิตแบบนี้ทุกปี
0: ใช่ค่ะเรื่องหน้าร้อนนะคะเรื่องน้ำเรื่องเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูต้องคอยเฝ้าระวังเจ๊เองก็เคยมีประสบการณ์จมน้ำค่ะคือบ้านคุณแม่เนี่ยอยู่นครสวรรค์นะคะแล้วเวลาปิดเทอมนะเด็กกรุงเนี่ยไม่ค่อยได้เจอน้ำค่ะพี่ต้นเราได้แต่เรียนว่ายน้ำในสระใช่ไหมคะในสระว่ายน้ำซึ่งมันก็เป็นสระที่มีดีการ์ดมีอะไรคอยดูแลมีครูคอยดูแลอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราไปเจอแม่น้ำกว้างๆเนี่ยค่ะบ้านอยู่ติดริมแม่น้ำนครสวรรค์แม่น้ำเจ้าพระยานะคะคือก็อดไม่ได้ที่จะลงไปแอบผู้ใหญ่ไปเล่นน้ำปรากฏจมน้ำค่ะใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะคะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับคุณวันนี้อาเซียนกันต่อในช่วงหน้าครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนช่วงที่2นะคะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะเราไปเล่าข่าวกันต่อนะคะก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าจากคุณอัศรียันวาตี้นะคะผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียค่ะมีรายงานนะคะว่าขออนุญาตเล่าเรื่องที่เกี่ยวพันกับสภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลงนะคะต่อเนื่องค่ะพอดีว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นข่าวนะคะจาก VN Express International นะคะซึ่งเป็นสื่อของเวียดนามเขารายงานนะคะบอกว่าเมืองใหญ่ๆหลายเมืองนะคะในเวียดนามค่ะพบสถานการณ์นี้นะคะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังคะก็คือว่าแรงงานที่ทำงานนอกสถานที่เนี่ยค่ะสูญเสียเวลาในการทำงานเพิ่มขึ้นถึงเกือบ2ชั่วโมงครึ่งนะคะต่อวันเป็นเหตุมาจากสภาพอากาศร้อนจัดค่ะนี่เป็นผลการศึกษาวิจัยนะคะที่นำมาเปิดเผยในสื่อ VN Express International นะคะที่บอกว่าบรรดาแรงงานนะคะที่อยู่ในภาคการภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างนะคะหรือว่างานต่างๆที่ต้องทำงานนอกบ้านหรือว่านอกสถานที่เนี่ยนะคะในฮานอยซึ่งก็เป็นเมืองหลวงแล้วก็ที่โฮจิมินห์นะคะซึ่งคือเมืองเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของเวียดนามเนี่ยค่ะเวลาทำงานหดหายลงไปนะคะมากถึง 2.4 ชั่วโมงต่อวันในช่วงที่เกิดฮีทเวฟจัดๆหรือว่าคลื่นความร้อนจัดๆนะคะซึ่งส่งผลค่ะต่อรายได้รายวันของพวกเขาด้วยนะคะที่ต้องลดลงคือเวียดนามก็คล้ายๆเราอะนะคะแรงงานที่ต้องใช้งานหนักใช้แรงงานหนักนะคะ อยู่นอกตัวอาคารอย่างเช่นพนักงานรับจ้างส่งของคนที่อยู่ในไซต์ก่อสร้างอะไรแบบนี้นะเขาก็จะได้รับค่าจ้างรายวันใช่ไหมคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเวียดนามก็คล้ายๆกันค่ะคือสภาพอากาศที่มันร้อนจัดเนี่ยทำให้คนสู้ร้อนไม่ไหวอะเหมือนกับเพลงที่เราเคยได้ยินใช่ไหมคะพี่ต้นใครอยากได้ยินพี่ต้นร้องให้ฟังมันก็แดดมันร้อนใครอยากได้ยินเสียงพี่ต้นร้องเพลง

0: นี้แบบสักท่อนสองท่อนในฝันกดหนึ่ง
1: ตักตักตักตักกระแดดมันร้อนเลย
0: กระแดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคนไม่ใช่หุ่นยนต์จริงๆเพราะฉะนั้นสภาพอากาศที่มันร้อนจัดเนี่ยทำให้คนสู้แดดไม่ไหวนะฮะทำให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะตักอยู่กลางแจ้งได้นานๆนะคะเพื่อทำงานดังนั้นเมื่อจำนวนชั่วโมงงานลดลงนะฮะมันก็ส่งผลต่อรายได้รายวันที่จะลดลงไปด้วยนะฮะในขณะที่ส่วนทางกันกับค่าครองชีพที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะอันนี้เป็นผลการวิจัยของสถาบันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะของมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์แห่งชาติเวียดนามค่ะซึ่งได้ร่วมมือกันกับ UNDP นะคะหรือว่าโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาตินะคะที่ทำการศึกษาวิจัยแล้วก็พบค่ะว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดเนี่ยส่งผลต่อคนที่มีรายได้น้อยนะคะให้พวกเขายิ่งต้องลำบากหนักขึ้นไปอีกค่ะ
1: ก็เรียกตอนนี้เราก็จะเผชิญเหมือนกันนะครับเรื่องของสภาพแปรปรวนที่มันเปลี่ยนไปและอย่างที่นี่ผมเพิ่งเห็นข่าวแวบๆในรัสเซียก็เกิดพายุทอร์นาโดเหมือนกันพายุหมุนซึ่งตามปกติแล้วมันจะไม่ได้เกิดที่ตรงนั้นนะครับ
0: ช่วงนี้นะคะพี่ต้นคะคุณฟังคะคุณอัศรียานวาตี้นะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะมาเล่าถึงชีวิตของหญิงแกร่งชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งนะคะเธอเป็นนักบิดมอเตอร์ไซค์ไต่ถังแต่ว่าตอนนี้ไปโด่งดังในยุโรปแล้วนะคะเส้นทางชีวิตของเธอเป็นอย่างไรแล้วก็ทลายกำแพงกีดกั้นทางวัฒนธรรมประเพณีได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ
2: Good Morning World
3: Selamat pagi. Surjat and Isare. How are you today in Bangkok?
1: It's not so warm this morning, but later in the day it will be like, you know, you in a sauna or something.
3: It's similar with Jakarta. We are partly sunny with a couple of shower in the afternoon. But now we.This morning is around 25 degrees Celsius. It's quite warm already. Then at around noon, the temperature will rise above 35.
0: Oh, above
1: 35?
3: Yeah, so it's really hot. Even though there might be a shower in the evening.
0: It's the result ofSuper El Nino, right?
3: I guess yes. That's part of the reason why the weather in Jakarta and all around Indonesia is quite hot in the last week and then in coming weeks.
0: Your issue is also quite hot issue today. It's about Indonesian
3: women. Female rider.
0: Yeah,
3: we call it Joki Tong Setan.
0: Oh,
3: I mean the rider, we go Joki Tong Setan or Wall of Death. I mean the Indonesian name for the play is Tong Setan. But I think the international name is Wall of Death, right?
0: Wall of Death.
3: Wall of Death. So my story is about how the Indonesian female readers goes global from Night Carnival in Indonesia to England, to UK. Yeah, so as you know...
1: How did she start? Yeah,
3: the night market entertainment in Indonesia is synonymous with various adrenaline pumping rides. One of the most extreme attraction is Tong Setan. That's Indonesian name. And Wall of Death is the English name. A show where motorcyclists ride at high speed more than 50 km per hour.On a cylindrical vertical wall. So for years, this profession has been dominated by men due to its extremely high level of risk. However, this assumption was successfully refuted by an Indonesian woman, not just at local night market, but across the United Kingdom. So we meet Camilla Purba, 27 years old, a woman native of Simalungun, North Sumatra, Indonesia. She is also known by her nickname, Princess Tong Setan. Princess of Wall of Death. I think the name in Indonesian is still more.

0: Hasta luego.
1: Bye. Happy birthday.
0: Yeah, bye.
2: You too.
0: ครับนั่นคือความสดใสของคุณอัสซาลียาอูนาตี้นะครับกับเรื่องไหลเช้านี้ที่จะเล่าให้ฟังว่ามีสุภาพสตรีนะครับชื่อคุณคาเมล่าเพอร์บ้าอายุ27ปีเท่านั้นเองเธอเริ่มที่จะเป็นนักมอเตอร์ไซค์ไต่ถังเนี่ยเดี๋ยวนี้บ้านเรายังมีอยู่ไหม
3: ถ้าหาไม่เจอแล้วค่ะพี่ต้นคะถ้าเป็นตอนเด็กๆเนี่ยจะเห็นเนาะงานวัดหรืองานแบบว่างานอะไรที่อยู่กลางแจ้งอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีประเภทมอเตอร์ไซค์ไต่ถังบ้านผีสิงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วก็ขึ้นไปดูกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวคนนี้อายุ27ปีเท่านั้นเองแต่ว่าเธอบอกว่าตอนเมื่อปี2018เนี่ยเคยเดินทางมาแสดงที่เมืองไทยด้วยนะ
3: ใช่
0: เราไม่รู้ว่าไปแสดงที่ไหน
3: นะ
0: แล้วก็ได้ไปเจอกับคุณแดนนี่ซึ่งก็เป็นนักขี่มอเตอร์ไซค์ไต่ถังแบบเนี้ยเป็น legendary เลยนะครับของ Ken Fox Crew ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาได้เชิญคุณแคมิล่าเนี่ยไปทัวร์นะครับที่อังกฤษนะในช่วงซัมเมอร์นี้เป็น UK Summer Tour
3: ใช่ค่ะคือเมื่อฟังแล้วเส้นทางของคุณแคมิล่าปูนะปูบ้าเนี่ยนะคะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะเธอเริ่มอาชีพนี้ตั้งแต่อายุเพียงแค่15ก็คือเมื่อ12ปีที่แล้วนี่เองนะคะช่วงแรกๆที่เธอไปออกแสดงมอเตอร์ไซค์ไต่ถังหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Wall of Death เนี่ยนะฮะเรียกว่ากำแพงแห่งความตายเนี่ยเธอได้รับค่าจ้างต่อการแสดง1ครั้งเนี่ยเพียงแค่ไม่ถึง 1,000 บาทอะต่อรอบนะสมัยที่แล้วสมัยเมื่อ12ปีที่แล้วนะคะประมาณ 500,000 รูเปียนะฮะต่อครั้งคิดเป็นเงินบาทก็ราวๆ900บาทนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อเธอมีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะ
0: ห้าแสนนี่ต่อสัปดาห์นะพี
3: ่อ๋อต่อสัปดาห
0: ์โอ้ย
3: หนักไปยิ่งกว่านั้นอีกนะคะต่อสัปดาห์นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อเธอได้รับการเชื้อเชิญให้ไปตระเวนเล่นกับคณะแสดงนะคะที่อังกฤษเนี่ยค่าตัวของเธอนะสูงลิ่วค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินนะถ้าจำไม่ผิดถ้าได้ยินไม่ผิดนะคะก็คือราวๆ100ดอลลาร์สหรัฐต่อรอบใช่ไหมคะ
0: รอบใช่ซึ่งแต่ว่าตอนที่ได้ค่าจ้าง 500,000 รูเปียเนี่ยต่อสัปดาห์เนี่ยนะครับเธอบอกว่าค่าทิปเนี่ยเยอะกว่าเยอะเพราะบางรอบเนี่ยได้ถึงเป็นล้านหรือว่า2ล้านรูเปียเลยเพราะว่าเวลาเขาไต่ถังอย่างนี้ใช่ไหมคนดูที่ถูกใจก็จะแบบโยน
3: กระถาง
0: ลงไปให้อะไรอย่
3: างเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยแก่นของเรื่องนี้นะคะก็คือว่าคุณคาเมล่าปูบ้าเนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้หญิงที่แหวกขนบประเพณีนะคะของประเทศอินโดนีเซียซึ่งประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วกีฬาแบบนี้หรือว่าการแสดงแบบนี้เนี่ยจะเป็นเพศชายซะส่วนใหญ่นะคะในยุคนั้นเนี่ยแทบไม่มีผู้หญิงคนไหนที่จะมาประกอบอาชีพเป็นนักบิดมอเตอร์ไซค์ไต่ถังแบบนี้เลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยเธอก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะฮะคนรุ่นใหม่ที่เป็นเพศหญิงด้วยกันนะฮะแอคเคาท์ของเธอตอนนี้ก็มีคนตามถล่มทลายเลยทีเดียวนะคะใน IG ค่ะ
0: ครับผมก็ลองไปดูได้นะครับเพราะแอคเคาท์ของเธอเนี่ยใช้คำว่า @camilla_purba98 นะครับคาเมล่า KARMILA_PURBA98ลองไปดูนะครับว่าเธอไต่ถังสนุกสนานขนาดไหนผมเนี่ยทำนึกพอเล่าเรื่องนี้นะนึกถึงเพลงของ Helen Reddy I am woman hear me bro ไม่รู้
3: เนาะพอเวลาที่เราฟังแบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยให้เกิดพลังขึ้นได้นะคะพี่ต้นคะเพราะว่าอาชีพอะไรหรืออะไรก็ตามเถอะมันแทบจะไม่มีการแบ่งเพศกันแล้วอะค่ะทุกวันนี้นะคะ
0: ผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็ทำได้เหมือนกันก็ยังจินตนาการต่อไปนะว่าเธอคุยกับป้ากับมะยังไงนะว่าป้ามะดูจะเป็นนะครับมอเตอร์ไซค์ไต่ถังเน
3: ี่
0: ย
3: นั่นสินะก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับเธอนะคะแล้วก็ตอนเมื่อสักครู่นี้คุณอัศรีเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่เธอเดินทางไปอังกฤษเพื่อไปแสดงเนี่ยเธอเดินทางคนเดียวด้วยนะคะแล้วคิดดูเธอ
0: เป็นครั้งแรก
3: ใช่เป็นครั้งแรกที่เดินทางออกนอกบ้านนอกบ้านเกิดเมืองนอนคนเดียวแล้วก็ต่างชาติต่างภาษาด้วยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าเธอนี่เป็นผู้หญิงที่มีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งมากในภาษาของอินโดนีเซียนะคะคำว่ามอเตอร์ไซค์ไต่ถังเนี่ยก็ใช้คำว่าตงเซตันนะคะแล้วเธอก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งตงเซตันของอินโดนีเซียค่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.

0: ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับว่าเราไปดูกันว่าเอจะยกระดับความสัมพันธ์ไทยกับอิหร่านเพิ่มขึ้นได้อย่างไรครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: เจ็ดนาฬิกาสิบสี่นาทีค่ะของวันพุธที่24มิถุนายน2569นะคะช่วงนี้เราไปติดตามการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันนะคะว่าไทยเราจะเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านอย่างไรและในแง่มุมไหนค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์คะวันนี้อาจารย์อยู่ที่ประเทศไทยหรืออินโดนีเซียคะอากาศเป็นยังไงบ้าง
4: ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับเพราะว่าเรามีงานสำคัญชื่อว่าออสโตอาเซียนอลัมไนไดอะล็อกครับเป็นเวทีเรานำศิษย์เก่านะครับของออสเตรเลียที่ประเด็นหนังสือที่ออสเตรเลียจากทั่ว11ประเทศอาเซียนเนี่ยมาช่วยกันระดมสมองครับเป็นเวิร์กช็อป3วันเพื่อที่จะดูซิว่าอาเซียนกับออสเตรเลียจะสามารถทำให้ความสัมพันธ์นะครับความร่วมมือของทั้ง2ภูมิภาคเนี่ยมันเจริญงอกงามได้มากกว่านี้ได้อย่างไรครับ
1: ค่ะขอเอาใจช่วยนะคะแล้วก็หากว่ามีความคืบหน้าใดๆก็จะได้สักถามอาจารย์นะคะในรายการนี้นะคะคนฟังจะได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะอาจารย์คะ
4: ครับขอบพระโอ๊ตจะเล่าว่าเมื่อคืนนี้มีงานเลี้ยงปกติแล้วก็นัดกินข้าวกันเฉยๆแต่ว่าทีมไทยแลนด์ครับน้องๆจากประเทศไทยเนี่ยเตรียมการแสดงมาด้วยนะฮะ
1: เหรอฮะ
4: ซอฟต์พาวเวอร์มากนะครับ
1: เป็นอะไรคะอาจารย
4: ์เป็นรำไทยผสมแดนซ
1: ์
4: เพลงสงกรานต์ครับโอ้โหแบบเป็นผมเรียกเสียงกรีดราคือหาได้ในกลุ่ม11ประเทศอาเซียนนะครับเขาก็แต่งชุดแบบชุดทันสมัยนะครับแล้วก็มีสไตแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาจากเชียงรายก็เอาเครื่องประดับที่เป็นเหมือนกับของไทยมาด้วยก็นะแต่งกันสวยงามแล้วก็ออกมากึ่งเซิร์ฟกึ่งแดนซ์กึ่งลำก็ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านได้เห็นนะครับว่าประเทศไทยเรามีศิลปะวัฒนธรรมที่งดงาม
5: มีเบรกก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่อยู่ด้วยไหมครับ
4: ไม่มีแต่ว่าจริงๆก็ผมก็ชวนกับเด็กน้องๆเขาว่าเอ้ยถ้าเราจะให้สนุกอ่
1: ะ
4: เราชวนคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันคล้ายๆกันเนี่ยมาร้องรำทำเพลงด้วยกันมานะครับน้องๆเขาไปไกลกว่าผมมีพวกชวนแล้วอาจารย์ไม่ต้องบอกหรอกเขาชวนแล้วเพียงแต่ว่าอีก 2-3 ประเทศที่มีวัฒนธรรมคล้ายๆกันเขาไม่พร้อม
1: อ๋อค่ะค่ะหนึ่ง
4: ในนั้
1: นก็มีสปป.ลาวด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์
4: แต่มันแสดงให้เห็นนะครับว่าเยาวชนของเราเนี่ยmindset เขาดีมากถูกต้องไหมครับในขณะที่หลายๆคนมันแย่งกันเคลมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่อเนี่ยอะไรแต่พอของเราเนี่ยเราจะเตรียมการแสดงแล้วเราก็ชวนทุกคนว่าเอ้ยในเมื่อมันคล้ายๆกันเรามาร่วมกันไหมจะได้เป็นทีมของวัฒนธรรมร่วมกันว
1: ่
4: าน่ารักมากวิธีคิดของพวกเขาคร
1: ับ
4: ครับคร
1: ับ
4: ก็สนุกสนานได้เลยครับแล้วก็มันก็ทำให้การสร้างเน็ตเวิร์กการสร้างเครือข่ายของเด็กเยาวชนในอาเซียนเนี่ยมันพัฒนาอีกเลเวลหนึ่งนอกกิจกรรมอยู่ในห้องเวิร์กช็อปครับ
1: ค่ะ
5: แล้วก็เรื่องของความการเมืองก็อ่านไปเดี๋ยวว่าพอนักการเมืองไปแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่กันจริงๆก็คือเราต้องอยู่ด้วยกัน
4: ถูกต้องใช่ครับใช่ครับเป้าประสงค์อันนี้คือเราอยากที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์มากกว่าแล้วก็นอกจากออสเตรเลียแล้วเนี่ยผมคิดว่าอีกประเทศหนึ่งซึ่งประเทศไทยเราเองก็มีความสัมพันธ์ยาวนานด้วยนะครับนั่นก็คือตั้งแต่สมัยสยามเปอร์เซียใช่ไหมฮะต่อเนื่องจะมาเกินกว่า400ปีแล้วเนี่ยนาทีนี้เนี่ยภูมิภาคเปอร์เซียหรือปัจจุบันก็อิหร่านเนี่ยกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งละใช่ไหมครับหล
1: ัง
4: จากมีการลงนามในอิสลามบัตMOUนะครับแล้วก็มีการเจรจา18ชั่วโมงซึ่งถึงแม้มันจะกระพ้องกระแพ้งนะครับแต่ว่ามันก็เดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ถ้าเราไม่รีบผมคิดว่าเราเองอาจจะตกขบวนด้วยซ้ำเพราะว่าคนอื่นเขาพร้อมลองนึกภาพนะครับว่าหลังจากที่มีการลงนาม MOU ก่อนที่จะมีการเจรจาอีกนะครับเราเห็นท่าทีแล้วแหละว่ายุโรปตะวัน

กอ่ะอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันประกาศทันทีว่าถ้าสหรัฐอเมริกาเลิกการคว่ำบาตรอิหร่านเมื่อไหร่พวกเขาก็จะยกเลิกการคว่ำบาตรด้วยในขณะที่เราเห็นทันทีนะครับว่าสิงคโปร์ใช่ไหมครับเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยบอกแล้วว่าไอ้โครงการฟื้นฟู$300,000,000,000เนี่ยเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินสมทบนะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะซื้อบัตรผ่านประตูครับเข้าสู่ตลาดต่างแล้วก็แน่นอนอีกประเทศหนึ่งซึ่งก็ซุ่มๆแล้วก็ดูว่าพร้อมเสมอที่จะเข้าอยู่เวียดนามเพราะนั้นถ้าเรายังช้ากับการที่จะไปฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วยกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านเนี่ยเราอาจจะตกขบวนนะครับเพราะว่านาทีนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกามองแล้วแหละว่าอิหร่านมันไม่ใช่แค่เฉพาะอิหร่านแต่ว่าอิหร่านเนี่ยในความเป็นจริงก็คือป้อมปราการทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เลยนะครับในการที่จะปิดประตูจีนที่จะแผ่อำนาจออกมาทางด้านตะวันตกถูกไหมครับทางด้านตะวันออกเนี่ยอเมริกาเขามีเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์เป็น first island chain เป็นโซ่เกาะใช่ไหมครับในการที่จะปิดล้อมจีนทางด้านตะวันออกอยู่แล้วแต่ทางด้านตะวันตกเนี่ยอิหร่านแล้วก็แน่นอนปากประตูสู่เอเชียกลางทั้งหลายเนี่ยถ้าจะปิดล้อมจีนทางด้านตะวันตกก็ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้เมื่อไม่ได้ด้วยวิธีการทางด้านการทหารก็ต้องใช้วิธีการทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องเริ่มมองใหม่แล้วแหละว่าเราจะกลับไปฟื้นฟูและยกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านยังไงโดยที่ไม่ได้เป็นปรปักษ์กับทั้งจีนไม่ได้เป็นทั้งปรปักษ์กับสหรัฐอเมริกาโจทย์มันจะเป็นโจทย์ที่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เดินหน้าเราก็จะเสียโอกาสนะครับผมคิดว่าเรื่องนึงที่ควรจะต้องเริ่มทำทันทีเลยเนี่ยนะครับก็คือในประเทศไทยคงจะต้องเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ว่าเรากับอิหร่านจะทำเขตการค้าเสรีกันได้ไหมFTA แต่แน่นอน อย่าเพิ่งไปประกาศว่าจะทำ FTA กับอิหร่านตอนนี้ถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันจะเป็นการถลำตัวเร็วจนเกินไปแล้วก็อาจจะไปติดเรื่อง secondary sanction ซึ่งตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกายังสงวนสิทธิ์อยู่นะครับว่าการคว่ำบาตรทางอ้อมเนี่ยเขายังไม่ได้ยกเลิกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรารีบผีผามไปพูดว่าเราจะเปิด FTA กับอิหร่านเกี่ยวกับการค้าเสรีกับอิหร่านเนี่ยเราอาจจะโดนความเสี่ยงเรื่อง secondary sanction แล้วมันมากระทบกับการเจรจาลดภาษีระหว่างเรากับอเมริกานะครับแต่ว่าเราต้องศึกษาไว้ก่อนครับเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่โดนติดประเทศโดนคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจมา40ปีนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการทางการค้าของเขาเนี่ยมีความซับซ้อนมากเขามีเรื่องของวัฒนธรรมศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการทางการค้าก็จะยิ่งซับซ้อนใหญ่เลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราต้องเตรียมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้นะครับแต่ในขณะเดียวกันในระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่มันทำได้ง่ายและเร็วกว่า FTA ศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า PTA ครับ Preferential Trading Arrangement หรือว่า Preferential Trading Agreement นะครับก็คือการให้สิทธิพิเศษทางการค้าแบบบางรายการสิทธิพิเศษแบบชั่วคราวซึ่งทำได้เร็วกว่านะครับเพราะนั้นเราเจาะจงลดภาษีเป็นรายสินค้าครับ product specific โดยเน้นสินค้าที่มันมีประโยชน์ร่วมกันแล้วก็สามารถตอบแทนกันได้ครับอย่างเช่นเราขอให้อิหร่านลดข้อกีดกันทางการค้าและภาษีกับสินค้ากลุ่มอาหารสินค้ากลุ่มเกษตรที่เรามีศักยภาพในการจะส่งไปอิหร่านเพื่อแลกกันกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปุ๋ยเคมีแล้วก็พลังงานที่เราอยากได้จากอิหร่านแล้วเราจะลดภาษีให้เขาลักษณะแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเดินหน้าได้เร็วกว่าใช่ไหมครับแล้วก็สินค้าเหล่านี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆสินค้าอย่างเช่นอาหารข้าวสินค้าเกษตรแป้งมันสำปะหลังเวชภัณฑ์ซึ่งอิหร่านเขาต้องการมากเนี่ยมันเป็นกลุ่มสินค้าที่เป็นกลุ่ม non sanction product นะครับกลุ่มสินค้าที่ไม่ถูกคว่ำบาตรแล้วมันเป็นสินค้าเชิงมนุษยธรรม humanitarian products เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ถูกกีดกันจากประชาคมนานาชาติแน่นอนเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเชิงรุกที่ถ้าเราสามารถที่จะไปปักธงปักหมุดได้ก่อนคนอื่นเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับอิหร่านที่มีมาในอดีตนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอเพราะสินค้ากลุ่มอาหารสินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์สินค้ากลุ่มเกษตรสินค้ากลุ่มแป้งพวกนี้เนี่ยมันยังมีอีกปราการหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือความแตกต่างกันในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะมีตราฮาลาลแต่ตรา

0: ฮาลาลของเราเนี่ยมันเป็นปลาฮาลาลที่เน้นเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะศาสนาอิสลามแบบนิกายไอ้ขอโทษนิกายชีอะนิกายซุนนีของประเทศไทยซุนนีแต่ของกุรอานเนี่ยเป็นชีอะนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์เองแล้วก็สำนักงานมาตรฐานมกอช.นะครับอาหารนะครับจะต้องคุยกับเขาว่าเราจะทำ MRA หรือว่า Mutual Recognition Arrangement เพื่อที่จะทำให้มาตรฐานอาหารฮาลาลของเราที่ based on วิธีคิดแบบซุนนีเนี่ยมันสอดคล้องกับมาตรฐานของเขาที่เป็นชีอะได้ไหมโดยการมีมาตรฐานการยอมรับร่วมกันหรือว่า Mutual Recognition Arrangement ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าส่วนสำคัญเลยก็คือเราคงจะต้องไปขอความช่วยเหลือนะครับจากผู้นำนิกายชีอะในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือท่านซัยยิดสุไลมานฮุซัยนีนะครับซึ่งก็แน่นอนท่านเองก็อยู่ในกระบวนการเดียวกันกับคณะกรรมการแล้วก็ท่านจุฬาราชมนตรีเอานะครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องเอามิติทางด้านสังคมวัฒนธรรมมาจับด้วยแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอในช่วง60วันต่อจากนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงซึ่งมันทำให้เราลำบากมากในช่วงที่ผ่านมาก็คือหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอิหร่านเคยเป็นผู้ซื้อข้าวไทยจากประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะซื้อข้าวจากประเทศไทยได้และเราไม่สามารถขายให้เขาได้เพราะว่ามันติดเรื่องระบบการชำระเงินเวลาจะชำระเงินระหว่างประเทศมันใช้ US dollars ครับและระบบการแจ้งข้อมูลการชำระเงินกับส่งมอบสินค้าเนี่ยเขาเรียกระบบ SWIFT ซึ่งอิหร่านยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบสวิฟต์ได้อย่างเต็มสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นที่ผ่านมาเราค้าขายกับเขาไม่ได้พอเราค้าขายเขาไม่ได้แต่ทำไมเวียดนามค้าขายกับเขาได้แล้วเราเสียตลาดข้าวของเราให้เวียดนามเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องเร่งแก้ไขตรงนี้แล้วทำโปรเจกต์ระยะสั้นระยะเร่งด่วนเพื่อระบายสินค้าของเราแล้วแลกกับของที่เขาต้องการอย่างเช่นเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้กลไกเขาเรียกบาร์เตอร์เทรดbarter trade ก็คือเอาสินค้าแลกสินค้านะครับเอาข้าวของเราแลกกับปุ๋ยของเขาได้ไหม food for fertilizer อย่างเงี้ยได้ไหมนะครับโดยการที่เราบอกเราส่งข้าวไปเขาส่งปุ๋ยเคมีมาแล้วขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในรัฐวิสาหกิจของเราเนี่ยช่วยเป็นคนทำเรื่องการเคลียร์บัญชี clearing แบบคู่ขนานะclearing account ให้ได้ไหมว่ามูลค่าข้าวที่เราส่งไปกับมูลค่าของพลังงานหรือปุ๋ยเคมีที่เขาส่งมาเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินสกุลท้องถิ่นแล้วเทียบกันเนี่ยมันเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้ว clearing กันให้ได้นะครับลักษณะแบบนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะมีต้นทุนการผลิตที่ลดต่ำลงในขณะเดียวกันก็ระบายสินค้าของเราออกไปได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเม็ดพลาสติกไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเคมีนะครับตรงนี้ผมคิดว่าควรจะต้องทำ
1: อาจารย์ครับอิหร่านเขายังไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบของการเคลียร์ลิงกับจีนเหรอครับที่ของจีนเขามีระบบนึงใช่ไหมฮะ
0: เขามีระบบที่เรียกว่า CIPS นะครับมันอยู่ในระบบนั้นอยู่แล้วแล้วธนาคารของไทยบางแห่งก็ใช้ระบบ CIPS อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสภาพคล่องและปริมาณการทำธุรกรรมเนี่ยมันไม่ได้มากพอแล้วไอ้เงินที่จะใช้ในการที่จะส่งระหว่างกันเนี่ยมันอาจจะยังเงินสกุลท้องถิ่นเนี่ยเรารับเงินของอิหร่านมาเราก็ไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้าเราทำเป็นบาร์เตอร์เทรดเลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินมาเก็บไว้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีสภาพคล่องที่สูงกว่านะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องทำด้วยก็คือถึงแม้วันนี้สินค้าทุกรายการมันอาจจะยังไม่สามารถที่จะค้าขายกันได้ทันทีเพราะมันยังติดข้อจำกัดเรื่องการคว่ำบาตรเรื่องอะไรอยู่แต่เราควรจะต้องทำให้เขารู้ครับว่าถ้าวันนึงมันค้าขายกันได้เรามีสินค้าอะไรที่พร้อมจะขายให้เขาบ้างเรามีบริการอะไรที่พร้อมจะขายให้เขาบ้างแล้วเขาก็ต้องทำให้เรารู้ด้วยว่าเขามีสินค้าและบริการอะไรที่คนไทยจะไปซื้อกลับมาได้ถูกไหมครับแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงกลางปีงบประมาณถ้าใช้รัฐบาลพาผู้ประกอบการไปทำโรดโชว์ไปอะไรเงี้ยมันทำยากเพราะฉะนั้นเราทำเป็น virtual trade fair ได้ไหมทำเป็นแบบออนไลน์ระหว่างกันก่อนได้ไหมเพื่อลดต้นทุนและไม่ได้มีปัญหาด้านงบประมาณถูกต้องไหมครับเราจัดผู้ทำ virtual business matching จับผู้ธุรกิจออนไลน์ไว้ก่อนนะครับว่าโอ้ยไทยเรามีโชว์เคสแบบนี้สินค้าที่เราพร้อมขายบริการที่เราพร้อมขายแล้วเขามีสินค้าแบบนี้บริการที่เขาพร้อมขายแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วเราจับคู่กันไว้เมื่อ EPA ข้อตกลงเราทำได้เมื่อต่อไปในอนาคตการคว่ำบาตรทั้งหมดถูกยกเลิกเมื่อต่อไปในอนาคตเรามี FTA กับเขามันจะได้มีสินค้าและบริการและผู้ประกอบการ

0: ที่รู้จักกันไว้อยู่แล้วแล้วก็แน่นอนถ้าเป็นกรณีของบริการก็ต้องคิดต่อนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างบริการท่องเที่ยวบริการ wellness บริการรักษาพยาบาลเนี่ยเศรษฐีอิหร่านก็อยากมาประเทศไทยนะฮะแต่เขามาไม่ได้หรือมายากเพราะว่าวีซ่ามันยังมีความยากลำบากอยู่วีซ่าต้องส่งมาทำที่กรุงเทพอะแทนที่จะสามารถที่จะทำได้เลยที่อิหร่านอย่างนี้กันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปพูดถึงเรื่องของการปลดล็อกนอกจากปลดล็อกทางด้านความมั่นคงแล้วมันจะต้องมาปลดล็อกทางด้านสังคมวัฒนธรรมด้วยอย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกับททอย่างเงี้ยท่องเที่ยวจะช่วยกันทำแพ็กเกจการท่องเที่ยวโรงแรมและอาหารที่สอดคล้องกับวิถีอิสลามแบบชีอะได้ด้วยไหมนะครับถ้าเราทำแบบนี้พร้อมกันสับทำพร้อมกันเนี่ยนะครับแล้วสร้างเนราทีฟที่ถูกต้องว่าการค้าของเรากับอิหร่านเนี่ยมันเป็นการค้าที่สนับสนุนสันติภาพและมนุษยธรรมอเมริกาก็ว่าเราไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยการเชื่อมโยง2ประเทศเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถที่จะ utilize และเชื่อมโยง Belt and Road Initiative ของจีนก็ว่าเราไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะนั้นวิธีการไหนต้องมันจะได้ทั้งประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการผูกดุลทางด้านความมั่นคง
1: ค่ะวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วน
2: ต่อกันแล้วครับ
1: ค่ะขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับมาพบกับรายการทันข่าวทันกฎหมายกันวันนี้นะครับกับผมจักรพันธ์กมุตโยธินคุณศิวพรญาณวิทยากุลและคุณรณรงค์แก้วเพชรนะครับเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะครับวันนี้มาพบกันวันพุธที่24มิถุนายน2569ครับเราจะมาถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมาวิเคราะห์หาเหตุผลในข้อกฎหมายกันครับรวมทั้งมาสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาครับวันนี้ก็มีเรื่องราวหลากหลายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้หลายเรื่องทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของแวดวงสังคมและสื่อมวลชนก็คงจะน่าจะเป็นเรื่องของการที่ไปตรวจจับนะครับหลักฐานบ้านหลังหนึ่งนะครับที่มีการเข้าไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อสอบนะครับผลการสอบนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทางตำรวจจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับได้นำหมายค้นนะครับของศาลจังหวัดนนทบุรีเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับพบว่ามีการร้องเรียนว่ามีกลุ่มคนแอบอ้างว่ามีเส้นสายภายในนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือผู้สมัครสอบผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการในส่วนท้องถิ่นได้ด้วยการเรียกเงินนะครับตั้งแต่ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปนะครับแล้วก็ในราคา 700,000 ถึง 800,000 บาทในพื้นที่ซึ่งมีการแข่งขันกันสูงนะครับในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปี2568นะครับที่ได้มีการประกาศไปเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยการเปิดรับสมัครครั้งนี้นะครับก็มีการเปิดทั้งหมดรวม87ตำแหน่งทั้งสิ้น 6,669 อัตราด้วยกันนะครับจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้สืบทราบมาว่าบ้านพักแห่งนี้นะครับที่อยู่ในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้นะครับถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับ รายชื่อของผู้ที่จ่ายเงินผู้ต้องสงสัยรายนี้นะครับมีชื่อย่อๆว่าพอ

0: ภานะครับก็มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจากการตรวจค้นนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับก็พบว่ามีหลักฐานมากมายภายในบ้านที่ซุกซ่อนอยู่นะครับประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และก็ CPU ทั้งหมด18ชุดด้วยกันนะครับที่ใช้ในการแก้ไขกระดาษคำตอบนะครับนอกจากนี้นะครับก็ตรวจพบอุปกรณ์บันทึกข้อมูลดิจิตอลซึ่งบรรจุข้อมูลกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบนะครับรวมทั้งบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศเพื่อให้การแก้ไขคะแนนให้สอบผ่านนะครับและที่สำคัญก็คือสำเนากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 รายด้วยกันนะครับโดยพบว่ามีการแก้ไขคะแนนเสร็จไปแล้วเนี่ย 2,000 รายด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางตำรวจและเจ้าหน้าที่นะครับได้เข้าตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานและเตรียมที่จะดำเนินคดีและขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับเบื้องต้นนะครับสามารถจับผู้ต้องหาได้10คนด้วยกันนะครับก็ทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดที่ได้รับการว่าจ้างมาโดยมีกลุ่มคนเป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างผลสอบกระดาษคำตอบแล้วก็สำเนากระดาษคำตอบครับสวัสดีครับคุณสิวพรครับ
1: สวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะอ่ะเชิญค่ะเชิญต่อ
0: ครับกำลังมาเพิ่มเรื่องของที่อยู่ในความสนใจเมื่อวานนี้คือการที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะครับที่ในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก็มีการร้องเรียนว่ามีการใช้เส้นสายนะครับมีการที่จะสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปรับราชการในส่วนของท้องถิ่นได้นะครับทางท่านผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษนะครับก็เปิดเผยบอกว่าได้เฝ้าระวังและก็ติดตามบริษัทที่ตั้งอยู่ในที่นี้มาแล้ว3วันด้วยกันครับพบเห็นการเข้าออกที่ผิดปกตินะครับในบ้านหลังนี้นะครับตามที่ได้แจ้งเบาะแสจึงร่วมกับทางตำรวจนั้นไปขอศาลออกหมายค้นนะครับเพราะว่าพบเห็นว่ามีกลุ่มคนเนี่ยเข้าไปที่บ้านหลังนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ 17:00 นนะครับก็แล้วก็กลับออกมาประมาณ 3-4 ทุ่มนะครับมีการเข้าออกกันตลอดเวลาพบว่ามีการแบกถุงเป้มีกระเป๋ามีถุงในสถานที่มองดูแล้วว่าในอยู่ในสถานที่ผิดสังเกตนะครับจึงได้ไปดำเนินการเข้าตรวจค้นนะครับก็ปรากฏว่าก็พบหลักฐานอย่างที่ว่านะครับเครื่องคอมพิวเตอร์บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศสำเนากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 รายนะครับก็พบว่ามีการแก้ไขไปบ้างแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นข่าวที่โยงติดทำให้สื่อมวลชนและทางเจ้าที่ให้ความสนใจกันอย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้ก็ต้องไม่พ้นผู้ที่เกี่ยวข้องคือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคือคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้พอทราบเรื่องนี้ก็นำเรื่องนี้ไปสอบถามท่านนะครับว่าได้รับทราบข่าวเรื่องนี้หรือยังนะครับคุณอนุทินก็บอกว่าได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามระเบียบนะครับแล้วก็บอกว่าก็คงต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องนี้เพื่อทราบข้อมูลให้มันเท็จจริงนะครับแต่ก็บอกว่าพอฟังข่าวเรื่องนี้ยิ่งติดตามไปรู้สึกสะเทือนใจบอกว่าแทบจะเป็นลมคุณอนุทินว่าเลยฮะว่าอย่างนั้นฮะบอกว่าแทบจะเป็นลมเลยเพราะว่าได้ทราบข่าวว่ามีการจ่ายเงินกันตั้งแต่ประมาณ 350,000 บาทถึง 700,000-800,000 บาททั้งๆที่ยังไม่ได้ตำแหน่งกันเลยเพราะว่าตำแหน่งที่เข้าไปสอบกันแข่งขันแข่งขันเนี้ยเริ่มต้นเงินเดือนก็บอกเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทด้วยซ้ำไปโอ้แต่มีการต้นทุนที่จะต้องจ่ายเงินเนี่ยตั้งแต่ 350,000 บาทไปแล้วท่านบอกฟังข่าวแล้วก็รู้สึกทำให้รู้สึกว่าสะเทือนใจแล้วก็บอกว่าแทบจะเป็นลมนะครับก็บอกอย่างเงี้ยประเทศไทยจะอยู่ได้อย่างไรถ้าหากมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับท่านก็บอกว่าพรุ่งนี้เราจะเชิญเจ้าหน้าที่มาที่เกี่ยวข้องนะครับมาหารือกันนะครับในเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพื่อจะจัดการจุดเริ่มต้นของกระบวนการต่างๆแล้วก็จะขยายผลให้ถึงที่สุดนะครับโดยท่านปรากฏว่าหลังจากท่านพูดคุยเมื่อวานนี้นะครับทำให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับคุณอันสิกสัมพันธรัตน์ได้ลงนามในคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยนะครับโยกย้ายข้าราชการท่านหนึ่งนะครับท่านก็คืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับคือคุณธีรุตสุภวิบูลผลนะครับย้ายให้ไปช่วยราชการในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวนะครับแล้วก็บอกว่าให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่24นะครับคือวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับคุณชัวร์ฟังข่าวอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงครับล่าสุดเป็นยังไงครับ
1: ก็ไม่ล่าสุดนะคะไม่รู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าเป็นเรื่องที่

0: เจ้าหน้าที่สามารถที่จะทลายแก๊งโกงข้อสอบในระดับท้องถิ่นแต่ว่าจำนวนและปริมาณของผู้คนที่เข้าสอบได้เป็นแสนนะแล้วก
1: ็
0: มีอัตราทั้งหมดนี่ประมาณ 6,000 กว่าอัตราแล้วประมาณ 3,000 กว่าอัตราที่เขาบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็คือประมาณครึ่งหนึ่งนะทำให้นายกรัฐมนตรีสั่งด่วนต้องยกเลิกผลสอบเลยนะครับแล้วก็มีการแถลงไปเรียบร้อยเราไปฟังแป๊บได้ไหมคะ
1: ที
2: ่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นที่สนใจและเป็นที่กังวลของประชาชนนะครับวันนี้ก็เลยเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งตำรวจทางปปท.ทางฝ่ายปกครองแล้วก็ทางปปช.นะครับมาร่วมประชุมขอรับฟังที่มาที่ไปนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำตัวคนกระทำผิดมาลงโทษยึดทรัพย์สินที่มันมีการดำเนินการไปแล้วเพื่อประโยชน์ของการกระทำมันเป็นทุจริตนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งในกระทรวงมหาดไทยนะครับคือมันไม่ได้จบที่กรมท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีเหนือขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ตลอดจนแนวทางแผนการที่จะดำเนินการต่อไปแล้วก็เรื่องการสอบที่นี้ก็คงเป็นที่ชัดเจนท่านประหลัดก็คงต้องยกเลิกนะครับไม่ทราบว่ามันประกาศผลสอบไปประกาศไปแล้วก็ไม่รู้หลักก็ต้องหาวิธีในเมื่อที่มาผลไม้พิษทฤษฎีนะครับที่มาไม่ถูกต้องทุกอย่างก็ต้องถูกยกเลิกไปนะครับใครเดือดร้อนก็ไปไล่พี่เขาเองนะครับเพราะมันจะมาใช้หลักบอกมันถูกไปแล้วผ่านสอบไปแล้วแต่ถ้าเกิดที่มาของการสอบมันผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกยกเลิกก็คือไม่มีนะครับเรื่องนี้ก็ต้องไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าเกิดทางพวกเราทุกคนได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมีคำพิพากษาหรือว่ามีการยืนยันพิสูจน์ด้วยหลักฐานใดๆก็ตามว่ามันผิดกฎหมายเพราะนั้นคนที่มาจากยวงนี้กลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัตินะครับต้องเล่นแบบนี้นะผมจะไม่รับนะครับใครเสนอขึ้นมาบอกมันผ่านไปแล้วก็ต้องผ่านไปนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันมาจากการกระทำที่เป็นการทุจริตนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องขอชื่นชมนะครับในฐานะหัวหน้ารัฐบาลแสดงความชมเชยการดำเนินการของทุกหน่วยงานป้องกันปราบปรามนะครับที่ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเฉียบขาดแล้วก็ไม่มีการรั่วไหลเลยนะครับซึ่งก็เป็นไปตาม MOU ที่เราเซ็นกันไว้นะครับหลายหน่วยงานที่ว่าเราจะดำเนินการป้องกันและปราบปรามงานกระทำมันเป็นทุจริตนะครับในทุกรูปแบบด้วยความเด็ดขาดแล้วก็ทุกอย่างก็เก็บเป็นความลับได้ดีนะครับอันนี้ผมต้องขอแสดงความชื่นชมจริงๆนะครับชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนผมได้มีโอกาสติดตามดูการปฏิบัติการนะครับผ่านทางสื่อสารมวลชนแล้วก็ทางการรายงานในระบบราชการนะครับก็เห็นได้ว่าทุกท่านตั้งแต่ระดับรองผู้กำกับผมเองเลยนะครับเข้าไปดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ไม่มีหวั่นหวั่นต่ออิทธิพลใดๆการกระทำเช่นนี้ถ้ามันเกี่ยวข้องกับใครโยงไปถึงใครไม่ว่าจะเป็นระดับส่วนกลางหรือท้องถิ่นนะครับก็ขอให้ได้เร่งดำเนินการทราบมาว่ามีเจ้าหน้าที่ข้าราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งมาอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆอย่างเช่นที่เพชรบูรณ์นะครับ

0: ที่ถูกสงสัยหรือว่าถูกกล่าวหาว่ามีการได้กระทำผิดไปนั้นเนี่ยให้พ้นออกจากการปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เร็วที่สุดนะครับ
1: นะอันนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งที่มีการแถลงนะทีนี้จริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันมีการร้องเรียนมาจริงๆในพักหนึ่งแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวนะมันไม่ได้เป็นข่าวแล้วก็ในส่วนของที่มาเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่มีเขาเรียกว่าสื่อน่าจะเป็นลักษณะของสื่อออนไลน์นะคะที่เขา มีการเปิดเผยคลิปหนึ่งใครไม่รู้กับน้ำส้มเนี่ยน้องส้มเนี่ยนะของแล้วก็น่าจะเป็น Next News นะแต่ไหนก็จะมีการอ้างระบุเรื่องของการติดต่อแล้วก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้เดี๋ยวให้ไม่แน่ใจนะว่าจะพอได้ป่ะนะ
2: นี
1: ่ไม่ได้ไม่ได้มันจะมีขออภัยนะอันนี้จะมีดิฉันเมื่อกี้เนี่ยแคปของ Next News มาแต่ว่าไม่ติดนะมันจะมีของเพื่อนๆสื่อหลายท่านที่ดิฉันไปดูมาแล้วก็บางส่วนนี่ก็จะใกล้เคียงกันนะคะขออภัยเมื่อครู่นี้จะเป็นน่าจะเป็นของอมรินทร์ทีวีแล้วก็เรื่องเล่าเช้านี้แล้วก็มีของช่อง7สีนะครับที่คือแต่ละแห่งเนี่ยเขาก็จะมีการนำคลิปอันนี้มาเผยแพร่นั่นแหละค่ะบังเอิญมันหลุดออกมาตอนที่ดิฉันแคปมาต้องขออภัยคือทีนี้ในส่วนของทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ซึ่งเดิมเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะครับในช่วงที่มีประเด็นร้อนแรงก็มีการร่อนหนังสือที่จะชี้แจงเกี่ยวกับปมทุจริตการสอบแข่งขันแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือกับปปช.เพื่อหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษนี้ออกเป็นแถลงเลยนะคะทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชี้แจงกรณีข่าวการทุจริตการสอบแข่งขันระบุว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือสำนักงานปปช.และกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.ร่วมกันแถลงข่าวเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกรณีการเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีที่ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินโดยมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญก็คือนายพอพานซึ่งปัจจุบันนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์คือนายพอพานคนนี้เป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ที่สถานที่แห่งนี้นะโดยที่เจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการกระทำความผิดเป็นจำนวนมากนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสถมีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นพุทธศักราช2568นะคะคือผลเนี่ยมันจะรู้สึกว่าประกาศตอนกุมภาแล้วมีบรรจุแล้วแล้วก็ทำงานแล้วมีการจ่ายเงินเดือนเป็นเดือนไปแล้วอ่ะนะคะในส่วนนี้เนี่ยมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒดำเนินการจัดสอบนะคะที่เรียกว่าดำเนินการจัดสอบนี้ก็คือตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคือทั้งหมดทั้งกระบวนการก็คือตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการคือออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์เตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบจัดสอบภาคกอไก่ภาคขอไข่และภาคคอควายสถานที่เก็บแบบทดสอบจัดหายานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบการประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบคือหมดเลยทั้งหมดอยู่ในกระบวนการ

ของมสวซึ่งในทุกขั้นตอนเมื่อวานนี้บังเอิญมันยังไม่มีข่าวได้คุยกับดร.กิฟต์นะในทุกขั้นตอนมีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปราม

0: คดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือสำนักงานปปง.เรายกมาหมดยังมีอีกคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.โดยภาคีเครือข่ายทั้ง7องค์กรร่วมเข้าไปสังเกตการจัดสอบของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จนะคะปัจจุบันคำตอบกระดาษคำตอบเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตาม TOR โดยมีการล็อกกุญแจ2ชุดอันนี้เป็นประเด็นนะเป็นของมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างและสถ.อย่างละชุดคือมสบ.เก็บไป1ชุดสถ.เก็บอีก1ชุดมีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงดังนั้นตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆและหากพบว่าผู้ใดหรือบุคคลใดมีส่วนทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าด้วยเหตุใดต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองและจะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปอันนี้เริ่มออกมาเรียกว่าผลักในส่วนของสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองเพราะฉะนั้นตกหนักที่มสว.
1: ต้องมาชี้แจงใช่ไหมในเรื่องอย่างนี้นะครับโดยอย่างเช่นคุณมนัสสุวรรณเรนนะครับท่านปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาแต่ท่านตอนนั้นท่านเป็นเลขาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเป็นคนร่วมร่าง TOR สำหรับการจัดสอบครั้งนี้นะครับท่านก็มาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าตอนที่ท่านร่างนั้นท่านพยายามทำทุกอย่างที่จะปิดช่องว่างของการทุจริตทุกประเด็นถ้าหากการดำเนินการปฏิบัติตาม TOR ที่ท่านเป็นคนร่างขึ้นมานะครับก็จะไม่เป็นแบบนี้นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องดูนะครับและก็จะต้องชี้แจงออกมาให้ชัดเจนนะครับว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากทางกรมปกครองส่วนท้องถิ่นและก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บอกว่าทางมหาวิทยาลัยก็ต้องชี้แจงเพราะว่าเป็นผู้ที่ถือกุญแจห้องเก็บกระดาษคำตอบร่วมกับทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับถ้าหากพบข้อสังเกตหรือว่าทำตามอย่างที่ท่านติดช่องโหว่ไว้ทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งจากนี้ไปก็คงจะต้องพิสูจน์ว่าเกิดจากใครหรือว่ามีการร่วมมือกันอย่างไรระหว่าง2หน่วยงานและบุคคลใดที่เกี่ยวข้องด้วย
0: มันก็มีข้อที่น่าสนใจแล้วก็มีประเด็นอยู่หลายประเด็นตลอดแนวทางนะคะเพราะว่าลักษณะนี้ไม่สามารถที่จะดำเนินการเพียงลำพังได้หรอกดูแล้วก็คือเป็นกระบวนการที
1: ่
0: ใหญ่แล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
1: ต้องมาดูเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหน่อยเพราะว่ามีส่วนที่มีข่าวพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัดของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ไหมฮะต่อทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ก็ได้ออกแถลงข่าวเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นและก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการหรือขบวนการทุจริตดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับทางนี้บอกว่าทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรียืนยันความบริสุทธิ์ใจและยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความโปร่งใสตรวจสอบได้และก็ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่นะครับนอกจากนี้บอกว่าหากพบว่ามีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือข้อความที่สร้างความเสียหายต่อเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนะครับทางหน่วยงานจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปพร้อมทั้งขอความเป็นธรรมจากสาธารณชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านด้วยครับ
0: ค่ะถึงแม้ว่าท่านนายกเนี่ยนะคะจะสั่งยกเลิกไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูในรายละเอียดเพราะว่ามีหลายฝ่ายก็ยังไม่ค่อยจะยินยอมเท่าไหร่เพราะว่านท่านนายกเองก็เห็นว่าอันนี้มันเป็นผลไม้พิษไงคือผลเนี่ยมันมีต้นทางมีปัญหาผลก็มีปัญหาทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขทั้งหมดนะคะก็คือท่านนายกบอกผลไม้พิษนี่ต้องถูกจัดการนั่นแหละนะคะมีการเชิญ
1: บางคนที่เข้ามาสอบโดยสุจริตเนี่ยเขาอุตส่าห์ตั้งใจอ่านหนังสือมาสอบแล้วก็เขาได้รับการบรรจุแล้วปรากฏว่าเขาอาจต้องเสียสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยโดยทั้งที่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตใดที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะต้องดำเนินการอย่างไรก็ต้องดูแลกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าถึงแม้ท่านนายก

0: บอกว่ามีปรมัยพิษใช่ไหมฮะแต่บางคนเขามาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเขามาสมัครสอบมาตั้งใจที่จะรับราชการแท้จริงแต่เขาจะต้องถูกยกเลิกการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการเนี่ยอาจจะทำให้เขาได้รับความเสียหายอย่างไรบ้างก็คงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อใช่ไหมครับ
1: ค่ะในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็มีประเด็นที่ต้องติดตามในเรื่องของกฎหมายเช่นเดียวกันคืองี้ในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเราต้องติดตามที่มาที่ไปเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของการร้องเรียนมาพักหนึ่งแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นข่าวอะไรนะคะแล้วก็การสอบเนี่ยมันจะมีการสอบภาคกไก่คล้ายๆสอบราชการนะเนาะภาคกไก่แล้วก็ภาคกควายนะคะจริงๆมีคนส่งเบาะแสข้อมูลมาทางสื่อบ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถจุดกระแสได้คือหลายคนส่งข้อมูลแล้วก็เบาะแสเข้ามาเพราะว่าบางท่านเนี่ยเป็นคนที่ไปสอบนะคะมันก็จะรู้สึกว่ามีข้อมูลที่ไม่ค่อยจะปกตินะคะเพราะว่าบางคนเตรียมมาอย่างดีสุดท้ายไม่ได
0: ้
1: สอบไม่ได้ก็เลยไปขอดูคะแนนปรากฏว่าก็คงจะเข้าไปในจุดที่เขามีการเก็บข้อมูลนั่นแหละนะคะแล้วก็ไปเห็นความไม่ชอบมาพากลระบบเรื่องของการฝนคำตอบอะนะคะซึ่งจริงเจ้าตัวก็ยืนยันว่าถูกต้องอะไรต่างๆแต่ว่าในระบบขึ้นเป็นแบบที่มีปัญหาก็เก็บความสงสัยไว้เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
0: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ค่ะก็สำหรับในประเด็นเรื่องของการสอบท้องถิ่นเนี่ยนะแล้วก็มีการทุจริตเขาเรียกว่ามีหลากหลายความคิดเห็นมากมายที่เพราะมันยุฮือฮาไงมันใหญ่มากแล
0: ้
1: วก็คิดดูว่าตำแหน่ง6,000ใช่ไหมตำแหน่ง 6,000 ตำแหน่งที่มีปัญหาใน 3,000 กับตำแหน่งครึ่งหนึ่งนะ
0: ครึ่งหนึ่งเข้าไปแล้วนะครับ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีต้องการที่จะสะสางเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันโดยการยกเลิกการสอบในครั้งนี้โดยให้ทางมหาดไทยซึ่งท่านเองก็คุมมหาดไทยอยู่เนี่ยนะคะจริงๆท่านคุม2สมัยนะมันคาดเกี่ยวกับสมัยที่ท่านครั้งก่อนท่านก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเหมือนกัน
0: ใช่ไหมเป็นมารอบหนึ่งแล้วครับใช่
1: ท่านก็มีความพยายามในการที่จะเรียกว่าเคลียร์ให้มันคลีนว่างั้นเถอะคือพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในขณะนี้ก็คือต้องสั่งยกเลิกในการสอบครั้งที่ผ่านมาก่อนบังเอิญมันเป็นการสอบที่ผ่านไปนานพอสมควรมีการบรรจุเรียบร้อยแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนมีคนที่ได้ตำแหน่งอะไรต่างๆไปหลายเรียกว่าไปหมดแล้วอ่ะนะในระดับ
0: อาจารย
1: ์ทีนี้ในการ
0: งานกันเรียบร้อยแล้วครับ
1: ในการยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะคะมันก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ว่าทำได้เลยแบบ 100% หรืออย่างไรไหมจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ปปช.และอีกหลายหน่วยงานที่ไปตรวจสอบบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีพบหลักฐานการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568แล้วก็กลุ่มบุคคลซึ่งยังเป็นเข้าใจว่าใส่ชุดสีกากีเป็นข้าราชการมารับจ็อบตอนเย็นนะคะกำลังปรับแก้เอกสารและข้อมูลในคอมพิวเตอร์ซึ่งแก้ไปแล้วประมาณ 2,000 รายจากทั้งหมด 3,000 ราย 3,000 รายก็คือครึ่งหนึ่งของการสอบทั้งหมด 6,000 ตำแหน่งใช่ไหมที่สำคัญมีการเชื่อมโยงไปยังข้าราชการท้องถิ่นระดับสูงก่อนนำมาซึ่งคำสั่งย้ายนายธีรุตสุภาวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มาประจำที่กระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวคือย้ายเข้ามาที่กระทรวงก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่นล็อตที่โกงไปถึงแม้จะบรรจุแล้วก็ตามแล้วก็มีการระบุว่าเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวใครฟ้องเพราะหากเราทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยและมีคำพิพากษามีการยืนยันที่พิสูจน์ได้หลักฐานเพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติอย่างไรก็ตามมีเสียงร้องออกมาจากกลุ่มคนที่สอบได้จำนวนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเขาบริสุทธิ์

0: ยกเลิกการสอบแล้วบรรจุไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนอีกประเด็นอีกบุคคลหนึ่งคุณวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกอบจ.ลำพูนก็มีการโพสต์ว่าคุณจะหักน้ำพระด้วยเข่าจริงหรือทำไมเขาพูดอย่างนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นจากกรณีการทุจริตการสอบราชการท้องถิ่นที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็ข่าวท่านนายกจะยกเลิกผลการสอบทั้งหมดก็ปรากฏว่าจริงๆดิฉันคิดว่าถ้าเป็นคนภายนอกส่วนใหญ่น่าจะเห็นด้วยใช่ไหมเพราะว่าเห็นว่ามันน่าจะยกเลิกอันนี้ไปก่อนมันจะแต่ว่ามันจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยแน่นอนก็คือหนึ่งคนที่สอบได้แล้วไม่ได้โกงอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าตัวเองได้รับผลกระทบ
1: เขาตั้งใจอ่านหนังสือมาสอบตั้งใจที่จะมาสอบโดยสุจริต
0: แล้วสอบใหม่
1: เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้แล้วไม่ก็อยู่เขาทำงานแล้วเข้ารับราชการแล้วปรากฏว่าจะยกเลิกการเข้ารับราชการต้องไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยโอ้ก็
0: ไม่รู้ว่าสอบได้ป่ะ
1: สามารถจะได้หรือเปล่าใช่ไหมก็เป็นเรื่องที่ต้องรัฐบาลต้องตอบคำถามตรงนี้ให้มันชัดเจนกระจ่างแจ้งเพราะงั้นคนบริสุทธิ์เขาเสียประโยชน์นี่มันก็ไม่ถูกต้องนะ
0: คุณวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกอบจ.ลำพูนก็ออกมาโพสต์ให้ความเห็นถึงประเด็นนี้ว่ากรณีนี้เนี่ยนะคะคนที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นอย่างคุณวีระเดชก็บอกว่าเห็นว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งชีวิตบนหอคอยงาช้างจากคนออกคำสั่งกับคนที่เท้าติดดินแล้วได้สอบบรรจุมาโดยวิธีการที่สุจริตก่อนอื่นควรสืบให้แน่ชัดก่อนว่ากระบวนการทุจริตนี้เกิดขึ้นมาใครเป็นตัวการทั้งหมดแน่นอนถ้าได้รายชื่อคนที่ทุจริตจริงๆแล้วถึงจะออกคำสั่งได้ทั้งมอบความเป็นธรรมให้หลายๆฝ่ายได้อย่าหักด้ำพร้าด้วยข่าวแบบนี้ชีวิตจริงข้าราชการบรรจุใหม่ที่เท้าติดดินเขาสอบไม่ได้ความสามารถ ขออภัยต้องมาตายด้วยกระบวนการเน่าๆแบบนี้เช้านี้ผมคุยกับข้าราชการใหม่ที่บรรจุที่อบจ.ลำพูนหลายคนไม่มีใครบอกว่าได้จ่ายเงินกันสักคนเอาแน่นอน บางคนเป็นลูกจ้างชั่วคราวมาหลายปีกำลังมาสอบบรรจุได้นะแล้วก็ได้ลาออกจากหน่วยงานเก่าไปแล้วก็จะกลายเป็นคนตกงานบางคนบอกว่ามีกระบวนการนี้จริงอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็แน่นอนว่าหัวไม่สายหางไม่กระดิกถ้ามีการยกเลิกคำสั่งบรรจุจริงในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำองค์กรคงต้องไปเจอกันที่ศาลปกครองเพื่อจะเป็นทางที่จะช่วยข้าราชการที่เพิ่งสอบบรรจุได้บ้างนะ
2: อัน
0: น
2: ี
0: ้ก็คือคุณวีระเดชผู้วิสิทธิ์เป็นนายกอบจ.ลำพูนบอกว่าถ้ายกเลิกอ่ะจะฟ้อง
2: ศาลปกคร
0: องเธอเกี่ยวข้องด้วยหรอหรือยังไงหรือเธอ
1: ก็อาจจะมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่เขาดูก็อยู่ก็เขาบริสุทธิ์ใจเขาตั้งใจมาสอบอะไรเงี้ยก็อาจจะมาเรียกร้องแทนคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์คืออาจจะเป็นให้คำปรึกษาอะไรสักหน่อยนึงที่มาฟังคนนักการเมืองอย่างคุณเทพไทยเสนาพงศ์นะครับผู้สังเกตการทางการเมือง
0: อาจจะ
1: ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเทพไทยคุยการเมืองระบุบอกว่าอานาจใจประเทศไทยมาถึงยุคซื้อเสียงเพื่อเป็นส.ส.ซื้อข้อสอบเพื่อเป็นข้าราชการกันแล้วหรือในยุคนี้นะครับโดยบอกว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่คุณอนุทินนะครับจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังเรียกว่าถอนรากถอนโคนนะครับเพราะว่าชาวบ้านคนธรรมดาเนี่ยเขาก็อยากจะให้ลูกหลานเข้าไปรับราชการมีชีวิตที่ดีขึ้นจึงลงทุนด้วยตัวเงินเป็นจำนวนมากเพื่อรับเงินเดือนละหมื่นกว่าบาทซึ่งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อราวนี้คือลูกชาวบ้านตาดำๆคนธรรมดาจึงไม่อยากจะให้คุณอนุทินมองผ่านไปควรจะดำเนินการขุดรากถอนโคนกระบวนการเหล่านี้ซึ่งเชื่อว่ามีมาช้านานทุกยุคทุกสมัยแหละครับจากเมื่อก่อนนะครับคุณเทพไทยบอกว่าจากเมื่อก่อนเนี้ยมีการสอบบรรจุที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็มีข้อครหาว่ามีการเรียกรับเงินมีการเล่นพรรคเล่นพวกช่วยเหลือพวกพ้องจึงเปลี่ยนมาสอบบรรจุที่ส่วนกลางแต่ก็ไม่วายเจอขบวนการซื้อขายตำแหน่งเรียกเงินเพื่อแลกกับการบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐนะครับซึ่งบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าอัปยศมากนะครับโดยส่วนตัวนะครับคุณเทพไทยบอกเชื่อว่าคุณอนุทินคงยอมเรื่องนี้ไม่ได้และไม่อยากให้ปล่อยผ่านให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นรอยด่างของกระทรวงมหาดไทยซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อปี2552สมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่อนายชวรัตน์ชาญวีรกูลโอ้ยพูดถึงพ่อแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณอนุทินก็มีเรื่องทุจริตการสอบเข้าโรงเรียนในอำเภ
0: อ
1: จนทำให้การสอบต้องยกเลิกเป็นโมฆะอธิบดีกรมการปกครองในสมัยนั้น

0: ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถูกศาลตัดสินจำคุกมานะครับก็เรียกว่ายุคสมัยนี้คือมีนายอนุทินชาญวิรุฬห์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็อย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกนะครับต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะครับบอกว่าเรื่องเหล่านี้ออกไปจากสังคมไทยให้หมดสิ้นทีมิฉะนั้นจะแก้ปัญหาการทุจริตและคุณภาพของราชการไม่ได้ตราบใดการที่เข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองของนักการเมืองของส.ส.ของรัฐมนตรีได้มาจากการซื้อเสียงการโกงการเลือกตั้งและการเข้าสู่ตำแหน่งของข้าราชการประจำซื้อตำแหน่งทุจริตการสอบถือเป็นเช่นนี้ถือว่าเป็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่คาดหวังว่าประเทศไทยจะขยับไปในระดับที่ดีขึ้นได้ยากนะครับจึงไม่อยากให้เรื่องนี้ผ่านเลยไปกับสายลมขอให้เริ่มต้นในการจัดการแก้ปัญหาของประเทศขจัดนักการเมืองที่ทุจริตการเลือกตั้งซื้อเสียงโกงกินจนถึงข้าราชการประจำที่ซื้อตำแหน่งเข้ามาและซื้อตำแหน่งเพื่อเป็นผู้บริหารในหน่วยราชการประจำที่สูงขึ้นให้มันหมดสิ้นไปเสียทีนะครับนี่เป็นความเห็นของคุณเทพไทยเสนาพงศ์นะครับ
1: ค่ะส่วนคุณนิพิษก็ออกมาให้ความเห็นประเด็นนี้เช่นเดียวกันแล้วจริงเนี่ยคือเรื่องนี้พอมีข่าวคนก็ไปขุดมาจริงๆในช่วงที่นายโชลชาญวีรกูลดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันนะคะคือเป็นช่วงปี2552ถึง2514ซึ่งเป็นบิดาของท่านนายกเนี่ยตอนนั้นมีประเด็นข้อกล่าวหาสำคัญ2เรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันหนักๆเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องคดีทุจริตการจัดซื้อและเช่าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครองในสมัยนั้นเนี่ย 3,400 กว่าล้านเนี่ยถือว่าเป็นโครงการใหญ่มากนะคะก็คือเป็นโครงการที่เช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อใช้งานฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่อันนี้ดิฉันทันคุณจักรพันธ์ก็ทันนะคะก็คือตอนทำบัตรประชาชนแบบใหม่อะแล้วก็มันมีการสอบประเด็นเรื่องของระบบเขาเรียกว่าการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เป็นไปตาม TOR นะคะแต่อย่างไรก็ตามในประเด็นเรื่องบัตรประชาชนใหม่เนี่ยนะคะมันจะมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยร้ายแรงต่อข้าราชการระดับสูงของกรมการปกครองแล้วก็คณะกรรมการการประกวดราคาซึ่งในขณะนั้นเนี่ย อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ท่านรัฐมนตรีคือบิดาของคุณของท่านนายกเนี่ยไม่ถูกชี้มูลความผิดนะ
2: คะครับ
1: เพราะว่าตอนนั้นเซ็นแต่ว่าเป็นลักษณะของการอนุมัติตามขั้นตอนนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือคดีที่คุณจักรพันธ์เล่าคือคดีสอบเหมือนกันสอบในอำเภอนะคะ
0: สอบในอำเภอครับมาอะไรก็มีการตัดสินจำคุกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งอธิบดีกรมการปกครองในสมัยนั้นนะครับก็ถูกศาลพิพากษาตัดสินจำคุกนะครับไปแล้ว
1: แล้วก็
0: เรื่องนี้การทุจริตก็ไม่น้อยนะครับมูลค่าความเสียหายจากการสอบเป็นเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาบอกมูลค่าความเสียหายประมาณ 4,500 ล้านบาทนะครับ
1: ก็เป็นคดีใหญ่ในสมัยนั้นอย่างไรก็ตามพอมีการพาดพิงถึงประเด็นนี้อันนี้เป็นนักการเมืองพาดพิงน่าจะคุณเทพไทยนะเล่าให้ฟังในรายการหนึ่งนะนี่ก็ปรากฏว่าก็มีการไปรื้อคดีมาเปรียบเทียบอะไรต่างๆซึ่งบางความเห็นก็บอกว่าเนี่ยอันนี้ก็ทำให้ท่านนายกเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการที่จะก็เรียกว่าล้างทุจริตหรือว่าเชือดทุจริตก็เลยทำให้มีปฏิกิริยาที่เข้มข้นคือฟาดไปเลยแล้วก็ยกเลิกสอบอะไรแบบนี้นะทีนี้ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยนะครับคุณสุภชัยใจสมุทรในทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันกรณีที่คุณสาธิตวงศ์หนองเตยซึ่งเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ออกมากล่าวถึงกรณีการสอบในอำเภอสมัยนายชวรัตน์ชาญวีรกูลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาบอกว่าในสมัยรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีและตนเป็นรองโฆษกรัฐบาลเป็นโฆษกมหาดไทยทำงานใกล้ชิดกับรัฐมนตรีว่าการในคดีนี้นะครับที่สุดแล้วการดำเนินคดีกับฝ่ายประจำก็คืออธิบดีกรมการปกครองและข้าราชการอื่นในกรมการปกครองและคดีถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นในประเด็นที่มันผ่านอันนั้นนะคะนายชวรัตน์ในฐานะรั

0: ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นในการกระทำผิดดังกล่าวไม่เคยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการกระทำแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยนะมีนักการเมืองหลายท่านออกมาให้ความเห็นในรายการโน่นนี่นั้นคุณสันติรู้สึกว่าไปคุยเจาะลึกทั่วไทยมั้งแล้วก
1: ็
0: ก็บอกว่ามันคลุมเครือทำให้สังคมโดยทั่วไปอาจจะหลงเชื่อว่าคุณชลวัฒน์มีส่วนเกี่ยวข้องถือจึงเป็นการใส่ร้ายป้ายสีด้วยข้อความอันเป็นเท็จเป็นการหมิ่นประมาทโดยเจตนาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะกรณีดังกล่าวก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับกรณีที่บิดาเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใดอันนี้ไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่มาโยงมาเกี่ยวได้ยัง
0: คนเอามาโยงแล้วก็อย่างคุณสมชัยยังบอกว่าคุณสาธิตเนี่ยสำคัญตัวผิดว่ามีความสำคัญกล้าออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การจัดตั้งรัฐบาลทั้งที่ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชนในเขตเลือกตั้งที่2ของตรังไม่ได้ให้ราคาอันนี้ฟัดกลับนะคะจากที่เคยได้รับการเลือกตั้งมาเป็นส.ส.กลับสอบตกได้คะแนนเพียง 17,000 คะแนนนี่ทำกันบ้านมาด้วยขณะที่ผู้ได้รับการเลือกตั้งจากพรรคพลังประชารัฐคือนายทวีสุรบาลได้คะแนนแบบ 63,000 อ่ะขาดลอยเพราะฉะนั้นบอกว่าในสาธิตเนี่ยควรจะเจียมเนื้อเจียมตัวสงบปากสงบคำยอมรับความพ่ายแพ้ไปช่วยปฏิรูปดูแลพรรคตัวเองซึ่งตกต่ำหรือทบทวนตัวเองว่ามีส่วนทำให้ความตกต่ำของพรรคเนี่ยด้วยหรือเปล่าแทนที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองอื่นนะคะสมัยที่แล้วคุณสาธิตก็ทำมติสวนพรรคร่วมรัฐบาลโดยออกมาคัดค้านเรื่องกฎหมายกัญชาทั้งที่กฎหมายน่ะแหมยิงไปหลายประเด็น
1: ข้าวกว้างไปเยอะไปหลายประเด็นแล้วเจอ
0: ก็ถือเป็นกฎหมายของรัฐบาลที่ออกมาควบคุมการใช้กัญชาปกป้องสังคมเพื่อให้ใช้ประโยชน์ของกัญชาอย่างสูงสุดโดยมีการใส่ร้ายป้ายสีกล่าวหาพรรคภูมิใจไทยว่าเป็นพรรคกัญชาแต่วันนี้พรรคกัญชาได้ส.ส. 71ที่นั่งแต่พรรคที่คุณสาธิตสังกัดอยู่25ที่นั่งเท่านั้นนะ
1: โอ
0: ้โหหลายเรื่อง
1: ต่อมาต่อกันไปหลายเรื่องจับประเด็นเยอะมาอีกคนนะครับค
0: ือ
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ให้อยู่อย่างสงบ
1: คุณพักกมลนัน
0: ท์
1: นะครับโฆษกพรรคประชาชนก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
0: โ
1: ด
0: ย
1: ข
0: ้อมูลเยอะ
1: ความไปแล้วก็บอกว่าแหมดูนายกปีติวจะตกใจง่ายเกินไปนะแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่ตกใจเรื่องนี้หลังจากมีการเปิดกระบวนการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นออกมาขณะที่ประชาชนคนไทยอาจไปอยู่ในโซเชียลมีเดียไม่มีใครเขาตกใจเรื่องนี้เลยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านและประชาชนนะครับรู้มานานแล้วหรือไม่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มีโอกาสทำงานเชิงรุกกันเสียทีนะครับคุณพักกมลยังบอกด้วยนะครับว่าเมื่อมีการตรวจสอบเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามวัฒนธรรมก็มีการเด้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนปัจจุบันเพียงแต่ตอนนี้ถ้าคิดว่าหากต้องการกวาดล้างการทุจริตครั้งนี้จริงๆน่าจะต้องทำอะไรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำนะครับเพราะว่าต้องย้อนกลับไปรอยต่อที่มีอธิบดีถึง2คนที่ถูกย้ายไปและคนสำคัญที่ลงนามในเอกสารการจัดการขั้นตอนการสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้ก็คืออธิบดีกรมการปกครองที่ชื่อว่านายนฤชาโอสาสิทธิ์วิไลนะครับซึ่งในอดีตก็เป็นอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งนี้แล้วก็เป็นเจ้าของเรื่องที่มีข้อความแชทข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยต้องสาวไปให้ถึงต้นตอและก็ตรวจสอบทั้งกระบวนการนะครับคุณลิซ่ายังบอกนะครับว่าวันนี้อย่าให้คนปลายน้ำแค่รับกรรมหรือเป็นแค่คนที่ต้องมาบูชายัญหรือต้องทำกระบวนการดูว่าได้มีการจัดการไปแล้วเพียงแค่การเด้งอธิบดีเท่านั้นแล้วจบวันนี้คนที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือคนที่มีลายมือชื่อในเอกสารสำคัญของขั้นตอนการจัดการสอบครั้งนี้ด้วยนะครับเมื่อถามว่ามองว่าอธิบดีคนก่อนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับคุณลิซ่าก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการทุกคนที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งเพราะว่าทุกคนน่าจะต้องรับรู้รับทราบโดยอัตโนมัติว่าจะมีการตรวจสอบแต่การทุจริตตอนนี้ไม่ทราบได้ว่าใครทราบตื้นลึกแค่ไหนเพียงแต่ว่าวันนี้พออยู่ในตำแหน่งท่านปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ที่สำคัญหากย้อนกลับไปที่อธิบดีคนก่อนที่ลงนามในเอกสารครั้งนี้ซึ่งตนเองได้ลงไปแล้วว่าเป็นการลงนามในเอกสารผู้ชนะการจัดสอบครั้งนี้

0: ซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอยู่ในกระบวนการหากจะเด้งคนปลายน้ำแล้วแต่คิดว่าคนต้นน้ำและกลางน้ำก็ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณพักขมลยังบอกนะครับว่าได้ตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเขาเด้งกันมา2เด้งแล้วสำหรับกระทรวงมหาดไทยท่านอธิบดีนฤชายังอยู่ที่เดิมไม่สะทกสะท้านเลยดังนั้นคิดว่าวันนี้สังคมตั้งคำถามหนักเข้าไปอีกว่าแชทช่วยน้ำเงินด้วยก็ยังไม่มีการจัดการและเมื่อเป็นคนในกระบวนการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยหน้าที่ก็ยังไม่ได้ถูกจัดการอย่างแท้จริงจึงต้องตั้งคำถามว่าท่านเป็นใครกันแน่สายแข็งขนาดไหนทำไมถึงไม่กระทบเลยไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะครับว่ากรณีที่นายกรัฐมนตรีจะยกเลิกผลสอบยกชุดนั้นเพราะว่าจะมีการบรรจุราชการนะครับคุณพักขมลก็บอกว่าต่อให้บอกว่าเป็นฝ่ายการเมืองที่อาจไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยแต่เป็นคำพูดที่ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้สุดท้ายแล้วการจัดการกับกระบวนการทุจริตครั้งใหญ่ของไทยในครั้งนี้ต้องอาศัยความกล้าหาญทางการเมืองซึ่งคนเดียวที่ต้องใช้คือนายกรัฐมนตรีที่ชื่ออนุทินชาญวีรกุลนะครับที่จะทำให้เรื่องนี้มันกระจ่างแจ้งขึ้นมาว่าสุดท้ายแล้วสาเหตุอยู่ตรงไหนและทำให้สังคมรู้จริงๆสักทีว่านายกรัฐมนตรีคนนี้รู้จริงทำจริงและกล้าตัดสินใจนะครับวันนี้ต้องอาศัยความกล้าหาญทางการเมืองของฝ่ายการเมืองเท่านั้นว่าจะกล้าหาญจัดการกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือไม่ในวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับคุณพักขมลบอกว่ากระทรวงมหาดไทยโดยคุณอนุทินหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไปได้ต่อให้บอกว่าขยะเหล่านี้อยู่ใต้พรมก่อนที่ท่านจะรับหน้าที่ก็ตามก็ขอย้ำว่านายกรัฐมนตรีต้องแสดงความกล้าหาญทางการเมืองให้สาธารณชนได้เห็นรวมไปถึงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาให้ประเทศนี้ด้วยครับ
1: ค่ะอย่างไรก็ตามทางด้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้นได้ออกมาแถลงการเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องติดตามนะเพราะว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็มีการพาดพิงถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือมีคนส่งภาระให้ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันนี้นะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการออกแถลงการว่าตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอเรียนชี้แจงในเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนดังนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมและภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมและรายงานความคืบหน้าต่อไปก็คือเป็นการแถลงของมหาวิทยาลัยเลยนะคะแต่ว่าย ังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนก็คือจะตั้งกรรมการนั่นแหละจะตั้งกรรมการนะ
0: คร
1: ับซึ่งอันนี้ก็โอเคถูกต้องนะคะเพราะว่าทำทันทีที่มีการพาดพิงถึงนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีการพาดพิงถึงอธิบดีธีรุธซึ่งก็มีเขาเรียกว่ามีความเกี่ยวพันในประเด็นนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอัศิษฐ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่1563/2569ให้นายธีรุธสุ

0: พระวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดมอบหมายในกรณีที่มีการบุกจับกลุ่มเครือข่ายแก๊งแก้คะแนนสอบข้าราชการท้องถิ่นนะตามที่มีการรายงานของสื่อมวลชนไปก่อนหน้านี้นะคะจากการตรวจสอบนะคะก็คือจริงๆนี่เขาขุดประวัติมาเลยนะทั้งเรื่องของการศึกษาจบยังไง เข้ารับข้าราชการอย่างไรการเติบโตอันนี้เนี่ยจริงๆคุณธีรุตเคยอยู่ภาคใต้นะเคยอยู่ภาคใต้แล้วก็อายุราชการได้รับการทวีคูณเนื่องจากไปปฏิบัติภารกิจทางภาคใต้นี่แหละแล้วก็ก่อนมาเป็นอธิบดีนี่เข้าใจว่าจะเป็นรองผู้ว่าของสุราษฎร์แล้วก็เป็นผู้ว่าสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วถึงมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถือว่าโตเร็วมากโตเร็วมากๆทางภาคใต้เป็นผู้ว่าไม่ถึง1ปีก็ได้ขึ้นเป็นอธิบดีนะคะ อย่างไรก็ตามก็มีคนที่เรียกว่าคือจริงๆมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงทางอ้อมแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคดีที่มีการสอบตั้งแต่ปี68นะมีการสอบ68แต่อย่างไรก็ตามอธิบดีธีรุตก็ที่ส่งต่อไปที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นั่นแหละส่งไปมสวนะว่ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะหากมีการทุจริตอย่างไรก็ตามนะเราก็คงต้องติดตามกันต่อแหละเพราะว่าประเด็นที่มีการล่ำลือกันว่าโหมีการจ่ายเงินราคาสูงสำหรับการสอบในครั้งนี้เรียกว่าในกระบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมีหลักฐานการเรียกเงินเหนาะๆนี่ขั้นต้นนี่ประมาณ 350,000 ขึ้นไปสำหรับตำแหน่งทั่วไปแล้วก็ตำแหน่งที่สำคัญสูงขึ้นไปเนี่ยถึงหลัก 7-8 แสนนะได้ 15,000 แต่อะไรก็ตามคุณนิพิษบอกว่าโอ้ยการเมืองใหญ่เนี่ยเรียกมากกว่านี้ก็มีเงินเดือนแสนกว่าบาท นะก็
1: ลงทุนกันเป็น10-10 ล้าน
0: เป็นโหยเกินคุณเนี่ยจะแซ่บเราพักโฆษณาครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
1: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
0: หลังจากที่มีการแถลงจับโกงสอบท้องถิ่นเป็นขบวนการใหญ่แล้วก็มีคนที่ได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องถือว่าต้องดำเนินการด้วยความละเอียดนะคะเพราะว่ามันมีการแก้ข้อสอบแบบย้อนหลังน่าสนใจปกติเนี่ยมันจะไม่ย้อนแบบนี
1: ้
0: อันนี้เป็นการเหมือนกับ
1: ประกาศผลแล้วเข้าไปรับราชการแล้วบางส่วนยังจะมีการไปแก้
0: ก็เพื่อที่ว่าถ้ามีการตรวจสอบย้อนหลังไงแสดงว่ามันมีคนขอตรวจสอบย้อนหลังอยู่เป็นเนืองๆแล้วก็เริ่มมีคนร้องเรียนถึงแม้จะยังไม่เป็นข่าวก็ตามก็เลยมีการดำเนินการในลักษณะของการปรับข้อสอบหรือว่าแก้ข้อสอบนั่นเองนะที่ให้สาวชุดสีกากีนั่งหรือเขาเรียกสาวอวตารนั่งขี่คะแนนเนี่ยนะครับมีมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นซึ่งคาดการว่าประมาณ 4,500 ล้านนะคะถึงแม้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะก็คือโกงเนี่ยถึงบรรจุไปแล้วก็ไม่น่าจะรอดแล้วก็มีการขุดรัวๆจากเลขประจำตัวการโกงสอบนี่แหละไปโผล่ศูนย์สอบเหนือใต้ได้บรรจุแล้วก็มีนะคะแล้วก็หลายพื้นที่นะน่าสนใจอย่างไรก็ตามทางสถก็เดินหน้าชนนะให้ทางมสวเนี่ยคือมันจะต้องเปิดชื่อแล้วก็ออกมาแถลงในเรื่องการจัดสอบการเก็บเอกสารห้องมั่นคงท้าให้เปิดวงจรปิดอะไรเงี้ยเพราะว่ามีคลิปออกมาเรื่องของการต่อรองสตางค์นะคะแล้วก็ในเรื่องที่คนข้องใจไปขอดูกระดาษสอบ ไปดูกระดาษคำตอบเนี่ย

0: อาจจะเป็นที่มาของการที่เข้าไปแก้นี่แหละเพราะว่ามีข้อพิรุธที่ทำให้ได้ศูนย์คะแนนซึ่งเธอเชื่อว่าไม่น่าจะถูกต้องนะก็เลยออกมา
1: ร้องเรียนไม่ได้คะแนนสักคะแนนเลยเขาก็สงสัยใช่ไหมอะไรว่าสอบกันอีเขาจะไม่มีความรู้ไม่ได้สักคะแนนเลยมันเป็นไปไม่ใช่
0: คนได้คะแนนสูงสุดอ่ะเขาโดนตัดออกไงก็โดนตัดในลักษณะแบบนี้นะคุณจุรีก็ออกมาพ้อในเรื่องของการสอบพวกนี้นะว่าทำลายความหวังของลูกชาวบ้านที่ไม่มีเส้นสายอยากให้รัฐบาลนี้สาวให้ถึงต้นต่อนั่นเองนะคะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าประมาณ7วันน่าจะรู้ผลนะยันไม่เหมาเข่งใครถูกก็รอดไปไม่รู้นะเขาว่างั้นนะแต่ท่านนายกบอกให้ยกเลิกทั้งหมดเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนะคะ
1: มาดูที่ทางมติชนออนไลน์เขาได้เขียนถึงเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าแหล่งข่าวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลานะครับบอกว่าขบวนการเหล่านี้มีมานานแล้วเขาบอกว่าจะมีนายหน้าซึ่งส่วนมากทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันซึ่งมีเส้นสายอยู่จะเป็นคนติดต่อผู้ปกครองที่มีความประสงค์ต้องการให้ลูกสอบเป็นพนักงานท้องถิ่นมีการจ่ายเงินผ่านอดีตผู้บริหารท้องถิ่น4คนในภาคใต้โดยมีการแบ่งพื้นที่กันชัดเจนคือภาคใต้ตอนล่างภาคใต้ตอนกลางและก็ภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับครบตามจำนวนเงินที่กำหนดนะครับโดยบอกราคาที่เสนอกันก็คือถ้าหากระดับผู้ที่การศึกษาปวช.หรือว่าปวส.ตำแหน่งพนักงานท้องถิ่นระดับ1และ2เนี่ยจะต้องจ่ายคนละ 300,000 บาทหากจบวุฒิปริญญาตรีก็จะจ่ายคนละ 400,000 บาทหรือถ้าหากเป็นปริญญาโทก็จะจ่ายคนละ 450,000 บาทนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งโดยทั่วไปนะครับที่บอกว่าแหล่งข่าวก็ว่าหากประกาศผลสอบแล้วไม่มีรายชื่อจะคืนเงินให้แต่ไม่ทั้งหมดคือจะคืนให้ส่วนหนึ่งนะครับเท่านั้นเองหากมีชื่อขึ้นสำรองนายหน้ารับรองว่าจะเรียกไปรายงานตัวและรับราชการแน่นอนภายใน2ปีแล้วแต่จะลงในอปท.ใดนั้นก็ไม่มีการกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นแหล่งข่าวบอกว่าเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะประกาศยกเลิกผลการสอบพนักงานท้องถิ่นทั้งหมดจะทำให้คนที่สอบได้และได้รับการบรรจุไปแล้วรอบแรกประมาณ 50,000 กว่าตำแหน่งจะต้องถูกออกจากราชการและอาจจะติดคุกด้วยคนกลุ่มนี้จะมีโอกาสคิดสั้นได้สูงจึงให้ผู้ที่มีความใกล้ชิดต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับ
0: ค่ะก็ในประเด็นนี้เนี่ยนะคะมีข้อมูลจากผู้ที่เข้าสอบแล้วมีความข้องใจไปขอดูผลสอบกันก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นระยะนะคะประเด็นหนึ่งที่คนสนใจมากๆก็คือเขาบอกเรื่องของการฝนข้อสอบธรรมดาเราใช้กระดาษดินสอดำๆใช่ไหมที่ฝนนะแต่มีบางคนที่เขาบอกว่าไปดูคะแนนแล้วปรากฏว่าได้ศูนย์เพราะว่าระบบมันขึ้นมาเป็นแบบว่าไม่ได้ฝนฝนระหดฝนรหัสชุดคำตอบไม่ถูกต้องซึ่งเจ้าตัวบางคนก็บอกทำถูกต้องตัวทานแล้วด้วยระบบมันขึ้นแบบนี้แล้วก็ดูแล้วเฮ้ยมันก็เป็นหลายคนเป็นร้อยคนก็เลยเก็บความสงสัยไว้แล้วก็มาร้องเรียนทีนี้ก็มีความเห็นประเด็นนี้ว่าอาจเป็นกรณีที่คนสอบผ่านจริงๆเนี่ยมันถูกคัดออกตั้งแต่ไอ้คนคะแนนเยอะๆนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเอารายชื่อคนที่ต้องการเนี่ยเข้าไปแทนนึกออกไหมไอ้คนที่สอบผ่านเอาออกมาจำนวนสมมติว่าเอาออกมาร้อยคนก็มีที่ว่าง100ที่ก็เอาคนนี้เข้าไปเสียบว่าจะมีการตรวจสอบใหม่หรือเปล่านะอันนี้เนี่ยตรวจข้อสอบใหม่ก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีบางท่านบอกว่าเนี่ยก็ไปสอบเหมือนกันแหละข้อสอบดูก็ง่ายๆไงก็น่าจะผ่านไม่รู้ทำไมมันถึงสอบแล้วผลคะแนนมันออกมาหายไปไหนหมดไม่ทราบคือกรณีที่ CAB หรือว่าบก.ปปป.และปปช.ไปตรวจค้นตามหมายแล้วก็ไปยึดของกลางที่ไปทลายได้จากการแก้ข้อสอบเนี่ยนะก็อยากเสนอให้นำคอมพิวเตอร์ที่ตรวจยึดไปตรวจสอบในเซิร์ฟเวอร์เลยนะว่าการแก้ไขกระดาษคำตอบลักษณะแบบนี้มีหน่วยงานไหนอีกบ้างไหมมีปีไหนอีกบ้างหรือเปล่าที่มีการทำแบบนี้ย้อนดูได้นี่คือถ้าจะขุดก็ถอนรากถอนโคนขุดเป็นไปเท่าที่จะสามารถขุดได้ก็จะทำให้รู้ว่ามันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่นะอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าถอนรากถอนโคนให้คนทำชั่วๆนะสามารถจะทำโกงๆได้เนี่ยก็หลุดออกมาจากระบบซะเลยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะ

0: เหลือรอดไปอีกแล้วก็เป็นปัญหาในครั้งต่อๆไปอีกก็เป็นได้นะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณภาพและข่าวจากไทยรัฐ .co.th มติชน .co.th ค่ะ Daily News .co.th ข่าวสด .co.th The Standard .com กรุงเทพธุรกิจ .com amarintv.com แนวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com คมชลึก .net thaipost.net thaipbs.or.th spacebar .th นะคะ nationtv.tv monoislanews.org และเรื่องเล่าเช้านี้ยังมี Dramatics อีกด้วยนะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมลโยธินครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกับทางข่าวทางกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับวันนี้เราเจอกันอยู่กับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์นะครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับ
4: สวัสดี
3: ทุกท่านเลยนะครับก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงมากนะฮะสำหรับเรื่องของการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับที่เราตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วทุกคนที่ได้รับทราบข่าวก็โอ้โหช็อกและตกใจกันว่านี่คือการทุจริตการสอบที่เรียกว่าจะใหญ่ที่สุดก็ว่าได้เท่าที่เราเคยได้รับทราบกันมาถ้าเราวัดจากมูลค่าของความเสียหายเป็นตัวเงินถึง 4,500 ล้านนะฮะซึ่งก็การสอบแต่ละครั้งที่จะต้องจ่ายเงินเข้าไปเพื่อที่จะแลกกับการสอบให้ได้ที่เริ่มตั้งแต่หลัก 350,000 ไปจนถึง 7-800,000 เนี่ยนะฮะแล้วก็มีผู้ที่จ่ายเพื่อที่จะทุจริตในเบื้องต้นถ้าเกิดจากข้อมูลข่าวของเมื่อวานตรวจสอบไปแล้วหรือว่าแก้กระดาษไปแล้วเนี่ย 2,000 รายแต่ยังมีลิสต์ 3,000 อยู่แล้วก็ไม่รู้ว่ายังมีมากกว่านั้นไหมแต่ที่สำคัญที่ต้องเป็นประเด็นต่อมาก็คือว่าแล้วก่อนหน้านี้น้องอุ้มคะคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นรอบนี้หรือรอบไหนหรือสนามสอบไหนก็ตามแต่คนที่เป็นข้าราชการไปแล้วแล้วรู้ตัวว่าตัวเองเข้ามาด้วยความไม่สุจริตไม่แน่ใจว่าจะร้อนหนาวขนาดไหนเพราะตอนนี้นายกรัฐมนตรีเองพยายามที่จะให้หาช่องทางนะในทางกฎหมายเนี่ยเรื่องของการยกเลิกผลซึ่งผลในรอบนี้โอเคแต่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรฮะล้างบางกลับไปด้วยย้อนหลังกลับไปด้วยว่าคนที่เข้าไปรับตำแหน่งไปแล้วอ่ะ
4: คือคืบหน้าวันนี้นายกรัฐมนตรีท่านบอกแล้วว่ายกเลิกผลสอบที่ผ่านมาทั้งหมดเพราะว่าท่านมองว่าถ้ากระบวนการมันมาผิดแล้วแปลว่าผลของมันก็ต้องทุจริตด้วยซึ่งมันก็มีคำถามตัวโตๆว่าอ้าวแล้วคนที่เขาเข้ามาโดยวิธีสุจริตล่ะบางคนเนี่ยลาออกจากงานที่เป็นงานหลักเพื่อที่จะต้องการเข้ามาสอบให้ติดข้าราชการซึ่งการสอบเนี่ยมันไม่ใช่สอบปีละครั้งนะพี่บอลมันแล้วแต่วาระนะที่เขาจะมีการประกาศออกมาแล้วก็มีการตั้งสนามสอบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอย้อนกลับไปเนี่ยมันก็จะมีคำถามเกิดขึ้นว่ากระบวนการต่างๆที่ได้มามันมีความสุจริตอยู่ในนั้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกระบวนการที่กำลังแก้ไขกันอยู่ตอนนี้ที่พี่บอลบอกว่านายกรัฐมนตรีพยายามใช้ช่องทางกฎหมายเนี่ยมันสามารถที่จะคัดแยกคนที่ทุจริตออกจากสุจริตได้กี่เปอร์เซ็นต
3: ์นี่แหละ
4: และในขณะเดียวกันวันนี้สิ่งที่กำลังถกเถียงแล้วก็กำลังโดนเจาะลึกสาวลึกลงไปเนี่ยก็คือกระดาษคำตอบที่อยู่ในข่าวอ่ะ
3: ครับ
4: คือตอนนี้ค่ะกระดาษคำตอบจริงอ่ะถ้าตามหลักการแล้วนี่อุ้มไปฟังจากคนที่เขาไม่ใช่ฟังไปอ่านจากคนที่เขาเป็นคนเขียน POR มาด้วยนะเป็นรองผู้ว่าที่โคราชอะค่ะคือกระดาษคำตอบจริงๆอ่ะมันถูกเก็บเอาไว้ในห้องเก็บเอกสารซึ่งในห้องเก็บเอกสารนี้อ่ะมันต้องใช้กุญแจทั้งหมด2ดอกจาก2หน่วยงานเป็นกุญแจคนละชุดซึ่งหน่วยงานก็คือมีสถ.
3: ครับ
4: กับมสว.มสว.ก็คือผู้ที่จัดสอบนี่แหละแล้วสถ.ก็คือเหมือนเป็นหน่วยงานที่

0: ยวข้องกับท้องถิ่นนี้เนาะ
1: ครับ
0: ทีเนี้ยกระดาษที่ตำรวจยึดได้อ่ะค่ะมันคือสำเนาอันนี้คือคนที่เขียน TOR เนี่ยเขาออกมาบอกเลยนะบอกว่ามันเป็นสำเนาที่พิมพ์มาจากไฟล์ PDF แสดงว่าจุดรั่วที่มันเกิดขึ้นน่ะมันอยู่ที่ระบบไฟล์หรือห้องนิรภัยคำว่าห้องนิรภัยก็คือห้องที่มันมีกระดาษออริจินอลอ
1: ่
0: ะกระดาษคำตอบจริงๆอยู่ในนั้นนะคะเพราะว่าเขามาลองดูจากภาพที่ปรากฏในข่าวอะค่ะมุมบนของขวามุมบนขวานั้นถ้าจำไม่ผิดนะคือต้องมีการทำเครื่องหมายว่าเป็นของใครของใครแต่ว่าในข่าวอ่ะมันเหมือนเป็นเหมือนตัวก๊อปปี้มาค่ะมันก็เลยกลายเป็นอนุมานไปได้ว่าอันนั้นอ่ะมันคือกระดาษคำตอบที่สำเนาออกมาซึ่งตอนนี้มันมีการถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านเพื่อเล่าให้ฟังก็คือเหมือนโยนกันไปโยนกันมาคือสอถอก่อนหน้านี้เขาออกเอกสารมาชี้แจงแล้วสรุปง่ายๆบรรทัดเดียวคือเขาบอกว่างานทั้งหมดอ่ะมันอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างซึ่งผู้รับจ้างก็คือมสว.ในการทำการตรวจสอบอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าวันนี้มสว.เองก็ออกเอกสารมาเหมือนกันนะพี่บอล
1: ใช่ครับ
0: สิ่งที่ตัวของมสว.ออกมาคือเป็นแถลงการค่ะประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของมสว.ในภารกิจสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาใจความสำคัญก็คือมสว.รับทราบข่าวที่ปรากฏอยู่ในหน้าสื่อในโซเชียลนี่แหละประเด็นที่เชื่อมโยงกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่แล้วเป้าหมายก็คือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะแล้วมสว.ก็จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่กฎหมายอนุญาตยืนยันว่าจะดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมและกฎหมายและย้ำว่ามหาวิทยาลัยปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมาตรฐานวิชาการและก็คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและเดี๋ยวจะรายงานความคืบหน้าต่อไปสรุปก็คือกำลังหาหลักฐานให้อยู่เท่าที่จะให้ได้แต่วันนี้อุ้มได้มีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์อดีตอธิบดีที่ท่านเพิ่งโดนเด้งอ่ะพี่บอล
1: ครับ
0: คือท่านให้สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธสุทัศนจินดารายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอบอกว่าท่านเข้ามาหลังจากที่สัญญาเดินไปแล้วกระบวนการในการจัดสอบอ่ะมันเริ่มตั้งแต่ปี68แล้วมีการลงนามสัญญากันมหาวิทยาลัยใดๆต่างๆนานาเนี่ยคือมันดำเนินการไปก่อนที่ท่านจะเข้ามาเพราะฉะนั้นอ่ะคือท่านบอกว่าท่านไม่ใช่คนเริ่มเกมเนี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็แต่ท่านก็ไม่รู้จักด้วยคนที่อยู่ในข่าวอ่ะ
1: ใช่ก็ถ้าสมมุติว่านับจากไทม์ไลน์ก็จะเป็นลักษณะอย่างที่ท่านว่าแต่ด้วยความที่ณปัจจุบันที่เกิดเรื่อง
0: เหมือนท่านเป็นหัวหน้าใหญ่อ่ะอีกบอสอ่ะ
1: ก็มีความจำเป็นในเรื่องของตำแหน่งความรับผิดชอบแล้วก็เปิดทางพูดง่ายๆคือภาษาก็คือเปิดทางสู่การตั้งกรรมการในการสอบสวนไปนะฮะให้เกิดความโปร่งใสนั่นเองนะครับทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเองก็มีการออกมาแถลงการเช่นเดียวกันเพราะว่าเหมือนกับตามข่าวที่ออกไปเนี่ยมันมีการไปพาดพิงซึ่งโดยใจความก็ยืนยันว่าทางเทศบาลนี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้เป็นแถลงของทางเทศบาลวิเชียรบุรีนะฮะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการหรือกระบวนการทุจริตดังกล่าวแต่อย่างใดซึ่งทางเทศบาลเนี่ยยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในทุกด้านเต็มที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแสดงความโปร่งใสในการตรวจสอบยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะฮะแล้วก็พูดต่อไปด้วยว่ามาตรการทางกฎหมายถ้าเกิดตรวจสอบพบว่ามีการนำข้อมูลนั้นเป็นเท็จบิดเบือนข้อความที่สร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหายกับทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีทางเทศบาลจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปและขอความเป็นธรรมต่อสาธารณชนให้รับฟังข้อมูลข่าวสารโดยรอบด้านในโอ้โหเรื่องนี้ก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโดนพาดพิงตรงนี
0: ้ก็รีบออกมาเทคแอคชั่นนะคะ
1: ต้องออกมาก่อน
0: คือคดีนี้มันเริ่มทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยนะคะว่าตอนนี้สนามรบมันอยู่ในหลายสมรภูมิมากเลยอ่ะ
1: ครับ
0: คือ มันต้องแยกให้ออกนะคะว่าฉันมีความเกี่ยวข้องในมุมไหนยังไงบ้างแต่อย่างที่อุ้มบอกไปแล้วว่าประเด็นที่น่าจับตามองก็คือเรื่องกระบวนการของการเอากระดาษคำตอบออกมาจากห้องสอบเนี่ยแหละเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วว่าพอวิธีการในการทำในครั้งนี้มันเป็นการทำหลังจากประกาศคะแนนไปแล้ว
1: ครับใช่
0: คือพักอย่างนี้คุณผู้ชมผู้ฟังที่ไม่ได้ตามแต่แรกเขามีการสอบใช่ไหมคะสอบราชการแล้วเขาก็มีการประกาศคะแนนไปแล้วว่าใครผ่านบ้างในคะแนนเท่าไหร่แล้ววิธีการโก

0: ก็คือเอากระดาษคำตอบคนที่ผ่านที่ประกาศไปแล้วอะเอามาแก้ให้ผลคะแนนมันตรงกับตามที่ประกาศไปคือบอกตรงๆนะขออนุญาตนะทำไมถึงกล้าได้ขนาดนี
1: ้มัน
0: ตบหน้าข้าราชการน้ำดีทั้งประเทศเลยนะคะ
1: มันเป็นการแบบไม่ต้องมันจะพูดยังไงเลย
0: พูดตรงมันอายอ่ะมันคือเนี่ยทุกครั้งเวลาที่เราต้องไปติดต่อบุคคลต่างๆที่อยู่ในการทำงานทำหน้าที่อยู่ตรงเนี้ยตอนนี้เรามองเขาไม่เหมือนเดิมแล้วอะมันไม่แฟร์กับคนที่เขาเข้ามาด้วยความสุจริตเลยนะ
1: ถูกต้องครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับที่นายกรัฐมนตรีท่านใช้คำว่าทฤษฎีผลไม้พ
0: ิ
1: ษนั่นแหละหรือว่าปลาเน่าตัวเดียวเนี่ยมันก็คล้ายๆกันลักษณะแบบนี้กลิ่นมันก็ตลบอบอวนไปทั่วอย่างเงี้ยนะฮะคือเราเท่าที่เราเคยได้ยินกันมาและเราก็เชื่อว่าหลายๆคนแม้กระทั่งในสมัยเรียนเนี่ยเวลาที่เราจะลอกคำตอบเพื่อนความทุจริตต่างๆเนี่ยที่ผ่านมามันยังต้องใช้ความสามารถระดับหนึ่งอยู่เลยนะน้องอุ้มเข้าใจป
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่มันยังจะต้องแบบแอบจดแอบจำได้จำได้บ้างไม่ได้บ้าง
0: มี acting
1: ดูในมือเห็นบ้างไม่เห็นแล้ววิธีเต็มไปหมดหรือแม้กระทั่งการสอบข้าราชการสนามสอบต่างๆมันก็ยังจะต้องอาศัยตัวผู้ทุจริตเนี่ย
0: ใช
1: ้ฝีมือนิดนึง
0: ค่ะ
1: แต่เราไม่ได้บอกเป็นเรื่องดีนะฮะแต่อันเนี้ยก็เหมือนที่เราคุยกันกับน้องอุ้มเมื่อวานคุณผู้ฟังถ้าเกิดได้ฟังอ่ะว่าแบบน้องอุ้มทำอะไรก็ทำมาเถอะเดี๋ยวจัดการให้เองตอนหลังเดี๋ยวคะแนนก็ได้เองอ่ะจะเข้าไปนั่งกานั่งอะไรมั่วๆก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ือลักษณะมันเป็นแบบนั้นแล้วก็กลายเป็นว่าเอาแล้วการแก้ไขลักษณะแบบนี้มันคือยังไงมันทำตอนไหนมันแบบใช้เป็นเขาเรียกการแก้ไฟล์โดยใช้ความสามารถในเรื่องของไอทีหรือมันมีวิธีการแบบแมนนวลอะไรแบบไหนขนาดไหน
0: แล้วเราอย่างที่เราได้เห็นในหน้าข่าวนะคะว่ามีข้าราชการที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่แล้วตำรวจเขาไปจับ
1: ครับ
0: พอดีอะไรเงี้ยก็มีคนยกมือรีบบอกเหมือนกันว่าอย่าคิดว่านั่นคือเฮดแล้วนะเข้าใจไหมคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วมันคือต้องสืบไปให้เจอเฮดจริงๆอยากเข้าใจว่ามันจะจบอยู่แค่นั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือมันถูกปล่อยออกให้กระทำอยู่แบบนี้นานเท่าไหร่แล้วเพราะว่าในโลเคชันนั้นอ่ะพี่บอลมันเป็นเหมือนตึกแถวแล้วก็เป็นสถาบันติวเตอร์อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่คนที่เขาเป็นคนร้องเข้าไปอ่ะเขาบอกว่าโทษนะมันเป็นติวเตอร์แต่คนที่มามีแต่คนใส่ชุดข้าราชการอะ ติวไปไหนอะข้าราชการอะ
1: ข้าราชการจะติวอะไร
0: ค่ะแล้วตอนที่จับได้ก็คือเขามาเป็นล่ำเป็นสันเลยนะมีลูกชิ้นมีของกินมีคือเหมือนเลิกงานหลักแล้วก็มาทำงานนี้ต่
1: อ
0: ด้วยเป็นจ็อบแบบคือเอาจริงจะแยกจากการจ็อบคุณขยันค่ะชื่นชม
1: ใช่เพราะเขา
0: แต่อีกมุมนึงคือคุณกำลังทำลายรากฐานของราชการ
1: ใช่คือการไปเฝ้าสังเกตการของชุดที่เข้าไปดูสังเกตเนี่ยเขามีการเข้าออกสถานที่นี้ช่วง 5:00 น.เนี่ยน้องอุ้ม
0: ค่ะ
1: โอ้ก็เลยแบบเหมือนที่น้องอุ้มว่าเนี่ยนะฮะก็เลิกงานหลักมาสมมุติเลิก 4:00 น.เนี่ยนะคะราชการ
0: ก็คนชาวบ้านแถวนั้นน่ะเขาบอกว่าเนี่ยนะเห็นคนแต่งชุดข้าราชการนะขับรถหรูด้วยขับมาทำงานนอกเวลาราชการคือเลิกงานก่อนนะไม่ใช่เอาเวลาราชการมาทำนะและอยู่กันจนถึงดึกเลย
1: นั่นแหละใช่ครับ
0: แล้วความน่าตกใจคือมีพนักงานเข้าออกเยอะมากไม่ต่ำกว่า100ชีวิตหมุนเวียนกันเข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่หลังจากที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นทุกอย่างตอนนี้เงียบสงบเลย หาย
1: ไปไหนกันหมดแล้ว ครับประเด็นหนึ่งก็คือว่าซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับทางดร.มานะด้วยซึ่งท่านเนี่ยเป็นประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะฮะคือส่วนหนึ่งก็คือเรากำลังพูดถึงเรื่องผลสอบแต่อีกส่วนหนึ่งคือข้าราชการก่อนหน้านี้หรือการสอบรอบก่อนหน้านี้ที่เข้าไปแล้วอ่ะ
0: พูดตรงๆว่าคนที่ทุจริตแล้วหลุดเข้าไปได้แล้วอ่ะ
1: แล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ไปขึ้นซีไหนหรือไประดับไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาผิดย้อนหลังเขาได้ไห
0: มก็นี่ถือว่าเป็นบททดสอบสำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1: ใช่
0: แล้วก็นายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลมหาดไทยอ่ะว่าจะสามารถลากตัวคนที่บงการขบวนการทั้งหมดมาลงโทษได้จริงๆหรือเปล่าเรียกศรัทธาจากประชาชนกลับมาได้จริงๆหรือเปล่าอุ้มได้ฟังสัมภาษณ์อาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวที่วันนี้เราได้มีนัดกับท่านด้วยนะแต่ว่าไม่ได้นัดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
1: ค
0: ือท่านพูดเลยนะพี่บอลว่าท่านไม่เชื่อหรอกว่าเมื่อหางทำแล้วหัวไม่รู้ไม่มีทาง แล้วลอง ลองส่งข้อมูลกันเข้ามาก็ได้นะคะเรื่องนี้ยิ่งสื่อ

0: ยิ่งสนุกแต่ยิ่งสนุกก็ยิ่งแสบยิ่งเจ็บในเจ็บใจในความที่เราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็เห็นใจอุ้มมีเพื่อนที่เป็นข้าราชการนะ
1: เหมือนกัน
0: โอ้โหพี่บอลเขาตั้งใจสอบเขาภาคภูมิใจแล้วสอบไม่ใช่แค่ครั้งเดียวได้นะคะแล้วการแข่งขันของเขาคือเขาแข่งกับคนเป็นแสนอะ
1: ใช่คือเพื่อนสนิทเลยแบบประกบซ้ายประกบขวาของพี่บอล2คนคือข้าราชการเลยคนนึงอยู่กระทรวงสาธารณสุขอีกคนนึงอยู่สังกัดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือเป็นเด็กเรียนเก่งมากและกว่าที่จะได้เข้าเป็นข้าราชการเนี่ยต้องใช้ความสามารถในการอ่านหนังสือขนาดไหนแล้วถ้าเกิดเรื่องนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาด้วยไงว่าเอาแล้วคนที่เขาตั้งใจในการสอบสมมุติว่าผลสอบรอบนี้เนี่ยยกเลิกเพราะมันคือทฤษฎีผลไม้พิษปุ๊บโอ้โหแล้วเขาต้องทำยังไงอ่ะต้องสอบใหม่ต้องไปอ่านหนังสือใหม่ต้องหรือยังไงหรือ
0: ว่าอุ้มเดาเอานะพี่บอลว่าตอนเนี้ยเหมือนเป็นการยื่นประกาศิทธิ์ให้มันโหด 100% ก่อน
1: ครับ
0: ดีกรีมันต้องเข้มสุดก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยคิดว่าน่าจะมีมาตรการบางอย่าง
1: คัดแยก
0: ใช่อย่างน้อยๆว่ามันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาเป็นข้าราชการน้ำดีจริงๆอ่ะแต่นั่นแหละกระบวนการมันต้องบอกมาเอาอย่างน้อยๆก็ในเมื่อกระดาษคำตอบออริจินอลมันยังอยู่ไม่ใช่หรอแล้วโหแล้ว
1: มันก็ยังใช่ถูกไหม
0: มันล็อกตั้งสองชั้นแน
1: ่
0: ถ้าจะสืบจริงๆมันก็น่าจะสืบได้มั้งเพราะว่ามันมีรายชื่อไง
1: ใช่ใช่ก็ทุกอย่างเอาเป็นว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกมาแถลงการก่อนนะครับเปิดหน้าก่อนแต่ทีนี้เรื่องของหลักฐานต่างๆก็จำเป็นในแง่ของการที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เอาไว้ใช้ในการงัดกับสิ่งที่ใครถูกใครผิดก็ต้องว่ากันไป
0: นายกอบจ.ลำพูนไงกลับมาบอกว่าเนี่ยคำสั่งของคุณอนุทินเนี่ยเหมือนเป็นการหักด้ามพระด้วยเข่ามัวแต่อยู่บนหอคอยงาช้างอ่ะทำให้คนสุจริตต้องซวยตกงานไปด้วยบอกว่าถ้าเกิดจะยกเลิกผลสอบจริงๆนะตั้งใจเลยจะนำทีมข้าราชการใหม่ไปฟ้องศาลปกครองทวงคืนความยุติธรรมเลยแต่ว่าล่าสุดความเคลื่อนไหวก็ปลัดมหาไทยท่านก็บอกละว่าเดี๋ยวขอเวลา7วันค่ะ1สัปดาห์หลังจากนี้จะชำระรายบุคคลไม่หมอเข่ง
1: เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันช่วงหน้าต่อนะครับสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: เรื่องของการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดนะฮะต้องใช้คำว่าล่าสุดเพราะว่าเรื่องของการสอบสนามต่างๆเนี่ยมันได้ข่าวกันมาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจากการสอบของหน่วยงานไหนก็ตามแต่นะฮะซึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายๆท่านมีความห่วงใยแล้วก็เป็นห่วงว่าเรื่องนี้มันจะเงียบไปเหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่า
0: ค่ะถูกตีฟูมาแต่แรกแล้วก็ในที่สุดก็เงียบๆหายไปก็ต้องยอมรับนะคะว่าเรื่องของการโกงสอบราชการไทยที่กลับมาสั่นสะเทือนความเชื่อมั่นประชาชนเนี่ยโอเคมันมีหลักฐานที่ชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องรอดูค่ะว่าการเทคแอคชั่นครั้งนี้ของคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นระดับหัวหน้าเขาจะทำอะไรได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดมองลึกย้อนกลับไปอ่ะพี่บอล
1: คือ
0: เราต้องดูอะค่ะว่าการโกงการคอร์รัปชันเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแผลใหญ่แล้วเป็นเชื้อร้ายที่มันเกาะกินระบบแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาของไทยมายาวนานนะคะวันนี้ต้องถามคนที่เขาอยู่ในกระบวนการนี้แล้วก็น่าจะรู้ลึกกว่าเราอะไรบ้างที่เราจะสามารถที่จะฟังจากเขาได้ที่จะพูดและปลอดภัยนะคะที่จะสะท้อนรากลึกความทุจริตของไทยที่เกิดขึ้นวันนี้ได้รับเกียรติจากประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT ดร.มานะนิมิตมงคลอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับจริงพูดเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยไม่ปลอดภัยหรอกครับ พูดมากพูดน้อยเนี่ยมันมีคนเสียประโยชน์เขาก็จ้องที่จะหาทางเล่นงานนะครับแต่ในความจริงเนี่ยขอเปิดด้วยตรงนี้เลยก็
0: ได้
3: เลย
0: ค่ะ
1: อาจารย
3: ์เรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติคนไทยต้องมีสิทธิ์พูดทุกคนเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันคนไทยจำเป็นเลยที่จะต้องกล้าพูดนะครับถ้าไม่อย่างนั้นบ้านเมืองเราก็จะตกต่ำเกิดวิกฤตเกิดหายนะไปไม่หยุดหย่อนครับ
0: ค่ะทีนี้ครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นนะคะดร.มานะคิดว่าจุดที่น่าตกใจที่มันมีการอัพเวลขึ้นมาใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นมานานยาวนานแล้วล่ะแต่ว่าจนถึงณวันนี้ที่มันอัพเวลขึ้นมาที่ดร.มานะฟังข่าวรู้สึกว่าตกใจว่าโอ้มันมีการพัฒนาขึ้นมาจนถึงตอนนี้เลยคืออะไรคะ
3: มันเป็นอะไรที่น่าตกใจหมดเลยอ่ะกับข่าวข้างเนี้ยต้องถ้าร้องโอ้โหก็คือต้องโอ้โห3ครั้งติดๆกันเลยนะครับ
1: เพราะว่า

มันเป็นการโกงที่ใหญ่มากมันมีการซื้อขายที่ก็ตามข่าวคือมีคนจ่ายเงินถึง 9,000 คนใช่ไหมจากตำแหน่งทั้งหมด 6,000 กว่าตำแหน่งนะครับเราลองดูสิมีคนรู้เรื่องนี้มากแค่ไหนนะครับมันจะต้องมีในบรรดา 9,000 คนเนี่ยมันจะต้องมีพ่อแม่ของเขาที่เป็นคนจ่ายเงินจ่ายทองนะครับคูณเข้าไปนะครับมันก็จะได้อีกจำนวนหนึ่งแล้วจะต้องมีคน

0: ซึ่งจะมากกว่าคนจ่ายเงินด้วยซ้ำไปผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้มีคนหลายหมื่นคนที่รู้เรื่องนะครับอย่างนึงคือมันเป็นเครือข่ายที่มันทำกันทีเดียวทั่วประเทศมันแปลว่าเฮ้ยรอบนี้มันไม่ต้องอายใครเว้ยและมันไม่ต้องเกรงกลัวใครด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันทำใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้แต่อีกอันนึงที่ตกใจมากเป็นพิเศษก็คือว่าโอ้ในดีที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามันจะโกงในเรื่องการซื้อขายตำแหน่งกันเนี่ยนะครับหรือเรื่องการโดยเฉพาะเรื่องการสอบต้องไปเริ่มต้นที่การสอบมันก็จะเป็นการให้ดูคำตอบหรือให้โพยให้โพยคำตอบใช่ไหมครับ อย่างดีที่เราเห็นตามมาก็คือว่าเอาให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปนะให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปว่าจะส่งข้อมูลยังไงกรอกตรงนั้นกรอกตรงนี้นะครับแต่มาครั้งนี้ไอ้บ้าเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยมีอาการถึงขนาดว่าเอ้ยใครอยากจะเขียนอะไรก็เขียนไปตามไปแก้ในคอมพิวเตอร์ให้แก้ไปตามในกระดาษสอบให้สิ่งเหล่านี้เราไม่เคยได้เจอครับเป็นการกระทำที่อุกอาจอาหารมากครับ
2: ค่ะคือถ้าพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะดร.มานะคือก่อนหน้านี้กระบวนการที่เรารู้มาเนี่ยมันเหมือนเป็นการมุกมิบหรือเป็นการโกงกันอยู่ในระดับของคนที่จะสอบแต่วันนี้มันขยับเข้ามาในระดับของคนที่อยู่ในบ้านแล้วอะสำหรับคนที่กำลังจะเดินเข้ามาแล้วคนในบ้านอะรู้แล้วเรียบร้อยเธออยากจะกาไก่ดิ่งไข่ดิ่งควายดิ่งได้หมดเลยแค่เธอจ่ายตังค์แล้วเธอก็จะได้แปลว่าคนข้างในหรือเจ้าขององค์กรนั้นที่คุณกำลังจะเปิดรับอะคุณก็รู้แล้วคุณก็ยินดีใครจ่ายก่อนได้ก่อนใครจ่ายมากได้มากอะไรอย่างเงี้ย
0: ถูกต้องเลยครับแล้วราคาที่เขาจ่ายเดียวเราเห็นว่ามันมีเรทที่สูงต่ำต่างกันมากตั้งแต่300,000กว่ายันไปเท่าไหร่นะ
1: 7-8 แสนนะครับอาจารย์
0: 7-8 แสนนะครับมีตำแหน่งหนึ่งครับที่หลายคนถามว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงตำแหน่งคนขับรถขยะขับรถเก็บขยะแล้วเห็นกันไหมครับ
1: ใน
0: การประกาศผลเนี่ยก็จะมีคนมีการแฉกันออกมานะครับบางคนอาจจะไม่รู้ครับวันนี้เขาจ่ายเงินเพื่อให้ได้เป็นคนขับรถขยะนะเมื่อเริ่มขับแล้วครับเขาจะมีสิทธิ์กำหนดว่าใครจะมาเป็นเด็กติดท้ายรถขยะคนพวกนั้นก็ต้องจ่ายตังค์ให้เขาอีกทีนึงครับจะไปจ่ายอีกทอดหนึ่งนะไม่ได้ขึ้นมาแล้วหลวงต้องไปจ่ายเงินให้เขานะครับเสร็จแล้วไอ้ตัวขยะเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ารถขยะเนี่ยมันจะเก็บขยะได้ปริมาณน้อยเที่ยวกว่าที่คาดหวังเพราะเขาจะเสียเวลาในการคัดแยกขยะแล้วก็วิ่งออกนอกเส้นทางเพื่อไปขายขยะที่ถูกคัดแยกแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เห็นไหมครับแม้แต่ตรงนั้นมันก็เป็นเงินเป็นทองได้นะครับแต่ว่าเรื่องการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยต้องทบทวนกันนิดนึงในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย เราได้ยินมามันกว้างมากตั้งแต่สอบเข้าโรงเรียนใน10ตำรวจโรงเร
1: ีย
0: นทหารโรงเรียนตลาดนะครับเข้าไปเป็นตลาดสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอแม้กระทั่งแย่งกันจ่ายเงินจ่ายทองหรือใช้เส้นสายเข้าไปเรียนหลักสูตรใหญ่ๆเช่นหลักสูตรบปออันนี้คือระบบเส้นสายของประเทศไทยอันนี้คือระบบการจ่ายสวยสินบนของประเทศไทยซึ่งทั้ง2อย่างเป็นศัตรูของคนไทยทั้งสิ้นครับ เพราะมันทำลายระบบคุณธรรมทำลายระบบความยุติธรรมของประเทศครับ
1: อาจารย์ผมขอย้อนกลับไปเรื่องตำแหน่งคนขับรถเก็บขยะหน่อยได้ไหมฮะคือเราไม่ได้ดูถูกอาชีพใดอาชีพหนึ่งแต
0: ่
1: คือถ้าสมมุติว่าในรอบแบบนี้เนี่ยมันเริ่มต้นที่350,000เราฟังดูแล้วมันคุ้มยังไงอะอาจารย
0: ์คุ้มยังไงคือคนจำนวนมากอะคนไทยวันนี้งานมันหายากเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ต้องทำใครๆก็อยากทำงานของรัฐทำงานหลวงเพราะว่ามันจะมีความมั่นคง
1: อ
0: ันนี้เป็นความเชื่อกันอย่างนั้นนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นใครที่ยื่นลนจ่ายเงินจ่ายทองได้คนที่เริ่มต้นทำงานเนี่ยครับเงินก้อนขนาดนี้ต้องเป็นเงินของพ่อแม่ทั้งนั้นแหละครับจะขายที่ขายวัวขายควายอะไรมันก็ต้องมาจากตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขาขอให้เริ่มให้ได้ก่อนแล้วในวันข้างหน้า
1: ไปถอนทุน
0: โอกาสการโยนย้ายโอนย้ายนะครับการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายหน่วยงานมันก็จะเกิดขึ้นได้ครับหรือถ้าโชคดีนะเส้นดีๆเงินถึงด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนจากข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเป็นข้าราชการสามัญของส่วนกลางก็ได้ครับ
1: โอ้คือเพื่อเอาตัวเข้าไปอยู่ในระบบให้ได้ก่อน
2: เดี๋ยวค่อยไปไต่เต้าต่อ

0: เมื่อพาตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบได้แล้ว
1: ใช่ครับวันนี้ขอให้เริ่มต้นในระบบให้ได้ก่อนครับ
0: ดร.มานะค่ะที่อุ้มเศร้าที่สุดคือทุกครั้งที่เวลาเราคุยกันเนี่ยมันจะมีคอมเมนต์มาตลอดเวลาว่าเพิ่งรู้เหรอเขาทำกันมาตั้งนานแล้ว
2: ไม่อยากให้
1: คนไทยชินกับไม่อยากให้คนไทยชินกับประโยคนี้เพราะถ้าเราชินเนี่ยเราก็จะเฉยนะครับเนี่ยทุกครั้งที่เราได้ยินเรื่องแบบนี้ครับเราต้องช่วยกันพูดนะช่วยกันด่าประนามแล้วต้องเตือนสติพวกนักการเมืองหรือคนที่มีอำนาจบริหารประเทศนะว่าอย่าตัดตอนอย่าให้เรื่องนี้จบแค่อธิบดีคนเดียวแค่ย้ายตอนนี้ยังไม่มีใครโดนลงโทษน
0: ะ
1: แค่ย้ายไปคนเดียวอาทิตย์หน้าย้ายกลับก็ได้ใช่ไหมครับเป็นเครือข่ายอันเนี้ยคุณจะต้องขุดขึ้นมามันจะต้องมีคนเกี่ยวข้องมากมายขาหนึ่งคือคนจ่ายตังค
0: ์
1: แน่นอนว่าคุณบอกว่ามี 9,000 เอาคุณเอาขานี้ขึ้นมาแต่คนพวกเนี้ยเป็นเหยื่อครับจำเป็นคุณจะต้องเล่นงานอีกขาหนึ่งให้ได้ก็คือคนที่อยู่ในขบวนการโกงการสอบทางนี
0: ้
1: อาจจะมีทั้งนักการเมืองใช่ไหมคนเป็นที่ปรึกษาเป็นเลขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ล่ะมีตำแหน่งในการเมืองใช่คนที่เป็นข้าราชการที่มาเป็นเครือข่ายให้เขาคนที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยถ้ามาเป็นเครือข่ายให้เขาคนที่เป็นพ่อค้าเป็นนายหน้าให้กับคนพวกนี้เปิดบริษัทเป็นนายหน้าให้กับคนพวกนี้ต้องมีเยอะแน่นอนคุณต้องจับคนพวกนี้เอาให้ได้นะครับจะใช้เส้นทางการเงินหรือหลักฐานเอกสารที่มีต้องเอาคนพวกนี้มาให้ได้ครับ
0: ซึ่งจริงๆมันได้มันง่ายใช่ไหมคะถ้าจะจับจริง
1: ถูกต้องมันต้องทำได
2: ้
1: ถ้าคุณจะหยุดมันได้คุณต้องเล่นงานเครือข่ายมันถึงจะกลัวถ้าคุณตัดตอนเมื่อไหร่หรือไปเล่นงานฝ่ายผู้จ่ายพวกนี้จะหัวล้อยอครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละประเทศไทยแล้วมันก็โกงต่อไปครับ
0: แต่วันนี้คนที่ซวยไปด้วยกับกลายเป็นคนที่เข้าไปสอบด้วยความสุจริตมีความตั้งใจดีที่จะไปเป็นข้าราชการน้ำดีณวันนี้นายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะล้างบางให้หมดเลยยกเลิกผลการสอบที่ผ่านมาแต่ว่าถึงแม้ว่าปลัดมหาไทยจะบอกแล้วนะคะว่าจะพิจารณารายคนตอนนี้คนที่เขาเป็นข้าราชการสุจริตอ่ะเขาต้องมารับผลกรรมนี้ด้วยอะค่ะดร.มานะ
1: ใช่ อันนี้เดี๋ยวก่อนมาพูดเรื่องการเยียวยาคนสุจริตนะต้องขอชี้ประเด็นนี้อันนึงก่อนนะครับ
2: ค่ะ
1: เราดูในสว200คนเราเห็นว่าเป็นสวอิสระอยู่ประมาณ 40-50 คนคือประมาณ 25% ถูกไหมครับสวที่ถูกชี้ถูกกล่าวว่าเป็นสวสายสีน้ำเงินนะครับจะมีอยู่ประมาณ
2: 75%
1: นะเพราะฉะนั้นเราเห็นนะว่ามันจะมีสัดส่วนที่เขายอมปล่อยให้เข้ามานะครับคนที่ซื้อตำแหน่งกับคนเก่งที่ตั้งใจทำในสิ่งที่ถูกต้องอ่ะเชื่อว่าก็จะมีอยู่ประมาณ 20-30% เหมือนกันครับเป็นจำนวนเยอะนะถ
0: ้
1: า 6,000 ถ้าตีว่า 6,000 ตำแหน่งตัวเลขกลมๆนะครับมันก็จะต้องมีอยู่ประมาณ 2,000 คนเนาะที่เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องดูแลเขาเหมือนกันแต่ว่าวันนี้การที่นายกพูดว่าต้องหยุดทั้งหมดก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับแต่ถ้าสามารถขุดขึ้นมาได้ว่าใครจ่ายใครไม่จ่ายใครแก้เอกสารใครไม่ได้แก้เอกสารหรือไม่ได้แก้คอมพิวเตอร์ก็ทำให้เขากลับมาได้สิทธิประโยชน์ตามความสามารถจริงและนั้นจะเกิดความเป็นธรรมครับ
2: ครับอาจารย์และถ้าเกิดสมมติว่าเราโฟกัสแค่เฉพาะรอบนี้ในความเป็นจริงแล้วอาจารย์คิดว่าควรจะต้องย้อนหลังกลับไปขุดคุยถึงคนที่เคยเข้าไปแล้วรับตำแหน่งไปแล้วไหมฮะหรือเป็นข้าราชการอยู่ณตอนนี้แต่เข้ามาด้วยการทุจริตมันจะทำได้ไหมหรือมันควรทำเลยไหมในจังหวะน
1: ี้ถ้าได้ก็ดีแต่เชื่อไหมคนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะเขาพูดกันครับเขาพูดกันเองเลยอวดกันเลยว่าฉันน่ะมาสายไหน
0: มัน
1: จ่ายไปเท่าไหร
2: ่
1: ใครฉันเป็นพวกใครเขารู้กันครับ
2: เขาภูมิใจที่เข้ามาแบบนี
1: ้พูดครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าไม่รู้นะแต่การไปเอาเรื่องเอาราวย้อนหลังหลักฐานอาจจะหายากครับเอาเรื่องแบบนี้แหละเรื่องที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเอากันให้เจ๋งๆไปเลยดีกว่าครับ
0: ถึงว่าเวลาเราไปติดต่อเขาภูมิใจมากในการที่จะมาเหวี่ยงเราค่ะแล้วก็มานะ
1: เขารู้กัน
0: เขาเหวี่ยงอย่างภาคภูมิใจที่เราเป็นเจ้าของเงินค
1: ่
0: ะ
1: ถูกคนเป็นประหลัดอ่ะประหลัดเทศบาล
2: อ
1: ่ะจ่ายล้านห้า
2: โอ้โห
1: บางแห่งนะเขาบอกปีเดียวคุ้มถ้าเขาได้ใครได้เป็นประหลัดเทศบาลใหญ่ๆ

0: ใช่ครับ
1: อาจารย์ค่านิยมแบบนี้ทำไมมันตลบปัดไปแบบนั้นล่ะฮะคือเราควรจะภูมิใจที่เราอ่านหนังสือแล้วเราก็เป็นข้าราชการสอบก็ไปไม่ใช่เหรอ แล้วทำไมเราภูมิใจนี่จะมาอวดกันว่าเรามาจากใครสายไหน
0: เพราะเราปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้มานานคอร์รัปชันตรงโน้นคอร์รัปชันตรงนี้ทุกคนก็โกงใครๆก็โกงมันเลยกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาในระบบงานราชการ
2: ค่ะ
0: นะครับวันนี้เราจะเห็นว่ามีโกงใหญ่ๆระดับรัฐบาลระดับกระทรวงระดับกรมเราจะได้ยินเรื่องการทุจริตในหน่วยงานการเรียกรับสินบนจากกรณีพวกใบอนุญาตอนุมัติต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในหน่วยงานไปติดต่อส่งออกนำเข้าสินค้านะครับก็โดนเจ้าหน้าที่เรียกไถเงินขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งจะกระโดดเข้าไปอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้รู้สึกผิดอะไรวันนี้บ้านเรามันมาไกลถึงขนาดนี้แล้วครับเราลองทบย้อนหลังไปเมื่อเดือนที่แล้วสิตอนที่เอกชนน่ะกกร.นะครับภาคเอกชนมาบอกว่าเฮ้ยมีหน่วยงานนะกลุ่มหนึ่งกินมากกลุ่มหนึ่งกินบ่อยมีใครบ้างแล้วระบุชื่อออกมานะครับบางกรมยังไม่ยอมเลยรัฐมนตรีบางคนยังออกมาเถียงกับจตชอดนะครับบอกว่าไม่จริงใส่ร้ายทำให้เขาเสื่อมเสียศักดิ์ศรีก็บอกโอ้ยคนจ่ายเป็นคนบอกว่าฉันจ่ายที่นี่แกจะมาบอกว่าแกไม่ได้รับมันไม่ใช่เรื่องที่คนคนเดียวพูดแต่มันเป็นเรื่องที่เขาพูดกันทั้งประเทศเห็นไหมครับนี่คือคำอธิบายที่ผมว่ามันชัดเจนว่าทำไมการซื้อขายตำแหน่งการวิ่งเส้นสายมันดูเป็นเรื่องธรรมดาซะเหลือเกินในประเทศไทยทั้งที่มันเป็นเรื่องเลวร้ายที่กำลังสร้างวิกฤตสภาสร้างวิกฤตทางด้านศีลธรรมให้กับบ้านเมืองของเราครับ
2: ความทุจริตมันทำให้เป็นปกติแล้วในที่สุดก็มีความมั่นอกมั่นใจในการที่จะออกมาบอกว่าตัวเองนั้นสุจริต
1: ทำไมฟังไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยโอเคเราจะจัดการในรอบนี้ใช่แต่รู้สึกว่ามันเหมือนจะไม่ได้ทำให้การทุจริตมันดีขึ้นในประเทศไทยเลยอาจารย์ดูไม่มีความหวังเอาจริงๆนะฟังแบบนั้นแล้วมันอาจารย์ศึกษาเรื่องนี้มามันจะเป็นยังไงอ้าวอาจารย
0: ์มันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นถ้าเราเปรียบเทียบนะ
1: ครับ
0: สองหลายเดือนก่อนเราพูดเรื่องการใช้เงินการถลุงเงินของกองทุนนะครับหลายคนบอกว่าการใช้เงินของกองทุนประกันสังคมไม่ชอบมาพากลนะมันตุ่ยๆเหม็นๆนะมันไม่ใช่ตุ่ยๆแล้วมันเหม็นแล้วนะครับแต่บอกว่าทำไมกองทุนกบข.ของข้าราชการอ่ะมันดีอ่ะมันมีประสิทธิภาพเพราะมันเข้าไปจ้างคนนอกจ้างเอกชนมาเป็นผู้บริหารนะครับแต่กองทุนประกันสังคมให้ข้าราชการบริหารมันเลยตุ่ยๆเห็นไหมคือขาหนึ่งของราชการมันดีแล้วอ่ะแต่ขาหนึ่งที่อีกขาหนึ่งที่เป็นเงินของประชาชนน่ะแต่ให้ข้าราชการบริหารขานี้มันไม่ดีมันแปลว่ามันมีการพัฒนาได้ทำให้ดีได้ถ้าเรายอมทำเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการสอบบรรจุก็เหมือนกันวันนี้การสอบบรรจุของกพ.ข้าราชการสามัญเนี่ยเราแทบไม่ได้ยินเลยเราแทบไม่ได้ยินเลยนะว่าใคร ว่าใครโกงเข้ามานะครับเป็นเรื่องเป็นราวนะครับอันนั้นจะมันมีก็คือตอนโยกย้ายกันแล้วทนายเองนะแต่ตอนสอบมันไม่มีมันแปลว่าขานั้นเขาแก้ไขได้ทำได้แต่ขาวันนี้ที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำไม่ได้ยังเสียยังเน่าอยู่ยังน่าเกลียดอยู่เห็นไหมครับมันทำได้ถ้าเราทำครับสำคัญคือถ้าทำแล้วพูดกันจริงๆไม่ใช่ปากว่าตาขยิบหรือสักแต่พูดเอาหน้าเอาเท่กันไป
2: ค่ะถ้าเราเจาะมาที่ครั้งนี้ที่โดนจับได้เนี่ยค่ะมันมีการถกเถียงกันอยู่ในวันนี้ถ้าณวันนี้ค่ะมันจะเป็นเรื่องของไฟล์สแกนกระดาษคำตอบอะค่ะตรงนี้อาจารย์เห็นพิรุธอะไรไหมคะเพราะตอนนี้มันเหมือนกับมี 2-3 องค์กรที่เขาค่อนข้างจะต้องเถียงกันไปเถียงกันมาว่าตกลงแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่จะต้องเป็นคนรับผิดชอบ
0: งวดเนี่ยชมปปช.ออกมาเร็วแล้วก็ให้ข้อมูลกับสังคมได้มากตามสไตล์ปปช.ที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรแล้วก็จะบอกว่าเป็นความลับทางสำนวนในทางคดีแต่รอบนี้ดีมากเลยต้องปรบมือให้พอทำงานกับตำรวจรอบนี้ตำรวจก็แฉก็เปิดโปงนะครับซักไซผู้ต้องหาให้สื่อมวลชนฟังนั่นแปลว่าประชาชนก็จะได้รับรู้ด้วยอย่างนี้ผมว่าคนไทยชอบน
2: ะ
0: แล้วก็ปรบมือให้น
2: ะ
0: ส่วนเรื่องการสแกนนะครับก็คงต้องรอกันอีกนิดหนึ่งว่าไอ้กระดาษที่เราเห็น

0: ือมันเป็นกระดาษตัวจริงหรือกระดาษที่สแกนมามันทำกันได้ยังไงณวันที่เริ่มต้นระบบที่ออกแบบไว้มันถูกออกแบบมาเพื่อให้โกงได้โดยคนที่ถือกุญแจหรือคนที่ถือพาสเวิร์ดของมันมันทำกันยังไงเราอยากรู้ครับที่บอกว่าตัวกระดาษคำตอบเก็บไว้ในเซฟเฮาส์หรือในห้องนิรภัยของมหาวิทยาลัยอันนั้นน่ะเราก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันมีคนแอบเปิดหรือ
2: มันไม่ด้วยยังไง
0: มันรวยยังไงให้เวลาสักนิดนึงครับน่าตื่นเต้นน่าดีใจที่มันถูกแฉครับแล้วเราได้เห็นว่าคนที่เป็นคนนอกช่วยกันมาเปิดข้อมูลมากขึ้นมากขึ้นคนที่อยู่ในวงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนที่อยู่ในวงการการศึกษาเข้ามาช่วยกันเปิดข้อมูลขอบคุณทุกๆคนถ้าเราพูดกันมากๆ
2: ค
0: นไทยจะได้รู้และระบบมันจะถูกแก้ครับ
1: ค่ะวันนี้เราคุยกันในเรื่องของการโกงสอบในระดับท้องถิ่นไหนๆก็ได้มีโอกาสได้คุยกับดร.มานะแล้วพอจะมีเรื่องอื่นแม้ว่าจะเป็นท้องถิ่นก็ตามหรือระดับประเทศก็ตามที่ทำให้เราสองคนรู้สึกว้าวมากขึ้นอีกไหมคะนอกจากรถขยะค่ะดร.มานะ
2: ว้าวนี่หมายถึงว่าตกใจใช่ไหม
1: เขาว่าโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอ
0: คร
1: ับ
0: ช่วงนี้เนี่ยผมตามอยู่สองเรื่อง
1: ค่ะ
0: เรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องอาหารน
2: ม
0: เรื่องโคนมนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องนอมินีซึ่งใหญ่มากทั้งสองเรื่องครับมุดนอมินีเนี่ยมันทำให้คนไทยอ่ะตกอยู่ในความหวาดกลัวและถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเร็วๆนี้มันจะกลืนกินเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับมันไปลึกไปซ้อไปลึกแล้วก็ไปแบบซับซ้อนมากเลยทั้งนอมินีคนไทยด้วยกันเองนอมินีของต่างชาติจะเทาจะดำเราไม่รู้ล่ะนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้คนไทยจับตาดูก็คือเรื่องนมโรงเรียน
2: ครับ
0: ต้องการ
1: เรื่องนม
0: เรื่องนมเลยนะครับ
1: เกษตรกร
0: เพราะว่าคนไทยกินนมมากขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ประเทศไทยอ่ะมีปริมาณโคนมลดน้อยลงเมื่อปี65เรามีโคนมอยู่ทั่วประเทศประมาณ 800,000 ตัววันนี้เรามีโคนมทั่วประเทศประมาณ 500,000 ตัว มันหายไป 200,000 กว่าเกือบ 300,000 ตัวนะครับประมาณ 300,000 หายไปเยอะนะครับจำนวนเกษตรกรโคนมจากเดิมมี 20,000 กว่ารายตอนนี้เหลือประมาณ 13,000 ถึง 15,000 รายมันก็ลดไปเยอะนะครับแต่เมื่อกี้ผมเรียนตอนต้นคนไทยกินนมเพิ่มมากขึ้นไงเอานมมาจากไหนอ่ะนะเมื่อกี้ผมบอกว่าจำนวนโคนมลดน้อยลงเยอะมากเป็นแสนๆตัวนะครับแต่ทำไมเกษตรกรต้องเอาโคนมมาเททิ้งเพราะนมล้นตลาดแล้วทำไมพวกอสคบัวแดงอ่ะนะครับองค์กรส่งเสริมโคโนมอ่ะเป็นหนี้เป็นสินเกษตรกรไม่มีเงินจ่ายมีสหกรณ์โคโนมหลายแห่งที่ไม่มีเงินจ่ายเกษตรกรอันนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทย มันเป็นความจริงทั้งหมดเลยแต่มันมีความลับที่ดำมืดคนไทยไม่รู้รัฐบาลรู้หรือเปล่าอย่างน้อยคนในกรมปศุสัตว์คนในกระทรวงเกษตรคุณต้องรู้บ้างสิแต่นี่มันคือความขัดแย้งในประเทศไทยและถ้าไม่ทำอะไรเลยนี่คือโอกาสหรือความเสี่ยงนะครับทางด้านความมั่นคงของอาหารของคนไทยว่าเรากำลังมีนมลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศหรือมีการลักมีการเอานมจากต่างประเทศเข้ามามากผิดปกติ
1: ค่ะ
0: เราไปเซ็น FTA กับออสเตรเลียนิวซีแลนด์เมื่อ20ปีที่แล้วให้เอานมเข้ามาและผลิตภัณฑ์นมเนี่ยเข้ามาได้โดยจ่าย 0% แต่เรื่องนี้เรารู้มา20ปีแล้วรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ย20ปีเราไม่ได้วางแผนอะไรเลยหรือไม่ได้สนับสนุนเกษตรกรเลยหรือไม่มีอะไรเลยหรือแต่อันนี้มีแต่คำถามเลยครับว่าเราทำอะไรกันนะครับวันนี้นมที่เรากินกันอยู่ทุกคนนะครับที่บ้านผมเองเนี่ยก็มีนมติดตู้เย็นอยู่ตลอดเวลาที่ข้างกล่องนมหรือถุงนมอ่ะมันเขียนว่านมโค 100% มีใครรู้ไหมว่าคำว่านมโค 100% หมายถึงผลิตจากนมโคสด

0: 100%หรือนมโคผสมนมผง
1: อืมค่ะโอ้นี่เรื่องใหญ่ค่ะ
0: คุณค่าทางอาหารต่างกัน
1: ค่ะ
2: ครับ
0: แล้ววันนี้ไม่มีขีดผมไม่เห็นเลยนะว่ามีในเซลล์ซูเปอร์มาร์เก็ตมันจะเขียนว่านมโคสดผสมนมผง 20%
1: ค่ะ
2: ใช
0: ่ไม่มีอ่ะเขียนนมโค 100% เพราะนมผงมันก็คือนมโค แล้วใครจะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนในเรื่องสุขภาพใครปกป้องเกษตรกรปกป้องความมั่นคงทางอาหารนมของประเทศไทยอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สะท้อนถึงธรรมาภิบาลและความล้มเหลวของภาครัฐครับ
2: โอ้โหถ้าเราคุยกันเรื่องนี้เราคุยกันได้หลายวันหลายวัน
1: ต้องขออนุญาตเลยเพราะเป็นวาระใหญ่ที่อุ้มเชื่อว่าเกษตรกรเองเขาก็อยากฟังแล้วก็รอการแก้ไขอยู่เพื่อที่บอกไปแล้วว่า20ปีที่ผ่านมาเรามีการเตรียมพร้อมอะไรให้กับเกษตรกรบ้างแล้วจนถึงวันนี้ล้มหายตายจากกันไปกี่เจ้าแล้วอะค่ะ
0: นี่เราเกษตรกรก็จะบ่นมากเลย
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่รัฐนะครับคนของกรมคนของรัฐวิสาหกิจคนของกระทรวงคนเป็นรัฐมนตรีจะบอกว่าเกษตรกรต้องพัฒนาตัวเองต้องปรับปรุงเกษตรกรจะต้องเข้มแข็งก็โทพูดอย่างนี้อย่าพูดดีกว่านะครับ
2: ครับ
0: เพราะมันล้มหายตายจากมันเจ๊งกันไปมากแล้วครับ
1: ครับ
0: วัดนี่แหละจะช่วยเขาได้อย่างไรเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมครับ
1: แล้วก็เป็นการเปิดประเด็นใหม่ที่มีโอกาสจะขออนุญาตเรียนเชิญมาคุยเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนะคะดร.มานะค่ะ
0: ครับ
2: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะดร.มานะนิมิตมงคลนะคะประธาน ACT ต่อต้านคอร์รัปชันเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อแต่ช่วงหน้าเดือดนะช่วงหน้าก็เป็นเรื่องของพรรคส้มที่สะเทือนกับกรณีคุณภาวุฒิที่เจอ Forex นะคะอ
2: ่
1: ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันสักครู่เดียวค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับโอ้โหคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับหลังไมค์กับน้องอุ้ม10นาทีที่ฟังข่าวต้นชั่วโมงกันไปเดือดทุกเรื่องจริงๆนะแล้วก็แบบกลายเป็นว่าเรื่องจากใหญ่ตัวระดับประเทศนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนทั้งประเทศแล้วก็มา
1: ย่อมาสู่ท้องถิ่น
2: ย่อมาสู่ท้องถิ่น
1: แล้วสุดท้ายมันก็ขยายสะท้อนกลับไประดับประเทศอีกเน
2: า
1: ะ
2: ใช่แล้วก็มาเรื่องของพรรคการเมื
1: อง
2: พรรคการเมืองที่ตอนนี้ก็เป็นข่าวปมนะครับคุณภาวุฒิจากพรรคประชาชนที่โดนตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวกับการเกี่ยวข้องกับ Forex นะฮะ
1: คือมันเริ่มต้นมาจากที่ DSI เขาไปตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจหลอกลงทุน Forex นอกระบบนั่นแหละค่ะแล้ว DSI ก็บอกว่าตรวจสอบดูแล้วเนี่ยมันมีผู้เสียหายแล้วพอเข้าไปดูเนี่ยตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยไม่ได้บอกว่าเกี่ยวข้องอะไรกับคุณภาวุฒิโดยตรงนะแต่แค่บอกเฉยๆว่าคุณภาวุฒิเองเนี่ยมีการระบุว่าเส้นทางการเงินน่ะมันเชื่อมโยงไปบัญชีของคุณภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ายอดเงินที่มันปรากฏขึ้นมา28ล้านบาทเนี่ยตอนนี้มันต้องมีการพิสูจน์ทราบขึ้นมาให้ได้ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณภาวุฒิเนี่ยมีความสุจริตใช้คำนี้มีความสุจริตหรือเปล่าเพราะเงิน28ล้านน่ะมันไม่ได้มาจากการคือตอนนี้มันยังไม่ชัวร์ 100% น่ะแต่ทีนี้วันนี้ที่จะชวนอาจารย์คุยเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการที่ take action ของคุณภาวุฒิที่ไม่ได้ออกมาเป็นคลิปวิดีโอหรือเป็นการสัมภาษณ์กับสื่อใดๆเลยเป็นแค่การโพสต์ข้อความอย่างเดียวในขณะเดียวกันเนี่ยก็โดนโจมตีด้วยคลิปต่างๆหรือจะเป็นภาพนิ่งต่างๆว่าคุณภาวุฒิเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับ Forex บ้างหรือไม่เนี่ยมันเหมือนเป็นการตีคู่กันมาแล้วทางอีกทางนึงก็คือคุณไหมสิริกัญญาก็ออกมาบอกว่าเนี่ยก็อยากจะให้คุณภาวุฒิเนี่ยออกมาพูดได้เหมือนกันนะ ออกมาชี้แจงเรื่องนี้บ้างเถอะ
2: ที่จะไม่กระทบกับรูปคดี
1: ใช่แล้วก็อ้าวก็กลายเป็นว่าการเทคแอคชั่นของคุณใหม่เนี่ยมันถูกตีความไปได้หลากหลายรูปแบบคือไม่ได้เข้าข้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกำลังซ่อนในยะอะไรอยู่หรือเปล่า
2: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยคุยกับอาจารย์รัฐศาสตร์จะเหมาะสมที่สุดเลยคือรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์โอฬารสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณอุ้มครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์จนถึงตอนนี้เนี่ยคุณภาวุฒิเองเขาปฏิเสธนะว่าไม่เคยมีเงินเข้าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนตัวเองอ่ะไม่ได้อยู่ในจุดของการเป็นคนที่เทรดอยู่ใน Forex 3D อะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยนี่ท่าทางการเทคแอคชั่นของคุณภาวุฒิเองที่ไม่ได้ออกมาพูดเลยแต่ว่ารอที่จะชี้แจงกับ DSI อย่างเดียวเนี่ยอาจารย์มองท่าทีของคุณภาวุฒิยังไงคะ
4: คุณภาวุฒิมีสิทธิ์ปฏิเสธ
1: ค่ะ
4: นะครับตราบใดที่ยังไม่นะครับมีการแจ้งความดำเนินคดีแต่ด้านหนึ่งคุณภาวุฒิไม่ใช่นายภาวุฒินะครับนายโอฬารหรือว่าคุณอุ้มคุณบอยคุณภาวุฒิเป็นนักการเมืองผู้ทรงเกียรติและอยู่ในพรรคที่ยืนยันว่ามีการตรวจสอบมากที่สุด ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่

0: ท่าทีแบบนี้มันก็เลยทำให้ทุกคนตั้งคำถามว่าพาวุฒิหายไปไหนในขณะก่อนหน้านี้พาวุฒินะครับกดดันตรวจสอบโครงการของนะครับไทย
1: AI
0: Passport อย่างเข้มข้นแต่เวลานี้พาวุฒิกลับไม่ชี้แจงแถลงใดๆกับสังคมมันก็เลยตั้งคำถามว่าในกรณีในฐานะที่เป็นส.ส.ผู้ทรงเกียรตินะครับเวลาตัวเองโดนกดดันขนาดนี้แล้วจึงไม่ตอบคำถามใดๆกับสังคมในขณะที่พรรคที่ประกาศยืนยันว่าในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไม่เคยมีพรรคการเมืองไหนตรวจสอบการคอร์รัปชันมากขนาดนี้มาก่อนกับนิ่งเฉยคนที่สมควรพูดเรื่องนี้ไม่ใช่คุณใหม่ครับแต่คือคุณเท้งณัฐพงศ์ที่ต้องออกมาพูดคำว่านับถือหัวใจของนะครับคุณใหม่หัวใจเธอใหญ่กว่าหัวใจนะครับหน้าพัก
1: ถ้าเกิดเราย้อนกลับมาที่ตัวคุณพาวุฒิก่อนอาจารย์ในทางรัฐศาสตร์ที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องเทคแอคชั่นในระดับไหนฮะ
0: ตั้งแต่วันแรกเลยครับเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าคุณพาวุฒิไม่ได้ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบ AI Passport เนี่ยยังสามารถที่จะนะครับหาทางเบี่ยงอะไรได้เพื่อสร้างรักษาบรรทัดฐานทางการเมืองและการเมืองที่มีวุฒิภาวะการเมืองที่ตรงไปตรงมาพาวุฒิต้องทำเสร็จเช่นเดียวกับการตรวจสอบกรณี AI Passport ในกรณีคุณพาวุฒิต้องออกมาชี้แจงทุกกรณีและข้อสงสัยและขณะเดียวกันพรรคเองจะปล่อยให้คุณพาวุฒิอยู่ในลักษณะนี้ไม่ได้พรรคต้องมีความชัดเจนมากกว่านี
2: ้
0: เพราะว่าพรรคเองก็ตรวจสอบการคอร์รัปชันในกรุงเทพพ
2: ร
0: รคตรวจสอบการคอร์รัปชันทุกอย่างแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นกับผู้นำหรือว่าแกนนำพรรคพรรคเลือกที่จะใช้วิธีไม่พูดแต่ให้หัวใจของผู้หญิงพูดแทนพรรคเนี่ยหัวหน้าพรรคอยู่ตรงไหนในความสง่างามและทรงเกียรติ
2: อาจารย์แล้วถ้าเกิดมองอีกมุมนึงว่าคุณพาวุฒไม่ได้ออกมาชี้แจงกับสังคมแต่กำลังชี้แจงกับ DSIมันเป็นไปได้ไหมคะหรือมันจะทำให้ลดทอนความสงสัยหรือคาใจหรือไม่พอใจ
0: อย่างที่ผมนำเรียนเมื่อกี้ครับว่าถ้านายพาวุฒิคือนายพาวุฒิที่ร่ำรวยจากการทำธุรกิจนายพาวุฒิคนปกติที่ไม่เข้าสู่การเมืองไม่จำเป็นต้องแถลงข่าวใดๆช
1: ี้
0: แจงใดกับสังคมไปชี้แจงกับ DSI ได้เลยแต่พาวุฒิอีกด้านหนึ่งรับภาษีประชาชนและทำหน้าที่ตรวจสอบและเป็นบุคคลสำคัญในกรณีติดตามการทำงานรัฐบาลแต่พอถึงกรณีตัวเองพาวุฒิกลับหายล่องหนไปในกิจเป
2: ้
0: พรรคเองก็ไม่สนใจเรื่องการตรวจสอบในขณะที่พรรคบอกว่าจะตรวจสอบชัดชาติจะตรวจสอบทุกกรณีที่คอร์รัปชันแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพรรคกลับนิ่งเฉยปล่อยให้คุณไหมต้องออกมาทำหน้าที่แทน คุณไหมเนี่ยบทบาทของเธอเนี่ยผมคิดว่าสมควรน่าจะเป็นหัวหน้าพรรคมากกว่าคุณณัฐพงศ์ณเวลานี้นะ
2: ค่ะคือแล้วอาจารย์ตีความในยะของคุณใหม่ยังไงบ้างคะกับการที่ออกมาพูดแบบนี้คือมันเป็นแค่ประโยคสั้นๆนะคะอาจารย์แต่ว่าในอีกมุมนึงมันก็จะสามารถสะท้อนได้ว่าเทคแอคชั่นไปในทางไหนหรือว่าต้องการที่จะบอกให้กับด้อมส้มอ่ะให้เขามีความรู้สึกอย่างไรในภาวะแบบนี้ค่ะ
0: ประการที่หนึ่งนะภาวะผู้นำของเธอถึงแม้ว่าเธอไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแต่เธอมีความรับผิดชอบต่อพรรครับผิดชอบต่อความศรัทธารับผิดชอบต่อด้อมส้มที่ไม่อยากให้พรรคถูกกระหน่ำโจมตีจากสังคมว่าพรรคเลือกปฏิบัติและเก็บซ่อนกรณีนี้ไว้อย่างเงียบงันเธอทำหน้าที่แทนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเธอทำหน้าที่แทนหัวหน้าพรรคบรรดาด้อมส้มเนี่ยน่าจะต้องไงกดดันเรียกร้องพรรคเนี่ยให้เปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคให้เป็นเธอได้ไหมเธอทำเพื่อพรรคเธอทำเพื่อต้มส้มนะครับและเธอพยายามจะส่งสัญญาณว่าความไร้สมรรถนะความไร้ประสิทธิภาพของกรรมการบริหารพรรคต่อกรณีนี้ที่ไม่ได้สนใจเลยเราดูนะกรณีนี้คุณโรมหายไปไหนถ้าคุณไอ้หายไปไหนนะครับแต่ละคนที่มีความสามารถในการตรวจสอบกลับปล่อยให้นะครับคุณพาวุฒินะครับนิ่งหายไปในขณะเดียวกันปล่อยให้คุณใหม่ซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวอ่ะที่พูดแทนพรรคอย่างสง่างามและทรงเกียรติมาก
1: ตอนนี้คุณหมายออกมาแบบนี้แล้วอาจารย์คำนวณโมเมนตัมไปอยู่ตรงไหนฮะ
0: โมเมนตัมของคุณหมายใช่ไหมครับหรือว่าของ
1: พรรคเลยฮะ
0: มันจะกระทบเยอะมากโมเมนตัมเนี่ยมันจะส่งผลต่อการเลือกตั้งนะครับอย่างน้อยที่สุดการเลือกตั้งกรุงเทพเพราะพรรคนะครับได้ตั้งทงเรื่องนี้ในการที่จะเปิดโปงการคอร์รัปชันในกรุงเทพโดยเฉพาะการซื้อขายตำแหน่งและมันจะสวิงไปถึงนะครับกรณีของการเลือกตั้งในเมืองพัทยาและมันจะสวิงไปถึงนะครับความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพรรคประชาชนที่เขาถูกทำให้เชื่อว่าเป็นพรรคที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการติดตามการตรวจสอบปัญหาที่สังคมทางแข่งกัน
1: มันเท่ากับว่าคุณหมายออกมาในแนวจังหวะแบบนี้ก็เหมือนจะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะที
0: มันเป็นภาวะที่เขารู้สึกว่านะครับเขาต้องมีความรับผิดชอบต่อพรรคนะครับเป็นภาวะที่เขาเห็นว่าเขาเติบโตมาจากพรรคนี้

0: ในเมื่อหัวหน้าพรรคไม่สนใจในเมื่อสมการหัวหน้าพรรคไม่มีใครสนใจต่อปัญหาเหล่านี้เลือกที่จะนะครับเซฟคุณพาวุฒไว้เป็นที่เซฟโซนแต่สำหรับผมมองคุณใหม่เนี่ยเธอเป็นนางแบกของพรรคที่ไม่อยากให้พรรคตกต่ำไปกว่านี
1: ้แต่คำถามในเรื่องนี้ตั้งแต่แรกอาจารย์มันก็ถูกมองเป็นเกมการเมืองไม่ว่าจะจับพรรคส้มเองหรือว่ากระแสสังคมหรือจะฝั่งแฟนคลับด้อมส้มต่างๆอาจารย์มองยังไงฮะจังหวะเวลา
0: ถ้ามองเป็นเกมการเมืองนี่เป็นสิ่งที่ดีนะการเป็นการเมืองยิ่งเปิดโอกาสให้พรรคส้มเนี่ยสามารถชี้แจงได้
2: ที่แค่ตัวเอง
0: ถูกต้องนะถ้าเป็นไปเกมการเมืองเนี่ยเราสังเกตไหมครับวันแรกพาวุฒออกมาชี้แจงเราเห็นบรรดาด้อมส้มเห็นสื่อส้มเห็นบรรดานะครับส้มออกมาพยายามจะบอกว่าไม่มีไอ้28ล้านมันเป็นวิธีการทำงานมันเป็นเครื่องของการนะครับซื้อขายกันในวิธีการออนไลน์อะไรทำนองเนี้ยแต่วันนี้ทุกคนทิ้งพาวุฒกดเลยทุกคนนะครับแอบคุณพาวุฒเอาไว้ปล่อยให้คุณหมายคนเดียวออกมาแบกหน้าเอาไว้ครับ
2: ค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้จริงๆแล้วคุณพาวุฒเองต่างหากล่ะที่เป็นคนที่เสียพื้นที่เล่าเรื่องในสงครามการเมืองนี้เนอะอาจารย
0: ์ใช่ครับเพราะว่านี่เป็นการสื่อสารทางการเมืองชนิดหนึ่ง
2: ค
0: ุณพาวุฒเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีเรื่องโพลิสูงมากมันเป็นโอกาสสำคัญที่คุณพาวุฒจะได้ใช้โอกาสเนี้ยสื่อสารสาธารณะในทางการเมืองให้รู้ว่าอันนี้คืออะไรและประเด็นนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคยังไงบ้างเพราะว่ายิ่งไม่สื่อสารผู้ร้องก็ร้องนะครับกลัวว่าเดี๋ยวไปร้องโยงใยยงนะเส้นทางการเงินไปเกี่ยวข้องกับพรรคหรือไม่ยังไงจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันใหญ่กว่านี้
1: เรื่องใหญ
2: ่นี่ตอนนี้มันเริ่มลามไปถึงไหนแล้วคะอาจารย์จากเดิมที่คิดว่าโอเคมันน่าจะเป็นการพิพาทกันไปกันมาเกี่ยวกับคนละหมัดเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดโปงเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยตอนนี้มันลามไปถึงไหนแล้วคะจ๊ะ
0: ผมประเมินเดี๋ยวจะมีนักร้องนะครับไปยื่นร้องว่าเส้นทางการเงินมันเกี่ยวข้องกับการบริจาคให้พรรคมากน้อยหรือเกี่ยวข้องกันบ้างไม่อย่างไรซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามันมีกรณีเงินที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันอาจจะถูกโยงไปถึงประเด็นการยุบพรรคได้แต่แม้มันก็จะโยงอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคือจริงๆแล้วคุณพาวุฒนะครับหรือบรรดาคนที่เข้าใจเรื่องนี้ต้องชี้แจงโอกาสสำคัญนะในการสื่อสารสาธารณะสื่อสารการเมืองกับสังคมไม่เห็นว่าเรื่องนี้เหล่านี้ตัวเองไม่เกี่ยวข้องยังไงนะครับมันเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อต้องการโจมตีตัวเองอย่างไรบ้างนี่คือโอกาสแต่พาวุฒและพรรคเลือกทำลายโอกาส
1: ถ้าเกิดมองแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับเราพอจะเดาๆจิตวิทยาได้ระดับหนึ่งว่าเพราะอะไรถึงทั้งตัวคุณพาวุฒเองและก็คนที่มีความสามารถในการพูดและเปิดโปงของพรรคส้มเองเนี่ยถึงเงียบๆหรือว่าน่าจะเทคแอคชั่นได้มากกว่านี้แต่กลับไม่ทำมันดูเหมือนนั่นน่ะสิอาจารย์มันดูเหมือน
0: ยากเพราะว่ากรรมการบริหารพรรคก็ยังไม่มีความชัดเจนกรณีนี้นะครับตัวหัวหน้าพรรคซึ่งจริงๆแล้วจะต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดก็กลับเลือกที่จะไม่พูดบรรดาแกนนำพรรคที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสังคมอย่างต่อเนื่องกลับเลือกที่นิ่งเฉยมันจะเลยสะท้อนกลับไปนะครับที่พรรคครับว่าสรุปแล้วที่พรรคเนี่ยใครมีอำนาจจริงๆไม่ใช่พอมีปัญหาทุกคนก็ชิ่งนะครับหนีหมดแล้วปล่อยให้นะครับคนที่ถูกกล่าวหานั้นเผชิญชะตากรรมเอาเองมันเหลือคนที่รักพรรคจริงๆไม่กี่คนที่รู้สึกว่าจะปล่อยให้พรรคเป็นแบบนี้ไม่ได้จะปล่อยให้คนในพรรคนะครับมีภาพลักษณ์แบบนี้ไม่ได้จึงต้องออกมาม ันสะท้อนกลับไปที่องค์กรองค์การประยุกต์ในการบริหารจัดการพรรคณเวลานี้ครับ
2: อาจารย์ค่ะดูท่าทีขอย้อนวกกลับไปที่คุณใหม่อีกทีนึงแล้วก็น่าจะเกี่ยวข้องกับที่เราคุยกันตอนนี้ด้วยเนี่ยแหละตอนนี้มันเริ่มมีกระแสข่าวเมาส์กันค่อนข้างหนาหูว่าพรรคส้มเริ่มที่จะเฟดออกจากคุณป้อมพาวุฒละแล้วก็เหมือนมีกระแสข่าวออกมาได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่เขาคุยกันว่าเหมือนกับมีการพูดคุยกันว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะต้องเป็นการเหมือนตัดตัวเองออกไปจากระบบดีกว่าเพื่อที่จะให้มันมีความเสียหายเกิดขึ้นน้อยลงกว่านี้ไม่งั้นมันจะยิ่งบานปลายค่ะอาจารย์คิดเห็นยังไงคะ
0: มันเป็นวิธีการจัดการทางการเมืองอย่างหนึ่งนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับแต่มันเป็นวิธีการจัดการเมืองอย่างหนึ่งที่ถ้าเขาทำอย่างนั้นจริงๆแสดงว่าเขาประเมินแล้วว่าเรื่องนี้นะครับมันอันตรายกับพรรคมากจึงเลือกทิ้งคุณพาวุฒในกลางทางคุณอุ้มคุณบอลครับสังเกตไหมถ้าเรื่องอะไรที่มันสามารถแก้ตัวได้วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยวันแรกเราจะเห็นหัวหน้าพรรคคุณเสงออกไปแถลงข่าวที่ทำเนียบแล้วก็จะบอกว่าพรรคและผมขอโทษประชาชนแต่ครั้งนี้เราไม่เห็นคำนี้เลยนะหรือว่าเขาอาจจะเนี่ยอาจจะเก็บข้อมูลให้มากกว่านี้แล้วก็ชี้ชัดยืนยันชัดว่าคุณพาวุฒไม่เกี่ยวค่อยออกมาแต่มันก็ ระยะเวลาล่วงเลยมานานแล้วนะเพราะอย่าลืมนะในการตรวจสอบเนี่ยต้องยอมรับว่าความสามารถของพรรคส้มเนี่ยก็มีความสามารถในการตรวจสอบที่สูงสุดจริงๆณเวลานี้ในบรรดาพรรคฝ่ายค้าน
1: ใช่นั่นแหละคือคำถามของผมอาจารย์ว่าพอมันถูกที

0: ไว้แบบนั้นปล่อยให้เธอเผชิญชะตากรรมด้วยตัวเองและปล่อยระยะเวลามันนานโดยที่ไม่ได้เทคแอคชั่นทั้งตัวคุณพาวุฒิเองและพรรคได้มากกว่านี้มันเลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเหมือนมันทำอะไรไม่ได้หรือเปล่ามันทำให้มองไปแบบนั้นเลยไง
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับเห็นไหมฮะก็คือเรื่องที่มีนะครับไม่ยอมอธิบายมันทำให้สังคมมองไปอีกมิติหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นผลดีกับพรรคไม่ได้เป็นผลดีกับนะครับความศรัทธาของประชาชนและอย่างที่บอกมันส่งผลแน่นอนกับการเลือกตั้งนะครับกรุงเทพและเมืองพัทยาเพราะทั้งหมดเนี่ยมันถูกตั้งว่าพรรคผู้นะครับสมัครพรรคเนี่ยจะไม่มีปัญหาการนะครับเรื่องของการไปเกี่ยวพันหรือว่าการทุจริตคอร์รัปชันพรรคจะตรวจสอบแบบเข้มข้นแม้ว่านะครับประเด็นนี้ไม่เกิดขึ้นกับตัวผู้สมัครทั้งสองที่แต่ความเชื่อมั่นของคนที่มันมีต่อพรรคมันจะส่งผลกระทบต่อผู้สมัครด้วยนะครับ
2: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าอันนี้สมมตินะคะสมมติว่ามีการเทคแอคชั่นจากคุณพาวุฒิเนี่ยมันต้องเป็นเป็นการเทคแอคชั่นรูปแบบไหนที่จะป้องกันตัวเองออกจากพรรคหรือว่าป้องกันพรรคออกจากตัวเองไม่ให้มาเกี่ยวข้องกันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
1: ผมคิดว่าถ้าตั้งหลักอยู่ส่วนการเมืองที่ตรงไปตรงมาการเมืองที่มีที่ภาวะเนี่ยสองก็คือหนึ่งคุณพาวุฒิต้องชี้แจงตัวเองว่าตัวเองไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับ Forex และเงิน28ล้านเนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแต่การที่สองพรรคก็ต้องออกมาชี้แจงด้วยนะครับว่าเงินเหล่านี้ไม่ได้มามีผลสัมพันธ์กับพรรคใดๆทั้งสิ้นเงิน28ล้านไม่มีสักสลึงเดียวที่บริจาคให้พรรคก็คือเป็นการชี้แจงควบคู่กันไปเพราะว่าถ้าไม่ชี้แจงนะมันจะเลือดตั้งอยู่แล้วในวันอาทิตย์นี้ครับ
0: ใช่
2: แล้วถ้าเกิดระยะเวลาก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งเนี่ยค่ะอาจารย์มันมีการพิสูจน์ทราบขึ้นมาแบบโป้งเลยว่าคุณพาวุฒิไม่ผิดมันจะมี
1: ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณพาวุฒินะครับและก็ทางพรรคด้วยนะครับยังมีเวลาอยู่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์เนี่ยยังมีเวลาอยู่ครับ
2: ค่ะ
0: อย่างนี้เท่ากับว่าถ้าตอนเนี้ยภาพมันออกมาประมาณแบบนี้ที่เรายังรอความไม่ชัดเจนอยู่อย่างเงี้ยดอมส้มก็พูดไม่ได้เต็มปากว่าเป็นเกมการเมืองที่ดูจากไทม์ไลน์แล้วเหมือนกับจ้องเล่นงาน
1: ใช่ครับยังไม่ถึงขนาดนั้นครับนะครับแต่ถ้าไม่สื่อสารใดๆเนี่ยมันจะถูกปั่นต่
0: อ
1: และถูกปั่นต่อแล้วทำให้ดอมส้มเนี่ยเกิดความลังเลใจว่าเราจะไปเลือกตั้งดีหรือไม
2: ่ค่ะอาจารย์เราวิเคราะห์กันว่าคุณพาวุฒิดูเงียบๆอาจารย์ว่าคุณพาวุฒิกับคุณชัยชนกใครดูเงียบกว่ากันครับตอนนี
1: ้ต่างคนต่างพยายามเงียบคนละมุมนะคนละเงียบของนะครับเงียบคนละมุมเพราะมันมีผลกระทบนะครับแต่ได้บอกว่าถ้ามันมีข้อมูลหลักฐานนะการสื่อสารกับสังคมนี่แหละจะเป็นเกาะคุ้มกันทั้งตัวคุณชัยชนกนะครับคุณพาวุฒิทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคประชาชนได้ดีที่สุดนะครับ
2: ค่ะฝั่งของโครงการ THAI Passport ตอนนี้อาจารย์คิดว่ามันเป็นการเดินหน้าไปในรูปแบบไหนล่ะอะไรที่เราควรจะต้องจับตาต่อดีคะอาจารย
1: ์คือผมเองนะก็เรื่อง AI ผมสนับสนุนนะแต่ผมอยากจะให้เขาเอาไปใช้ที่มันเป็นประโยชน์ก็คืออย่างน้อยนะครับวิทยาการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์นะครับสตาร์ทอัพ SME ผู้ประกอบการก็คือแจกไปแล้วเนี่ยมันต้องมีมูลค่าเพิ่มและสร้างสมรรถนะสร้างโอกาสของการใช้ AI นะครับไม่ใช่แจกเพื่อที่จะไปให้นะครับการสร้างรูปกันและเพื่อส่งหากิ๊กอย่างนี้ไม่ได
2: ้หรือว่าดูดวงก็ไม่
1: ใช่ใช่ครับมันคือไอ้อย่างนั้นของฟรีก็มี
0: ค่ะใช่ใช
2: ่ค่ะนั่นหมายความว่าวันนี้ที่เราคุยกันนะคะอาจารย์โอเคในเรื่องของพรรคส้มที่เจอแรงสะเทือนจาก Forex โดยคุณพาวุฒิเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้กลบแสงของประชาชนที่เขากำลังส่งไปที่โครงการ THAI Passport เลยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ใช่ครับใช
0: ่
1: คร
0: ับ ก็แยกเรื่องกันไป
1: ใช่ครับ
2: ค่ะแต่ว่า
1: เขาไม่ทนต่อการคอร์สชั่นแล้วอะครับเขาไม่ทนต่อเรื่องพวกนี้แล้วเมื่อกี้ผมยังนะครับฟังคุณบอลคุณอุ้มนะครับคุยเรื่อง
0: สอบใช่ไหม
1: การสอบการสอบคุณ
2: อุ้ม
1: เ
2: ป็นอาจารย์เลยค่ะ
1: ยังเลยชื่อถึงเลยเมื่อกี้
0: ใช่อาจารย์สองนาที
2: มีเวลา
0: แถมเรื่องนี้หน่อยก็ดีฮะไหนๆก็คุยกับอาจารย์แล้ว
1: มันทำกันเป็นล่ำเป็นสันนะสมัยก่อนตอนที่สอบอยู่ที่จังหวัดเขาเรียกว่าตีละแสนนะครับ
2: ตีละแสน
1: ใช่ครับตีหนึ่งตีสองตีสามแต่พอตอนปี60มาเนี่ยเขารวมศูนย์เข้ามาที่นะครับทางส่วนกลางมันก็เลยกลายเป็นมากระจุกที่ส่วนกลางเดี๋ยวมีเวลาคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอเข้ารายการก่อน
2: ได้เลยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากครับครับ
2: เนี่ยพออาจารย์เปิดมานี่เราหูผึ่งเลยอะซีละแสน
0: แต่ก่อนซีละแสนก็แยกย้ายกันไปทำกันตามหน่วยพื้นที่ต่างๆแต่ตั้งแต่ปี60มัดรวมมาที่ส่วนกลางครับวันนี้เดินทางด้วยสวัสดิภาพนะครับใจเย็นในการขับรถด้วยเนี่ยไหนก็พูดถึงเรื่องบีบแตรแล้ว
2: ลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าว

0: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
1: ออมยุรากรสุนทรญาตนะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มMCOT News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมารำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิว FM 100.5 อสมท.

ความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตของคนเรานั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของลมเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์นะครับลมฝนลมหนาวลมร้อนก็มีผลกระทบนะครับทำให้เกิดความทุกข์ทำให้เกิดความสุขได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยยิ่งสำคัญนะครับบอกว่าคนเราเลยจะเจ็บป่วยได้ไข้อะไรทุกอย่างเนี่ยเกิดจากเลือดลมทั้งนั้นการไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็มาจากเลือดลมเป็นต้นเหตุนะครับเพราะนั้นวันนี้เรื่องราวของเพลงของเราจะเป็นเรื่องของลมตามที่ท่านผู้ฟังได้ขอมานะครับท่านผู้ฟังบอกว่าคุณดุษฎีจัดเมื่อ5-6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยน่าฟังมากทีเดียวอยากฟังอีกตอนนั้นจัดเป็นชุดเป็นเซตเลยนะครับมีเรื่องราวของลมคือเพลงจะเป็นชื่อของลมทั้งนั้นเรื่องราวความรักชื่อเพลงเป็นความรักทั้งนั้นเรื่องราวของกลิ่นต่างๆดอกไม้ต่างๆธรรมชาติต่างๆสถานที่ต่างๆเนี่ยท่านผู้ฟังบอกชอบมากเวลาฟังแล้วมันเหมือนไปอยู่ในสถานที่นั้นหรือมีส่วนร่วมอยู่ด้วยเพราะว่ามันมีอยู่ในบรรยากาศเดียวกันเพราะนั้นวันนี้พูดถึงเรื่องลมแล้วก็ต้องนำเสนอบทเพลงที่เป็นเรื่องราวของลมต่างๆไม่ว่าจะเป็นลมรักลมสวัสดิ์ลมหวนลมหนาวรักลอยลมอะไรที่มีคำว่าลมอยู่ด้วยทั้งนั้นนะครับแต่อย่างที่พูดไว้ว่าคนเราเนี่ยถ้าเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยมันทำให้เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความคลุ้มคลั่งขึ้นได้โดยเฉพาะยิ่งเกิดความคลุ้มคลั่งในเรื่องของความรักนะครับเพราะฉะนั้นเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงใบ้คลั่งนะครับแม่คนใบ้คลั่งเนี่ยน่าสงสารนะครับเคยได้ยินคำเปรียบเทียบโบราณนี่เขาบอกว่าคนใบ้กินบระเพ็ดไหมครับคนใบ้เนี่ยพูดไม่ได้บระเพ็ดนี่กระแสจะขมสมัยเราเป็นเด็กๆเรียนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับเมื่อก่อนครูไม่ค่อยตีนะครับทำโทษโดยการให้ทำผิดหรือไม่ส่งกันบ้านก็เอามาเอาบระเพ็ดไปยืนเที่ยวหน้าห้องหนึ่งท่อนนี่โอ้โหขมกันปางตายแต่บางคนกลับชอบนะครับบอกว่าขมพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็หวานแต่ผมว่าขมอยู่จนกลับบ้านเลยยังไม่หายขมมันบระเพ็ดมันแสนขมเมื่อคนใบ้อมบระเพ็ดหรือกินบระเพ็ดเข้าไปก็แสนจะขมแต่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนคนที่น้ำท่วมปากบอกอะไรก็ไม่ได้นั่นแหละครับนี่ใบ้คลั่งในที่นี้ก็เหมือนกันนะครับพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแต่ว่าคนใบ้คลั่งในเพลงนี้ไม่ได้กินบระเพ็ดเข้าไปแต่ว่าดื่มด่ำความรักเข้าไปเต็มอกนะครับอันหนักจิตพิษรักนี่หนักยิ่งนะครับแม้มันความรักมาเกิดขึ้นมาจะบอกใครก็บอกไม่ได้นะครับเป็นเรื่องของการแอบรักขึ้นมานะครับเพราะนั้นเรามาฟังเรื่องราวของเพลงใบ้คลั่งที่แสนไพเราะนี่กันบทเพลงใบ้คลั่ง2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับ2ไม้มี4ท่อนเดิมทีเดียวเขาเรียกชื่อว่าเพลงใบ้คลั่งบางช้างเพลงนี้เป็นเพลงที่ครูนายนักดนตรีจังหวัดสมุทรสงครามแต่งขึ้นพร้อมกับเพลงแขกมอญบางช้างและสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาครูช้อยสุนทรวาทินได้นำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นส่วนชั้นเดียวนั้นครูมนตรีตราโมทนำทำนองมาแต่งตัด3ทางด้วยกันนะครับคือท่านบอกใช้บรรเลงเป็นเพลงเถาทางหนึ่งใช้เป็นเพลงเร็วทางหนึ่งที่เราเรียกว่าเพลงเร็วใบ้คลั่งนั่นแหละครับแล้วก็ใช้เป็นเพลงลูกหมดอีกทางหนึ่งลักษณะพิเศษของเพลงใบ้คลั่งเนี่ยในอัตรา3

ชั้นท่อน1เขาจะกำกับจังหวัดด้วยหน้าทับทยอย3ชั้นส่วนท่อน2กับท่อน4กำกับด้วยจังหวัดหน้าทับลาวเพราะเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวส่วนท่อน3กำกับด้วยจังหวัดหน้าทับปรบไก่เห็นไหมครับมีถึง3จังหวัดหน้าทับในที่ที่ใช้ในเพลงนี้นะครับส่วนในตรา2ชั้นและชั้นเดียวก็ลดหลั่นการกำกับจังหวัดหน้าทับตามอัตราส่วนคือกำกับด้วยหน้าทับเดิมในแต่ละอัตรานะครับเพียงแต่ลดทอนอัตราจังหวะลงมา2ชั้นก็ลดทอนลงมาเท่านึงชั้นเดียวก็ลดทอนลงมาเท่านึงตามมาลีลาของเพลงนะครับบทเพลงแม่คลั่งวันนี้เป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงปีพาทย์ไม่นวมของคณะดุริยพันธ์นะครับผู้ที่ขับร้องคือคุณณรพลดุริยพันธ์ครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงใบ้ข้างก็จบลงไปแล้วนะครับมะเร็งด้วยวงปีพาทย์ไม่นวมคณะดุริยพันธ์ขับร้องโดยคุณนฤพลดุริยพันธ์นักร้องเสียงดีแล้วก็เป็นพระเอกต่อแก้วทางไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมนะครับในอดีตเมื่อ 40-50 ปีก่อนนั้นหาใครเทียบคุณนฤพลยากนะครับรูปหล่อนะครับนักร้องเสียงดีในเรื่องของเพลงไทยเดิมนี่ดังมากแทนครูเหนียวดุริยพันธ์ผู้เป็นพ่อได้อย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นเจ้าของรายการเพลินเพลงกับนฤพลที่มีชื่อเสียงมากในอดีตนะครับท่านก็เป็นผู้ที่สืบสานตำนานเพลงไทยเดิมจนทุกวันนี้คือท่านหายไปนานหายไปหลายสิบปีคือท่านไปรับราชการอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็กลับมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็ออกรายการอยู่บ่อยๆเราจะเห็นท่านถ้าท่านผู้ฟังที่ไปชมรายการเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับงานตามตัวละครแห่งชาติหรือศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยจะพบคุณนฤพลนั่งขับเสภาแล้วก็เพลงที่จบลงไปนี้เพลงใบ้ข้างเนี่ยผมก็พยายามโยงก็มาหาเรื่องราวของบทเพลงที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้คือเรื่องราวของลมวันนี้จะเป็นเรื่องของลมนะครับแม่ธรรมชาตินี่สร้างเรื่องราวของลมมาให้ทั้งดีทั้งร้ายนะครับลมนี่

ลมเสียลมดีลมร้ายลมหนาวลมร้อนลมฝนลมรักมันมีทุกอย่างซึ่งท่านในคำว่าลมวันนี้ลมต่างๆนำมาเสนอให้ฟังนะครับแต่ผมพยายามหาเพลงที่เป็นความรักหรือว่าลมรักมากกว่านะครับเพราะรายการของเรานั้นไม่อยากให้มีลมโกรธหรือว่าลมเครียดเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับแต่ยังใบ้คลั่งนี่ก็เป็นเรื่องราวของลมเลือดจะไปลมจะมาเกิดความคลุ้งคลั่งและเปรียบเสมือนคนใบ้กินบัวเพชรพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเก็บงำความรักไว้แน่นแน่นแน่นหัวอกเลยนะครับก็เป็นเรื่องของลมรักด้วยนะครับบทเพลง2เพลงต่อไปนี้ขอนำเสนอลมหวนและลมสวาดก่อนเลยนะครับลมหวนและลมสวาดนี่ก็ลมหวนเนี่ยเป็นผลงานการพระนิพนธ์นะครับเนื้อร้องโดยเสด็จพระองค์ชายใหญ่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนนะครับทรงพระนิพนธ์เนื้อร้องส่วนทำนองนั้นหม่อมหลวงพวงร้อยอภัยวงศ์เป็นผู้ประพันธ์ทำนองนะครับเรียกว่าท่านก็เป็นคู่ใจไม่ใช่คู่ชีวิตนะครับคู่ใจในเรื่องของการประพันธ์หลายเพลงที่เกิดจากสองท่านนี้อย่างเช่นบัวขาวในฝันอย่างนี้นะครับลมหวนเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยคนแรกเลยนะครับคุณโสภาอุณหกะบันทึกเสียงไว้เมื่อปีพ.ศ. 2481ในภาพยนตร์เรื่องแม่เสือสาวนะครับแต่ต่อมาเพลงนี้มาโด่งดังขึ้นก็เมื่อคุณชลีภกาพันธ์นำมาบันทึกเสียงใหม่ตอนนั้นพี่ลี่กำลังดังมากในช่วงนั้นกำลังสาวกำลังใสและเสียงเธอนั้นโอ้โหสูงใสหวานมากเลยทีเดียวเลยนะครับแต่วันนี้เราให้ฟังเสียงในอีกอารมณ์หนึ่งเพราะว่ามีแฟนเพลงไม่ใช่น้อยที่ชื่นชอบเสียงคุณนัดดาวิยการบอกทำให้ได้อารมณ์แปลกๆซอฟๆคุณนัดดานี่เป็นนักร้องที่ออกมาในแนวของแจ๊สออกแนวบลูแจ๊สด้วยเดี๋ยวซ้ำนะครับเสียงเธอเนี่ยลองฟังลมหวนในแนวของคุณดัดดาวิยการนะครับส่วนเพลงที่2ฝ่ายชายครับคุณชลินนันธนาครศิลปินแห่งชาติจะมาในเพลงลมสวาดลมสวาดเนี่ยครูแก้วเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับแล้วก็ครูสง่าทองทัศน์เป็นผู้ประพันธ์ทำนองเพลงนี้เป็นเพลงแรกของครูสง่าทองทัศน์เลยที่ประพันธ์ทำนองเกิดแล้วก็เกิดขึ้นมาในวงการนะครับขอเชิญรับฟัง2ลมแรกครับลมหวนจากคุณดัดดาวิยการและลมสวาดจากคุณชลินนันธนาครครับ

ลมหวนและลมสวายก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลง2เพลงแรก2ลมแรกเลยที่ผมนำมาเสนอนะครับอีก2ลมครับลมพาฝันและลมจ๋าลมโอ้คราวนี้2ลมนี้นอกจากจะเป็นเพลงที่มีทำนองหวานแล้วผู้ขับร้องยังแสนจะหวานด้วยลมพาฝันนี่ผู้ที่ประพันธ์เนื้อร้องคือครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการนะครับครูเอื้อเป็นผู้แต่งทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็บรรจุให้ศิษย์รักต้องเรียกว่าศิษย์รักท่านสำคัญท่านหนึ่งทีเดียวคือคุณดวงทองทองนันทมตอนนั้นคุณดวงทองทองนันทมเข้ามากำเนิดวงการก็จะในกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์นี่นะครับครั้งแรกครูเอื้อจะไม่รับเด็กครูเอื้อท่านไม่ชอบอะไรที่มันมอมมอมแมมแมมท่านชอบอะไรที่สะอาดเรียบร้อยคุณดวงทองมาจากต่างจังหวัดนะครับหรือว่าเป็นสาวชนบทมาเลยทีเดียวนะครับมอมแมมมาเลยทีเดียวแต่พอครูเอื้อครูแก้วครูเวทได้ลองฟังเสียงแล้วต้องรีบรับทันที

ขสีทิวิวรรณเป็นสาวน้อยขึ้นมาแล้วก็แต่งเพลงให้ร้องปรากฏว่าโอ้โหยุคนั้นหาใครเทียบคุณรวงทองยากมันเป็นเหมือนเสมือนโลโก้ของวงการเพลงเลยนะครับได้ยินแต่เสียงคุณรวงทองยุคนั้นเพิ่งจะมีสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยแต่นั้นเป็นแค่ภาพขาวดำ525เทนของไทยทีวีช่อง4มังพรมที่กลายมาเป็นอสมทนี่นะครับยุคนั้นพอคุณรวงทองมาออกอากาศนี่โหตามบ้านนี่วิ่งกันให้เกลียวที่วิ่งกันให้เกลียวเพราะหนึ่งจะวิ่งไปดูรวงทองทางจอโทรทัศน์สองก็คือว่าในยุคนั้นเนี่ยผมว่าทั้ง20บ้านจะมีโทรทัศน์สักบ้านหนึ่งนะครับสมัยนั้นโหหายากนะครับยิ่งต่างจังหวัดหาดูยากโหไปนั่งรวมพลกันอยู่หน้าจอซึ่งเจ้าของบ้านก็ยินดีแล้วภูมิใจที่ได้โชว์โทรทัศน์ให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นคุณรวงทองถือเป็นนักร้องถ้าจะเรียกว่าอันดับหนึ่งของวงสุนทรภรณ์ในยุคนั้นเลยนะครับคุณรวงทองจะมาในเพลงลมพาฝันนะครับส่วนเพลงที่สองลมจ๋าลมเพลงนี้เพราะเหลือเกินนะครับคุณสนิทสอเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับคุณสมานกาญจนพลินเป็นผู้บรรจุทำนองก็แนวทางคุณสมานจะหนีไปพ้นความเป็นไทยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดนตรีไทยด้วยดนตรีสากลด้วยคือท่านไม่ทิ้งความเป็นไทยคุณสมานน่ารักตรงนี้ท่านเป็นผู้ที่ดูแลความเป็นไทยอยู่ตลอดเวลาแต่งเพลงก็นึกถึงทำนองไทยมาบรรจุใส่ท่านนำทำนองเพลงสร้อยเพลงมาบรรจุสร้อยเพลงมันเป็นทำนองที่สามารถเศร้าก็ได้หวานก็ได้นะครับเมื่อสร้อยเพลงนำมาบรรจุในทำนองเพลงลมจ๋าลมเนี่ยทำให้เพลงนี้มีความหวานแกมเศร้าและคุณจินตนาสุขสิทธิ์ขับร้องเพลงนี้ไพเราะมากเสียงของเธอนั้นกังวานหวานนะครับก็ขอเชิญรับฟังครับ2บทเพลงจาก2ศิลปินแห่งชาติครับลมพาฝันจากคุณรวงทองทองลั่นธมและลมจ๋าลมจากทำนองเพลงสร้อยเพลงโดยคุณจินตนาสุขสถิตครับ

ลมพาฝันและลมจ๋าลมจากคุณรวงทองและคุณจินตนาก็จบลงไปแล้วนะครับตัวพี่จ้อนยิ่งเพลงลมจ๋าลมนี่จะเป็นเพลงที่ถูกขอมามากที่สุดแล้วก็บ่อยที่สุดพอห่างหายไปสักระยะหนึ่งก็มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาเป็นระยะว่าลมจ๋าลมเปิดให้มาฟังหน่อยได้ไหมเพราะเหลือเกินคืนวันนี้เลยได้ฟังนะครับก็คืนวันนี้เป็นเรื่องราวของลมเป็นเพลงที่มีคำว่าลมเกี่ยวข้องอยู่ด้วยฟังเพลงไพเราะหวานๆจากเพลงไทยสากลไปแล้วมาฟังเพลงหวานๆจากเพลงไทยเดิมครับคราวนี้เป็นพี่น้องสองสีขับร้องคู่กันนะครับขึ้นพับพลาครับขึ้นพับพลานี่เป็นเพลงซึ่งเขาใช้ในละครในบทที่ต้องการให้ตัวละครเนี่ยตัวเอกนะต้องเป็นตัวเอกแสดงอำนาจราชศักดิ์แสดงความสง่าผ่าเผยนะครับถ้าเป็นอย่างเสนาออกมานี่ก็ไม่ใช่ขึ้นพับพลาเพราะเสนานี่จะไปขึ้นไปนั่งบนพับพลาได้นะครับอย่างเช่นไหนในฉากจะมีพับพลามีที่ประทับเนี่ยตัวเอกออกมาไล่ลำออกมาให้เพลงขึ้นพับพลาเนี่ยนั่งบนพับพลาเมื่อใช้กับบทละครในก็เรียกว่าขึ้นพับพลาในถ้าใช้กับบทละครนอกก็เรียกว่าขึ้นพับพลานอกนะครับโดยนักดนตรีก็จะเปลี่ยนระดับเป็นเสียงในหรือเสียงนอกเพลงขึ้นพับพลาสองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่าแล้วก็เป็นเพลงท่อนเดียวมีทางเปลี่ยนหลายทางเลยนะครับบทเพลงขึ้นพับพลาวันนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าพี่น้องสองสีจะขับร้องคู่กันนะครับคุณสุรางดุริยพันธ์และคุณนฤพลดุริยพันธ์เป็นผู้ขับร้องและวงปีภาษไม่รวมของคณะดุริยพันธ์ก็เป็นวงที่ร่วมบรรเลงครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะอ่อนหวานมากทีเดียวขอเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังการขับร้องคู่ระหว่างคุณนฤพลโรยพันธ์และคุณสุรางโรยพันธ์นะครับคุณสุรางผู้พี่คุณนฤพลผู้น้องขับร้องคู่กันในเพลงขึ้นพระพราไพเราะอ่อนหวานมากซุ้มเสียงของทั้งสองท่านนี่ขับร้องไว้บันทึกเสียงไว้ประมาณสัก40กว่าปีเห็นจะได้นะครับบันทึกไว้ลงแผ่นเสียงด้วยนะครับเพลงชุดนี้ขึ้นพระพรานี่ก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะและนิยมมากในอดีตนะครับและโดยเฉพาะยิ่งขึ้นพระพรานี่ก็เป็นเพลงที่นำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลในภาพยนตร์ไทยยุคแรกนะครับที่คุณวิจิตรมาตราคุณสง่ากาญจนกพันธ์ท่านนำไปประจุไว้ในภาพยนตร์เรื่องหลงทางที่ท่านจัดทำขึ้นในสมัยต้นรัชกาลที่7นี่นะครับก็ใช้เพลงขึ้นพระพรานี่แหละครับบรรจุไว้แล้วคุณแม่นชลานุเคราะห์เป็นผู้ขับร้องหลังจากนั้นมาเพลงขึ้นพระพราก็ถูกวงสุนทรภรณ์หรือวงดนตรีกรมสัมพันธ์ชุดสังคีสัมพันธ์นี่แหละครับนำเพลงขึ้นพระพราไปขยายขึ้นมาใหม่นะครับตั้งชื่อว่าเพลงกุหลาบงามรู้จักกันดีจนทุกวันนี้ต่อไปอีก2ลมนะครับคราวนี้เป็น2สีสองสีสองสาวรุ่นพี่นะครับคนนี้เป็นรุ่นพี่ของคุณรวงทองกับคุณจินตนาความจริงผมน่าจะเสนอ2เพลงนี้ก่อนนะครับแต่บังเอิญว่าทั้ง2เพลงเนี่ยมีความพิเศษจนผมต้องนำมาใช้ในช่วงหลังนี้รักลอยลมเป็นชื่อเพลงทั้ง2เพลงนี้แล้วพลังคงจะนึกว่าผมทำอะไรแปลกๆอีกแล้วก็ในเมื่อทั้ง2เพลงเหมือนกันทำไมจะเปิดซ้ำรับรองได้ว่าไม่เปิดซ้ำครับรักลอยลมเพลงแรกนั้นครูปอวรานนท์เป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับส่วนรักรอยลมเพลงที่2คุณสุนทรยานเวียงการแต่งเนื้อร้องคุณสมานการจันทปรินเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็แนวทางคุณสมานนั้นหนีไม่พ้นท่านนำความอนุรักษ์ความรักเพลงไทยเดิมมาบรรจุใส่นะครับคุณสมานท่านนำทำนองเพลงมอญรำดาบทางเปลี่ยนท่อน3กับท่อน4คือมอญรำดาบเนี่ยมีเวลาที่บรรเลงมุดมี2ท่อนท่อนแรกกับท่อนหลังท่อนหลังก็เป็นทางเปลี่ยนทางเปลี่ยนมี4ท่อนท่านนำมาจะพอท่อน3กับท่อน4เห็นไหมครับวิธีการคุณสมานนั้นไม่เหมือนครูเพลงท่านอื่นเลยแล้วก็นำทำนองชุดนี้นะครับมาบรรจุในรักลอยลมให้คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องเห็นไหมครับชื่อเพลงเหมือนกันนะครับแต่ทำนองเพลงและเนื้อร้องแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยต้องขับร้อง2ท่านขอเชิญรับฟังรักลอยลมเพลงแรกโดยคุณสวรีภกาพันธ์นะครับส่วนรากลอยลมเพลงที่2จากทำนองเพลงมอญรำดาบทางเปลี่ยนท่อน3และท่อน4คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเป็นผู้ขับร้องครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับคำว่าลมผ่านไปแล้ว4-6เพลงนะครับลมหวนลมสวาดลมพาฝันลมจ๋าลมรักลอยลมและรักลอยลมนะครับทั้ง6เพลงนี้เป็นศิลปินแห่งชาติถึง5ท่านทีเดียวมีคุณชลินคุณรงทองคุณจินตนาคุณสวรีและคุณเพ็ญศรีครับลำดับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงไทยเดิมอีกสักเพลงครับชื่อว่าเพลงนกขมิ้นเมื่อสักครู่นี้เราฟังคุณนรพลกุศลรางขับร้องคู่กันคราวนี้มาฟังคุณสุรางร้องเดี่ยวบ้างครับในชั่วโมงแรกนี้เป็นการขับร้องโดยนักร้องสายดุริยพันธ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากในประเทศไทยในสมัย5-60ปีก่อนโดยครูเนียดุริยพันธ์ผู้พ่อและครูเชื่อมช้อยดุริยพันธ์ผู้เป็นมารดาสร้างชื่อเสียงไว้เป็นต้นแบบเสียงกรมศิลปากรเลยทีเดียวเพลงนกขมิ้นที่จะนำเสนอเนี่ยนะครับผมก็เล่าฟังบ่อยๆแต่วันนี้ก็ยังต้องเล่าอีกเพราะว่าน้องๆหลานๆที่เพิ่งเปิดฟังหรือเพื่อนๆพี่ๆซึ่งมาเคยได้ฟังรายการเราได้เปิดฟังจะได้ทราบว่าที่มาเป็นอย่างไรเพลงนกขมิ้นนี่เป็นเพลงเก่าแก่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับนกขมิ้นสองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับปรบไก่มี3ท่อนท่อน1มี3จังหวะท่อน2กับท่อน3มีท่อนละ2จังหวะเพลงนกขมิ้นทำนองเก่านี่มี2ทำนองเลยนะครับคือมีนกขมิ้นตัวผู้แล้วก็นกขมิ้นตัวเมียมาเรียกว่าเป็นธรรมชาติเลยนะครับมีทั้งตัวผู้และตัวเมียเลยเมื่อราวสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครูเพลงซึ่งเป็นครูดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นแล้วว่ากันว่าท่านเป็นน้องชายของคุณครูพระประดิษฐ์ไพเราะผู้มีดุริยางคุณด้วยนะครับครูเพลงได้นำทำนองเพลงนกขมิ้นตัวผู้2ชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นลักษณะพิเศษคือทำนองท่อนที่3เนี่ยครูเพลงได้แต่งทำนองให้มีวาดดอกโดยใช้ปี่เป่าเรียกชื่อเพลงว่าเพลงนกขมิ้นเพลงนี้เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ถูกนำไปขยับขยายเป็นทั้งเพลงไทยเดิมเพลงไทยสากลเป็นเพลงร่วมสมัยหลากหลายอย่างเช่นเพลงไทยสากลเนี่ยคุณประยงมุกดานำไปประพันธ์เป็นเพลงนกขมิ้นให้คุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องสร้างชื่อเสียงให้ได้รับรางวัลเป็นเสียงต้องคำพระราชทานหลายรางวัลเลยวันนี้เรามาฟังในแนวของเพลงไทยเดิมครับนกขมิ้นคุณสุรางดุริยพันธ์ขับร้องบรรเลงในวงปิยภาพไม่นวมคณะดุริยพันธ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยในคืนนี้ท่านผู้ฟังคงมีใจความมีความสุขนะครับเกี่ยวกับบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับคำว่าลมไม่ว่าจะเป็นลมรักลมหนาวลมร้อนลมละเมอลมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ลมหนาวลมร้อนลมฝนนั้นบันดาลสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นด้วยความแปรปรวนเกิดความทุกข์เกิดความสุขขึ้นมาแล้วแต่ว่าในช่วงใดชีวิตจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลมต่างๆที่นำเสนอในคืนวันนี้ก็ถือว่าเป็นลมพิเศษทีเดียวเพราะว่าเป็นลมเพลงแต่แฝงมาในอารมณ์ต่างๆนะครับในชั่วโมงที่2นี้ในเพลงแรกของเพลงไทยเดิมขอนำเสนอบทเพลงสาริกาเขมรเถานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับลมแต่ก็หนีไม่พ้นธรรมชาตินะครับเพราะว่าจะมีลมอย่างไรเกิดขึ้นธรรมชาติก็ยังมีสัตว์ต่างๆอยู่ด้วยนะครับสัตว์ต่อไปนี้คือนกนะครับชื่อว่านกสาริกานกสาริกานี่ก็เป็นนกซึ่งหาชมได้ยากในยุคนี้นะครับบทเพลงต่อไปนี้คือเพลงสาริกาเขมรเถานะครับสาริกาเขมรเถาเป็นเพลงขยายมาจากเพลงสาริกาเขมร2ชั้นนะครับซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับปรบไก่มีท่อนเดียวแล้วก็มี4จังหวะปกตินิยมร้องประกอบการแสดงทั้งโขนละครเพราะมีทำนองอ่อนหวานแล้วก็กล่อมกล่าวจิตใจให้อ่อนโยนเปรียบเสมือนลมรักนั่นเองนะครับคุณครูประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ. 2474ในช่วงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะครับประมาณตั้งแต่ปีพ.ศ. 2471-72 จนถึงพ.ศ. 2476เนี่ยจะเป็นช่วงสมัยที่มีเพลงเถาเกิดขึ้นมามากที่สุดและโดยพึ่งยิ่งเกิดจากฝีมือของคุณครูรุ่งประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงกับคุณครูมนตรีตาโมดมากที่สุดนะครับเรียกว่า2ท่านนี้เป็นนักดนตรีซึ่งเปรียบเหมือนพี่น้องคือเป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องแล้วก็แข่งขันกันโดยไม่ได้เอาชนะท้าทายกันนะครับแข่งขันกันในการสร้างผลงานในเรื่องราวของดนตรีไทยให้กำเนิดเกิดมาให้คนชุดหลังเนี่ยได้ช่วยกันรักษาช่วยกันเก็บช่วยกันมีไว้มากมายจนทุกวันนี้นะครับสาริกาเขมรเถาวันนี้เป็นการบรรเลงด้วยวงเครื่องสายผสมหม้อแกงนะครับขอเชิญรับฟังครับ

ก็จบบทบาทของเพลงสาริกาเขมรเถาไปแล้วนะครับบรรเลงด้วยวงเครื่องสายผสมออแกนบรรเลงกันอย่างหวานๆเพราะคือวันนี้เป็นเรื่องราวของลมซึ่งไม่ได้ไม่ใช่ลมชนิดที่ว่ากราดเกลียวกรูเกลียวนักก็เลยไม่บรรเลงด้วยวงพิพัฒน์ไม่แข็งนะครับวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลมหวานๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นลมหนาวลมที่อบอุ่นนะครับและเป็นลมรักซะส่วนใหญ่ด้วยจะมีลมอะไรดีถ้าลมรักนะครับลมรักไม่ว่าจะลมรักที่พัดมาหาเราหรือเป็นลมรักจากเราที่พัดไปหาเธอก็ดีทั้งนั้นนะครับสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่ารักในลมหนาวและสนต้องลมรักในลมหนาวนี่ผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูทาตรีนะครับครูทาตรีแต่งเนื้อร้องเพราะมากคุณวิชัยโกเกลกนิตคือชื่อจริงของท่านครูเอื้อสุนทรธนานเป็นผู้บรรจุทํานองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานให้คุณบุษยารังสีเป็นผู้ขับร้องสังเกตว่าคุณทาตรีเนี่ยจะแต่งเพลงให้กับคุณรวงทองทองนครกับคุณบุษยารังสีขับร้องเป็นจำนวนมากแล้วก็เพราะๆทั้งนั้นเลยส่วนเพลงที่2สนต้องลมเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูเอื้อประภัยเพลงผสมนะครับครูเวชสุนทรจามรเป็นผู้ขับร้องวันนี้คุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติจะเป็นผู้ขับร้องสนต้นลมนี่ก็เป็นบทเพลงซึ่งมีลีลาเพลงที่คลาสสิกแล้วก็น่าฟังมากนะครับลีลาของจังหวะทำนองก็น่าฟังฟังแล้วเปรียบเสมือนสนที่กำลังต้องลมจริงๆเลยนะครับขอเชิญนักฟังบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับคำว่าลมนี่คือวันนี้ทั้งสองเพลงครับรักในลมหนาวคุณบุษยารังสีเพลงที่2สนตั้งลมคุณรวงทองทองด้านผมครับ

รักในลมหนาวและสนต้องลมจากคุณบุษยารังสีและคุณรงทองทองนั้นผมก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นอีก2เพลงที่เกี่ยวข้องกับคำว่าลมแม้แต่รักในลมหนาวช่วงหลังนี้ไม่ค่อยเหมือนเมื่อ

ก่อนนี่นะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนนี่ถ้ารักในลมหนาวนี่จะมาทีเดียวหลายเดือนนะครับอบอุ่นและก็แสนจะเยือกเย็นนะครับความรักนี่มันจะเกิดขึ้นในฤดูหนาวมากที่สุดเพราะเป็นช่วงแห่งความต้องการความอบอุ่นต้องการคู่นะครับแต่ในยุคนี้นี่เสื้อหนาวยังไม่ค่อยจะได้ใส่เลยครับอาจจะได้ใส่สักวันสองวันก็หายไปแล้วนี่ยังไม่ทันไรลมร้อนก็เข้ามาแล้วครับเดี๋ยวร้อนสองวันเดี๋ยวหนาวค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติ

บางทีหัวค่ำยังร้อนอยู่นะครับแต่ตอนดึกอากาศเย็นเปลี่ยนโดยไม่รู้ตัวเนี่ยถ้าไงก็เตรียมผ้าห่มหรือห่มให้อบอุ่นก่อนจะหลับนะครับเพราะเวลาหลับไปแล้วเนี่ยเกิดความหนาวเย็นขึ้นมาอาจจะปอดบวมหรือว่าได้ไข้ขึ้นได้นะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ฟังเพลงของผมต่อไปต้องไปนอนโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาไม่เปิดเพลงให้ฟังนะครับนอกจากว่าถ้าไปจริงๆมีจำเป็นก็ต้องหาซื้อวิทยุทรานซิสเตอร์ติดไปด้วยนะครับต่อไปอีกสองลมครับลมจ๋าและลมรักสองเพลงนี้ชื่อสั้นๆแต่ก็มีความไพเราะอีกแนวหนึ่งลมจ๋านี่ครูเกษมชื่นประดิษฐ์เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องครับคุณสมานการจะรับผลิตเป็นผู้บรรจุทำนองเพลงนี้ขับร้องโดยคุณโฉมฉายอรุณฉานครับส่วนเพลงที่สองลมรักเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณสุรพลโทนวนิกนะครับนักประพันธ์ซึ่งมีลีลาโฉบเฉี่ยวสามารถประพันธ์ได้ทุกแนวไม่ว่าจะเป็นแนวหวานแนวรักหรือว่าแนวสนุกสนานหรือว่าแนวประชดประชันนะครับคุณสุรพลโทนวนิกเพลงขับประพันธ์เพลงนี้มีการขับร้องกันหลายท่านตอนนี้ให้ฟังเสียงของคุณนันทิดาแก้วบัวสายครับขอเชิญรับฟังทั้งสองลมครับลมจ๋าจากคุณโฉมฉายอรุณฉานและลมรักจากคุณนันทิดาแก้วบัวสายครับ

ลมจ๋าและลมรักก็ผ่านไปแล้วนะครับสังเกตวันนี้มีนักร้องจากหลายค่ายมากเหลือเกินร่วมกันขับร้องสาเหตุว่าลมนั้นสามารถผ่านไปได้ทุกค่ายเพลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งลมรักนั้นเกิดขึ้นได้ทุกค่ายเพลงนะครับลำดับต่อไปขอนำเสนอบทเพลงจากการเดี่ยวจะเข้มครับนานๆจะนำเดี่ยวจะเข้มาเสนอให้ฟังแฟนเพลงที่ชื่นชอบในเรื่องของการเดี่ยวโดยเฉพาะยิ่งจะเข้เนี่ยผู้ที่จะนำเสนอการเดี่ยวจะเข้ในวันนี้คืออาจารย์ประกรณ์รอดช้างเผื่อนนะครับก็เป็นครูจะเข้ที่มีชื่อเสียงมากในยุคหลังนี้ต้องบอกยุคหลังนะครับเพราะว่าในยุคก่อนๆครูประกรณ์นั้นมีผู้ที่มีชื่อเสียงเรื่องจะเข้นี่หลายสิบท่านทีเดียวแล้วครับเราก็ไม่ต้องเอ่ยถึงเดี๋ยวจะกลายเป็นเล่าประวัติครูจะเข้ไปนะครับแต่ถือว่าในยุค20ปีหลังนี่เราจะได้ยินเสียงของอาจารย์ประกรณ์รอดช้างเผื่อนบ่อยมากเลยนะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เยอะทีเดียวท่านจะนำเสนอในเพลงเขมรใส่โยกนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความอ่อนหวานอยู่ในทีเป็นเพลงที่บรรยายถึงธรรมชาติแล้วก็มีเสียงน้ำเสียงลมเสียงนกด้วยเพราะนั้นในการบรรเลงจะเข้เนี่ยก็จะมีการสร้างอารมณ์ให้เกิดขึ้นมาได้มากมายบทเพลงเขมรไซโยก3ชั้นนี่ทั้งบทร้องและทำนองเพลงบรรยายและก็เรียนเสียงธรรมชาติของน้ำตกไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงนิพนธ์ขึ้นมาปีพ.ศ. 2431โดยทรงนำเพลงเขมรกล่อมลูก2ชั้นทำนองเก่านั้นมาแต่งขยายแล้วก็แทรกสำเนียงและเพิ่มลีลาให้บรรยายความตามทัศนียภาพที่ได้พบขณะที่ทรงตามเสด็จไปอำเภอไซโยกเมื่อปีพ.ศ. 2420นะครับเพราะนั้นเพลงเขมรไซโยกนี้เวลาที่เดี่ยวจะเข้ออกมาเราก็ต้องฝากนะครับว่าในลีลาของการบรรเลงของอาจารย์ประกรณ์รอดช้างเผือกนั้นถ้าบรรยายเสียงน้ำเสียงลมเสียงนกเสียงธรรมชาติได้อย่างไรขอเชิญรับฟังครับเขมรไซโยกครับ

บทเพลงเขมรไชโยก็จบลงไปแล้วนะครับนานๆจะฟังกันเดี๋ยวจะแค่น่าฟังแล้วก็ไพเราะมากทีเดียวนะครับแล้วยิ่งกลออย่างแนบเนียนอย่างนี้

สนิทสนมอย่างนี้ฟังแล้วลื่นหูทีเดียวนะครับเพลงนี้บรรเลงอย่างโลดโผนไม่ได้นะครับบรรเลงอย่างโลดโผนแล้วอารมณ์ธรรมชาติของเพลงนี้จะหายไปเลยทันทีต่อไปมาฟังบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับคำว่าลมอีก2เพลงนะครับเพลงแรกเป็นการขับร้องคู่เพลงที่2เป็นการขับร้องหมู่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆนะครับจากร้องเดี่ยวเป็นร้อง2ท่านแล้วก็ร้องหลายท่านเลยเพลงแรกชื่อว่าลมรักลมหวนเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณชาญชัยบัวบางสอนนะครับก็เป็นนักประพันธ์และเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานที่มีชื่อเสียงท่านประพันธ์มาทั้งฝั่งลูกกรุงแล้วยังประพันธ์ในชื่อเสียงในฝั่งลูกทุ่งด้วยนะครับคุณชาญชัยบัวบางสอนนี่เพลงลมรักลมหวนนี่คุณชลินนานธนากรขับร้องคู่กับคุณดวงทองทองลั่นธมสองศิลปินแห่งชาติก็จะมาบรรยายความรักที่มากับลมหวนกันนะครับส่วนเพลงที่สองลมเพ้อมาอีกแล้วเพลงนี้ถ้าเปิดเพลงเกี่ยวข้องกับว่าลมจะขาดเพลงนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นเพลงที่ผมชื่นชอบมากเป็นพิเศษเพลงนี้คุณวังสรรเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับบอกชื่อคุณวังสรรอาจจะไม่ค่อยติดหูแต่ถ้าบอกว่าคุณสุรพลโทนวนิกก็ร้องอ๋อทันทีคุณสุรพลท่านแต่งเพลงให้ฟังสุนทรภรณ์ขับร้องท่านจะเปลี่ยนนามปากกาเป็นวังสรรนะครับอย่างเช่นเพลงยามรักเนี่ยที่คุณชายถนัดศรีขับร้องเนี่ยก็คุณวังสรรเนี่ยครับเป็นผู้ประพันธ์เพลงลมเพ้อนี่ครูเอื้อเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับแล้ววันนี้เราจะให้ฟังในการขับร้องโดยกลุ่มนักร้องดาวรุ่งของวงสุนทรภรณ์ซึ่งครูเอื้อท่านปั้นขึ้นมาอย่างสุดฝีมือเลยนะครับหลายสิบชีวิตแล้วก็มาขับร้องกันในแนวประสานเสียงด้วยเพราะมากครับเพลงลมเพ้อนี่เป็นเพลงซึ่งทั้งคุณวังสรรและครูเอื้อเนี่ยท่านประพันธ์ออกมาแล้วเนี่ยสามารถบรรยายบทเพลงออกมาในเรื่องราวของการประสานเสียงได้อย่างดีคือช่องเสียงที่มันออกมาเนี่ยผมว่าเป็นเพลงที่เหมาะสมกับเพลงประสานเสียงมากฟังแล้วมันได้อารมณ์ดีจริงๆขอเชิญบทรับฟังบทเพลงที่เกี่ยวข้องคำว่าลมนะครับอีก2เพลงครับลมรักลมหวนจากคุณชลินนันธนากรและคุณรวงทองทอนลั่นธมสองศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันนะครับส่วนเพลงที่2ลมเพ้อจากการขับร้องหมู่โดยนักร้องดาวรุ่งของวงสุนทราภรณ์ขับร้องประสานเสียงครับ

น่าฟังมากทั้งสองลมเลยนะครับทั้งลมรักลมหวนและลมเพ้อสองลมแรกนั้นคุณชลิงคุณลงทองขับร้องคู่กันได้อย่างไพเราะหวานสนิทใจจริงๆเพราะว่าทั้งสองท่านนี้มีช่องเสียงค่อนสูงพอกันนะครับคุณชลินมีช่องเสียงสูงอยู่แล้วคุณลงทองก็สูงหวานใสก็เป็นลีลาซึ่งขับร้องกันขับเคี่ยวกันอย่างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนเพลงที่สองลมเพ้อนั้นประสานเสียงกันได้อย่างเหมาะเจาะทีเดียวต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะจากการบรรเลงโดยวงเครื่องสายผสมขิมบ้างนะครับจะมาในเพลงเขมรกล่อมลูกเมื่อสักครู่นี้ผมนำเสนอเขมรสยโยกโดยการเดี่ยวจะเข้แล้วก็ไล่ฟังว่าเพลงเขมรสยโยกนั้นสมเด็จครูคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงนำเพลงเขมรกล่อมลูก2ชั้นนั้นมาขยายเป็น3ชั้นและตั้งชื่อว่าเขมรสยโยกนี่แหละครับแต่จริงๆถ้าไม่ได้ตั้งชื่อนะครับทรงนิพนธ์เสร็จแล้วก็ทรงนิพนธ์ชื่อว่าเพลงเขมรกล่อมลูกนะครับแต่ว่าคนฟังเนื้อร้องเห็นร้องขึ้นมาว่าบรรยายความตามท้ายเสด็จญาติยังไซโยกประพาสพนาสนก็เลยเรียกว่าเขมรไซโยกกันหมดเลยไม่เรียกชื่อเพลงที่ทรงนิพนธ์ไว้นะครับวันนี้ก็กลับมาหาเพลงเขมรกล่อมลูกซึ่งเป็นต้นแบบของเพลงเขมรไซโยกท่านผู้ฟังถ้าฟังแล้วจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยเหมือนกันเลยอันนี้เป็นเรื่องราวของทางเพลงแต่ถ้าเป็นนักดนตรีไทยจริงๆเขาฟังก็จะฟังรู้นะครับว่ามันมีวรรคมันมีตอนมันมีบทกลอนของเพลงเนี่ยซึ่งมีความคล้ายคลึงกันเพลงตัวเขมรไซโยกนั้นท่านไปขยายเรียนแทรกสำเนียงแทรกลีลาให้มันแปลกออกไปเยอะนะครับเพลงตัวเขมรกล่อมลูกนี้เป็นต้นแบบบทเพลงเขมรกล่อมลูก2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสำเนียงเขมรนะครับเป็นเพลงที่

มีลีลาและจินตนาการทำนองเพลงแตกต่างไปจากเพลงขอมกล่อมลูกซึ่งคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าเป็นเพลงเดียวกันนะครับเพลงเขมรกล่อมลูกสองชาตินี้นิยมนำไปบรรเลงขับร้องประกอบการแสดงละครแล้วก็ถูกนำไปขยายเป็นเพลงเขมรสยโยกนั่นเองนะครับขอเชิญรับฟังวงเครื่องสายผสมขิมบรรเลงในเพลงเขมรกล่อมลูกครับ

บทเพลงเขมรกล่อมลูกสองชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งควรจะต้องจดจำเพราะมีความเข้าใจผิดกันอยู่บ่อยๆเพราะผมเคยเห็นเคยอ่านและเคยได้ยินมีผู้พูดอยู่บ่อยๆว่าเพลงเขมรแสนโยกนั้นเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงขอมกล่อมลูกตรงนี้ก็จงอย่าเข้าใจผิดความจริงเป็นการพังเผลอเท่านั้นเองครับไม่ถึงกับขนาดเข้าใจผิดเพราะว่าบางทีเนี่ยความพังเผลอของเราเข้าใจว่าขอมกับเขมรก็เหมือนเมืองเดียวกันประเทศเดียวกันเขมรก็คือขอมโบราณนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นขอมกับเขมรก็เหมือนสยามกับไทยนั่นเองเพราะนั้นเขมรกล่อมลูกก็น่าจะเป็นเพลงขอมกล่อมลูกเหมือนกันแต่จริงๆแล้วแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นลีลาของเพลงทำนองของเพลงจินตนาการของทำนองเพลงเนี่ยแตกต่างกันหมดเลยนะครับเขมรกล่อมลูกคือเพลงที่นำไปใช้เป็นเพลงเขมรใส่โยกนะครับจำมาให้แม่นเลยนะครับต่อไปอีกหนึ่งลมน่าจะเป็นลมสุดท้ายของลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับเป็นเพลงที่มีชื่อเพราะมากนะครับชื่อว่าพลิ้วลมวอนแม่ลมอยู่เฉยๆก็ไปพลิ้วลมวอนนะครับพลิ้วลมให้วอนวอนอะไรวอนความรักของฉันไปให้เธอละมังนะครับเพลงนี้คุณสลิงกับคุณไพฑูรย์ร่วมกันประพันธ์นะครับแล้วก็ให้นักร้องเสียงเสน่ห์ผมใช้คำพูดว่าเสียงเสน่ห์นะครับคนที่นั่นคือคุณยันยงเสรานนท์นักร้องดาวรุ่งอันดับหนึ่งของวงสุนทรภรณ์นักร้องดาวรุ่งเนี่ยของวงสุนทรภรณ์กำเนิดมาหลายสิบชีวิตในรุ่นเดียวกันนะครับคุณโฉมฉายอรุณฉานคุณนำลงสุทธิพงษ์คุณยันยงเสรานนท์คุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์คุณธรรมรัตน์นวมรัตน์โอ้เยอะแยะนะครับแต่ผู้ที่รับการบันทึกเสียงมากที่สุดผมว่าต้องเป็นคุณยันยงเสรานนท์เนี่ยครับแล้วก็แฟนเพลงก็ชื่นชอบเสียงของท่านเหลือเกินนะครับเสียงของท่านนั้นมีเสน่ห์ซอฟๆนุ่มๆน่าฟังแล้วก็มีเหมือนกับการอ้อนวอนอยู่ในน้ำเสียงออดอ้อนอยู่ในน้ำเสียงโดยท่านไม่ได้ประดิษฐ์ความออดอ้อนนั้นไปใส่ในน้ำเสียงน้ำเสียงของท่านนั้นออดอ้อนเองนะครับเพราะนั้นเป็นน้ำเสียงซึ่งสาวๆหลงรักกันมากคุณยันยงเสรานนท์จะมาออดอ้อนในเพลงพลิ้วลมวอนครับ

ริ้วลมบอนจากคุณยันยงเสรานนท์ก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของบทเพลงซึ่งมาจากลมคือวันนี้เป็นเรื่องของลมหมดเลยครับว่าจะลมจ๋าลมรักลมหนาวลมต่างๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เหลือเวลาอีกเล็กน้อยจะมาขอลาทุกฝั่งด้วยอีกหนึ่งลมเนี่ยขอลาด้วยลมในเพลงไทยเดิมเพลงนี้ขาดซิไม่ได้เดี๋ยวผมจะลืมไปได้ยังไงนะครับนั่นคือเพลงลมพัดชายเขานะครับเพราะว่าถูกต้องกับเรื่องของลมจริงๆเลยแล้วก็เพลงนี้เพราะมากครับเพลงลมพัดชายขาวอัตรา2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้นาทับปรบไก่มี2ท่อนท่อนละ4จังหวะเขานิยมนำมาใช้ขับร้องในการแสดงละครนะครับอย่างเช่นในตอนเรื่องสังทองตอนที่รจนาเสียงพวงมาลัยให้จงเงาะนี่แหละครับเขาใช้การขับร้องเพลงลมพัดชายขาวบทเพลงลมพัดชายขาววันนี้เป็นการบรรเลงและขับร้องด้วยวงมโหรีของกองดุริยางค์ทหารอากาศอาจารย์พจนีคงสวรรค์เป็นผู้ขับร้องก็คงจะเป็นลมสุดท้ายนะครับที่ไพเราะที่สุดแล้วก็จะเป็นลมที่จะมาลาท่านผู้ฟังในคืนวันนี้จบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีข้าวมังคณีและรายการล้ำนำสยามร่วมสมัยก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

นี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต

ความตั้งใจที่พยายามจะให้เกิดบุญกุศลอาศัยหลักบทบริกรรมก็ดีอาศัยหลักการฟังก็ดีเพ่งอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่ก็ดีต่างก็เป็นที่มาของบุญกุศลต่างก็เป็นที่มาคำว่ามีเหตุมีผลสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะได้บุญได้กุศลได้บารมีกับตนจึงกล่าวว่าความสงบความเย็นภายในใจทำไม่ได้มาซึ่งบุญกุศลภายในใจนั้นพยายามดูพยายามสังเกตอาการที่ตื่นอาการที่รู้อาการที่อยู่อาการที่นึกคิดโดยการกำหนดได้ทุกวาระทุกขณะลมหายใจเข้าออกอยู่ดูรู้ลักษณะของใจเจ้าของจะได้เห็นคำว่าบุญกุศลเห็นคำว่าบุญบารมีอันเกิดจากใจที่มีโอกาสให้ความสงบความสงัดความเป็นหนึ่งย่อมได้รับความสงบความสงัดความเป็นหนึ่งของใจความจริงของธรรมนั้นย่อมปรากฏได้ในลักษณะอย่างนี้โดยหลักปฏิบัติอาศัยเวลาอาศัยความตั้งใจอาศัยเหตุแห่งความจริงแจ้งของใจให้ปรากฏขึ้นพึงยังข้อปฏิบัติในเห็นเด่นเห็นชัดเมื่อใจนั้นเพียรอยู่พยายามอยู่ด้วยอุบายต่างๆจะนอนหลับก็รู้ชัดจะนอนไม่หลับก็รู้ชัดจะหลับก็รู้ชัดอาการแห่งความหลับสนิทไม่สนิทแม้อาการของจิตที่ตื่นอยู่เบิกบานอยู่มีลักษณะนอนไม่หลับมีอาการตื่นอยู่รู้อยู่อยู่ตลอดเวลาก็พึงกำหนดรู้อาการนั้นให้เห็นในอาการนั้นให้รู้ในอาการนั้นกำหนดดูรู้อยู่ในสภาพของจิตอย่างนั้นจะเข้าใจในวาระจิตของตัวเองจะรู้ได้ในเรื่องของจิตตัวเองซึ่งเป็นแกนเป็นสารเป็นสาระของชีวิตที่พยายามที่กำหนดดูจิตดูความจริงในใจเจ้าของดูความรู้สึกตัวเกิดอยู่กับใจเจ้าของเมื่อนั่งดูนอนดูกำหนดอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ความจริงแจ้งของธรรมก็จะเกิดขึ้นกับใจอาศัยหลักปฏิบัติเท่านั้นอย่างอื่นก็ยังไม่เห็นเหตุปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจก็คือให้ฝึกให้รู้ให้เห็นให้เด่นให้ชัดในการกระทำในคำพูดและในความคิดให้เห็นจิตเห็นใจเห็นตรงต่อความจริงที่เกิดขึ้นความจริงของใจก็จะปรากฏเป็นหลักในการฝึกการปฏิบัติความปรุงแต่งการปรุงแต่งของจิตใจนั้นมันปรุงได้ตลอดให้พึงกำหนดรู้ในวาระของการนึกคิดปรุงแต่งของจิตปรุงไปในฝ่ายกุศลปรุงในฝ่ายอกุศลส่วนที่เป็นอกุศลนั้นหมายถึงความร้อนความกระวนกระวายกระสับกระส่ายส่วนที่เป็นฝ่ายกุศลเห็นเด่นชัดมีความสบายความสะดวกที่ความเย็นเมื่อมีความสะดวกเมื่อมีความสบายจิตดวงนี้ก็จะเห็นเหตุแห่งธรรมเห็นเหตุแห่งความจริงที่ปรากฏขึ้นโดยหลักธรรมะปฏิบัติก็จะเห็นจริงแจ้งกับใจในสิ่งที่มีอยู่ชัดเจนจริงชัดเจนแจ่มแจ้งภายในใจของตนที่เป็นอยู่ธรรมซึ่งกล่าวตัวรู้

ก็จะเห็นจริงเห็นจังเห็นแจ้งเห็นชัดกับใจรู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดเห็นจริงเห็นชัดธรรมะปฏิบัติก็เกิดอยู่กับใจความในใจของการฝึกการปฏิบัติก็บ่งบอกซึ่งความจริงเป็นอย่างนี้หยาบตื่นลึกหนาบางละเอียดสุขุมเยือกเย็นเห็นจริงแจ้งกับใจเจ้าของทุกสิ่งอย่างทำอยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีแม้แต่นึกคิดอยู่ก็ดีลักษณะของการฝึกธรรมปฏิบัติธรรมเป็นลักษณะของการน้อมนำความจริงนั้นให้เกิดขึ้นให้ชัดเจนให้แจ่มแจ้งบุญบารมีความดีก็จะเต็มอยู่ในหัวใจคุณงามความดีก็จะปรากฏขึ้นที่ใจเต็มอยู่ที่ใจเย็นอยู่ที่ใจสว่างสงบเย็นอยู่ที่ใจความจริงของใจก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้ได้ดูได้รู้ได้สังเกตทำนั้นจึงบ่งบอกซึ่งความจริงแจ้งกับใจทำนั้นจึงเด่นชัดอยู่ที่ใจอาศัยเหตุแห่งศีลเหตุแห่งธรรมเหตุแห่งความจริงที่ฝึกน้อมนำน้อมนึกให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติก็จะรู้ได้เข้าใจชัดก็จะรู้อยู่เข้าใจอยู่เมื่อรู้หยาบรู้ละเอียดรู้ปานกลางรู้ลึกซึ้งในใจของตนก็จะดูว่ามีเหตุผลในข้อปฏิบัติมีความจริงแจ้งในภาคปฏิบัติรู้รสแห่งศีลรู้รสแห่งธรรมรู้แจ้งชัดในใจของตนเองสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมก็จะน้อมนำความจริงให้เกิดขึ้นกับใจตามดูตามรู้ตามสังเกตตามเพ่งพินิจพิจารณาในเหตุแห่งความจริงแจ้งในเหตุนั้นๆในปรากฏขึ้นแล้วข้อปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อหนึ่งคือธรรมข้อปฏิบัติก็จะเป็นไปคือธรรมที่มีลักษณะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างการตามดูตามรู้ตามสังเกตก็จะเห็นในเหตุแห่งธรรมที่มีอยู่ในใจของตนรู้ผลในภาคปฏิบัติว่าบาปเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไร ดีเป็นอย่างไรไม่ดีเป็นอย่างไรร้อนเป็นยังไงเย็นเป็นยังไงในใจของตนเองกำหนดอยู่อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นไม่เห็นอื่นไปมากกว่านี้ร้อนร้อนด้วยเหตุอะไรเย็นเย็นด้วยความจริงอย่างไรไปกำหนดระลึกรู้ไปกำหนดทำความเข้าใจในเหตุนั้นจึงกล่าวว่าเหตุแห่งสุขเหตุแห่งทุกข์ทางที่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์ที่แท้จริงก็คือดูเหตุการเกิดขึ้นในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นเหตุกำหนดในความจริงนั้นแหละว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วมันอยู่ได้ในลักษณะอย่างนี้แล้วมันก็จะดับลงไปตามเหตุปัจจัยของมันอย่างนั้นความไม่รู้ความไม่เข้าใจความไม่เป็นธรรมกับเจ้าของก็ไปยึดติดอยู่กับสิ่งที่มีอยู่จนกลายเป็นเรื่องหลงเมื่อความหลงมันเกิดขึ้นกับใจมันก็จะมีลักษณะหลงยึดติดจนกลายเป็นเรื่องไม่รู้ว่าบาปคืออะไรบุญคืออะไรผิดคืออะไรถูกคืออะไรเมื่อไม่รู้จริงแจ้งในเหตุแห่งบาปเหตุแห่งบุญที่แท้จริงไม่แน่ใจว่าจะอะไรเป็นที่พึ่งทางใจไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นที่พึ่งของธรรมซึ่งกำหนดในความจริงนั้นๆที่เราได้ดูที่เราได้สัมผัสที่เราได้ต่อเนื่องเราเห็นสิ่งที่เป็นไปเพื่ออะไรเพื่อการไม่ยึดถ้าถือแล้ววางไว้น่ะไม่หนักถ้าถือไว้ตลอดแล้วมันหนักเหตุแห่งทุกข์มีลักษณะเป็นอย่างนี้กิริยาของการแสดงออกรู้จักถือรู้จักวางรู้จักถือรู้จักวางนั่นเป็นลักษณะไม่เครียดไม่กลายเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับชีวิตจนกลายเป็นคนที่

หลักนั่นคือธรรมที่เกิดขึ้นอยู่กับใจมีลักษณะรู้จักวางได้แม้จะเป็นเรื่องอะไรคอขาดบาดตายร้ายแค่ไหนใจเรามันก็ทำใจได้กับสิ่งที่เป็นจริงอย่างนั้นสภาพของความเป็นธรรมมีอยู่อย่างนั้นหากเอาตายเป็นเดิมพันความเป็นธรรมก็ง่ายขึ้นหากเอาตายเป็นเดิมพันความจริงของธรรมก็ง่ายขึ้นเห็นลักษณะของธรรมพิจารณาความตายตายในตายเห็นตายอยู่ตลอดความเป็นธรรมที่กล่าวว่าถึงตายแล้วมันก็หมดลักษณะตัวยึดถ้ามันไม่ถึงตายมันก็ตัวยึดมันมาห่วงโน้นเสียดายนี่ห่วงนี่เสียดายนั่นของเก่านั่นแหละไม่ใช่เรื่องอื่นมาเป็นของเก่าเราก็ยอมเป็นอย่างนั้นจมอยู่กับของเก่าติดอยู่กับของเก่าเมื่อจมติดอยู่กับของเก่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุแห่งความจริงทั้งนั้นเพราะมันทุกข์แค่ไหนมันเดือดร้อนแค่ไหนมันยุ่งยากวุ่นวายแค่ไหนมัวในภพมัวในชาติมัวในการเกิดมัวในการอยู่เมื่อความหลงเกิดขึ้นกับใจก็มัวเกิดมัวแก่มัวเจ็บมัวตายมัววุ่นวายกับเรื่องไม่เป็นสาระเที่ยวไปทุกข์เพราะเรื่องไม่เป็นแก่นสารทั้งๆ ที่ความจริงน่ะมันตายอยู่แล้วไม่ต้องฆ่ามันก็ตายจะเป็นโรคใดโรคหนึ่งก็ตายความหมายของตายเพียงแต่หายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าก็ตายส่วนจะอื่นใดมีเหตุมีปัจจัยก็เป็นเรื่องของความแตกต่างของโรคภัยไข้เจ็บปัญญามาพิจารณาในเรื่องของความตายแล้วจะเห็นตัวยึดไหนที่เป็นสาระหากพิจารณาง่ายๆแม้แต่เราจะต้องอะไรสักอย่างหนึ่งเรายังลืมอะไรได้หมดนี่มันถึงขั้นความตายแล้วจะลืมไม่ได้หรอกมันก็เป็นเรื่องของความทุกข์แต่เดินไปถึงตัวความตายแล้วมันลืมมันวางภาระอื่นใดมันก็วางได้นะนึกไว้ความตายไว้ตลอดเวลาถ้าตายมาเป็นอารมณ์สิ่งทั้งหมดก็จะดูเป็นเรื่องที่ทำได้ ด้วยความตั้งใจอันง่ายสะดวกพอถึงความตายแล้วก็วางไว้ตรงนั้นพอถึงความตายแล้วก็เห็นเหตุหนึ่งความจริงตรงนั้นตามดูตามรู้ตามสังเกตจึงเห็นเหตุหนึ่งความตายนั้นนั้นจึงรู้เหตุหนึ่งความจริงคือความตายนั้นนั้นแจ้งชัดเห็นชัดเข้าใจชัดรู้จนเห็นความหยาบความละเอียดความสุขุมจนบ่งบอกความจริงแจ้งของธรรมในใจว่าเป็นลักษณะของความตายให้เห็นเหตุแห่งการไม่ยึดไม่ติดอยู่ที่ความตายเราตื่นมาเป็นอารมณ์มันก็แก้ไม่ลงนั่นอารมณ์เอาความตายมาลงตรงนั้นแหละแต่มันจะเห็นจิตเห็นใจเห็นบุญเห็นกุศลพอถึงบทตายแล้วมันทิ้งได้ทุกอย่างละได้ทุกอย่างวางได้ทุกอย่างพอเคยละเคยวางเคยทิ้งได้ในใจแล้วมันก็เห็นเองถึงความจริงในทุกเมื่อเมื่อภัยจวนตัวเข้ามาเมื่อภัยใกล้ตัวเข้ามามันก็เห็นเองพอเห็นเองมันก็ละมันก็วางมันก็หยุดนิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจก็เป็นลักษณะของธรรมที่ปลงที่วางได้ในลักษณะพิจารณาแล้วทบทวนแล้วไข้ครวญแล้วไม่น่าจะมีความทุกข์หรืออมทุกข์ใดมากไปกว่าเหตุแห่งความตายที่มีอยู่ความยุ่งยากความวุ่นวายใดๆก็จะได้หมดไปภพชาติในการก่อยึดติดก็จะหมดไปพอเห็นเหตุแห่งความตายที่ไม่มีอะไรที่น่ายึดน่าติดการเกิดตัวนั้นมันเป็นเรื่องของความยุ่งยากถือผิดถือถูกวุ่นวายอยู่ไม่มีที่จบที่สิ้นชีวิตจึงเต็มไปสิ่งที่เดียวน่าเบื่อน่าเบื่อหน่ายน่าจะคลายความกำหนัดยินดีถึงจะเห็นเหตุแห่งความหลุดพ้นภายในใจของตนได้เมื่อมากำหนดในเหตุแห่งความตายเท่านั้นความจริงของธรรมจึงจะปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างลักษณะของการถือแล้ววางวางแล้วถือแล้ววางในที่สุดก็จะวางได้ในที่สุด
ความจริง

ใจเราถึงจะเป็นเหตุแห่งความดับทุกข์ที่พ้นทุกข์ได้ในความจริงอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้จึงเห็นเหตุหนึ่งความจริงว่ามันเกิดแล้วบ่อยๆก็ตรงนี้มันไม่เกิดก็ตรงนี้มันยุ่งยากวุ่นวายก็ตรงนี้แหละความจริงของธรรมมีคำอธิบายเป็นอย่างเดียวกันจะดวกอย่างไรจะช้าจะเร็วจะมาจะกลับก็เป็นเรื่องตั้งใจแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็ได้ไปศรีลังกาได้ไปไหว้พระสวดมนต์ได้ไปภาวนาได้ไปอบรมบ่มใจของตนและหมู่คณะได้ไปวัดได้ไปสอบได้ไปดูอยู่6วัน6คืนก็เห็นความจริงของสิ่งที่เป็นจริงที่มีอยู่ในสภาพที่ไปสัมผัสได้อันนี้คือชาวพุทธยกย่องเชิดชูพระพุทธเจ้าทุกรูปแบบเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าในโอกาสมาฆบูชาก็มีการจัดแห่พระเขียวแก้วหรือพระทันตธาตุหรือฟันของพระพุทธเจ้าเปิดขบวนที่ใหญ่ร้อยก่อนขบวนช้างร้อยกว่าเชือกเป็นการยกย่องเทิดทูนพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องหมายของการบูชาเบื้องมิตรบูชาและก็ปฏิบัติของชาวพุทธศรีลังกาเป็นหมื่นเป็นแสนก็เลยพาหมู่คณะเราไปถ่ายทำแผ่นดินธรรมมาใช้เวลาในขบวนตั้ง5กิโลใช้เวลานั่งชมตั้งแต่6ก่อน6โมงไปเลิกเอา4ทุ่มกว่า4ชั่วโมงเต็มในการยกย่องเชิดชูพระพุทธเจ้าเอาพระเขี้ยวแก้วหรือฟันพุทธเจ้าไปแห่แหนฟันจำลองก็เห็นว่าความจริงของชาวพุทธยังไม่จืดจางยังมีการยกย่องยังมีการถือเป็นเครื่องหมายที่ดีงามแล้วมาค่ะก็มีคนเข้าวัดเข้าวาเป็นจำนวนมากๆแต่ละวัดว่ากันเป็นพันเป็นหมื่นไปได้ประมาณ6-7วัด8วัดพระพุทธเจ้าเคยเสด็จที่ศรีลังกา3ครั้งครั้งที่1ที่2ที่3การสังคายนาการประกาศศาสนาเข้ามาสู่ไทยจึงมีลักษณะมาจากศรีลังกาซึ่งพระพุทธโฆษาจารย์เป็นต้นตำรับที่แปลภาษาบาลีมาสู่ภาษาสิงหนแปลภาษาสิงหนมาสู่ภาษาบาลีแล้วก็ได้กระจายศาสนามาถึงเราทุกวันนี้เพราะพุทธโฆษาจารย์ซึ่งเป็นผู้รับปากรับคำแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีมาสู่พื้นบาลีไทยเราในจะได้เรียนในศึกษาสังคายนาครั้งที่5ที่ทำอนุรุทธะแต่ไปดูไปชมแม้ว่าจะเป็นถ้ำไม่ใหญ่นักแต่เป็นการสังคายนาเพื่อหมู่คณะเป็นจำนวนพันรูป500รูปได้ก็ไปดูสถานที่พุทธเจ้าเสด็จมาโบสถ์น้ำโบสถ์แรกที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาเป็นลักษณะอย่างไรและอุทุกะเสมาเขตที่พุทธเจ้ากำหนดว่าเป็นโบสถ์เป็นสิมน้ำเป็นโบสถ์เป็นอุโบสถน้ำนั้นเป็นอย่างไรก็ได้ไปเห็นความจริงอันนี้ลักษณะที่เห็นว่าพระวินัยเมื่อยุคก่อนสมัยก่อนก็มีความละเอียดอ่อนชาวพุทธก็ถือปฏิบัติกันได้ในศรีลังกานั้นสิ่งที่ต่อเนื่องพุทธเจ้าสำคัญมีอยู่3อย่างอย่างที่1ก็คือพระเกี่ยวแก้วคือฟันอย่างที่2ก็กระดูกไหปลาหรือฟันรากขวัญอย่างที่3ก็หมายถึงบริขาร8ส่วน1ของพุทธเจ้าอยู่ที่ศรีลังกา3อย่างนี้อยู่ที่ศรีลังกาแต่ศรีลังกานั้นยึดหลักถือต้นโพเป็นใหญ่ต้นโพนั้นเป็นตอนกิ่งมาจากต้นแรกที่พระเจ้าตรัสรู้ยังอยู่กิ่งหนึ่งซึ่งนางสังฆมิตราเป็นผู้นำมาเพราะฉะนั้นการไปศรีลังกาก็มีความหมายในแง่ของการไปดูไปชมกิจกรรมของชาวพุทธแล้วก็ไปแสดงธรรมในท่ามกลางของหมู่ชาวพุทธศรีลังกาเป็นภาษาไทยอย่างน้อยๆก็ได้3ชั่วโมง3แห่งประโยชน์ก็คือได้เห็นความยิ่งใหญ่ของชาวพุทธที่ยังมีความจงรักภักดี

70%ในศรีลังกาเป็นพระพุทธศาสนาอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ทุกท่านจะพึงรับทราบและอนุโมทนาโดยทั่วถึงกันไม่ใช่เราเท่านั้นที่เข้าวัดเข้าวาเข้าศาสนาศรีลังกาเขาก็เข้าวัดเข้าวาศาสนาเหมือนกับเรามากมากยิ่งกว่าเราเขาไปอีก

เขามีอยู่กันทั้งหมด5กลุ่มในหมู่พระสงฆ์เดิมทีสงฆ์ศรีลังกามาประกาศที่เมืองไทยเจริญสุดขีดก็เสื่อมสุดขีดไทยก็กลับไปประกาศที่ศรีลังกาอีกรอบหนึ่งเรียกว่าสยามวงพอเกิดสยามวงแล้วก็เกิดลังกาวงพอเกิดลังกาวงก็เกิดรามันวงเกิดรามันวงก็ได้เกิดอมรวงแล้วก็ที่สุดก็เกิดเสียมวงเลยเป็นนิกายอยู่5นิกายในศรีลังกานิกายใหญ่ๆคือสยามวงคือนิกายสยามพอเรากลับไปตั้งไปฟื้นฟูขึ้นมาเรียกว่าสยามวงนิกายวงมีหมู่คณะส่วนมากพระทั้งหมดประมาณ 30,000 กว่ารูปสยามวงมากกว่าเพื่อนรองลงมาก็เป็นลังกาวงขึ้นมาต้นต่อของศรีลังกาก็พอเหลืออยู่บ้างเป็นพระศรีลังกาที่เกิดขึ้นมาด้วยชาวศรีลังกาไม่ได้เกิดจากชาวไทยนะท่านพระอุบาลีคุณอุปมาจารย์ไปเผยแผ่ศาสนาไปละสังขารที่แคนดีตายที่กลางเมืองศรีลังกาตรงโน้นถ้าไทยเรากลับไปประกาศศาสนาจนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รุ่งเรืองถึงปัจจุบันนี้อมรวงพี่น้องชาวมอญส่วนหนึ่งที่แตกต่างไปจากพม่าลามันวงก็เป็นพม่าเหมือนกันพม่ามีอยู่2นิกายแล้วก็ตั้งขึ้นล่าสุดก็เสียมวงเรียกว่าแบ่งกันเป็นผู้นำอยู่5คณะความเป็นอยู่เมื่อก่อนก็บิณฑบาตแต่หลังๆนี้ไม่บิณฑบาตแล้วถามว่าทำไมไม่บิณฑบาตเมื่อก่อนมาบิณฑบาตอยู่มีเหตุผลอะไรถึงไม่บิณฑบาตถามพระพระท่านก็ตอบว่าผู้นำไม่บิณฑบาตพระหมายถึงว่า5นิกายผู้นำบอกว่าไม่ต้องบิณฑบาตถามว่าทำไมต้องไม่ให้บิณฑบาตถามผู้นำเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าคริสต์ศาสนาโจมตีหนักว่าพระชาวพุทธมีแต่ขอมีหน้าที่ขอตื่นขึ้นมาก็ขอเขาโจมตีหนักเมื่อคริสต์ศาสนาโจมตีหนักเขาก็เลยหัวหน้าเขานิกายต่างๆก็เลยสั่งหยุดบิณฑบาตนี่เป็นรูปแบบที่เขาหยุดกันในหยุดเพราะขี้เกียจบิณฑบาตชาวบ้านเขายังไปทำบุญที่วัดเนี่ยมันกับบ้านนอกวันโกนวันพระเนี่ยเขาจะไม่บิณฑบาตเขาจะไปทำบุญที่วัดรวมกันนี่ไม่มีใครไปเขาก็ตั้งโรงครัวก็มีบ้างวัดที่ยากจนบ่ายๆเพราะนั้นบ่าย 3-4 โมงก็มาบิณฑบาตพวกของแห้งยังมาอุ้มบาตรบิณของแห้งพวกพริกพวกของที่อยู่ของฉันก็ยังมีอยู่แต่ว่าตอนเช้าไม่มีแล้วเมื่อก่อนไปก็ได้บิณฑบาตร่วมกันเนี่ยพระพุทธศาสนาในใจกว้างจะถามเขาว่าทำไมต้องมีพระยืนยกมือแล้วชี้แล้วก็มีถือตำราพระไตรปิฎกเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งที่อังกฤษมาปกครองนี่อังกฤษก็อยากให้เมืองศรีลังกาเป็นคริสต์ทั้งหมดที่นี่พระเราซึ่งสยามวงนี่ยังอยู่ก็เลยก่อนหน้านั้นก็ต่อสู้กันว่าถ้าการโต้เถียงกันระหว่างศาสนาในใครชนะคนนั้นก็ยึดครองไปถ้าพุทธชนะก็เป็นเมืองพุทธถ้าคริสต์ชนะก็เป็นเมืองคริสต์ระหว่างอังกฤษกับพุทธศรีลังกาสู้กันไปสู้กันมาสุดท้ายก็ยอมเหตุผลของพระผู้นำชาวพุทธศรีลังกาจึงกลายเป็นเมืองพุทธตั้งแต่บัดนั้นมานะที่มีรูปพระยืนอยู่ตามมุมต่างๆอนุสาวรีย์ของพระสงฆ์พระเขามีบทบาทในการบ้านการเมืองเป็นอธิการบดีเป็นผู้นำระดับหัวคะแนนของศรีลังกาทั้งหมดเป็นพระท่านศรีลังกาเป็นหัวคะแนนของนักการเมืองเป็นผู้นำมาตั้งแต่แรกเพราะว่าพระนี่เป็นผู้ยึดอำนาจในเรื่องของการปกครองในแง่ของการเป็นผู้นำของชาวพุทธจะเป็นพระเป็นหลักดังนั้นจึงมีมองในแง่ดีก็คือเป็นเอกเทศได้เป็นผู้นำจะเห็นการจัดกิจกรรมลงทุนเป็น10 ล้านนี่พระเป็นผู้นำทั้งหมดเป็นผู้สั่งการทั้งหมดแห่พระเกี้ยวแก

แล้วพระเป็นผู้นำมันนะผลเสียก็คือพระเองต้องมีตำรวจคอยคุ้มกันเพราะเป็นหัวคะแนนผลดีก็คือยังกำอำนาจในการเผยแผ่ในเมืองศรีลังกาได้ในแง่ว่าเมื่อเป็นผู้นำแล้วก็พรรคการเมืองต้องมาขอคะแนนเสียงจากพระเป็นผู้ช่วยก็เลยทำให้พระมีบทบาทในศรีลังกาผลดีก็มีผลเสียก็มีผลดีก็หมายก็ว่าเขานั้นยังเป็นพุทธ 70% ศาสนาพุทธในศรีลังกายังเป็นศาสนาประจำชาติเขาอยู่ซึ่งเมืองไทยเราต่างหากเป็นพุทธถึง 90% ลดไปลดมาลดขึ้นลดลงอยู่นี้ก็ยังกฎหมายใหม่ออกมาบอกว่าไม่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเมืองไทยเหมือนกฎหมายทุกฉบับฉบับล่าสุดนี่เมืองไทยไม่มีเอกลักษณ์ในด้านศาสนาก็คือไม่มีกฎหมายประจำเพราะมันเป็นเกาะกำบังของศาสนากฎหมายก็ว่าเมื่อก่อนเราได้ยินว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยเดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะว่ากฎหมายฉบับล่าสุดนี้ออกมาแล้วไม่มีคำพูดนี้ตัดไปเลยอันเราก็อยู่แบบคนไม่มียี่ห้อเหมือนกันทั้งที่ในหลวงเราก็ได้ตรัสกับโป๊ปเขาเมื่อครั้งมาเยี่ยมไทยว่าเมืองไทยเป็นศาสนามีศาสนาพุทธประจำชาติแต่เวลาออกกฎหมายมาแล้วก็อย่างที่ว่านั่นไม่มีศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติมันก็แปลกดีเมืองไทยเมืองอื่นเขามีในลาวเขาก็มีพุทธเขมรเขาก็มีพุทธนั่นแหละเวียดนามเขาก็มีคริสต์ลาวก็มีประเทศอื่นๆเขาก็มีศาสนาประจำชาติแม้แต่อินเดียพันกว่าล้านเขายังมีศาสนาฮินดูเป็นศาสนาประจำชาติเขาก็มีเครื่องหมายเขาบ้านอื่นเมืองอื่นเขาก็มีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติสิ่งที่ประหลาดที่สุดก็บ้านเราเมืองเราสุดท้ายก็กฎหมายออกมาล่าสุดก็คือฉบับปัจจุบันที่จะใช้นี่ไม่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติตัดออกไปเลยนะอันนี้คือสิ่งที่เราชาวพุทธก็ควรจะต้องระวังสำรวมสำเนียกสำนึกในเรื่องของสังคมโลกในสมมุติโลกก็ต้องระวังกันให้อยู่ได้ที่ก็เห็นใจเหมือนกันญาติโยมต่างคนต่างก็จะเอาตัวรอดแม้แต่หลวงพ่อเองก็จะเอาตัวรอดต่างคนต่างเอาตัวรอดพวกเราก็เลยไม่ได้ไปยุ่งอะไรมากมายเมื่อเราไม่ยุ่งมันก็ทำให้เรายุ่งทีหลังสุดท้ายได้ก็คือฐานรองรับของความเป็นพระก็น้อยลงสุดท้ายก็หมดไปตามฐานะศรีลังกาเจริญที่สุดก็เสื่อมไปเราต้องไปช่วยเผยแผ่เขมรที่ว่าเจริญที่สุดใหญ่ที่สุดฮินดูก็ที่สุดก็เป็นพุทธที่เราได้ดูได้ชมในรายการของนครวัดนครธมล้วนแล้วเป็นความยิ่งใหญ่ของฮินดูสุดท้ายของสุดท้ายยุคนั้นหลังจากนั้นมาก็เป็นพุทธเจริญสุดก็คือเสื่อมสุดก็พิจารณาในกฎไตรลักษณ์ทุกอย่างเมื่อมันเจริญได้มันก็เสื่อมตามฐานะของมันอันนี้เป็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาการที่กล่าวถึงเรื่องอย่างนี้ชี้เห็นว่าศรีลังกานั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมรู้ได้ในลักษณะของอาการของสมาธิเมื่อจิตสงบจิตสว่างอาการที่ปรากฏย่อมมีความอัศจรรย์ใจของทั้งเบาทั้งเย็นมีคำอธิบายไม่ได้จำนวนจึงก็มีลักษณะโปร่งแสงโปร่งใสดูอาการของกายสว่างจงมาบางครั้งเหมือนกับตู้กระจกเคลื่อนที่บางครั้งเหมือนกับแท่งทองคำทึบเคลื่อนที่บางครั้งเหมือนกับไม่มีเรามีเขามีแต่ความสว่างสวัยอัศจรรย์ใจเจ้าของมองตรงไหนก็มีแต่ความโปร่งความโล่งความสว่างมองที่ไหนไม่มีอารมณ์เกาะอารมณ์ยึดอารมณ์ติดมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่สภาพของความเป็นจริงจึงกล่าวได้ว่าไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเขาไม่มีเราเมื่อจิตสงบลงไปอย่างนี้ไม่มีทั้งเขาไม่มีทั้งเราไม่มีทั้งหญิงไม่มีทั้งชายมีแต่ตัวรู้ที่รู้อยู่แก่ใจเจ้าของว่ารู้เกิดรู้แก่รู้เจ็บรู้ตายรู้จากรู้ด้วยอาการต่างๆที่ปรากฏอยู่สภาพ

เป็นเนื้อแท้ของใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกมีแต่ความเมตตามีแต่ความกรุณามีแต่มุทิตาและอุเบกขาออกมาจากใจเต็มไปด้วยคุณธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารธรรมธรรมมันเป็นเครื่องอยู่ของผู้มีธรรมที่เต็มโดยเหตุโดยผลผู้มีแต่เทียธรรมที่เต็มโดยศีลด้วยธรรมเรียกว่าเต็มแล้วโดยศีลด้วยธรรมเต็มแล้วด้วยเหตุโดยผลเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจึงมีพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างทำดีที่สุดพูดดีที่สุดแม้ด้วยความคิดซึ่งกรองแล้วก็ถือว่าดีที่สุดย่อมไม่เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่เดือดร้อนกับสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งกล่าวโดยความเข้าใจก็เรียกว่าไม่ทุกข์ไม่ร้อนเมื่อไม่ทุกข์ไม่ร้อนแล้วความจริงของใจก็เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจเมื่อจิตสงบสงัดลงไปจึงรู้อ๋อเป็นอย่างนี้เองอาการของสมาธิย่อมปรากฏได้แตกต่างกันไปแต่งแต่เริ่มอาการเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆถ้าเดี๋ยวว่ามีอาการร้อนมีอาการเย็นผิดปกติมีอาการหนาวผิดปกติมีอาการจะเป็นไข้เป็นหนาวเป็นไข้เป็นหวัดอยู่ตะคั่นเนื้อตะคั่นตัวอยู่เรื่อยมีลักษณะต่างๆถึงก็ต้องบอกว่านั่งแล้วมันปวดตรงโน้นนั่งแล้วมันเจ็บตรงนี้นั่งแล้วมันคันไปหมดนั่งแล้วมันมีมดแมลงไต่ไปหมดนั่งแล้วมันผิดปกติสู้ซ่าฟู่ฟ้าไปหมดเป็นอาการของสมาธินั่นคือลักษณะของอาการสมาธิในอาการที่ตัวโปร่งใสแสงสว่างนิดหน่อยมากเล็กน้อยก็เป็นอาการของสมาธิที่มันปรากฏขึ้นภายในจิตในใจของเราให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดดับตั้งอยู่ได้ไม่นานความสุขที่เราได้รับมันก็สุขได้ไม่นานเหมือนกันถ้ามันยังไม่อยู่ตัวที่ว่ายอดของสุขยอดของทุกข์คือลักษณะของก็ไปสงบระงับเมื่อมันอยู่ตัวเป็นหลักแล้วมันก็ไม่มีอื่นใดที่จะต้องกังวลกระวายไม่มีแล้วจิตมันก็เป็นหนึ่งอาการที่เกิดขึ้นภายในจึงมีลักษณะดูรู้ว่ามันเป็นอาการของสมาธิความอยากนั่งสมาธิความหิวก็หายในการนั่งสมาธิความหิวก็หายในการอยากนั่งสมาธิมันเป็นความหิวที่ไม่มีความหิวได้อื่นใดที่อธิบายได้มากไปกว่านี้หิวข้าวนั้นทุกคนก็พอรู้หิวศีลหิวธรรมหิวในเหตุในผลในความจริงมันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ทุกคนต้องรู้ได้แก่ใจของตนว่ามันอัศจรรย์ยิ่งในส่วนศีลธรรมที่เกิดขึ้นอยู่กับใจที่เราฝึกที่เราปฏิบัติที่เราเคี่ยวเข็นกันอยู่ทุกวันความรู้สึกในลักษณะของความยึดมั่นถือมั่นในใจของมันก็ค่อยจืดจางไปเรื่อยๆเพราะความหิวในสมาธิในข้อวัดปฏิบัติของตนเองเพียรจนดูว่าเรานั้นมันดูเหมือนกับหมดแต่มันก็ยังไม่หมดมันหมดได้เป็นชั่วครู่ชั่วขณะชั่วยามที่ว่าจะทางเข้าวิมุตติก่อนหลุดได้ชั่วคราววิคัมมะวิมุตติพิคัมมนาวิมุตต์ก็หลุดพ้นได้เพราะการกดไว้คมไว้สมุจเฉทวิมุตต์ก็จึงหลุดพ้นได้เด็ดขาดอาการที่ปรากฏภายในใจของเราก็เหมือนกันที่ก็นึกว่ามันหมดแล้วของหมดแล้วนะแต่ที่สุดของที่สุดมันก็ยังไม่หมดเพราะมันยังนอนเนื่องอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆแต่พอเราคอยดูลักษณะอาการที่เกิดดับในสภาพของการเกิดขึ้นโดยราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาพอเราสังเกตอยู่อย่างต่อเนื่องจึงรู้อ๋อไอ้สิ่งนี้มันเกิดโดยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะที่เจือปนอยู่เล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่พอที่จะเป็นเชื้อทำให้เกิดทุกข์ร้อนอะไรได้มากมายพอรู้เท่าทันในความหมายของสิ่งเหล่านั้นว่าทุกโทษเวรภัยทุกโทษเวรภัยที่เกิดอยู่กับใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ดูรู้เข้าใจสังเกตตัวรู้เข้าใจสังเกต
ความจริงแจ้งของ

ใจจึงปรากฏเป็นลักษณะอย่างนี้ตาได้ดูหูได้ฟังใจได้สัมผัสความจริงของธรรมก็ปรากฏขึ้นเมื่อจิตสงบลงใจเย็นลงสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจถึงว่าอัศจรรย์เจ้าของมันอัศจรรย์ตัวเองว่ามันอยู่ได้อย่างไรมันเป็นไปได้อย่างไรแล้วมันมีได้อย่างไรเพราะจิตมันละเอียดลงละเอียดลงแต่ละวันแค่เดียวว่าห่างไกลจากอารมณ์ยึดห่างไกลจากอารมณ์ผูกพันห่างไกลจากอารมณ์เกาะความละเอียดของใจก็เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนั้นเรียกว่ากายเบาจิตเบากายเย็นจิตเย็นมีลักษณะวางเบาเย็นอยู่อย่างนั้นนั่นคือลักษณะของจิตที่สงบสงัดลงแล้วสงบสงัดจากข้าศึกของใจสงบสงัดจากกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจของนั้นมันก็ออกไปจากตัวนั้นแหละที่มันโปร่งมันใสมันสว่างภายในใจของเรานั้นเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันสะอาดจิตมันสะอาดก็เป็นอย่างนั้นใจมันสะอาดก็เป็นมันบอกลักษณะอาการแค่ได้รูปธรรมนามธรรมปรากฏในลักษณะสันฐานสีสันวรรณะมีอาการโปร่งใสเบาเย็นดูเหมือนกับก็เรียกว่าทั้งตัวนี่เป็นกระจกทั้งตัวนี่เป็นแก้วทั้งตัวนี่เป็นทองทั้งตัวนี้ไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่านั่นเป็นอาการของลักษณะของรูปธรรมนามธรรมบอกลักษณะของจิตที่ละเอียดจิตที่สุขุมจิตที่เยือกเย็นจิตที่เข้าถึงเหตุแห่งความจริงที่เป็นศีลเป็นธรรมมีพื้นฐานของใจที่จะรองรับเหตุผลเป็นฐานรองรับความจริงของธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปแต่จิตมันลงไปแล้วมันจะมีลักษณะเป็นนานความรอบรู้ในกองสังขารความรู้รอบในความจริงที่เกิดขึ้นในกายกับใจจึงปรากฏได้ในลักษณะที่ดูในเด่นเห็นในชัดเป็นความจริงของธรรมในใจมีลักษณะเป็นนี้เขาเรียกว่าดูเด่นเห็นชัดเข้าใจรู้ได้เข้าใจชัดเห็นชัดเข้าใจถ้ามันเกิดจากใจจึงเป็นความจริงแจ้งของธรรมที่มีผลเพียงพอฝึกอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่ฝืนอยู่ข่มอยู่ทนอยู่ธรรมจึงรู้เห็นเหตุแห่งความจริงนั้นๆธรรมจึงเข้าใจในความจริงนั้นๆศาสนาธรรมจึงเป็นความจริงนั้นๆที่ปรากฏอยู่รู้ได้เข้าใจอยู่รู้เด่นเห็นชัดเป็นอย่างนี้ความหมายของการตามดูตามรู้รู้รอบในความจริงจึงเกิดขึ้นกับใจอาศัยความสงบความสงัดของใจที่มีเหตุที่ฝึกที่ปฏิบัติจึงวางเขาวางเราวางหญิงวางชายวางอะไรด้วยความหมายของธรรมที่มีอยู่เห็นเป็นเพียงเกิดเกิดดับดับไม่เห็นมากไปกว่านี้สภาพใดดีไปกว่านี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรที่เกินกว่าความจริงเหล่านี้อัศจรรย์ก็อัศจรรย์อยู่ชั่วคู่ชั่วขณะชั่วเวลาแต่พอสังเกตได้ในความจริงของใจเราก็เห็นการเกิดดับนั่นก็เกิดดับนี้ก็เกิดดับดีก็เกิดดับชั่วก็เกิดดับมีสภาพของความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดสภาพที่เป็นศีลเป็นธรรมที่แท้จริงของใจก็มีลักษณะเป็นสภาวะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แปรปรวนไปตามเหตุนั้นตัวรู้รอบของธรรมตัวรู้แจ้งของธรรมตัวรู้จริงของธรรมก็เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ต้องมาเห็นเป็นธรรมดารู้เป็นธรรมดาเข้าใจเป็นธรรมดาแล้วจะเข้าใจได้โดยความหมายเป็นธรรมดาแท้ๆอันนี้จตาทุกขตานัตตาไม่นี้ไม่พ้นอันนี้จังทุกขังนัตตาอันนี้ไม่พ้นยิ่งกำหนดลงไปในความจริงของธรรมที่ปรากฏเช้าเย็นเป็นความจริงที่ปรากฏได้ทุกลักษณะจะดูใบไม้จะดูต้นไม้จะดูหญิงดูชายดูเขาดูเราดูลูกดูหลานดูสามีดูภรรยาดูบุตรดูธิดาดูอะไรดูไปเถอะความจริงเป็นหนึ่งเดียวกันหมดยิ่งดูยิ่งซึ้งยิ่งดูยิ่งเห็นจริงเห็นจังกับใจของวันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปยึดนี่ไม่ควรเข้าไปยึดจะคืนยึดเราคงเป็นทุกข์เพราะเรื่องของการพยายามที่จะสวนทางกับธรรมะธรรมะคือความจริงคือธรรมชาติที่เป็นจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แปรปรวนในความหมายของธรรมเป็นอย่างนั้นสภาพที่เป็นรูปธรรมนามธรรมความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาเป็นอย่างเดียวกันหมดมีลักษณะนิจจังทุกขังหน้าตาหมดถึงว่ารูปธรรมนามธรรมจะดีอย่างไรจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างเดียวกันหมดขึ้นต้นอย่างไรลงท้ายก็อย่างนั้นมาด้วยความไม่มีอะไรลงท้ายก็มีอะไรอย่างนั้นจากมีอะไรมันก็ไม่มีอะไรนั่นแหละจากมีอะไรมันก็ไม่มีอะไรนั่นเองถึงบอกมัน

มันงามมันดีมันเด่นมันดงมันดังตรงที่มันไม่มีอะไรนั่นแหละมันไม่ได้มาจากที่อื่นที่มันดีเด่นดงดังเพราะมันไม่มีอะไรถ้ามันมีโน่นมีนี่มันไม่ดีมันไม่เด่นมันไม่ดงมันไม่ดังมันไม่ดูดดื่มเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเวลาว่างมันก็เป็นอย่างนั้นถ้ามันมีสภาพที่ว่างวางเย็นจริงๆมันก็ดีเด่นดงดังมันมีความเป็นธรรมของใจอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างจิตที่มีความจริงลงไปอย่างนี้ความละเอียดของจิตก็ปรากฏขึ้นมาในจิตเจ้าของเพราะมันวางสิ่งที่มีอยู่ได้มันละสิ่งที่เกิดอยู่ได้มันเห็นความจริงที่เป็นอยู่เกิดอยู่ได้ความมหัศจรรย์ใจของตนเองก็ปรากฏขึ้นเป็นอย่างนี้จากอำนาจเพียงการกำหนดอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกหรือบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรืออื่นใดที่เราเคยฝึกเคยปฏิบัติหรืออื่นใดที่เราเคยถนัดชัดเจนก็กำหนดอย่างนั้นจิตมันจะค่อยรวบรวมลงเป็นหนึ่งสภาพของความเป็นหนึ่งคือการวางด้วยแต่ตัวรู้ที่เป็นหนึ่งด้วยอาการอย่างนั้นการเกิดขึ้นในลักษณะต่างๆเราต้องบ่รู้เป็นธรรมดาเห็นเป็นธรรมดาอยู่ที่ความรักความละเอียดความสุขุมความเยือกเย็นของใจอยู่ที่ลักษณะของการฝึกการปฏิบัติจึงเห็นความเป็นจริงอย่างนี้จึงเกิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะลักษณะของการปฏิบัติไม่ใช่เป็นอย่างอื่นเพราะงานปฏิบัติมีความละเอียดลึกซึ้งเป็นอย่างนี้พอจิตมันเย็นลงมันเห็นจริงเห็นจังขึ้นกับใจของวันแล้ววันเราเดือนแล้วเดือนเราปีแล้วปีเราจนเห็นแจ้งเห็นชัดในใจเจ้าของอ๋ออย่างนี้ถึงโมผู้ปฏิบัติที่ไหนเมื่อไรก็เป็นธรรมผู้ปฏิบัติที่ไหนเมื่อไรก็เป็นจริงผู้ปฏิบัติที่ไหนเมื่อไรความจริงมันก็เกิดขึ้นกับใจที่นั่นมันไม่ได้ไปเกิดที่อื่นมันเกิดที่กายกับใจต้นตอของศาสนาคือคนสิ่งที่เป็นธรรมก็คือคนต้นตอของศาสนาคือคนสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมก็คือคนความจริงที่สอนก็สอนจากความจริงที่เป็นคนที่รู้จริงรู้จังรู้จักคนสิ่งที่เปิดเผยได้ก็เปิดเผยจากคนเหตุผลของศีลของธรรมที่มีอยู่เป็นลักษณะอย่างนี้ถึงขอวัดปฏิบัติที่ไหนมันก็อัศจรรย์ใจที่ไหนมันก็มีความจริงใจนุสาสนีปฏิหารเมื่อธรรมผุดขึ้นในใจแล้วมันเกิดความอัศจรรย์ใจของ เมื่อธรรมเกิดขึ้นในใจแล้วมันเกิดความอัศจรรย์ใจของมันซึ่งไม่มีคำอธิบายได้เป็นอย่างนี้ถ้าบอกจิตพอมันลงไปแล้วมีลักษณะอธิบายไม่ได้นะเพราะไม่มีคำอธิบายใดที่จะมาอธิบายได้มันได้แต่ตามดูตามรู้ตามสังเกตว่ารูปธรรมนามธรรมที่เป็นส่วนรูปก็ปรากฏในลักษณะต่างๆก็เกิดดับที่เป็นส่วนนามก็คือตัวสัญญาความจำตัวรู้ตัวนึกตัวคิดอื่นใดที่เกิดความรู้สึกนึกคิดสุขทุกข์มันก็เป็นอาการเกิดดับเมื่อกำหนดได้อย่างนี้ก็เห็นจริงในใจของอ๋อนี่คือลักษณะของการปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อพ้นเพื่อหลุดเพื่อพ้นและเพื่อวางได้ในที่สุดของธรรมกับใจเมื่อวางได้ในที่สุดของธรรมกับใจความจริงแจ้งก็ปรากฏขึ้นเป็นหนึ่งข้อวัดปฏิบัติก็เปิดเผยได้ในลักษณะอย่างนี้ทำโดยเหตุผลมีความจริงเป็นอย่างนี้ในส่วนนี้เป็นธรรมะปฏิบัติจึงบอกว่าชัดเจนแจ่มแจ้งเข้าใจได้เป็นความจริงของธรรมที่มีอยู่ยิ่งดูยิ่งซึ้งยิ่งเห็นยิ่งเห็นจริงเห็นจังกับใจของอ๋อตัวรูปก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้นามก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้จะถูกต้องสัมผัสโดยลักษณะอย่างไรก็เป็นสัจธรรมของจริงที่เกิดอยู่ภายในใจเราเป็นอย่างเดียวกันหมดทั้งหมดน่าสัจจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอาการของจิตของใจเราเองสิ่งที่มันปรากฏก็เป็นลักษณะของจิตของใจเราเองมันเป็นตัวรู้ที่มีความกรองกันด้วยเหตุผลของใจที่ฝึกติฝนอบรมของใจจากความเชื่อความเหลื่อมใสจากความจริงที่เกิดขึ้นกับใจนั่นแหละเป็นธรรมเป็นลักษณะที่ปรากฏด้วยอาการอย่างนี้เกิดจากคนรู้ด้วยคนเห็นด้วยคนนั้นเป็นธรรมแท้อาการอื่นใดที่อธิบายก็เป็นลักษณะอย่างเดียวกันหมดความหมายของธรรมจึงกฎพระไตรลักษณ์อาการที่เกิดขึ้นไม่ต้องกลัวความจริงมันจะไม่ดับมันเป็นลักษณะของภายในและภายนอกเป็นอย่างเดียวกันอัจจตังวาปณีตังวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาเป็นอย่างเดียวกันหมดทั้งนั้นเลยมีความจริงเป็นอย่างเดียวกันทั้งภายในและภายนอกใกล้หรือไกลหยาบหรือละเอียดยังไงก็ความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดธรรมะซึ่งเกิดจากใจจึงเป็นความลึกซึ้งที่มีเหตุผลอันเดียวกันทำแล้วเมื่อเป็นหนึ่งแล้วก็คือความจริงเป็นอันเดียวกันหมดถึงบอกความยึดติดใดๆมันถึงบอกจืดจางแล้วก็คลายออกในที่สุดจากที่เราเคยชอบเคยหลงเคยรักจากที่เราเคยชังเคยเกลียดมันก็ค่อยเห็นเป็นธรรมดาวันนี้เป็นลักษณะของการกระเพื่อมของกิเลสอำนาจ

0: ัณหามายาตัวยึดตัวติดมันก็เห็นเป็นเพียงเท่านั้นจิตเมื่อมันละเอียดลงไปถึงที่สุดของธรรมแล้วมันก็เป็นในลักษณะอาการที่วางละเลิกเพิกถอนของสิ่งเหล่านั้นมีความเฉยได้กับทุกสิ่งอย่างที่เป็นจริงมีลักษณะวางได้กับความจริงทุกอย่างที่ปรากฏอยู่จิตเมื่อลงเป็นศีลเป็นธรรมแล้วความจริงก็ปรากฏเป็นอย่างนั้นยืนเดินนั่งนอนเป็นอย่างเดียวกันหมดกินดื่มทำพูดคิดเป็นอย่างเดียวกันหมดกิริยาการของกายกับใจเป็นธรรมทั้งหมดเมื่อกำหนดยืนทำเดินทำนั่งทำนอนทำความซึ้งในใจของผู้มีลักษณะเป็นได้ทุกลักษณะแต่เราก็ไม่เข้าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นและเราก็ไม่เอาจริงเอาจังกับของจริงเหล่านั้นเป็นเพียงลักษณะรู้สักแต่ว่ารู้ดูสักแต่ว่าดูเห็นสักแต่เห็นสัมผัสได้แต่ลักษณะต่างๆก็วางในที่สุดของจริงเป็นอย่างนั้นไม่มีอื่นใดมากไปกว่านี้การตามดูตามรู้ตามสังเกตจึงลักษณะวางได้เหตุของศีลของธรรมมีลักษณะวางได้การเกิดขึ้นของธรรมมีความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดธรรมะปฏิบัติจึงลดและละระวางในที่สุดปฏิบัติเพื่อลดปฏิบัติเพื่อละปฏิบัติเพื่อวางจุดหมายปลายทางของข้อวัดปฏิบัติเป็นอย่างนี้ไม่ปฏิบัติเพื่ออื่นใดมากไปกว่านี้ลดตรงไหนละตรงไหนวางตรงไหนก็ลดละวางแล้วก็งดจากความรู้สึกที่เขาไปยึดผิดถือผิดสำคัญผิดเมื่อเห็นจริงเห็นจังกับสิ่งเหล่านั้นมันก็งดมันก็เว้นมันก็ละถ้ามันเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยที่แท้จริงทุกอย่างมันก็นิ่งความจริงทั้งหลายทั้งปวงก็ดูรู้ลักษณะว่าการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ทุกข์อื่นใดมากไปกว่านี้ก็มีอยู่เขาเรียกว่าปกิณกาทุกข์เกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆนี่เป็นความจริงของธรรมที่ผู้ปฏิบัติพึงเข้าใจได้ไม่สงสัยในความจริงที่ปรากฏโดยทั่วไปพยายามดูอาการที่นั่งอย่าให้มันโยกถ้าผิดปกติก็ต้องลืมตาหรือว่ากดฟันด้วยฟันกั้นลมหายใจเข้าออกหรือว่าใช้การเพ่งอยู่ลงจุดใดจุดหนึ่งเพ่งโดยใช้ตาในและตานอกดูอาการในความจริงอย่าให้มันขาดสติเพราะความง่วงหรือความขาดสติความโยกมันทำให้ไม่รู้เรื่องอะไรในภาคปฏิบัติท่านพยายามกดไว้ข่มไว้ตั้งไว้อย่าปล่อยความง่วงเข้ามาครอบงำใจเจ้าของเพราะว่าอาการของสมาธินั้นถ้าเป็นสมาธิจริงแล้วมันกลับเป็นลักษณะตรงกันข้ามคือรู้อยู่ตื่นอยู่เบิกบานอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ลักษณะอาการไม่รู้เรื่องอะไรสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิคือมีลักษณะสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบถมีความคล่องตัวคือความพร้อมความสมบูรณ์ภายในใจเจ้าของนั่นจึงจะเป็นสัมมาสมาธิอาการของธรรมนั้นดูลักษณะของใจอาการของธรรมดูลักษณะของอารมณ์อาการของธรรมดูลักษณะของกายเป็นอาการที่บ่งบอกความจริงที่เป็นศีลเป็นธรรมภายในใจเจ้าของภายในกายเจ้าของนั่นเป็นของจริงแท้จะสมมุติไม่สมมุติมันก็ปรากฏได้ในลักษณะทั้งที่เป็นส่วนรูปธรรมนามธรรมการกลืนน้ำลายไม่ใช่เรื่องของการเสียสมาธิการลืมตาไม่ใช่เรื่องของการเสียสมาธิแม้แต่การเปลี่ยนอายาบทไม่ใช่เรื่องของการเสียสมาธิหากสติคอยระลึกรู้รู้อาการที่เป็นอยู่อย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นสภาพเช่นนั้นเป็นลักษณะของความสมบูรณ์ของสมาธิแม้อื่นใดที่เราทำอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่หากเป็นไปเพื่อรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะนั่นเป็นอาการของสัมมาสมาธิเป็นความตั้งมั่นในสิ่งที่ชอบด้วยเหตุและผลเขาเรียกว่าอาการของสัมมาสมาธิคิดอยู่อาการของความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันก็หมดไปจากใจของความทรมานใดๆมันก็หมดไปได้ง่ายถ้าจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันเบามันเย็นแม้จะลุกจะนั่งแม้จะเดินอะไรมันก็คล่องตัวไปหมดเพราะอำนาจของใจมันควบคุมได้ทุกลักษณะของสิ่งที่มีอยู่พอใจอยู่แล้วมันก็ง่ายกับการแสดงออกยืนเดินนั่งนอนแม้กิริยาบทอื่นใดก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดจึงบ่ลุกขึ้นนั่งลงยืนอยู่ครู่ออกก็เป็นอาการของสติที่คอยกำกับอยู่ตลอดเวลาเมื่อสมาธิเกิดขึ้นกับใจแล้วจึงบ่มีความคล่องตัวในการจะลุกจะนั่งจะไปจะมาจะอยู่จะเดินเมื่อสติสัมปชัญญะมีความสมบูรณ์ภายในใจเจ้าของแล้ว
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอด

0: จนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: อันพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้พระองค์ก็ไม่ได้ปรารภถึงเรื่องอื่นใดหรอกความจริงนะถึงแม้ว่าพระองค์จะปรารภเรื่องอื่นก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ฟังนั้นได้มากำหนดรู้แจ้งในรูปกับนามนี่แหละแต่ถ้าหากว่าพระองค์จะแสดงแต่รูปกับนามหรือว่าขันห้านี่โดยตรงเรื่อยไปนี่คนฟังก็เบื่อคนผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่นั้นแทบจะไม่รู้จักเลยรูปประธรรมเป็นอย่างไรนามธรรมเป็นอย่างไรแทบจะไม่รู้เลยนั่นแหละเมื่อพระองค์ได้อุปมาอุปมาอะไรมาประกอบเข้าด้วยแล้วก็จึงพอรู้ได้เป็นอย่างนั้นก็ความจริงแล้วดวงจิตของคนเรานี่มันก็มาหลงอยู่กับรูปกับนามนี่แหละก่อนอื่นทั้งหมดเลยมันหลงอยู่รูปกับนามนี่ก่อนอื่นเมื่อมันหลงอยู่กับรูปกับนามนี่แล้วมันก็จึงหลงออกไปในเรื่องอื่นนอกจากรูปกับนามอันนี้ออกไปเรียกว่าหลงไปทั่วแหละเมื่อมันได้หลงภายในนี้แล้วนะแต่ถ้ามันรู้แจ้งนามกับรูปอันนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็รู้แจ้งไปหมดเลยในวัตถุต่างๆในโลกสันนิบาตอันเนี้ยเพราะว่ามันมีสภาวะเหมือนกันนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่ควรที่จะเบื่อหน่ายในคำสอนของพระพุทธเจ้าควรมาศึกษาสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่พระองค์สอนให้เราละความหลงความไม่รู้นี่นะออกจากจิตใจนี่เนี่ยถ้าพูดกันโดยตรงนะถ้าโดยลำพังแต่ตัวของตัวเองนั่นไม่สามารถที่จะขจัดความหลงออกจากดวงใจอันนี้ได้ใจนี่หลงอยู่อย่างไรก็หลงอยู่นั่นนะไม่มีอุบายจะมาแก้ไขเลยเช่นบางคนน่ะเมื่อได้ทำอะไรไปมันผิดหวังมาแล้วก็เสียใจเศร้าโศกอยู่นั่นแหละไม่มีอุบายอะไรเลยที่จะมาละความเศร้าโศกเสียใจต่างๆนั่นได้นี่ก็ทุกข์ระทมใจอยู่อย่างนั้นบางคนก็ถึงก็ได้ฆ่าตัวตายเพราะมันไม่มีอุบายปัญญาที่จะมาเปื้องความผิดหวังต่างๆในใจอันนั้นได้ลองคิดดูเป็นอย่างนี้แหละความจริงนะอัตภาพร่างกายนี่นะมันไม่ได้ทำอะไรให้ใครเลยบุญคำตกแต่งให้มาให้ดวงจิตนี้ได้มาอาศัยอยู่ถ้าว่าตามเป็นจริงแล้วนะบุญกรรมนำดวงจิตนี่มาเกิดในรูปในนามอันนี้มาอาศัยอยู่ในรูปในนามอันนี้ก็เพื่อให้สร้างบุญบารมีเพื่อให้สั่งสมคุณงามความดีให้มากขึ้นในตนในชีวิตหนึ่งๆนี่นะเพราะว่าเมื่อบุคคลสร้างบุญกุศลยังไม่เต็มตราบใดแล้วก็ยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้ตราบนั้นอันนี้มันเป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งพึ่งพากันเข้าใจไว้ถ้าหากว่าไม่ต้องจำเป็นต้องสร้างบุญให้เต็มมันก็พ้นไปได้อย่างนี้นะมันก็จะมีใครอยู่ข้างโลกอันนี้ล่ะนั่นเนี่ยมันก็หนีจากโลกอันนี้หมดแล้วแหละ บางคนก็ทำบุญมากมายสละเงินเป็นล้านล้านก็มีแต่แล้วก็ยังพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้ ดูตั้งแต่พระเวสสันดรเป็นไงล่ะพระเวสสันดรให้ลูกให้เมียเป็นทานให้ช้างให้ม้าพระที่นั่งเป็นทาน

ราชรถเป็นทานให้เงินทองเข้าของเป็นทานอยู่ตั้ง7 วันนั่นก่อนจะออกหนีไปบวชอยู่ในเขาวงกตจนก็ถึงแผ่นดินไหวปานนั้นแหละแล้วพระเวสสันดรก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้ชาตินั้นหมดอายุสังขารแล้วก็ยังไปเกิดอีกอยู่แต่ว่าด้วยอำนาจบุญกุศลนั่นก็ให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตนู่นไม่ได้ไปต่ำแล้ว แต่ก็ยังไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อมาถึงยุคถึงสมัยของพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นผู้เจ้าแล้วก็จึงได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นลงมามาเกิดกับพระนางสิริมหามายาเทวีอัคคมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชครั้งนั้นเมื่อเกิดมาแล้วถึงเวลาเสด็จออกบวชบุญนั่นแหละบุญกุศลที่พระองค์ทำมามากต่อมากแล้วนั่นแหละมาดลบันดาลให้พระองค์เบื่อหน่ายในการครองราชสมบัติมองดูอะไรก็เห็นจะเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทั้งนั้นเป็นความสุขชั่วคราวไม่ใช่ความสุขอันถาวรมั่นคงอันความจริงปราสาทราชมณฑลที่พระองค์ประทับอยู่นั่นล้วนแต่สวยสดงดงามมีแต่ความสุขความสำราญไม่ทุกข์ร้อนอะไรแต่แล้วพระปัญญาบารมีแก่กล้าเต็มที่แล้วก็เป็นเหตุให้พระองค์ได้มองเห็นว่ามันเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละสุขมันก็สุขเจืออยู่ด้วยทุกข์ไม่ใช่สุขล้วนๆบัดนี้พระองค์จึงนึกเสียว่าอันสุขที่ไม่เจือด้วยทุกข์นั่นคงมีแน่แต่ถ้าเราจะมาแสวงหาความสุขอันไม่เจือด้วยทุกข์อยู่ในพระราชวังอย่างนี้นี่คงจะไม่ได้พบแน่นอนนะเพราะว่ามันเกลื่อนกลอยู่ด้วยกามคุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นเสมือนอย่างเหยื่อเกี่ยวอยู่กับเบ็ดสำหรับไปล่อปลาอยู่ในน้ำปลาหลงไม่เข้าใจว่ามันมีเบ็ดอยู่นั้นก็ไปงับเอาเบ็ดก็เกาะปากไปไม่ได้ก็ต้องเป็นอาหารของมนุษย์ไปอันผู้รู้ทั้งหลายผู้มีบุญหนักสักใหญ่ท่านไม่หลงเหมือนปลาหลงเหยื่อเบ็ดทีนี้แม้จะได้เสวยสุขสมบัติอันมโหฬารอย่างไรพระองค์ก็ยังมองเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของอำนวยความสุขให้ชั่วคราวแต่ความทุกข์สิมีอยู่มากมายนี่ทุกข์อะไรล่ะอ้าวทุกข์แก่ทุกข์เจ็บทุกข์ตายนี่แหละนี่เป็นทุกข์ประจำร่างกายสังขารอันนี้เมื่อผู้ใดยังมาอาศัยร่างกายสังขารนี้อยู่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยความทุกข์เหล่านี้ก็ต้องได้เผชิญกับความทุกข์เหล่านี้ทุกรูปทุกนามไปเลยธรรมดาผู้มีบุญมากเมื่อท่านพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ทรงพิจารณาสืบต่อไปว่าไอ้หนทางที่จะดำเนินไปสู่ความพ้นไปจากรูปจากนามอันนี้คงจะมีหรือไม่นอนี่นะพระองค์ก็ดำริอย่างนี้เมื่อเสด็จไปเที่ยวประพาสสวนอุทยานก็จึงไปเห็นบรรพชิตรูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ในสวนอุทยานนั้นด้วยความสงบเสงี่ยมเห็นเข้าแล้วก็นึกพอพระหฤทัยว่าเออนี่เพศบรรพชิตอย่างนี้นี่เป็นเพศอันสงบระงับผู้ถือเพศอย่างนี้นี่น่าจะได้พบทางพ้นจากทุกข์ดังกล่าวมานั้นได้แน่นอนเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นเอาละเราก็จะต้องถือเพศบรรพชิตนี้แหละ เมื่อเสด็จกลับพระนครแล้วคนนอนหลับไปหมดแล้วพระองค์ก็จึงค่อยเสด็จลงจากปราสาทพร้อมกับนายฉันนะนั่นไง นายฉันนะนั่นเป็นคนเลี้ยงม้านั่นไง

พาพระองค์วิ่งออกจากกรุงกบิลพัสดุ์ไปสู่แม่น้ำเนรัญชลาพระองค์ก็ไปตัดพระเมารีถือเพศเป็นบรรพชิตอยู่ระหว่างกลางน้ำเนรัญชลานั้นเสร็จแล้วก็ทรงแสวงหาความสงบสงัดเจริญสมาธิภาวนาต่อไปแต่ก็ด้วยว่าบุญกรรมที่พระองค์ทำมาแต่ก่อนนั้นมันก็มีทั้งดีทั้งชั่วอย่างว่านั่นแหละเอากรรมชั่วมากีดกันไว้ไม่ให้พระองค์ได้ตรัสรู้ง่ายๆพระองค์ก็ภาคเพียรพยายามไปอยู่งั้นแหละจนว่า6ปีกรรมชั่วเหล่านั้นมันจึงระงับไปได้พอกรรมชั่วระงับไปพระองค์ก็มองเห็นทางตรัสรู้ได้โดยถูกต้องเลยเป็นทางสายกลางนั่นเนี่ยแล้วพระองค์บำเพ็ญไปตามทางสายกลางนั้นก็จึงได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณตามพระประสงค์จำนงหมายแต่พระพุทธเจ้าบางพระองค์นะพระองค์ไม่มีกรรมไม่มีเวรอย่างว่านั้นเช่นพระศรีอริยเมตไตรนี่เสด็จออกบวชบำเพ็ญภาวนาอยู่เพียงแค่7วันเท่านั้นแหละก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเลย แต่ถึงอย่างไรก็ตามแหละในเมื่อพระองค์สามารถหลุดพ้นจากนามจากรูปจากความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ไปได้แล้วก็เป็นอันว่าพระองค์ได้ทำประโยชน์ของพระองค์สำเร็จลุล่วงไปแล้วแล้วพระองค์ก็ได้ช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์ไปตามเรียกว่าตามภูมิวาสนาบารมีของพระพุทธเจ้านั่นแหละหมายความว่าพระองค์ได้ทำหน้าที่ของความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่45ปีก็เป็นอันว่าจบลงองค์ก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไป อันการเล่าเรื่องพุทธประวัติมาสู่กันฟังนี่นะมันก็มีความหมายนะมีความหมายว่าผู้ฟังทั้งหลายควรจะนึกคิดว่าบุญบาปนั้นมีจริงนี่ถ้าว่าบุญบาปไม่มีจริงแล้วชีวิตของคนเรานี่จักไม่เจริญขึ้นจักไม่เสื่อมลงเคยเกิดเป็นอย่างไรก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้านี่มันเกิดขึ้นมาเป็นยังไงก็เป็นไปตามเรื่องมันอยู่นั้นอันนี้คนเรานี่ไม่เป็นอย่างนั้นนี่อันนี้ชาตินี้เกิดมาทำความดีเข้าไปชาติหน้าต่อไปก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปกว่านี้เมื่อทำบุญกุศลความดีมากๆเข้าไปมีใจเลื่อมใสยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเราไม่นับถือศาสดาใดในโลกนี้เป็นที่พึ่งเลยเรานับถือพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์นี่แหละเพราะว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกโดยส่วนเดียวเลยไม่มีแม่ข้อแม่อย่างอื่นใดเพราะว่าเรามองไม่เห็นเลยว่าบุคคลอื่นจะไปมีคุณวิเศษยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่มี นี่เราต้องพิจารณามองให้เห็นอย่างนี้มันจึงทำให้ความเชื่อความเลื่อมใสของเรามั่นคงเข้าไปไม่จืดจางไม่เบื่อนายถ้าหากว่าเพียงแต่เชื่อตามกันไปเฉยๆแล้วไม่หมั่นน้อมหมั่นนึกเข้าไปในใจไม่พิจารณาถึงความเป็นมาของพระรัตนตรัยนี่นะให้ละเอียดถี่ถ้วนจนให้มองเห็นว่าเป็นของประเสริฐล้ำเลิศจริงๆอย่างนี้นะถ้าไม่เห็นอย่างว่านี่นะมันก็ความเชื่อนั้นมันก็ไม่แน่นอนเลยไปหน่อยหนึ่งก็เสื่อมได้มันเป็นอย่างนั้น เพราะนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจเรื่องเกี่ยวกับคุณพระรัตนตรัยนี่นะ

เราต้องดูตำรับตำราเข้าไปพุทธประวัติหมู่นั้นน่ะแล้วธรรมะหมู่นั้นต้องดูเข้าไปแล้วจดพิจารณาเมื่อดูจำได้บางเรื่องบางตอนเกี่ยวกับพุทธประวัติอย่างนี้นะก็น้อมเข้าไปคิดไปกรองพิจารณาให้มันเห็นแจ่มแจ้งในใจของตนจริงๆว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ประเสริฐอย่างนั้นอย่างนั้นที่พระองค์ประเสริฐอย่างนั้นเพราะอะไรก็เพราะบุญบารมีตัวเองก็ถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้อย่างนั้นแหละเพราะพระองค์สร้างบุญบารมีมากกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายดังนั้นพระองค์จึงทรงคุณพิเศษอันประเสริฐนั้นกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายอาศัยบุญกุศลนี่แหละไม่ใช่ว่าพระองค์วิเศษเองโดยไม่ต้องอาศัยบุญกุศลไม่ใช่อย่างนั้นอาศัยที่พระองค์ทำบุญกุศลมากนะเช่นอย่างว่าให้ทานอย่างนี้พระองค์ก็ให้ทานมากมาในสงสารขณะนานับชาติไม่ถ้วนเลยบางชาติเนี่ยเกิดในตระกูลเศรษฐีชาติที่เป็นสุเมธดาบทนั่นนะอันชาตินั้นไม่ยอมแต่งงานเลยเลี้ยงพ่อแม่ไปเมื่อพ่อแม่หมดอายุสังขารไปแล้วท่านก็สละสมบัติเข้าของเงินทองเหล่านั้นให้เป็นทานแก่คนทั้งหลายหมดแล้วก็หนีเข้าป่าไปบวชเป็นพระฤาษีจนได้บรรลุ อภิญญาณ5เหาะเหินเอิญอากาศได้ชาตินั้นแหละชาตินั้นแหละที่ได้รับรัฐพยากรจากพระพุทธเจ้าวิปัสสีว่ายังตั้งแต่นี้ไปอีก91กับนู่นนะสุเมธะดาบทฤาษีนี่จะได้ตรัสรู้เป็นผู้เจ้าทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมบรมครูชื่อที่พระบิดาหรือว่านักบวชตั้งให้นั้นว่าสิทธัตถะราชกุมารแต่ชื่อโคตรวงแล้วก็เรียกว่าพระสมณะโคดมเพราะว่าพระองค์เป็นโคตมะโคตนั่นแหละก็คิดดูสิเมื่อได้เป็นฤาษีถึงเหาะเหินเดินอากาศได้อยู่วันนั้นนะยังต้องสร้างบารมีไปอีกถึง91กับกลัวว่าบารมีนั้นจะเต็มบริบูรณ์จะได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าจึงทรงคุณอันประเสริฐเนื้อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั่นเนี่ยเราพากันพิจารณาดูแล้วให้เกิดความอัศจรรย์ใจความเลื่อมใสอันใดมันก็จะบังเกิดขึ้นในใจแต่อย่างนั้นอย่าสักแต่ว่านับถือไปตามธรรมดาธรรมเนียมเฉยๆว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยก็ต้องนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็กราบไหว้ไหว้กันไปตามธรรมดาแล้วมองไม่เห็นสิ่งที่เรานับถือนั้นว่าประเสริฐล้ำเลิศอย่างไรก็มองไม่เห็นด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็จะได้อานิสงส์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นการนับถือไม่ได้อานิสงส์มากให้พากันเข้าใจเมื่อลงได้นับถือแล้วก็ต้องให้มันได้ผลมากจริงๆสิเหมือนอย่างเราทำการทำงานอะไรนี่ทำนาทำสวนหรือทำการค้าขายหาเงินหาทองอะไรใครๆทำอะไรก็อยากให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยทางนั้นแหละไม่ใช่ว่ามุ่งว่าทำไปแล้วต้องการให้มันได้ผลนิดหน่อยอย่างนี้ไม่มีผู้ใดทำอะไรลงไปแล้วต้องการให้ได้ผลเต็มที่เลยทำน้อยก็ให้ได้ผลตามน้อยทำมากก็ให้ได้ผลตามมากนี่แต่ทำงานในทางโลกนะมันก็ยังมุ่งหวังผลอย่างนั้นมันจึงมีกำลังใจทำมานั่นเองยังเป็นครูมาอาจารย์สั่งสอนนักเรียนอย่างนี้นะเป็นครูนั้นก็ย่อมมีความหวังอยู่สองอย่างหวังอย่างหนึ่งนั้นหวังช่วยชาติหวังอบรมแนะนำสั่งสอนคุณบุตรที่

ดมาในภายหลังให้เขารู้จักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ช่วยกันให้เขามีวิชาความรู้ช่วยกันรักษาเอกราชของประเทศชาติไว้สืบต่อกันไปอันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองก็เพื่อการเลี้ยงชีพแม้ใครจะมีการงานมีหน้าที่อะไรอยู่มันก็ต้องเอาปากเอาท้องเนี่ยไปด้วยไปไหนก็ตามอยู่ไหนก็ช่างจะเป็นเจ้านายเจ้าใหญ่นายโตเป็นใครๆก็ตามแหละมันก็ต้องเอาปากเอาท้องไปด้วยต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะฉะนั้นทำงานอะไรลงไปแล้วมันก็หวังให้ได้ปัจจัย4นั่นแหละมาบำรุงอัตภาพร่างกายอันนี้ก็เป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งเหมือนกันนะนั้นคนเกียจคร้านทำการงานเกียรติค้านศึกษาและเรียนวิชาความรู้อย่างนี้มันก็ไม่ได้ปัจจัย4นั้นมาบำรุงอัตภาพร่างกายนี่ให้สมมาพาควรอดๆอิ่มๆไปอย่างนั้นแหละคนไม่มีปัญญาคนขี้เกียจขี้คร้านทำการงานคนไม่สำรวมตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีอย่างเช่นบุคคลเป็นคนใจเลาะแหละเลวไหลโกรธง่ายอย่างนี้นะใครตำหนิตีเตียนนิดหน่อยก็โกรธด่าว่าเสียดสีเขาอย่างรุนแรงอย่างนี้มันก็มีแต่คนรังเกียจแหละผู้ใดมีนิสัยแบบนั้นนะย่อมหาความเจริญได้ยากเต็มทีใครก็ไม่อยากคบเข้ามาสมาคมเลยถ้าผู้ใดนั้นฝึกใจของตนให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีไม่หวั่นไหวต่อคำด่าว่าเสียดสีคำนินทาว่าร้ายต่างๆมื้อนี้นะอดทนได้รักษากิริยามารยาทให้เป็นปกติไปได้ในเวลาที่ถูกเขานินทาว่าร้ายต่างๆตนก็อดกั้นทนทานภายในจิตใจไว้ได้เมื่อมันอดได้แล้วทางภายในใจได้แล้วมันกิริยาทางกายวาจามันก็สงบเสงี่ยมอยู่ตามเดิมมันก็ไม่แสดงออกซึ่งความชั่วต่างๆออกมาทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่มีความอดทนเช่นนั้นน่ะท่านจึงกล่าวว่าเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั่นแหละใครอยากจะให้คนเขายกย่องสรรเสริญรักให้เอ็นดูนะต้องฝึกใจของตนให้หนักแน่นตั้งมั่นอยู่ในขันติธรรมดังกล่าวมาเรียกว่าฝึกใจเป็นสมาธินั่นแหละถ้าฝึกใจให้เป็นสมาธิได้แล้วก็หมายความว่าผู้เป็นผู้มีขันติธรรมพร้อมกันไปนั่นแหละผู้ใดขาดความอดทนแล้วผู้นั้นจะทำใจให้เป็นสมาธิไม่ได้ เพราะฉะนั้นอย่าไปลืมขันติธรรมนี่นะขันติโสรจะความสงบเสงี่ยมผู้มีความอดกั้นทนทานแล้วนี่ก็ย่อมเป็นคนสงบเสงี่ยมไม่มีกิริยาหยาบโลนต่างๆนานามันเป็นคู่กันนะเนี่ยและผู้มีใจสงบระงับก็เพราะมีความอดทนสู้กับอำนาจของกิเลสต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจเมื่อสู้กันอดกั้นทนทานไม่หวั่นไหวไปตามมันก็ดับไปกิเลสเหล่านั้นนะมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้แต่มันก็ไม่ดับหมดไปจริงๆหรอกแต่ว่ามันอ่อนกำลังลงมันไม่มีกำลังที่จะมาครอบงำจิตใจได้นั่นแหละพอเราไม่ยึดถือเอามันนี่เราไม่หวั่นไหวไปตามมันจะแสดงอำนาจยังไงมารบกวนจิตใจเพื่อให้ใจนี้มันฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นเราไม่ไปอย่างนี้นะเราอดกั้นไม่ไปตามมันพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะนี่เพ่งอยู่ภายในนี่เพ่งอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกอดกั้นเข้าไปมันจะยากลำบากเลยก็สู้ไปสู้มากิเลสสู้เราไม่ได้มันก็อ่อนกำลังลงก็สงบลงไปใจเราก็สงบลงพร้อมกันแบบนี้นะนั่นแหละก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาความรู้ความฉลาด and money

0: นี่นะคุณธรรมหมู่นี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของเราที่เกิดมาในโลกนี้เราจะต้องบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดให้มีขึ้นในใจให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นเราก็พ้นทุกข์ไม่ได้จริงๆพ้นทุกข์ในอบายภูมิทั้ง4เป็นเลยอ่ะไม่ได้ละคนขาดความอดทนแล้วมันก็ต้องไปทำบาปนั่นแหละเอาไปเอามานะนั่นเนี่ยขาดความอดทนแล้วมันก็ตัณหาความอยากอะไรมันก็ครอบงำจิตใจขึ้นก็ให้ใจนะมันอยากได้อะไรต่ออะไรมากมายก่ายกองเมื่อมันมีความอยากมากเข้าไปอย่างนั้นแล้วไปแสวงหาสิ่งที่ต้องการนั้นรู้ว่ามันเป็นบาปอยู่มันก็ยอมบัดนี้นะเพราะมันอยากได้หลายเหลือเกินนะบาปก็ยอมแล้วทำยังไงได้เราอยากได้นี่หมู่นี้ยกตัวอย่างให้ฟังผู้หญิงมีผัวอยู่แล้วเงี้ยเอาไปเห็นชายอื่นไปรักกับชายอื่นเข้าไปแล้วก็ไปติดตามชายอื่นนู้นไปทิ้งลูกกับผัวไว้ข้างหลังเอาบาปก็ช่างมันบาปก็ยอมบาปเพราะมันรักมันชอบนี่ยกตัวอย่างให้ฟังแม่เรื่องอื่นก็เหมือนกันนะเหมือนกันเมื่อปล่อยให้ความอยากท่วมท้นหัวใจเข้ามาแล้วมันจะไปตกนรกกี่หลุมมันก็ยอมนี่โทษที่บุคคลไม่ฝึกฝนจิตใจนะไม่อดไม่ทนต่อความชั่วร้ายต่างๆในส่วนมันก็ไปทำให้ไปสร้างบาปทำบาปนั่นแหละตายแล้วก็ไปสู่นรกอบายภูมินะไม่ไปไหนแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วนะให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจให้พึ่งพากันสนใจศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจแล้วน้อมมาวินิจฉัยพิจารณาตามที่แนะนำสั่งสอนนี่แหละให้รู้จักคำความหมายแห่งพระธรรมนั้นความหมายในทางปฏิบัตินะเมื่อรู้จักความหมายทางปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติเช่นยกตัวอย่างว่าเรารู้แนวทางการทำใจสงบเป็นสมาธิอย่างนี้นะเมื่อรู้แล้วอย่างนี้ก็ลงมือทำไปเรื่อยๆจนกลัวว่าใจเนี่ยมันจะสงบลงไม่ท้อไม่ถอยอย่างนี้นะนี่แหละเป็นหัวข้อธรรมะที่แนะนำตักเตือนในวันนี้ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร
2: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับถึงปัญหาที่9โตเทยปัญหาโตเทยมานพ

ได้กราบทูลถามพระบรมศาสดาเป็นอันดับ

ตัณหาของบุคคลใดไม่มีบุคคลใดข้ามความสงสัยต่างๆเสียได้วิโมกคือความพ้นของบุคคลนั้นเป็นเช่นไรพระบรมศาสดาได้ตรัสตอบความว่ากามทั้งหลายไม่อาศัยอยู่ในผู้ใดตัณหาของผู้ใดไม่มีผู้ใดข้ามความสงสัยต่างๆเสียได้วิโมกข์คือความพ้นของผู้นั้นไม่เป็นอย่างอื่นดังนี้ตามคำกราบทูลถามและตามพุทธพยากรณ์ที่ตรัสตอบแก่นี้ก็ส่งความว่าแม้โตทยมานพก็ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมะเข้าทางตามสมควรทั้งได้ฟังคำที่กราบทูลถามและพระพุทธดำรัสที่ตรัสตอบมาโดยลำดับก็ทำให้มีความเข้าใจเข้าทางพระพุทธศาสนามากขึ้นและคำที่กราบทูลถามก็ได้จับยกเอากิเลสที่เป็นสังโยชน์เครื่องผูกใจรึงรัดใจหรือเป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ได้โดยถูกต้องและทั้งได้กำหนดรู้ด้วยว่าเมื่อดับกิเลสเหล่านี้ได้หรือไม่มีกิเลสเหล่านี้ได้ก็เรียกว่าเป็นวิโมกคือความพ้นก็ได้แก่พ้นกามพ้นตัณหาพ้นความสงสัยต่างๆก็เป็นวิโมกและเมื่อได้วิโมกคือความพ้นดังนี้วิโมกนี้จะเป็นเช่นไรซึ่งพระบรมศาสดาก็ตรัสตอบความว่าวิโมกข์ของบุคคลผู้ไม่มีกิเลสดังกล่าวย่อมไม่เป็นอย่างอื่นข้อที่ว่าไม่เป็นอย่างอื่นนั่น

หมายความว่าเมื่อเป็นวิโมกข์คือความพ้นได้อย่างเด็ดขาดจริงซึ่งความพ้นนั้นเป็นอริยมรรคอริยผลความพ้นนั้นก็ไม่เป็นอย่างอื่นคือไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความพ้นตลอดไปคือกิเลสที่พ้นไปนั้นไม่กลับมาบังเกิดได้อีกเว้นไว้แต่ว่าจะเป็นความพ้นชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งเรียกว่าเป็นความพ้นที่เป็นอย่างอื่นคือกิเลสกลับเกิดขึ้นอีกได้และก็ต้องปฏิบัติละกันใหม่อีกก็ต้องละและก็เกิดแล้วก็ต้องละกันไปเป็นคราวๆดังนี้เรียกว่าเป็นวิโมกข์คือความพ้นที่เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าพ้นได้จริงได้เด็ดขาดก็ไม่เป็นอย่างอื่นดังนี้เพราะฉะนั้นคำที่กราบทูลถามจึงเท่ากับว่าเป็นคำกราบทูลถามรวบยอดเข้ามาและที่ตรัสตอบก็ตรัสตอบชี้ชัดลงไปเพียงประการเดียวโดยวิโมกข์ของบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นวิโมกข์ที่เด็ดขาดไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นพิจารณาดูตามกระแสธรรมะก็ย่อมจะเห็นได้ว่าโตเทยมานพนั้นได้เข้าถึงธรรมะมาโดยลำดับจนถึงจะได้วิโมกคือความพ้นคือกามทั้งหลายไม่อาศัยอยู่ตัณหาไม่มีหมดสงสัยจึงได้กราบทูลถามว่าเมื่อไม่มีจริงๆข้ามได้จริงๆวิโมกข์คือความพ้นนั้นจะเป็นเช่นไรก็ตรัสตอบทันทีว่าก็ต้องไม่เป็นอย่างอื่นคือเป็นวิโมกข์คือความพ้นที่แน่นอนแต่ว่าในลำดับของการปฏิบัตินั้นก็จะต้องพบกับความพ้นที่ยังเปลี่ยนแปลงได้ยังเป็นอย่างอื่นได้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาหรือความสงสัยอันกามนั้นก็ได้แก่ความใคร่อันเป็นตัวกิเลสซึ่งเรียกว่ากิเลสกามกิเลสเป็นเหตุให้ใครและก็หมายรวมถึงบรรดากิเลสที่มีชื่ออย่างอื่นที่เป็นไป

ในความหมายเดียวกันเป็นต้นว่าราคะความติดใจยินดีนันทิความเพลิดเพลินก็รวมเข้าในคำว่ากามคือความใคร่ซึ่งเป็นกิเลสกามด้วยกันทั้งนั้นอีกอย่างหนึ่งวัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งของความใคร่ก็เรียกว่ากามเหมือนกันมีคำเรียกให้ชัดว่าวัตถุกามกามที่เป็นวัตถุคือเป็นสิ่งที่ใครก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องอันเป็นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายและก็รวมทั้งเรื่องราวที่เรียกว่าธรรมารมณ์อันเป็นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายเหล่านี้ก็นับว่าเป็นวัตถุกามทั้งหมดแต่ว่าบรรดารูปเสียงเป็นต้นเหล่านี้จะชื่อว่าเป็นวัตถุกามขึ้นได้ก็จะต้องเป็นที่ตั้งของความใคร่หรือความรักใคร่ปรารถนาพอใจกล่าวคือเมื่อกิเลสกามกามที่เป็นตัวกิเลสอันได้แก่ความรักใคร่ปรารถนาพอใจบังเกิดขึ้นในวัตถุอันใดวัตถุอันนั้นก็เป็นวัตถุกามขึ้นมาเช่นว่าเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงบังเกิดกิเลสกามคือความรักใคร่ปรารถนาพอใจขึ้นในรูปในเสียงนั้นรูปเสียงนั้นก็เป็นวัตถุกามขึ้นมาทันทีแต่ถ้ากิเลสกามไม่บังเกิดขึ้นคือเห็นรูปอะไรได้ยินเสียงอะไรกิเลสกามไม่บังเกิดขึ้นในรูปในเสียงนั้นรูปเสียงนั้นก็ไม่เป็นวัตถุกามขึ้นมาก็เป็นรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินเป็นต้นทั่วไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นความสำคัญจึงอยู่ที่กามอันเป็นตัวกิเลสคือเป็นตัวความรักใคร่ปรารถนาพอใจเมื่อมีกิเลสสกามอยู่เห็นอะไรได้ยินอะไรกิเลสกามก็บังเกิดขึ้นในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นต้นก็ทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุกามขึ้นมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นกามทั้งหลาย

เมื่อยังอาศัยอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นก็ย่อมยังมีความติดมีความพัวพันอยู่ยังไม่พ้นไปได้จิตใจยังติดยังพัวพันอยู่ในกามทั้งหลายทั้งที่เป็นตัวกิเลสทั้งที่เป็นวัตถุและเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ยังต้องเป็นทุกข์ไปต่างๆอันหนึ่งตัณหาคือความอยากทะเยอทะยานหรือความดิ้นรนอันที่จริงก็เป็นการเรียกกามนั่นแหละอีกชื่อหนึ่งในชื่อว่าตัณหาแต่มุ่งเอาลักษณะที่เป็นความอยากทะเยอทะยานเมื่อเป็นความอยากทะเยอทะยานหรือเป็นความดิ้นรนก็เรียกเอาลักษณะนั้นว่าเป็นตัณหาแต่อันที่จริงนั้นก็เนื่องเป็นอันเดียวกันในเมื่อเป็นความรักใคร่ปรารถนาพอใจก็เรียกว่ากามคือความใคร่มุ่งเอาลักษณะที่จิตรักใคร่ปรารถนาพอใจแต่เมื่อมุ่งเอาอาการที่จิตดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายทะยานอยากหรืออยากทะเยอทะยานก็เป็นตัณหาและก็มีการแบ่งตัณหาออกไปเป็นสามคือกามตัณหาความอยากทะเยอทะยานในกามก็คือในวัตถุคือเรียบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายอันจะพึงกล่าวได้ว่าเมื่อเป็นกามฝังอยู่ในใจเป็นความรักใคร่ปรารถนาพอใจฝังอยู่ในใจและก็จะต้องมีสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจอันเป็นตัววัตถุคู่กันเพราะว่าจะมีแต่ความรักใคร่ปรารถนาพอใจโดยไม่มีวัตถุที่รักใคร่ปรารถนาพอใจเป็นคู่กันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะต้องมีวัตถุที่รักใคร่ปรารถนาพอใจและมีตัวที่รักใคร่ปรารถนาพอใจประกอบกันอยู่เหมือนอย่างเช่นว่าพอใจก็จะต้องมีว่าพอใจในอะไรพอใจในสิ่งอะไรถ้าไม่มีสิ่งนั้นความพอใจก็ไม่ปรากฏ

ราะฉะนั้นแม้จะเรียกว่าความใคร่หรือความรักใคร่ปรารถนาพอใจเพียงอย่างเดียวก็ต้องมีสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจประกอบอยู่ด้วยกันซึ่งเป็นตัววัตถุเพราะฉะนั้นกิเลสกามและวัตถุกามนี้จึงรวมเป็นอันเดียวกันประกอบอยู่ด้วยกันและเมื่อสิ่งนี้ฝังอยู่ในใจก็ทำให้ใจดิ้นรนหวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปในสิ่งนั้นคือในสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจนั้นหรือในตัวความรักใคร่ปรารถนาพอใจนั้นต้องการที่จะได้มาดังนี้ก็เป็นกามตัณหาอันหนึ่งภวะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไปในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่คือนอกจากความรักใคร่ปรารถนาพอใจหรือสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจอันเป็นตัวกามดังกล่าวนั้นแล้วยังมีภวะคือความเป็นอันได้แก่ความเป็นเราเป็นของเราประกอบอยู่อีกความเป็นเราหรือเป็นของเรานี่เรียกว่าภพหรือภวะความเป็นภพหรือภวะคือความเป็นเป็นเราเป็นของเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอัตสมิมานะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นสิ่งที่มีอยู่ในบุคคลละเอียดเข้าไปอีกและเมื่อมีอัตสมิมานะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นอยู่เป็นตัวพบคือความเป็นเราเป็นของเราดังนี้จึงมีตัณหาคือความอยากทะเยอทะยานดิ้นรนที่จะให้เป็นอย่างนั้นจะให้เป็นอย่างนี้และที่จะให้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่จะให้เป็นอย่างนั้นที่จะให้เป็นอย่างนี้นั้นก็คือดังที่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์คือเทวดามารพรหมต่างๆที่จะให้เป็นนั่นเป็นนี่และในขณะเดียวกันก็ต้องการที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็คือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในกามคือสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจนั่นแหละเพราะว่าเมื่อเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในกามนั้นก็ย่อมจะได้เป็นผู้ที่เสวยกามที่เข้าใจว่าเป็นความสุขจากกามนั้นด้วยก็คือตัวเรานั่นเองจะเป็นผู้ได้เสวยซึ่งสิ่งที่เป็นของเรา

ก็คือกามทั้งหลายที่เป็นของเรานั้นจึงมีตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากไปเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่และเพื่อเป็นเจ้าของเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้ครอบครองสิ่งนั้นสิ่งนี้คือครอบครองกามทั้งหลายนั้นนั่นแหละประกอบกันไปดังนี้ก็เป็นภวะตัณหาและเพราะเหตุที่ความอยากทะเยอทะยานไปในกามก็ดีในภพก็ดีดังกล่าวนั้นไม่ใช่ว่าจะได้ตามที่อยากตามที่เยอทะยานเสมอไปได้บ้างไม่ได้บ้างและย่อมจะมีสิ่งขัดขวางต่างๆด้วยบางทีก็ได้ตรงกันข้ามหรือเมื่อได้มาแล้วก็จะต้องถูกแย่งชิงหรือบางทีก็ต้องพลัดพรากไปในเหตุต่างๆเพราะฉะนั้นจึงได้มีวิภวะตัณหาความอยากทะเยอทะยานไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่คือเพื่อที่จะให้สิ่งที่ไม่ปรารถนาพอใจหรือจะให้ภาวะที่ไม่ต้องการสิ้นไปหมดไปก็เป็นวิภวะตัณหาเรียกว่าเป็นตัณหาในด้านทำลายเพราะฉะนั้นเมื่อรวมเข้ามาแล้วกามตัณหาภวะตัณหานั้นก็เป็นความอยากทะเยอทะยานไปในด้านที่จะได้มาที่จะดึงเข้ามาแต่ว่าวิภวะตัณหานั้นก็เป็นความอยากทะเยอทะยานในด้านที่จะผลักออกไปตลอดจนถึงในการทำลายล้างต่างๆดังนี้เป็นลักษณะของตัณหาย่อมเนื่องมาจากกามที่ฝังอยู่ในใจและจากภพคือความเป็นเราซึ่งบังเกิดขึ้นฝังอยู่ในใจเช่นเดียวกันดังนี้จึงทำให้เกิดลักษณะที่เป็นความอยากทะเยอทะยานหรือความดิ้นรนดังกล่าวก็เป็นตัณหาและเพราะเหตุที่มีกามมีตัณหาดังนี้จึงมีวิจิกิจฉาคือความสงสัยต่างๆเป็นความสงสัยในตัวเราของเราในอดีตบ้างในอนาคตบ้างในปัจจุบันบ้างและแม้เมื่อมานับถือพุทธศาสนาได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังมีความสงสัยในพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาคือเป็นอาจารย์ผู้สั่งสอนในพระธรรมในพระสงฆ์มีศรัทธาไม่ตั้งมั่นแน่นอนลงไปเพราะเหตุที่ยังมีกามและมีตัณหาเพราะฉะนั้นกิเลสเหล่านี้จึงเป็นสัญโยชน์ที่ผูกจิตใจอยู่ทำให้ได้ประสบวิโมกข์คือความพ้นไปไม่ได้

แต่ว่าเมื่อได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนและได้ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนให้เป็นศีลเป็นสมาธิและเป็นปัญญาขึ้นมาโดยลำดับและโดยเฉพาะที่เป็นปัญญานั้นเมื่อเป็นปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ในขันธ์ 5หรือในนามรูปว่าเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยงเพราะเป็นสิ่งที่ต้องมีความเกิดและดับเป็นธรรมดาเป็นทุกขะคือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเพราะเหตุที่ถูกความเกิดและความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้เมื่อพิจารณาให้เห็นความจริงดังนี้ก็ย่อมจะเกิดนิพพิทาคือความหน่ายหน่ายในกามทั้งหลายกล่าวคือกามที่เป็นความใคร่หรือความรักใคร่ปรารถนาพอใจพร้อมทั้งวัตถุคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่รักใคร่ปรารถนาพอใจอันฝังอยู่ในจิตใจนั้นเมื่อได้มาพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็รวมอยู่ในนามรูปหรือในขันธ์ 5นั่นเองรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็เป็นรูปและเมื่อเป็นรูปก็มีนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประกอบอยู่ก็ประกอบอยู่ด้วยกันนั่นแหละทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่จึงเป็นอนัตตาบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ก็เกิดความหน่ายเมื่อเกิดความหน่ายขึ้นมากามคือความรักใคร่ปรารถนาที่เกาะใจอยู่นั้นก็คลายตัวออกจนถึงหายไปดับไปหมดความใคร่เมื่อเป็นดังนี้จิตที่เคยดิ้นรนทะเยอทะยานอยากไปต่างๆนั้นก็ดับไม่ทะเยอทะยานไม่ดิ้นรนเพราะเห็นอนิจจทุกขอนัตตาแล้วเมื่อเป็นดังนี้การปฏิบัติให้ได้ปัญญาเห็นไตรลักษณ์นี่แหละในนามรูปหรือในขันธ์ 5จึงเป็นทางปฏิบัติอันเดียวอันจะนำให้ได้วิโมกข์คือความพ้นและท่านก็แสดงว่าความพ้นกามพ้นตัณหาหรือพ้นราคะโทสะโมหะเพราะได้เป็นได้ปัญญาเห็นอนัตตาก็เรียกว่าสุญญตาวิโมกข์ความพ้นโดยที่มีปัญญาเห็นความว่างว่างจากอัตตาตัวตนและความพ้นนั้นที่ได้เพราะเห็นอนิจจคือไม่เที่ยงก็เรียกว่าอนิมิตตวิโมกข์คือความพ้นด้วยปัญญาที่เห็นอนิจจคือไม่เที่ยง

0: จึงไม่มีนิมิตหมายในนามรูปหรือในขันธ์5ว่าจะมีเที่ยงที่ตรงไหนล้วนไม่เที่ยงทั้งนั้นและความพ้นที่ได้ปัญญาเห็นทุกข์คือเห็นนามรูปหรือขันธ์5ว่าเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่คงที่ก็เรียกว่าอัปปนิหิตวิโมกข์ความพ้นที่เห็นทุกข์จึงไม่มีสุขจะตั้งอยู่ที่ตรงไหนล้วนเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่คงที่เท่านั้นทั้งนั้นดังนี้เป็นวิโมกข์คือความพ้นก็เป็นความพ้นจากกามจากตัณหาจากความสงสัยต่างๆนั่นเองเพราะว่าเมื่อสิ้นกามสิ้นตัณหาแล้วความสงสัยในตัวเราของเราก็ไม่มีเพราะว่าได้มองเห็นอนิจจทุกขอนัตตาไม่มีนิมิตหมายไม่มีที่ตั้งไม่มีตัวเราของเราที่จะต้องสงสัยในอดีตในอนาคตในปัจจุบันกันต่อไปแล้วดังนี้จึงทำให้ได้วิโมกข์คือความพ้นและเมื่อได้จริงคือกามทั้งหลายไม่อาศัยอยู่จริงตัณหาไม่มีจริงความสงสัยได้แล้วจริงวิโมกข์คือความพ้นดังกล่าวก็ไม่เป็นอย่างอื่นและในการปฏิบัติเพื่อจะได้ให้วิโมกข์ดังเพื่อจะให้ได้วิโมกข์ดังกล่าวนี้ก็ต้องปฏิบัติให้ได้ปัญญาเห็นในทุกข์ในเหตุเกิดทุกข์ในความดับทุกข์ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันเป็นอริยสัจญาณดังที่มีแสดงในสติปัฏฐานนั่นแหละฉะนั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายน 2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีครับสวัสดีครับคุณขวัญครับ
2: สวัสดีค่ะคุณภูเบศคะวันนี้นะคะขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้คุณฟังติดตามเรื่องฟุตบอลโลกกันหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างหรือว่าติดตามสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างนะคะและเปลี่ยนพูดคุยกันมาได้ค่ะผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 ค่ะหรือว่าทางไลน์แอดนะคะ @mcotnews ก็ได้ค่ะแล้วก็เรา2คนนะคะรวบรวมข่าวที่เกิดขึ้น24ชั่วโมงที่ผ่านมาจากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะสำหรับหน้า1 Daily News และมติชนนะคะติดตามได้จากคุณภูเบศเลยค่ะ
1: ครับผมไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนกันก่อนเลยนะครับในหลวงราชินีเสด็จฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีร่วมเสด็จสานสัมพันธ์170ปี2ประเทศในหลวงพระราชินีเสด็จเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีเสด็จโดยเสด็จด้วยนะครับตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีฝรั่งเศสครับมีเรื่องของสอบท้องถิ่นนะครับเป็นพาดหัวใหญ่วันนี้เลยนะฮะทั้ง2ฉบับทั้งมติชนและก็เดลีนิวส์ครับมติชนบอกว่าอนุทินสั่งเลิกผลสอบท้องถิ่นซัดพวกขายชาติคลิปว่อนแฉขบวนการโกงทรงศักดิ์เดชอิฐปัดเอี่ยวปลัดมท.ขีดเส้น7วันรู้ผลสถ.ชะลอบรรจุทั่วประเทศมสว.เต้นเร่งหาข้อเท็จจริงพัทลุงฉุนบุกยิงบ้านคนตุ๋นอนุทินเรียกประชุมแต่เช้าครับสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่เหมาเข่งฟันเฉพาะคนที่ทำผิดแม้บรรจุแล้วก็ให้เอาออกจากตำแหน่งมสว.ชี้แจงกระดาษคำตอบยังอยู่ครบนะครับและก็มีประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้นะครับ9กรกฎาคมลุ้นพ.ร.ก.กู้400ล้านศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัย29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมสภาถกงบ70ไหมนำ30ขุนพลชำแหละรักชนกขอบคุณตัด THAI พาวุฒยันไม่เกี่ยวกับ Forex ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาท9กรกฎาคมนี้สภานัดถกพ.ร.บ.งบปี70วาระแรก29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมสิริกัญญานำ30ปชน.ถลกไอซ์ขอบคุณตัดงบ THAI ออกครับแล้วก็มีภาพนะครับเป็นภาพนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับหนังสือจากชาวบ้านทับลานครับที่ออกมายืนยันสิทธิ์ว่าพื้นที่ที่เปิดเผยในโซเชียลเป็นหมู่บ้านที่มีคนอยู่แต่เดิมประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่รัฐสภาครับอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและคณะเดินทางไปหาเสียงช่วยนายอิทธิวัฒน์นะครับผู้สมัครนายกเมืองพัทยาและก็ทีมของสมาชิกสภาเมืองพัทยาชูนโยบายพัทยาเพื่อทุกคนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาเป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับมีภาพดอกกุหลาบครับคุณผู้ฟังในหน้าหนึ่งของมติชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อกุหลาบสายพันธุ์ใหม่นะครับว่าควีนสุทธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนะครับให้ดูภาพดอกกุหลาบนะฮะอันนี้ก็ทาง Facebook Live ก็น่าจะได้เห็นอยู่นะครับไปต่อกันที่กนง.ครับเคาะตรึงดอกเบี้ย 1% ลุ้น GDP ปี69เติบโต 2.3% ครับเอกนิติเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ดีแวลูนะครับเปิดประเมินทรัพย์สินออนไลน์แก้ปัญหาราคาต่ำกว่าจริง 30-40% นะครับกนง.ตรึงดอกเบี้ย 1% GDP โต 2.3 นะครับอันนี้เป็นภาพรวมหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนครับไปต่อกันที่หน้าหนึ่งของ Daily News กันบ้างนะครับเสด็จเยือนฝรั่งเศสตามคำเชิญชวนของมาครงอย่างเป็นทางการ28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม69ครบรอบ170ปีทางการทูตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสครับก็มีภาพนะครับทางพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผบ.ทร.

0: รวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลภายฝีเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครับในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับวันที่3มิถุนายน2569ณกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเขตบางกอกน้อยนะครับส่วนภาพหัวใหญ่เช้านี้นะครับก็มีภาพข่าวนะครับเป็นภาพที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะครับเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการท้องถิ่นพร้อมกับสั่งยกเลิกผลการสอบคนผิดที่ทำเนียบรัฐบาลพาดหัวใหญ่วันนี้เลยนะครับบอกว่าอนุทินยั่วข้าราชการผู้ใหญ่ชั่วฟันโกงข้อสอบสอถอยกเลิกผลคนผิดทั้งหมดชะลอบรรจุรายงานตัว1กรกฎาคมสั่งไล่บี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคลิปเฉาอนุทินเต้นเรียกมทผู้บัญชาการสอบสวนกลางปปทถกด่วนปมร้อนโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับสั่งยกเลิกบรรจุตำแหน่งชะงนแม้ประกาศผลไปแล้วเหตุขาดคุณสมบัตินะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นข้อสอบนะฮะรุ้นพ.ร.ก.กู้4แสนล้านศาลรัฐธรรมนูญนัด9กรกฎาคมกรรมาธิการสีน้ำเงินจ่อบุกภูเก็ต26ถึง27มิถุนายนนี้สอบสวยโชว์นายกอนุทินนัดรัฐมนตรีเพื่อไทยร่วมกินข้าวมื้อกลางวันเดือนละครั้งสร้างความคุ้นเคยหารือกันดีกว่าไปพูดข้างนอกไม่มีคุยแก้รัฐธรรมนูญหวังสนับสนุนนะครับมีภาพนะครับภาพข่าวนายเสกสรรสุขพิมายหรือว่าพี่เสกโรโซครับออกจากเรือนจำแล้วหลังจากได้รับการพักโทษปล่อยตัวชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ก็มีการภรรยานะครับมารอรับที่เรือนจำเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีครับจี้เชือดกราวรูดลักไก่เก็บค่าไฟทางครับเข้าข่ายรัฐช่อโกงประชาชนแนะฟ้องศาลคืนเงินทนายเจมชี้ไม่เป็นธรรมให้เจ้าของมิเตอร์แบกรับภาระแทนรัฐบาลแย้มประชาชนมีสิทธิ์ฟ้องศาลปกครองเรียกค่าเสียหายเหตุไฟทางส่องสว่างควรจะเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนศรีสุวรรณจี้ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบปมนะครับแล้วก็มีประเด็นสุดท้ายนะครับของหน้าหนึ่งเดลี่นิวส์ไม่รอลงอาญาครับคุก2ปีติ๊กชิโร่เมาแล้วขับชนพี่น้องบนสะพานยื่นประกันสู้อุทธรคุกติ๊กชิโร่4ปีเมาแล้วขับชนนักศึกษาชั้นปี2คณะมนุษยศาสตร์นะครับมศวประสานมิตรกับพี่สาวเสียชีวิต2ศพครับก็เป็นคดีไปนะครับอันนี้เป็นภาพรวมจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทั้ง2ฉบับเช้านี้ครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องที่เป็นประเด็นที่หลายคนสนใจแล้วก็เป็นพาดหัวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทั้ง2ฉบับนะคะก็คือเรื่องของการทุจริตสอบขององค์กรส่วนท้องถิ่นค่ะเมื่อวานนี้ก็มีดราม่าที่เกี่ยวกับคำสัมภาษณ์ในที่ประชุมของนายกรัฐมนตรีนะคะเกี่ยวกับดราม่าล้มกระดานทั้งกระดานค่ะแต่สุดท้ายในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ชี้แจงทำความเข้าใจนะคะว่าฟันเฉพาะคนที่สอบโกงเท่านั้นแล้วก็คนที่บรรจุไปแล้วก็ให้ออกค่ะถ้าใครโกงค่ะส่วนคนที่สุจริตก็ต้องได้รับความเป็นธรรมนะคะสำหรับคดีทุจริตการสอบบรรจุพนักงานแล้วก็ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่หลายคนจับตาอย่างใกล้ชิดตลอดทั้ง2วันที่ผ่านมานะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็แสดงท่าทีแข็งกร้าวถึงการเปรียบเทียบผลที่เกิดจากกระบวนการทุจริตว่าเป็นผลไม้พิษค่ะที่ต้องกำจัดให้สิ้นซากจากกระบวนการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะคะว่าอาจจะมีการยกเลิกผลสอบทั้งหมดรวมถึงผู้ที่สอบผ่านที่ผ่านมาด้วยความรู้ความสุจริตความสามารถในการบรรจุเข้าสอบเป็นข้าราชการแล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่าเป้าหมายของรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่การลงโทษผู้บริสุทธิ์แต่เป็นการกวาดล้างกระบวนการทุจริตทั้งหมดจากระบบราชการนะคะโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบโกงหรือว่าถูกดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบโกงเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนไหนหรือว่ารับราชการไปแล้วก็ตามนะคะนายอนุทินยังย้ำด้วยนะคะว่าหากตรวจสอบพบว่าบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตแม้แต่จะบรรจุเป็นข้าราชการแล้วก็ต้องเพิกถอนสิทธิ์ในการรับราชการแล้วก็ให้ออกจากราชการและต้องดำเนินคดีเพิ่มเติมตามกฎหมายขณะที่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตผ่านการสอบด้วยความสามารถจะต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างเต็มที่นะคะเมื่อถาม

0: ว่าได้ฟังคลิปที่กล่าวหาว่ามีรัฐมนตรีช่วยเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคลิปเสียงเนี่ยไม่เท่ากับหลักฐานคลิปเสียงเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าของจริงหรือของปลอมตนเองเนี่ยได้ฟังแล้วนะจากโซเชียลมีเดียนะคะแต่ว่ายังไม่มีใครมาบอกว่าคลิปเสียงเนี่ยนำมาเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าหลักฐานหนึ่งในคดีหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ตำรวจกำลังดำเนินการดำเนินคดีอยู่นะคะถ้าเป็นของจริงก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนายกรัฐมนตรีมองอย่างไรในเรื่องนี้นะคะนายกก็บอกว่าถ้าเกี่ยวข้องกับใครก็ต้องดำเนินการทั้งหมดมีการรายงานว่าคลิปเสียงเก่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นของชุดก่อนนะคะในการที่รัฐมนตรีชุดก่อนค่ะซึ่งเรื่องเนี่ยบอกว่าเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมแต่ว่าธันวาคมที่ว่าเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าพ.ศ. อะไรแต่คาดว่าน่าจะเป็นพ.ศ. 2568ที่เป็นช่วงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในตอนนั้นก็จะมีคุณศักดาวิเชียรศิลป์ค่ะคุณทรงศักดิ์ทองศรีแล้วก็นางสาวสิริธรกิตติธรกุลนะคะก็แต่ในคลิปก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นใครอย่างไรค่ะก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะคลิปเสียงเป็นของจริงหรือว่าทำมาจาก AI นะคะส่วนกรณีที่นายเดชอิฐขาวทองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้นายอนุทินก็บอกว่าไม่ต้องมีใครออกมาปฏิเสธมันเป็นการสอบสวนแล้วก็การออกมาปฏิเสธแบบเดี๋ยวแบบคนก็บอกว่าร้อนตัวอีกนะคะการดำเนินการก็ต้องดำเนินการเต็มที่ไม่ยกเว้นใครก็ไม่ต้องเกรงใจใครค่ะถ้าถึงขั้นต้องโดนคนนั้นคนนี้ใครโดนบ้างคนใกล้ชิดก็ตอนนี้ก็ต้องทำเป็นคนที่ไม่รู้จักใครไม่มีญาตินะคะก็นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องตรวจสอบทุกขั้นตอนให้ดีที่สุดนะคะขนาดเดียวกันค่ะแนวทางเนี่ยก็จะต้องมีการทำให้สอดคล้องนะคะหรือว่ามีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างชัดเจนค่ะซึ่งท่าทีนี้ก็สอดคล้องกับปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะที่ออกมายืนยันว่าถ้าตามหลักการแล้วเนี่ยยืนยันว่าจะมีการแยกผู้กระทำผิดหรือว่าออกจากผู้บริสุทธิ์นะคะโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบด้วยความรู้ความสามารถก็ไม่ควรต้องมารับผลกระทบจากการกระทำของขบวนการทุจริตนี้แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จภายใน7วันนะคะสำหรับคดีโกงข้อสอบครั้งนี้ก็ถือเป็นคดีทุจริตการสอบของภาครัฐที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและเป็นการดำเนินการของปปช.และบก.ปปป.ค่ะที่ตรวจค้นเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาทจนถึง 800,000 บาทเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้เข้ารับราชการหรือว่าเป็นพนักงานของรัฐนะคะแล้วก็มีหลักฐานทั้งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงกระดาษคำตอบในการแก้ไขคำตอบให้ผู้ที่จ่ายเงินเนี่ยได้รับราชการหรือว่าผ่านการสอบในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณภูเบศคะ
1: ครับไปที่คุณทรงศักดิ์ทองศรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์กรณีคลิปเสียงทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับที่ข้อความช่วงหนึ่งนี่ก็อ้างว่ามีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในขณะนั้นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องบอกว่ามีรัฐมนตรีช่วยหลายคนนะครับก็ยอมรับว่าเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแต่ยืนยันได้ในช่วงเวลานั้นกำกับนะฮะกำชับติดตามดูแลตลอดนะครับที่ผ่านมามีข่าวมีการทุจริตในการสอบและก็มีตัวเลขตามที่เป็นข่าวจึงได้มีการเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อปิดช่องว่างที่จะมีโอกาสในการทุจริตโดยออกข้อสอบ5ชุดมีคณะกรรมการและก็โรงพิมพ์ตรวจที่มาของการขนส่งข้อสอบแล้วก็เมื่อตรวจข้อสอบแล้วก็มีการลงชื่อแล้วก็ส่งคืนกลับมาผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะครับว่าในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยนายทรงศักดิ์เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและเป็นมาหลายสมัยนายทรงศักดิ์บอกว่าก็เป็นรัฐมนตรีช่วยจริงๆไม่ได้ปฏิเสธอะไรแต่ก็ไม่ได้จะเป็นรัฐมนตรีช่วยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ส่วนนายเดชอิฐขาวทองครับรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอีกท่านนึงนะครับก็ชี้แจงผ่านเพจ Facebook บอกว่าในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นมท.3ระหว่าง30มิถุนายนถึง19กันยายน68ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและได้ดำเนินการทุกอย่างภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่และกระบวนการตามกฎหมายครับวันเดียวกันเมื่อวานนี้ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ออกแถลงการณ์ตอนหนึ่งนะครับบอกว่าอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้พร้อมกับ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและก็เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

0: ายจะได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงนั้นปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและก็เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้ในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวนะครับก็จะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยนะครับก็ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญครับในขณะเดียวกันนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.นะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มสว.เนี่ยเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นบอกว่าได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงนะครับดำเนินการพูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งในทางมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีการแถลงคำชี้แจงออกมาและยืนยันได้ว่าการจัดสอบนั้นโปร่งใสและจะมีกระบวนการเปิดเผยให้แต่ละคนรับทราบเมื่อถามว่าทางมหาวิทยาลัยออกแถลงการว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแต่ว่ายังไม่ได้ระบุกรอบเวลานายยศชนันท์บอกว่าจะมีการหารือกับปลัดกระทรวงอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็ส่วนทางด้านของนายสุภชัยปทุมนากุลครับปลัดกระทรวงอุดมศึกษาหรือว่าอว.เนี่ยก็สอบถามไปยังท่านอธิการบดีมสว.นะครับบอกว่าทราบว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงทางมหาวิทยาลัยก็รายงานนะครับว่าเอกสารข้อสอบกระดาษคำตอบรวมถึงผลคะแนนทั้งหมดเนี่ยยังถูกเก็บไว้ในห้องที่มั่นคงแต่ขอเวลาในการตรวจสอบข้อที่จริงแล้วก็ได้กำชับเวลาในการดำเนินการให้รวดเร็วไปแล้วนะครับและรัฐมนตรีว่าการอว.ก็กำชับมสว.นะครับให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดนะครับทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีการให้สัมภาษณ์ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษไปตามความผิดตามหลักฐานที่ออกมาที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปสืบสวนว่าใครบ้างนะครับที่อยู่ในกระบวนการสาวให้ถึงคนที่ร่วมกระบวนการความผิดนะครับต้องถูกดำเนินคดีอีกส่วนนึงจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็มีทางรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จภายใน7วันข้อมูลตรงนี้จะได้สิ่งที่นายกต้องการนะครับคือถ้าหากกระบวนการผิดไม่ถูกต้องทั้งหมดก็ร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดไว้แล้วนะครับมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็จะแจ้งไปยังคณะกรรมการจัดสอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหากที่มาไม่ถูกต้องทุกอย่างก็ต้องไม่ถูกต้องด้วยนะครับอันนี้ก็จะเน้นเอาผิดกับกลุ่มผู้ที่สอบแล้วก็ทำทุจริตนะครับหากการดำเนินการไม่ถูกต้องจะยกเลิกผลสอบอย่างไรคุณอสิทธิ์นะบอกว่าต้องดูว่าเป็นส่วนใดบ้างเพราะว่าก็มีหลายตำแหน่งนะครับหากเป็นทั้งกระบวนการก็ต้องแจ้งข้อเท็จจริงไปยังคณะกรรมการคุมข้อสอบว่าผิดพลาดคลาดเคลื่อนต้องทำให้ถูกต้องหากผิดก็ต้องแยกยกเลิกแน่นอนนะครับนายกบอกว่าทุกอย่างต้องชัดเจนส่วนคนที่ดำเนินการสอบอย่างบริสุทธิ์ต้องเอามาดูนะครับเพราะว่ามีคนสอบ 300,000 กว่าคนคนสอบได้มีใครบ้างคนที่อยู่ในกระบวนการมีการแก้คำถามคำตอบเป็นใครบ้างอันนี้เราก็ต้องเอามาดูนะครับ
1: ค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็มีการออกคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศด้วยนะคะให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นราชข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยซึ่งเดิมนะคุณภูเบศก็จะมีการกำหนดเนี่ยให้มารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้แต่ว่าให้ชะลอออกไปก่อนจนกว่าผลการตรวจสอบเนี่ยจะเสร็จสิ้นแล้วก็มีความชัดเจนว่าผลสอบใครทุจริตใครสอบโดยสุจริตแล้วก็ได้มาด้วยความสามารถของตัวเองก็ตอนนี้สำหรับล็อตวันที่1ที่จะเข้ามารายงานตัวกรกฎาคมนี้นะคะวันที่1กรกฎาคมก็ชะลอออกไปจนกว่าผลการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคุณภูเบศทางปปช.เขาก็ขนกระดาษคำตอบต้นฉบับนะคะจากที่การจัดเก็บที่บริษัทจันวานิชที่เขาอยู่บริเวณตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีนะคะจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเจ้าหน้าที่ปปช.ก็ไปดำเนินการ เก็บกระดาษคำตอบตัวจริงทั้งหมดเลยนะคะที่บรรจุอยู่ในกล่องต่างๆเนี่ยประมาณ 1,800 กว่ากล่องแล้วก็กระดาษคำตอบทั้งหมดที่เก็บรวบรวมมาที่เก็บไว้เซฟเฮาส์ที่ของปปช.ที่สนามบินน้ำเนี่ยเป็นกระดาษคำตอบกว่า 860,000 แผ่นเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะเข้ามาตรวจสอบว่าอันไหนเป็นกระดาษคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็เมื่อตรวจสอบกับกระดาษต้นขั้วด้วยนะคะสำหรับแนวทางหลังจากนี้เจ้าหน้า

ที่ปปช.จะนำกระดาษคำตอบตัวจริงเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเอกสารแล้วก็ไฟล์ข้อมูลที่ตรวจยึดได้ก่อนหน้านี้และเข้าตรวจสอบเพื่อระบุว่าที่มีการยึดเอกสารแล้วก็ไฟล์ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความเชื่อมโยง

0: ทั้งที่มสว.แล้วก็ที่สท.นะคะซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยหน่วยงานใดมีหน้าที่ในการดำเนินการขั้นตอนใดก็จะมีผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมารายงานแล้วก็มีการชี้แจงมีการตรวจสอบนะคะยืนยันว่าขณะนี้ทุกฝ่ายเนี่ยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ปปช.เนี่ยก็จะมีการดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องหรือส่วนไหนกระทำผิดเนี่ยปปช.ก็จะต้องดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนนะคะทั้งนี้นะคะคุณเนติพลก็บอกว่าในส่วนของโรงพิมพ์นะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่พบการพิรุธหรือว่าข้อบ่งชี้ความผิดใดๆค่ะโดยข้อสงสัยขณะนี้ก็ยังคงอยู่ที่เอกสารแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความจำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากพยานหลักฐานทั้งหมดด้วยค่ะก็ประมาณ 860,000 กว่าแผ่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยจะปรากฏขึ้นมาเมื่อไหร่อย่างไรเพราะว่าเอกสารคำตอบเยอะเหลือเกินค่ะคุณภูเบศคะ
1: นะครับเฉพาะคนที่สอบก็ปาเข้าไปหลายแสนแล้วนะครับมาดูเรื่องของไฟฟ้ากันบ้างนะครับเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยที่มันมีการแฝงเข้ามาในบินบ้านเรือนประชาชนเนี่ยนะครับจากกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าประชาชนทุกครัวเรือนต้องร่วมกันจ่ายค่าไฟฟ้าส่องสว่างในถนนสาธารณะต่างๆทั่วประเทศประมาณ 50-90 สตางค์ต่อหน่วยหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 12-22 ของค่าไฟทั้งหมดทำมาแล้วหลาย10ปีรวมปีละ 1-2 หมื่นล้านบาทนะครับก็ทำให้ประเด็นนี้ถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากตามที่มีการเสนอข่าวไปนะครับเมื่อวานนี้ครับที่สำนักงานตรวจการแผ่นดินนายศรีสุวรรณจรรยาในนามของผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินครับก็ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันค่าไฟทางสาธารณะเอามาไว้ในบินค่าไฟของประชาชนซึ่งมองว่าไม่เป็นธรรมและอาจจะเข้าข่ายช่อโกงประชาชนหรือไม่อาทิกระทรวงพลังงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.การไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.ครับนายศรีสุวรรณจรรยานะครับก็เปิดเผยว่าค่าไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยที่มีต้นทุนแฝงสำคัญ4ประการคือ1ค่าความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้าและการกำลังผลิตสำรองส่วนเกินเป็นภาระสูงสุดคิดเป็นประมาณ 30-50 สตางค์ต่อหน่วยเกิดจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบไม่ใช้ก็ต้องจ่ายที่ภาครัฐทำไว้กับโรงไฟฟ้าเอกชนส่งผลให้ต้องจ่ายค่าไฟจ่ายค่าความพร้อมจ่ายนะครับแม้ไม่ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจริงทำให้ประเทศไทยมีกำลังผลิตสำรองสูงเกินกว่าความจำเป็นครับ 2. ภาระจากนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นประมาณ 15-25 สตางค์ต่อหน่วยเกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอดีตที่ให้เงินสนับสนุนในอัตราสูงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียน 3. ครับค่าไฟฟ้าสาธารณะและก็การอุดหนุนเข้ากลุ่มคิดเป็นประมาณ 5-10 สตางค์ต่อหน่วยประกอบด้วยค่าไฟถนนไฟทางหลวงระบบสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมรวมถึงการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟบางกลุ่มซึ่งปัจจุบันถูกนำมารวมอยู่ในต้นทุนค่าไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทกล่าวคือประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าไฟสาธารณะผ่านบินค่าไฟแม้จะไม่เห็นรายการดังกล่าวปรากฏอยู่ในบินอย่างชัดเจนก็ตามครับ 4. ภาระหนี้สะสมจากการตรึงค่าไฟในอดีตนะครับคิดเป็นประมาณ 10-20 สตางค์ต่อหน่วยเกิดจากการที่ภาครัฐเคยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่ากฟผ.รับต้นทุนเชื้อเพลิงแทนประชาชนในช่วงวิกฤตราคาพลังงานก็ต้องมาทยอยเรียกคืนผ่านค่า FT ครับนายศรีสุวรรณบอกว่ากรณีนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่นโยบายรัฐนะครับที่เอาเปรียบประชาชนอย่างรุนแรงขัดต่อรัฐธรรมนูญและก็กฎหมายหลายฉบับสร้างความเดือดร้อนและเสียหายรวมทั้งสร้างความไม่เป็นธรรมต่อประชาชนโดยไม่จำเป็นหรือว่าเกินกว่าเหตุอันควรเข้าข่ายเป็นการช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343หรือไม่องค์กรรัฐชาติจึงนำความมาร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจี้ให้รัฐบาลสั่งจ่ายเงินดังกล่าวนับ10ปีคืนให้กับประชาชนด้วยฐานได้ลาภที่มิควรได้นะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของคุณศรีสุวรรณนะครับคุณมีท่านอื่นเพิ่มเติมไหมฮะ
0: มีคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่าลุยรื้อโครงสร้างค่าไฟประเทศค่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ปักธงค่าไฟภาคครัวเรือนนะให้เหลือไม่ต่ำกว่า3บาทอันนี้นะคะก็ประมาณ3บาท45สตางค์นะคะถ้าเป็นผลสำเร็จนะตามของรัฐมนตรีเอกนัทบอกค่ะมีรายละเอียดแบบนี้นะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

0: ก็ยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยพิสดารมากที่ปล่อยให้ประชาชนเนี่ยจ่ายค่าไฟสาธารณะหน่วยละ10สตางค์ค่ะแล้วก็จ่ายกันมายาวนานร่วม40ปีสิ่งที่ต้องดำเนินการทันทีคือความชัดเจนว่าใครใช้ไฟฟ้าคนนั้นต้องจ่ายเบื้องต้นเนี่ยให้การไฟฟ้าทั้ง3หน่วยงานนะคะก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะแบกรับภาระค่าไฟถนนสาธารณะแทนประชาชนไปก่อนเพื่อนำเงิน10สตางค์ที่ประชาชนต้องควักในกระเป๋าตังค์เนี่ยมาเป็นค่าส่วนลดค่าไฟให้กับภาคครัวเรือนคาดว่าจะมีความชัดเจนเรื่องนี้ในเดือนหน้านะคะแล้วก็คาดว่าจะสามารถลดค่าไฟภาคครัวเรือนเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า50สตางค์ค่ะจากเดิมเนี่ยที่เก็บอยู่3บาท95สตางค์ต่อหน่วยนะคะซึ่งถ้าเป็นไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า50สตางค์ถ้าต่ำกว่า50สตางค์ก็ประมาณสัก3บาท45สตางค์ใช่ไหมคะอันนี้ก็รอดูนะคะว่าเราจะจ่ายค่าไฟกันเท่าไหร่ในช่วงเดือนหน้าค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ย้ำด้วยค่ะว่าเบื้องต้นเนี่ยได้มีการหารือกับการไฟฟ้าทั้ง3หน่วยงานแล้วซึ่งเมื่อทั้ง3หน่วยงานเนี่ยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟทางสาธารณะไปก่อนเนี่ยจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยรัฐบาลก็จะชดเชยความสูญเสียให้กับภาคของการไฟฟ้าทั้ง3หน่วยงานด้วยการให้คะแนนดัชนีชี้วัดการทำงานหรือว่า KPI หรือว่าเป็นการชดเชยตอบแทนให้ในลักษณะอื่นๆค่ะหลังจากนี้ก็จะมีการแบ่งประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อให้การบริหารจัดการค่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสมากขึ้นเช่นการแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหรือว่ากลุ่มภาคครัวเรือนกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center อันนี้ก็จะพยายามทำให้โครงสร้างค่าไฟเนี่ยมีความโปร่งใสแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำมากที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นคำสัมภาษณ์ล่าสุดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะคุณภูเบศคะ
1: ครับไปดูทางด้านคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะครับหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติก็พูดถึงประเด็นโครงสร้างค่าไฟที่ซับซ้อนก็เปรียบเทียบเสมือนขนมชั้นนะครับที่มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่หลายชั้นและสุดท้ายภาระทั้งหมดไปตกอยู่ที่ประชาชนครับคุณพีรพันธ์บอกว่าหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยดูแลเรื่องของค่าไฟทั้งหมดแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานมีหน้าที่เพียงผลิตไฟฟ้าเท่านั้นขณะที่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ใต้กำกับของกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่ในการจ่ายไฟให้กับประชาชนและโครงสร้างนี้เองครับทำให้ประชาชนโดนกำไรสองเด้งเพราะว่ากฟผ.บวกกำไรครั้งแรกเมื่อขายไฟให้กับกฟน.และกฟผ.จากนั้นทั้งสองหน่วยงานก็บวกกำไรอีกทอดก่อนที่จะขายต่อให้กับประชาชนส่วนกรณีค่าไฟทางหลวงและไฟสาธารณะนายพีรพันธ์อธิบายว่าอดีตเนี่ยเคยมีมติครม.ยกเว้นให้หน่วยงานที่ดูแลถนนไม่ต้องจ่ายค่าไฟจึงไม่มีการตั้งงบประมาณมารองรับแต่ว่าในทางปฏิบัติกฟน.และกฟผ.ยังต้องจ่ายค่าไฟส่วนนี้ให้กฟผ.อยู่ดีค่าใช้จ่ายนี้ก็เลยถูกเอาไปเฉลี่ยรวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนในที่สุดนายพีรพันธ์บอกว่าต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ค่าไฟแพงไม่ใช่ค่าไฟจากถนนนะครับหรือว่าค่าแอดเดอร์เงินเพิ่มที่รัฐจ่ายบวกให้กับค่าไฟฐานปกติซึ่งมีสัดส่วนเพียง10กว่าสตางค์ต่อหน่วยเท่านั้นแต่ว่ามันคือค่าความพร้อมจ่ายหรือว่าค่า AP ที่ประชาชนต้องจ่ายให้กับโรงไฟฟ้าเอกชนแม้ว่าโรงไฟฟ้าเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ได้เดินเครื่องผลิตไฟก็ตามโดยในสัดส่วนค่าใช้จ่ายส่วนนี้มันสูงถึง 50-60 สตางค์ต่อหน่วยและเมื่อคิดรวมตลอดสัญญา20ปีอาจจะมีมูลค่าสูงเกือบ1ล้านล้านบาทครับคุณพีรพันธ์บอกว่าเคยเสนอให้เอากำไรรวมของ3การไฟฟ้าซึ่งอยู่ที่ราวๆ 50,000 ล้านบาทต่อปีมาช่วยรับภาระค่าไฟสาธารณะที่มันตกปีละประมาณ 16,000 ถึง 17,000 ล้านบาทแทนการผลักภาระให้กับประชาชนแต่ว่าแนวทางนี้ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าบางฉบับไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้แม้แต่ผู้กำกับดูแลโดยตรงก็ยังเข้าถึงข้อมูลได้อย่างจำกัดจึงเห็นว่าถ้าหากต้องการแก้ไขปัญหาค่าไฟอย่างแท้จริงจำเป็นต้องแก้กฎหมายหรือโครงสร้างพลังงานทั้งระบบกันเลยนะครับ
0: ค่ะจากค่าไฟค่ะมาอัปเดตราคาน้ำมันกันสั้นๆนะคะก็วันนี้เบนซินแก๊สโซฮอนะคะปรับลง80สตางค์ค่ะแต่ว่าดีเซลเนี่ยยังเท่าเดิมนะมีผลตั้งแต่5นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วค่ะก็PPT ขออภัยค่ะ
1: บางจากปตท.
0: ขออภัยค่ะ

0: แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลทุกชนิดนะคะลดลง80สตางค์ต่อลิตรค่ะยกเว้นพรีเมียม GHH 95แล้วก็พรีเมียม GHH 99นะคะที่ยังคงเดิมส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมค่ะก็เช่นเดียวกับบางจากค่ะที่แจ้งปรับลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลทุกชนิด80สตางค์ต่อลิตรค่ะยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอลส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลไม่ปรับราคามีผลตั้งแต่5นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับคุณผู้ฟังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
4: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับยังอยู่กับเรา2คนคุณขวัญกมลพรและผมภูเบศนะครับคุณผู้ฟังฮะช่วงนี้ก็ขอทักทายหลายๆท่านนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันในทุกๆช่องทางนะครับที่สื่อสารกันเข้ามาในวันนี้นะครับหลายท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวที่เรานำเสนอไปในช่วงเช้านะครับรวมถึงรายงานสภาพอากาศเข้ามาด้วยนะครับหลายๆพื้นที่เนี่ยอากาศก็ยังคงเป็นอากาศที่แจ่มใสอยู่นะครับสำหรับเช้าวันนี้นะฮะอาจจะช่วงนี้ฝากคุณฟังด้วยนะครับสำหรับหม้อหุงข้าวดิจิทัล RC 1804นะครับก็เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะครับขอแนะนำคาชิว่า RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรนะครับที่ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะครับแต่ว่ามันเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้นะครับมีซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อก็เคลือบด้วยนันสติกครับข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานนะครับที่สำคัญความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันนาน1ปีเต็มครับโปรโมชั่นราคาปกติ990 บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็สั่งซื้อได้เลยที่02-114-3390นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า Facebook มันหลุดหรือเปล่า
2: อืมเหรอคะค่ะก็เดี๋ยวดิฉันพาไปดูแลสุขภาพกับ Smooth 105.5ก่อนเลยนะคะก็เขามีกิจกรรม Smooth Health Insight Longevity Secret ค่ะไปอัปเดตเทรนด์สุขภาพแบบ Longevity กับคุณหมอกันนะคะที่จะมาเปิดเผยเคล็ดลับความสุขภาพที่เข้าใจง่ายแล้วก็วิเคราะห์ร่างกายแบบbody composition ค่ะที่จะทำให้คุณมองเห็นสมดุลร่างกายรวมถึงปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายด้วยวิธีการ sound healing กันด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีพิเศษนะคะสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ก็นอกจากนอนหรูอยู่สบายแล้วยังได้ไปสะบัดเอวเต้นแอโรบิกกันริมชายหาดนะคะกับดีเจลูกว่าพฤศจิกากิจกรรมเนี่ยก็จะมีในวันที่4-5กรกฎาคมนี้แพ็กเกจสุดคุ้มค่ะทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงแล้วก็สุขภาพเนี่ยเพียงท่านละ 5,550 บาทนะคะจองได้ที่ LINE @ค่ะ @smoothfm หรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามกันก็ได้นะคะที่02-245-7184ค่ะ02-245-7184รับจำนวน30ท่านเท่านั้นนะคะ

0: ในระหว่างนี้นะคะก็ชวนคุณผู้ฟังค่ะมาอัปเดตตัวเลขไทยช่วยไทยพลัสกันนิดนึงนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยทำเงินสะพัดไป 3.9 หมื่นล้านบาทแต่ว่าในจำนวนที่คนที่ได้รับสิทธิ์นะคุณภูเบศเกือบๆ 500,000 คนเลยนะที่ยังไม่เริ่มใช้อ่ะค่ะสำหรับ1,000แรกนะ1,000แรกในรัฐบาลเนี่ยก็ให้ใช้วันละ200บาทใช่ไหมคะที่สมทบเข้ามาให้เนี่ยวันนี้วันที่25ถึงวันที่30คุณเริ่มใช้วันนี้ยังทันนะ
1: เออ ยังมีสิทธิ์ใช้ได้ทันนะตั้งแต่วันนี้นะครับ
0: ใช่เริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้ได้ทันแบบครบวงเงินนะคะที่ไม่เหลือเพราะว่าเขาจะไม่ให้สามารถที่จะไปทบได้ไปในเดือนถัดไปนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังแล้วก็เป็นโฆษกกระทรวงการคลังด้วยนะคะก็บอกว่าตัวเลขความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยโครงการนี้สามารถผลักดันให้เกิดยอดการใช้จ่ายรวมในระบบเศรษฐกิจสูงถึง 38,917 ล้านบาทค่ะแบ่งออกเป็นในส่วนที่ประชาชนร่วมจ่ายเนี่ยประมาณ 16,490 ล้านบาทในส่วนที่รัฐบาลสนับสนุนก็ประมาณร่วมจ่ายประมาณ 22,427 ล้านบาทนะคะโดยช่องทางการใช้จ่ายหลักเนี่ยเป็นการซื้อขายผ่านหน้าร้านปกติทั่วไปเนี่ยอยู่ในสัดส่วน 38,226 ล้านบาทขณะที่มีการใช้จ่ายผ่านฟู้ดดิวิลลี่แพลตฟอร์มนะคะใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ691ล้านบาทค่ะทั้งนี้นะคะในจำนวนประชากรที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย26ล้านกว่าคนนะคะก็มีผู้ที่เข้ามาใช้จ่ายสิทธิ์สำเร็จแล้วเนี่ย25,547,088 คนค่ะแต่ว่ายังมีกลุ่มที่ยังไม่ได้เริ่มใช้จ่ายเนี่ยอยู่ประมาณ493,535 คนนะคะนอกจากนี้กลุ่มที่เข้ามาใช้สิทธิ์แล้วแล้วก็มีผู้ใช้จ่ายเต็มวงเงินสูงสุด 1,000 บาทในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็มีเพียง 7,500,000 กว่าคนค่ะหรือว่าคิดเป็นสัดส่วน 29.15 ค่ะก็ถือว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยยังคงมีสิทธิ์ที่จะใช้จ่ายให้ครบ 1,000 บาทเนี่ยเหลืออีกประมาณ17,900,000 กว่าคนนะคะที่ยังคงมีวงเงินคงเหลือยังจ่ายไม่ครบ 1,000 ท่านยังมีเวลานะ5วันถัดจากนี้ไปเพราะว่าสิทธิ์เนี่ยจะไม่สามารถที่จะไปใช้จ่ายต่อในเดือนหน้าได้นะคะก็ตอนนี้นะคะคุณวินิจก็บอกว่าประชาชนที่ยังไม่เคยขยับตัวจากประมาณ 400,000 กว่าคนเกือบ 500,000 คนเนี่ยนะคะกลุ่มนี้ยังสามารถที่จะใช้จ่ายได้ทันนะคะแล้วก็ถึงวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากเงื่อนไขของโครงการนี้เนี่ยจะไม่มีการนำเงินที่เหลือไปสมทบในวงเงินเดือนใหม่แต่ว่าถ้าใครไม่ใช้จ่ายถามว่ารัฐบาลจะตัดไปเลยไหมเดือน 1,000 สำหรับเดือนถัดไปไม่ตัดนะคะก็ยังให้ตามสิทธิ์เช่นเดิมก็คือเดือนนี้คุณไม่ได้จ่ายเดือนหน้าคุณก็มีสิทธิ์วงเงิน 1,000 เช่นเดิมนะคะสำหรับใครที่ใช้จ่ายหมดไปแล้วเหมือนขวัญกับภูเบศเนี่ยรอ 1,000 ที่จะใช้จ่ายเดือนหน้านะคะก็ถ้าใครบอกว่าหมดไปกับทุเรียนเดือนหน้าก็ยังน่าจะมีทุเรียนจำหน่ายอยู่ใช่ไหมคุณภูเบศสำหรับไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะฤดูทุเรียนนะ
1: คิดว่าอย่างนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: มาดูเรื่องของพรบ.งบประมาณรายจ่ายกันบ้างนะครับก็มีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรครับหรือว่าวิป3ฝ่ายประกอบด้วยตัวแทนคณะรัฐมนตรีฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านก็มีนางสาวมลิกาจิรพันธ์วนิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ครับเป็นประธานในการประชุมพิจารณากรอบระยะเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับระเบียบวาระการประชุมของสภาผู้แทนในระยะเร่งด่วนครับที่ประชุมก็มีมติกำหนดวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569วาระที่1ในวันที่25มิถุนายนเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.วันนี้นะครับแล้วก็เลิกกำหนดประชุมเนี่ยเวลา 15:00 น.โดยกำหนดกรอบอภิปรายเอาไว้รวมทั้งสิ้น5ชั่วโมงครับไม่รวมเวลาแถลงของคณะรัฐมนตรีโดยแบ่งสรรเวลาให้กับคณะรัฐมนตรี1ชั่วโมงพรรคร่วมรัฐบาล1ชั่วโมงและพรรคร่วมฝ่ายค้าน3ชั่วโมงครับและหากมีการประท้วงเกิดขึ้นจะหักเวลาจากฝ่ายของผู้ที่ประท้วงและกำหนดให้มีเวลาแปรยติจำนวน1วันจากนั้นวันที่2กรกฎาคมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระที่2และวาระที่3ครับสำหรับกรอบวันเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2570นะครับก็คือระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคม69โดยวันที่29มิถุนายนนี้ครับก็จะเริ่มประชุมเวลา9โมง

0: าพักการประชุมเที่ยงคืนครับส่วนวันที่30มิถุนายนเริ่มเวลา 9:00 น.แล้วก็พักการประชุมเที่ยงคืนเช่นเดียวกันส่วนวันที่1กรกฎาคมก็เริ่ม 9:00 น.เลิกเวลา 20:00 น.นะครับทั้งนี้การจัดสรรเวลาในการอภิปรายรวม41ชั่วโมงก็แบ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรจำนวน1ชั่วโมงครับครม.และพรรคร่วมรัฐบาล20ชั่วโมงพรรคร่วมฝ่ายค้านได้20ชั่วโมงส่วนกรณีที่มีการประท้วงจะหักเวลาจากฝ่ายของผู้ที่ประท้วงหากฝ่ายใดใช้เวลาในการอภิปรายไม่หมดตามกรอบเวลาที่ได้จัดสรรนะครับให้ตัดเวลาอภิปรายที่เหลือทิ้งทันทีไม่เอามาสมทบหรือว่าทบกับเวลาที่อภิปรายในวันถัดไปนะครับส่วนเรื่องของทางพรรคประชาชนนะครับคุณรัชนกศรีนอกครับในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการทำและติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรบอกว่ารอบนี้ขอสละสิทธิ์ไม่อภิปรายร่างพรบ.งบปีงบโอนงบปี69นะครับแล้วก็ร่างงบปี70เพื่อหลีกทางให้ส.ส.หน้าใหม่เพราะว่ามีงานเยอะมากและมีงานกรรมาธิการให้แสดงฝีมือซึ่งนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนจะเป็นผู้นำทัพจัดอภิปรายก็ใช้คนเนี่ย30คนถือว่าตนเองจะไม่ได้อภิปรายแต่ว่านางสาวสิริกัญญาเนี่ยจะควบคุมการอภิปรายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ช่วงกลางเดือนหน้าจะมีการจัดกิจกรรมแฮกงบประมาณตั้งเป้าเอาไว้ว่าอยากจะให้มีผู้มาร่วมงาน 300-400 คนพร้อมเชิญชวนจับตากระทรวง DE ที่ได้งบประมาณเพิ่มในปี70ไม่แน่ใจว่าเอาไปเอาใจลูกเทพหรือไม่เชื่อว่าจะมีคนอภิปรายเรื่องนี้อย่างถึงพริกถึงขิงแน่นอนนะครับและในวันเดียวกันคุณรัชนกนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าไม่พบโครงการ TSAI Passportของกระทรวง DE ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70โดยขอบคุณที่สำนักงบประมาณตัดโครงการนี้ไปเท่าที่ทราบโครงการนี้ขอไป 9,000 ล้านบาทมีการตัดทิ้งทั้งโครงการก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีผู้สื่อข่าวถามนะครับว่ากังวลหรือไม่ว่าจะมีโครงการเฟส2สอดไส้แบบเฟสแรกคุณรักชนกบอกว่าก็กังวลมากเพราะถ้าจะมีการล้วงงบประมาณจากกองทุน DE เนี่ยนะฮะอาจจะใช้วิธีการที่ไม่อนุมัติโครงการไหนเลยแล้วสะสมเอาไว้แบบเดิมเมื่อถึงพันล้านบาทก็เอามาทำโครงการแบบนี้อีกซึ่งเป็นงบประมาณกองทุน DE เป็นอำนาจของรัฐมนตรีและก็นายกรัฐมนตรีช่วยกันพิจารณาอนุมัติเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับรวมถึงเฟส1ด้วย 1,000 ล้านบาทซึ่งตนเองยังคงเดินหน้าจะทำเรื่องนี้ให้พับโครงการต่อไปให้ได้นะฮะอันนี้เป็นความเห็นคุณรัชนกครับ
1: มากันที่ศาลรัฐธรรมนูญบ้างนะคะศาลนัดลงมติเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ในวันที่9กรกฎาคมนี้ค่ะศาลรัฐธรรมนูญนะคะเตรียมนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือแล้วก็ลงมติกรณีพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ในวันที่9กรกฎาคมนี้เวลา9นาฬิกาค่ะโดยคดีนี้นะคะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนค่ะซึ่งถือว่าเกิน1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้เข้าชื่อแสดงความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ค่ะจากนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1นะคะซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้เนี่ยเป็นปัญหาด้านกฎหมายแล้วก็มีพยานหลักฐานเพียงพอสำหรับการวินิจฉัยจึงมีคำสั่งยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา58วรรค1ค่ะทั้งนี้นะคะศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา173วรรค2เนี่ยจะกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคำวินิจฉัยในคดีเนี่ย60วันนับตั้งแต่วันรับเรื่องนะคะก็รอดูว่าเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทเนี่ยจะเป็นอย่างไรในวันที่9กรกฎาคมนี้ค่ะ
0: ครับมาดูเรื่องของสภาพภูมิอากาศกันบ้างครับที่ยุโรปเนี่ยตอนนี้ร้อนระอุเลยนะครับกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงอุณหภูมิทุบสถิติหลายเมืองในฝรั่งเศสครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยๆ18รายรวมถึงเด็กเล็ก2คนด้วยนะครับที่ถูกพบหมดสติภายในรถยนต์ที่ฝรั่งเศสตอนนี้กำลังเผชิญ

0: กับคลื่นความร้อนรุนแรงปกคลุมหลายพื้นที่ของยุโรปครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆ18รายนะครับในนี้มีเด็ก2คนอายุ2ขวบแล้วก็4ขวบหมดสติภายในรถยนต์ของครอบครัวครับบริเวณหน้าบ้านพักทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศและก็ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้นะครับอุณหภูมิในหลายเมืองของฝรั่งเศสพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่โดยที่เมืองบอร์โจสนะครับในเป็นแหล่งผลิตไวน์ตะวันทางตะวันตกมีอุณหภูมิสูงถึง 41.9 องศาเซลเซียสครับทำลายสถิติเดิมที่เขาเคยบันทึกเอาไว้เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วในขณะที่เมืองปัวติแยนะครับทางตอนกลางของประเทศนะครับก็มีอุณหภูมิอยู่ที่ 41.2 องศาเซลเซียสสูงกว่าสถิติเดิมที่ทำเอาไว้เมื่อปี 2490เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเขาบอกนะครับว่ามีผู้สูงอายุวัย 80-95 ปีเสียชีวิตอย่างน้อยๆเนี่ย3รายในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่บอร์โจสนะครับจากปัญหาสุขภาพและก็เกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศที่มันร้อนจัดนี่แหละครับนอกจากนี้ก็มีรายงานมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ13รายระหว่างวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนจนถึงวันจันทร์ที่22มิถุนายนที่ผ่านมาครับหลังประชาชนจำนวนมากเนี่ยก็ร้อนนะไปเล่นน้ำคลายร้อนส่งผลให้หน่วยงานด้านความปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศสมีการออกคำเตือนประชาชนลงเล่นน้ำเฉพาะพื้นที่ที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเท่านั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพอากาศเนี่ยเขาบอกว่าคลื่นความร้อนครั้งนี้เกิดจากปรากฏการณ์โอเมก้าบล็อกส์นะครับซึ่งเป็นมวลอากาศร้อนขนาดใหญ่ที่เคลื่อนขึ้นมาจากทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาเหนือทำให้อากาศร้อนจัดและแทบไม่มีลมมาช่วยระบายความร้อนเลยส่วนที่สหราชอาณาจักรครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการณ์นะฮะว่าอุณหภูมิในหลายพื้นที่เนี่ยอาจจะพุ่งสูงเกิน39องศาเซลเซียสในสัปดาห์นี้และจะทำลายสถิติสูงสุดของเดือนมิถุนายนที่เคยเกิดขึ้นในปี2497และ2519ส่วนที่กรุงปารีสครับคาดว่าจะเผชิญกับอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเดือนมิถุนายนแต่ที่ระดับ 38.4 องศาเซลเซียสที่สเปนก็ไม่แพ้กันครับหลายพื้นที่อุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ 5-10 องศาเซลเซียสครับบางพื้นที่เนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ย10องศาเซลเซียสนะครับรวมถึงที่อิตาลีด้วยนะครับมีการประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสูงสุดใน12เมืองในขณะที่ระบบไฟฟ้าบางพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยพัดลมกำลังขายดีนะในโซนยุโรปครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะเพราะว่าในยุโรปเนี่ยหลายพื้นที่เขาก็ไม่ได้ติดแอร์กันนะคะแต่ว่าคุณภูเบศสิ่งที่ร้อนๆพอกับอากาศในยุโรปก็คือราคาทองคำโลกค่ะตอนนี้หลุดกรอบ400ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แล้วนะคะเป็นครั้งแรกในรอบ7เดือนค่ะบลูมเบิร์กก็รายงานว่าราคาทองคำเนี่ยร่วงลงต่ำกว่าระดับ 4,000 ดอลลาร์ค่ะขออภัยนะคะ 4,000 ดอลลาร์นะไม่เมื่อกี้พูด400ขออภัยค่ะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคะเนื่องจากดอลลาร์เนี่ยกลับมาแข็งค่าแล้วก็มีแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะคะทำให้ตลาดขาขึ้นเนี่ยตลอด3ปีของราคาทองคำเนี่ยสิ้นสุดลงไปเลยนะคะราคาทองคำร่วงลงมามากถึง 3.7% ค่ะไปขายที่ต่ำกว่าระดับ 3,970 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะซึ่งเป็นการปรับฐานลงต่อเนื่องในเซสชั่นที่2ค่ะขณะที่ดัชนีวัดค่าเงินดอลลาร์พุ่งขึ้นเกือบ 1% แล้วในสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำที่ซื้อขายในสกุลดอลลาร์เนี่ยมีราคาแพงขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่ถือสกุลเงินอื่นๆส่วนโลหะก็มีร่วงลงต่ำกว่า60ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะก็เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมค่ะโดยลดต่ำมากกว่า 50% นะคะจากจุดสูงสุดในเดือนมกราคมค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญที่สุดที่กดดันให้ราคาทองคำปะทุขึ้นมาก็คือระหว่างสงครามสหรัฐกับอิหร่านค่ะราคาพลังงานที่สูงขึ้นก็กลายเป็นเชื้อราคาเชื้อเพลิงเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาเป็นอัตราเร่งเงินเฟ้อและก็เพิ่มการที่ทำให้อัตราของดอกเบี้ยด้วยนะคะส่งผลให้ราคาทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนที่เป็นรูปดอกเบี้ยเนี่ยขาดความน่าเชื่อถือแล้วก็ดึงดูดน้อยที่สุดทำให้ราคาทองคำเนี่ยไม่ดึงดูดใจเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อย่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

0: สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี 5 ถึง 2 ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ครับช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณพันธิพาลีนาราชหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณพันธิพาครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมทั่วไทยเป็นยังไงครับ
4: ถ้าสำหรับวันนี้นะคะก็มีโอกาสที่มีฝนโดยภาพรวมก็ยังทรงๆลักษณะคล้ายๆเมื่อวานนะแต่ว่าทางด้านพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพลำถึงภาคตะวันออกก็จะมีโอกาสที่มีฝนเพิ่มขึ้นมากกว่าในพื้นที่อื่นๆรวมถึงภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกด้วยเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นนิดนึงอีกนิดนึงนะคะมันก็ส่งผลทำให้ในพื้นที่ที่พูดมาก็มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่แต่ว่าภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือการกระจายของฝนก็ยังไม่ได้เยอะมากค่ะเพราะว่าร่องมรสุมหรือว่าแนวฝนที่มันทำให้เกิดเรื่องของฝนในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือนี่คือยังไม่ได้มีความยังไม่ได้เลื่อนลงมาเพราะฉะนั้นฝนในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือก็มีได้แต่ว่าน้อยกว่าในพื้นที่อื่นๆค่ะ
3: ครับพื้นที่อื่นๆนี้จังหวัดไหนบ้างครับที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษครับ
4: จะเป็นทางด้านบริเวณพื้นที่ชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกส่วนทางด้านภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกก็จะเป็นทางด้านบริเวณพื้นที่ระนองพังงาภูเก็ตค่ะที่มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักได้มากกว่าในบริเวณพื้นที่อื่นค
3: ่ะทางภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลเป็นยังไงครับวันนี้ครับ
4: สำหรับวันนี้นะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40-60ของพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าการเคลื่อนตัวของฝนคือเขาไม่ได้แช่นานเพราะฉะนั้นโอกาสมีฝนหนักมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่แต่ว่าฝนฟ้าคะนองฝนแรงก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ส่วนมากในช่วงเย็นช่วงค่ำค่ะสำหรับในช่วงวันนี้ค่ะ
3: มีคุณฟังตั้งข้อสังเกตนะครับว่าช่วงเย็นของกทม.เนี่ยจะมาหนักทุกวันพฤหัสเลยถูกต้อง
4: มันอาจจะเป็นความบังเอิญเพราะว่าฝนในกรุงเทพไม่ตกมาหลายวันแล้วคืออุณหภูมิเขาสูงขึ้นค่อนข้างคืออุณหภูมิสูงขึ้นค่อนข้างชัดเจนจากก่อนหน้านี้ประมาณ33-34 35องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้คือในบางพื้นที่36-37หรือถ้าอุณหภูมิที่เรารู้สึกได้เนี่ยน่าจะประมาณ38เพราะฉะนั้นมันก็เอื้อต่อการเกิดฝนที่มันค่อนข้างแรงลมถึงมรสุมก็แรงขึ้นเล็กน้อยมันก็ส่งผลทำให้กรุงเทพมีฝนได้ค่ะ
3: ครับวันนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
4: ก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40-60ค่ะ
3: ครับโอ้ก็ช่วงเย็นช่วงค่ำเหมือนเดิมเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะ
3: ทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยคุณผู้ฟังถามมาจะร้อนว่าตอนนี้ร้อนเนี่ยจะมีฝนเพิ่มอีกไหมฮะ
4: มีฝนเพิ่มในบางพื้นที่ค่ะก่อนหน้านี้ส่วนมากฝนจะไปอยู่ทางด้านอ่าวไทยตอนล่างก็คือตั้งแต่ทางด้านสงขลาลงไปสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสก็สุราษฎร์ธานีนครศรีบ้างในบางช่วงเวลาแต่ว่าณตอนนี้เองจากลักษณะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มันแรงขึ้นทีนี้จะมาเน้นทางด้านพื้นที่เพชรบุรีประจวบชุมพรมากกว่าค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของอุณหภูมิเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ตกในช่วงตอนกลางวันเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่มีความร้อนอยู่ตอนนี้มันก็ยังมีโอกาสที่อยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนหลายพื้นที่รวมถึงประเทศไทยตอนบนด้วยค่ะก็อากาศค่อนข้างร้อนเมื่อวานนี้อุณหภูมิสูงสุดที่บัวชุม 39.5 องศาเซลเซียส
3: บัวชุมคือที่ไหนนะครับ
4: ลพบุรี
3: ลพบุรีโอ้โห35เลยนะฮะ
4: ใช่ๆค่ะในหลายๆพื้นที่อุณหภูมิสูงขึ้นค่อนข้างชัดเจนแต่คาดว่าประมาณ 2-3 วันข้างหน้าอุณหภูมิจะมีทิศทางที่ลดลงค่ะช่วงนี้ก็ร้อนไปก่อนสักประมาณวันถึง2

0: ัน
1: วันสองวันนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีท่าทีของพายุจะเข้ามาเลยนะฮะ
0: พายุมีในบริเวณพื้นที่แปซิฟิกค่ะแต่ว่าคือมันยังไม่ได้เป็นทิศทางที่จะเคลื่อนเข้าสู่ทะเลจีนใต้แล้วก็เข้าประเทศไทยมันยังเป็นฤดูกาลที่วนเคิบขึ้นไปทางด้านประเทศจีนตอนใต้รวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ญี่ปุ่นอยู
1: ่
0: คาดว่าน่าจะเป็นในช่วงประมาณกรกฎาประมาณปลายกรกฎาสิงหากันยาจะเป็นจะมีโอกาสที่เคลื่อนตัวเข้ามาทางด้านโซนนี้ค่ะ
1: ครับโอเคเช้านี้ขอบคุณนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะค่ะจากเรื่องพยากรณ์อากาศนะคุณเบศมาอัปเดตฟุตบอลโลกกันนิดนึงนะคะ
1: เมื่อ
2: ค
1: ื
2: นตอนตีสองนะคะสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ชนะแคนาดาไป2-1ค่ะตีสองเช่นเดียวกันนะคะบอสเนียนะคะชนะกาตาร์ไป3-1แล้วก็คู่ที่เตะตอน5 นาฬิกาที่ผ่านมาอยู่ตอนนี้กำลังเตะอยู่นะโมร็อกโกค่ะอยู่ที่2-2กับเฮตินะแต่ว่าตอนนี้บราซิลนำไป2-0ค่ะนำสกอตแลนด์ค่ะ2-0นะคะบราซิลนำอยู่2-ตอนนี้ใครหลายๆคนนะที่เชียร์บราซิลอยู่ก็หวังว่าจะชัยชนะสำหรับวันนี้ค่ะ
1: คุณเบ
2: ียร์มีอะไรเพิ่มเติ
1: มถึงคุณด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยอารมณ
2: ์ใช่เต้นอยู
1: ่ครับโอเควันนี้ก็หมดแล้วนะสำหรับข่าวหน้าหนึ่งนะครับก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับกลับมาพบเรา2คนได้ใหม่นะครับวันพรุ่งนี้5-6 โมงนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์9:30 นถึง11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุก

สื่อของอสมทเข้ากับคุณทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง Mcot News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันที่พฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ค่ะเช้านี้รับหน้าที่โดยเรา2คนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ตามรับผมเจษดาสารทองนะครับวันนี้รับหน้าที่ผ่านทาง Zoom นะฮะเราสลับกันนะฮะไอ้คุณลิซ่ามีอะไรติดที่ผมด้วยนะฮะ
1: มีอะไรติดที่ผม
2: มีกิ๊บเก
1: ๋นะคะมาจากการไม่สระผมนะคะช่วงนี้ก็เลยต้องมีอะไรติดผมนิดนึงนะคะให้บังความมันนิดนึงอ่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะถึงคุณอาจารย์เจตนะคะจะอยู่ทางซูมนะคะแต่เราก็อยู่กับคุณฟังไป1ชั่วโมงครึ่งไปจนถึง 7:30 นาทีนะคะก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณฟังกันเช่นเคยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: นะครับก็มาต่อกันนะครับที่เรื่องราวของคุณโบสุภัตรานะจากเรื่องจีนนะวันโอวันที่เป็นการลงทุนเนี่ยนะจะมาเจอกันในช่วงเวลา6:40 นาทีนะครับคุณสุภัตราสินพัสุธาดลนะครับจะมาพูดคุยเรื่องมือใหม่หัดทำธุรกิจในจีนวันโอวัน EP 2หลังจากที่เมื่อครั้งที่แล้วนะค่อนข้างเป็นที่ถูกอกถูกใจนะหลายๆคนเนี่ยถามไทยเข้ามาว่าเอ๊ะมีต่อไหมนะแล้วเผอิญว่าที่เวที World Economic Forum นะก็จีนเนี่ยได้พูดถึงหลายๆเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวคุณสุภัตราอาจจะมาแตะเรื่องนี้เราฟังกันด้วยเรื่องของ AI เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนน่าสนใจมากนะครับ เราจะมาคุยกับคุณสุภัตรากันหลังจากที่เรามาดูข่าวสารจากในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้านะครับต่อเนื่องกันไปหลัง7:00 นด้วยจนถึง7:10 นนะครับวันนี้คุณกฤตอุ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาแต่จะไปคุยเรื่องของศรีลังกาคาดว่าจะเดินทางไปทำอะไรที่นั่นนกก็เลยหยิบเรื่องราวนี้มาฝากนะฟ้าใหม่ของศรีลังกาครับ
1: นะคะแต่ว่าถึงคุณกฤตถ้าเดินทางอยู่ก็ยังคงมีของฝากอยู่เช่นเคยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวของรางวัลและคำถามจะเป็นอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงของคุณกฤตค่ะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันแล้วก็ร่วมสนุกกันกับคุณกฤตนะคะก็มีหลากหลายช่องทางเนาะเริ่มจากช่องทางในการติดตามพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดทางช่องทาง Facebook นะคะเพจ Mcot News FM 100.5 และทาง TikTok Live ค่ะคลื่นข่าว Mcot News ค่ะ Mcot แล้วก็ทาง LINE Official ของ Mcot News นะคะก็คือ @sign แล้วก็ Mcot News นะคะ SMS ค่ะคือเบอร์ที่เราจะร่วมสนุกกับคุณกฤตกันนะคะในท้ายรายการนะคะก็คือเบอร์4689399นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันของ Mcot ได้นะคะแล้วก็ติดตามทางวิทยุเช่นเคยค่ะก็หลากหลายช่องทางในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะติดตามอยู่กับเราสองคน1ชั่วโมงครึ่งค่ะ
2: ครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูข่าวสารอื่นๆนะครับมีรายงานด่วนเข้ามานะครับแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่ทีเดียวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อช่วง7:30 นตามเวลาในท้องถิ่นของญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าเราเนี่ย2ชั่วโมงนะครับขนาดความแรงสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ระดับ 6.9 เลยนะที่จังหวัดอิวาเตะนะครับทางโทคุอีกแล้วนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่แผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ทาง NHK World นะครับก็รายงานเรื่องนี้นะครับแล้วก็เมื่อผมไปดูแผนที่เนี่ยนะครับก็จะพบว่านะฮะส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นที่อิวาเตะนะครับอิวาเตะนั้นจะแรงสุดเลยนะครับ6+เลยนะฮะแล้วก็

0: อาโอโมรินะครับมีที่แถวมิยากิก็คือที่เซนไดก็จะเป็นพื้นที่เดิมมาที่เคยเกิดแผ่นดินไหวนะครับเมื่อ311นะตอนเดือน2011นะครับแล้วก็ทางฮอกไกโดเนี่ยก็จะสามารถสัมผัสได้อยู่ที่ราวๆ4ระดับ4นะครับก็ไม่มีเตือนภัยสึนามินะครับแต่ว่าก็ประกาศเตือนafter shock ที่น่าจะตามมาอีกหลายระลอกนะครับคุณผู้ฟังที่มีเพื่อนหรือว่าญาติอาจจะไปท่องเที่ยวเดินทางอยู่ทางแถบนั้นนะครับก็ฝากติดตามข่าวสารด้วยนะครับอันนี้ 7:40 นตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นก็ 5:30 นะฮะของประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับก็เป็น breaking news เลยนะฮะที่ญี่ปุ่นตอนนี้ครับ
1: ค่ะต้องส่งกำลังใจให้กับญี่ปุ่นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เจอกับแผ่นดินไหวซึ่งรู้สึกว่าช่วงปีนี้เนี่ยหลายพื้นที่นะคะเจอกับแผ่นดินไหวค่อนข้างที่จะบ่อยก็เป็นผลกระทบกับโลกรวนนี่แหละค่ะ
0: ครับก่อนจะนอนเมื่อวานนี้นะครับแคลิฟอร์เนียก็เจอแผ่นดินไหวเช่นเดียวกันนะฮะเมื่อวานนี้ก่อนจะนอนนะฮะที่ผมเช็คข่าวอยู่นะครับก็เกิดแผ่นดินไหวทางตอนเหนือนะครับของแคลิฟอร์เนียนะครับ Northern California นะครับก็เป็นข่าวที่แต่ว่าก็ไม่ได้สร้างความรุนแรงมากสักเท่าไหร่นะครับก็ไปดูมานะครับอยู่ที่ magnitude 2.1 นะครับไม่ได้มีความเคลื่อนไหวไม่ได้มีสึนามินะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงเท่าไหร่นะฮะจากของทางสื่อนะครับในประเทศสหรัฐนะครับ The Sentinel นะครับ Earthquake Rattles Northern California near Ukiah biggest in California since 2022ก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่าก็มากที่สุดนะฮะนับตั้งแต่ปี2022นะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นดินไหวนะครับรายงานเข้ามาเนี่ยน่าจะประมาณ 3-4 ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับ
1: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ไม่ได้อยู่ติดกันนะญี่ปุ่นกับสหรัฐแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบเรื่องของแผ่นดินไหวเช่นเดียวกันนะคะในช่วงเวลาไม่นานมานี้นะคะไหนๆพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศแล้วนะคะในขณะที่ญี่ปุ่นเราก็ทางแคลิฟอร์เนียเจอกับแผ่นดินไหวนะคะตอนนี้ยุโรปเนี่ยกำลังเผชิญกับความร้อนที่แบบโอ้โหคือเขาบอกว่าร้อนจนไม่รู้จะทำยังไงเลยเนี่ยก็คือไม่อยากอยู่บ้านไปตามทะเลไปตามแม่น้ำดีกว่าเพื่อที่จะผ่อนคลายความร้อนได้ลงนะคะคือมาดูที่สหราชอาณาจักรค่ะจาก AP News นะคะ Temperatures in the UK soar as heat wave grips part of Europe นะคะตอนนี้เนี่ยทางสหราชอาณาจักรเนี่ยก็เจอกับความร้อนรุนแรงผิดปกตินะคะจนประชาชนเนี่ยต้องออกไปอย่างที่บอกไปเนี่ยก็คือไปคลายความร้อนตามแหล่งน้ำต่างๆนะคะขณะที่หน่วยงานด้านสภาพอากาศเนี่ยก็ประกาศเตือนภัยความร้อนระดับสูงสุดนะคะหลังคาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งแต่39องศาเซลเซียสในบางพื้นที่นะคะซึ่ง Met Office เนี่ยค่ะก็คือสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักรนะคะได้ออกมาประกาศเตือนภัยความร้อนรุนแรงครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอังกฤษนะคะเป็นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะคะพุธกับพฤหัสบดีโดยระบุว่าอุณหภูมิในภาคใต้ของอังกฤษเนี่ยอาจจะสูงถึง37องศาเซลเซียสขณะที่บางพื้นที่ในเวลส์นะคะอาจจะแตะ35องศาเซลเซียสแต่ถ้ากรุงลอนดอนเนี่ยค่ะแล้วก็พื้นที่ทางตอนใต้ของอังกฤษเนี่ยอาจจะพุ่งสูงถึง39องศาเซลเซียสและอย่าลืมนะบ้านเขาไม่ได้มีแอร์เหมือนบ้านเรานะในหลายพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านต่างๆเนี่ยโอ้โหก็ต้องอยู่กับความร้อนต่อไปนะคะซึ่งผลกระทบจากอากาศร้อนจัดเนี่ยก็ทำให้โรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศประกาศเลิกเรียนก่อนเวลาในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรนะคะขณะเดียวกันค่ะผู้ให้บริการรถไฟหลายแห่งรวมถึงรถไฟด่วนที่เชื่อมต่อกับสนามบินลอนดอนแกตวิกนะคะก็ต้องมีการประกาศยกเลิกหรือปรับลดเที่ยวเดินทางนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงสร้างตัวรางรถไฟจากอุณหภูมิที่สูงผิดปกติส่วนผู้ประกอบการรถไฟยังขอความร่วมมือจากประชาชนนะคะให้เดินทางเฉพาะในกรณีที่จำเป็นในช่วง2วันนี้ที่เขาบอกว่าจะร้อนที่สุดในสัปดาห์ขณะที่ประชาชนก็อย่างที่บอกไปก็พยายามที่จะไปผ่อนคลายหน่อยตามชายหาดหรือแม่น้ำนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความร้อนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมาดูภาพรวมของยุโรปกันนะจาก Copernicus Climate Change Service ของสหภาพยุโรปนะคะเขาระบุว่ายุโรปเนี่ยเป็นทวีปที่ร้อนขึ้น

0: เร็วที่สุดในโลกด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกถึง2เท่านับตั้งแต่ทศวรรษ1980นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยสำนักงานภูมิภาคยุโรปขององค์การอนามัยโลกเขาก็เปิดเผยเมื่อต้นเดือนนี้ว่าตลอด4ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับความร้อนมากกว่า 200,000 คนทั่วทวีปยุโรปนะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยสามารถป้องกันได้หากมีมาตรการรับมือที่เหมาะสมและปีนี้ไม่ใช่ปีแรกด้วยนะที่ยุโรปร้อนขนาดนี้ในช่วงเดือนฤดูร้อนต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่ามาตรการในระดับประเทศหรือในระดับทวีปยุโรปเนี่ยเขาจะทำยังไงต่อไปเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วและสถานการณ์เรื่องของโลกรวนเนี่ยโลกน่าจะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยฝรั่งเศสเองก็เจอกับปัญหาแล้วก็มีช่วงที่ไฟดับอีกต่างหากทำให้ตอนนี้เนี่ยการซื้อพัดลมเนี่ยโอ้โหถือว่าพีคแล้วก็มีความต้องการอย่างยิ่งเลยนะคะ
1: เป็น must have นะเห็นคนไปแห่ซื้อกันเต็มหมดเลย
0: นะร้อนมากๆคือบ้านเมืองเขาแล้วก็ตัวอาคารบ้านของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาคารบ้านที่เก่าและโครงสร้างเนี่ยมันไม่เหมาะกับการไปติดแอร์นี่แหละคือปัญหาก็เลยกลายเป็นว่าทำไมมันร้อนขึ้นแล้วทำไมไม่ซื้อแอร์ล่ะมันอยู่ที่โครงสร้างตั้งแต่โครงสร้างบ้านที่มีมาอย่างยาวนานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบ้านหลังเก่าๆทั้งนั้นเลยนะคะก
1: ็
0: เลยกลายเป็นว่าไม่สามารถติดแอร์ได้หลายที่เลย
1: เรื่องระบบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่สามารถจะทำได้นะครับมันก็นี่แหละหลายๆคนตั้งคำถามเหมือนที่คุณลิซ่าบอกว่าจะไม่ได้ติดแอร์ละง่ายนิดเดียวนะมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแล้วอย่างนึงคือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยเนี่ยผมเห็นในโซเชียลมีเดียนะคนไทยก็บอกว่าโอ้ยมาเมืองไทยไหมเมืองไทยร้อนกว่าตั้งเยอะอะไรเงี้ยทำไมถึงทนไม่ได้25องศาร้อนแล้วหรอคือเขาไม่ได้คุ้นชินเนาะเขาไม่ได้คุ้นชินเอาง่ายๆเหมือนคนไทยอ่ะถ้าเราไปอยู่เมืองหนาวอ่ะฝรั่งก็อาจจะมองเหมือนกันว่าเอ้าทำไมแค่นี้หนาวแล้วหรอเพราะเราไม่ได้คุ้นชินไงครับดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เรื่องของการปรับตัวเรื่องของความคุ้นชินด้วยเน
0: า
1: ะ
0: เอาแต่37 39องศาบ้านเราก็ถือว่าร้อนมากนะอาจารย์เจ
1: มไม่จะพึงทนกันได้ไงนะฮะอันนี้ก็ส่งกำลังใจใครจะไปยุโรปช่วงนี้นะครับก็เตรียมภัยร้อนเอาไว้ด้วยนะจะว่าไปเดือนหน้าผมต้องไปตุรกีจะร้อนมั้ยเนี่ย
0: น่าจะพอสมควรเลยนะคะใช้เพราะตุรกีเนี่ยปกติเนี่ยในขณะที่ยุโรปอาจจะไม่ร้อนขนาดนี้ตุรกีก็ยังสามารถร้อนเท่าไทยได้นะคะ
1: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวต้องเตรียมตัวนิดนึงนะจะไปอิสตันบูลเดือนหน้านะครับมาดูฟุตบอลโลกนิดนึงคุณลิซ่านะครับมาดูผลกันนะฮะวันนี้เนี่ยมีคู่นึงที่ชาวเอเชียจะต้องส่งใจไปเชียร์ก็คือเกาหลีใต้นะครับเวลา 8:00 นโดยประมาณนะตามเวลาในประเทศไทยนะครับจะดวลแข่งกับแอฟริกาใต้นะฮะเดี๋ยวต้องส่งใจไปเชียร์เนาะตัวแทนชาวเอเชียของเรานะครับหลังจากที่ญี่ปุ่นนะทำผลงานดีมากนะแล้วก็ได้รับคำชื่นชมนะจนมีบางสื่อเนี่ยถึงขนาดบอกนะญี่ปุ่นลุ้นถึงเป็นแชมป์โลกได้เลยนะครับถ้าดูแนวดูเขาเล่นดูเส้นทางดีๆเนี่ยนะก็มีโอกาสมากๆนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูคู่อื่นกันสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะแคนาดาไป2-1บอสเนียเอาชนะกาตาร์นะอันนี้ก็เพื่อนร่วมทวีปเอเชียนะครับ 3-1 นะฮะชนะกาตาร์ไปโมร็อกโกครับ 2-2 กับเฮตินะครับสกอตแลนด์กับบราซิลนะฮะบราซิลแน่นอนชนะไป 2-0 นะก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่แต่ทีนี้ขอย้อนกลับไปดูคู่นี้นิดนึงมีคำวิพากษ์วิจารณ์ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับคืออังกฤษครับเสมอกาน่า 0-0 นะนี้เมื่อวานนี้นะครับก็เดือดร้อนนะฮะหลายๆคนนะในแวดวงอังกฤษเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับอเวนรูนี่ผมไปฟังสัมภาษณ์เขานะก็บอกว่าเนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่าอังกฤษเนี่ยขาดนักเตะที่มีความโดดเด่นและมีความสามารถนะก็เลยผลออกมาเป็นแบบนี้ครับ0-0นะอังกฤษกับกาน่าครับเดี๋ยวลุ้นเกาหลีใต้นะครับกับแอฟริกาใต้นะครับส่วนญี่ปุ่นส่งใจพรุ่งนี้นะครับเจอสวีเดนนะฮะญี่ปุ่นกับสวีเดนนะครับก็ลุ้นกันกับญี่ปุ่นครับ
0: ค่ะพอดีเลยนะจบรายการ Good Morning ASEAN ค่อยไปเชียร์เกาหลีใต้ต่อนะคะแต่ยังสามารถติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะ
1: ครับคุณลิซ่าอีกนิดนึงนะเกี่ยวกับ World Cup นะครับในวันติดนะครับวันติดนะวันที่19เดือนกรกฎาคมนะครับที่จะดวลกันนัดสุดท้ายรอบคู่ชิงเนาะจาก ESPN นะครับสื่อกีฬาแน่นอนนะเห็น ESPN มาก็เป็นเรื่องกีฬานะครับ Donald Trump to present work

0: ครับ trophy at final fight FIFA boss confirms นะคือทางด้านของ Gianni Infantino นะครับประธานของ FIFA ก็คอนเฟิร์มนะฮะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะไปมอบถ้วย World Cup นะฮะในวันชิงนะครับก็คือวันที่19กุมภาพันธ์ดังนั้นเดี๋ยววันนั้นเราจะได้เห็นนะครับโดนัลด์ทรัมป์ครับไปมอบถ้วยฟุตบอลโลกครับให้กับแชมป์ฟุตบอลโลกครับไม่รู้จะเป็นใครเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่านะ
1: ยังเหลือเวลาให้ลุ้นกันต่อไปนะคะแต่ว่านะไหนๆก็จัดที่อเมริกาเป็นหนึ่งในเจ้าภาพในการจัดในปีน
0: ี้ทรัมป์ไม่พลาด
1: นะทรัมป์ไม่พลาดอยู่แล้วนะคะพูดถึงทรัมป์แล้วนะคะมานอกเหนือจากการที่เขาเนี่ยต้องการที่จะไปมอบนะตัวถ้วยรางวัลแล้วนะคะล่าสุดนี้เนี่ยทรัมป์ก็มีการเซ็นนะคะการลงนามคำสั่งฝ่ายบริหาร2ฉบับด้วยกันเพื่อที่จะเร่งรัดพัฒนาเทคโนโลยีด้านควอนตัมคอมพิวติ้งนะคะเพราะฉะนั้นด้านเวทีบอลก็ไม่พลาดด้านเวที AI นะทรัมป์ก็ไม่พลาดเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคือเขาเนี่ยต้องการที่จะสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีสมรรถนะเหนือกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนะคะอย่างมหาศาลโดยมุ่งหวังให้เกิดการใช้งานจริงในภาคการวิจัยนะคะและการทหารท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงกับประเทศจีนนะคะโดยทางด้านของมาร์คไมเคิลครัตซิออสนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งทำเนียบขาวเขาเปิดเผยว่าคำสั่งฉบับแรกนะมี2ฉบับด้วยกันนะคะตัวแรกเนี่ยกำหนดให้หน่วยงานรัฐบาลรัฐสหรัฐนะคะร่วมมือกับภาคเอกชนในการสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้ได้ภายในปี2028ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายที่รวดเร็วกว่าแผนของบริษัทยักษ์ใหญ่ในภาคเอกชนอย่าง IBM Microsoft และ Google เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายที่จะส่งมอบอุปกรณ์ควอนตัมเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ภายในปี2029นะคะสำหรับควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าทำงานแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่สามารถประมวลผลด้วยระบบบิตส์นะคะตัวคอมพิวเตอร์ทั่วไปเนี่ยคือบิตส์ซึ่งมีสถานะเป็น0หรือ1ทีละตัวแต่ว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะใช้คิวบิตนะคะตามกฎของควอนตัมฟิสิกส์ทำให้สามารถเป็นได้ทั้ง0และ1ในเวลาเดียวกันนะคะก็ส่งผลให้มันสามารถที่จะคำนวณแล้วก็ประมวลผลความเป็นไปได้อันมหาศาลพร้อมๆกันนะคะซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนความก้าวหน้าทั้งในด้านของปัญญาประดิษฐ์นะคะวิทยาศาสตร์วัสดุแล้วก็ทางเคมีด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะทางเจ้าหน้าที่อาวุโสของทำเนียบขาวเขาก็ชี้แจงว่าแบบจำลองควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่รัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาตอนนี้เนี่ยจะมีขีดความสามารถน้อยกว่าระบบเชิงพาณิชย์ที่ภาคเอกชนกำลังสุ่มพัฒนากันอยู่นะคะโดยรัฐบาลมองว่าโมเดลในปี2028นี้เนี่ยจะเป็นสะพานเชื่อมหรือบันไดขั้นแรกไปสู่ระบบที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ประสิทธิภาพสูงขึ้นในอนาคตนะคะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยควอนตัมคอมพิวเตอร์ยังคงมีอัตราการทำงานที่ผิดพลาดสูงเกินกว่าที่จะนำมาใช้งานจริงนอกห้องปฏิบัติการได้นะคะนอกเหนือจากประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วนะคะแล้วก็เทคโนโลยีนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวควอนตัมคอมพิวเตอร์ยังเป็นดาบสองคมที่น่ากลัวอีกด้วยเนื่องจากว่าพลังทำลายล้างในการประมวลผลของมันเนี่ยสามารถที่จะถอดรหัสลับที่ป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกในปัจจุบันได้อย่างง่ายดายนะคะก็เลยเป็นที่มาของการลงนามคำสั่งบริหารฉบับตัวที่2เนี่ยค่ะเป็นเพื่อที่จะป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในอนาคตนะคะโดยตัวฉบับนี้เนี่ยค่ะมีกำหนดเส้นตายให้หน่วยงานภาครัฐย้ายระบบประมวลผลหลักไปสู่ระบบวิทยาการรหัสลับยุคหลังควอนตัมหรือ post quantum cryptography นะคะเป็นระบบที่เข้ารหัสที่ทนทานต่อการโจมตีจากควอนตัมคอมพิวเตอร์ให้สำเร็จภายในปี2030นะคะถึง2031คือต้องย้ายไปตรงนั้นให้ทันนะแต่นอกจากนี้เนี่ยคำสั่งดังกล่าวเนี่ยค่ะยังครอบคลุมไปถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐโดยสั่งการให้เริ่มนำควอนตัมเซนเซอร์นะคะมาใช้งานจริงในกองทัพภายในปี2028ซึ่งเซนเซอร์ชนิดนี้เนี่ยจะช่วยให้เครื่องบินรบสามารถที่จะนำทางในสมรภูมิได้ถึงแม้ว่าระบุพิกัดทั่วโลกเนี่ยจะถูกตัดขาดหรือถูกรบกวนสัญญาณก็สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปติดตั้งบนดาวเทียมเราก็จะสามารถตรวจจับกิจกรรมใต้ดินเช่นการลักลอบขุดอุโมงค์หรือการสร้างอุโมงค์เก็บขีปนาวุธจากห้วงอวกาศได้อีกด้วยนะคะก็ถือว่ามีพลังสุด

0: ยอดมากเลยนะตัวควอนตัมคอมพิวเตอร์นี้นะคะตัวแรกที่จะออกมาก็คือ2028แล้วก็บริษัทเอกชนต่างๆก็ตั้งเป้าหมายว่า2029จะออกมาเชิงพาณิชย์ต้องติดตามดูค่ะ
1: ครับอันนี้เป็นเรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับก็ยังอยู่กันที่เรื่องของคอมพิวเตอร์กันอยู่นะอันนี้เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะอาจจะยังไม่ถึงควอนตัมคอมพิวเตอร์นะแต่ว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้มีรายงานออกมานี่ผมอ้างอิงมา

0: ไลน์ชายนะคะของศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติจีนที่เซินเจิ้นนะครับโดยแซงอันดับ1นะฮะของสหรัฐนะครับในการจัดอันดับท็อป500ประจำเดือนมิถุนายนนะครับโดยไลน์ชายนะฮะใช้ชิปที่ออกแบบและผลิตภายในประเทศจีนเองเอาชนะ EICapitan นะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของสหรัฐที่ใช้ในการดูแลคลังอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างไรก็ตามนะครับผลการจัดอันดับนี้ไม่ได้หมายความว่าจีนมีคอมพิวเตอร์สำหรับงาน AI ที่ทรงพลังที่สุดในโลกนะครับเหตุผลที่สำคัญคือว่า Top 500เนี่ยนะครับที่เขาเป็นอันดับในการจัดคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดเนี่ยวัดประสิทธิภาพการคำนวณเชิงวิทยาศาสตร์แบบดั้งเดิมขณะที่การแข่งขันด้าน AI ในปัจจุบันนั้นขับเคลื่อนด้วยระบบขนาดใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีอย่างเช่น Microsoft Amazon นะครับGoogle ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ส่งเครื่องเข้าร่วมการจัดอันดับนี้ก็เลยอาจจะมีหลุดไปในภาคเอกชนนะครับทั้งนี้ CEO ของ Intersect 360 Research นะครับบริษัทวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านซูเปอร์คอมพิวเตอร์มองว่าการที่จีนเนี่ยกลับมาส่ง Line Chine นะเข้าร่วมอีกครั้งหนึ่งสะท้อนความต้องการคือมันมีนัยยะว่าคืออย่างนี้มันอาจจะเป็นไปได้คุณลิซ่าว่าจริงๆเขามีแต่ว่าไม่ส่งคือเหมือนกับว่าไม่เปิดไพ่อะดังนั้นเนี่ยมันทำให้เห็นในยะว่านะครับจีนเนี่ยต้องการที่จะแสดงศักยภาพออกไปให้โลกรู้ว่าเนี่ยเราทำได้แล้วนะเราออกแบบชิปนะฮะเราพึ่งพาตัวเองทางเทคโนโลยีได้แล้วนะท่ามกลางการแข่งขันที่สูงนะกับสหรัฐนะครับแม้ว่าไลน์ชายของจีนเนี่ยจะครองอันดับ1นะของท็อป500แต่ว่าในการทดสอบที่จำลองภาระงานใกล้เคียงกับ AI มากกว่านั้นระบบดังกล่าวนั้นอยู่อันดับ4ก็คือว่าตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี้ยนะครับถ้าลองไปทำงานกับ AI เนี่ยจะไม่ได้อันดับ1นะดังนั้นสะท้อนว่านะครับอันนี้อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าของชิปจีนมากกว่าจะพูดถึงเรื่องของการเป็นผู้ชนะในสงคราม AI อันนี้คือสิ่งที่เขาได้พูดไปแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีนะครับในเวที World Economic Forum เนี่ยก็มีการถกกันนะถึงเรื่องของนวัตกรรมของจีนที่น่าสนใจหลายตัวเลยนะครับว่าจีนเนี่ยก้าวมาไกลแล้วนะในเรื่องของ AI เดี๋ยวซึ่งตรงนี้เดี๋ยวคงจะมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณโบศิวัตราอีกทีนะครับในช่วงที่2ของรายการครับ
1: นะคะก็เป็นการแข่งขันกันนะคะในเรื่องของคอมพิวเตอร์และ AI ระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะที่ยังคงมีความดุเดือดอยู่นะคะยังคงอยู่ในเรื่องของสหรัฐอเมริกานะคะในประเด็นเรื่องของที่สภาสหรัฐเนี่ยแล้วก็อำนาจของทรัมป์ในการทำสงครามอิหร่านนะคะล่าสุดนี้เนี่ยค่ะก็มีความคืบหน้าจาก BBC ค่ะ Congress passes war power measures for the first time breaking with Trump over Iran นะคะก็คือทางวุฒิสภาสหรัฐเนี่ยซึ่งพรรครีพับลิกันนะคะครองเสียงข้างมากตอนนี้เนี่ยได้มีการอนุมัตินะคะการที่สั่งการให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยุติสงครามให้ในอิหร่านหรือต้องขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก่อนที่จะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการอนุมัติแบบนี้นะคะโดยวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันนะคะจำนวน1ก็ได้มีการลงคะแนนเสียงร่วมกับพรรคเดโมแครตด้วยมติ50ต่อ48เสียงนะคะก็แสดงให้เห็นถึงการประสานรอยร้าวระหว่างทั้งสองพรรคเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการทำสงครามกับอิหร่านที่เริ่มต้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะทั้งนี้มาตรการเดียวกันนี้เนี่ยได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีสมาชิกนะคะพรรครีพับลิกันหลายคนร่วมลงมติเห็นชอบกับพรรคเดโมแครตเช่นกันในตอนนั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวมาตรการนี้เนี่ยเป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เป็นส่วนใหญ่นะคะเนื่องจากตัวมติฉบับนี้เนี่ยแม้จะผ่านความเห็นชอบจากทั้ง2สภาของสภาคองเกรสเรียบร้อยแล้วนะคะแต่จะไม่ได้มีการส่งต่อไปยังทรัมป์เพื่อพิจารณาแล้วก็ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายนะคะแต่ว่ามติดังกล่าวเนี่ยอาจจะถูกนำไปใช้ในการต่อสู้คดีความทางกฎหมายในอนาคตได้นะคะทั้งนี้เองเนี่ยการลงมติในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ทั้ง2สภาของสภาคองเกรสได้อนุมัติร่วมกันนะคะเป็นเพื่อการสั่งการให้ประธานาธิบดียุติการปฏิบัติการทางทหารนับตั้งแต่มีการประกาศใช้ข้อมติอำนาจทำสงครามหรือ War Powers Resolution นะคะในปีพ.ศ. 2516ซึ่งการผ่านมติในครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากว่าเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อทำเนียบขาวในการหาทางยุติสงครามอิหร่านในช่วงเวลาที่ตอนนี้

0: เนี่ยราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นนะคะแล้วก็กระแสต่อต้านสงครามจากภาคประชาชนเนี่ยก็กำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยตามกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐแล้วนะคะสหรัฐเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรสเพื่อที่จะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่อไปหากเกินกว่า60วันโดยการโจมตีร่วมกันระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์แต่ทางคณะทำงานของทรัมป์นะมีการโต้แย้งว่าการที่เขาเนี่ยมีช่วงหยุดยิงจำได้ไหมมีการหยุดยิงในเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำให้สามารถเริ่มนับเวลาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่นอกจากนี้เองเนี่ยทางทำเนียบขาวเขาก็ยังสามารถที่จะขยายขีดจำกัดดังกล่าวออกไปได้อีก30วันหากอ้างผลด้านความมั่นคงแห่งชาติอีกด้วยนะคะในปัจจุบันเนี่ยค่ะสหรัฐเนี่ยกับอิหร่านเนี่ยค่ะก็ได้ตกลงกันที่จะขยายเวลาการหยุดยิงต่อไปนะคะแล้วก็กำลังร่วมมือกันเพื่อที่จะยุติการสู้รบได้ภายใต้ตัว MOU หรือบันทึกความเข้าใจนะคะที่มีการลงนามโดยประธานาธิบดีทั้งสองที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะภายใต้ตัว MOU นี้เนี่ยเขาจะมีเวลา60วันในการบรรลุข้อตกลงที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยล่าสุดเนี่ยก็มีการประกาศออกมาว่าการเจรจาระดับเทคนิคนะคะระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาจะกลับมาดำเนินการต่อในวันอังคารที่30มิถุนายนนี้นะคะหลังจากที่พักการหารือชั่วคราวไปนะคะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าเรื่องของความคิดเห็นของสภาคองเกรสทั้งสองนะว่าคิดยังไงกับการทำสงครามกับทรัมป์นะคะตอนนี้ถึงแม้ว่ามีการโหวตออกมาแล้วว่าทรัมป์เนี่ยไม่ได้มีอำนาจแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยค่ะถ้าทรัมป์ยังจะคงทำต่อไปจริงๆเนี่ยก็ยังคงทำได้อยู่นะคะก็ต้องมาลุ้นกันว่าวันอังคารที่จะถึงนี้เนี่ย30มิถุนายนนี้การเจรจากันจะมีความคืบหน้าหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเทคนิคนะคะในรายละเอียดต่างๆค่ะ
1: ครับพูดถึงเรื่องนี้ต่ออีกสักนิดนึงก่อนที่เราจะปิดเบรกนะครับจาก NHK นะครับบอกว่าทรัมป์ยืนกรานนะอิหร่านยอมรับการตรวจสอบนิวเคลียร์นี่ก็เป็น1ใน14ข้อนะครับที่เขามีความพูดที่เขาได้มีความตกลงกันก่อนหน้านี้แล้วก็ดูจะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างเซนซิทีฟที่สุดนะครับสหรัฐกับอิหร่านก็ยังมีความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องของการตรวจสอบนิวเคลียร์นะโดยสหรัฐเนี่ยระบุว่าอิหร่านตกลงยอมรับคณะผู้ตรวจสอบนิวเคลียร์แต่ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายอิหร่านยืนกรานว่าไม่มีแผนเช่นนี้แต่อย่างใดก็ยังให้ข้อมูลไม่ตรงกันนะครับโดยโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ยังพูดว่าตกลงกันได้ทุกเรื่องแล้วก็ครบถ้วนแล้วนะครับก็ไปพูดเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวนะเมื่อวันที่23มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐนะครับบอกว่าคือเอาง่ายๆสรุปคือทรัมป์บอกว่าได้แล้วยอมแล้วนะก็รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเองแต่ว่าทางฝั่งของอิหร่านนะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงคือที่บอกว่าจะมาตรวจสอบเรื่องมิไซล์เราอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่เคยอยู่ก็ต้องมาดูกันนะว่าให้ข้อมูลไม่ตรงกันหลายรอบแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐติดท้ายครับในเบรกแรก
0: ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็ไปดูภาค2นะคะของมือใหม่หัดทำธุรกิจในจีน101ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง

0: 9สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับลิซ่าและอาจารย์เจตค่ะก่อนที่เราจะมาดูข่าวสารกันต่อแล้วก็พูดคุยกับคุณศิวตราจากประเทศจีนนะคะเรามาดูข้อความกันค่ะทางด้าน Facebook Live และทาง LINE นะคะเดี๋ยวลิซ่าเปิดดูทาง LINE Official @mcotnews นะคะเช้านี้นะคะก็ต้องทักทายคุณวิสิทธิ์นะคะคุณวิบุญชัยคุณณัฐวรานะคะคุณในหัวคมเลิศนะคะคุณสุภชัยแล้วก็คุณกัปตันอัมพลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาในเช้านี้ค่ะ
3: ทางด้าน Facebook Live นะครับก็จะมีทางด้านของ Mcot News FM 100.5 นะครับคุณกนัฐพัฒน์ภูเก็ตนะครับฝนกำลังตกที่ราวัยนะครับพะเยา25องศาคุณยุทธพงศ์นะครับคุณชยุทธสุราษฎร์23องศานะครับคุณหมูนะฮะอุดรนะครับ27องศาคุณบุญมากนะครับคุณสุนิสาคุณอัมไพรสุโขทัย27องศาคุณลราจินคุณสมบัติคุณเป้าหมายของชีวิตฉันบอกว่าฟังในรถนะน่าจะขับรถอยู่นะครับก็เดินทางปลอดภัยคุณพงศักดิ์คุณศักกรินคุณกฤชมนนะครับคุณอมรีคุณชวรี24องศาหลังฝนตกที่เชียงใหม่คุณยุทธนาขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามาแล้วก็คุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ส่งเข้ามาแต่ว่ารับฟังอยู่ตอนนี้นะครับเรารู้ว่าเป็นกำลังใจให้กับเราอยู่แล้วก็ให้เราเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้ด้วยนะครับไม่หลายคนเนี่ยมาเจอผมคุณลิซ่าแล้วบอกว่าเนี่ยเปิดฟังอยู่นะครับแล้วก็ลูกๆก็ฟังไปด้วยลูกๆหลายๆคนก็มาเป็น FC เราไปด้วยนะครับมีลูกศิษย์หลายคนเลยที่มาเรียนที่นิเทศจุฬาน่ะเข้ามารายงานตัวบอกว่าหนูฟังตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เปิดให้ฟังนะฮะ
2: ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะคะก็หวังว่าจะสามารถติดตามรายการ Good Morning ASEAN แบบนี้ต่อไปอีกยาวๆเลยนะคะ
3: ครับคุณลิซ่าเดี๋ยวพูดถึงอังกฤษนิดนึงเผอิญว่าเมื่อสักครู่พูดถึงอังกฤษใช่มั้ยผมไปเจอข้อความของเพื่อนเป็นคนไทยที่อยู่อังกฤษอยู่ที่ลอนดอนเนาะโพสต์ข้อความบอกว่าโอ้โหคือคิดถึงไอติมที่เมืองไทยคิดถึงแป้งเย็นแป้งเย็นที่ไทยคิดถึงไอติมที่เมืองไทยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกวันนี้ผมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเขาบอกว่าช่วงกลางวันเนี่ยจะไปแตะถึง36องศาเซลเซียสเลยครับที่อังกฤษก็ถือว่านี่ถือว่าไม่ต่างกับไทยเลยนะแล้วสภาพเขาที่ไม่มีแอร์เนี่ยมันจะยิ่งมันทรมานมากๆเลยนะครับ
2: โอ้แล้วอากาศเขาจะแห้งๆมันก็จะแสบร้อนยิ่งกว่าเราอีกด้วยนะนะคะก็ส่งกำลังใจให้นะคะใครที่อยู่แถบยุโรปตอนนี้เนี่ยก็ต้องคลายความร้อนหลากหลายวิธีเลยทีเดียวนะคะที่สามารถทำได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูข่าวสารกันต่อนะคะในช่วงนี้ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องของการทำธุรกิจในจีน101ซึ่งจะเป็นภาคต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะพามาดูความคืบหน้าอัปเดตของญี่ปุ่นกันบ้างนะคะซึ่งญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยก็พยายามนะคะที่จะผลักดันให้โอซาก้าเนี่ยค่ะเป็นเมืองหลวงเมืองที่2นะคะก็เป็นการความคืบหน้านะคะจากพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ซึ่งเป็นการนำรัฐบาลนะคะแล้วก็พรรคนวัตกรรมของญี่ปุ่นหรือพรรค JIP นะคะซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล

0: การตอนนี้เนี่ยได้มีการยื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้นะคะเพื่อที่จะจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่2ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำรองของกรุงโตเกียวในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆแล้วก็เพื่อที่จะกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปนะคะโดยพรรค LDP แล้วก็พรรค JIP นะคะตั้งเป้าจะผลักดันให้ร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยผ่านความเห็นชอบก่อนสิ้นสุดสมัยประชุมรัฐสภาปัจจุบันนะคะก็คือวันที่17กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะให้พรรค JIP นะคะซึ่งมีฐานเสียงอยู่ที่โอซาก้าเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าแผนการปฏิรูปโครงสร้างนครโอซาก้าให้กลายเป็นมหานครในลักษณะเดียวกับกรุงโตเกียวด้วยการจัดตั้งระบบเขตพิเศษขึ้นภายในเมืองนะคะสำหรับกฎหมายเกี่ยวกับเมืองหลวงแห่งที่2นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อตกลงร่วมของตัว2พรรคร่วมรัฐบาลนี้นะคะ LDP กับพรรค JIP ที่ลงนามไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะโดยการสนับสนุนจากพรรค JIP ในครั้งนั้นเนี่ยช่วยให้ซานาเอะทาเคชิเนี่ยค่ะได้รับเลือกจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นแต่ว่ามีรายงานว่าแผนการจัดตั้งมหานครโอซาก้าของพรรค JAP เนี่ยเคยถูกคัดค้านจากพรรค LDP ในการลงประชามติที่นครโอซาก้า2ครั้งไปแล้วนะคะทั้งในปี2558แล้วก็ปี2569ดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้การลงประชามติครั้งใหม่เนี่ยได้รับความเห็นชอบนะคะพรรค JIP จึงได้เสนอขยายขอบเขตการลงประชามติให้ครอบคลุมผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วจังหวัดโอซาก้าไม่ใช่แค่ในนครโอซาก้าอย่างเดียวนะคะแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยได้รวมบทบัญญัติเพิ่มเติมที่อนุญาตให้มีการลงประชามติทั่วจังหวัดด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยถูกตัดออกไปหลังจากสมาชิกพรรค LDP บางส่วนทักท้วงว่าการให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วจังหวัดเนี่ยลงมติเพื่อที่จะตัดสินอนาคตของนครโอซาก้าอาจจะขัดต่อหลักการปกครองตนเองที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงมีความพยายามในการเดินหน้าให้นครโอซาก้านะคะเป็นเมืองหลวงที่2ของญี่ปุ่นด้วยอ่ะก็ต้องมาติดตามดูความคืบหน้าตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยค่ะนครโอซาก้าเนี่ยจะมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงมากมายในอนาคตเลยค่ะ
1: ครับซึ่งเขาก็พร้อมมากๆนะเป็นเจ้าภาพเอ็กซ์โปมาแล้วนะ2ครั้งนะครับแล้วก็มีเฟสิลิตี้ต่างๆมีสนามบินมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าก็ค่อนข้างครบครันอยู่นะครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับอ่ะพูดเรื่องคล้ายๆกันเลยคุณลิซ่านะครับไปดูที่เวียดนามกันบ้างก็มีการยกระดับนะเมืองที่ชื่อว่า
0: อาจารย์เจตค่ะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามจากจีน
1: ตอน
0: น
1: ี้ไ
0: หมใช่เดี๋ยวเวียดนามขอไปแปะหลังจากคุณโบอาจจะไปในช่วงเจ็ดนาฬิกานะคะ
1: ครับอาจารย์เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณโบกันก่อนครับ
2: Good morning Bo
0: นี่ห่าวค่ะ
1: นี่ห่าวครับ
3: นี่ห่าวคุณลิซ่านี่ห่าวอาจารย์เจตแล้วก็ป้าเจหาวคุณผู้ฟังได้ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณโบครับปักกิ่งร้อนหรือยังครับ
3: ปักกิ่งร้อนค่ะแต่ว่าปักกิ่งน่าจะร้อนไม่เท่าที่ยุโรปหรือว่าร้อนไม่เท่าประเทศไทยแต่ว่าสำหรับสัปดาห์หน้าเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เลยนะคะใครจะมาปักกิ่งเตรียมอุปกรณ์กันฝนมาให้ดีเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเนาะก็ฝนตกสัปดาห์นี้ฝนหยุดค่ะอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังสัปดาห์หน้าฝนกลับมาตกอีกแล้วค่ะ
0: ทั้งร้อนทั้งฝนนะคะช่วงนี้ก็ต้องเช็คสภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนเลยสำหรับใครที่จะเดินทางไปประเทศจีนนะคะคุณโบขาค่ะวันนี้นะคะเราจะคุยกันต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราคุยกันเรื่องของมือใหม่หัดทำธุรกิจในจีน101นะคะวันนี้จะเป็น EP 2วันนี้จะมาพูดคุยในมิติไหนบ้างคะ
3: ต้องบอกคุณลิซ่าอาจารย์เจตฟังอีกก่อนเข้ารายการเนาะอาจารย์เจตบอกว่าอยากฟังเกี่ยวกับ Summer Davos แต่ดิฉันจะบอกอาจารย์เจตคุณลิซ่าฟังว่าดิฉันมีข้อมูลที่ต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีจีนไม่ได้พูดในพิธีเปิดSummer Davosซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่หนึ่งนอกจากไม่ได้พูดแล้วก็อาจจะไม่อยากพูดเลยค่ะเพราะว่าเรามาดูก่อนที่เราจะไปมือใหม่หัดทำธุรกิจ101เนาะเราต้องเข้าใจภาพรวมเศรษฐกิจจีนในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาก่อนคิดว่าอาจจะไม่ได้มีสื่อไหนสรุปไปฟังเรียนสรุปไปฟังเอง
1: เ
3: พ
1: รา
3: ะว่าเราเพิ่งผ่านเทศกาลช้อปปิ้ง

0: 618ไปคือในจีนเนี่ยจะมีเทศกาลช้อปปิ้งเราคุยกันมาหลายปีแล้วใหญ
1: ่ๆ
0: อยู่2เทศกาลด้วยกัน1ก็คือช่วงนี้แหละค่ะ618ก็คือกลางปีเนาะจะเป็นวันเกิดของแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ของจีนก็คือ JD.com คือย้อนกลับไปในช่วงเรียกว่าระยะ10ปีที่ผ่านมาสมัยก่อนที่ดิฉันมาจีนแรกๆโอ้618เป็นเทศกาลที่คึกคักมากคุณลิซ่าเจนเจผู้ฟังแต่ว่าปีนี้เนี่ยดิฉันแทบไม่เห็นข่าวเกี่ยวกับ618เลยแล้วก็อีกเทศกาลหนึ่งที่สำคัญสำหรับการช้อปปิ้งในจีนก็คือเทศกาล1111แต่อย่างที่บอกไปค่ะ618ปีนี้แอบงงนิดนึงว่าเอ๊ะเราไม่เห็นข่าวหรือว่าเราตกข่าวเมื่อวานนี้พอเห็นคำแถลงของนายกรัฐมนตรีจีนก็เลยลองไปค้นหาดูว่า618ปีนี้เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเลยเนี่ยตัวเลขเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าตัวเลขการเติบโตปีนี้เติบโตอยู่ที่ 4% เท่านั้นเองค่ะปีที่แล้วเติบโตอยู่ที่ 15.2 แปลว่าตัวเลขการเติบโตปีนี้ลดลงเกือบ4เท่าอันนี้เป็นสิ่งที่เชื่อว่านายกรัฐมนตรีจีนอาจจะไม่อยากแตะหรือว่าท่านจะไม่อยากพูดถึงเลยแต่ว่าแม้ว่าตัวเลขจะลดลงแต่ว่าด้วยความที่ปริมาณคนเขาเยอะเนาะประเทศจีนใหญ่มีประชากรอย่างที่เขาพยายามบอกอะว่าเป็นพันล้านตัวเลขตลาดอาจจะหลักร้อยล้านคนอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ยอดขายรวมปีนี้ของ618เนี่ยอยู่ที่ประมาณ900ล้านหยวนไปไม่ถึง1ล้านล้านหยวนนะคะก็เป็นหนึ่งตัวเลขที่พอเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าค่อนข้างตกใจพอสมควรแต่ว่าแน่นอนว่าสินค้าที่ยังขายดีในปีนี้ก็จะเป็นพวกสินค้าไฮเทคจะเป็นพวกกลุ่มบิวตี้สกินแคร์กลุ่มช่วยงานแม่บ้านช่วยงานคุณแม่แล้วก็อย่างที่บอกไปในรายการนี้ตลอดเวลาว่าไม่ว่าจะยอดขายดีขายไม่ดีคนซื้อคนไม่ซื้อแต่คนยังซื้อสินค้ากลุ่มนี้นั่นก็คือสินค้าสัตว์เลี้ยงยังคงมาแรงอยู่ในเทศกาล618ปีนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อาจจะมีข่าวออกมาเบาๆในช่วงสัปดาห์หน้าก่อนหน้านี้นั่นก็คือเรื่องของตัวเลขการค้าปลีกในจีนจนถึงเดือนพฤษภาคม2026ค่ะมีการประกาศว่าตัวเลขการค้าปลีกในจีนหดตัวพูดภาษาชาวบ้านก็คือติดลบ 0.6% ในรอบ3ปีคือตั้งแต่หลังโควิดอ่ะตัวเลขรีเทลของจีนก็ลุ่มๆดอนๆมาโดยตลอดเนาะแต่ว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ปรากฏว่าเกิดอาการติดลบขึ้นมาแล้วค่ะอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดขายในช่วง618มันก็มาสอดคล้องกับตัวเลขค้าปลีกที่ติดลบเพราะนั้นน่ะมันเป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งคุณลิซ่าจันเจตของฟังว่าคนจีนในช่วงเรียกว่าครึ่งปีแรกแม้ว่าเราจะเห็นข่าวนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยว่าเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลต่างๆอย่างล่าสุดเนี่ยเทศกาลไหว้บาจาารัฐบาลจีนก็พยายามจะบอกว่าโอ้เศรษฐกิจยังดีนะคนแบบยังออกไปเที่ยวยังอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเลขมันก็แสดงให้เห็นชัดว่าคนจีนเองก็ยังคงรัดเข็มขัดโดยเฉพาะตอนนี้ค่ะอยากจะให้รัฐบาลไทยฟังไว้เป็นตัวอย่างสิ่งที่เราคุยกันมาตลอดแล้วก็ดิฉันก็รู้สึกว่าก็ชื่นชมนะโครงการเก่าแรกใหม่ของจีนแต่ว่าในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยดูเหมือนว่ารัฐบาลเองก็อยากจะปล่อยมือละเพราะว่าก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้สนับสนุนต่อไปคนจะยังซื้อสินค้าเหล่านี้ไหมปรากฏว่าสินค้าชิ้นใหญ่เลยจะเป็นรถจนเครื่องใช้ไฟฟ้าพอรัฐบาลเริ่มปล่อยมือจากโครงการเก่าแรกใหม่แล้วเนี่ยคนก็ไม่ซื้อตัวเลขมันก็เลยดิ่งจากเดิมเนี่ยก็คือเป็น2หลักตอนนี้ก็ลงมาเหลือหลักเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้เศรษฐกิจจีนโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสนี้แต่ว่านายกรัฐมนตรีจีนที่เปิดซัมเมอร์ดาวอสเมื่อวานไม่ผิดนะเพราะว่าตัวเลขไตรมาส2ยังไม่ออกแต่คาดการณ์ว่าน่าจะต่ำกว่าไตรมาสแรกอย่างแน่นอนและที่สำคัญที่สุดไม่มีใครบอกคุณก็คือว่าตัวเลขการลงทุนจากต่างชาติในช่วงครึ่งปีแรกของจีนก็ลดลงนะ 0.6% เพราะฉะนั้นอ่ะปีนี้ก็คือต้องถือว่าในช่วงครึ่งปีหลังจีนน่าจะทำงานหนักแล้วก็น่าจะเหนื่อยหลายอย่างตัวเลขการว่างงานแม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่หลายคนบอกว่าเอ้าก็ไม่เห็นว่ามันจะเพิ่มนะมันก็ดูยังทรงๆแต่ในขณะเดียวกันไงตัวเลขที่ทรงๆเนี่ยต้องดูว่าเขาใช้วิธีการวัดอย่างที่เราเคยพูดในรายการนี้แล้วเหมือนกันว่าวิธีการวัดตัวเลขการว่างงานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีงานทำ 100% แล้วเท่ากับการมีงานทำนะ

ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับเอาตัวเลขที่แบบคุณทำพาร์ทไทม์คุณอาจจะทำงานแค่วันละชั่วโมงเดียวหรืออะไรเงี้ยก็มาใส่เป็นตัวเลขการเงินทำมันก็เลยดูเหมือนกับว่าเอ๊ะก็ตัวเลขเงินทำไม่ดูไม่ได้เปลี่ยนแต่ดูย้อนแย้งว่าเอ๊ะทำไมคนว่างงานเยอะจังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้จับตามองแล้วก็เป็นสภาพเศรษฐกิจโดยรวมอย่างที่อาจารย์เจตบอกไปก็แน่นอนว่าดิฉันก็ติดตามข่าวสารของ Summer Davos ก็จะเห็นว่าจีนมีการพัฒนาเรื่อง AI นวัตกรรมแต่ยังมีคำถามที่ยังคิดไม่ตกเลยค่ะคุณลิซ่าเจนเจตคุณฟังว่าหลังจากที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาทดแทนคนแต่มันจะยังมีคนอีกช่วงนึงอะอย่างเช่นปีนี้สอบเข้ามหาวิทยาลัยเขาบอกต่ำสุดแล้วนะ12ล้านคนเนี่ยก็ในอีก4ปีข้างหน้าก็จะมีการผลิตบุคลากรออกมาอีก12ล้านคนถ้าส่วน AI นวัตกรรมเข้ามาทดแทนคนเอ๊ะแล้วคนเหล่านี้จะไปอยู่ที่ตรงไหนนี่คำตอบที่ดิฉันต้องตอบนะแต่เป็นคำตอบที่รัฐบาลจีนต้องตอบในขณะที่เขาก็พยายามชูประเด็นเรื่องของ AI แล้วเรากลับมาที่เรื่องของเรากันดีกว่าค่ะทบทวนกันหน่อยคราวที่แล้วเราคุยถึงวิธีการเตรียมตัวสำหรับการเข้าตลาดจีนสิ่งที่พูดมาทั้งหมดภาพรวมในช่วงครึ่งปีแรกไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ทั้งสองท่านฟังฝ่อว่าโอ้ตลาดเป็นนี้แล้วจะมาเข้าตลาดจีนจะดีหรอแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าไม่ก็ในโลกนี้ถ้าไม่ใช่สหรัฐและตลาดการบริโภคที่ใหญ่รองเป็นอันดับ2ก็ต้องเป็นจีนแน่นอนไม่ว่าเขาจะขายดีหรือเขาจะขายไม่ดีเขาก็ยังคงมาแรงแล้วก็เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ค่ะคราวที่แล้วดิฉันคุยให้ฟังเรื่องของส่วนหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ของคุณโอมดิศราที่เป็น CEO แล้วก็เป็น Founder ของ Year Worldwide บริษัทโฆษณาไทยที่มาลงหลักปักฐานแล้วก็โตวันโตคืนในจีนหลายคนนึกไม่ถึงว่าเราจะนำภาคบริการอย่างการโฆษณาเนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องบอกว่าทำมาหากินได้ในประเทศจีนเพราะส่วนใหญ่เวลาที่เรานึกถึงของที่จะเอามาขายจีนอ่ะเรามักจะนึกถึงสิ่งที่เป็น product จับต้องได้เป็นสินค้าเป็นพวกอาหารผลไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าจริงๆงานบริการก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถคิดถึงแล้วก็อาจจะเอาเข้ามาขายในประเทศจีนได้เช่นกันเหมือนที่เยลเข้ามาใครที่สนใจเรื่องราวของเยลหรือว่าเรื่องราวของการทำธุรกิจในจีนก็ไปติดตามคุณโอมได้ใน Facebook ของคุณโอมนะคะซึ่งแน่นอนว่าคราวที่แล้วเราพูดกันไปถึงเรื่องคนที่อยากมาทำธุรกิจในจีนอย่างที่บอกก็คือต้องมีความอดทนต้องตั้งใจต้องทำใจแล้วก็เตรียมใจค่ะสิ่งที่ฉันไม่ได้บอกคราวที่แล้วแต่ว่าคิดว่าคราวนี้ต้องบอกแล้วล่ะว่าร้อยละร้อยของผู้มาประกอบการการลงทุนทำธุรกิจในจีนไม่ว่าจะรายเล็กรายใหญ่ทุกเจ้าที่คุยกันร้อยละร้อยเลยนะคะก็คือ 100% เลยเนี่ยทุกคนบอกดิฉันว่าสิ่งที่ทุกคนต้องเจอเนี่ยก็คือต้องเจ็บจากตลาดจีนจะได้บทเรียนแล้วก็จะได้การจดจำเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าวันนี้คุณคิดว่าคุณอยากจะเข้าตลาดจีนนะเผื่อใจไว้เลยว่าคุณเจ็บเจ็บแน่นอนไม่มีทางที่จะแบบราบรื่น 100% แต่นี่เป็นเรื่องของความจริงในชีวิตเนาะแล้วก็อย่างที่คุณโอมบอกไปคราวที่แล้วเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าสมมติว่ามาจีนและไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรระดับกลางองค์กรระดับใหญ่จะส่งคนที่แบบมีอำนาจครึ่งกลางในการตัดสินใจเข้ามาคุณอาจจะสู้แบรนด์เล็กที่เจ้าของลงมาทำเองไม่ได้เพราะว่าคราวที่แล้วก็มีการแตะถึงบ้วยคืนชีพเนาะต้องบอกให้อาจารย์ลิซ่าอาจารย์เจตคุณลิซ่าแล้วก็คุณฟังคิดตามว่าบ้วยอะจริงๆแล้วว่าสมัยก่อนอะเราซื้อบ้วยจากจีนไปรับประทานที่ไทยเนาะเดี๋ยวนี้เราเอาบ้วยจากไทยอะเข้ามาขายในจีนคุณคิดดูว่าของนี้คุณคิดว่ามันน่าจะซื้อได้ในจีนและจีนน่าจะเป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่แต่เราก็สามารถตีตลาดได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันอยากจะเสริมไม่สำหรับคนที่เข้ามาทำตลาดจีนก็คือในเรื่องของภาษาค่ะคือนอกจากคุณจะเรียนภาษาแล้วได้ภาษาการเรียนภาษาทำให้คุณสามารถเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปของจีนคุณอาจจะเลือกพื้นที่ที่แบบคุณคิดว่ามันเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับภาคบริการหรือเหมาะสมกับสินค้าที่คุณอยากจะนำเข้ามาขายจีนเพราะจริงอย่างที่บอกไปจีนใหญ่มากจีนมี22มณฑลถ้าในกรณีนี้เราไม่รวมไต้หวันเนาะมีเขตนครปกครองตนเองอย่างปักกิ่งเซี่ยงไฮ้อะไรเงี้ยมีอยู่4แห่งมีเขตปกครองตนเอง5แห่งแล้วก็มีเขตบริหารพิเศษอย่างฮ่องกงมาเก๊าอะไรเงี้ยอีก2แห่งเพราะนั้นใหญ่มากพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็มีวัฒนธรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตคนก็อย่า

0: แตกต่างมีเรื่องของการรับประทานอาหารรสชาติที่แตกต่างกันดิฉันมีตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งของกรณีของสอขอนแก่นซึ่งดิฉันเชื่อว่าหลายคนฟังและแทบจะไม่เชื่อเลยว่าตอนนี้สอขอนแก่นน่ะเอาผลิตภัณฑ์เข้ามาขายในจีนแล้วและสิ่งนั้นก็คือแหนมค่ะซึ่งหลายคนบอกฮะแหนมคนจีนกินแหนม
1: เหรอคนจีนกินได้เหรอ
0: ถ้าคุณมาอยู่ในใช่ถ้าคุณมาอยู่ในปักกิ่งแบบดิฉันนะคือตอนแรกที่ดิฉันได้มีโอกาสเจอผู้บริหารสอขอนแก่นเนี่ยบอกเขาเลยว่าโอ้โหมาปักกิ่งน่าจะยากเนาะแต่ว่าเขาก็เริ่มเจาะตลาดที่ทางใต้ของจีนก่อนทางพื้นที่ยุนนานที่รับประทานอะไรที่มีความใกล้เคียงกับของเราก็เริ่มเจาะตลาดแล้วก็เริ่มนำเข้ามาขายแต่ว่าอย่างที่เล่าไปคราวที่แล้วว่าเขาก็ได้อินเซนทีฟจากทางภาครัฐเนาะโรงงานเขาไม่ได้อยู่ทางใต้นะคะโรงงานเขาอยู่ทางกลางๆของจีนก็คืออยู่ที่เหอหนานแต่ว่าส่งไปขายทางใต้แล้วก็ตัวเจ้าของเขาเนี่ยก็ลงมาดูคือมาลงมาลุยเองในตลาดจีนก็ลงมาดูคือเขาเล่าเรื่องหนึ่งดิฉันรู้สึกว่าเออเป็นเรื่องที่แบบตลกมากเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเราก็คาดไม่ถึงเขาบอกตอนแรกอ่ะเขารู้สึกว่าแหนมที่จะมาขายในจีนอ่ะน่าจะเหมือนในไทยคือคนจีนอ่ะชอบดื่มสุราถูกไหมคะก็เลยคิดว่าเออเอาแหนมมาขายก็จะได้แบบเหมือนเป็นกับแกล้มแล้วเขาก็จะพยายามไปให้กับเหมือนกับน้องๆที่ทำงานใน KTV KTV นี่คือคาราโอเกะของจีนพยายามให้แบบช่วยโปรโมทแบบก็คือมาร้องคาราโอเกะดื่มสุราแล้วก็มีกับกินกับแกล้มปรากฏว่าหลังจากที่ทดลองไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรคะเพราะว่าพอเวลารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดปัญหาว่ามีกลิ่นปากแล้วก็พอมีกลิ่นปากแล้วเนี่ยน้องๆเหล่านั้นก็แบบจะคุยกับแขกคุยอะไรเงี้ยไม่ส่วนซึ่งเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พอเจ้าของลงมาทำเองก็เห็นปัญหาว่าอ่ะเดิมสิ่งเนี้ยน่าจะเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของเราแต่ว่าไม่ใช่ละก็เปลี่ยนทาเป็นทาร์เก็ตอื่นๆอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่บอกไปค่ะพอเข้ามาแบบนี้ละแล้วปีนี้เนี่ยรัฐบาลจีนในช่วงครึ่งปีแรกเราจะเห็นตัวเลขการลงทุนจากต่างชาติลดลง 8.6% แปลว่ารัฐบาลจีนอยากจะเสริมอินเซนทีฟอย่างตอนที่ดิฉันคุยกับสขอนแก่นเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหรัฐบาลจีนให้ดีมากหาพื้นที่จัดทำโรงงานหาพื้นที่ที่แบบมีคือซัพพลายหมูได้ง่ายซัพพลายพริกซัพพลายคือเรียกว่าของแทบทุกอย่างอ่ะมาจากในจีนหมดจะทำออกมาแล้วรสชาติเหมือนที่ไทยเลยอาจารย์เจ๋อคุณลิซ่าคุณฟังเพราะนั้นเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังนี่ฉันว่าก็เป็นโอกาสอันดีสำหรับทุนไทยที่รู้สึกว่ามีทุนแล้วก็อยากจะมาลงทุนในจีนเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ของจีนก็จะมีการส่งเสริมอันนี้หมายถึงเรื่องของภาครัฐนะคะแต่ว่าการส่งเสริมก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็มาถึงสิ่งที่ดิฉันเชื่อว่าทั้งสองท่านคุณฟังอยากจะฟังที่สุดก็คือสินค้าประเภทไหนมีโอกาสในตลาดจีนทั่วไปก็อย่างที่บอกค่ะมักจะคิดถึงอาหารไทยผลไม้ไทยแต่ดิฉันมองในฐานะคนที่อยู่ในจีนแล้วก็ได้สัมผัสกับหลายพื้นที่ในจีนดิฉันว่าคนไทยมีโอกาสมากกว่านั้นอย่างในรายการนี้เราจะพูดถึงกันตลอดเรื่องของโอกาสในตลาดสัตว์เลี้ยงของจีนเนาะตลาดผู้สูงอายุแน่นอนว่าพอพูดถึงอย่างนี้แล้วคนไทยมักจะนึกโอ้โอเคเข้าใจละอาหารสัตว์ขนมของเล่นเราต้องคิดไว้เสมอค่ะว่าผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่เป็น fast moving consumer goods ก็คือใช้แล้วหมดไปซื้อซ้ำเนี่ยเราสู้จีนไม่ได้หรอกกำลังการผลิตเราก็สู้เขาไม่ได้ละแล้วก็คุณภาพอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโหกว่ามันจะสู้ได้มันคงยากนะทุกวันนี้เราก็ยังรับประทานใช้สินค้าจากจีนอยู่เลยแต่สิ่งที่เราสู้ได้แล้วก็ไม่มีทางแพ้แน่นอนนั่นคือในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่นตลาดสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะตอนนี้ดิฉันเดินไปไหนในจีนเนี่ยจะเห็นไม่ว่าจะเป็นสุนัขเนาะก็จะเห็นแบบโอ้ใส่เสื้อใส่แฟชั่นอะไรเงี้ยกันเต็มเลยคนไทยเก่งในเรื่องของการดีไซน์การตัดเย็บอาจจะเป็นแฟชั่นชุดสุนัขหรือแม้กระทั่งแมวอ่ะต้องถามอาจารย์เจตเวลาที่อยู่บ้านอ่ะเราก็ยังอยากเห็นเขาแต่งตัวถูกไหมเพราะว่าแม้ว่าเขาจะไม่ได้ออกมาโชว์ตัวข้างนอกแต่เราก็ถ่ายรูปโชว์ให้เพื่อนๆดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นสินค้าแบบเสื้อผ้าหมาแมวยังคงเป็นตลาดที่เกิดได้ในจีนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นของเล่นเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าบรรดาท่านหมาท่านแมวก็จะรู้ว่าลูกๆตัวเองชอบอะไรแล้วก็คิดค้นนวัตกรรมเนาะดีไซน์ไทยๆยังเกิดได้ค่ะรวมถึงตลาดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เรียกตลาดสีเขียวตลาดนวัตกรรมต่างๆดิฉันเห็นผลิตภัณฑ์ไทยหลายอย่างเนาะอย่างเช่นน้ำผึ้งปัจจุบันนี้ก็จะมีการใส่แบบรวงผึ้งเข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะดีต่อ

0: สภาพลำไส้การย่อยอาหารอะไรเงี้ยซึ่ง นวัตกรรมเหล่านี้ในอาหารคุณก็สามารถเอาเข้ามาได้หรือว่าอย่างสอขอนแก่นที่เล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าproduct เขาเนี่ยเป็นพรีไบโอติกก็คือเป็นอาหารที่แบบช่วยในการแบบย่อยช่วยในการดูแลจุลินทรีย์ในลำไส้หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดิฉันการันตี 100% เลยว่ายังเข้าตลาดจีนได้หรือว่าแบรนด์สปาบอดี้แคร์พรีเมียมไม่ว่าจะเป็นฮานเซงบาร์แดนบูมภูตะวันอะไรพวกเนี้ยก็ยังเข้าตลาดจีนถ้าคุณมีอะไรก็ตามที่เป็นนวัตกรรมพื้นบ้านที่รู้สึกว่าโอ้มันดีต่อสุขภาพหรืออะไรเงี้ยสามารถเจาะกลุ่มตลาดจีนได้คนจีนยังคงโหยหาความผ่อนคลายแล้วก็ดูแลสุขภาพที่แท้จริงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะคุณต้องสร้างความโดดเด่นสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์ของคุณก่อนอาจจะไม่ต้องเริ่มเข้ามาทำในจีนเลยแต่ทำให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยแล้วก็ค่อยเข้ามาตีตลาดจีนคนจีนจะรู้สึกว่าโอ้นี่แหละเป็นแบรนด์อินเตอร์เป็นแบรนด์ที่เรารู้สึกว่าเชื่อมั่นอยากใช้หรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกไปค่ะในเรื่องของภาคบริการเราก็ยังสามารถเข้ามาทำได้แม้ว่าคนจีนจะมี 1,400 ล้านคนเนาะแต่มันก็ยังมีบริการหลายอย่างที่เขายังสู้เราไม่ได้แล้วก็แน่นอนว่าตลาดจีนยังคงเปิดรับผู้ประกอบการไทยรวมถึงผู้ประกอบการต่างชาติอยู่เสมอค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: ใจเจนนะสองท่านใจเจนดูฟังค่ะ
2: ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วง 7 นาฬิกาตรงค่ะ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงนะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในรายการ Good Morning ASEAN เช้านี้อยู่กับเรา2คนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: และผมเจษดาสารทองนะครับวันนี้รับหน้าที่มาจากทางบ้านนะครับอยู่ที่ผ่านทางซูมนะฮะก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่รับฟังกันในเช้าวันนี้หลายๆคนน่าจะยังอยู่บนท้องถนนหรือเปล่านะฮะเดินทางกันอยู่นะครับก็ขอให้ขับขี่ระมัดระวังแล้วก็ให้เราอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ครับ
1: ค่ะนะคะเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหลังจากที่ไม่ได้ตกมาหลายวันอยู่เหมือนกันนะก็ตกใจว่าเออฝนก็ยังคงมีอยู่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยค่ะอาจจะต้องเช็คสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะสำหรับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในอาเซียนและทั่วโลกค่ะหลังจากนั้นค่ะ 7:10 น.ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะไปติดตามคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะปกติจะคุยกันเรื่องของเมียนมาแต่ในสัปดาห์นี้นะคะจะคุยกันเรื่องของฟ้าใหม่ของศรีลังกานะคะแล้วคุณกฤตก็จะมีของฝากของรางวัลมาฝากกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาติดตามได้ในช่วง 7:10 น.โดยประมาณค่ะอาจารย์เจตคะก่อนที่เราได้ไปคุยกับคุณโบค่ะเห็นว่ากำลังจะพูดถึงเวียดนามใช่ไหมคะคุณกฤตอาจารย์เจต
2: โอเคครับมาที่เวียดนามนะครับมีจริงๆแล้วมันสืบเนื่องมาจากที่คุณลิซ่าเนี่ยเล่าถึงเรื่องของโอซาก้าเนาะว่ากำลังมีการวางแผนจะให้โอซาก้าเนี่ยเป็นนครหลวงแห่งที่2ของญี่ปุ่นนะครับในการเอาง่ายๆคือมันคือการยกระดับนะโอซาก้าขึ้นมาเป็นเมืองที่พิเศษนะฮะทางเวียดนามเองก็มีเมืองที่กำลังจะได้รับการยกระดับขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับชื่อว่าบักนิงนะครับจากทางvietnam.vn นะครับสำนักข่าวทางเวียดนามนะบอกว่า Bắc Ninh takes another important step on its journey to becoming a centrally governed city นะครับก็เป็นข่าวที่น่าสนใจนะสำหรับความเคลื่อนไหวนี้นะครับของทางเวียดนามนะครับเมืองบักนิงนะครับกำลังจะกลายเป็นนครที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางนะครับเป็นศูนย์กลางซิมิคอนดักเตอร์และ AI ของประเทศคือการที่คุณสามารถที่จะมาอยู่ภายใต้รัฐบาลกลางได้เนี่ยมันจะทำให้มีนโยบายเหมือนเป็นแซนด์บ็อกซ์เนาะนะครับเป็นเขตปกจะเดิมเนี่ยนะครั